0: สมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอบรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
2: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำ

0: Thinking Radio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
5: เจ็ดนาฬิกาหกนาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เช้าวันเสาร์ที่26กันยายน2569นะครับยังคงมีประเด็นที่ผู้คนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งประชาชนในหลายพื้นที่ครับเมื่อวานก็ต้องเรียกว่านี่เจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนนะครับเพราะว่าฝนฟ้าที่เทลงมาอย่างต่อเนื่องครับไม่ซาเม็ดเลยนะครับ24ชั่วโมงตั้งแต่ตอนกลางคืนนะครับประมาณสัก4ทุ่ม5ทุ่มนะฮะจนกระทั่งถึงเช้าวันนี้ครับในหลายพื้นที่ก็ยังตกอยู่นะครับบ้านผมเนี่ยอยู่จังหวัดสมุทรปราการนะครับครั้งนี้เนี่ยหนักหนาสาหัสที่สุดครับเพราะว่าไม่เคยมีปรากฏการณ์มาก่อนเลยนะครับว่าน้ำเนี่ยจะมาท่วมรอบบ้านนะครับอย่างดีก็อาจจะท่วมบริเวณทางเข้าบ้านนิดหน่อยนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยรอบทั้งบ้านเลยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งหลายจังหวัดก็เจอกันโดยทั่วหน้านะครับเมื่อวานนี้การจราจรการเดินทางนี่ก็หนักหนาสาหัสกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับอาจจะมีช่วงบ่ายสองประมาณนี้ครับที่สภาพการเดินทางสภาพการจราจรเนี่ยอาจจะไม่ติดขัดอะไรมากแต่หลังจากนั้นพอฝนมาอีกรอบเนี่ยคราวนี้ก็ติดขัดยาวเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในบริเวณภาคตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางนะครับรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลตามร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นครับมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์อย่างที่เราเห็นกันนะครับเมื่อวานนี้และยังจะต่อเนื่องถึงวันนี้ด้วยนะครับเพราะความจริงเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาออกประกาศเตือนนะครับตั้งแต่วันที่25ออกประกาศเตือนกรอบระยะเวลาการเตือนใน3วันครับ25กันยายนถึง27กันยายนครับนั่นเท่ากับว่า2วันนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่จะมีฝนฟ้าตกหนักในหลายพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพคนปริมณฑลแล้วก็ในหลายจังหวัดนะครับอย่างภาคตะวันออกเนี่ยบ้านเกิดผมนี่ก็มีฝนตกหนักเหมือนกันนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยนะครับเป็นบ้านเกิดของผมเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่อยู่บนเนินนะครับไม่มีปรากฏการณ์น้ำมันเข้ามาท่วมขังได้แต่ว่าบริเวณอื่นๆที่เป็นที่ลุ่มนะครับบรรดาพรรคพวกนี่ก็โทรศัพท์แล้วก็ส่งไลน์แจ้งกันนะครับว่าน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับได้รับผลกระทบกันโดยทั่วหน้าเลยนะครับ2วันนี้ครับ26ถึง27นี่บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับโดยเฉพาะยิ่งอ่าวไทยตอนบนเนี่ยฮะก็จะมีคลื่นสูงถึง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับแต่ว่าไม่ควรที่จะไปล้อเล่นไม่ควรที่จะประมาทกับสภาพธรรมชาตินะครับก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีนะครับกรุงเทพมหานครล่าสุดนี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับนะฮะก็มีสถานการณ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมเมื่อวานนี้แล้วก็มีหลายจุดครับที่กลายเป็นประเด็นคำถามสำคัญนะครับเมื่อวานนี้ กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับมีพื้นที่นะฮะพื้นที่ที่น้ำท่วมขังบนถนนสายหลักในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำครับเมื่อวานนี้อย่างน้อยก็คือ4เส้นครับก็คือถนนพหลโยธินครับช่วงบริเวณ BTS เกษตรไปถึงกรมป่าไม้นะครับอยู่ในพื้นที่เขตจตุจักรปริมาณน้ำ 15-20 เซนติเมตรครับเต็มผิวจราจรเลยนะครับนะฮะระยะทาง300เมตรนี่เริ่มท่วมตั้งแต่บ่าย 3:45 จนขณะนี้น้ำก็ยังท่วมอยู่นะครับถัดมาก็คือนวมินครับตรงข้ามสน.ลาดพร้าวนะครับเขตบางกะปิ 15-20 เซนติเมตรเต็มผิวการจราจรครับยาว300เมตรท่วมตั้งแต่บ่าย 3:00 ครับจนขณะนี้น้ำก็ยังท่วมอยู่นะครับแล้วก็หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครครับเขตบางเขนนะครับ 15-20 เซนติเมตรครับปริมาณน้ำท่วมขังนะครับเต็มผิวจราจรนะครับความยาวนี่300เซนติ300เมตรนะครับท่วมมาตั้งแต่บ่าย 3:00 ครับตอนนี้น้ำก็ยังท่วมอยู่นะครับมีเพียงแค่จุดเดียวครับที่การระบายน้ำเนี่ยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติก็คือช่วงหน้าวังสวนผักกาดนะครับอยู่ที่เขตราชเทวีนะครับน้ำท่วมขังประมาณ 5-10 เซนติเมตรนะครับ2เลนนะฮะระยะทาง150เมตรครับท่วมตั้งแต่บ่าย 4:00 นะครับล่าสุดเนี่ยตรวจสอบแล้วเริ่มเข้าสู่ภาวะปกตินะครับนี่ของกรุงเทพมหานครคราวนี้ถ้าขยับมาดูแถวๆปริมณฑลเนี่ยนะครับนะฮะปริมณฑลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนะครับอย่างบางนาตราดนะครับบางนาตราดนี่แยกบางนาขาออกนะครับเขตบางนาน้ำท่วมขัง 15-20 เซนติเมตรครับกว้าง 1-2 เลนครับยาว300เมตรนะครับท่วมตั้งแต่บ่าย 3:25 นาทีณปัจจุบันน้ำก็ยังท่วมขังอยู่นะครับถัดมาครับก็คือคลองหลวงแท่งนะครับช่วงโกดักลาดกระบังนะครับเขตลาดกระบังอันนี้เป็นเขตที่ปริมาณฝนนั้นเยอะที่สุดครับเมื่อวานนี้ครับปริมาณน้ำเนี่ยท่วมขัง 15-20 เซนติเมตรครับเต็มผิวจราจรเลยนะครับระยะทาง300เมตรท่วมตั้งแต่บ่าย 2:00 นะครับจนกระทั่งปัจจุบันน้ำก็ยังท่วมอยู่นะครับส่วนถัดมาครับตรงข้ามซอยสุคนทัศวรรค์ครับ 25/2 เขตลาดพร้าวนะครับ 15-20 เซนติเมตรนะครับเต็มผิวจราจรเหมือนกันระยะทางก็ประมาณ300เมตรครับท่วมตั้งแต่บ่าย 2:00 ครับปัจจุบันน้ำก็ยังท่วมอยู่นะครับถัดมาก็คือเขตสวนหลวงครับความสูงของน้ำเนี่ย 15-20 เซนติเมตรเต็มผิวจราจรนะครับระยะทาง300เมตรท่วมตั้งแต่บ่าย 3:45 นาทีจนกระทั่งปัจจุบันน้ำก็ยังท่วมขังอยู่ถัดมาก็เป็นเขตสวนหลวงครับเขตสวนหลวงเขตลาดพร้าวเขตวังทองหลางนะครับแล้วก็ในพื้นที่นะครับเขตประเวศนะครับอันนี้ก็รวมไปจนกระทั่งถึงบริเวณวัดศรีเอี่ยมเขตบางนาด้วยนะครับปริมาณน้ำท่วมขัง 15-20 เซนติเมตรนะครับน้ำท่วมขังมีทั้งเต็มพื้นผิวจราจรและ 1-2 เลนนะครับระยะทางก็ประมาณ 200-300 เมตรครับน้ำท่วมตั้งแต่บ่าย 2:00 จนกระทั่งบ่าย 4:00 จนถึงขณะนี้ตรวจสอบแล้วน้ำก็ยังท่วมอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ใครจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็คงจะต้องตรวจสอบให้ดีครับนะฮะตรวจสอบให้ดีแล้วก็คงจะต้องหาวิธีการด้วยนะครับอะไรที่เราไม่สามารถที่จะเสี่ยงได้นะครับก็จะต้องใช้วิธีลดความเสี่ยงนะนะเพราะว่าน้ำท่าแล้วฝนตกลงมาเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะครับสภาพการจราจรบางช่วงบางโอกาสบางจังหวะนี่มันเต็มผิวจราจรแล้วก็น้ำท่วมด้วยครับการขยับของรถเนี่ยก็จะเป็นไปด้วยความล่าช้าแล้วก็จะทำให้อารมณ์ของผู้คนนะครับเริ่มเครียดนะฮะเริ่มเครียดแล้วก็จะมีบรรดานักปาดจอมเบียดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ปฏิบัติการกันไปปาดไปเบียดหน้าคนอื่นเขานะครับมันก็นำไปสู่อารมณ์ความรู้สึกนะครับที่รู้สึกว่าทำไมไม่รอคิวการจราจรเหมือนกับคนอื่น ทำไมต้องมาปาดมาเบียดนะครับนี่ก็เป็นนิสัยของคนไทยนะครับซึ่งก็ยังแก้ไม่ได้นะครับสำหรับผู้คนจำนวนหนึ่งนะต้องใช้คำว่าจำนวนหนึ่งเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเราจะต้องมีน้ำใจนะครับในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลาที่สำคัญอย่างนี้นะครับคราวนี้เราไปดูข่าวคราวบนหน้าหนึ่งกันหน่อยนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข่าวคราวบนหน้าหนึ่งเนี่ยเมื่อวานนายกรัฐมนตรีครับที่อยู่ในระหว่างปฏิบัติภารกิจอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับสมัยสามัญครั้งที่87นะครับ UNGA 81ครับรวมทั้งภารกิจด้านเศรษฐกิจและการลงทุนที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้คุณใจสุรีนะครับใจสุรีใจสรณกุลนะครับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับก็เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีนะครับได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับรวมทั้งหลายจังหวัดภาคกลางอย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างเต็มที่แม้นายกรัฐมนตรีจะอยู่ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจอยู่ในต่างประเทศนะครับแต่ว่านายกเนี่ยนะครับก็ยังติดตามสถานการณ์และสั่งการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบกำชับทุกหน่วยงานนะครับเตรียมความพร้อมตั้งแต่แผนเผชิญเหตุนะครับการอพยพประชาชนการจัดเตรียมความช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับน้ำท่วมฉับพลันพร้อมให้ประสานกับทางส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดครับในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับก็ให้มีการประสานกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับอันนี้ก็คือการสั่งการข้ามทวีปนะของนายกรัฐมนตรีระหว่างไปปฏิบัติภารกิจกับไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นการแสดงความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีคราวนี้เราไปดูข่าวคราวบนหน้าหนึ่งกันหน่อยนะครับเพราะว่าหน้าหนึ่งเนี่ยก็จะมีเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสถานการณ์น้ำก็เป็นข่าวใหญ่อยู่บนหน้าสื่อนะครับของยักษ์ใหญ่ไทยรัฐนะครับฝน24ชั่วโมงท่วมกระจายกทม.ตะวันออกวิกฤตชัดชาติเร่งสูบลั่นเอาอยู่นะครับชัดชาติก็คือคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครลั่นยังเอาอยู่คลองรังสิตน้ำแตะขีดแดงนี่คลองรังสิตนะครับอยู่บริเวณรอยต่อกรุงเทพกับปทุมธานีนะครับนะฮะคลองรังสิตน้ำแตะขีดแดงปิด3อุทยานเส้นแล้ว3ศพครับฝนถล่มกรุงเทพปริมณฑลน้ำท่วมถนนรถติดหนึบการจราจรเป็นอัมพาตทั้งวันผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ดูสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อไม่หวั่นน้ำเหนือจ่อถล่มซ้ำยันเอาอยู่ชาวประชุมภาวะน้ำคลองรังสิตนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำนะที่เกิดขึ้นแล้วก็เราก็ได้เห็นนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนำเรือนะครับไปช่วยอพยพผู้ป่วยติดเตียงครับนะที่ติดค้างอยู่ในบ้านครับหมู่บ้านละลินพร็อพเพอร์ตี้นะครับอยู่ที่หมู่5ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหลังฝนตกหนักตลอดทั้งวันน้ำไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ลุ่มต่ำนะครับกระทบประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวครับรถน้ำเนี่ยมันท่วมสูงถึง1เมตรเลยนะครับอันนี้ของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐนะครับส่วนถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ของมติชนนะครับหนังสือพิมพ์มติชนนะครับก็มีประเด็นเรื่องของน้ำท่วมนะครับอุตุเตือนสีแดงขั้นสุดถึง27กันยายนฝนถล่ม12จังหวัดท่วมกทม.จม7จม67จุดนะครับเร่งระบายชัดชาติมั่นใจเจ้าหน้าที่รับมือได้อยุธยาและสุพรรณท่วมนะสระบุรีแจ้งเตรียมอพยพนครรังสิตวิกฤตชักธงแดงครับนะฮะอันนี้ก็คือเขตเทศบาลนะครับที่รังสิตนะครับ โปรยของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับก็บอกว่าวิกฤตน้ำท่วม12จังหวัดท่วมกว่าหมื่นครัวเรือนปภ.ยิงเตือนภัยฉุกเฉินอุตุเตือนสีแดงถึง27กันยายนสธ.สั่งโรงพยาบาลสำรองไฟและก็ยานะครับพร้อม72ชั่วโมงชัดชาติยันเจ้าพญายังรับไหวเร่งผันน้ำคลองฝั่งตะวันออกลงอ่าวไทยนะครับนะฮะและก็ปลายทาง8นิ้วด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือโปรยข่าวแล้วก็มีภาพน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครครับอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนครับโอ้โหเนี่ยสภาพน้ำท่วมขังนะครับถนนงามวงวานนะหลังจากเกิดพายุฝนเนี่ยถล่มลงมาอย่างหนักตลอดทั้งวันนะฮะแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องครับส่งผลให้น้ำเนี่ยไม่สามารถระบายออกไปได้ครับเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของกรุงเทพนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่เป็นประเด็นร้อนนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือได้ว่าเป็นข่าวใหญ่นะครับเป็นข่าวใหญ่ที่ส่งผลสะเทือนถึงประชาชนโดยทั่วไปมีภาพของนายกรัฐมนตรีนะครับระหว่างที่ร่วมพิธีนะครับลั่นระฆังเปิดการซื้อขายครับนะ opening bell นะครับนะเพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยนะครับต่อหน้านักลงทุนระดับโลกครับนะพร้อมสักขีพยานนะครับนะพร้อมสักขีพยานการลงนามความช่วยเหลือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับและตลาดหลักทรัพย์แห่งนิวยอร์กครับนะอันนี้ก็เป็นภาพข่าวอยู่บนหน้าหนึ่งนะครับของหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับนะส่วนประเด็นเรื่องในเชิงทางการเมืองครับก็มีเล็กน้อยนะครับตั้งคณะไต่สวนกกต.คดีสว.เพ่งยื่นปปช.ฟันลั่นมีหลักฐานมัดเจ็ดเสือก็คือเจ็ดเสือกกต.นะครับปชน.ที่รัฐบาลและวุฒิเร่งแก้รัฐธรรมนูญอนุทินโชว์วิชั่นเวที UN ชูสันติรับมือโลกเปลี่ยนอนุทินแถลง UNGA 81ชูสร้างสันติภาพปราบสแกมเพ่งยื่นปปช.ตั้งคณะไต่สวนคดีหัวสว.ไอ้ตินจำแหละคดีนี้มีช้าง3ตัวหวังเปิดทางถกแก้รัฐธรรมนูญตุลานี้อุบไสล็อกเป้าระบบน้ำเงินสนธิและกปท.นำมวลชนบุกกกต.ครับเมื่อวานนี้ฮะก็เป็นการขยับของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับภายใต้การนำของคุณสนธิลิ้มทองกุลและก็กกต.เมื่อวานนี้ก็ไปที่กกต.นะครับนะฮะไปทวงนะฮะสิ่งที่ทางกกต.จะต้องดำเนินการนะครับในคดีหัวสว.แล้วก็มีข่าวด้วยนะครับว่าวันนี้คุณสนธิและแกนนำเนี่ยก็จะลงไปที่หาดใหญ่นะครับจะไปจัดเวทีนะครับที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ก็เรื่องเกี่ยวข้องกับกกต.เรื่องหัวสว.นี่แหละครับนะฮะก็เข้าใจว่าเป็นการขยายพันธมิตรลงไปในพื้นที่ภาคใต้นะฮะก็ถือได้ว่าเรื่องหัวสว.เนี่ยมันเป็นประเด็นหลักแล้วก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นสำคัญนะครับที่ทางรัฐบาลนั้นจะต้องเตรียมการในการที่จะรับมือเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยก็คงจะหวังในการนำเรื่องหัวสว.เนี่ยไปอภิปรายในยติไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับแต่รัฐบาลก็พยายามที่จะบอกว่ามันไม่เกี่ยวเรื่องเลือกสว.เนี่ยมันเป็นเรื่องของกกต.ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลแต่ว่าดูจากลีลาดูจากลูกเล่นของทางส.ส.ฝ่ายค้านแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าแต่ละคนนั้นก็พร้อมที่จะสอดแทรกเรื่องหัวสว.เนี่ยเข้าไปได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนี่มันจะเป็นประเด็นนะครับที่ทำให้สถานการณ์โดยทั่วไปนะครับก็คงจะเข้มข้นมากครับในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลส่วนเรื่องประเด็นกีฬาเอเชียนเกมครับไปพูดถึงกันหน่อยนะครับกีฬาเอเชียนเกมเมื่อวานนี้ครับไทยได้อีก2เหรียญทองนะครับจากตะก้อทีมหญิงนะครับตะก้อทีมหญิงเนี่ยเอาชนะเกาหลีใต้ไป2ทีมครับ2ต่อ0เซตทั้ง2ทีมนะครับนะได้เหรียญทองไปตั้งแต่เช้าเลยนะครับ แต่ว่าตะกร้อทีมชายนะครับก็ปรากฏว่าไทยเนี่ยแพ้กับมาเลเซียนะก็ได้เหรียญเงินนะครับส่วนอีกหนึ่งเหรียญเนี่ยมาในช่วงประมาณสักสองทุ่มกว่าใช่ไหมครับหลายคนที่ติดตามอยู่ก็คือเทพบิวเนี่ยนะครับเทพบิวเนี่ยฮะเทพบิวภูริพลเนี่ยนะครับนะภูริพลบุญสอนลมกดทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 9.90 วินาทีครับโอ้โหเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสถิติที่เราไม่เคยเห็นนักวิ่งทีมชาติไทยคนไหนนะครับที่ทำสถิติวิ่งได้ต่ำกว่า10วินาทีครับแต่ว่าเทพบิวเนี่ยทำมาแล้วนะครับนี่เท่ากับว่าถ้านับรวมนะครับในรอบรองชนะเลิศในร่วมควอลิฟายเนี่ยก็คือเทพบิวเนี่ยก็ทำสถิติวิ่งได้ต่ำกว่า10วินาทีเนี่ยไม่ต่ำกว่า5ครั้งแล้วนัดชิงเมื่อวานนี้ 9.90 วินาทีครับทำลายสถิติในการแข่งขันอีกกีฬาเอเชียนเกมนะครับนี่ฮะภูริพลหรือว่าเทพบิวทำลายสถิติเอเชียนเกมได้ในรอบรองชนะเลิศด้วยสถิติ 9.91 วินาทียังคงวิ่งได้ยอดเยี่ยมนะครับเข้าเส้นชัยคนแรกด้วยเวลา 9.90 วินาทีเป็นการทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเนี่ยฮะก็ทำให้ทีมชาติไทยนั้นได้เหรียญทองนะครับได้เหรียญทองเพิ่มขึ้น2เหรียญเมื่อวานนี้ก็เลยทำให้ตอนนี้ทีมชาติไทยมีเหรียญทองอยู่ที่7เหรียญนะครับก็อยู่ในลำดับที่6นะครับอยู่ในลำดับที่6นะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับโดยทางจีนนะครับทางจีนเนี่ยนะฮะก็ยังคงครองเจ้าเหรียญทองนะครับได้ไป97เหรียญทองนะครับครองไปได้97เหรียญทองนะครับของจีนนะฮะยังนำโด่งที่1เลยนะครับนะฮะส่วนญี่ปุ่นก็ตามมาลำดับ2นะครับแล้วก็เกาหลีใต้ตามมาลำดับ3นะครับแต่ว่าก็ห่างกันเยอะนะครับห่างกันเยอะนะครับสำหรับญี่ปุ่นกับจีนนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีคาซัคสถานนะครับที่ได้ลำดับที่4แล้วก็อุซเบกิสถานได้ลำดับที่5นะครับแต่ว่าอุซเบเนี่ยเหรียญทองเท่ากับไทยนะครับก็คือ7เหรียญทองนะแต่ว่าเหรียญเงินกับเหรียญเงินเนี่ยเขามากกว่าก็เลยทำให้อยู่ในอันดับที่สูงกว่าประเทศไทยเดี๋ยวเทพบิวนะครับเดี๋ยวจะมีการลงวิ่ง200เมตรชายนะครับซึ่งก็เป็นที่คาดหวังนะครับว่าเทพบิวเนี่ยน่าจะวิ่งเข้าเส้นชัยคว้าเหรียญทองได้อีก1เหรียญนะครับเพราะว่าในภูมิภาคนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครที่สามารถที่จะมีสถิติการวิ่งเนี่ยเทียบเท่ากับเทพบิวได้นะฮะหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยก็ไปเก็บเกี่ยวเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรบทเรียนเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะไปอยู่หลายที่นะครับสำหรับเทพบิวเนี่ยทางสมาคมกีฬาประเทศไทยก็ให้การสนับสนุนนะครับก็เลยทำให้ตัวของเทพบิวเนี่ยก็คงจะรับใช้ชาติได้อีกเรียนได้อีกนานพอสมควรนะครับก็เป็นเรื่องการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์กับเมื่อวานนี้ไทยได้อีก2เหรียญทองก็สรุปแล้วก็เป็น7เหรียญทองสำหรับทัพนักกีฬาไทยนะฮะส่วนประเด็นอื่นๆเนี่ยนะครับถ้าไปดูจากข่าวคราวนะไปดูจากข่าวคราวที่เป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยนะครับนะก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีของกุลวุฒินะวิวกุลวุฒิวิชิตสารเนี่ยนะครับนี่เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวของประเทศไทยนะครับดีกรีอดีตแชมป์โลกปี2023และเหรียญเงินโอลิมปิกที่นครปารีสปี2024นะครับตอนนี้ก็ได้เหรียญทองแดงประเภททีมชายไปแล้วครับตอนนี้กำลังลุ้นแข่งขันต่อในประเภทบุคคลครับนะฮะประเภทบุคคลดีโอวิวกลวุฒิเนี่ยสู้ได้ทุกคนนะครับในทวีปเอเชียนะครับก็จะมีการแข่งขันระหว่าง25ถึง29กันยายนก็ลุ้นติดตามกันนะครับสำหรับวิวกุลวุฒิวิชิตสารนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของชาวไทยนะครับทั้งหมดก็คือเรื่องราวข่าวคราวนะครับ ที่เป็นประเด็นนะครับนำเสนอแฟนๆรายการผ่านข่าวเข้มสุดสัปดาห์นะครับเช้าวันเสาร์ที่26กันยายน2019วันนี้และพรุ่งนี้เป็นอีก2วันนะครับที่ต้องเฝ้าติดตามเรื่องสถานการณ์ครับถ้าหลีกเลี่ยงการเดินทางได้ต้องหลีกเลี่ยงนะครับนะฮะเพราะว่าไปแล้วมันจะไม่คุ้มนะครับสภาพฝนตกแล้วก็การจราจรที่มันติดขัดแบบนี้ครับผมเป็นจากมูสาและทีมงานของคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: อ้าวสายต่อไป
8: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
7: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
9: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
10: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Goทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
14: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life อัปเดต

0: 7:37 นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ 96.5 อัปเดตนะครับอยู่กับผมชาญเดชบุหันแล้วก็อาจารย์เต้ยสุภชาติสุภเมธีนะครับสวัสดีครับอาจารย์เต้ยครับ
1: สวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับสถานการณ์คราวนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้นี่ต้องบอกเลยว่าเราจัดรายการสดนะพี่บอยตอนนี
0: ้
1: ก็เรียกว่าสถานการณ์น้ำตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะก็พูดยังไงดีอ่ะก็เฝ้าระวังกันโดยตลอดทั้งคืนนะครับแล้วก็เช้าเนี้ยก็เนี่ยพอตื่นมาปั๊บตื่นมานี่คือน้ำนี่ปริ่มๆอยู่หน้าบ้านแล้วครับ
0: อีกประมาณกี่เซนฮะ
1: ถ้าเอาแบบใจเต้นตึกตักวัน20เซนนี่เข้าบ้านแล้วพี่บอย
0: โอ้ย
1: โอ้นี่กำลังแบบเนี่ยที่ผมอยู่ในรถไม่ใช่นะผมกำลังแบบว่าขยับว่าจะย้ายรถนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้คือผมอยู่แถวลาดพร้าวใช่ไหม
0: ลาดพร้าว
1: เน
0: ี่ยก
1: ็ลาดพร้าวลาดพร้าว101แถวนี่แหละฮะที่ตัดเข้าเรียบด่วนเอกมัยรามอินทราอะไรเงี้ยนี่คือแถวนี้คือก็เมื่อกี้ที่เราก่อนเข้ารายการเนี่ยผมก็ไลน์หาพี่บอยแล้วพี่บอยอาจจะขอเข้ารายการเลทเพราะว่าเดี๋ยวขอดูสถานการณ์เมื่อกี้ลองไปวนดูหน้าหมู่บ้านโอ้โหหน้าหมู่บ้านนี่ลึกมากเลยฮะน่าจะมีประมาณสัก50 เซนแล้ว
0: ครึ่งเมตรใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับนะฮะคือนี่เทียบจากเมื่อกี้ลองไปเดินดูเนาะเพราะหน้าหมู่บ้านเป็นเซเว่นใช่ไหมฮะก็ลองดูว่าเกือบเข่าอ่ะก็เกินหน้าแข้งอยู่นะเกินหน้าแข้งอยู่
0: อืม
1: โอ้นะฮะพี่บอยเป็นไงบ้างฮะพี่บอยนี่ก็ผู้ประสบภัยยังหรือยังไงฮะ
0: ของผมก็ทุลักทุเลเพิ่งกลับมาจากจีนเมื่อคืนถึงเมืองไทยประมาณ2:00ได้นะ
1: โอ้
0: เสร็จแล้ว
1: ใช่เพ
0: ิ
1: ่งแลนเลย
0: 2:00แล้วก็นั่งรถมาที่อสมทนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนรถขับมาที่บ้านเนี่ยนะฮะก็คุยกับคนขับก็ปรากฏว่าโอ้โหน้ำท่วมหลายจุดมากในกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าเส้นทางในระหว่างที่ขับรถจากอสมทกลับมาบ้านเนี่ยสังเกตได้ว่าเริ่มที่จะมีรถของประชาชนเนี่ยไปจอดพักอยู่บนสะพานยกระดับนะเช่น
1: ยกระดับตอนไหนตอนตี 2ใช่
0: มั้ยประมาณตี 3 ตี 4นะคือผมส่งผู้ฟังก่อนนะครับส่งผู้ฟังแล้วก็ในระหว่างมันทำให้กลับบ้านช้าก็ทำให้เห็นว่ามีเริ่มมีรถของประชาชนเนี่ยไปจอดพักไว้นะครับบนทางยกระดับพระราม9ลำคำแหงนะครับแล้วก็จะมีรถหลายคันมากนะที่จอดเสียในระหว่างขับรถนะครับเพราะว่าน้ำท่วมบนเส้นพระราม9เนี่ยหลายแห่งเนี่ยเรียกว่าเป็นบ่อนะครับเป็นบ่อไม่ได้แบบท่วมเจิงนองแบบทั่วทั้งพื้นที่นะท่วมขังเป็นจุดๆครับ
1: โอ้นะฮะท่วมขังเป็นจุดๆก็คือสถานการณ์มันก็ต้องบอกเลยว่าแบบทั่วทุกพื้นที่จริงๆนะครับอย่างเมื่อวานช่วงประมาณบ่ายๆเย็นๆเนาะผมมาไปแถวเส้นแจ้งวัฒนะรามินทราอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังพอได้นะช่วงประมาณสักแบบเขาเรียกไงดีแต่ว่าช่วงมันช่วงประมาณบ่ายๆยังไงสถานการณ์ยังพอได้อยู
0: ่ครับ
1: ยัง16:00 นอะไรเงี้ยยังพอได้แต่ว่าหลังจากนั้นเห็นบอกว่าละแจ้งวัฒนะอะไรไปไม่ได้แล้วเมืองทองธานีนี้คืออ่วมเลยโอ้นะฮะคือ
0: ยังตกต่ำเรื่องอยู่เลยนะ
1: ใช่ครับคือเหมือนจะหยุดแล้วนะเมื่อวานคือจะช่วงประมาณสักประมาณผมนอนประมาณก็ประมาณเที่ยงคืน1:00 หรือ 1:00 นะฮะวันนี้ฝนก็ซาไปแล้วครับแต่ว่าพอนี่แหละพอตื่นเช้ามาเนี่ยผมตื่นแล้วของคงเช้าโอ้โหเทกระหน่ำนี่ยังไม่หยุดเลยแล้วดูสถานการณ์ฝนเช้าวันนี้ก็ในพื้นที่กรุงเทพหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกเนี่ยที่ผมดูในกราฟของปริมาณฝนนะฮะโอ้โหนี่คือแดงเถือกมีแดงและส้มอย่างเดียวเลยไม่มีเขียวเลยฮะ
0: ผมคิดว่าวันนี้ฝนก็ยังตกอีกทั้งวันนะครับคุณผู้ฟังผมให้ความมั่นใจได้เลยไม่จำเป็นอย่าออกไปไหนจะดีกว่านะครับ
1: นะเพราะว่าวันนี้ผมก็จริงๆผมมีสอนเหมือนกันก็ปรับเป็นออนไลน์แล้วครับไม่น่าจะได้แล้วนะครับก็ต้องดูแลก็บอกนักเรียนนักศึกษาว่าเข้าใจในสถานการณ์การเดินทางก็เอาเป็นว่าดูแลตัวเองกันทุกคนได้แต่ส่งกำลังใจนะฮะเพราะว่าถ้าไปวันนี้โอ้ต้องไปดังสิทธ์เลยโอ้น่าจะยากนะ
0: นะอันนี้ก็เป็นโจทย์ในบ้านเราเหมือนกันใช่ไหมครับเกี่ยวกับรถยานยนต์ไฟฟ้าที่จะต้องเผชิญกับฟ้าฝนไม่เป็นใจแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์เต้ย
1: ใช่ครับอันนี้ผมก็อยู่ในรถนะก่อนเข้ารายการนี้พยายามหาว่าจะเอาไป จอดตรงหน้าหมู่บ้านไปเมื่อกี้ขับวนไปโอ้โหพอกันขับวนเข้าบ้านดีกว่าก็เลยอ่ะต้องมาจอดตรงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าหน้าหมู่บ้านก็อย่างที่บอกมันลึกอ่ะก็กลัวแบบเอาลงไปแล้วมันกลัวมันจะมีปัญหากันหากับแบตอะไรเงี้ยไอ้ค่ะเป็นรถที่เขาเรียกว่านะเป็นรถที่แบบเขาทำมาเป็นรถไฟฟ้าโดยแท้เลยนะไม่ได้เป็นรถที่แบบจากสันดาปมาปรับเป็นรถไฟฟ้านะมีขนาดแบตสูงแล้วนะที่ผมยังแบบพยายามดูอยู่แต่ว่าก็เมื่อวานก็ลุยน้ำประมาณนึงก็ไม่มีปัญหาครับเมื่อวานก็ลองกลมๆนุ่มดีหรือก็โอเคปกติเช็คระบบไฟก็โอเคครับนะแต่ว่าวันนี้ก็เอาเป็นว่าเผื่อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านติดตามรายการ 90.5 อัปเดตกับผมแล้วก็พี่บอยอยู่นะฮะรายงานสถานการณ์กันหน่อยดีไหมพี่บอย
0: ดีอยากให้คุณผู้ฟังช่วยด้วยนะฮะ
1: พี่เป็นยังไงบ้างเพราะว่าอย่างพี่บอยอยู่ลำสาลีใช่ไหมผมอยู่แถวลาดพร้าว
0: รวมไปแล้วครับลำสาลีเนี่ย
1: หนึ่งใช่ไหมคือที่มาคุยกันไม่ใช่อะไรนะคือมีก็พยายามเฝ้าระวังบ้านตัวเองอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็เอาเป็นว่ารีพอร์ตกันมาหน่อยฮะเผื่อจะได้เป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเผื่อใครที่อยู่บนท้องถนนจะได้แบบรายงานสถานการณ์กันหน่อยว่าตอนนี้รถดับอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้นะครับเผื่อจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางนี้กันด้วยนะฮะว่าแบบเผื่อมีจะได้แบบต้องการรถยกรถสไลด์อะไรยังไงไหมอะไรอย่างนี้นะครับ
0: อืม
1: ถือว่าเป็นช่องทางที่ช่วยกันนะครับนี่ก็มันก็เป็นอีกหนึ่งปีที่ผมเล่าย้อนได้ไหมตอนปี54เนี่ยก็ประมาณนี้แหละบ้านผมอ่ะก็คือปริมเหมือนจะเข้าบ้านนะฮะแต่ว่าไม่เข้านะฮะ
0: ไม่เข้า
1: ปีนี้ก็คือไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่เพราะว่ามันตกไม่หยุดเลยปีนั้นมันหยุดไงปีนั้นคือปี54คือเขาเรียกว่าฝนไม่ตกไงฝนไม่เติมแต่พอเนี้ยคือเติมตลอดก็เลยคิดว่าถ้าเติมอย่างนี้มันน่ากังวลมากกว่าตอนปี54ที่ตกมาแบบหนักๆช่วงแรกแล้วก็น้ำก็มาแต่ว่านั้นก็จะน้ำมาเร็วหน่อยน้ำแบบวูบหนึ่งแล้วก็ให้ลุ้นว่าจะเข้าไม่เข้าเหมือนกันแต่ไม่มีฝนตกแต่คราวนี้คือวันนี้ฝนยังตกอยู่เรื่อยๆฉะนั้นมันก็น่าลุ้นตรงนี้แหละพี่บอยคุณผู้ฟังผมก็คิดว่าอย่างนั้นเราก็ติดตามสถานการณ์กันอยู่นะครับนี่ก็มีอีกอันนึงก็เผื่อประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านกันหน่อยนะฮะพอดีว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยล่าสุดนะครับ
0: ครับ
1: เขามีเป็นเขาใช้ AI เนาะ AI มาช่วยดูเรื่องของเส้นทางน้ำท่วมนะฮะลองเข้าไปดูในเพจของทางกรุงเทพมหานครก็ได้ครับคือเขาก็ทำขึ้นมาคือดูง่ายเหมือนกันนะครับก็คือลักษณะมันจะเป็นลักษณะแบบเป็นเว็บไซต์นี่แหละเขาน่าจะใช้ Cross AI ในการทำนี่แหละครับก็ลองเขาจะขึ้นมาปั๊บว่าเส้นไหนสีแดงสีส้มแล้วพอเราแตะไปปั๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าคุณจะไปเส้นทางนั้นคือไปไม่ได้แหละเลี่ยงต้องเลี่ยงเส้นทางนะครับอันนี้ก็เป็นทางกรุงเทพมหานครที่เขาทำขึ้นมานะอันนี้ก็ต้องถือว่าโอเคอย่างน้อยๆก็ช่วยพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาที่มันอาจจะต้องแบบใช้การคาดการณ์เนาะแล้วก็การส่งต่อเรื่องข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐเพราะว่าหลังจากที่สถานการณ์เนี่ยฝนตกลงมาเรื่อยๆนี่คือโอ้กรุงเทพมหานครผมเชื่อว่าทางท่านผู้ว่าเนาะแล้วก็ทีมต่างๆเนาะพี่ๆเจ้าหน้าที่ต่างๆตอนนี้ก็ทำงานหนักเหมือนกันเพราะว่าทุกพื้นที่เลยตอนนี้น่าจะอ่วมเหมือนกันนะครับขอกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านกันด้วยนะครับ
0: ครับซึ่งเช้านี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะฮะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครนะครับได้ลงนามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่25กันยายนหลังส่งผลให้การสัญจรและการเข้าพื้นที่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับซึ่งพื้นที่ที่ประกาศ3เขตเนี่ยรวม13แขวงครับก็คือมีเขตหนองจอก8แขวงนะครับเขตสวนหลวง3แขวงเขตคณะยาว2แขวงนะครับนะฮะแล้วก็บอกว่าการประกาศครั้งนี้เนี่ยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการในพื้นที่และจัดการสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วนะฮะตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเลยครับนะครับก็คือตื่นตั้งแต่ตีห้านะครับท่านผู้ว่าชัดชาตินะเพื่อที่จะประชุมกับประชุมที่ศูนย์บัญชาการรับมือน้ำฝนครับที่สำนักระบายน้ำกทม.ดินแดงครับ
1: นะฮะก็ตอนนี้นะฮะผมว่าอีกเอียนนึงที่พอใช้ได้นะอันนี้แบบคร่าวๆเลยนะก็ลองเข้า Google ได้ครับ Google เขาก็มีการรายงานสถานการณ์แบบแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันอัปเดตล่าสุดเลยไหมนะแต่ว่าเขาจะรายงานเรื่องสถานการณ์เส้นทางต่างๆเหมือนกันว่าเส้นนี้ตอนนี้ไปไม่ได้แล้วอย่างตอนนี้ผมเปิดดูล่าสุดรามอินทรานี่คือแนะนำนะครับเลี่ยงเส้นทางเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องใช้เส้นทาง รามอินทราอยู่ตอนนี้นะครับก
0: ็
1: เอาง่ายตอนนี้ที่ผมดูก็คือมันจะเป็นเส้นตั้งแต่บริเวณกิโลเมตร8เป็นต้นไปนะครับจนถึงนู่นเลยฮะจนถึงประมาณลาดตะเค้าเลยนะที่แบบแดงทั้งเส้นเลยนะครับก็คือจากสถานการณ์น้ำท่วมแหละแต่ผมว่าก็ลองตรวจสอบดูตามเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครก็ได้ที่เขาเพิ่งมีการอัปเดตออกมาเนาะหรือว่าจะเป็นทาง Google Map ก็ได้ง่ายๆนะครับตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ใครในการติดตามเรื่องของการใช้เส้นทางต่างๆนะครับก็พอช่วยได้นะครับ
0: ครับนะฮะสลับกับกรุงเทพมหานครนะฮะตอนนี้เขาก็เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวครับอาจารย์เต้ยเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมนะสามารถติดต่อศูนย์พักพิงชั่วคราวใกล้บ้านได้นะครับคุณผู้ฟังฮะมีตั้งแต่เขตหลักสี่ก็คือที่วัดหลักสี่นะครับส่วนเขตลาดพร้าวเนี่ยอาจารย์เต้ยครับวัดลาดปลาเขานะครับ
1: เขตพักพิงชั่วคราวว
0: ัดลาดปลาเขาครับ
1: คนละด้านกับบ้านผมเลย
0: ส่วนเขตจตุจักรเนี่ยก็คือวัดเทวสุนทรครับนะฮะส่วนเขตบางเขนเนี่ยโรงเรียนประชาภิบาลครับนะฮะส
1: ่
0: วนเขตดอนเมืองเนี่ยโรงเรียนวัดดอนเมืองฮะส
1: ่
0: วนเขตบางซื่อนะครับเขาใช้พื้นที่พักพิงชั่วคราวนะครับก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวจักรถไฟตึกแดงนะครับและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้างครับส่วนเขตสายไหมเนี่ยก็ใช้พื้นที่ของโรงเรียนประชานุกูลนะครับอยู่ที่ซอยสายไหม6นะฮะแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็ประกาศย้ำว่าพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับคุณผู้ฟังท่านใดประสบปัญหานะครับพบปัญหาน้ำท่วมขังแจ้งไปเลยนะครับโทรไปได้ที่สายด่วน1555นะครับหรือว่าเข้าไปที่ LINE @ก็ได้นะครับ LINE @sign นะครับ traffic ฟองดูนะครับ traffyfondue นะครับหรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.ก็ได้ครับผมแจ้งช่องทางให้คุณผู้ฟังได้ทราบครับ
1: ครับนะฮะก็เมื่อกี้ไม่แน่ใจพี่บอยอัปเดตเรื่องทางผู้ว่าประกาศพื้นที่เรียกว่าประสบสาธารณภัย3เขตยังนะ
0: ยัง
1: ตอนนี้ประกาศแล้วนะครับก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับจากทางกรุงเทพมหานครตอนนี้ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย3เขตนะครับมีคันนายาวมีหนองจอกมีสวนหลวงนะครับซึ่งในหนองจอกเนี่ยมี8แขวงด้วยกันมีกระทุ่มรายหนองจอกคลอง10คลอง12โคก8คูฝั่งเหนือลำผักชีและก็ลำต้อยติ่งครับส่วนสวนหลวงนะฮะก็มีอ่อนนุชพัฒนาการและสวนหลวงครับส่วนคันนายาวนี่ก็รามินทาแล้วก็คันนายาวนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้บางเส้นทางเนาะโดยเฉพาะเนี่ยผมจะดูใกล้ๆเนี่ยก็รามินทานี่คือไปไม่ได้แล้วนะครับช่วงนี้ใครที่อยู่ในบริเวณตรงไหนใกล้เคียงนะครับก็พยายามติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้คือทุกเส้นทางผมว่าน่าจะเดินทางกันลำบากจริงๆนะครับแล้วก็พยายามดูว่าในบ้านเราตอนนี้ผมจะเพิ่มเติมเลยนะเราเคยเป็นผู้ที่เกือบประสบภัยกันมาก่อนเนาะปี54ใช่มั้ยฮะ
0: ปี54
1: ในบ้านตอนนี้นะฮะเตรียมสำรองน้ำเปล่านะฮะเตรียมพวกอาหารที่เผื่อเอาไว้รับประทานกันจากบ้านผมผมจะมีตลอดอย่างเช่นแบบเขาเรียกอะไรนะข้าวสารแล้วก็มีพวกอะไรนะ
0: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
1: บะหมี่ผมว่าไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ผมเน้นข้าวแต่ว่าก็มีแหละนะก็มีเผื่อไว้แล้วก็เขาเรียกอะไรนะปลากระป๋องหอยลายอะไรอย่างเงี้ยมีเผื่อไว้เออใครคือไม่เป็นแผงเลยนะฮะก็นั่นแหละเผื่อไว้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะฮะลองดูนะตอนนี้คือตอนบอกตอนนี้อาจจะช้าไปแต่ว่าถ้าใครยังพอดูได้ว่าในตู้กับข้าวเรามีอะไรบ้างลองดูฮะแต่น้อยๆให้เตรียมไว้สักแบบ3วันนะ3วันนะฮะก็เวลานี้ไม่ต้องคิดจะสั่งแกร็บ ไม่ต้องคิดแล้วไม่ต้องจะไปสั่งใครแล้วผมว่าเนี่ยเมื่อกี้ตอนผมออกไปวนดูข้างหน้าพี่โกงพี่แกร็บก็จะเข้าไปตามหมู่บ้านลำบากแล้วตอนนี้นะฮะ
0: ครับ
1: โอ้นะฮะก็อ่ะพี่บอยเพิ่มเติมมีอะไรไหมฮะ
0: มีเพิ่มเติมมีเพิ่มเติมก็คือแน่นอนว่าพอฝนตกแบบนี้สิ่งที่เราจะเห็นก็คือทุกคนเนี่ยพยายามที่จะพารถไปในที่ปลอดภัยนะครับนะซึ่งทางยกระดับนะก็เป็นทางหนึ่งที่เห็นแล้วเมื่อคืนนี้นะว่ามีประชาชนขึ้นไปจอดนะที่ไหลทางเยอะแยะเลยประมาณ10เกือบ20คันนะครับนะทีนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครนะครับ ในส่วนของรถไฟฟ้ามหานครสายวิวัฒนครสายสีชมพูนะครับเขาเปิดพื้นที่ให้จอดรถฟรีครับเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่มีนบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับนะเป็นการเรียกว่าเป็นการประกาศของบริษัทนอตเทิร์นบางกอกโมโนเรลจำกัดนะครับเขาขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่มีนบุรีและก็ใกล้เคียงครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะนำรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์มาจอดได้นะครับที่อาคารจอดรถนะครับแล้วจอดสถานีมีนบุรี PK30นะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถนำรถเข้าจอดได้ตั้งแต่วันนี้และนำรถออกภายในวันจันทร์ที่28กันยายนเวลาเที่ยงตรงนะแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการเนี่ยปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่แล้วก็จอดรถในพื้นที่ที่กำหนดนะครับนะฮะเขาก็ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้ในครั้งนี้ไปให้ได้นะครับครับ
1: ครับนะฮะตรงนี้ก็ได้แต่ส่งกำลังใจให้กันเนาะอันนี้ผมก็เข้ามาดูในออนไลน์มีหลายๆท่านวันนี้น่าจะแบบกำลังยกของหรือว่าเตรียมของกันอยู่นะฮะอ่ะยังไงก็อย่างที่บอกนะครับผมกับพี่บอยก็เหมือนกันเนี่ยพยายามติดตามสถานการณ์น้ำต่างๆแล้วก็รายงานให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพอเป็นว่าพื้นที่ไหนอย่างไรนะครับก็ส่งข้อความมาบอกกันหน่อยทาง LINE Thinking Radio ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นทางข้อความใน Facebook หรือ YouTube ก็ได้นะครับเพราะว่าเราจัดรายการสดกันอยู่นะเผื่อจะได้เป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการยามเช้าของพวกเรา2คนอยู่ 90.5 อัปเดตนะครับเผื่อจะได้แบบอ๋อตอนนี้เส้นทางนี้ไปไม่ได้เส้นทางนี้ยังไม่โอเคนะก็จะได้แบบเป็นข้อมูลให้กับทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็เผื่อจะได้แบบให้ทุกคนก็เตรียมตัวนะฮะเผื่อจะได้แบบอ่ะมันเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่ค่อยน่าไว้วางใจเพราะว่าล่าสุดอย่างทางกรมอุตุนะครับประกาศฉบับที่10แล้วนะฮะฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในวันที่26 27นะครับก็ง่ายวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับคือกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่10เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยในวันที่26ถึง27นะครับบริเวณภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็เกิดขึ้นจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลนะทำให้ตามแนวร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางเนี่ยบวกกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้นะครับก็ทำให้เนี่ยเกิดเรื่องของฝนที่มันตกตลอดเวลาเนี่ยในช่วงเวลาเนี่ย2วันนี้นะครับฉะนั้นขอให้ประชาชนนะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับและฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันได้นะครับผมว่าตอนนี้ก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายท่านเนาะอาจจะแบบไม่ละมาตอนนี้ไม่ทันละ แต่ก็เข้าใจนะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับพอยังไงก็เห็นมีดราม่าเนาะเราก็แบบคือเอาเป็นว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะหน่วยงานรัฐหรือว่าหน่วยงานใดๆก็ตามหรือว่าจะมาจากเพจไหนยังไงครับผมว่าส่วนตัวเราทุกคนนะฮะเราอย่าลืมครับติดตามสถานการณ์ให้ครอบคลุมทั้งหมดนะฮะอย่าดูอะไรแค่อันเดียวนะผมก็ใช้วิธีการแบบเหมือนแฟคเช็คกิ้งอ่ะนะฮะเวลาที่แบบเราเจอใครเราก็จะใช้วิธีการนี้บอกว่าอย่าดูแค่สำนักข่าวนี้สำนักข่าวเดียวอย่าดูแค่เพจนี้เพจเดียวเราลองดูหลายๆอันจะได้ดูว่าสถานการณ์ตอนนี้ภาพรวมมันมีสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังหรือว่าต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างนะครับจะได้ไม่ตื่นตระหนกเกินไปด้วยนะครับ
0: ครับก่อนที่จะไปพักเคารพธงชาตินะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะครับภายใต้เซ็นทรัลพัฒนาเขาเปิดพื้นที่จอดรถ4สาขาครับอาจารย์เต้ยแต่ยังไม่ใช่ในกรุงเทพนะอันนี้เป็นอยุธยาโคราชชลบุรีแล้วก็ศรีราชานะครับนะเป็นการช่วยเหลือและส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับซึ่งรายละเอียดจุดจอดรถทั้ง4สาขานะครับอย่างที่ผมได้เอ่ยไปคือเซ็นทรัลอยุธยาเนี่ยตรงบริเวณอาคารจอดรถชั้น1นะชั้น1ครึ่งนะครับส่วนเซ็นทรัลโคราชเนี่ยณอาคารจอดรถพาร์คกิ้ง B ชั้น2ครึ่งนะครับแต่ว่าในแต่ละสาขาของเซ็นทรัลเขาจะมีเงื่อนไขในการจอดรถค้างคืนนะครับเช่นรถที่นำมาฝากเนี่ยจะต้องลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ณจุดต้องฝากรถน้ำท่วมนะครับหากนอกเวลาทำการก็สามารถแจ้งรปภ.บริเวณทางเข้าศูนย์การค้าโดยนำสำเนาบัตรประชาชนของท่านและสำเนาคู่มือรถนะครับลงมาลงทะเบียนณจุดฝากรถซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางศูนย์เนี่ยเ ขากำหนดนะครับแล้วก็ทางศูนย์เนี่ยจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นในความเสียหายสูญหายของทรัพย์สินที่อยู่ในรถนะครับแล้วก็การรับรถคืนเนี่ยต้องนำสมุดคู่มือประกอบในการรับคืนมาด้วยนะครับแล้วก็ยังมีที่เซ็นทรัลชลบุรีนะครับตรงบริเวณอาคารจอดรถชั้น2และดาดฟ้านะครับสามารถฝากจอดได้ตั้งแต่25ไปจนถึงวันที่27กันยายนนะครับส่วนเงื่อนไขก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เซ็นทรัลศรีราชานะครับณอาคารจอดรถชั้น1ครึ่งถึง2ครึ่งนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นความเอื้อเฟื้อสำหรับพื้นที่จอดรถให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมของบริษัทเซ็นทันนะครับศูนย์การค้าเซ็นทันภายใต้เซ็นทันพัฒนาครับผมครับ
1: ครับนะฮะก็เอาเป็นว่าในช่วงเวลานี้นะครับ

0: ยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life อัปเดต

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเตือนฉบับ10ฝนตกหนักมีผลกระทบถึง27กันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่10ในช่วงวันที่26ถึง27กันยายนที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคกลางตอนล่างและกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและตามแนวร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้านปลัดมหาดไทยสั่งการผู้ว่าทั่วประเทศดำเนินสามารถการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วง 25-27 กันยายนนี้ซึ่งหลายพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจมีฝนตกสะสมขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักและมีพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการสัญจรของประชาชนนายอันสิทธิ์กล่าวว่าตนได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินสามารถการเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนเป็นวงกว้างทั้งให้การบริการจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้แก่การยกระดับการเฝ้าระวังและการบริหารสถานการณ์อุทกภัยเชิงรุกและให้สำนักงานปภ.จังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักบูรณาการร่วมกับนายอำเภอทุกภาคส่วนสุดท้ายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นกลไกหลักในการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนัก

0: ข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพอว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์@ thinking radio
8: กลับมาตามคำเรียกร้องกั

0: Thinking Radio
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
4: กลับมาคุยกันต่อในเบรกที่2นะครับอาจารย์เต้ยครับอาจารย์เต้ยเปิดไมค์ด้วยเด้อนะครับนะ
5: โอเคได้ยินไหมฮะได้ยินไหมครับ
4: ได้ยินแล้วครับนะครับยังคงอยู่ในรถนะครับพร้อมสัญจรตลอดเวลาตอนนี้
5: เดินไปเดินไปดูน้ำหน้าหมู่บ้านมาครับโอ้โหตอนนี้ขึ้นกว่าเดิมนะฮะ
4: ขึ้นกว่าเดิมใช่ไหม
5: ลุ้นกันลุ้นกัน
4: ครับ
5: เอางี้ครับก็ในช่วงนี้ผมว่ามันอาจจะต้องแบบเนี่ยเช็คสถานการณ์กันแบบเรียลไทม์แบบนี้นิดนึงนะฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกท่านติดตามรายการสดอยู่นะฮะไม่ใช่รายการเทปนะครับ
4: ครับไม่ใช่รายการแห้งนะครับรายการสดครับ
5: นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมกับพี่บอยก็พยายามรายงานตั้งแต่เบรกที่แล้วแล้วนะครับว่าพื้นที่ไหนที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยนะครับก็อย่างในพื้นที่กรุงเทพนะครับหนองจอกสวนหลวงนะครับแล้วก็คันนายาวนะครับ3เขตนี้ประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้ก็เดี๋ยวต้องเฝ้าระวังเนาะแล้วก็มีจุดตรงไหนยังไงที่พอจะรายงานกันได้นะครับส่งข่าวมาบอกกันหน่อยไม่แน่ใจในLINE ใน Facebook มีแจ้งมาบ้างมั้ยครับพี่บอย
4: มีมั้ยมีทักทายเข้ามานะครับมีคุณศศิมาครับ
5: ครับผม
4: ฝนตกหนักอย่างนี้ยังมาทำบุญที่วัดนะครับอยู่ที่วัดครับคุณศศิมาเนี่ยนะครับ
5: โอ้นะครับฝนตกอันนี้ที่โคราชเนาะใช่ไหมฮะ
4: ครับที่โคราชครับโคราชนะครับแล้วก็เมื่อกี้ในช่วงต้นรายการใช่ไหมครับอาจารย์เต้ยที่ได้แจ้งคุณผู้ฟังไปว่าในช่วงตีห้าเป็นต้นมาเนี่ยทางผู้ว่าชัดชาติเนี่ยเขาได้มีการประชุมนะครับประชุมกับสำนักระบายน้ำซึ่งในรายละเอียดล่าสุดนะครับผลการประชุมออกมาแล้วครับนะท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับเขาได้ประชุมศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะฮะแล้วก็กำชับ50สำนักเขตแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเร่งดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเน้น7มาตรการสำคัญดังนี้ครับนะฮะก็คือนะพอฟัง7มาตรการเนี่ยคุณผู้ฟังกับอาจารย์เต้ยคงจะทราบแล้วครับว่าสถานการณ์นะครับพอจะเข้าเรียกว่าพอจะคาดการได้นะในระยะข้างหน้าว่าจะเป็นยังไงนะครับคือ1เนี่ยเตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตแล้วก็จะแนะนำการเก็บหลักฐานความเสียหายเพื่อขอรับความช่วยเหลือนะครับแล้วก็มาตรการที่2ก็คือจะเร่งสำรวจผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเพื่อที่จะจัดการดูแลความจำเป็นทั้งในพื้นที่ส่งต่อหรืออพยพไปยังศูนย์พักพิงนะครับแล้วก็มาตรการที่3คือเตรียมศูนย์พักพิงและจุดจอดรถนะฮะใช้โรงเรียนกทม.เป็นศูนย์หลักพร้อมจัดอาหารน้ำดื่มสุขาภิบาลให้เพียงพอครับแล้วก็มาตรการที่4นะฮะจัดสรรกระสอบทรายจุดเสี่ยงระดมเจ้าหน้าที่เร่งกรอกนะและวางกระสอบทรายในพื้นที่จำเป็นนะครับแล้วก็มาตรการที่5ครับดูแลการจราจรจัดยานพาหนะช่วยเหลือประสานตำรวจดูแลเส้นทางเคลื่อนย้ายรถกีดขวางและเตรียมรับส่งรถรับส่งประชาชนครับมาตรการที่6คือเร่งระบายน้ำดูแลความสะอาดและสุขอนามัยหลังน้ำลดเร่งเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมดูแลห้องสุขาและศูนย์พักพิงและมาตรการที่7ครับบูรณาการข้อมูลติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องประสานข้อมูลทุกหน่วยงานและประชุมติดตามสถานการณ์อีกครั้งในเวลาเที่ยงตรงวันนี้ครับถ้าจันเต้ยกับคุณผู้ฟังนะพบปัญหาน้ำท่วมขังแจ้งคนมอได้ที่ทราฟิกฟองดูนะครับช่องทางที่ผมได้ประกาศแจ้งไปในช่วงต้นรายการครับนะฮะเหมือนออกมาเป็นบูเรตครับอาจารย์เต้ยนะ
5: ครับอันนี้ผมก็เข้าไปดูท่านผู้ว่านะฮะในเพจชัดชาติสิทธิพันธ์ท่านว่าอยู่ที่ศูนย์รายงานน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครนะครับ
4: ครับ
5: แล้วก็ตอนนี้น่าจะอยู่ในช่วงระหว่างเนี่ยเจ้าหน้าที่พี่ๆหลายท่านกำลัง เฝ้าติดตามสถานการณ์ต่างๆนะฮะนี่โอ้ผมดูแล้วก็นี่ถ้าใครเผื่ออยากจะเข้าไปดูนะฮะลองเข้าไปดูในเพจของท่านผู้ว่าได้นะครับโอ้นะฮะนี่ก็หลายคนก็เห็นสภาพแล้วนี่ที่ท่านเพิ่งไลฟ์ไปเมื่อประมาณเนี่ยก่อนเข้าก่อนพร้อมกับรายการที่เราเข้าเมื่อ 7:30 ที่แล้วนะครับรายการเราเลยนะฮะโอ้นะฮะโอ้ตอนนี้ก็หลายคนก็เฝ้าระวังกันเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือทางเจ้าหน้าที่ต่างๆตอนนี้เขาบอกว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเร่งเดินหน้าสูบน้ำนะฮะจากคลองต่างๆนะครับเพื่อจะเร่งระบายน้ำออกไปนะครับก็บางส่วนก็ลงเจ้าพยาใช่บางส่วนก็ลงในพื้นที่ต่างๆแต่ว่าตอนนี้ผมว่าน้ำในคลองต่างๆนี่ล้นนะฮะล้นนะ
4: โอ้โหต้องดูดีๆเห็นน่ากลัวมากเลยครับอาจารย์เต้ยครับ
5: เป็นไงฮะสถานการณ์เป็นไงพี่บอยได้ดูบ้าง
4: เห็นคลองแสนแสบนะตรงจุดที่มีการรายงานผ่านเฟซบุ๊กนะครับบริเวณวัดเทพลีลาน้ำเนี่ยขึ้นอยู่เหนือริมตลิ่งฮะริมตลิ่งก็ทำให้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะตรงจุดที่จอดเรือเวลาสัญจรของคลองแสนแสบอะครับนะ
5: ครับ
4: เรียกว่าอยู่สูง เหนือระดับพื้นดินขึ้นมาเลยฮะน่าก็อยู่ที่การระบายน้ำนะฮะซึ่งถ้าพูดไปก็ยิ่งจะทำให้ตกใจแต่ว่าและสถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องติดตามกันอย่างเรียกว่าอย่างเข้มงวดจริงๆครับ
5: ครับนะโอ้ตอนนี้ผมดูสภาพจากการจราจรในหลายพื้นที่นะฮะอันนี้ผมเข้ามาดูนะฮะในพื้นที่ของวิภาวดีรังสิตพี่บอยตอนนี้คือมีการเตือนแล้วว่าถนนวิภาวดีรังสิตนะครับโดยเฉพาะช่วงบริเวณตั้งแต่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับไปจนถึงหลัก4เนี่ยตอนนี้รถเล็กไม่สามารถผ่านสัญจรได้แล้วนะครับเพราะว่าระดับน้ำได้สูงกว่า1เมตรแล้วนะครับอันนี้เป็นการรายงานเมื่อประมาณนี้แหละก่อนประมาณสัก7:30ครับประมาณนี้ผมว่าตอนนี้ก็น่าจะสถานการณ์น่าอยู่ประมาณนี้เขาบอกว่าอันนี้เป็นรายงานของทางทีมข่าวของไทยพีบีเอสนะครับเขาลงพื้นที่สำรวจนะตั้งแต่ช่วงแบบ4-5มาต้นมาเนี่ยเช่นถนนวิภาวดีรังสิตตอนนี้นะครับระดับน้ำสูงกว่า60 เซนติเมตรส่งผลให้รถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์เนี่ยโอ้ได้รับความเสียหายหลายคันนะครับแล้วพื้นที่ชุมชนบางบัวตอนนี้คือระดับน้ำเนี่ยสูงแล้วฮะเกือบจะ1เมตรนะครับโอ้นะแสดงว่าเช่นวิภาวดีรังสิตเช่นรามินทราเช่นพหลโยธินนี่คือน่าจะเชื่อมถึงกันเนาะเพราะว่าเป็นเส้นทางที่มันแบบเขาเรียกว่าเป็นคลองบางบัวเขาแบบตัดผ่านเส้นทางนั้นพอดีใช่ไหมคลองลาดพร้าวคลองบางบัวไปโผล่ทางนู้นหมดเลยไปลงถ้าจำไม่ผิดเขาจะไปแบบไปรวมกันแบบคลองเปรมประชากรทางนั้นน่ะที่ตรงดอนเมืองด้วยโอ้ดอนเมืองไม่แน่ใจวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับรายงานกันหน่อยนะฮะ
4: นะฮะคุณผู้ฟังที่อยู่ดอนเมืองนะครับตอนนี้ใครที่ฟังอยู่รบกวนแจ้งมาใต้คอมเมนต์ที่เรามีการไลฟ์สดผ่านทาง FM 96.5 นะครับหรือว่าจะเป็นทาง YouTube Thinking Radio ก็ได้หรือที่ LINE @Thinking Radio ก็ได้นะครับส่งข้อความมาแจ้งกันหน่อยว่าดอนเมืองเป็นยังไงบ้างนะครับทราบว่าก็ไม่น้อยเหมือนกันนะดอนเมืองนะครับ
5: นะฮะเพราะว่าบางท่านอาจจะต้องมีคือเห็นใจคนที่ต้องแบบมีเดินทางไปสนามบินวันนี้ได้แหละนะครับผมเห็นใจเลยเพราะว่าดอนเมืองเนาะเมื่อวานพี่บอยไปลงที่ไหนสุวรรณภูมิ
4: เมื่อเช้านี้นะฮะเช้าตรู่เนี่ยที่สุวรรณภูมิครับว้าวุ่นมากเลยครับเพราะว่าหลังจากออกมาจากสุวรรณภูมิใช่ไหมฮะนะทางเชื่อมที่จะไปลาดกระบังนะครับเพราะว่ามันอยู่ในทางเขาเรียกว่าทางพิเศษใช่ไหมครับทางพิเศษพอเรามองออกไปด้านซ้ายเนี่ยก็จะเห็นทางเรียกว่าที่เชื่อมต่อกับลาดกระบังเนี่ยน้ำท่วมครับนะฮะในช่วงเวลา2:00ตอนนั้นน่ะนะจันเต้ยแล้วก็หลังจากลงจากทางเรียกว่าทางพิเศษนะครับเข้าสู่ทางปกติพระราม9เนี่ยก็ท่วมครับแต่ว่าไม่ได้ท่วมแบบตลอดถนนพระราม9ท่วมขังเป็นจุดๆแต่ว่าแต่ละจุดที่ท่วมขังเนี่ยลึกพอประมาณเลยครับประมาณ20-30นะบางจุดถึง50 เซนก็มีนะครับถึงได้แจ้งไปว่ามีรถตายนะระหว่างการสัญจรในช่วงดึกๆเมื่อคืนที่ผ่านมาน่าเห็นใจมากนะครับแล้วรถที่ตายเนี่ยก็เป็นรถที่แบบขนของอ่ะโลจิสติกอ่ะอาจารย์เต้ย
5: คุณ
4: ฟังเป็นรถขนของที่จะต้องส่งผักปลากุ้งอะไรอย่างเงี้ยครับให้กับคนที่เขาสั่งเพื่อที่จะประกอบอาหารขายในช่วงเช้าๆอย่างเงี้ยครับ
5: ครับโอ้นี่ก็คือมันก็เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์เนาะนี่ก็แบบพยายามเข้ามาดูเนาะ หลายพื้นที่นี่คือสีแดงหมดเลยพี่บอยคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าส่งกำลังใจให้กันนะครับแล้วมีอะไรก็รายงานกันได้นะครับเพราะว่าเรามีช่องทางเนาะอย่างLINE at Thinking Radio นะครับก็สามารถรายงานได้นะครับหรือว่าทางคอมเมนต์ใน Facebook YouTube นะครับในที่เราจัดรายการสดอยู่ตอนนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเมื่อกี้อย่างคุณสุธิมาอยู่โคราชก็รายงานกันมาผมไม่แน่ใจพื้นที่อื่นๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่เนาะอาจจะอยู่พื้นที่ที่ไม่ใช่กรุงเทพก็ได้นะอาจจะเป็นปริมณฑลก็ได้นะครับอาจจะเป็นแบบรังสิตหรือว่าสมุทรปราการอะไรแบบนี้นะฮะรายงานกันมาได้นะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าเห็นดูในจากการรายงานแล้วเนี่ยคือเอาง่ายไม่ต้องถามว่าจุดไหนมีสีเขียวบ้างแดงทุกพื้นที่เลยนะครับ
4: แต่พอเราบอกให้คุณผู้ฟังเนี่ยช่วยรายการเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ต้องถึงขนาดที่จะต้องกางร่มออกไปใส่เสื้อกันฝนแล้ว
5: ไม่ต้อง
4: แล้วถ่ายรูปอาจารย์ในพื้นที่มาไม่ต้องขนาดนั้นเกรงใจครับ
5: นะฮะคือแบบถ้าอยากจะส่งก็ได้ไม่ว่ากันนะฮะอันนี้ไม่ห้ามแต่ว่าเอาแบบเป็นรายงานเป็นตัวอักษรก็ได้นะฮะจะได้บอกพอแบบได้เห็นว่าอ๋อสถานการณ์ตอนนี้ไม่ไหวแล้วสมมติแบบลาดเท้าตอนนี
4: ้
5: ยกขึ้นที่สูงแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะจะได้แบบบอกกันแต่ว่าผมเห็นแบบเมื่อวานเนี่ยในหลายพื้นที่นี่คือแบบน้ำเข้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะอย่างตรงแบบคันนายาวได้แหละนะฮะคันนายาวแถวทางคูบอนเนี่ยโอ้โหมีบ้านเพื่อนๆอยู่แถวนี้หลายหลังโอ้โหก็นักลงเหมือนกัน
4: ครับนะฮะก่อนที่จะไปคุยกับแขกในเบรกที่3นะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เหมือนกันครับนะฮะก็เป็นกิจกรรมของขึ้นความคิดนะที่จะมีขึ้นในวันที่3ตุลาคมนะ 8:30 นไปจนถึง 16:30 นคือ 5:00 นนั่นแหละที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาพิเศษนะครับนะผมคิดว่า3ตุลาเนี่ยตอนนั้นสถานการณ์คงเข้าสู่ภาวะปกตินะครับก็อยากที่จะเรียนเชิญคุณผู้ฟังนะมาร่วมกิจกรรมเป็นเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะฮะซึ่งภายในงานเนี่ยจะพาคุณผู้ฟังปลดล็อกความเชื่อแบบเดิมๆแล้วเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยแล้วก็สตรองนะครับปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายนะครับปรับนิดเปลี่ยนหน่อยแต่ว่าได้ผลลัพธ์ในการทำให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นจริงๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนนี้อาจารย์เต้ยมีคุณผู้ฟังเนี่ยสมัครแล้วนะครับเกือบ120ท่านแล้วครับจะรับ
5: คิ
4: วแค่อีกประมาณ10ท่านเท่านั้นนะฮะ
5: มาร่วมกิจกรรมกัน
4: นะครับ
5: สำหรับกิจกรรมนี้นะฮะมันก็เป็นกิจกรรมที่เขาเรียกว่าเราก็จะได้แบบดูข้อมูลเนาะในการที่จะดูแลตัวเองแล้วเราก็จะมีแบบกิจกรรมจากทางสปอนเซอร์นะผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะครับ
4: ใช่ใช่นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าโรค NCD เนี่ยนะฮะเป็นภัยใกล้ตัวยิ่งนับวันเนี่ยอายุของคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เนี่ยน้อยลงแล้วก็ความเสี่ยงจากโรคนี้จากพฤติกรรมของเราเองเนี่ยนะที่เรามีความประมาทในการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็ทำให้โรคเหล่านี้เนี่ยใกล้ตัวยิ่งขึ้นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองโรคอ้วนนะฮะโรคหัวใจโรคปอดอุดตันอุดกั้นนะโรคสมองเสื่อมรวมถึงโรคมะเร็งด้วยนะครับ
5: ครับ
4: นะฮะซึ่งล้วนแล้วแต่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราทั้งสิ้นนะครับแล้ววันงานวันนั้นนะครับวิทยากรขออนุญาตเอ่ยชื่อหน่อยได้ไหมครับอาจารย์เต้ฮะ
5: ได้ครับเชิญครับ
4: ก็จะมีคุณหมอนิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์นะครับท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผู้ชำนาญการนะครับขออภัยครับเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรกรรมและลองจิวิตี้จากโรงพยาบาลWorld Medical นะครับแล้วก็มีคุณพสิทธิ์คณาสิริชัยนนท์นะครับเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพนะครับเครือข่ายคนไทยไร้พุงฮะแล้วมีคุณหมอต้อมครับเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรนะครับประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับคุณหมอเมตตามากนะยินดีที่จะแจกต้นกล้าอ้าเมล็ดพันธุ์ให้กับคุณผู้ฟังทุกคนที่จะมาร่วมกิจกรรมในวันนั้นด้วยครับอาจารย์เต้ยนะครับท
5: ุ
4: กท่านจะได้เมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้ากลับไปปลูกนะครับนะเป็นพืชสมุนไพรนะฮะแล้วก็ที่พลาดไม่ได้คือทุกครั้งของเสวนาประสาหมอเราจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับขยับนิดขยับหน่อยนะครับกับ Fit and Firm สู้โรค NCD กับทีมกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลฮะ วันนั้นอาจารย์เต้ยก็จะไปขยับให้เราได้เห็นด้วยนะครับว
5: ัน
4: น
5: ั้นผมด้วยเหรอผมต้องขยับด้วย
4: วันนั้นอาจารย์เต้ยต้องมาไม่มาไม่ได้นะครับ
5: ไม่เป็นไรผมต้องขยับหมายถึงว่าผมต้องไปเต้นด้วยเหรอนอกจากคนดำเนินการเสวนาผมเต้นด้วยใช่ไหม
4: อารมณ์โชว์สเต็ปนะฮะให้ดูว่าไม่ใช่ AI นะครับตัวจริงนะที่งาน
5: โอเคจะได้ขยับข้อไว้ขยับข้อไว้นะฮะก็ถือว่างานนี้เดี๋ยวมาเจอกันนะครับเราก็จัดกันที่โรงแรมเดียมอรอลรัชดานะครับสัปดาห์หน้าแล้วนะครับแล้วก็ยังเหลือกี่ที่นะพี่บอยย้ำหน่อย
4: เหลืออีกแค่10กว่าที่เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมเห็นเพราะว่าเวลาที่ทีมงานของเราเนี่ยแจ้งคุณผู้ฟังเวลาคุณผู้ฟังสอบถามมาที่ LINE @thinking radio ใช่ไหมเราก็จะเห็นเพราะว่าทีมงานของเราเนี่ยได้ส่งผังที่นั่งให้กับคุณผู้ฟังเขาได้เลือกที่ด้วยนะครับ
5: ว่า
4: พื้นที่ตรงนี้ยังว่างอยู่นะสามารถกดเลือกได้เลยก็จะเห็นว่าเหลืออีกแค่ไม่กี่ที่นั่งเลยครับนะครับก็มีค่าใช้จ่ายนะครับ 1,500 บาทครับ2เบรกกับอีก1มื้อกลางวันแล้วก็รับของที่ระลึกจากผู้สนับสนุนนะครับนะฮะก็วันที่3ตุลาคม 8:00 ถึง 5:00 เย็นครับ
5: ครับนะฮะก็มาเจอกันนะครับเพราะว่าสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยนะครับกินอยู่เป็นไปด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทาง 9.5 ของเราเนาะก็พยายามจะคิดสรรค์ให้กับแฟนๆของรายการนะครับรวมถึงหลายท่านที่อาจจะเพิ่งเปิดมาติดตามรายการหรือว่าติดตามคลื่น FM 9.5 ของเราหรือว่าจะเป็นในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับยังไงฝากกดปักหมุดกันเอาไว้กดเค้าเรียกว่าเดี๋ยวนี้เค้าบอกว่าเป็นกดเซฟเอาไว้เซฟข้อมูลกันเอาไว้เนาะเผื่อจะได้แบบว่าอ๋อเนี่ยรายการเนี่ยฟังกิจกรรมนี้จากรายการนี้นะที่พ่อหนุ่ม2คนจัดรายการตอนเช้าๆวันเสาร์นะครับนี่ผมไปเจออย่างงี้ด้วยนะอ๋อนี่พ่อหนุ่ม2พ่อหนุ่มคนนี้จัดรายการวันนี้อะไรอย่างงี้นะฮะไม่เป็นไรก็ถือว่าเราก็ติดตามกันนะครับยังไงมาร่วมกิจกรรมกันยุคนี้เป็นยุคที่เราเจอกันในแบบตัวเป็นๆ เนี่ยมันดีที่สุดแล้วเพราะว่าเรื่องของ AI มันพัฒนาไปแค่ไหนยังไงก็ตามมันถ้าแบบเกิดสถานการณ์เหมือนเนี่ยฝนตกน้ำท่วมอย่างงี้ AI มันช่วยเราไม่ได้นะต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นที่จะช่วยกันนะครับในพูดถึง AI เนาะไปแตะเรื่องนี้นิดหน่อยเพราะว่าเผื่อใครแบบนอกจากจะมาร่วมกิจกรรมเป็นแบบในออนไซต์แล้วเรามีกิจกรรมที่เหมือนว่าเป็นกิจกรรมที่เราจัดไปแล้วแหละนะครับแต่ว่าเรารวบรวมเอาเทคนิคต่างๆมาเป็นหลักสูตรให้กับทุกท่านได้มาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็อย่างที่บอกว่าพูดถึงเรื่อง AI บางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่บอกเลยว่าเราทำให้มันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ AI for Life เนี่ยกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องนะครับมาในรูปแบบของวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษที่จะเปิดให้คุณได้เรียนรู้จากทุกที่ทุกเวลาครับจะนั่งแบบจิบกาแฟอยู่ที่บ้านหรือว่าจะเดินทางไปไหนยังไงนะครับขอให้มีสัญญาณมือถือสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถกดดูได้ดูซ้ำได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถย้ำจนเข้าใจได้กี่รอบตลอดทั้งคอร์สนะครับเป็น2คอร์สที่จริงๆเราจัดไปแล้วแหละนะครับแต่ว่าเรารวบรวมกันมาก็คืออันนึงเป็นClick and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI ก็คือจะเป็นการสร้างสรรค์นะครับด้วยการสร้างสรรค์ภาพใช้พรอมต์ AI นี่แหละในการสร้างภาพเนรมิตจินตนาการให้ออกมาสวยงามแล้วก็เรามีเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาษาภาพแบบคนทำสื่อเนาะมีอินเสิร์ตภาพให้ดูด้วยว่าแบบเนี่ยพอเจเนเรตออกมาแล้วหน้าตามันจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับเพื่อเอาไว้นี่แหละเผื่อไว้ทำงานเผื่อใครแบบเป็นเจ้าของร้านผู้ประกอบการก็สามารถสั่งให้ AI พรอมต์ให้ได้หรือถ้าใครแบบถ้าอยากจะโพสโซเชียลเก๋ๆก็ได้เหมือนกันนะครับ AI อีกอันนึงก็คือ AI ช่วยขายนะครับสร้างออนไลน์ให้ปังสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นสายขายของออนไลน์นะครับอยากเริ่มต้นธุรกิจก็คือให้ AI มาเป็นผู้ช่วยในการคิดไอเดียสินค้าคิดแคปชั่นวางแผนคอนเทนต์ออกแบบโปรโมชั่นให้กับคนที่เป็นลูกค้าของเราได้นะครับซึ่งโอกาสแบบนี้นะครับมีค่าลงทะเบียนที่ถูกมากพี่บอยคุณผู้ฟัง159บาทเท่านั้นนะครับ159159นะครับเรียนได้ยาวๆนะครับแต่ว่าเราจะเปิดให้สมัครเนี่ยจะถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นเอาง่ายถึงวันพุธนี้นะครับก็ถ้าเกิดวันพุธนี้แล้วไม่มีแล้วนะครับในราคานี้นะครับยังไงก็สามารถสมัครกันได้ที่ LINE @thinkingradio นะครับ
4: ครับมีคุณผู้ฟังถามเข้ามาด้วยครับอาจารย์เต้ยเดี๋ยวผมพยายามหาข้อมูลให้อยู่นะครับเป็นคุณชาญวุฒิครับครับน้ำยาเป็นยังไงบ้างครับนะแล้วเขาถามว่าเขตน้องแขกนะผมก็ช่วยอ่านออกอากาศให้ไปนั้นอยู่นะครับ
5: เออนะฮะคือ
4: ตอนนี้ท่านฟังสอบถามเข้ามานะ
5: ครับสถานการณ์ตอนนี้อ
4: าจารย์เต้ยครับ
5: จริงๆสถานการณ์ตอนนี้เนาะก็เดี๋ยวเราต้องเฝ้าระวังกันดูเนาะเพราะว่าเห็นตอนนี้มีการรายงานเรื่องของ การระบายน้ำต่างๆแต่ว่าในเส้นทางน้ำต่างๆเราต้องเดี๋ยวค่อยๆรายงานกันไปเรื่อยๆนะครับเรายังมีช่วงเบรกในการที่ติดตามกันอยู่นะครับโอ้ครับตอนนี้หลายพื้นที่นะก็เดี๋ยวยังไงมีอะไรก็รายงานกันได้นะครับจริงๆเนี่ยวันนี้ตอนแรกกล่าวว่าแบบโอ้จะคุยกันเรื่องเอเชียนเกมกันด้วยเนาะเมื่อวานแบบเราก็ได้เหรียญทองเพิ่มจากวิ่งกีฬาเนาะจากเทพบิวนะก็ถือว่าบุริพัฒน์คุณสอนนี่ก็ถือวิ่งแบบทำลายสถิติเลยนะครับแต่ว่าก็เจอสถานการณ์น้ำกันไปก่อนนะแต่ไม่เป็นไรเราส่งกำลังใจให้ตัวเองกันด้วยแล้วก็ส่งกำลังใจให้นักกีฬากันได้นะครับวันนี้ก็มีหลากหลายชนิดกีฬาให้ได้ติดตามกันนะเผื่อใครอยากจะส่งกำลังใจให้กับพี่ๆน้องๆนักกีฬาที่ตอนนี้กำลังทำการแข่งขันอยู่ที่ญี่ปุ่นเนาะ
4: ครับมีกีฬาอะไรบ้างครับวันนี้อาจารย์เต้ยพอจะบอกได้ไหมครับ
5: เดี๋ยวผมดูให้ครับวันนี้นะครับก็จะมีโปรแกรมที่เป็นทัพนักกีฬาไทยนะครับเริ่มต้นช่วงเช้านะครับประมาณ11โมงนะครับจะเป็นกีฬากระโดดน้ำคู่ชายนะ
4: ครับ
5: ก็จะอยู่ประมาณ11โมงเช้าแล้วก็จะมีระบำใต้น้ำด้วยในช่วงเวลาประมาณเนี่ย10โมง11โมงนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับก็ทางเดี๋ยวช่องเดี๋ยวผมดูให้นะครับก็ในเรื่องของกีฬาต่างเนี่ยเช้านี้มีเป็นกระโดดน้ำระบำใต้น้ำแล้วก็มียิงธนูนะครับอ๋อแล้วก็มีอีกอันนึงที่ตอนเช้าที่เราจะต้องให้กำลังใจกันหน่อยก็คือวิ่ง200เมตรชายนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมีทางเนี่ยคุณบิวนี่แหละจะลงแข่งขันอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่คว้าเหรียญทองของวิ่ง100เมตรไปแล้วคราวนี้จะเป็น200เมตรนะฮะนอกจากนี้นอกจากนี้มีอีกนะมีแบดมินตันด้วยแบดมินตันนะครับแบดมินตันนี่น่าจะเริ่มประมาณ8โมงเช้านี่แหละน่าจะเริ่มแข่งแล้วนะครับก็จะเป็นเนี่ยช่วงนี้นะครับเป็นทางหญิงเดี่ยวนะครับรอบที่2นะครับจะเป็นทางน้องเมย์รัชนกนะครับจะพบกับนักแบดมินตันจากเกาหลีเหนือนี่น่าจะกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับ
4: คร
5: ับ แล้วก็อีกอันนึงนะอันนี้อีกอันนึงก็ต้องส่งกำลังใจเชียร์เหมือนกันนั่นก็คือฟุตบอลชายนะครับเป็นรอบก่อนรองชนะเลิศแล้วนะครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยของเรานะครับก็อยู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายวันนี้จะต้องมาเจอกับทีมชาติจีนนะครับบ่ายโมงนะส่งกำลังใจเชียร์กับทีมช้างศึกทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ครับ
4: ครับอันนี้ผมเข้ามาดูเส้นทางน้ำนะครับในเว็บไซต์ rwc.mwa.co.th นะครับเขาแจ้งรายงานสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาณเวลานี้นะครับวันที่26กันยายนนะครับนะฮะซึ่งตัวเลขเนี่ยยังคาดการได้ยากมากนะเพียงแต่บอกได้แค่ว่าเส้นทางของน้ำนะครับซึ่งตรงบริเวณที่ล้นตลิ่งคือเขตสีแดงแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะตรงสถานีสะพานธรรมจักรนะครับแล้วที่น้ำมากนะฮะจนกระทั่งถึงมากที่สุดนะครับซึ่งเป็นเส้นทางสีฟ้านะครับนะคือที่พรหมบุรีสิงห์บุรีแล้วก็ที่เมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองครับตอนนี้น้ำที่มาจากอ่างทองนะฮะสิงห์บุรีชัยนาทน้ำที่มาจากชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาเนี่ยจะต้องเจอนะฮะระดับน้ำที่เรียกว่าจะล้นตลิ่งนะครับแล้วจะเข้าสู่กรุงเทพมหานครแค่ไหนยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องรอติดตามอีกนะฮะอันนี้ผมรายงานจากเส้นทางของน้ำนะครับจากสีที่มีการระบุอยู่ในเว็บไซต์ rwc.mwa.co.th นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูพร้อมกันได้นะครับนะฮะซึ่งกรมชลประทานแจ้งมานะครับ
5: ครับอันนี้ดูในภาพแล้วนะฮะมีคนเขาไลฟ์ตรงแถวๆใกล้บ้านพี่บอยนะเนี่ยตรงแยกบางกะปิตัดลำสาลีลำกำแหงนะฮะนี่ผมจะส่งภาพยังไงดีให้ดูคร่าวๆนี่ภาพประมาณนี้พี่บอยโอ้โหเห็นไหมเนี่ยท่วมเลยนะฮะเห็นไหมฮะ
4: ตลาดบางกะปินี่ไม่เหลือนะครับ
5: บางกะปิไม่เหลือเลยนะฮะนี
4: ่
5: โอ้ท่วมขนาดนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้ใครไปเส้นทางไหนยังไงนะครับผมว่าก็จะมีคนที่เขาแบบไลฟ์ติ๊กต็อกอยู่อันนี้เมื่อกี้ลองเปิดเข้าไปดูนะครับตามพื้นที่ต่างๆลองเซิร์ชดูนะฮะมี TikTok ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ผมว่าตอนนี้เป็นแพลตฟอร์มที่มาแทน X แล้วนะฮะมาแทน X แล้วมาแทน Twitter ได้แล้วในตอนนี้รายงานแบ มีภาพและเสียงได้ด้วยนะแต่ก่อนเราจะเป็นแบบใน X ใช่ไหม Twitter เราก็จะแบบรายงานเป็นตัวอักษรกันตอนนี้คือรายงานผ่าน TikTok กันนะครับอันนี้ผมก็ดูใน TikTok เหมือนกันนะครับมีตรงหน้าเขตบางกะปิเลยพี่บอยคุณผู้ฟังน้ำท่วมรถแท็กซี่นี่คือถึงตรงที่จับประตูที่เปิดประตูโอ้โหสูงมากสูงมากนะครับโอเคในช่วงนี้ก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันแล้วก็เส้นทางน้ำต่างๆกันด้วยครับส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยครับ
4: ครับนะคุณผู้ฟังอยากอัปเดตก็ผมตามที่ผมแจ้งช่องทางไปนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำเป็นยังไงนะครับก็เข้าไปที่ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.นะครับหรือว่าศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมได้นะครับนะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆนะหรือว่าจะเข้าไปที่ LINE @ traffic ฟองดูได้นะครับเพื่อที่จะไปพูดคุยกับแอดมินเพราะว่า traffic ฟองดูเนี่ยก็เป็นทีมของท่านผู้ว่าชัชชาตินั่นแหละครับนะครับ
5: คร
4: ับ
5: ก็ถือว่าเราก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรยังไงก็เดี๋ยวติดตาม 90.5 ตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีรายงานอะไรยังไงเดี๋ยวทุกรายการผมเชื่อว่าวันนี้นะถ้าเป็นรายการที่เป็นรายการสดนะฮะวันนี้เราจะมีรายงานกันตลอดนะครับ
4: ครับก็จะแทรกเรื่องน้ำท่วมตลอดนะครับนอกจากเนื้อหาในรายการตามปกติครับผมครับอาจารย์เต้ยเราต้องไปพักกันแล้วนะครับ
5: โอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเพราะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามีแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกันเนาะเราเกริ่นไปเมื่อท้ายเบรกที่หนึ่งแล้วว่าวันนี้นอกจากเรื่องการรายงานสถานการณ์น้ำแล้วจริงๆก็มีประเด็นที่เราจะมาคุยกันที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่เป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์หรือว่าคนที่แบบเป็นน้องๆเนี่ยที่แบบเพิ่งจบจากการศึกษาเนี่ยเราจะมีการแบบยกระดับเรื่องระบบนิเวศในการที่จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ในเรื่องของการช่วงวัยเริ่มต้นทำงานเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐเดชชุ่มปลั่งนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามกันครับ
4: ครับไปพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
7: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
6: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
7: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
10: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
4: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของรายการ 96.5 อัปเดตครับอาจารย์เต้ยครับนะฮะ
5: ยังอยู่กับผมนะครับเต้ยสุภชาติแล้วก็พี่บอยชาญเดชนะครับอ่ะก็มีคุณผู้ฟังส่งทักทายมาใช่ไหมพี่บอยว่าสถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยแขกรับเชิญเดี๋ยวรายงานนิดนึงฮะ
4: ครับมีคุณประภาพรนะครับบอกว่าแบริ่ง11ไม่ต้องเว้าฮะไม่เหลือนะฮะ
5: ไม่เหลือ
4: ครับส่วนที่บางนาสมุทรปราการเนี่ยนะคงประสบภัยอยู่ครับสำหรับคุณประภาพรพิมพ์สิมนะครับบอกว่าไม่เหลือเหมือนกันค่ะนะฮะ
5: ครับครับแล้วก็นี่ผมดูในเพจนะฮะแล้วก็ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับตรงแยกฟิวเจอร์ที่จะตัดไปเส้นปทุมธานีแล้วก็ไปรังสิตอย่างเงี้ยฮะตอนนี้นะรถเล็กผ่านไม่ได้แล้วนะครับน้ำท่วมนะฮะน้ำท่วมเกินล้อแล้วผมว่าน่าจะง่ายว่าตอนนี้น้ำท่วมสูงแล้วนะครับใครที่จะไปเส้นนั้นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับผมว่ามันน่าจะมาจากคลองรังสิตด้วยแหละนะครับแล้วก็มีเส้นตรงหน้าเดอะมอลล์งามวงวานนะครับก็ตอนนี้น้ำกำลังเริ่มปิ่มถนนแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะฮะว่ายังไงบ้างนะครับว่าตอนนี้ใครที่ใช้เส้นทางไหนยังไงรายงานกันมาหน่อยนะครับสำหรับการใช้เส้นทางต่างๆเนาะอาจจะอยู่ในซอยเล็กซอยน้อยแต่จะรายงานไปนี้ก็ได้ครับว่าบ้านที่เราอยู่เขตไหนอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆตรงไหนเผื่อจะได้ประพอยนี้ก่อนเนาะเหมือนเมื่อกี้ที่เราดูตรงหน้าบริเวณสำนักงานเขตบางกะปีที่แบบโอ้โหน้ำท่วมแบบครึ่งคันรถอย่างเงี้ยโอ้โหนี่แสดงว่าก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะครับ
4: ครับมีทาง YouTube ด้วยครับอาจารย์เต้ย
5: ครับ
4: ถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับเพราะว่าบน YouTube นะครับคุณคุณพลอยแล้วกันนะครับชื่อว่าคุณพลอย192นะครับ รายงานมาบอกว่าเส้นแจ้งวัฒนะช่วงเซ็นทรัลนะฮะไป5แยกปากเกร็ดทั้ง2ฝั่งนะฮะมีเหลือแค่1เลนครับและยังให้ระบายรถย้อนสอนอีกฝั่งเพื่อมุ่งเข้าปากเกร็ดหรือขึ้นสะพานพระราม4แต่ต้องเลี่ยงการเดินทางจะดีมากครับปากเกร็ดนะ
5: ครับแล้วก็มีหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับตอนนี้มีนิดนึงครับก่อนที่เราจะไปคุยเนาะมีประกาศนะครับอันนี้น่าจะเป็นทางสกนะครับในเขตเมืองกลุ่มนะครับอันนี้คุณเนติภูมิมิ่งรู้จิราลัยนะครับก็เพิ่มเติมเนาะอันนี้เขาให้เป็นข้อมูลกับพี่น้องประชาชนสำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตอนนี้นะครับให้บันทึกภาพนะครับหรือถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยคือถ้าน้ำเข้าบ้านเนี่ยให้ถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอความเสียหายไว้พร้อมระบุวันที่ไว้นะเพื่อเป็นหลักฐานนะครับในกรณีถ้ามีการประกาศให้พื้นที่เป็นพื้นที่ประสบภัยจะสามารถนำหลักฐานเนี่ยไปยื่นที่สำนักงานเขตเพื่อประกอบการพิจารณารับความช่วยเหลือหรือเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้นี่ข้อมูลที่ให้กับทุกท่านไว้ก่อนนะตอนนี้ใครบ้านน้ำเข้าไปในบ้านแล้วถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้ก่อนนะครับแล้วก็จริงๆในวิดีโอมันมีบันทึกวันอยู่แล้วแหละแล้วก็อาจจะบอกไว้ในเสียงก็ได้ว่าตอนนี้วันที่เท่าไหร่เวลาอะไรก็บันทึกไว้หน่อยหรือถ้าง่ายๆผมว่าโพสต์ลงโซเชียลมีเดียไว้ก็ได้เป็นเฉพาะฉันก็ได้เปิดเป็นโอลิมีก็ได้นะครับก็จะได้แบบเป็นการเก็บหลักฐานอย่างนึงจะได้ไม่ต้องแบบเปลืองแบตโทรศัพท์มากนะครับอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ทางสกเนาะนะครับเขาก็ให้เป็นข้อมูลมานะครับอ่ะก็ถือว่าในรายงานเป็นข้อมูลให้กับทุกท่านกันด้วยนะครับ
4: ครับในเบรกสุดท้ายนี้เรามีแขกรับเชิญใช่ไหมครับอาจารย์เต้ย
5: ใช่ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะว่าคุยเรื่องน้ำท่วมอย่างเดียวนะครับเรามาคุยประเด็นที่วันนี้จริงๆเราชวนแขกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่สถานการณ์ที่ยังโอเคอยู่แต่ตอนนี้อ่ะไม่เป็นไรไหนๆชวนมาคุยแล้วก็มาคุยกันครับประเด็นนี้ที่เราจะคุยกันเป็นประเด็นที่ผมว่ามันก็เป็นประเด็นการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์นี่แหละฉะนั้นวันนี้ประเด็นการยกระดับระบบนิเวศสู่การเปลี่ยนผ่านชีวิตของกลุ่มเริ่มต้นทำงานก็เป็นเรื่องสำคัญวันนี้เราคุยกับทางท่านรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐเดช ชุบหลังนะครับท่านเป็นเลขาและคณะทำงานพัฒนาประเด็นจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติหรือสช.แล้วก็อาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
12: สวัสดีครับคุณผู้ชมการครับแล้วก็ท่านผู้รับชมรับฟังจากทางบ้านนะครับ
5: ครับผมนะครับผมขออนุญาตเรียกอาจารย์ริวนะฮะอาจารย์ริว
12: ครับได้เลยครับยินดีครับ
5: ครับผมท่านอาจารย์ริวน้องวันนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะเป็นไงบ้างครับถามเรื่องน้ำก่อนเลย
12: โอ้ถ้าหากว่ารายงานสถานการณ์น้ำนี่น่าจะคุยได้อีกยาวนะฮะคือผมอยู่เป็นทองธานีนะฮะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเส้นตัดเมืองแจ้งวัฒนาเนาะทุกท่านก็คงทราบดีว่าเส้นนี้หนักมากทั้งเรื่องการจราจรแล้วก็ยิ่ง ฝนตกลงมาหนักๆยาวๆอย่างเงี้ยครับไม่ต้องห่วงเลยกลายเป็นว่าอากาศได้ถูกตัดนะฮะ
5: เครื่องผมนะครับ
12: ชนะอากาศหนักมากนะครับเครื่องนั้น
5: ครับผมนะฮะ
12: ครับ
5: ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ตอนนี้ครับเราเป็นเกือบจะเป็นผู้ประสบภัยกันแต่ว่าส่งกำลังใจให้กันมาคุยกันประเด็นวันนี้ยังพอมีเวลาสัก10กว่านาทีอาจารย์พูดถึงเรื่องประเด็นนี้นะฮะถ้าพูดถึงเรื่องของคนรุ่นใหม่นะที่เขาบอกว่าตอนนี้น้องๆ นักศึกษาต่างๆเนาะเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยแต่ว่ามันเป็นช่วงรอยต่อที่จากการเรียนมาสู่การทำงานเนี่ยเป็นช่วงนึงที่เราเริ่มเห็นว่ามันเป็นปัญหาหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในมุมมองของคณะทำงานนะตอนนี้เรามองเห็นที่มาที่ไปยังไงถึงเลือกทำประเด็นนี้ขึ้นมาครับเช่น
12: ครับขอบคุณครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะลงรายละเอียดประเด็นนี้เนี่ยผมอยากจะชวนทุกท่านมาพูดคุยถึงที่มาที่ไปสั้นๆนิดนึงนะครับก็คือว่าในปี69เนี่ยคสช.หรือคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับได้พิจารณาประเด็นที่นำเข้าสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนาะแล้วก็จะมีการพูดคุยนำเสนอกันในวันที่28 29ตุลาคมเนี่ยนะครับที่ Impact เมืองทองธานีเนาะทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการยกเรื่องสำคัญมาเป็นระเบียบวาระสำคัญเนี่ยอยู่3เรื่องด้วยกันแล้วก็เรื่องของ First Jobber เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับทีนี้

0: จุดเริ่มต้นสำคัญเนี่ยมาจากการมองว่าในแต่ละช่วงชีวิตของคนเราเนี่ยมันจะมีช่วงlife transition หรือว่าช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญอยู่หลายช่วงนะครับแล้วก็ช่วงที่สำคัญมากช่วงเวลานึงเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับเชิงระบบมากเพียงพอนั่นก็คือช่วงที่คนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่เนี่ยกำลังเปลี่ยนจากการเป็นนักเรียนนักศึกษาเข้าสู่การเป็นคนทำงานเนาะอันนี้คือที่มาที่ไปสำคัญนะครับคือไม่ใช่มองแค่ว่าจบแล้วหางานทำได้นะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยช่วงเปลี่ยนผ่านอันนี้ครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญมากๆของชีวิตแล้วก็มันก็มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆมิตินะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยการมีการพัฒนาเป็นประเด็นขึ้นมาครับ
1: ครับจริงๆเรามองว่าการเข้ามาของเทคโนโลยีต่างๆเนาะจริงๆผมกับพี่บอยเนี่ยก็จะคุยเรื่อง AI กันตลอดอะไรเงี้ยเพราะผมก็ตอนนี้กำลังทำบทความเกี่ยวกับ AI เพิ่มเติมเหมือนกันแล้วมันก็เป็นกลายเป็นส่วนหนึ่งที่พอมันมี AI มันดีแหละมันช่วยเนาะอย่างคนทำงานเนี่ยโอ้ยสบายเลยใช่ไหมเราแบบไม่ต้องแบบไปจ้างคนเพิ่มเติมเนาะคนทำงานองค์กรต่างๆซึ่งมันส่งผลกระทบต่อคนที่เป็น first jobber ที่ต้องทำงานที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีตรงนี้แสดงว่าตรงนี้มันเป็นช่องว่างอันหนึ่งที่ทางคณะทำงานมองเห็นก็เลยมีการเอาตรงจุดนี้มาร่วมในการทำให้มันเกิดเป็นประเด็นว่าเราต้องยกระดับระบบนิเวศตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมถูกไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับคือช่วงรอยต่อตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายเรื่องเนาะแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อนเข้าสู่การทำงานเนาะคือเราต้องเข้าใจว่าจ็อบเบอร์ Jobber เนี่ยไม่ใช่คือคนที่เริ่มทำงานแต่ว่าเริ่มตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเข้าสู่ระบบการทำงานนะฮะช่วงเตรียมหางานช่วงได้งานแล้วก็ช่วงตั้งหลักชีวิตเนาะมันเป็นช่วงที่มันมีอะไรสำคัญหลายส่วนแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ดำเนินรายการพูดถึงเรื่องของ AI หรือว่าเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานทางภาคมหาวิทยาลัยเองภาคการศึกษาเองก็ต้องมีการเตรียมคนกำลังคนนะครับให้สามารถตั้งรับปรับตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในตอนนี้นะครับอันนี้เป็นขาดอันหนึ่งที่พวกเราหยิบยกมาคุยกันครับ
1: ครับแล้วณตอนนี้ในการทำงานเป็นสเต็ปประมาณไหนไหมเผื่อให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าตอนนี้มันเริ่มดำเนินการถึงในระดับยังไงบ้างอาจารย์
0: ครับที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีคณะทำงานของเรานะครับมาจากหลายภาคส่วนแล้วก็มีการจัดเวทีพูดคุยกันนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์กับสเต็กโฮลเดอร์หรือว่าผู้มีส่วนได้เสียส่วนต่างๆนะฮะโดยเฉพาะกลุ่ม First Jobber เองซึ่งเป็นเจ้าของปัญหานะแล้วก็เป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้โดยตรงนะครับก็มีการพูดคุยแล้วก็พัฒนามาเป็นข้อเสนอนะครับหลายๆข้อด้วยกันนะครับมีประมาณ 5-6 ข้อที่เราจะเสนอแล้วก็ขับเคลื่อนต่อภายหลังจากที่เสร็จสิ้นงานสมัชชาแล้วนะครับซึ่งเป็นข้อเสนอที่ไม่ใช่แค่เรื่องของภาครัฐอย่างเดียวเนาะแต่ว่าเป็นข้อเสนอที่ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนายจ้างเอ่ยหรือว่าสถานประกอบการเนาะรวมถึงเรื่องของภาคการศึกษาเองเนี่ยจะมีส่วนช่วยยังไงบ้างกระทรวงทบวงกรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยจะเข้ามาเรียกว่าขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันเรื่องนี้ยังไงให้เกิดเป็นระบบนิเวศเรียกง่ายว่าระบบรอบตัว First Jobber นะครับสามารถที่จะตั้งหลักนะครับในชีวิตได้นะครับ
1: ครับแล้วถ้าเอาเรื่องเร่งด่วนล่ะอาจารย์ที่อาจารย์บอกอาจจะแบบให้เป็นข้อมูลนิดนึงว่าตอนนี้ที่เราอาจจะต้องมองในมุมของคนที่เป็นคนทำงานเองหรือว่าหน่วยงานต่างๆองค์กรที่เป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ stakeholder ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเราอาจจะต้องมาแบบเร่งด่วนในประเด็นไหนยังไงไหมอาจจะแบบสักหนึ่งสองสามก็ได้อาจารย์
0: ครับสิ่งที่จริงๆมันก็เร่งด่วนทุกเรื่องนะครับคือถ้าสถานการณ์โครงสร้างการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศเนาะการเป็นสังคมสูงวัยรวมถึงเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อตอบสถานการณ์โลกเนี่ยผมคิดว่ามันก็ด่วนทุกเรื่องแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราดูเรื่องที่เป็นไปได้แล้วก็ด่วนคือให้มันมีความด่วนในการขับเคลื่อนงานเนี่ยแล้วก็ดูถึงความเป็นไปได้เนี่ยผมคิดว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยเองเนี่ยการจะทำยังไงที่จะทำให้เรียกว่าเตรียมความพร้อมนะฮะสำหรับคนเข้าสู่การทำงานเนาะอันนี้ผมว่าสำคัญมากๆเลยนะฮะอย่างเช่นความเรื่องของความรู้ด้าน AI อย่างที่ท่านผู้ดำเนินการผู้ไปถึงนะความรู้ด้านการเงินการรู้ด้านการกระจายสิทธิแรงงานหรือว่าเรื่องสิ่งต่างๆในการเอาไปใช้ในการปฏิบัติงานเนาะหรือการวางแผนเส้นทางชีวิตอะไรอย่างเงี้ยฮะผมคิดว่าสำคัญมากๆเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือการทำงานร่วมกับเวิร์กร่วมกับสถานประกอบการก็มีความสำคัญมากเหมือนกันนะฮะซึ่งผมคิดว่าในช่วงแรกของการขับเคลื่อนเรื่องนี้อาจจะต้องมีเขาเรียกว่าการพูดคุยกันในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับว่าพักมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการนะฮะหรือว่าสถานจะร่วมมือกันยังไงนะฮะในการผลักดันเรื่องนี้นะครับเรื่องอื่นๆเนี่ย ก็มีความสำคัญอย่างเช่นเรื่องของการเชื่อมต่อในเรื่องของข้อมูลการทำให้ในส่วนของท้องถิ่นเองเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องนี้เนาะแล้วก็เรียกว่าเติมกำลังคนในส่วนของท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับมันมีหลายมิติมากเลยครับทั้งเรื่องบางทียังมีเรื่องของสวัสดิการ

0: ื่องของการพัฒนาทักษะอะไรที่อยู่ในประเด็นที่ผมเล่าด้วยครับ
1: โอ้ครับในการขับเคลื่อนตัวนี้อาจารย์มันก็ต้องแบบมีกลไกต่างๆตอนนี้เรามีการการพูดคุยหรือว่าลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยในระดับไหนยังไงเพื่อจะแบบใช้อัปเดตให้กับคุณผู้ฟังผู้ชมด้วย
0: ที่ผ่านมาเนี่ยในคณะทำงานของเราเนี่ยก็จะมีทีมจาก The Space ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการเรียกว่าช่วยเราในการรวบรวมข้อมูลจากคนรุ่นใหม่นะฮะมีการเก็บข้อมูล อย่างต่อเนื่องหลายๆครั้งจากคนที่กำลังเข้าสู่ระบบเข้าสู่โลกการทำงานนะแล้วก็คนที่เริ่มการทำงานแล้วนะครับเราก็เห็นภาพว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยหรือว่าคนกำลังหางานเนี่ยประสบปัญหาอะไรบ้างนะครับแล้วสิ่งที่พวกเราคณะทำงานได้ทำมาเนี่ยนอกจากการประชุมหารือการจัดกระบวนการแล้วเนี่ยเราได้ออกแบบเขาเรียกว่าระบบนิเวศช่วงเปลี่ยนผ่านสู่การทำงานเนี่ยออกเป็น6ระบบด้วยกันนะฮะก็จะเริ่มตั้งแต่เรื่องของกระบวนการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานเนาะเรื่องของการพัฒนาทักษะการตั้งหลักในชีวิตได้นะฮะการลดต้นทุนในการเปลี่ยนผ่านตรงนี้เรื่องของการดูแลสุขภาพกายใจในระหว่างปฏิบัติงานเรื่องของสวัสดิการนะครับแล้วก็เรื่องของระบบข้อมูลข่าวสารแล้วก็การพัฒนาในภูมิภาคนะฮะในระดับท้องถิ่นคือเรามองโดยภาพรวมเป็น6มิตินะครับที่จะทำให้เกิดการทำงานร่วมกันแล้วก็บูรณาการในการสร้างกลไกสนับสนุนในช่วงของการที่ Future Jobber เข้าไปทำงานนะฮะ
1: ครับผมลืมถามอันนึงตัวเลขตอนนี้ถ้าแบบว่าที่อาจารย์มีข้อมูลมีไหมกับของ Future Jobber หรือว่าคนที่อาจจะอยู่ในช่วงระหว่างการที่ต้องแบบขับเคลื่อนการเปลี่ยนมีไหมฮะถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะที่ผมนอกประเด็นเป็นนิดนึงพอบอกมีไหมอาจารย์เผื่ออัปเดต
0: จริงในตัวรายงานที่พวกทางทีมเราพัฒนานะครับเรามีลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับคิดว่าถ้าทุกท่านที่สนใจนะครับสามารถที่จะเข้ามาศึกษารายงานตรงนี้ได้เข้าใจว่าจะมีการเผยแพร่ด้วยนะครับตัวรายงานตัวนี้หลังจากที่มีการยกร่างข้อเสนอไปแล้วก็คือในตัวรายงานตัวนี้เรามีการพูดถึงเรื่องของสถานการณ์เนาะการว่างงานแล้วก็เรื่องของhuman capital ของประเทศไทยว่ามันมีจุดที่เป็นแกปยังไงในการพัฒนานะซึ่งทำให้เห็นช่องว่างในการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศไทยนะครับในช่วงเป็นผันครับ
2: อาจารย์มีมุมของนายจ้างบ้างไหมครับอาจารย์นะจากที่เคยไปลงพื้นที่ทำวิจัยมุมของนายจ้าง
0: ครับในฝั่งของนายจ้างเนี่ยเดี๋ยวที่ผ่านมามีสั่งประกอบการส่งผู้แทนมาร่วมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นอยู่เหมือนกันนะฮะก็แน่นอนครับมีความคาดหวังนายจ้างมีความคาดหวังกับสั่งประกอบสถาบันการศึกษาเนาะคือเขาก็ต้องการให้ผลิตกำลังคนผลิตคนที่พร้อมใช้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคือมันก็มีแกลบอยู่ในหลายๆเรื่องเหมือนกันในเรื่องของการปรับตัวดังนั้นถ้าว่ามุมของนายจ้างเองเนี่ยผมคิดว่านายจ้างก็มีความคาดหวังทั้งตัวสถานประกอบการเองแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่เข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนตรงส่วนตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าหากว่ามองในมุมของคณะทำงานเนี่ยคิดว่าสถานประกอบการก็เป็นฟันเฟืองสำคัญเหมือนกันในการที่จะดูแลพวกเขานะครับในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงการได้ให้เขา voice เสียงของเขาเนี่ยในการเรียกว่าให้ส่งผ่านไปถึงนโยบายในการพัฒนาพนักงานในบริษัทเนาะอันนี้ผมก็ว่าสำคัญเหมือนกันแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นร่วมกันของสังคมไทยก็คือเรื่องของ intergeneration เนาะจะทำยังไงให้คนรุ่นเก่าไม่ใช่คนรุ่นเก่าดีกว่าเป็นคนรุ่นใหญ่กับคนรุ่นใหม่เนี่ยทำงานไปด้วยกันนะฮะผมไม่เรียกคนรุ่นเก่าครับเป็นคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นใหญ่เนี่ยทำงานด้วยกันแล้วเกิดช่องทางเกิดพื้นที่ในการสื่อสารแล้วไอ้บรรยากาศตรงนี้นะครับผมเชื่อว่ามันจะนำไปสู่การพัฒนาเขาเรียกว่า productivity ของบริษัทเนาะการระหว่างกันและกัน
2: ครับผมเคยคือมันคนรุ่นใหญ่เนี่ยคนรุ่นเก่าเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าเขามีอะไรนะมีประสบการณ์มีของแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยคือมีพลังนะใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งอ่ะที่เป็นแกปอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยนะฮะที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยคือคำว่าทีมเวิร์กมันยังเกิดขึ้นไม่ได้ระหว่างคนที่ทำงานอยู่เก่ากับเด็กรุ่นใหม่ที่เข้าไปใช่ไหมฮะมันเลยทำให้เกิดทีมเวิร์กในการทำงานไม่ได้เพราะว่าด้วยโลกที่เปลี่ยนใช่ไหมครับโลกที่เปลี่ยนทำให้โลกทัศน์หรือว่ามุมมองของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปด้วยอาจจะเลือกที่จะทำเฉพาะจ็อบงานตามหน้าที่ของตัวเองที่ตัวเองถนัดส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็เป็นคนอื่นไปความทำให้ระยะห่างนะฮะมันมีมันห่างมากขึ้นมันไม่ได้เข้าใกล้กันหรือว่าไม่ได้มีการละลายพฤติกรรมให้เกิดความรู้สึก

0: ็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยตรงนี้ก็มีส่วนถูกไหมครับอาจารย์
1: เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับคือถ้าหากว่าสถานการศึกษาเนี่ยให้เด็กที่กำลังจะจบไปนะฮะหรือว่าอยู่กำลังอยู่ในระบบเนี่ยเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนาะโครงสร้างทางสังคมแล้วก็ให้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างวัยก่อนที่เขาจะไปสู่โลกการทำงานจริงผมก็ว่าช่วยได้นะฮะแล้วก็ตัวบทเองสถานประกอบการเองเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าจัดกระบวนการในช่วงปฐมนิเทศหรือว่ามีการติดตามเนาะคือผมหมายความว่าจะทำยังไงให้เขาเรียนรู้การทำงานร่วมกันระหว่างวัยการรับฟังกันหรือว่าการร่วมมือกันทำงานเป็นทีมเวิร์กแล้วก็เรียกว่ามีพื้นที่สำหรับการที่ให้เขาได้ส่งเสียงหรือว่าสะท้อนในมุมของเขานะครับผมก็คิดว่ามันก็เป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยรักษาคนด้วยแล้วก็เป็นแนวทางหนึ่งในการให้ช่วยคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นใหญ่เนี่ยทำงานไปด้วยกันได้นะครับ
2: ครับจริงๆแล้วในเรื่องของการพัฒนาตรงนี้ผมว่าถ้าอีกสัก3-5 ปีแต่คิดว่าเราจะได้เห็นภาพยังไงบ้างหลังจากที่เรามีระบบนิเวศที่มันแบบเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
1: ผมคิดว่าอันนี้เป็นความคาดหวังนะหวังใจว่าถ้าหากว่ามันเกิดระบบนิเวศคือเรามีการวางแผนในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะฮะในตัวร่างที่เราจะนำเสนอเนี่ยภาพคาดหวังที่อยากจะเห็นในระยะอนาคตอันใกล้กับอันไกลแล้วกันในอนาคตอันใกล้เนี่ยผมอยากจะให้ทางสถาบันประกอบสถาบันการศึกษาเนี่ยได้ปรับเตรียมกำลังคนให้พร้อมรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยนะแล้วก็สังคมการทำงานที่เกิดขึ้นนะฮะเตรียมกำลังคนยังไงในส่วนที่2เนี่ยในส่วนของสถานประกอบการเองเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมในการรับการเปลี่ยนผ่านตรงนี้นะเพราะว่าGen Z เนี่ยก็มีลักษณะของการทำงานที่แตกต่างมาจากเจนอื่นๆเนาะจะทำยังไงที่จะปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อกับการทำงานของเจนเหล่านี้แล้วก็อยู่ร่วมกันได้กับคนรุ่นใหญ่นะฮะสิ่งที่คาดหวังไว้เลยก็คือว่าอยากจะให้คนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเจ้าของปัญหาแล้วก็เป็นคนที่รับผลกระทบตรงนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเริ่มต้นคือเกิดระบบในการให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตการทำงานได้อย่างมั่นคงนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการที่มีสวัสดิการการตั้งต้นชีวิตให้กับคนกลุ่มนี้นะครับแล้วเขาสามารถที่จะมองเห็นอนาคตของตัวเองได้อะคือหมายความว่าแคเรพาร์ทของเขาเนี่ยคือสามารถที่จะออกแบบได้แล้วก็ไม่มองว่าคือมันจะมีประเด็นนะว่าเลือกออกจากงานอะไรอย่างเงี้ยบ่อยแต่จะทำยังไงที่จะให้มันเกิดแคเรียร์พาธที่ทำให้คนรู้สึกว่าการที่ทำงานมาระยะหนึ่งแล้วก็มีการอัพสกิลรีสกิลเนี่ยมันสามารถที่จะวาดฝันหรือว่าวาดภาพอนาคตในการยกระดับอาจจะเป็นการเปลี่ยนงานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีไมด์เซตตรงนี้ด้วยเพื่อประกอบกันกับการให้สอดคล้องกับโลกของการทำงานในอนาคตนะครับผมคิดว่าการเปลี่ยนผ่านตรงเนี้ยสำคัญมากๆเลยที่เราไม่ควรที่จะให้เป็นความสามารถของคนคนหนึ่งในการเอาตัวรอดนะเพราะว่าคนรุ่นก่อนสมการการใช้ชีวิตของคนรุ่นก่อนกับคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันต่างกันไปเยอะมากนะฮะรุ่นก่อนเนี่ยยังไงก็เอาตัวรอดได้นะคือผมคิดว่ามันมีอะไรล่ะสภาพแวดล้อมนะฮะเอื้อระดับนึงแต่ตอนนี้มันอยู่ในยุคที่อะไรก็ไม่แน่นอนนะฮะอย่างนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญคือจะทำยังไงที่จะให้มันเกิดระบบที่ช่วยให้เขาเนี่ยเติบโตได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคาดหวังในอนาคตอันใกล้แล้วก็ในระยะยาวเนี่ยก็น่าจะทำให้มันเกิดกลไกตรงนี้นะครับในการซัพพอร์ตกลุ่มเฟิร์สจ็อบเบอร์ครับ
2: ผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์นะเพราะว่าณตอนนี้มันก็มีประเด็นหลากหลายที่เราจะต้องมีการปรับตัวแล้วมาพูดคุยกันการมีคณะทำงานแบบนี้อย่างน้อยมันก็มีสิ่งที่เราได้รู้ว่าเฮ้ยมีกลไกในการที่จะช่วยพัฒนาตรงนี้ไปด้วยทำให้คนที่แบบอาจจะเจอปัญหาอยู่เป็นอยู่ณตอนนี้ได้มาเป็นที่ปรึกษาไปด้วยครับ
0: ครับผมแชร์เรื่องหนึ่งได้ไหมครับสัก1 นาทีเวลาพอไม่พอแล้ว58แล้วอาจารย์เต้ย
2: น่าจะไม่พอแล้วไม่เป็นไรก็เดี๋ยวว่าประเด็นนี้เผื่อในการความคืบหน้าต่างๆเนาะเผื่อได้ชวนทางอาจารย์ริวมาคุยกันอีกนะวันนี้เราจะเวลาน้อยนิดนึงเพราะว่าโอ้สถานการณ์น้ำท่วมเป็นปกติเอาเป็นว่าเดี๋ยวไงมีโอกาสชวนอาจารย์มาคุยกันอีกนะครับ
1: ยินดีมากๆครับขอบคุณพิธีกรแล้วก็ท่านผู้ชมทุกฝั่งรายการด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: วันนี้เราก็ลาไปพร้อมกันเลยนะครับวันนี้ผมกับพี่บอยลาไปก่อนนะครับยังไงช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
4: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
5: มงคลชีวิตคุณธรรมที่

ณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกทม.เร่ง7มาตรการรับมืออุทกภัยผู้ว่าชัชชาติสั่งดูแลประชาชนเปิดศูนย์พักพิงเร่งระบายน้ำเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์อุทกภัย50สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน้าสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร2ดินแดงพร้อมกำชับหน่วยงานและสำนักงานเขตเร่งดำเนินมาตรการดูแลประชาชนในพื้นที่และบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยผู้ว่าชัชชาติมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนิน7มาตรการสำคัญได้แก่ 1. การเตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานคร 2. เร่งสำรวจและดูแลผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบาง 3. จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดจอดรถ 4. บริหารจัดการกระสอบทรายให้เพียงพอในจุดเสี่ยง 5. ดูแลจราจรและยานพาหนะช่วยเหลือประชาชน 6. เร่งระบายน้ำพร้อมดูแลความสะอาดและสุขอนามัย7. บูรณาการข้อมูลและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้กทม.จะติดตามสถานการณ์น้ำและผลกระทบในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมปรับมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงขณะที่ปภ.เขต1ปทุมธานีเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำรองรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมติดตามเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพิมพ์ประพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: จากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในจังหวัดปทุมธานีทำให้การระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเริ่มมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีได้จัดทำแผนการสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบและได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลอัตราการสูบ 28,000 ลิตรต่อนาทีโดยทางจังหวัดได้ดำเนินการติดตั้งแล้วจำนวน2เครื่องที่บริเวณประตูน้ำคลองวัดปากกลางทุ่งเทศบาลตำบลบางขะแยงและบริเวณประตูน้ำคลองวัดเจดวงอำเภอเมืองปทุมธานีตั้งแต่เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาจากแผนการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจำนวนทั้งสิ้น5เครื่องในขณะที่อำเภอลาดหลุมแก้วร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้ความช่วยเหลือประชาชนและเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยเร่งระบายน้ำวางเครื่องสูบน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังถนนและบ้านเรือนพื้นที่ในอำเภอลาดหลุมแก้วโดยเฉพาะในพื้นที่ต่ำและติดคลองมีน้ำเริ่มเอ่อล้นเข้าหมู่บ้านและถนนหลายแห่งอำเภอลาดหลุมแก้วร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนพร้อมทั้งติดตามเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเช่นกันพิมพ์ประพัฒน์เทียนุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: สธนช.ขยายเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำหลากถึง30กันยายนเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าสธนช.ออกประกาศฉบับที่6ทับ2569เรื่องเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งช่วง 26-30 กันยายนนี้ขยายช่วงเฝ้าระวังจากเดิมแจ้งเตือนถึง27กันยายนเนื่องจากแม้กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดการว่าฝนตกหนักช่วงนี้จะต่อเนื่องถึง27กันยายนแต่หลังจากนั้นยังต้องติดตามน้ำท่าจากฝนสะสมซึ่งจะทยอยไหลลงสู่ลำน้ำและอาจทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสธนช.ให้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำตามแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขารวม14สายได้แก่แม่น้ำเมยจังหวัดตากน้ำยวมแม่ฮ่องสอนแม่น้ำวังทองจังหวัดพิษณุโลกแม่น้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานีแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรีแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีแม่น้ำตราดจังหวัดตราดคลองบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และแม่น้ำสายบุรีกับแม่น้ำโกลกจังหวัดนราธิวาสสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจาก 1,750 เป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อ

0: วินาทีรองรับปริมาณน้ำจากตอนบนและฝนตกในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาใน6จังหวัดโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอ ไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
7: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
8: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
7: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
8: อืมจะชัวร์เหรอ
7: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
8: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอบรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE Thinking Radio
11: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
12: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
10: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
14: ๆ CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
15: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเซโอชันประจำวันเสาร์ที่26กันยายนศักราช2569นะครับเป็นประจำทุกวันเสาร์ผู้คุยพร้อมกันกับคุณเจษราพงษ์จารย์ผมระพงษ์แจ้งจิตสวัสดีครับพี่เกศครับ
16: สวัสดีครับคุณพงษ์ครับท่านครับ
15: โอ้โห ไม่คุยเรื่องนี้ไม่รู้เดี๋ยวข่าวว่าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะฮะเราไม่ได้อัดเทปกันเป็นเดือนเป็นปีนะฮะนี่สดๆร้อนๆที่หลายวันที่ผ่านมานี่พี่ดูสดปะพี่มีลิงก
16: ์ไม่ผมไม่ได้ดูสดผมดูจากคลิปแล้วก็ที่แชร์กันในไวรัลในโซเชียลเนี่ยโอ้ยกระหน่ำ
15: คือมันไม่คือเราก็เชียร์คนไทยแต่เราไม่คิดว่าน้องจะได้แชมป์ไงเราไม่กล้าหวังไงพี่นึกออกไหม
16: คือผมก็มานั่งตามทีหลังก็ด้วยเพลงที่เลือกแล้วก็ด้วยแบบคือคนก็คงให้กำลังใจเยอะผมว่าคนทางโลกออนไลน์ก็เยอะมากนะให้กำลังใจแล้วส่งไปแล้วเพลงนี้อเมริกันก็ชอบอยู่แล้วที่ผมฟังดูนะมันก็
15: เป็นเพลงกีฬาด้วยเชียร์กีฬาอะไรด้วย
16: เป็นไซคิลีเป็นคนที่ดีอ่ะเป็นแท็กติกที่ดีผมว่าดีแล้วก็ทำได้ดีนะแล้วก็ทำได้ดีมากเลย
15: โอ้โอเคขอแสดงความยินดีกับน้องไม่รู้ว่าจะย้อนหลังทันมาเราสองคน
16: โอ้แต่ก็ต้องถือว่าแบบความมั่นใจสูงมากนะผมเห็นบุคลิกการโต้ตอบการคุยแล้วก็การได้เล่นดนตรีกับลิงพาร์คต่อหลังก็โอ้
15: โหนี่คือแบบตอนได้เล่นกับลิงพาร์คนี่ผมแอบหวังว่า 90% ได้แชมป์นะ
16: ก็จริงๆก็พอดูจากดูจากซีนต่างๆก็คงจะน่าจะได้ดูแล้ว
15: มันเขียนบทเอาไว้เลยอ่ะผมว่าแล้วเขาบอกว่ามีการทำสถิติทำบทกันก่อนที่จะมีการประกาศผลนี่เรานำแบบ90%กับอีกคนนึงนี่ 4-5% เองฮะ
16: จากกราฟมามันก็ 92% ขึ้นมาเยอะมาก
15: สุดยอดมาก
16: ก็ต้องยอมรับว่าทำได้ดีจริงนะทำได้ดีจริงแล้วผมก็ดูจากเทียบมีคนเอาคลิปมาให้ดูเทียบระหว่างว่าผู้เข้าประกวดหลายๆคนมาก็จุดเด่นก็แตกต่างกันแล้ว
15: พี่ว่าไงพี่ลองวิเคราะห์แต่ละ
16: คือ
15: บางคนเล่นเป็นทีมบางคนใช้หุ่นยนต์บางคนเอาสุนัขมาเล่นด้วยผมว่ามันก็มีความตอนแรกเนี่ยผมตอนแรกก่อนประกาศผลเนี่ยผมเข้าใจว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยเราจะเสียเปรียบไหมเพราะเราเป็นเด็กคนเดียวที่เล่นกีตาร์ไม่มีองค์ประกอบช่วยไงพี่ผมแต่อันนี้ในมุมผมนะ
16: แต่มันก็ใช่มันกลับกันไหมว่าผมว่าพอเป็นทีมกับเป็นเดี่ยวเนี่ยความสามารถส่วนบุคคลมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคือทีมเนี่ยแล้วว่าเป็นทีมที่แบบทำได้พร้อมเพียงหรือมีความสามารถพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยนะเรียกว่าแต่ว่าพอพูดบุคคลตัวบุคคลเนี่ยปัจเจกเนี่ยผมว่ามันก็เด่นจริงๆอ่ะทั้งร้องทั้งเล่นเนี่ยมันก็แสดงได้ดีมากครับผมว่า
15: ถ้านับเป็นคนต่อคนชนกันนี้ใช่ไหม
16: ก็คือถามว่าจะเสียเปรียบเรื่องทีมไหมก็คงไม่เสียเปรียบแบบว่าอาจจะได้ปิดไปซ้ำ
15: เสียเปรียบเรื่องการใช้หุ่นยนต์ไหมผมตอนแรกผมก็กลัวเหมือนกันนะเพราะเอาหุ่นยนต์มาแสดงอ่ะ
16: คือถ้า to be fair ถ้านั่งคิดจริงๆเนี่ยมันก็จะเห็นว่านี่คือใช้ตัวตน 100%
15: อันนี้ไม่ได้เข้าข้างใช่ไหม
16: ไม่ได้เข้าข้างคือผมเทียบพยายามคิดว่าทำไมถึงเป็นหนึ่งนะคือตัวบุคคลการแสดงก็ทำได้เขาได้เพอร์ฟอร์มได้ดีอ่ะเพอร์ฟอร์มได้ดีอันที่สองต้องยอมรับว่ากระแสของคนที่เชียร
15: ์
16: มันเยอะมากอ่ะแล้วพวกนี้มันวัดด้วยโหวตอยู่แล้วด้วยเชียร์อยู่แล้วการเข้าวิวเข้าไปกี่วิวเนี้ยมันแล้วมันพอแตกต่างนี้ผมว่าเขาก็ไม่มีสิทธิ์จะบอกว่าไม่ได้เพราะอะไรมันไม่พูดอะไรใช่ไหมอันนี้พอแล้วสำคัญคือคนในฮอลล์อ่ะมันมีอารมณ์ร่วมกับการแสดงสูงมาก
15: เหมือนเทไปที่น้องเนเน่แบบฟีลลิ่งมันได้หมดเลยเน
16: า
15: ะ
16: ก็จะมีคนที่มาติดนู่นตินี่ผมคิดว่าทูวีแฟร์ต้องยอมรับไอ้คนไกลในการวัดเขาไม่ได้วัดด้วยเพลงที่รู้จักหรือชอบเขาวัดด้วยโซเชียลพลังมันอย่างเงี้ยพอวิวมันสูงมากขนาดนี้มันไม่มีอธิบายอื่นแล้วอ่ะ
15: แล้วมันชี้วัดได้ไหมครับว่าอเมริกันชนหรือประเทศสหรัฐอเมริกามันคือดินแดนแห่งเสรีจริงๆที่แบบใครก็สามารถจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกหรือของเวทีนี้ได้ทั้งที่มันคืออเมริกาก็ทาเลนต์นะพี่มันไม่ใช่อินเตอร์เนชั่นแนลก็ทาเลนต์นึกออกไหมพี่ใช่ไหมหรือเอเชียก็ทาเลนต
16: ์คืออันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเขาพยายามจะใช้จุดนี้เป็นจุดที่ไม่เห็นว่าใครก็ได้หรือมีความสามารถถึง
15: พยายามบาลานซ์โลกสองซีกใช่ไหมพี
16: ่ใช่แล้วก็
15: การเมืองไหมอย่างนี้การเมืองไหม
16: เราก็ไม่อยากจะคิดอย่างนั้นเพราะเราไม่รู้จะการเมืองมันเข้าไปกลไกไหนนะ
15: เออจริง
16: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยความที่ประเทศมันใหญ่มากแล้วก็มีคนที่เข้ามาดูเยอะมากแล้วก็อยู่บนทุกแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยมันก็ทำให้คนเข้ามากไปถึงแล้วพอกระแสมันแรงๆเข้าเนี่ยใครก็อยากเข้าไปดูแล้วมันเป็น
15: สมมติว่าถ้าเอาแค่เอเชียที่อาศัยอยู่ในอเมริกาเชียร์คนเอเชียด้วยกันแล้วคนอเมริกาเชียร์คนยุโรปหรืออเมริกาด้วยกันยังไงเนเน่ก็แพ้ถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีแรงโหวตจากอเมริกันคนอเมริกันแท้ๆถูกไหมพี
16: ่ใช่แต่ผมว่าอันนึงที่ต้องมองยอมว่ารายการที่เป็นรายการที่พยายามจะสร้างกระแสทั่วโลกอยู่แล้วทั้งโลก
15: ครับ
16: งั้นตรงนี้พอเข้ามาทุกที่ทุกทางเนี่ยมันก็ชนะด้วยความเนี่ย ผมว่านะอันนี้ก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องชมน้องนะน้องทำได้ดีมากแล้วก็ผมคิดว่าถ้าถามว่าตั้งแต่ครั้งแรกเข้าไปจนเข้าไปวอลล์ใกล้ๆก็ไม่เห็นอะไรที่มันพลาดจนแบบโอ้โหน้องเสียความมั่นใจหรือว่าฝ่อหรืออะไรพวกนี
15: ้ก็ผมเชียร์ที่พี่พูดผมมีเท่าน้องเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะพี
16: ่ใช่
15: มีความมั่นใจสูงขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เขารอบแรกแล้วย้อนกลับไปดูตอนที่เขาแสดงที่ภูเก็ตตั้งแต่ยังไม่เข้ามาแข่งขัน
16: ใช่
15: มันมีพัฒนาการแบบนี้เลยพี่โห
16: ต้องเราคิดว่าเราอายุ16-17เราทำได้อย่างนี้ไหมไม่มีทาง
15: ไม่มีทางไม่มีทาง
16: มันมีทางเกิดขึ้นครับเราอ่ะผม
15: ครับโ
16: อ้ต้องชมแล้วผมว่าเราก็มีข่าวดีมาตลอดนะแต่น้องๆสาวๆนี่นะนักทีมวอลเลย์ก็เป็นนะ
15: ถูกแล้วทำไมมีแต่สาวๆอ่ะ
16: ก็นั่นนี่หนุ่มๆไปไหนหมดเนี่ย
15: เป็นเราสองคนผู้ชายเราไม่ดีเฟนให้ผู้ชายด้วยกันเลย
16: ก็ยังแซวอยู่แล้วผมก็แซวเพื่อนบอกว่ามีแต่สาวๆในสาวไทยคนไทยได้ไปทั้งหมดเนี่ย
15: ทีนี้ในบริบทความสำเร็จของน้องพี่ในฐานะผู้บริหารในฐานะผู้ใหญ่ที่ดูอย่างเงี้ยภาครัฐเราควรจะมาโอบอุ้มน้องต่อหรือขับเคลื่อนน้องยังไงโดยธรรมชาติมันควรจะเป็นยังไงต่อแล้วก็จะให้กระแสเนี้ยมันยั่งยืนแล้วมันซัสเทนยังไงพี
16: ่คือจริงๆก็ภาคเอกชนก็หลายท่านก็ยื่นมือเข้าไปแล้วก็เริ่มทำแล้วผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ดีใจกับน้องแล้วก็ขอบคุณแทนน้องและคนไทยด้วยนะที
15: ่โอ้ยเสียเจริญไม่ธรรมดาให้คอนโด16ล้านพี
16: ่เฮ้ยคุณเจริญคุณธนิน
15: ทร์ขออภัยที่เสียผมจะบอกว่าเสียเจริญทำไมไม่ช่วยบ้าง
16: โอ้ยไม่เอาก็ไม่เป็นไร
15: ดีใช่ให้คอนโด16ล้านแล้วสุดก่อนหน้านี้จะซัพพอร์ตเรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายเยอะนะ
16: แล้วก็สุดการ
15: เป็น
16: การของ
15: ชื่นชม
16: การงานของวงน้องอ่ะไปดูด้วยมั้งสุด
15: ใช่
16: แต่อันนี้ก็คือภาคเอกชนได้ลงมือไปแล้ว
15: ร
16: ัฐก็คิดว่ามันก็มีบริบทบางอย่างที่อาจจะทำยากว่าม
15: ัน
16: ก็มีประเด็นอีกทำตรงนี้ปุ๊บก็เอ๊ะทำไมคนอื่นไม่ทำหรืออะไรเงี้ยก็มีคนได้แย่งแล้วก็ภารกิจของ
15: แต่มันต้องใช้โอกาสนี้ไหมอ่ะใช้โอกาสที่แบบ
16: ก็คือแสดงความดีไปตามโอกาสไปแหละผมว่าอย่างกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาหรือว่าวัฒนธรรมก็ทำได้แล้วก็กระทรวงศึกษาก็ทำได้อย่างที่เราเคยคุยกันก็คือเอาสิ่งพวกนี้มาคงไม่ได้ไปทำเองว่าน้องทำสำเร็จเพราะการเรียนการอะไรแต่ว่าหมายถึงว่าให้กำลังใจว่าบางทีเนี่ยความพยายามความตั้งใจฝึกฝนเนี่ยมันก็มีผลสำเร็จระดับโลกได้ใช่ไห
15: ม
16: แล้วก็อย่างที่ผมบอกบางทีทำอะไรมากกว่านี้ก็ลำบากก็ทำอย่างที่ผมเคยแนะนำเสนอแนะ
15: พี่ลำบากไหมครับว่าไงทำไมทำไม่ได้อ่ะไม่เข้าใจยังไง
16: คุณพงศ์มีคนที่ทำอย่างนี้มาสำเร็จมาระดับอาจจะไม่ใกล้เคียงน้องแต่ว่าชื่อเสียงเนี่ยมากี่ครั้งแล้วเราไม่เคยได้ทำอะไรมากมายวันนี้บอกว่าเราจะ
15: ก็เริ่มต้นแต่วันนี้ไม่ได้เหรอพี
16: ่ไงก็ถึงบอกให้เริ่มต้นเรื่องพอดีไง
15: ครับ
16: ว่าทำอย่างอื่นที่เช่นทำเป็นฮอลเฟรมไหมอยู่ก็เสนอฮอลเฟร
15: ม
16: ย้อนหมดเลยทุกคน
15: ให้น้องเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของประเทศไทยเลยไหมเหมือนกับพี่น้องลิซ่าได้เป็นตัวแทนของท่องเที่ยวอะไรอย่างเง
16: ี้ยคือแบรนด์เพื่อนก็เป็นภารกิจของเขานะมันก็มีปัญหาบ้านเรามันจะมีอย่างเงี้ยคุณทำไปก็อ้าวใช้งบมาไปทางไหนมันเหมาะสมคุ้มค่าหรือเปล่ามันก็เป็นปัญหา
15: เฮ้ยถ้าคนออกมาเถียงแบบนี้ก็แสดงว่าแสดงว่าต้องคิดไม่นั่นแล้วไม่รอบด้านหรือไง
16: นั่นแหละขนาดโซเชียลมีคนไปตำหนิแล้วว่าไปเมย์ไปติงว่าไอ้จริงก็ล้อมเห็นล้อมพ่อเลยก็มีคนพูดก็มีคนเราก็มีหลากหลายแหละแต่ผมคิดว่าทำให้พอดีที่ผมบอกทำให้มันอยู่ยั่งยืนก็เฮ้ยเชื่อให้ชูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำถึงคนที่ผ่านมาด้วยใช่ไหมผมว่าทำไปแล้วก็ดูจากนี้ไปแล้วก็เริ่มสะสมว่าใครเข้ามาจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นนักศึกษาเป็นด็อกเตอร์เป็นคนวิชาการได้หมดอ่ะก็มาดูว่าใครบ้างที่ทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติแล้วก
15: ็
16: เชื่อชูอย่างเงี้ยแล้วยอมรับกันทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้น
15: ไปถึงถ้าทำเป็น Hall of Fame แบบที่พี่พูดคงไม่ใช่เฉพาะน้องเนเน่ก็ต้องย้อนหลังไปตั้งแต่อดีตว่าใครทำให้ประเทศชาติประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงบ้างนี้ใช่ไหมครับ
16: ใช่
15: โอเค
16: เป็นที่กล่าวถึงเป็นที่เชิดชูเป็นที่อะไรก็
15: ผมว่าก็ดีนะ
16: คือเราอย่าลืมนะเราไม่ได้เอาคนที่รัฐบาลหรือประเทศสนับสนุนส่งให้เขาไปทำแล้วก็ได้ไปแย่ประโยชน์ไม่ใช่เขาทำเอง
15: เขาทำเองใช่
16: ตู้มาจากดินตู้มาจากอย่างนี้มันก็คือเขาพยายามจากสูงนั่นแหละอย่างนี้ดีกว่าต้องยอมรับอย่างนี้ผมว่านะมันป่าฟันถึงระดับโลกได้ก็ต้องยอมรับอ่ะคือผมว่าทำได้อย่างนี้ก็ถือว่าดีแล้วล่ะไม่ต้องไปลงทุนอะไรให้เขาขนาดนั้นหรอกไม่จำเป็นก็
15: ต้องมีพิธีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่เออกระเริบปิดทำเนียบรัฐบาลดูแลอะไรยินมีเลยไหม
16: ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวก็ทำความรู้ควรก็เยี่ยมนายกไปคุยอะไรที่ผมว่าก็โอเค
15: ก็เหมือนคราวที่แล้วที่กลับมาประเทศไทย
16: ใช่ใช่ก็อย่างเงี้ยเหมือนลิซ่าก็มีก็ถ้าเวลคัมได้ก็ดีเพราะว่าไปผมว่าประมาณนั้นแหละนะก็พอแล้วแล้วที่เหลือเนี่ย ถ้าน้องเขามีความลำบากค่อยว่ากันตามเนื้อผ้าความด้วยเหตุ
15: โอ้ไม่ลำบากมั้ง
16: มันไม่รู้ไม่รู้เราก็อย่าไปพูดอย่างนั้นแล้วก็คือน้องเขาคงมีความติดดินอยู่แล้วล่ะ

0: การที่ต่อสู้มาแต่สมัยเด็กๆนะ
1: ใช
0: ่เล่นหาเงินมาเล่น
2: เพราะเขาให้สัมภาษณ์ได้น่ารักมากเลยเขาบอกว่าได้แชมป์กลับมาแล้วเนี่ยจะมาออกคอนเสิร์ตกับพี่เสกโลโซอีกไหมเหมือนก่อนหน้านี้เคยพี่เสกเคยทาบทามไว้พ่อเขาตอบว่าอย่าว่าแต่คอนเสิร์ตพี่เสกเลยตลาดนัดภูเก็ตก็ไปแสดงได้โหนี่ไม่ธรรมดา
0: คือเนี่ยผมว่ามันเป็นลักษณะที่ผมชอบนะที่มีความเป็นติดดินเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้ลืมแล้วก็จริงๆแล้วศิลปินที่มีชื่ออย่างคุณเสกโลโซหรือว่าคุณแอดคาราบาวพวกนี้คือให้โอกาสน้องๆมาช่วยสนับสนุนน้องๆเนี่ยหัวดีแล้วอย่างน้อยทำให้วงการเพลงมันมีเขาเรียกคนต่อยอดออกไปอ่ะเพราะเนี่ยพวกนี้ก็เริ่มโรยลาเรื่องแก่ไปตามอายุใช่ไหมเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วเป็นระดับโลกได้นี
2: ่
0: น้อยมากแล้วนะถ้าไม่มี
2: ในวัยแค่นี้เนาะ
0: ใช่ใช่ผมก็ให้น้องก็มีโอกาสมีชื่อเสียงต่อไปก็ดีก็ช่วยกัน
2: ถ้าเราใช้น้องเนเน่เป็นเคสซันดี
0: ้ครับ
2: แล้วรัฐบาลจะสนับสนุนหรือภาคเอกชนสนับสนุนมันต้องมีศูนย์บ่มเพาะเด็กไทยกันเป็นเรื่องเป็นราวขนาดไหนไหมพี่เพราะเขาโตมาด้วยตัวเขาเองซึ่งถ้าไม่เจอถ้าไม่ดังเราคงไม่เห็นภาครัฐก็คงไม่เห็นเราต้องให้มันเกิดแบบนี้โดยธรรมชาติเองจริงๆหรอหรือว่า
0: คือเราทำเพราะว่าน้องเขาสามารถจะฝ่าฟันด้วยตัวเองธรรมชาติขึ้นมาแล้วก็สำเร็จก็ให้มาเอาทีนี้เราไปทำอย่างนั้นว่าเราจะไปกรูให้ทุกคนขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้มันไม่สามารถทำได้ขนาดนั้นเพราะว่ามันทั้งประเทศก็ไม่ไหวนะแล้วก็ภารกิจมันเยอะแยะไปหมดเพียงแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่มันมีอย่างเงี้ยมีสตาร์มีดวงดาวเกิดขึ้นมาในจังหวัดในพื้นที่ในอะไรเงี้ย
2: ท่
0: านผู้ว่าท่านท่องเที่ยวจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่หรือศึกษาที่การจังหวัดก็ลองดูมีจะโอกาสก็ลองหยิบมาแล้วถ้าเบื่อเรามีอย่างที่ผมบอกทำเป็นพอเฟมีตัวเชื่อชูไว้บ้างเนี่ยก็อย่างน้อยก็มีเส้นทางส่วนนี้แล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยจะใช้เอกชนเข้ามาเป็นคนช่วยก็ไปเจรจาไปลองดูเช่นสมมติจังหวัดนี้นะมีแล้วก็บางเรื่องบางจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่มีโรงงานแห่งนี้หรือว่าสินค้านี้อยู่ก็ไปขอช่วยนะครับผมไม้อันนี้ก็ว่าไปก็ช่วยกัน
2: ไปหาไปค้นไปหาตามภูมิภาคตามจังหวัดต่างๆว่ามีไลซิ่งสตาร์แบบนี้บ้างไหมอย่างนี้ได้ไหมไปหาเขาเรียกอะไรเด็กเก่ง
0: ๆเออบางทีเราก็ต้องเข้าใจภารกิจของวันๆเรื่องมันเยอะนะเนี่ยน้ำท่วมอะไรเนี่ยมันก็มีเยอะเราบางทีคนก็อาจจะมีมุมลบก็ได้ว่าอย่าไปทำอย่างนี้มัวแต่เนี่ยปัญหาไม่เห็นแก้เลยมันก็มีปัญหาก็ไม่อยากให้
2: ของเก่าก็ต้องแก้ของใหม่ก็ต้องทำ
0: ใช่คือขอว่าให้ถ้ามีโอกาสยังวะก็ช่วยเขาคือไม่ต้องไปทำอะไรเกินกำลัง
2: พอเหมาะพอควรถ้ามีก็ไขว่คว้าเชิดชูเชียร์อัพดูแลก็ว่ากันไปไม่ถึงขนาดต้องไปหาค้นคว้าบ่มเพาะขนาดนั้นไม่ต้อง
0: มีภารกิจหลักเราแต่ว่าแน่นอนเมื่อถึงขึ้นระดับโลกขนาดนี้แล้วมันต้องเชื่อชูแล้วไม่ได้ละอย่างเงี้ยใช่ไหมทะลุไประดับโลก
2: ก็มีคนก็ชอบแหมพูดทำนองว่าเขาเก่งด้วยตัวเขาเองส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วรัฐเองก็มาไขว่คว้าเอาผลประโยชน์ไปเอาไปเชิดชูเองที่หลังไงพี่จะมาล่ามันก็ไอ้คำคอรหาแบบนี้มันต้องแก้ไขยังไงล่ะ
0: มันก็จริงไปครึ่งแล้วธรรมดาธรรมดามันธรรมดาคุณพงศ์มันจริงไปครึ่งอยู่แล้วพี่แต่ว่าไอ้คำว่าไปไขว่คว้าเอามาเอามาเขาเรียกมาใช้ประโยชน์
2: บางคนใช้คำว่าฉวยโอกาสด้วยซ้ำไป
0: จะเป็นถ้าทำเกินงามมันก็ฉวยโอกาสใช่ไหมมันก็ต้องดูว่าเราชื่นชมเราเชื่อชูเราขอบคุณเขาในเชิงที่ว่าเป็นคนสร้างชื่อเสียงให้ประเทศอย่างเงี้ยด้วยตัวเองมาลำพังมาอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็อย่างที่บอกถ้าลำบากหรืออะไรเงี้ยก็ช่วยเขาไปตามสมควรตามกำลังถูกไหมแต่ว่าไม่ต้องไปบอกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าแบรนด์ลอสเดอร์เนี่ยที่ผมห่วงว่าเริ่มจะเกินไปแล้วกันว่าเดี๋ยวเขาอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอย่างนั้นไปทำแล้วมันมีปัญหาโดนอีกติดลบอีกยุ่งอีกมันก็มีปัญหาอีกก็ผมถึงบอกว่าทำตามสมควรแล้วก็ทำคนอื่นด้วยทำทั้งหมดนั่นแหละทั้งประเทศนั่นแหละใครทำอะไรมาในอดีตก็เชื่อชูมาทำได้นี่ไม่ยาก
2: จะทำให้มันซัสเตนยังไงพี่เราจะเป็นเทรนเรื่องนี้ยังไง
0: ก็ผมว่าอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้คืออย่าให้เกินพอดีแค่นี้แหละ
2: ความพอดีมันเส้นแบ่งมันยากนะพี
0: ่มันก็ถึงบอกไงมันมีทั้งคนคิดบวกขึ้นลบถูกไหมเดี๋ยวเนี่ยในโซเชียลก็เริ่มมีคนคอมเมนต์ละผมก็ไม่สบายใจว่าทำไมจะไปหามุมเล็กน้อยไปวุ่นวายกันน้องทำไมมันก็ไม่มีอะไรเลย
2: ก็เป็นอีกหนึ่งความดังความสำเร็จอ้อมีกรรมการท่านหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้เมลบีหรือใครไม่รู้ที่บอกว่าตอนที่น้องแสดงเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วมีการเหมือนว่าจะประกาศว่าใครเป็นแชมป์นู่นนี่นั่นเนี่ยเขาบอกว่า Thailand the best destination the best place Phuket or the best place

0: เลยผมก็รู้ว่าเฮ้ยนี่สุดยอดมากเขาเอ่ยเลยนะว่าแบบเขารู้จักประเทศไทยประเทศไทยดีมากดีที่สุดเป็นสถานที่ที่แบบเขาชอบมากเนี่ยอันนี้กับโอ้อันนี้ต้องเรียกว่าระดับโลกเหมือนกันนะพี่เรื่องประเทศไทยเนี่ย
1: คืออันเนี้ยมันเป็นธรรมชาติเลยเรียกว่าเป็นธรรมชาติของคนที่ไปพูดถึงใช่ไหมเหมือนตอนที่เราวันนี้เราคุยเรื่องของน้องลิซ่าที่พูดถึงไอ้เนี่ยไปกินต้มตำเนี่ย
0: ยาวราชก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นยืนกินหรืออะไรพวกนี้
1: เป็นธรรมชาติของเขาอ่ะใช่ไหมคืออันเนี้ยมันถึงบอกไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ที่แบบพยายามสร้างขึ้นมาด้วยซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติเองแล้วเขาก็ติดปากไปทั่วโลกไปแล้วอย่างนี้เหมือนกันฝรั่งพูดเองคนมา
0: ถูก
1: ประสบการณ์บ้านเราชูพูดเองอันเนี้ยควรจะต้องถ้าทำนะก็คือทำให้ว่าประเทศเราพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวขึ้นมาหรือเปล่าไม่
0: ย
1: ัง
0: ไ
1: ง
0: เป็นปัญหาครับต้องทำยังไงครับอันนี้ใช้โอกาสนี้เลยไหมพี่ใช้โอกาสนี้เลย
1: ไม่ต้องบิ๊กบูมเอาไว้ว่าถ้าเขาเดินทางมาภูเก็ตแล้วเรามีอะไรที่มันเตรียมพร้อมหรือว่าปัญหาเรื่องอะไรนะอาชญากรรมเรามีปัญหาไหมเรื่องความ
0: ไม่พวกมาเฟียต่างชาติที่มีปัญหานู่นนี่นั่นในพื้นที่อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่อย่าให้มันมีภาพลบกลับไปก็อย่างเงี้ยผมว่านี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพราะว่าไม่คือมันมีโอกาสที่จะเป็นบิ๊กบูมเหมือนกันนะใช่ไหมเหมือนเรามีทำไทยดังแล้วก็มีคนอยากเข้ามาดูตามนู่นตามนี่ก็เหมือนกัน
0: อ
1: ่ะก็ผมว่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำเป็นหน้าที่ของภาครัฐภาคจังหวัดในช่วยละตลาดเนี้ยเขาไปดูคอนเสิร์ตที่ตลาดเนี้ยน้องเนี่ยแสดงเนี้ยทำไงไปเหมือนเดิมเดินกันว่อนอย่างเงี้ยมันก็สกปรกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องไปเตรียม
0: เราจะภาครัฐจะเข้าไปเตรียมความพร้อมรองรับนู่นนี่นั่นยังไงให้พร้อมที่จะเวลคัมเข้ามาเพราะเขารู้จักประเทศไทยเขารักประเทศไทยขนาดนี้แล้วเด็กไทยได้รับการโหวตจากคนต่างชาติทั้งคนไทยและก็คนต่างชาติซึ่งแน่นอนผมเชื่อเปอร์เซ็นต์คนต่างชาติน่าจะเยอะกว่าที่อาศัยอยู่ที่นั่นแล้วท้ายที่สุดแล้วเขาอาจจะเดินทางมาดูน้องลิซ่าแสดงที่ประเทศไทยไอ้ขอไปน้องเนเน่มาแสดงที่ประเทศไทยหรือเปล่าหรือยังไงเราจะต้อนรับเขาแบบไหนอันนี้ก็เป็นการบ้านที่ต้องทำกันต่อไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ๆผมว่าอันเนี้ยถ้าจะถามว่ายั่งยืนก็คืออย่างนี้แหละทำให้มันคือเข้ามาแล้วเขามีประสบการณ์ที่ดีกลับไปอ่ะใช่ไหม อย่างเงี้ยลงมาสนามบินแล้วมันเป็นยังไง connectivity ดีไหมอะไรเงี้ยมันก็ทำได้ทั้งหมดแหละใช่ไหมบินไปถึงภูเก็ตแล้วภูเก็ตเป็นยังไงเข้าไปเป็นยังไงอาร์พอร์ตแล้วมี immigration ดีไหมปกปลกหรือเปล่ามีมาเฟียคุมรถหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่าพวกนี้มันควรจะต้องทำให้มันไร้รอยต่อได้แล้วใช่ไหม
0: ปัดขวาเช็ดถูบ้านช่องให้เรียบร้อยเพราะมีคนสร้างชื่อเสียงพร้อมที่จะเอาคนเหล่านี้มาในประเทศไทยแล้ว
1: ประตูไปยังโลกแล้วอย่างนี้มันก็ต้องใช้จังหวะเนี่ยทำได
0: ้พี่ว่าน้องจะได้ทัวร์คอนเสิร์ตระดับโลกไหมเหมือนที่น้องใฝ่ฝันไหมเพราะผมจุดนี้จริงๆนะผมว่าม
1: ันก็อยู่ที่ว่าเอจีทีเนี่ยเขาสามารถจะรีเทนชื่อเสียงของน้องไปคือเขาได้ประโยชน์นะเวลาที่ให้น้องอยู่แล้วก็ดีเทนแปลว่ามีที่เป็นคนที่ได้แชมป์มาแล้วก็นู่นนี่นั่นเขาก็ต้องพยายามรักษาวิวเขาให้ได้ดีผมว่าอยู่ตรงนั้นแหละจะช่วยเพราะว่าพอเวทีต่างประเทศระดับโลกนี่มันยากเหมือนกันนะเพราะถ้าเราเป็นซัมบอดี้หรือไม่ใช่ซัมบอดี้เป็นโนบอดี้อย่างเงี้ยมันก็ลำบากแต่ไปแล้วก็มีคนมาช่วยพยุงหน่อยเพราะลำพังคุณพ่อคุณแม่คงจะไม่สามารถไปต่อได้หมดขนาดนั้นนะ
0: ครับอ่ะก็แสดงความยินดีเป็นกำลังใจนะในส่วนของเราแล้วก็ภาครัฐเองอะไรที่ทำได้พอเหมาะพอควรอย่างที่พี่เจตว่าก็ทำให้มันดูพอเหมาะพอควรไม่ได้เวอร์จนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ทำให้น้องเขากลายเป็นภาระถ้ากลายเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ผมว่าเขาจะเป็นภาระเหมือนกันนะ
1: เขาเริ่มจะนั่งแบก
0: รับความเป็นประเทศไทย
1: มันไม่ไหว
0: นะฮะอีกเรื่องนึงครับที่ต้องเชียร์อัพแล้วก็ติดตามเชียร์กันนั่นคือเรื่องของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเดี๋ยวจะหาว่าเชิดชูชื่นชมแต่ว่าน้องเนเน่คนเดียวแต่ว่าทัพนักกีฬาไทยเป็นร้อยๆชีวิตที่กำลังแข่งขันเอเชียนเกมกันอยู่ตอนนี้2026ที่เมืองนาโกย่าแล้วก็ไอจิประเทศญี่ปุ่น19กันยาที่ผ่านมาแข่งกันมาจนเนี่ยครับประมาณวันที่เท่าที่ผมเช็ค4ตุลาคมครับจะจบกันในวันที่4ตุลาคมมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมคือมหากรรมกีฬาของมนุษยชาติในภูมิภาคเอเชียซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่20ในปีนี้จัดที่เมืองไอจินาโกย่าพี่เจเคยไปไหมของเมืองนี้
1: ในโกย่าเคยไปในจิไม่เคยไป
0: เอาประเด็นเชียร์นักกีฬาก่อนหรือเอาประเด็นสถานที่นู่นนี่นั่นไม่พ
1: อเอานักกีฬาก่อนนักกีฬาหลายคนนะผมดูก่อนนี้คนเอาคลิปมาให้ดูเรื่องวิวที่นักวิ่งอ่ะโอ้โห
0: ใช่ใช่
1: ทะลุทะลวง
0: ลมกรอบมากต่ำกว่า10วินาทีก็มีนักกีฬาหลายคนที่กำลังแข่งขันแล้วก็มีได้เหรียญทองกันมานะครับตอนนี้ก็ได้เหรียญทองกันมาหลายเหรียญแล้วแล้วก็เชียร์อัพนักกีฬาหลายคนไม่ว่าจะเป็นเทคบอลนะได้กว่า3เหรียญเลยนะผมไม่เคยเห็นเทคพี่รู้จักเทคบอลไหมที
1: ่
0: เขาใช้โต๊ะเหมือนโต๊ะปิงปองโค้งๆแล้ว

0: เป็นลูกเหมือนใหญ่เหมือนลูกวอลเลย์บอลน่ะ
1: เออเหมือนปิงปองแต่ว่าใช้ตะก้อใช่ไหม
0: เออเหมือนตะก้อใช่แต่ว่าใช้เล่นบนโต๊ะให้ใครโต๊ะปิงปองแต่ว่าโต๊ะมันจะโค้ง
1: ผมก็งงนะแบบโอ้โหใครคิดกีฬานี้มันยากเลยเล่นได้ยังไง
0: แต่พอมันคล้ายๆทักษะตะก้อประเทศไทยก็เลยสบายเลยก็ได้แชมป์ฝาด3เหรียญโอ้อันนี้เป็นกีฬาที่ผมเห็นแล้วผมก็ทึ่งเคยได้ยินแต่ไม่เคยดูขนาดนี้ว่าดูแล้วก็มีความภูมิใจไปด้วยแล้วก็มีอีกหลายชนิดกีฬานะครับที่ตามติดตามเชียร์กันได้นะครับผมฟุตบอลก็เหมือนกันฟุตบอลอาจจะเข้ารอบนะครับเข้ารอบ2แต่ว่าวันก็ยังวันก่อนเพิ่งแพ้ญี่ปุ่นแต่ว่าก็ชนะมา 2-3 แมตช์รวดก็เลยเข้ารอบไปนะฮะก็ติดตามเชียร์ทัพนักกีฬาไทยเป็นกำลังใจเป็นพลังใจอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคในช่วงการเดินทางไปถึงไม่ว่าจะเป็นที่พักไม่ว่าจะเป็นอาหารการเดินทางรถรับส่งสนามซ้อมโอ้โหเยอะแยะไปหมดก็มันผ่านพ้นไปแล้วก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสกันแล้วกันนะครับ
1: ผม
0: ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกันนะญี่ปุ่นรอบนี้
1: เมื่อวานได้ข่าวว่าเหรียญยกกำลังไทยก็ได้นะผู้หญิงอ่ะเห็นบอกว่าได้เงินมาด้วยนะเหรียญเงินเหรียญทองแดงมาก็ดีถือว่าทำผลงานได้ดีนะปีนี้
0: ทยอยรับเหรียญรางวัลกันไปนะครับกว่าจะจบการแข่งขันต้นเดือนตุลาคมก็น่าจะได้เห็นครับนักกีฬาไทยคว้าเหรียญรางวัลไม่ว่าจะเป็นเหรียญรางวัลทองเงินทองแดงหรือแม้แต่คนที่แข่งขันแล้วก็สู้เต็มที่ได้ไม่ได้เหรียญก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันนะครับพี่เจ๋คุณรุ่งฟ้า
1: เตรียมมาต้องชมเชยนักกีฬาทุกท่านนะครับ
0: ทีนี้ความเป็นเจ้าภาพมันติดค้างแต่เสาร์ที่แล้วแล้วเราไม่มีเวลาคุยกันพี่เจ๋ญี่ปุ่นเหมือนบ้านหลังที่สองของพี่ของคุณรุ่งฟ้าพี่เจ๋ไปญี่ปุ่นบ่อยกว่าไปต่างประเทศพี่ถูกไหมผมพูดถูกไหมพี่ไปญี่ปุ่นมากกว่าประเทศอื่นในโลกใบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ไปมาก
0: เห็นไหมผมพูดผิดที่ไหน
1: มันไม่ใช่มันก็ต้องหลายคนก็เป็นชอบไปญี่ปุ่นนั่นแหละผมก็ว่ามันสะดวกมันเหมือนกับบ้านเราไงแค่อย่างนั้นน่ะใช่ไหม
0: แต่รอบนี้ความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พักนักกีฬาที่ไม่เพียงพอคือเหตุมันก็มีทั้งเหตุปัจจัยภายนอกที่เขาควบคุมไม่ได้แล้วก็ปัจจัยภายในอันนี้เช่นปัจจัยภายนอกคือใกล้ถึงวันแข่งขันก็มีการเพิ่มจำนวนประเภทของกีฬาอีก2ประเภทนะครับแล้วก็มีนักกีฬาเพิ่มขึ้นกว่าที่กำหนดเอาไว้เหตุผลที่2ก็คือว่าเขาเนี่ยมีนโยบายเรื่องของ Zero Waste เขาก็เลยมีมติกันก่อนแข่งแล้วว่าการเตรียมครั้งเนี้ยหมู่บ้านนักกีฬาจะไม่มีการสร้างบ้านนักกีฬาถาวรเหมือนที่เป็นมาเพราะเขาไม่อยากให้สูญเสียทรัพยากรโดยที่ไม่ได้ใช้งานหลังจากจบกีฬาเขาก็เลยหาทางออก2วิธีคือโรงแรมที่พักที่มีอยู่ใน2เมืองนี้นะครับกับใช้เรือสำราญมาเป็นที่พักแทนแล้วก็3คือทำเหมือนคล้ายๆเป็นตู้คอนเทนเนอร์แต่เขาไม่ได้เอาตู้คอนเทนเนอร์มาทำนะครับแต่ทำเป็นเหมือนโครงสร้างลักษณะคล้ายๆตู้คอนเทนเนอร์มันก็เลยเกิดปัญหาว่าเรือที่มาเทียบท่าแล้วให้นักกีฬาพักมันไม่เพียงพอกับปริมาณนักกีฬาแล้วก็การจัดสับหว่างกันระหว่างข้อมูลของนักกีฬากับการเข้าพักเนื่องจากว่าพักมันกระจัดกระจายหลายที่มันก็เลยไม่มีเซ็นเตอร์ในการที่จะดูแลนักกีฬาเพียงพอนี่เกิดขึ้นในระยะแรกๆที่นักกีฬาเดินทางไปถึงอาหารไม่เพียงพอบางคนไปพักที่เรือสำราญก็นั่งรอต้องรอยังไม่ได้เข้าห้องพักก็ปรากฏว่าชื่อมันซับซ้อนทับซ้อนกับนักกีฬาชาติอื่นโอ้โหพี่เลยแบบ 2-3 สัปดาห์ก่อนที่จะถึงช่วงที่เราคุยกันเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็บางคนก็ถึงขนาดแบบว่าไม่น่าเชื่อว่าญี่ปุ่นจะพลาดถึงขนาดนี้แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเหมือนกับทำให้เกิดปัญหาได้มากขนาดนี้อันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบพอสมควรพี
1: ่ครับคือผมแยกนะถ้าแยกปัญหาคือว่าอย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงไอ้การจัดที่พักต่างๆจนใช้เรือสำราญมาแล้วก็โดยที่ไม่สร้างที่พักนักกีฬาแบบทุกๆครั้งนะ
0: พี่เจนหมดเวลาเบรกแรกเดี๋ยวขยายเบรกสองได้ไหม
1: ได้
0: ผมมีคำถามไว้ก่อนให้พี่เจนคิด2นาทีตอบแล้วพอดีว่าเบรกแรกหมดเวลาครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวช่วงหน้าพี่เจคุยยาวๆแล้ววันนี้ผมยังมีอีก2ประเด็นถ้าเราคุยกันทันนะครับเรื่องของสถานการณ์ในบ้านเราที่อาจจะต้องติดตามกับการถอดรหัสทีวีดิจิตอลคือผมไม่อยากคุยเรื่องนี้มากเพราะว่าพี่เจอยู่ในวงการแล้วก็หลายคนตั้งคำถามต่อไปว่าทำไมช่องนี้ทำได้ทำไมช่องนู้นทำไม่ได้แล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไปต่อยังไงนะครับแต่ถ้ามีเวลาคุยกันต่อเรื่องนี้เดี๋ยวพักกันแป๊บนึงครับพี่เจคุณผู้ฟัง
2: สักครู่ครับ CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: มีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำ

0: Thinking Radio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision ประจำวันเสาร์อ่ะเอาเรื่องญี่ปุ่นบ้านหลังที่สองของพี่เจก่อน
6: คือจริงๆเนี่ยต้องแยกปัญหาเรื่องการเรื่องที่พักเรื่องอะไรเนี่ยผมคิดว่าวิธีคิดที่เขาบอกจะลดประหยัดงบมาหรือทำให้เซฟพลังงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ
5: โดยการลดร้อนด้วยอะไรด้วยที่เขาว่ากัน
6: ดีนะผมชอบนะดีพี่คิดดีคือผมว่าไอ้เรื่องใช้เรือใช่ไหมมันก็ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องที่เขารู้สึกว่าไม่เหมือนกับทุกครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจญี่ปุ่นเนี่ยเขามินิมอลอยู่แล้วเวลาไปห้องพักก็จะห้องเล็กๆพอดีอะไรที่พอใช้ก็ใช้อันนี้เป็นซีมอยู่แล้วนั้นถ้าเข้าใจ culture เขาวิธีการอยู่เขาเนี่ยว่าน่าจะพอรับได้ปัญหาที่ผมคิดว่ามันมีปัญหาตามมาคือเรื่องโลจิสติกซึ่งผมก็บวกปัญหาให้เขาอีกเรื่องนึงคือเรื่องสภาพอากาศคุณเจอช่วงเนี้ยนาโกย่า
5: ใช่เขาเจอพายุด้วยไม่ใช่หรอที่นาโกย่า
6: ใช่เจอกับเอ็นจีเกมสักประมาณน่าจะมีสัก2อาทิตย์มั้ง10วันเยอะแต่น้ำท่วมอะไรเนี่ยผมว่าเขาก็จะบรรลุตุ้งกับปัญหาเขาอยู่แล้วนะนั้นตรงนี้เป็นปัญหาที่เขาโดนกระแทกมาก่อนหน้าที่จะเกิดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้พอมาเจอเนี่ยที่ผมคิดว่าอาจจะต้องยอมรับว่าเขาอาจจะพลาดไปเยอะคือเรื่องระบบคือเรื่องการจัดการเนี่ยมันคงยุ่งอยู่แล้วเพราะว่าเจอปัญหาน้ำท่วมอะไรมาแต่ระบบเนี่ยไม่น่าจะมีผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขามีปัญหาเรื่องระบบได้อาจจะเป็นเรื่องของบุคลากรที่ไม่พร้อมเนื่องจาก
5: การรับส่งนักกีฬาจากที่พักไปหรือจากสนามบินว่านอนรอสนามบินกันเป็นชั่วโมงครึ่งวันก็มีนะ
6: คือเนี้ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบแล้วว่าทำไมถึงได้พลาดเช่นอาจจะมีแบ็กอัพอะไรที่มันพลาดจากก่อนที่เกิดเหตุการณ์ก่อนที่เรื่องแข่งขันน้ำจากน้ำท่วมบ่ผมไม่รู้นะต
5: ้
6: องดูแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าคุณต้องเร่งขึ้นมาให้พร้อมเพราะคุณเป็นเจ้าภาพก็ต้องพยายามเพียงแต่ว่า
5: หรือว่าเมืองนี้มันเป็นเมืองผมไม่รู้มันเป็นเมืองรองระดับ3 4ป่ะหมายถึงว่าน
6: าโกย่า
5: ซิตี้หรืออะไรเกี่ยวไหมพี
6: ่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าโอเคมันอาจจะไม่พร้อมเหมือนในโตเกียวขนาดนั้นใช่แต่ว่าก็รู้อยู่แล้วต้องทำอย่างนี้ถ้าคุณใช้พื้นที่แบบนี้คุณก็ต้องมีอะไรรองรับซึ่งผมว่าเขามีเวลาเกมคุณอาจจะน้อยในช่วงที่ผมบอกเมื่อกี้มีเหตุการณ์กระแทกจากภัยธรรมชาติมาก่อน
5: ถูกครับ
6: นั้นอาจจะเนี่ยอาจจะเป็นฝักปักปัจจัยที่เขามีปัญหาได้ผมเดาอย่างนั้นแต่ทั้งหมดเนี่ยไอ้เรื่องระบบที่ทำไมมันรอน้ำบินไรชิโมอันนี้มันเกินไปหน่อยมันน่าจะมีอะไรที่มันแผน2แผน3แผน4
5: คือไอเดียในการใช้พื้นที่ที่มีประโยชน์สูงสุดอันนี้โอเคไอเดียในการทำเป็นเหมือนกับที่พักไม่ถาวรที่เป็นทรงเหมือนตู้คอนเทนต์หรือเอาเรือสำราญมาเนี่ยโอเค
6: ใช่จริงๆผมนี่เชียร์ว่าควรยึดแบบนี้ไปทุกครั้งทำไปเพราะว่าโอ้สิ้นเปลืองมหาศาลแล้วบางทีเราเห็นว่าสนามแข่งขันบางที่เนี่ยบ้านเราก็มีธรรมศาสตร์เนี่ย
5: ที่ธรรมศาสตร์ลังสิตไงล้างอยู่ตัวเนี้ย
6: ก็เนี่ยนะถามว่าไม่อยากพูดว่าล้างแต่มันล้างจริงใช่ไหม
5: ครับถ
6: ูกไม่คุ้มกับการลงทุนไปแต่ว่าอันนี้ก็คือยอมรับว่าเราทำไปแล้วแต่นี้อย่างเงี้ยถ้าทำอย่างนี้ต่อไปในโลกเนี่ยมันเศรษฐกิจไม่มีใครดีหรอกในโลกเนี้ยมันก็แย่
5: มันเกี่ยวกับว่าช่วงหลังเนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศญี่ปุ่นเองก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ไม่ได้ดีนะครับเขาค่อนข้างที่จะมีปัญหามากพอสมควร
6: แล้วสุดท้ายเนี่ยเราต้องยอมรับว่าพอ เราแข่งเนี้ยมีกิจกรรมระดับโลกไปเรื่อยทุกที่นะแล้วก็เป็นอย่างนี้หมดทุกที่ไม่ไหวอ่ะไม่อยากพูดถึงอย่างบราซิลเนี่ยจากบอลโลกไปผมยังไม่อยากจะไปดูแล้วเป็นยังไง
5: มันถึงรอบหน้านี้ใช่ไหม
6: คือถ้าไม่ได้รอบหน้านี่ก็คือรอบที่ผ่านมาเคยจับที่บราซิลใช่ไหม
5: เคย
6: ใช่ไหมแล้วก็สิ่งปลูกสร้างอะไรบราซิลก็มีปัญหาเรื่องนี้สาธารณะอยู่แล้ว
5: อ
6: ันนี้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันก็กระทบกับนักกีฬาที่เยอะเป็นหมื่นคนที่มาแล้วก็เจอปัญหาที่นี่นะใช่ไหมก็มันเป็นเรื่องของ
5: ไอเดียเลยสำราญที่ผมชอบมากเลยนะคือจอดสักสองลำนะผมว่าถ้าลำเดียวไม่พอต้องจอดสักสองลำ
6: มีสองลำ
5: สองลำใช่ไหมเป็นว่าก็สามลำ
6: เพียงแต่ว่า ไอ้โลจิสติกที่มารับส่งจากเรือไปนู่นมันก็จะเพิ่มทราฟฟิกมากขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ย
5: ใช่ใช่
6: มันไม่ได้มีรถไฟฟ้ามาจอดหน้าท่าเรือมันเหมือน
5: กับ
6: มันก็ต้องไปเดินรถไปรับส่งไปอย่างเงี้ยทีนี้อย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ตอนนี้ผมก็ใจว่าญี่ปุ่นก็มีปัญหาเรื่องมรสุมเนี่ยตอนเนี้ยช่วงเนี้ยเราบ้านเราเจอ
5: ไอ้ธรรมชาติด้วยแล้วเศรษฐกิจเขาก็มีปัญหานะ
6: ฝนตกตอนนี้ยังตกมันก็หนักอยู่นะที่ญี่ปุ่นก็หนักนะเราก็หนักนะบ้านเรายังเจอปัญหาน้ำขนาดนี้เลยก็
5: น่าจะเป็นบทเรียนครั้งสำคัญเหมือนกันนะสำหรับญี่ปุ่นรอบนี
6: ้ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ผมคิดว่าประเทศอื่นที่เอาเป็นแบบอย่างหรือแนวคิดหรือการแก้ปัญหาเนี่ยถ้าคุณจะมินิมอลแบบนี้แล้วก็ใช้งบประมาณให้เหมาะสมเนี่ยผมก็ต้องดูเรื่องการรองรับคุณไปใช้จังหวัดหรือเมืองที่มันอาจจะไม่พร้
5: อม
6: เหมือนที่เราเคยคุยกันที่บ้านเราอ่ะจัดเอาคอนเสิร์ตอะไรนะมาลงที่เมืองไทยแล้วก็จะยังไงเนี่ยจัดที่ราชมังคลาเงี้ยเหมือนกันแหละอย่างเงี้ยคุณจุกไหมใช่ไหมคุณเอาระดับโลกมาเล่นแสดงเนี่ยเทเลสวิฟต์
5: ความร้องมีไหมในการที่จะรองรับอีเวนต์ระดับโลกแบบนี
6: ้ใช่ใช่สิงคโปร์ก็ทำได้เพราะเขามีความพร้อมอย่างนี้เป็นต้นก
5: ็ถ้าเราพูดถึงเมืองใหญ่ญี่ปุ่นโอเคปักกิ่งโตเกียวเกียวโตโอซาก้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมพี่ถึงจะเรียกว่าบิ๊กเนมจริง
6: เกียวโอซาก้าหรือว่าทางเหนือก็ได้เมืองหลักอย่างฟุกุโอกะพวกนี้ก็มีความพร้อมนะหรือว่าทางเหนือไอ้ชาวทางใต้ฟุกุโอกะทางเหนือก็เป็นพวกซัปโปโรพวกนี้ก็จะช่วยได้เพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีการเตรียมรองรับมากกว่านี้นาโกย่าก็ไม่ได้เล็กนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่พอขนาดนี
5: ้
6: แล้วพอเจอปัญหาแบบก็ยุ่งอ่ะยุ่งหนักแก
5: ้อะไรก็คงต้องไปทำที่อเมริกาหรือมั้งผมฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเขาก็ถือว่าสักเซสนะเขาไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ
6: คือในแง่ของความพร้อมความอะไรก็ยอมรับว่าพร้อมอ่ะใช่ไหม
5: เขาประชุมองค์การสหประชาชาติฟอรัมที่นิวยอร์กแล้วก็ยังชิ่งมาต้อนรับสีจิ้นผิงที่วอชิงตันดีซีได้แล้วคนก็ประชุมทั้งที่นี่ก็เยอะที่นิวยอร์กก็เป็นหมื่นคนว่าอเมริกาเขาเศรษฐกิจเขาแข็งแกร่งแม้จะมีปัญหาสงคราม
6: มันก็ใช้เงินอย่างนี้แหละคือก็ดูโครงสร้างดูฟาวเดชั่นดูเรียกพื้นฐานของเศรษฐกิจประเทศ
5: มัน
6: ก็ไม่ได้ดีมากก็ไม่ได้ดีมากนะผมว่าก็ไม่ได้ดีมากเพียงแต่ว่าเขาใช้เงินเพื่อจะกระตุ้นเหมือนเราเอาเงินใส่ไปกระตุ้นให้มันขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่า
5: เราก็จะมีการประชุมWorld Bank Forum ที่ประเทศไทย
6: ประมาณตุลาคมซึ่งก็มีวันหยุดต้องแว็กต้องบล็อกเอาไปนะแต่ว่า
5: คนมาก็ไม่ต่ำกว่า 4-5 หมื่นคนนะเห็นเขาว่าตัวเลขคนที่เข้ามาในประเทศ
6: เยอะๆจะเป็นฟอรัมระดับโลกอ่ะซึ่ง
5: อันนี้ศูนย์เศรษฐกิจใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดใช่จัดที่ศูนย์เศรษฐกิจ
6: ต้องยอมรับว่ามันเป็นกิจกรรมระดับโลกต้องยอมเปิดท้ายเขาทางการอ่ะต้องช่วยหน่อยช่วยกันม
5: าก็นี่ก็ฝากเรื่องการเตรียมความพร้อมด้วยกันแล้วกันนะ
6: ใช่
5: ว่าต้องพร้อมแบบว่า 100% แล้วเรื่องของทราฟฟิกเรื่องของการจราจรการเดินทางนะมันก็ต้องพัฒนาต่อยอดกันไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะครับถึงแม้ญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่เคยจัดทั้งโอลิมปิกมานะครับเคยจัดทั้งเอเชียนเกมมาแต่ว่าก็ยังมีจังหวะลอยโหว่ที่ผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นกรณีศึกษาเราก็หยิบยกมาพูดคุยกันสำหรับประเด็นนี้ส่วนเรื่องที่ผมจะพูดเอาเรื่องดิจิตอลทีวีต่อเนื่องจากเมื่อเสาร์ที่แล้วเราพูดถึงช่อง7เขามีการเปิดผังแล้วก็จะทำซีรีส์แนวตั้งเขาจะทำGen AI ขึ้นมาสร้างเป็นละครซีรีส์ตอนที่คนกำลังฮิตนะดูในมือถือเนี่ยโอ้โหแบบเป็นที่เห็นได้ดูไหมเขาใช้ AI มาทำเป็นตัวละครอ่ะ
6: ก็มีคนทำผมก็เคยดูแต่ผมก
5: ็โอ้โห
6: ไม่ชอบอะไรแต่มันเป็นอะไรก็แล้ว
5: แต่ก็เขาก็ไปทางนั้นแล้วเขาเห็นว่าโลกไปทางนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาต้องอยู่ต่อยังไงเขาก็ต้องอยู่ต่อเขาล่มสลายไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นช่องใดๆก็ตามในขณะที่สัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางสครใช่ไหมครับคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก็ชงเรื่องนะครับ8องค์กรรัฐวิสาหกิจซึ่งหนึ่งในนั้นคือบมจ.สมท.แต่เท่าที่ดูเนี่ย7องค์กรเนี่ยมันก็อาจจะขอไปคือชื่ออาจจะไม่คุ้นหูแล้วก็ไม่นึกไม่ออกว่ายังมีกิจกรรมอยู่ไหมเช่นองค์การไพ่อย่างเงี้ยโรงพิมพ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติขออนุญาตพาดพิงเขาเอ่ยชื่อเป็นมาบ้างแล้วหรือแม้แต่อตก.เองซึ่งเราก็เห็นอยู่บางส่วนแต่พอมันเป็นหนึ่งในนั้นมันเป็นอสมท.เพิ่งเป็นบริษัทเดียวที่อยู่ในมหาชนในตลาดหลักทรัพย์มันก็เลยทำให้เกิดความถามที่เริ่มเป็นห่วงว่าสัปดาห์หน้าก็จะมีการชงเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า8องค์กรนี้จะมีการทำบริหารจัดการหรือวางแผนฟื้นฟูอะไรยังไงแล้วก็ผมได้ยินกระแสคนพูดเหมือนกันว่าถ้ารายได้ มันไม่ไหวจริงมันต่อสู้กันไม่ไหวก็มีแอสเซทสิทรัพย์สินเยอะแยะนู่นนี่นั่นที่ดงที่ดินที่เขาเริ่มจะมาบริหารจัดการไอ้อย่างเงี้ยมันขายทรัพย์สมบัติเก่ามันจะไปได้ยาวแค่ไหนมันจะไปไหวเหรอพี่โอเคไม่ใช่แค่สองช่องนี้ผมว่าอีกนิดนึงเวิร์กพอยต์ก็มีปัญหาเราเห็นกันอยู่เวิร์กพอยต์มีการรีแบรนด์เปลี่ยนโลโก้ใหม
6: ่
5: มีการนำทีมมืออาชีพมาบริหารนะครับแล้วก็แต่ว่าทางพี่ตาหรือว่าพี่จิกก็ยังเป็นผู้บริหารในองค์กรสูงสุดอยู่แล้วก็มีการปรับนู่นนี่นั่นนะครับผู้บก.ข่าววางขั้นก็ออกไปเพราะว่าจะต้องรีนเรื่องของฝ่ายข่าวก่อนหน้านี้เรื่องละครก็มีการยุบแผนเรื่องการทำละครไปก็ยังเน้นเรื่องของวาไรตี้และเกมโชว์ต่างๆผมว่าแต่ละช่องมันก็มีปัญหาแตกต่างกันแต่ว่าทำยังไงมันจะพาเรื่องนี้ให้มันรอดไปถึงจุดหมายปลายทางผมก็ยังนึกไม่ออกก็เลยต้องฝากท่านอดีตผู้บริหารหลายๆช่องอย่างคุณเจษฎาช่วยวิเคราะห์เรื่องนี้หลายคนเป็นห่วงพี่อันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะครับที่เราจะคุยกัน
6: คือจริงๆมันอยู่ที่ว่าแต่ละคนมีเขาเรียกอะไรต้นทุนที่ต้นทุนเรียกสะสมได้ยังไงอ่ะอย่างคอนเทนต์อย่างความสามารถในการทำรายการหรือว่าฐานผู้ชมอะไรพวกนี้
5: ต้นทุนไม่ได้หมายถึงเงินทองหรือแอสเซทใช่ไหมพี
6: ่เงินเป็นปัจจัยที่หลังมันเรื่องแรกคือเรียกคอมเพเดนซีหรือความสามารถในการทำรายการแล้วกันแล้วอย่างเงี้ยเวิร์กพอยต์มีเรื่องมีกองกี่เรื่องเกมช่อง7ช่อง3มีเรื่องคอนเทนต์ในอดีตมีละครมีอะไรว่าไปนะช่อง9มีอะไรก็ต้องดูแต่เขาบอกเราคุยไปทีแล้วว่าช่อง9มีสำนักข่าวไทยซึ่งเป็นแฟลกชิพอ่ะเป็นตัวหลักนะมีคอนเทนต์ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ร่วมดำเนินรายการแล้วก็เช่าเวลาเราซึ่งเราก็มีครับไม่ค่อยได้เก็บไว้อ่ะก็หลุดไปเรื่อยก็มีปัญหาทีนี้แล้ววันนี
5: ้แม้แต่สำนักข่าวไทยเรายังมีบุคลากรที่มีคุณภาพนะแข็งแกร่ง
6: ข่าววันนี้คุณสู้ข่าวมือถือข่าวอะไรได้ไหมล่ะ
5: โอ้ก็ยากนะ
6: ก็ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเขาก็คุยอย่างนี้เรื่องว่าความน่าเชื่อถือเราพูดแล้วเราต้องขยายออกไปอีกว่าแปลว่าอะไรไม่เชื่อถือไม่ใช่ว่าข่าวเร็วข่าวสดมันสดกันหมดทุกคนอะไรเนี้ยมันเร็ววันนี้สู้ไม่ได้งั้นต้องบอกว่าความน่าเชื่อถือคืออะไรต้องขยายเอาเนื้อหาเอาความรู้มาแจกแจงสังเคราะห์หรือวิเคราะห์ได้แล้วก
5: ็
6: ที่เห็นได้ว่ามันคืออะไรอันนั้นผมว่าต้องขยายความออกไปหรือข่าวต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยได้ฟูข่าวต่างประเทศเท่าที่ควรนะเมื่อก่อนทำเยอะนะเดี๋ยวหายเยอะละ
5: เมื่อก่อนดังใช
6: ่
5: ไหม
6: อ่ะเนี่ยช่องผมดูช่อง9สมัยก่อนข่าวต่างประเทศต้องดูช่อง9เพราะว่าผมเชื่อเอ้ยมันทันมันได้จอดได้วิเคราะห
5: ์
6: ทีนี้ชูทำได้ดีกว่าเนี่ยเจนเนี่ยทำไม่ดีกว่า
5: เจนเอ็นผมเห็นคนดูข่าวต่างประเทศเจนเอ็นเยอะนะนี่ต้องยอมรับจริง
6: ข่าวเศรษฐกิจข่าวอะไรเขาทำได้ดีลึกอันนี้ต้องไปดูอ่ะตอนนี้กลับมาที่องค์กรฐานะองค์กรสปทก็ต้องถือว่าเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดทรัพย์เป็นรัฐถือหุ้นจริงแต่อยู่ในตลาดทรัพย์ก็เมื่อเป็นตลาดทรัพย์ก็ต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่ในตลาดก็ดูมีนักวิเคราะห์มีอะไรอยู่ก็ต้องไปบริหารจัดการคนละแบบก็ต้องมานั่งดูว่า1องค์กรเนี่ยโอเคมีสื่อในมือจริงอ่ะมีทรัพย์สินมีที่ดินมีแล้วก็ว่าจะ transform ยังไงจะปรับเปลี่ยนยังไงตอนนี้ว่าไป
5: เห็นไหมพี่ต้องแยกเรื่องแรกที่พี่พูดถึงคือคุณมีต้นทุนยังไงอยู่ก็คือคอนเทนต์ที่คุณมีความแข็งแรงที่คุณมีแข็งแรงจริงไหม
6: ครับคอนเทนต์หรือความ
5: เด่นไหมฐานผู้ชมมีพอไหมอย่างที่พี่พูดเมื่อกี้
6: ใช่มีอะไรบ้างมีดีอะไรบ้างอย่างนี้ดีกว่าม
5: ีมีดีอะไรบ้างโอเคต้องมาหาคำตอบตรงนี้ก่อนว่าคุณมีดีอะไรบ้างเหมือนเวิร์กพอยต์มีดีอะไรช่องเจ็ดมีอะไรช่องสามมีอะไรวันมีอะไรทูมีอะไรแล้วก็เรื่องของอะไรฮะเรื่องของคนบุคลากรหรือเมื่อกี้พี่พูดถึงเรื่องของแอสเซทด้วยใช่มั้ย
6: ก็คือบริษัทเนี่ยสปทจำกัดมหาชนมีทรัพย์สินอะไรบ้าง
5: โอเค
6: ห้องทรงอะไรพวกนี้เป็นทรัพย์สินที่ดีมั้ยใช้ได้มั้ยที่ดินอาคารบริเวณพระรามตรงสำนักงานใหญ่มีพื้นที่อย่างเงี้ยมูลค่าเท่าไหร่ว่าจะใช้ประโยชน์อะไรต้องมานั่งคิดต้องพิจารณาละ
5: โอเค
6: ทีนี้ก็ต้องมานั่งพอจัดบุ๊กก็มานั่งจัดสรรดิว่าไอ้ที่เรามีดีเนี่ยมันดีแล้วมันไปกับโลกข้างหน้าเลยไหมไปไหมไปไหวไหมไปยังไงไปในแบบไหนส่วนเรื่องใบอนุญาตเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงหรอกถึงเมื่อไหร่หมดเนี่ยต้องอยู่ที่เขาเรียกอะไรคนวางแมปซึ่งกำลังมั่วๆอยู่เนี่ยกสช.เนี่ยว่าจะจัดการยังไงใช่ไหมถ้ามันมีจังหวะมีแพลตฟอร์มมีอยู่มันจะไปไหมไปในราคาไหนที่มันไปได้หรือว่าแพลตฟอร์มมันรวบรวมแล้วเราควรจะอยู่ตรงไหนในนั้น
5: ดูตัวเองก่อนดูแลตัวเองก่อนไอ้นี่ที่เราไปควบคุมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ให้มันเดินตามเกมมันไป
6: คือที่ผ่านมาเนี่ยเราดูแบบคือผมเนี้ยเราพูดบอกช่องทั้งเก้าเลยสำนักข่าวไทยคือตอบสั้นจังเลยผมก็ไม่เข้าใจทำไมไม่คิดวิทยุไม่มีเหรอ
5: ต้นมีแต่ที่เราทำอยู่นี่ก็วิทยุไง
6: ไม่ใช่ซื้อไม่ได้ขึ้นวิทยุนะ
5: ครับ
6: เนี่ย รายการอ่ะแบรนด์อ่ะ
5: คอนเทนต์ของวิทยุใช่ไหม
6: ได้มีกี่อันอ่ะกีฬา Thinking Radio เมดมโน7
5: พวกนี้ทุกทุ่งมหานคร
6: มันก็คือมันมีคอนเทนต์อะไรมีศักยภาพมีความแข็งแกร่งอะไรมีเน็ตเวิร์กอะไรก็ต้องไปรวมกองแล้วมันคือทุกอย่างเป็นคอนเทนต์หมดไม่ต้องอยู่บนทีวีอย่างเดียวมันทุกวิทยุอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้างอ่ะจะผสมผสานยังไงจะจัดอะไรคือบางทีคนจัดวิทยุเก่งๆก็มีใช่ไหมทำอะไรเขาได้บ้างใช่ไหมมี
5: การบริหารจัดการภายในองค์กรยังไงเป็นรัฐวิสาหกิจความอุ้ยอ้าย
6: อันนั้นเป็นปัญหาที่ทางรัฐต้องคิดเยอะกว่านี้ละที่เดิมคิดว่าเราถือหุ้นอยู่แล้วถือหุ้นอยู่แล้วก็ปันผลมาแล้วก็ปล่อยไปอย่างเงี้ยถึงเวลาตอนนี้จะขายหุ้นทิ้งก็ไม่ได้ราคาหรอกหุ้นที่มีไม่กี่บาทเองใช่ไหมมันคือพูดว่าขายหุ้นทิ้งมันฟังดูมันเหมือนง่ายแต่ว่า
5: ขายหุ้นนี้ไม่ถือว่ากระทรวงการถอนตัวไม่ถือหุ้นใหญ
6: ่คือคงถอนหมดไม่ได้ต้องค่อยๆถอนให้มันต่ำกว่า 50% ก่อนสิ่งแรก
5: เพื่อประโยชน์ในด้านไหนพี่อันนี
6: ้เอ้ากรุงไทยการบินไทยอย่างเงี้ยตัวอย่างไหมว่ามันคล่องตัวขึ้นอย่างไร
5: เอาการบินไทยนี่เห็นชัด
6: กรุงไทยก็เห็นชัดกรุงไทยตอนนี้คุณพยงนี่ไม่ใช่พนักงานรับ
5: อ๋อไม่ถือว่าพวกนี้คือกระทรวงการเขาถือหุ้นน้อยแล้วเหรอฮะ
6: ต่ำกว่า 50% ไง
5: อ๋อ
6: กฎหมายก็อยู่ที่แค่กฎหมาย2ฉบับคือมหาชนกับตัวกฎหมายธนาคารอย่างเงี้ยเขาก็บริหารจัดการทำโปรดักต์อะไรไปแข่งกับ
5: ใช่
6: ก็โตขึ้นเยอะแน่นอน
5: ใครเน็กอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลย
6: คือผู้ถือหุ้นก็คงมีสิทธิ์โหวตตามสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นน่ะถือสิทธิ์เป็นใหญ่สุดก็ต้องโหวตได้แต่ว่าสุดท้ายนโยบายมันโดนกรองโดยบอร์ดโดยอะไรก็ว่าไปเหมือนกันแค่ตรงนี้เราต้องปลดล็อกให้ได้ก่อนไม่งั้นเนี่ยถามว่าคุณจะทุบจะสั่งคุณก็สั่งไม่ได้หมดเพราะคุณก็ไม่มีเวลามานั่งดูทั้งหมด
5: ครับ
6: แล้วได้แม้กระทรวงคลังเองหรือว่าสำนักนายกเองก็ไม่ได้เก่งพอจะบอกว่าบริษัทสื่อทำทีวียังไงมันบอกไม่ได้หรอกเขาเป็นเขาเองอยู่แล้วพวกนี้เขารู้เขาเองแต่คุณไปจำกัด
5: คนละสาขาอาชีพเป็นคนละความเชี่ยวชาญ
6: มีความเชี่ยวชาญเขาอยู่แล้วปล่อยเขาทำงานไปแต่ถ้าเป็นว่าคุณต้องดูว่าถ้าคุณถอยมาเนี่ยซึ่งตอนนี้มันก็มีประเด็นนะผมเดานะว่าจะขายก็ใหม่ก็มีปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าจะขาดทุนเกิดความเสียหายกับรัฐแล้วมันไปปัญหาพวกนี้ปัญหาข้อกฎหมายก็ต้องไปดูไปวันก่อนผมไปมีโอกาสไปประชุมที่ไทยพีบีเอสที่นั่นก็มีประเด็น
5: จะควบรวมในพีบีเอสไหม
6: เนี่ยวันนั้นคนที่ไทยพีบีเอสก็บอกว่าเอ้ยมีประเด็นความเสี่ยงเรื่องควบรวมสองทอผมถามว่าเสี่ยงยังไงอ่ะมันหนึ่งข้อหนึ่งอย่าเพิ่งไปคิดว่าคือคุณเรามีทุกคนมีภารกิจของประเทศอย่างนั้นไม่ใช่เฉพาะสองช่องนี้นะตัวแบงค์พันก็มีประเด็น
5: ช่อง11
6: ทีวีของอะไรนะการกีฬาก็มีประเด็น
5: ทีสปอร์ต
6: คือพวกนี้ของรัฐหมดแหละ
5: ใช่
6: นามคือพวกนี้ทำหน้าที่อะไรช่อง5ก็มีประเด็นก็ทุกอย่างเป็นรัฐอย่างเงี้ยแล้วจะทำภารกิจอะไรแล้วภารกิจมันแตกต่างกันยังไงใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ไหมอะไรพวกนี้มันมีประเด็น
5: เขาดูเขาดีเขาจะรับเผือกร้อนเหรอ
6: มันก็ร้อนทุกคนเลยเด็กเขาดูคนก็เด็กทั้งคู่แหละดันหมดผมมันเด็กหมดแหละใช่ไหมคุณ
5: เป็นกันเลยเหรออ
6: ้าวไทยพีบีเอสไม่ได้เงิน 2,000 ล้านทำอะไรทำเป็น
5: ไหมเขาได้อยู่จาก
6: ถ้าไม่ได้ทำเป็นไหม
5: ก็เขาก็ต้องไปนั่งหารายได้กันอื่นๆเพิ่มเติมทั้งนั้นตอบยาก
6: อสมทหาให้เป็นตายยังไม่ได้พันเดียวเอง
5: ม
6: ันก็ไม่ได้ง่ายหรอกกรมแม่พันเนี่ยมีงบประมาณมาลงอ่ะถ้าไม่มีงบประมาณมาลงเนี่ยหาเองได้ไหมนั่นคือคำตอบ
5: ถ้าสมมติอสมทได้เงินมาจากภาครัฐเหมือนที่ไทย PBS ได้หรือช่อง11ได้เราจะทำได้ไหม
6: ก็จะกลับมาวิธีการที่เดิมคือว่าโอมานมีตังเท่าไหร่ทำเท่านั้นแล้วตกลงภารกิจคืออะไรคุณไม่สามารถจะแข่งขันกับช่องอื่นได้หมดแล้วคุณจะอยู่ยังไงถูกไหมคือเราต้องคิดแบบนี้เหมือนเวลาที่ผมเคยพูดเรื่องทีบอกว่าเรามีอะไรก็เอาฟรีทั้งรถไฟถูกทางด่วนฟรีผมไม่เข้าใจคือเราต้องมันเป็นกลไกของการใช้ทุนและผลตอบแทนอยู่แล้ว
5: ไม่เกิดการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
6: ใช่ผมไปพูดไงบอกว่าเราต้องรู้ว่าคอสเป็นอย่างนี้ทำไปจะหนุนอะไรก็หนุนไปจะซับซิดี้คนเดือดร้อนก็เดือดร้อนไปแยกกันอย่าไปปนกันไม่งั้นเดี๋ยวคุณกลไกการพิจารณาผิดแล้วใช่ไหมอันนี้เหมือนกัน
5: เวลาพี่นาทีครึ่งพี่ในฐานะอดีตผู้บริหารอสมทโดยตรงเนี่ยพี่ยังเชื่อมั่นว่าไปได้มีคอนเทนต์หรือความสามารถในองค์กรยังไง
6: ผมไม่ได้คิดว่าจะคือผมอย่างนี้หนึ่งมันต้องทำอะไรบางอย่างคือคุณมีทรัพย์สินอยู่โอเคว่าผมจะผิดนะสัก 3,000 ล้านมั้งถ้าผมคิดแ
5: บบ
6: ตัวที่เหลืออาศัย 4,000 ล้านมูลค่าตลาดอะไรเงี้ย
5: ครับ
6: ต้องทำอะไรบางอย่าง คุณจะเนี่ยจะให้เช่าแล้วก็ว่าไปผมก็ไม่คิดว่าจะง่ายนะที่บอกเปิดให้เช่าประมูลเลยเนี่ยไม่รู้จะจบเมื่อไหร่แต่ว่าโอเคมันเป็นจุดหนึ่งละมีเงินมาละต้องทานซองธุรกิจยังไงไอ้เรื่องที่บอกว่าไปประมูลช่องเลิกคิดต้นทุนที่ได้มาสมมติจะไปเอาช่องทีวีใหม่แล้วก็ชาวบอกว่าคิดปีทั้งนี้ไหวไม่ไหวคิดมาไอ้โครงข่ายที่จะลงทุนไปแล้วจะกลับยังไงก็ต้องให้รัฐมันพิจารณาว่าจะเชยยังไงว่ามาก็จะจาไปจบ
5: คร
6: ับสองถ้ามีแล้วตอนนี้จะสื่อแพลตฟอร์มมากมายคุณจะทำอะไรอันนี้ความเก่งมีอะไรบ้างสำนักข่าวไทยมีแบรนด์ดีก็ต้องรักษาไว
5: ้
6: วิดีโอมีแบรนด์ดีรักษาไว้ทำไงต่อยอดยังไงแล้วก็ดึงมาทำคอนเทนต์เนี่ยเราจัดทัวร์จัดโปรแกรมแล้วก็เป็นการต่อยอดทั้งนั้นแหละก็ไปรวมหัวเด
5: ็กอย่างลูกทุ่งมหานครเขาก็เบอร์หนึ่งของลูกทุ่งไทยเลยนะคนฟังเยอะมาก
6: ช่อง7ช่อง3เขามีต้นทุนแบบนี้เหมือนกันเขาเดินมาชาวบ้านเนี่ยโอ้ยทำไมทุกคนเข้าสึกเวลเข้าช่อง7อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันมันก็มีว่าคุณจะดึงพวกนี้ขึ้นมาได้ไหมล่ะจิตวิญญาณมันมีได้ไหมล่ะต้องทำนะตอนนี้ถามว่าทำด้วยตัวเท่าไหร่ไหมได้ตัวต้องหอมลงเล็กลงอะไรไม่ต้องตัดทิ้งต้องเฉือนไปบางงานยังไม่ต้องมีแล้วก็ได้ยอมรับเพราะไม่ใช่เฉพาะทีวีนะAI เข้ามาแทนคุณแล้วคุณต้องเปลี่ยนวิธี
5: คร
6: ับอันนี้ก็ต้องปรับตัวเองเรื่องนี้เยอะ
5: เหมือนลีนองค์กรใช่ไหมพี่เห็นนั้นนะ
6: ถูกต้องไม่ต้องคิดเลยว่า
5: คนแค่นี้ต้องลดอีกเหรอพี
6: ่โอ้โหจริงๆแล้ว
5: ลดไปหลายรอบแล้วนะ
6: มันบางทีบางอย่างเนี่ยเดินไปจะเห็นว่าบางทีก็ไม่ได้จะทำอะไรเหมือนกันนะคือคนเยอะเนี่ยบางทีผมเคยเจอหลายที่แล้วเผื่อว่าจะทำอย่างนี้เผื่อแล้วมีงานยังไงไม่มีมันก็ต้องไม่ต้องทำอ่ะถูกไห
5: ม
6: ก็ต้องคิดอย่างนี้จริงๆนะเพราะมันจะไม่มีมันจะลำบากเรื่อย
5: ๆรอฟังวันประชุมครม.อาทิตย์หน้าดูซิว่าเขาจะยังไงเรื่องอะไรนะคำถามสุดท้ายเดี๋ยวนี้15วินาทีจริงๆแล้วความเป็นไปได้ในการควบรวมกับไทยพีบีเอสกี่เปอร์เซ็นต์พี
6: ่ผมว่าต่ำกว่า 50% 20% 30% ประมาณนี
5: ้โอ้น้อยมาก
6: คือกฎหมายมีปัญหาแน่นอน
5: โอเค
6: แล้วก็มีปัญหาเยอะ
5: ไม่ง่ายแล้วก็มีปัญหาโอเคเพราะนั้นเนี่ยดูแลแล้วทำตัวเองให้ดีก่อนเดี๋ยวมันที่ข้อ1ข้อ2ข้อ3ที่พี่เกตพูดถึงมีทรัพย์สินมีอะไรบริหารจัดการยังไงแล้วคอนเทนต์อะไรโดดเด่นก็จะสร้างมูลค่ามันยังไงแล้วก็ลีนองค์กรให้มันคล่องตัวกว่านี
6: ้
5: โอเคมันไม่ใช่สูตรสำเร็จแต่ผมเชื่อว่าคนฟังแล้วสามารถนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้ทุกๆเรื่องทุกๆราวนะครับในวันนี้หมดเวลาครับพี่เกตเดี๋ยวเสาร์หน้าเราคุยกันใหม่ยังมีอีกหลายเรื่องราวผมอยากให้พี่ถอดรหัสทายาทธุรกิจที่เขาเก่งๆแต่ละตระกูลเนี่ยก็ทำกันยังไงโอ้ตายแล้วนะฮะตังกันเหลือเกินในหลายธุรกิจก็สามารถขยายได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนถอดรหัสความสำเร็จทายาทธุรกิจนี่มีอีกหนึ่งโจทย์ที่น่าสนใจวันนี้คุณเจษฎาวงศ์จ่าผมรำพงษ์แจ้งจิตลาคุณผู้ฟังพร้อมกันครับพี่เจษเราสามารถเจอกันขอบคุณมากพี่สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจ่าดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
7: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network

0: ขวัญถูกตัดขาดสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ตำบลสะขวัญอำเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วยังคงวิกฤตหลังมวลน้ำจำนวนมากไหลเข้าท่วมพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่งผลบริเวณสะพานคลองสะทึงพระสะทึงซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญที่ประชาชนใช้สัญจรจากพื้นที่ตำบลสะขวัญเข้าสู่ตัวเมืองสะแก้วเชื่อมต่อไปยังถนนสาย359มุ่งหน้าจังหวัดฉะเชิงเทราถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติขณะนี้เส้นทางบริเวณดังกล่าวถูกตัดขาดเกือบทั้งหมดรถยนต์ทั่วไปรถกระบะและรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้มีแต่รถใหญ่ซึ่งเป็นรถไถของชาวบ้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระดมกำลังเข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ภายในพื้นที่คาดว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบและรอการช่วยเหลือประมาณ100กว่าคนทางนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมีหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดติดค้างอยู่ภายในพื้นที่จึงต้องเร่งวางแผนลำเลียงออกมาได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวแรงขณะที่กลุ่มฝนเริ่มเคลื่อนตัวสู่ภาคตะวันตกมากขึ้นโดยรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์รองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตโพสต์ข้อความศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติอัปเดตสถานการณ์ความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากโดยพบว่าภาพการคาดการณ์รายวันยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้โดยเน้นไปที่พื้นที่ภาคตะวันตกและภาคกลางบางจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีกลุ่มฝนเริ่มเคลื่อนตัวสู่ภาคตะวันตกมากขึ้นราชบุรีเพชรบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมชัยนาทนครสวรรค์ตากกำแพงเพชรสำหรับพื้นที่กทมและปริมณฑลและจังหวัดอื่นๆในภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกระดับปานกลางถึงหนักปริมาณฝนจะเริ่มลดลงตามลำดับอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่27กันยายนยกเว้นพื้นที่ภาคตะวันตกหลังจากนั้นตั้งแต่28กันยายนจะเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่ภาพการรายชั่วโมงของปริมาณฝนในวันนี้ช่วงเช้ามีฝนตกในกทม.และปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกเน้นไปที่จังหวัดตราดและจันทบุรีส่วนช่วงบ่ายฝนเริ่มเบาลงไปตกหนักมากพื้นที่ภาคตะวันตกคือจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมนครสวรรค์ตากกำแพงเพชรควรวางแผนการเดินทางและวันนี้มีน้ำท่วมรอการระบายหลายเส้นทางขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครฝนสูงสุดในกทม.เขตจตุจักรวัดได้210มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึงเวลา7นาฬิกาพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกหนักมากปริมาณฝนสูงสุดในทุกจุดวัดที่เทศบาลสงเคราะห์เขตจตุจักรวัดได้สูงสุด210มิลลิเมตรจุดวัดสอคลองเจ้าคุณสิงห์เขตวังทองหลาง205มิลลิเมตรที่จุดวัดสะพานสูง203มิลลิเมตรพญาไท203มิลลิเมตรถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4 201มิลลิเมตรโดยมีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลักจำนวน66จุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Radio Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10

0: 6ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
5: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
6: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
9: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสาเสวนาเสาที่26กันยายน2569สวัสดีครับคุณมนตรีครับสวัสดีครับแฟนๆรายการเสาเสวนาทุกท่านครับนะครับก็วันนี้มาพบกับแฟนๆรายการในช่วงเวลาของเรียกว่าฟ้าฝนนะครับก็ต้องบอกว่าตกกันอย่างหนักนะครับชุ่มฉ่ำนะครับชุ่มชื้นแล้วก็ซึมเศร้านะครับหลายท่านนั้นเนี่ยนะครับก็มีปัญหาว่าด้วยเรื่องของกระแสนะครับน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของตนเองแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยเรียกว่าแทบจะทุกภาคและทุกจังหวัดนะครับรู้สึกว่าดูเหมือนคุณมนตรีนะครับจะยังไม่ได้เข้ามาน่าจะมีปัญหาเรื่องระบบของการสื่อสารนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับในส่วนของฟ้าฝนเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่ามันก็มีการประกาศเตือนกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าในส่วนของเพจเรื่องของสภาพอากาศนะครับหรือว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานั้นจะถูกด้อยค่าไปจากในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็จะสร้างปัญหาให้กับในส่วนของการประกาศเตือนแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลก็ออกมานะครับบอกว่าเอาอยู่นะครับแต่บอกว่าการเอาอยู่ของรัฐบาลเนี่ยนะครับประชาชนก็ไม่เชื่อมั่นนะครับแล้วก็ตอนนี้มันมีความชัดเจนแล้วนะครับว่าในส่วนของความเอาอยู่ของรัฐบาลนะครับมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะครับเอาละในส่วนของตรงนี้นะครับช่วงที่รอสัญญาณจากคุณมนตรีจอมพันธ์อยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับก็คงจะตามเข้ามานะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยในหลายพื้นที่นะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็ประสบกับปัญหาเรื่องของน้ำบ่าเข้าท่วมนะครับบ้านเรือนหรือพื้นที่เกษตรกรนะครับหรือพื้นที่เกษตรกรรมนะครับอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่ามันจะ ไปกันถึงไหนอ่ะต้องใช้คำแบบนี้แล้วกันนะครับอย่างล่าสุดนี่นายกรัฐมนตรีซึ่งท่านอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับก็ตอนนี้สั่งข้ามทวีปมาเลยย้ำทุกหน่วยเตรียมอพยพเครื่องสูบน้ำนะครับแล้วก็เตรียมอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเตรียมบุคลากรให้ครบนะครับพร้อมรับน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะดูแลประชาชนนี่นะฮะก็ปรากฏว่าในส่วนของนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศนะครับเอาละคุณมนตรีครับยังไม่มีสัญญาณตอบรับจากทางพี่มนตรีนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบปัญหาอะไรนะครับมัวแต่เก็บข้าวของขึ้นที่สูงอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่มนตรีเข้ามาก็คงจะได้พูดคุยกันหรือว่าเอ๊ะน้ำท่วมสายเคเบิลเรื่องของระบบอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าแถวอสมทนี่ก็ตอนนี้ก็เจิ่งนองไปด้วยน้ำนะครับนายกบอกต้องเตรียมให้พร้อมนะเนี่ยนะครับเตรียมให้พร้อมนะแล้วก็ให้ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นี่ล่าสุดทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเมื่อวานนี้ก็บอกว่านะครับได้สั่งให้มีการเร่งระบายน้ำจากกรมชลประทานนะครับให้ระบายน้ำออกให้อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับชาวบ้านก็บอกว่าโอ้ยนะฮะแหมอันนี้ผมเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงแฟนๆรายการเสาเสวนาทุกท่านนะคือระบายน้ำออกไปที่คลองรังสิตแล้วไปไหนอ่ะเพราะว่าในที่คลองรังสิตเนี่ยใครที่เป็นแฟนรายการเสาเสวนามาต่างกันต่างวาระเนี่ยก็คงจะทราบอยู่ว่าผมก็พูดทุกครั้งว่าในบรรดาช่วงของฤดูน้ำหลากเนี่ยนะครับน้ำจากพระนครศรีอยุธยานะครับมันก็จะหลากมาที่ทุ่งรังสิตนะครับแล้วก็ถูกระบายลงคลองทุ่งรังสิตน้ำที่หลากมาจากทางนครนายกมาจากเทือกเขาใหญ่มันก็ระบายลงนะครับคลองรังสิตหรือว่าทุ่งรังสิตเดิมเนี่ยคราวนี้เนี่ยในเมื่อครูคลองนะครับในส่วนของคลองสาขามันยังเต็มไปด้วยผักตบนะครับเต็มไปด้วยเรื่องของสิ่งกีดขวางซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็มีปัญหาและอุปสรรคกับการระบายมันจะประบายไปตรงไหนมันก็ท่วมนะครับในส่วนของพื้นที่พี่น้องเกษตรกรหรือชาวบ้านที่อยู่หมู่บ้านจัดสรรแถวรังสิตปทุมล่าสุดที่ผมดูเรื่องของบรรดาข้อความในโซเชียลนี่เขาก็จะถ่ายรูปนะว่าโอ้บรรดาในส่วนของคลองเรียบคลองรังสิตเนี่ยนะครับได้เข้ามาท่วมถนนรังสิตนครนายกเป็นช่วงๆเนี่ยนะครับตั้งแต่เมตรหนึ่งถึงเมตรกว่าเนี่ยเลื่อยไปตลอดเนี่ยนะฮะเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าประชาชนทุกหย่อมย่านนะครับก็ได้รับความลำบากจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับหลายคนบอกว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นบางคนเนี่ยเกิดความตระหนกอกสั่นขวัญแขวนนะครับไม่ใช่ขวัญหายนะมันเป็นแขวนไว้ให้ตระหนกอยู่ตลอดเวลาไหมมันจะเหมือนปี54หรือเปล่านะครับมันจะเหมือนปี54หรือเปล่าที่น้ำท่วมขนาดนั้นเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าแม้ว่าจะไม่ถึงปี54มันก็น้องๆปี54แหละสถานการณ์ตอนนี้ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาก็เคยออกประกาศเตือนนะครับแต่ก็เหมือนว่าจะดูด้อยค่าจากบรรดาเกรียนคีย์บอร์ดหรือว่าในส่วนของนักเรียนโซเชียลทั้งหลายยิ่งในส่วนของเพจนะครับของเพจข่าวเกี่ยวกับเรื่องฟ้าฝนอากาศนะครับเขาก็โพสต์เรื่องนี้แต่อาจจะใช้คำที่มันรู้สึกว่าไปกระทบแล้วก็ถูกตีความไปต่างๆนานานะครับเรียกว่ามหาอุทกภัยก็เลยปรากฏว่าก็โดนด้อยค่าไปอีกนะครับแล้วก็ตอนนี้เองผลที่ออกมาเนี่ยมันก็น่าจะนะครับทำให้ทราบได้ว่ามันมหาอุทกภัยหรือไม่เอาละผมเห็นภาพคุณมนตรีมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณสุปันสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในทุกช่องทางนะฮะฝนตกน้ำท่วมนะฮะมันก็เลยอาจจะทำให้ระบบการสื่อสารมันสะดุดกลับมาแล้วเชิญคุณสุปันต่อครับ
9: ผมน่ะเป็นห่วงกลัวคุณมนตรีจะเก็บของขึ้นที่สูงอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทุกบ้านเนี่ยคุณมนตรีเมื่อเช้านี่ผมเข้าไปท่องโซเชียลตั้งแต่เช้านะตีห้ากว่าๆนะปรากฏว่าทุกบ้านบอกน้ำล้อมไปทุกด้านแล้วนะครับบางบ้านเนี่ยก็ถ่ายคลิปสารวนอยู่การยกของขึ้นที่สูง นะครับบางบ้านบางคนนี่นะครับก็โพสต์ไหนมึงว่ามึงเอาอยู่มึงเอาอยู่จริงๆเพราะมึงไม่สนใจอะไรเลยมึงแหมมันจะเป็นคำตีความไปทางหยาบคายนะคุณมนตรีเอาแบบนี้ก็แล้วกันคำว่าตอนนี้เองเนี่ยบางคนก็มายังลูกฮาอยู่นะยังขำอยู่นะที่รัฐบาลท่านออกมาแถลงเอาอยู่นะท่านกรุณามากแล้วท่านไม่กล้ารับอะว่าท่านไม่ไหวแล้วท่านก็บอกเป็นในๆว่าเอาอยู่คราวนี้ถ้าท่านบอกว่าเอาอยู่เนี่ยพวกเราก็ต้องทำตรงข้ามกับท่านนะนะแบบนี้อีกนะฮะแหมตอนคุณมนตรีผมเห็นท่านรองนายกนะครับออกมาเนี่ยผมก็สะดุ้งเฮือกเลยเอาอีกแล้ว
1: คุณทรงศักดิ์ทองศรี
9: เนี่ยนะครับก็บอกว่าเอาอีกแล้วเหรอมันสะดุ้งเลยมันสะท้อนสะท้านสะเทือนเลยพอผมเนี่ยคุณมนตรีก่อนท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีท่านบอกท่านเอาอยู่เนี่ยคุณมนตรีผมรีบโทรศัพท์เลยนะ
1: เก็บของ
9: บอกรถมอเตอร์ไซค์เจ้าประจำเลยบอกพี่อีกหนึ่งชั่วโมงมารับผมออกจากสวนตะวันสองเดียวนี้เขาบอกอ้าวทำไมนะเห็นบอกว่าอีก2วันจะออกมาบอกผมดูทรงแล้วเนี่ยนะครับจากสภาพฟ้าฝนเนี่ยแล้วก็ทางท่านรองนายกท่านบอกเอาอยู่เนี่ยผมไม่ไว้ใจแล้ว
1: ครับ
9: เพราะเดี๋ยวผมออกจากสวนไม่ได้คุณมนตรีก็ปรากฏว่าก็พี่ที่เป็นมอเตอร์ไซค์รับส่งกันประจำเนี่ยก็ไปรับผมออกมาจากสวนนะแล้วก็ส่งขึ้นรถตู้บ้านนากลับเข้านครนายกท่ามกลางฝนตกมาอย่างหนักตลอดทางเลยเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยน้องที่เขาบ้านตรงข้ามกับสวนเนี่ยเขาก็เดินจ้องๆนะเขาบอกพี่เปิดวิดีโอคอลหน่อยจ้องไปปรากฏว่าขึ้นหน้าแข้งคุณมนตรีในสวนตะวันสองนะฮะ
1: อันนี้คุณสุปันอยู่ที่สวนใช่ไหม
9: นี่ตอนนี้อยู่กลับมาอยู่ที่บ้านที่คลองสามวาบ้านช้าง
1: ไม่น่าผมก็ยังงงๆว่าสวนตะวันสองฝนไม่ตกหรือยังไงฉากหลังก็ยังเป็นต้นไม้ร่มครึ้มอยู่เลยอ๋อเดี๋ยวนี้ทันสมัยนะ
9: ทันสมัยเพราะว่าม
1: ีวงมีวออะไรกับเขาด้วย
9: นะครับเพราะว่าถ้าจะเป็นฉากหลังที่บ้านชายมรดกนี่มันก็คืออพยพกองชั้นหนังสือที่อยู่ในนอกบ้านนะคุณมนตรีที่เขาเรียกอะไรนะไอ้ที่เขาทำเป็นที่โรงรถอ่ะผมเอาไปทำเป็นที่อ่านหนังสือผมไงตอนนี้เพราะน้ำมันเอิดขึ้นมาแล้ว
1: ย้ายของ
9: ก็ย้ายของมันดูลบลุงลังเนี่ยนะครับก็เลยใส่ภาพหลังเข้าซะหน่อยผมคิดว่าหลายบ้านเป็นแบบนี้คุณมนตรี
1: คร
9: ับนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าทุกระทมกันพอสมควรผมเห็นบางบ้านไล่เก็บของกันนะแล้วก็เข้าไปดูพี่น้องผองเพื่อนที่อยู่ตามริมคลองนี่บอกว่าตอนนี้โอ้สนุกสนานเขาบอกว่า
1: ผมเห็นภาพขออภัยคุณสุปันที่แฟลตกลางเคหะคลองจันทร์ที่เราคุ้นเคยสมัยที่เราเรียนหนังสืออยู่ที่รามคำแหงโอ้โหมีการส่งภาพแชร์กันเข้ามาคือหนึ่งนะฮะแฟลตคลองจันทร์เนี่ยจะเป็นหลุมลึกลงไปเป็นแอ่งไงคุณผู้ฟังถนนสุขาภิบาลหรือที่อยู่ด้านรอบนอกนะที่ติดกับทะเลสาบนั้นน่ะมันสูงนะและอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านท่าโรงพักหัวหมากที่จะตัดมาทางการเคหะคลองจันทร์ก็สูงเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นแอ่งลงไปเนี่ยนะคือเขาย้ายรถกันตั้งตีสามตีสี่แต่บางคันย้ายไม่ทันนะฮะน้ำเกือบมิดหลังคารถนั่นคือสภาพที่เกิดขึ้นนะตอนเนี้ยคงไม่ต้องบอกว่าไม่หนักอ่ะมันหนักกันเหมือนกันหมดหนักมากหนักน้อยเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยหนึ่งก็คือพูดที่เล่นจริงๆก็คือคำว่าเอาอยู่นั้นกลายเป็นคำต้องห้ามไปเรียบร้อยแล้วนะไม่ควรที่จะพูดนะพอพูดแล้วเนี่ยมันเอาไม่อยู
9: ่
1: ม
9: ัน
1: ก็เลยจะกลายเป็นประเด็นแล้วแต่น้ำท่วมเชื่อนี้ทุกครั้งเนี่ยนะคนที่จะถูกตำหนิก็คือผู้ว่ากทม.แต่หนนี้รัฐบาลรับไปเต็ม
9: ๆ
1: นะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่เฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะกินพื้นที่ไปอีกหลายๆจังหวัดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีเคยไปขึ้นเวทีไปบอกกล่าวกับที่น้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าน
9: ้
1: ำจะไม่ท่วมแล้วสสพรรคภูมิใจไทยของท่านที่มายื่นประท้วงในสภาเมื่อวันพฤหัสบดีท่านก็ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะท่านก็เชื่อข้อมูลจากรัฐบาลของท่านที่บริหารอยู่ก็ไปบอกกับชาวบ้านว่าปีนี้ปลอดภัยแต่กังวลอยู่อย่างเดียวก็คือเรื่องภัยแล้งไม่มีน้ำท่วมแน่นอนนะก็ยังไม่ทันขาดคำนะมากันนะตอนนี้นี่คือถ้าผมเห็นในกรุงเทพมหานครเนี่ยโดยเฉพาะแยกเกษตรนะแถวไปจนถึงประชาชื่นแล้วฟังจากข่าวต้นชั่วโมงของสำนักข่าวไทยเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่างานนี้มันหนักจริง
9: ๆหนักครับคุณมนตรี
1: 200มิลลิเมตรนะเกือบจะ หลายหลายเขตอ่ะมันก็เลยกลายเป็น
9: พื้นที่200มิลลิเมตรก็โอ้โหคุณมนตรี
1: นะตั้งแต่จตุจักรยันวังทองหลาง
9: อ่
1: ะอันนี้คือปริมาณน้ำฝนที่เขาวัดได้
9: คร
1: ับ ฮะและเนี่ยคุณประภาพรส่งมาจาก
9: บางนาแบริ่งพี่ประภาพร
1: บางนาเอาอยู่ค่ะตกลงดีแล้วพี่ประภาพรแต่เมื่อวานผมเกือบเอาไม่อยู่นะผมกลับมาจากในเมือง
9: เดี๋ยวคุณมนตรี
1: ฮะ
9: พี่ประภาพรบอกว่าก็เอาอยู่ค่ะหมายถึงยังไงต้องมองอีกมุมนึงหรือเปล่าที่ตอนนี้เป็นค่านิยมไปแล้วถ้าบอกว่าเอาอยู่นี่แสดงว่ามันโล่งโจ้งมันไม่มีอะไร
1: ก็คงจะต้องขนเหมือนกันก็เอากำลังขนคือผมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเอาเรื่องไม่ได้เรื่องส่วนตัวแล้วเพราะว่าทุกคนประสบปัญหาเหมือนกันหมดผมก็จัดรายการกับพี่โก้และชพลเหล่าวานิชเสร็จสรรพบอกพี่วันนี้ต้องวางแผนนิดหนึ่งเพราะว่าฟ้าครึ้มบอกน้องอีกคนนะหนุ่มพัดพงษ์สำเนียงสนองด้วยว่าแต่วันนี้ต้องรีบไปแล้วแหละนะเพราะเราจะต้องเผื่อเวลาเอาไว้เยอะๆและทุกครั้งเนี่ยผมเนี่ยออกจากนู่นบ่ายสองนะบ่ายสามห้านาทีก็ถึงบ้านและเมื่อวานน่ะด้วยความที่เราก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ตรงจากพื้นที่แถวนี้อยู่แล้วถ้าฝนตกตกหนักนะให้เลี่ยงทางเมกะบางนาผมก็อ้อมเข้าด้านหลังมาซอยลาซานเพื่อที่จะเข้าสีด่าน22โอ้โหคุณสุปันครับนะทางนู้นก็คงจะหนักแต่ทางนี้ก็ไม่ด้อยไปกว่ากันเพราะไม่ขยับจอดนิ่งอยู่ครึ่งชั่วโมงทีนี้พอขยับออกมาได้นะก็เลยบอกน้องทีมงานน้องยาดาบอกว่าพี่ขอเข้าทางโทรศัพท์เบรกแรกเพราะว่าคุณอภิรักษ์เมื่อวานติดภารกิจแล้วก็คุณวิสุทธ์นะก็บอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาช้าหน่อยนะครับก็ผมก็เลยอ๋อคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาในบังเอิญว่าในผมไปถอยโทรศัพท์ซึ่งมันไม่ได้ใหม่หรอกนะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วล่ะต้นปีขออภัยแล้วไอ้หูฟังที่อยู่ข้างในกระเป๋าน่ะมันเป็นหูฟังที่ใช้กับรุ่นเดิมที่มันกลมๆอ่ะอันนี้มันแบนๆ
9: เจอเหมือนผมเคยเจอ
1: แล้วผมจะทำยังไงมือหนึ่งก็ประคองพวงมาลัยนี่แต่บังเอิญรถมันไม่เร็วน้ำท่วมค่อยๆกระดึ๊บผมก็เลยใช้เอาหูฟังเอาโทรศัพท์แนบหูก็จัดรายการเบรกแรกจนประคองตัวเองเข้ามาถึงบ้านนะแล้วทีนี้คนข้างๆบ้านปกติเขาจะไปรับลูกที่โรงเรียนเขาก็จะสักห้าโมงเขาก็กลับแต่เมื่อคืนเข้ามาหลังสองทุ่มแล้วเจอปัญหาเหมือนกันอ่ะนี่ก็เอามาเล่าสู่กันฟังเพราะฉะนั้นนาทีนี้หน่วยงานราชการผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งหลายไม่ต้องเตือนแล้วครับ
9: ไม่ต้องเตือน
1: นะฮะช่วยเหลืออย่างเดียวเยียวยาดูแลจะจัดการปัญหาอย่างไรเท่านั้นแหละครับ
9: จะบอกไม่ต้องเตือนได้ไงเมื่อเช้านี้9โมง22นาที32นาทีปภ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาเตือนน้ำท่วมก็บอกว่ากรุงเทพมหานครแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตและมีแนวโน้มสูงขึ้นพื้นที่ที่มีอยู่ริมคลองที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและหลีกเลี่ยงการจราจรตรวจสอบการเดินทางหากต้องการขอความช่วยเหลือให้ติดต่อสำนักเขตนะครับให้ติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่นะครับก็เขาเตือนมาเมื่อตอน9โมงกว่านะสงสัยรอดูสถานการณ์อยู่นานไงเพราะว่าอาจปภ.เขาก็เชื่อมั่นรัฐบาลไงว่าเอาอยู่โดยลืมไปว่าตัวเองเป็นหน่วยงานที่ต้องเฝ้าระวังเป็นอันดับ2จากรัฐบาลไง
1: ผมเห็นมีครอบครัวหนึ่งที่ลาดพร้าว101เขาขอความช่วยเหลือมาตั้งแต่ประมาณสักตี4ตี5หรือยังไงเนี่ยคือมีคนแก่อยู่ในบ้านแล้วก็คนป่วยติดเตียงแล้วก็มีเด็กแล้วก็ต้องไปคีโมที่โรงพยาบาลด้วยอะไรด้วยน้ำนะหน้าบ้านเนี่ยถ่ายไม่เห็นเสร็จสับเลยติดต่อไปตรงนั้นก็บอกว่าประสานไปตรงนี้ก็บอกเอาละสุดท้ายเนี่ยจนกระทั่งต้องส่งข้อความมาอีกรอบหนึ่งผมไม่แน่ใจอ่ะจนกระทั่งสื่อก็เอาไปนำเสนอกันนะเพื่อที่จะให้เห็นว่าตรงนี้มีผู้ที่รอรับการช่วยเหลืออยู่อ่ะได้รับการช่วยเหลือหรืออย่างลาดพร้าว101น่าจะเป็นเขตบางทองหลางนะ
9: ครับผม
1: นะสุภา
9: พบางทองหลางฮะ
1: ก็นั่นแหละคือขอความช่วยเหลือตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างยันสางแล้วสายแล้วก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมเป็นอย่างไรครับคุณสุปันครับ
9: คือผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยแฟนรายการเสาเสวนาเรานะครับก็มีท่านสองท่านก็บอกเอ้ยทำไมไปด่าแต่รัฐบาลไม่ด่ากทมเลยกทมเนี่ยการระบายน้ำอยู่ที่กทมนะไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะอำนาจการจัดการบริหารการระบายน้ำในกทมเนี่ยอันนี้เนี่ยผมเองก็คิดตามอยู่นะแต่ก็เอ๊ะแล้วถ้ากทมระบายน้ำจะน้ำออกไปไหนอ่ะในเมื่อรอบนอกกทมเป็นการดูแลบริหารการจัดการน้ำของรัฐบาลอ่ะของกรมชลประทานอ่ะนะครับ มันก็ถึงระบายออกไปยังไงก็คือในเมื่อน้ำนอกเขตกทม.มันท่วมเข้ามาหมดระบายยังไงมันก็ระบายไม่ออกอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าตั้งคำถามตรงๆนะนะครับสทนช.
1: ครับ
9: กรมชลประทานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมไม่อยากจะพูดว่าท่านได้เตรียมแผนในการเผชิญเหตุหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องที่การจะสร้างนู่นสร้างนี่เนี่ยผมก็ไม่อยากพูดเพราะว่าผมเองก็เป็นคู่กรณีอยู่ด้วยไงคุณมนตรีผมก็พยายามไม่อยากจะแล้วผมเนี่ยไปที่สภาเรื่องของกรรมธิการน้ำสภาผู้แทนราษฎรเขาเชิญไปให้ข้อมูลเนี่ยนะคุณมนตรีนะผมก็บอกเขาตรงๆอ่ะผมเองเนี่ยถ้าไม่อยากจะพูดอะไรแต่เห็นระบบการตอบคำถามแล้วมันแถไปแถมาเนี่ยผมก็ไปขอก็ยกมือพูดเป็นคนสุดท้ายนั่นแหละเขาก็บอกว่ารวบๆหน่อยนะผมก็รวบๆผมบอกผมฟังข้อมูลแล้วมันแถผมก็บอกเป็นข้อมูลที่ท่านแถไปแถมาไม่ตอบคำถามที่ชาวบ้านเขาต้องการเนี่ยผมบอกหลักๆเนี่ยเรื่องของการทำผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับทางกรมชลประทานก็บอกผู้เชี่ยวชาญกรมชลประทานก็บอกว่าขุดลอกคลองเก่านะครับไม่ต้องทำเอไอไม่ต้องทำผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแต่เราพอเราเอาแผนที่ขึ้นชาร์ตที่เห็นมันคลองเก่าตรงไหนอ่ะท่านดัดแปลงและท่านดัดแปลงรูปแบบของคลองอ่ะก็เงียบไม่มีคำตอบแล้วผมก็ถามว่าที่บอกว่าชาวบ้านไม่คัดค้านน่ะในรายงานน่ะชาวบ้านเขาแสดงความคัดค้านมาตั้งแต่2ถึง3ปีที่แล้วล่ะเขาก็บอกอ๋อนั่นเป็นรายงานฉบับที่1แต่รายงานฉบับที่2เนี่ยเรายืนยันชัดเจนว่ามีชาวบ้านคัดค้านผมบอกงั้นขอดูรายงานฉบับที่2หน่อยเพราะไม่มีผลผูกพันไงคุณตรีเขาก็บอกเขาก็เงียบไม่ตอบผมก็บอกถ้าคุณไม่ได้เอามานี่คุณไม่มีความพร้อมนะพออีกเรื่องนึงถามว่าการคุ้มทุนของโครงการเพราะต้องไปกู้เงินเขาถึง160,000 ล้านเนี่ยก็ตอบไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญในส่วนของกรรมธิการเองก็ช่วยชาวบ้านตั้งคำถามนะก็ปรากฏว่าตอบอะไรไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยถ้าจะมาเอากันตรงนี้เนี่ยนะครับที่ว่าเอาอยู่เนี่ยชลประทานทำอะไรอยู
1: ่
9: สทนช.ทำอะไรอยู่นะครับมันก็เลยกลายเป็นความอลเวงอลวนไปทั้งหมดแล้วตอนนี้บอกว่าเริ่มมีกระแสนะคุณมนตรีนะบอกก็นี่ไงที่น้ำท่วมอยู่จุกบันเนี่ยก็เพราะว่ามีชาวบ้านไปค้านไม่ให้คุณ
1: เป็นจำเลยอีก
9: เป็นจำเลยผมก็บอกอย่ามาอ้างแบบนี้นะผมก็บอกตรงๆอะอย่ามาอ้างแบบนี้นะเพราะที่ผ่านมาคุณไม่เคยทำอะไรเลยไง
1: คร
9: ับ กลับกลายเป็นว่าชาวบ้านเนี่ยที่5จังหวัดที่คลองจะพาดผ่านคุณมนตรี
1: ครับ
9: ชาวบ้านเขาก็บอกนี่ขนาดยังไม่มีคันคลองสูง6 เมตร 9 เมตรตามที่เป็นออกแบบมาเลยนะนี่ขออนุญาตนะคุณมนตรีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมขออนุญาตกสทช.นะผมไม่เอาคำพูดป้าแม้หรอกเอาคำพูดชาวบ้านทั่วไปก็บอกมึงยังระบายน้ำลงคลองไม่ได้เลยแล้วต้องมีคันคลองสูง6 เมตร 9 เมตรแล้วฝังท่อระบายน้ำจากพื้นที่เดิม2 เมตรเนี่ยความกว้างของท่อระบายน้ำเราก็ไม่รู้เขาจะฝังกี่จุดนะคุณมนตรีแต่เขาชี้แจงไว้คือความกว้างของท่อเนี่ย2 เมตรเนี่ยนะ
1: ครับ
9: เขาบอกมันไม่ท่วมพวกกูตายหาหรอเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยเราต้องช่วยตัวกันเองครับช่วยตัวกันเองแล้วผมคิดว่าในส่วนของเขตต่างๆกทม.นี่ต้องตั้งศูนย์ต้องตั้งวอร์รูมนะคุณมนตรี
1: ต้องตั้งวอร์รูมว่าเขาตั้งวอร์รูมแล้วก็เฝ้าเกาะติดสถานการณ์นะแล้วก็เล็งอย่างเมื่อวานเนี่ยก็เริ่มประกาศเป็นเขตภัยพิบัติใน3 เขตก่อนเป็นนำร่องหนองจอกสวนหลวงคันนายาวนะด้านตะวันออกของกทม.บ้านคุณสุปันเนี่ยเป็นจุดที่น้ำจะไหลผ่านในทางนั้นและก็แบบช่างบังเอิญเนี่ยคุณสุปันเนี่ยฝนมันลงชุกลงหนักลงต่อเนื่องและปริมาณมากที่สุดแถวคลองสามปลาตั้งแต่เมื่อวาน
9: คุณความสามวานี่ยังไม่ประกาศนะเป็นเขตอุบัติภัยนะแต่คลองสามวาคนในคลองสามวาก็คิดแล้วมันจะระบายออกทางไหนวะเนี่ยเขตภัยพิบัตินี่มันรอดไปหมดแล้วนี่มีนบุรีหนองจอกใช่ไหม
1: ค
9: ันนายาวนี่มันไปหมดแล้วนะแล้วก็คุณมนตรีนะด้วยประสบการณ์ส่วนตัวนะผมไม่เคยเห็นฝนในพื้นล่างนะที่ตกทั้งวันทั้งคืนตกแบบหนักสลับเบาแบบนี้นะในชีวิตไม่เคยเห็นนะแต่ถ้าพูดถึงบนยอดดอยบนสันดอยหรือบนที่สูงที่ผมเคยย่ำอยู่มากสมัยเป็นหนุ่มๆเนี่ยอันนี้เคยเห็น
1: 7 วัน 7 คืนไม่หยุดก็มีไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันนะคุณสุปันผมเป็น
9: อย่าพูดแบบนี้อย่าพูดแบบนี้คุณมนตรีเดี๋ยวท่านอธิบท่านรองอธิบดีท่านบอกไม่เคยมี
1: คือกรุงเทพไม่เคยมีสารภาพนะฮะผมมาอยู่ที่นี่10 ปีนะไม่เคยท่วมถึงในหมู่บ้านเลยคุณสุปัน ที่มันท่วมเพราะว่าน้ำในคลองสำโรงคลองสาขาคลองวัดปลัดเปลี่ยนคลองบางพลีมันล้นหมดแล้วน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยฝนแช่เนี่ยมันก็ไปไม่ได้เลยครับมันก็อยู่ข้างในเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ยังเวลารถผ่านถ้าวิ่งเร็วสักหน่อยน้ำก็จะกระเพื่อมเข้ามาถึงที่จอดรถในบ้านก็เป็นอย่างนี้ประมาณสักปีสี
9: ่
1: อ
9: ัน
1: นี้ก็คือมาอยู่นี่สิบปีก็เพิ่งเห็นครั้งแรกแล้วก็ฝนทางบ้านผมเรียกฝนซึงตกแบบต่อเนื่องนะไม่ได้เห็นแสงเดือนแสงตะวันที่ว่านี่แหละอันนี้ทางเหนือเขาเรียกฝนซึงแล้วก็ตกหนักจนกระทั่งภูเขามันอุ้มน้ำไม่ไหวก็กลายเป็นน้ำป่าทะลักลงมานั่นแหละคือต่างจังหวัดนะ
9: ครับถ้าเป็นต่างจังหวัดเคยเห็นคุณมนตรีเพราะเคยไปเป็นครูอาสาสอนบนดอยอยู่อะไรอยู่เราจะเห็นเนี่ยก็ชาวบ้านบางพื้นที่เขาเรียกตกซ้อแซ่ซ้อแซ
1: ่
9: นะครับแล้วก็คือจะตกสู้สู้สู้สู้มาแล้วก็เบาลงมาหน่อยตกซอกซักซอกซักซอกแซ่แล้วก็สู้สู้สู้ลงมาเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเคยเห็นแล้วก็จะตามมาด้วยดินสไลด์ภูเขาถล่มลงมานะครับแต่ภาคพื้นล่างเนี่ยเพิ่งเคยเห็นครั้งเนี้ย
1: ก็ถือว่าเป็นการถอดบทเรียนร่วมกันก็แล้วกันคุณ
9: ไม่ถอดได้ไหมคุณ
1: ไม่ถอด
9: มันล่อนจอนแล้วกางเกงในก็ไม่เหลือแล้วตอนนี้
1: คือผมเนี่ยไปเห็นการอธิบายของนักวิชาการด้านน้ำผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายแหละทำให้เราได้เห็นภาพอ่ะคือถ้ามันตกทุกครั้งเนี่ยมันตกแล้วมันก็จะไปเลยไงแต่เนี่ยพอมันตกเนี่ยตอนนี้หยุดนะคุณสุพันธ์ปล่อยสักพักมันจะวนกลับมามันก็จะลงหนักอีกรอบนึงสลับกันไปอย่างเนี้ยตลอดทั้งวันเพราะมันเป็นวงกลมวนกลับมาที่เดิมวนกลับมาที่เดิมเมื่อถึงวงรอบเหมือนวงเวียนอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าคงเป็นประสบการณ์ร่วมกันกระมังครับผลแบบนี้ครับ
9: คือสันสารายการจะบอกแหมสุปันกับมนตรีนี่คึกคืนจังนะพูดถึงเรื่องน้ำท่วมมันเป็นความตลกเศร้าอะท่านผู้ฟังอะมันตลกคืนอะ
1: เนี่ยคุณรูม1218บอกตั้งแต่เกิดมากรุงเทพช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกต่อเนื่องนานที่สุดที่เคยเจอเลยครับผมไม่ได้คนกรุงเทพนะพี่รูมแต่อยู่กรุงเทพมาตั้งแต่ปี20นะก็เพิ่งเจอเหมือนกันครั้งนี้นั่นแหละที่มันตกแบบไม่ลืมหูลืมตาแล้วก็ตกต่อเนื่องอย่างเนี้ยนี่ครั้งแรกอีกเหมือนกันครับก็ไม่ต่ำกว่ากี่ปีปี20ตอนนี้จะปี70อยู่แล้วเนี่ย40ปีแล้วนะฮะ
9: ครับอันนี้นะคุณมนตรีตบท้ายด้วยช่วงนี้นะอันนี้ผมเหน็บแนมนะผมออกตัวเลยเหน็บแนมแล้วก็เสียดเย้ยนะนะครับผมเห็นเขามีการไปยื่นฟ้องเพจที่ลมฟ้าลมฝนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมนิดนึงก็คือคนที่ไปยื่นเนี่ยนะฮะผมก็ต้องบอกว่าเป็นคุณสนธิยานะอย่าไปจำผิดอย่าไปจำผิด
1: สวัสดีสวัสดี
9: คุณสนธิยาสวัสดีเนี่ยเขาไปฟ้องนะครับเขาไปยื่นฟ้องนะครับเพจที่ในส่วนของขอประทานโทษนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยไปฟ้องนะครับเรื่องของเพจข่าวทีลมฟ้าอากาศนะครับว่านำข้อความตื่นตระหนกเข้าสู่ระบบนะครับเขาไปฟ้องเลยผมก็อยากให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบทรัพย์สินเสียหายเนี่ยไปฟ้องกับคุณสนธิยาหน่อย นะครับว่าคุณสนธิยาเนี่ยแหละเอาข้อความไอ้อย่างเงี้ยนะครับเข้าสู่ระบบเหมือนกันเนี่ยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยก็ปรากฏว่าในส่วนของเพจทีลมฟ้าอากาศนี่เขาก็บอกว่าอ้าวที่ผมพยากรณ์ออกไปเนี่ยผมดูจากอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับคือตอนนี้เรื่องของเพจดินฟ้าอากาศเนี่ยคุณมนตรีมันอยู่ไปทั่วไง นะครับบ้านเราเองเนี่ยอย่างคุณมนตรีเนี่ยเข้าแอปพลิเคชันของดินฟ้าอากาศนี่ก็ดูได้แล้วผมยังรู้เลยว่าสีกระอางบ้านผมเนี่ยฝนตกเท่าไหร่จะหยุดตกเมื่อไหร่ นะครับอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็ถ้าไปดูภาพถ่ายดาวเทียมมันจะทำให้เราเห็นเลยนะครับคุณสนธิยาเนี่ยนะครับคุณสนธิยาสวัสดีเนี่ยเขาก็ไปบอกว่าแหมนำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนก็ไปฟ้องเพจในส่วนของทีลมฟ้าอากาศผมก็อยาก
1: ไปฟ้องที่ไหนคุณหนุ่มปันที่
9: ไปฟ้อง
1: ไซเบอร์ตำรวจ
9: ไปฟ้องเนี่ยต้องฟ้องที่ฟ้องอาญาคุณมนตรีไปแจ้งความแจ้งความนะผมก็อยากให้ชาวบ้านที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยไปแจ้งความกับคุณสนธิยามั่งอันนี้บอกออกตัวเลยนะอันนี้เนี่ยบอกว่าไม่ได้มีอันนี้เนี่ยวางบทบาทสื่อไว้ชั่วคราวคนมนตรีเพราะว่า
1: ผมไม่แน่ใจบ้านพี่เขาอยู่แถวไหนผลของหรือยังก็ไม่รู้คุณปัน
9: คือมันคืออย่างที่เปิดประเด็นไว้คุณมนตรีในภาวะที่สังคมด้อยค่ากรมอุตุแล้วก็เรื่องของเพจรายงานสภาพอากาศเนี่ยมันก็ต้อง ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะนะครับก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็พยากรณ์ออกมาแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ระบบระบายน้ำข้างล่างเนี่ยการบริหารการจัดการน้ำเนี่ยสามารถที่จะรองรับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เพจหรือแอปพลิเคชันที่เขาทำเรื่องของรายงานสภาพอากาศกันหรือเปล่าเนี่ยแหละนี่คือปัญหา
1: แต่กรมอุตุเนี่ยผมฟังมาคือเอาละเขาก็พยายามปรับมาตลอดนะเกี่ยวกับเรื่องของการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการให้ข้อมูลภาษาที่มันจะได้ทันกับยุคสมัยเพราะตอนนี้ต้องทำงานแข่งกับเพจข่าวทั้งหลายแหละแต่กระบวนการผมฟังนักวิชาการเขาบอกว่าเรื่องนี้ขั้นตอนกระบวนการทำงานเนี่ยมันจะแตกต่างกันกับเพจข่าวเพจข่าวเนี่ยปุ๊บผิดถูกยังไงก็สามารถที่จะสื่อสารได้ทันท่วงทีแต่กระบวนการขั้นตอนของทางการ
9: เนี่ย
1: โอ้มันต้องประชุมต้องสารพัดอย่าง
9: กว่าจะอนุมัติว่าจะรายงานแบบนี้นะคุณมนตรีคืออันนี้พูดในฐานะคนที่เฝ้าติดตามการทำงานของกรมอุตุนิยมวิทยามาโดยตลอดนะตั้งแต่สมัยข่าวคุณปีชาทรัพย์โสภาก่อนเนี่ยแต่ก่อนมันจะมีเส้นแบ่งเส้นลุ่มรองที่จ
1: ูชาวบ้านไม่รู้ฟังยาก
9: ฟังแล้วกูพอมารับผิดชอบข่าว SMS ของ INN คุณมนตรีจำได้ไหม
1: ครับ
9: คุณมนตรีต้องเป็นแฟนประจำของข่าว SMS INN เนี่ย
1: 29บาทแต่ก่อนใช้มาเป็นหลายปีมากจนเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วมันหายไปเลย
9: ดอกแรกเนี่ยจะส่งข่าวสภาพอากาศรายงานฝนฟ้าจะตกไม่ตกนะ
1: ครับ
9: ตอนแรกผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่เข้าใจนะคนที่รับข่าวก็ไม่เข้าใจบอกอุ้ยทำไมต้องส่งข่าวพยากรณ์อากาศข่าวแรกมันเสียเวลาเพราะแต่ก่อนเขาจะให้เราส่งได้7ข่าวต่อวันไงคุณมนตรี
1: ครับ
9: นะครับก็บอกก็ไปทำอย่างอื่นดีกว่าผมเนี่ยกับคุณชุมชัยแก้วแดงเดลุงแล้วก็นั่งค
1: ุยพี่ลุงนะฮะ
9: ก็นั่งคุยกันก็บอกจีนยันว่าจะต้องส่งข่าว SMS สภาพดินฟ้าอากาศน้องๆเขาบอกพี่จะส่งทำไมบอกไม่รู้นะพี่โตมาจากบ้านนอกว่ะคุณชุมชัยก็บอกผมก็โตมาจากบ้านนอกเวลาจะหว่านปุ๋ยเวลาจะตากข้าวเวลาจะฉีดยาฉีดอะไรเนี่ยให้ผลหมากรากไม้เนี่ยบางทีชาวบ้านเราไม่รู้เรื่องไงคุณมนตรี
1: ครับ
9: ไปใส่ปุ๋ยไปฉีดยาเนี่ยพอฝนตกมาสู้เนี่ยมันหายไปเลยนะหมายถึงมันละลายหายไปเลยนะมันก็เป็นการเตือนภัยแล้วก็บอกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนในเมืองเนี่ยจะคิดแบบเนี้ยก็จะรู้อ๋อไอ้ผ้าที่ซักตากไว้ตามชายคาคอนโดเนี่ยจะได้เจ็บซะหน่อย
1: จะได้วางแผนชีวิตหน่อย
9: ฮะก็เลยน้องๆเขาก็เข้าใจนะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเป็นผู้บริหารระดับสูงของสำนักข่าวไอเนียนเขาก็เข้าใจเขาบอกเออมันก็มีเหตุมีผลนะเพราะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนไปดูได้เลยใครที่เป็นแฟนข่าวของ SMS สำนักข่าวไอเนียนเนี่ยดอกแรกข่าวแรกที่จะไปคือเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศแล้วเรื่องนี้นะที่เป็นเรื่องฮากันมากนะอันนี้ขอนินทาเพื่อนหน่อยละกันคุณมนตรีข่าวนี้จะถูกดูแล้วก็ถูกกรองถูกคิดคำโดยคุณชุมชัยแก้วแดงตื่นมาประมาณตีห้าเพื่อจะมาส่งข่าวนี้ข่าวเดียว
1: โอ
9: ้ไม่ว่าจะไปอยู่ต่างประเทศอยู่อะไรนี่คุณชุมชัยจะต้องส่งข้อความมาแล้วยิงดอกนี้นะเป็นความรับผิดชอบของคุณชุมชัยคือมันคนเดียวส่งได้เลยไงแต่ตัวมุจนิยมวิทยาในคุณมนตรีผมมีเพื่อนทำงานอยู่ที่นั่นนะเขาบอกโอ้ยสุพรรณมันไม่ได้ส่งง่ายๆเหมือนที่ทุกคนคิดนะเขาบอกมันจะต้องคิดวอร์ดดิ้งทำไปแล้วเนี่ยจะต้องส่งไปจะต้องไปก่อนจะออกพยากรณ์จะต้องไอ้คำนี้มันจะสร้างความกระทบหรือเปล่ารัฐบาลจะว่าเราสร้างความตื่นตระหนกหรือเปล่าไอ้ตัวนี้ถอดออกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นคุณมนตรี
1: ครับก็ความรับผิดชอบแตกต่างกันครับเพราะว่าเขาเองก็จะต้องรายงานความเคลื่อนไหวให้ข้อมูลแล้วก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบในรอบด้านผมฟังรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานให้สัมภาษณ์กับเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการทำงานและภาษาที่ใช้อย่างที่คุณสุปันบอกถ้าจู่ๆไปบอกว่าน้ำจะท่วมที่เขาใหญ่ซึ่งตอนนี้เขาปิดขึ้นแล้วนะเพราะเขาเกรงว่าน้ำป่ามันจะลงนั่นเท่ากับว่าทั้งเขาใหญ่นะทั้งหมดพื้นที่แต่นั้นคนจะไปได้ยังไงเพราะน้ำจะท่วมทั้งที่มันเป็นจุดบางจุดเฉพาะแต่ไม่สามารถลงในรายละเอียดได้ทั้งหมดก็คงจะต้องสื่อสารออกไปให้มันภาษาที่มันไม่ได้หวือหวาก็เข้าใจอยู่นะครับแล้วอย่างเมื่อวานผมเห็นเพื่อนพ้องน้องพี่เราท่านอุ้ยนะมารายงานแหกขี้ตาตอนตีสามใครก็จะมาดูซึ่งจริงๆเนี่ยเขาก็จะรายงานอย่างต่อเนื่องทุก3ชั่วโมงแต่ไม ไม่ได้มาย้อนดูว่า3ทุ่มเขาก็รายงาน6โมงเขาก็รายงานแต่ไปหยิบเอาตอนตี3มาตำหนิ
9: โอ้ยคุณมนตรีเรื่องนี้เขาพัฒนานะเขามีคลิปที่มาปล่อยแบบที่คุณมนตรีว่าเป็นนั่งจัดรายการเหมือนกับผมกับคุณมนตรีในสตูเลยนะแล้วก็มีการเตือนการย้ำอะไรของเขาอีกนะเพียงแต่ว่า1คือต้องยอมรับนะผมคิดว่าพี่น้องที่คมตุนิยมวิทยาต้องทำงานหนักคือต้องบอกว่าต้นทุนต่ำไงเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับแล้วก็คนไม่สนใจแล้วมาในภาวะโซเชียลด้อยค่าด้วยก็ผมในฐานะที่ติดตามมาตลอดเนี่ยผมให้กำลังใจนะผมให้กำลังใจนะครับแล้วก็พยายามเถอะครับสักวันหนึ่งเนี่ยคนจะเห็นนี่ขนาดเราคุยกันเนี่ยก็ยังมีคนมาด้อยค่ากรมตุอยู่เลยนะคุณตีนะ
1: คือตอนหลังเนี่ยในสายตาของประชาชนนะก็ถือว่ากรมอุตุแม่นนะนะแม่นแต่พอมาครั้งนี้เนี่ยมันเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันกับเพจของข่าวเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาคุณปันเราต้องพักเบรกก่อนไหมเพราะมาไกลพอสมควรครับ
9: พักกันสักครู่หนึ่งนะครับแฟนๆรายการมีความคิดเห็นอะไรบ้านใครต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับก็ส่งเข้ามาได้เลยนะครับเราจะช่วยออกอากาศให้วันนี้ทำเป็นกึ่งๆร่วมด้วยช่วยกันซะหน่อยคุณมนตรีรายการเราอย่างน้อยก็เป็นที่พึ่งที่หวังของชาวบ้านนะครับต่างจังหวัดที่เขาไม่ค่อยมีพื้นที่ข่าวอยู่แล้วล่ะเอ้าพักกันสักครู่ครับ
1: ครับ
8: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
10: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฝั่งพฤติกรรมเสี่ยงกรุ๊ปไพตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพอว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
11: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
12: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
11: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
12: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
6: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
13: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจากมือทำ

ด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ฟังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์

0: Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
3: ครับกลับเข้าสู่เสาเสวนาในช่วงที่2นะครับช่วงแรกเนี่ยว่าด้วยเรื่องสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมนะครับน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็สถานการณ์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของรองนายกนะครับที่บอกว่าเอาอยู่นะครับทองศักดิ์ใช่ไหมคุณมนตรี
4: ทรงศักดิ์ทองศรี
3: ทองศรีผมเนี่ยที่ไม่กล้าพูดคำเนี่ยกลัวจะผิดไงเพราะว่าชอบเอามาสมาทกันไงนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ในหลายๆบ้านเนี่ยนะครับก็บอกว่าโอ้นะครับหนักหนาสาหัสน้องๆกับอุทกภัยปี54เลยนะครับก็เอาละนะครับก็เดือดร้อนก็ต้องบอกว่าประชาชนต้องใช้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนภาษาธรรมเขาว่าไงนะคุณมนตรี
4: อ๋ออัตเหอัตโนนาโถแต่ถ้าต่อให้ยาวอีกสักหน่อยหนึ่งโกสีนาโถปโรสยาตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะมาเป็นที่พึ่งของเราได้
3: นั่นแหละครับนะเอาคุณมนตรีอีกอันนึงเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้เองเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของในส่วนของการเมืองซะหน่อย
4: ครับ
3: นะครับก็คือล่าสุดนี่นะครับทางด้านของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเดือดเท่งเนี่ยนะครับหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับแล้วก็ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาก็ไปพร้อมกับคุณพฤทธิ์วัชรศิลป
4: ์
3: รองหัวหน้าพรรคนะครับไปยื่นหนังสือถึงปปช.
4: คร
3: ับ นะครับเพื่อขอให้ตั้งคณะไต่สวนคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ในการลงมติคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีเรื่องโกงเลือกสว.เนี่ยแต่เขาก็ไปยื่นที่ปปช.เรียบร้อยแล้ว
4: ครับ
3: นี่ก็ถือว่าเป็นการดำเนินการทางกฎหมายนะครับที่จะดำเนินการกับกกต.นะครับหลังจากที่มีคำวินิจฉัยสั่งฟ้องนะครับผู้ที่มีส่วนในการโกงเลือกสว.ออกมาเนี่ยนะครับไม่เต็มจำนวนตามความคาดหวังหรือตามผลสอบของคณะกรรมการสอบชุดที่26คุณมนตรีนะครับ
4: ครับแต่ผมเห็นที่ท่านไปยื่นนั้นเนี่ยผมเห็นตั้งแต่วันแรกๆแล้วท่านไม่ได้ด้วยความเคารพนะฮะท่านอาจจะมีหลักวิธีคิดของท่านแต่ผมเห็นว่าท่านยื่นแบบเหมือนกับไปยื่นให้ได้ยื่นแล้วก็ไม่ได้หวังผลนะที่ผมใช้คำนี้ก็เพราะว่าท่านยื่นกกต.ทั้ง7เอายกแข่งเลยทั้งที่ท่านเองก็ตระหนักว่ามันมีมติเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อย
3: ค
4: ือถ้าท่านนักข่าวก็ถามตรงนี้เหมือนกันเอ้าทำไมยื่นทั้ง7คนนะเพราะว่าผลของการลงมตินั้นเนี่ยมันมีเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยท่านก็อธิบายว่าก็ต้องยื่นทั้งหมดเพราะเราไม่รู้นะครับว่าใครให้เหตุผลอะไรไว้ว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของปปช.ที่จะต้องไปแสวงหาข้อเท็จจริงเอาเองซึ่งตรงนี้คุณสุปันนะถ้าเราหวังผลเนี่ยนะมันมีหลักเกี่ยวกับเรื่องของกรณีสถ.เห็นไหมกันไว้เป็นพยาน
3: ครับ
4: เช่นเดียวกับทุจริตเลือกสว.ครั้งนี้ก็จะต้องมีกันคนไว้เป็นพยานเพื่อที่จะจับปลาใหญ่แต่เช่นเนี้ยท่านยกเข่งก็เสมือนหนึ่งว่าในสายตามุมมองของท่านน่ะผิดทั้งหมด
3: ครับ
4: แล้วท่านจะเอาใครมาเป็นพยานเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการยื่นทั้งนี้ของท่านสมมติว่ายื่น5และกันได้2เป็น2คนไม่ยื่นน่ะปปช.ก็ต้องไปเชิญทั้ง2ท่านมาให้ข้อมูลแต่เนี่ยกลายเป็นว่าทั้ง7กกต.ต้องมีภุละในการที่จะต้องไปแก้ข้อกล่าวหาชี้แจงเหตุผลของตัวเองตามที่นะพรรคประชาชนยื่นฟ้องเอาผิดมาตรา157กับกกต.แบบยกแข่งเหมาโหลทั้งหมดนะคุณผู้ชมครับ
3: คือหลายคนก็คิดว่าจะยื่นเฉพาะเจาะจงโดยเฉพาะกกต.เสียงข้างมากมีไปรวบเอาเสียงข้างน้อยเข้าไปด้วยมันก็เหมือนกับจะเป็นความขัดแย้งอยู่ในทีหรือแบบที่คุณมนตรีว่ายื่นเพื่อให้ได้ยื่นไม่ได้โฟกัสจุดนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะขยับกันไปอย่างไรนะคุณมนตรีนะ
4: ครับ
3: มาก่อนจะไปถึงอีกข่าวหนึ่งคุณมนตรีตอนนี้เอาในแวดวงหนังสือซะหน่อยไหม
4: ครับ
3: นี่ล่าสุดนะครับสำนักพิมพ์บ้านหนังสือของคุณกจริศรักษาส่งภาพเข้ามาเนี่ยโกดังหนังสือโดนน้ำท่วม
4: โอ้
3: นะครับก็บอกว่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว บรรดานักอ่านทั้งหลายก็บอกมีอะไรให้ช่วยเหลือไหมเตรียมระดมพลช่วยไปเต็มที่คุณกระจรลิศบอกตอนนี้ไม่ทันแล้ว
4: อ๋อทำใจไม่ทันก็ต้องมันมองตาปริบๆกันเท่านั้นแหละ
3: ฮะแล้วก็ทางด้านของสำนักพิมพ์นาครตรงปทุมธานีตรงรังสิตปทุมธานีคุณเจนนะครับสงสัมพันธ์เนี่ยนะครับก็ตอนนี้บอกนั่งลุ้นอยู่ว่าจะเข้าท่วมโกดังอีกหรือเปล่าโกดังหนังสือนะครับเพราะว่าขยับอะไรไม่ทันเหมือนกัน
4: ยกก็ไม่ทันแล้ว
3: ครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ส่งกำลังใจไปช่วยแล้วกันอันนี้บรรดาแวดวงคนทำหนังสือนะ
4: คุณสุพันปี54เนี่ยเราก็เคยทำข่าวน้ำท่วมม
3: ัน
4: มีเวลาตั้งหรือก็มันค่อยๆมาก็อธิบายได้จากการที่รัฐบาลตอนนั้นตั้งศูนย์ป้องกันน้ำท่วมอะไรอยู่ที่ดอนเมืองโดยหลักคิดว่าเนี่ยนี่คือหน้าด่านในการที่จะต้องยันน้ำเอาไว้ไม่ให้มันเข้ามาในเขตกรุงเทพและคำว่าดอนเมืองก็คือที่สูงอ่
3: ะ
4: สุดท้ายต้องย้ายศูนย์มาที่5แยกลาดพร้าวนะสู้กับน้ำไม่ไหวแต่ในระยะในระหว่างเวลาตรงนั้นมันยังมีเวลาได้ตั้งหลักกันไงผมยังได้ขนของขึ้นชั้น2ทั้งหมดนะตู้เย็นยังยกขึ้นที่สูงนะตอนนั้นน่ะยกขึ้นได้หมดเลยพอขาลงเนี่ยเอาลงสิครับคุณสุปันน่ะยุ่งเลยนะนะแต่ตอนนี้มันมาแบบรู้เนื้อรู้ตัวชนิดที่มันปริ่มๆแล้วนะมันเจอปัญหาแล้วก็ถึงได้หาทางจัดการแก้ไขปัญหากันเมื่อสักครู่ผมเห็นท่านผู้ชมบางท่านก็ยังมาถามถึงว่ารัฐบาลตอนนี้ขยับอะไรหรือยังนะหรือว่ายังเป็นวันหยุดหรือว่าจะยังเป็นอะไรเนี่ยก็เห็นแต่กทม.ที่ก็มีการตั้งศูนย์แล้วก็เตรียมการจัดการรับมือระบายน้ำก
3: ็
4: ไม่แน่ใจว่าได้มีการประสานกันในส่วนของปภ.อะไรยังไงหรือไม่เดี๋ยวค่อยดูข่าวเพิ่มเติมอีกทีนะเดี๋ยวอาจจะได้มารายงานเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีสั่งบัญชาการจากลอนดอนให้ตั้งศูนย์ฉุกเฉินประจำการสายด่วนอะไรก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวดูอีกทีนะครับ
3: จับอ่ะตอนนี้ก็ต้องตั้งศูนย์เผชิญเหตุแล้วล่ะเพราะว่าป้องกันมันไม่ทันแล้วล่ะนะครับ
4: ครับ
3: คุณมนตรีอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะแล้วผมก็ตั้งข้อสังเกตมาโดยตลอดเหมือนกันก็คือกรณีงบกยศ.เนี่ยคุณมนตรีกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาเนี่ยล่าสุดเนี่ยเขาของบกลางเพิ่ม 1.2 พันล้านช่วยนักเรียนกู้ยืมอีก 144,000 คนนะครับเขาก็เตรียมที่เสนอครม.เพราะว่าเขาบอกว่าเรื่องของงบในการที่ใช้กู้ยืมสำหรับเด็กนักเรียนที่เคยได้ทุนเนี่ยแล้วอยู่ในระบบการศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่อนุมัติงบกลางนะครับไปเพิ่ม 1.2 พันล้านเนี่ยก็จะทำให้เด็กเนี่ยหลุดออกจากระบบ
4: ครับ
3: นี่ล่าสุดเนี่ยนะครับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะประธานกรรมการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.เนี่ยบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการกยศ.ได้หารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและได้รับความเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยเงินกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มเติมนะครับ 14,000 4คนนะครับ 10,000ตัวเลขนะครับพาดหัวกับในโปรยข่าวนี้ต่างกันนะครับก็บอกว่าตามจำนวนที่ขาดให้เพียงพอต่อนักเรียนที่ขอกู้ยืมทุกคนนะครับก็ 1,200 ล้านบาทคุณมนตรีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะทราบว่ากองทุนกู้ยืมเนี่ยขาดสภาพคล่องเพราะว่าผู้ที่กู้ไม่ยอมส่งคืนแต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตมาตลอดมันใช่สาเหตุนั้นจริงๆเพียงอย่างเดียวหรือเปล่า
4: ครับ
3: นะครับเรียกว่ากู้แล้วไม่ส่งคืนเนี่ยมันทำให้ขาดสภาพคล่องเยอะขนาดนี้เลยหรือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากทางสตง.เองหรือรัฐบาลเองจะตั้งคณะกรรมการพิเศษเข้าไปตรวจสอบการบริหารการจัดการงบกองทุนกู้ยืมการศึกษาหน่อยได้ไหม
4: จ
3: ะแยกให้เห็นออกมาเลยว่าเรื่องของการที่ผู้กู้ไปแล้วไม่ใช้คืนมันเป็นยอดวงเงินเท่าไหร่การใช้งบในการบริหารการจัดการกองทุนเนี่ยมันเท่าไหร่ก
4: ับ
3: เรื่องของอาการสถานที่วัสดุสิ้นเปลืองค่าตอบแทนบุคลากรเนี่ยมันเท่าไหร่มันจะได้เห็นภาพชัดเนี่ยตอนนี้เด็กบางคนเขาก็เริ่มบ่นนะก็บอกมาไล่บี้เอากับเขาเนี่ยนะครับในส่วนของตรงนี้เองบางคนเนี่ยเขาก็มีมาตรการคุณมนตรีอย่างที่ทราบหักได้จากเงินเดือนเลยนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาก็ยินดีนะแต่เขาบอกว่าเอ๊ะมันใช่สาเหตุหลักจริงๆหรือเปล่าคุณมนตรีผมไม่รู้ว่าแฟนรายการเสาเสวนาและคุณมนตรีเนี่ยตั้งข้อสังเกตแบบผมไหมเอ๊ะมันใช่สาเหตุเดียวหรือเปล่าที่บอกว่าเด็กกู้ยืมไปแล้วไม่ส่งเนี่ย
4: มันเป็นปลายน้ำคุณสุปันต้นน้ำก็คือหนึ่งเนี่ยการบริหารจัดการอันนี้สำคัญที่สุดเลยคือถ้าคุณบริหารจัดการ เรียบร้อยมันจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกู้แล้วไม่คืนไม่ส่งแสดงว่ามีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการสองนะฮะอยู่ในนั้นด้วยก็คือหลักการนะฮะจำได้ไหมครับในอดีตเนี่ยนะเริ่มต้นจากการที่ให้กับผู้ที่ขาดแคลนจริงๆอ่ะจากมากสุดนะก็ไล่ไปเรื่อยๆแต่ตอนหลังเนี่ยกลายเป็นว่าจะยากดีมีจนนะฮะก็ได้สิทธิ์ตรงนั้นหมดและแถมยังมีข้อความที่ส่งต่อๆกันนะคุณสุปันนะฮะคุณสุปันปิดไมค์อยู่นะฮะไม่เอานะคือกลายเป็นว่าเฮ้ยเงินหลวงนะไม่ต้องคืนก็กลายเป็นไม่รู้ว่าเป็นธรรมเนียมเป็นวัฒนธรรมอะไรไม่รู้อ่ะนะถึงขั้นมาจัดการเอาตอนหลังเนี่ยส.ส.พรรคประชาชนหลายคนเนี่ยนะตอนเข้าสภาครั้งแรกก็กลายเป็นว่ายังติดหนี้กองทุนกยศ. อยู่เลยฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะต้องมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องหลักการและตอนแก้ไขกฎหมายตอนนั้นคุณสุปันจำได้ไหมมีพรรคการเมืองพรรคไหนบ้างที่ไม่เห็นด้วยกับการที่จะใช้ดอกเบี้ย 0% 0% เนี่ยมันก็เลยมีการแปรยติแก้ไขเหลือเท่าไหร่นะ 0. จุดเท่าไหร่ไม่รู้มันก็ยังเป็นตัวเลขที่มันคือไม่ได้ให้เอาดอกเบี้ยแพงๆแต่มันก็อยู่ในจุดที่มันพอสมควรในการที่จะเอารายได้ตรงนั้นมาบริหารจัดการโดยที่ไม่ให้มันเป็นปัญหาอันเนี้ยเป็นอีกอันหนึ่งของหลักการที่รวมอยู่กับเรื่องที่จะต้องมีการทบทวนกันครั้งใหญ่จริงๆคุณรูปังครับ
3: กับนี่ล่าสุดเขาบอกว่ากรุงเทพมหานครนะคุณมนตรี
4: ครับ
3: ขยายพื้นที่เขตนะครับในการที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะฮะนี่ล่าสุดมาเดี๋ยวจะตามมารายงานว่าขยายพื้นที่เขตไหนบ้างนะครับที่เป็นเขตภัยพิบัติน้ำท่วมนะฮะ
4: ครับ
3: ก็ดูแล้วก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่หนึ่งเห็นเพจนะครับของหมู่บ้านผมเนี่ยคุณมนตรีตอนนี้สารวนกันหมดเลยนะระดมลูกบ้านออกมาช่วยกันนะครับในการที่จะไปนะครับระบายร่องน้ำต่างๆนะตอนนี้มันเจิ่งนองแล้วเรื่องเนี้ยผมคิดว่าเป็นปัญหาทุกหมู่บ้านเดี๋ยวช่วงที่4เนี่ยจะคุยให้ฟังว่าอะไรคือปัญหาแล้วมันจะมีทางออกอย่างไรนะครับดูตอนนี้แล้วหลายคนเนี่ยคุณมนตรีก
4: ็
3: วิตกกับเรื่องของน้ำท่วมต้องวิตกกันหมดแหละนะ
4: ครับ
3: อันนี้นี่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยแถวรามกำแหง112เนี่ยน้ำจ่อรอเข้าบ้านอยู่ที่หน้าประตูแล้วอันนี้หมู่บ้านสามกรคุณมนตรีนะก็ตอนนี้ทุกคนเนี่ยคือน้ำจ่อหน้าประตูหมดแหละนะฮะน้ำจ่อหน้าประตูเกือบหมดแหละนะฮะ
4: ดีที่เป็นวันหยุดนะคุณสุปัน
3: อ่าครับ
4: ก็ได้มีเวลาเตรียมตัวตั้งหลักถ้าไม่อย่างนั้นน่ะเมื่อวานน่ะกระจองงอแงกันวันศุกร์ด้วยแล้วก็ขาออกจากบ้านรถก็ติดน้ำก็ท่วมขากลับหนักกว่าขาออกอีกเนี่ยคือชีวิตของคนกรุงเทพเมื่อวานแถมรถไฟฟ้าบางช่วงบางตอนยังมีปัญหาอีกก็ดูเหมือนประเดประดังทั้งหมดเลยเมื่อวาน
3: เนี่ยนะครับอาจารย์สังคมคงจะได้ยินคุณมนตรี
4: ครับ
3: นะครับพูดถึงเนี่ยก็ส่งภาพถ่ายที่แฟลตของจันทร์เข้ามาให้นะครับบอกว่าตอนนี้แฟลตของจันทร์ช่วงการเล่นเนี่ยนะครับแปลงร่างเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่นะแล้วก็บอกบ้านตัวเองเนี่ยนะครับถ้าลงมาอีกเขาบอกอีกสัก100มิลลิเมตรเนี่ยปริมาณน้ำฝนเนี่ยก็ไปรอดเหมือนกันเนี่ยนะ
4: คุณสุปันเราพักก่อนไหมครับ
3: คงจะต้องพักกันสักครู่หนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับ
4: ครับ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
0: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่นๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
5: ภูมิใจที่ผ่าท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
6: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
7: ขณะนี้เวลา 11:00 น
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังปัญหาจราจรและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินประชาชนและของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ประกาศให้ครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยและดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีด้านนางสุภจีสั่งพาณิชย์ดูแลพื้นที่ประสบภัยไม่ต้องของไม่ต้องขาดราคาไม่แพงนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้าโดยให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามและรายงานพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ทราบสถานการณ์และความต้องการในแต่ละพื้นที่พร้อมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เพียงพอไม่ขาดแคลนและราคาไม่แพงรวมทั้งประสานผู้ประกอบการร่วมจัดส่งสินค้าและสิ่งของที่จำเป็นให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยกระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์แต่ละพื้นที่เพื่อให้การดูแลสินค้าและการประสานความช่วยเหลือสอดคล้องกับสถานการณ์ขณะที่ปทุมธานีอ่วมตลาดรังสิตตลาดสุชาติตลาดพรพัฒน์จมบาดาลน้ำสูง 50-60 เซนติเมตรรถสัญจรลำบากพิมพ์รพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: จากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำท่วมตลาดย่านรังสิตเพิ่มสูงการระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้าชาวบ้านต้องรอเข้าด้านหลังตลาดขณะที่บางจุดเจ้าหน้าที่นำแผงกั้นปิดเส้นทางล่าสุดปริมาณน้ำท่วมขังเพิ่มสูงและขยายวงกว้างโดยเฉพาะบริเวณตลาดรังสิตตลาดสุชาติและตลาดพรพัฒน์ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีพบว่ามีน้ำท่วมขังภายในพื้นที่ตลาดระดับน้ำประมาณ 50-60 เซนติเมตรหลังมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้าและให้ประชาชนเก็บของขึ้นที่สูงจึงฝากประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวหากไม่มีเหตุจำเป็นใดๆพิมพ์ประพัฒน์เทียนนุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM The Real Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์แอด Thinking Radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลา

0: ไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
1: ติงกิ้งเรดิโอถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
0: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลพัฒน์สอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
1: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
2: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
0: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้ง

0: at Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
3: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนาก
4: ลับเข้าสู่เสาเสวนาในช่วงประเด็นร้อนนะครับประเด็นร้อนวันนี้เนี่ยก็ขอเอา2ประเด็นรวบเลยนั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์แล้วก็เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็เรื่องของสถานการณ์การเมืองจะพิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็การเมืองพลิกขั้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นคุณมนตรีมีสิ่งดีๆจะมาบอกกล่าว
5: หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากน้ำท่วมแล้วเก็บกวาดบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือโอกาสไปทัศนศึกษาไปหาความรู้กับกิจกรรมดีๆของคลื่น FM 96.5 นะครับก็เป็นกิจกรรมเสน่ห์วิถีสีสัชนาไรนะครับก็ชวนไปเปิดประสบการณ์เที่ยวเมืองเก่าเล่าเรื่องมรดกโลกสัมผัสกับเสน่ห์แห่งอดีตกับกิจกรรมเสน่ห์วิถีสีสัชนาไรนะชวนคุณออกเดินทางย้อนเวลาสัมผัสกับเรื่องราวของเมืองเก่าสีสัชนาไรผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชุมชนพร้อมสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษตลอด3วัน2คืนสนุกครบรถนะฮะเที่ยวกินเรียนรู้และลงมือสัมผัสด้วยตัวเองตื่นตากับมรดกโลกชมความยิ่งใหญ่ของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยแหล่งมรดกโลกอันทรงคุณค่าพร้อมเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ยังคงงดงามเหนือกาลเวลาสัมผัสพุทธศิลป์ล้านนาณวัดพิพัฒน์มงคลชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรพร้อมกราบสักการะหลวงพ่อทองคำและหลวงพ่อทันใจพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนให้ความเคารพศรัทธาเปิดโลกงานทองสีสัชนาลัยเยี่ยมชมและสัมผัสขั้นตอนการผลิตงานทองรูปพรรณแบบโบราณเอกลักษณ์สีสัชนาลัยภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นกินอยู่เรียนรู้วิถีชุมชนสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่โฮมสเตย์บ้านต้นจันทร์เรียนรู้ชีวิตเรียบง่ายของชุมชนพร้อมกับลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นสุโขทัยนะแล้วก็สนุกกับเวิร์กช็อปสังคโลกลงมือนะวาดลวดลายบนสังคโลกสัมผัสเสน่ห์งานศิลป์จากภูมิปัญญาไทยและสร้างผลงานในแบบของคุณเองนะร่วมเดินทางกับวิทยากรนะคุณจุลภัทรสอนพนมวรรณอยุธยาหรืออาจารย์นัทนะฮะผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีนะที่จะพาคุณไปเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกกว่าเดิม 7-9 ตุลาคมนี้นะครับรับจำนวนจำกัดเพียงแค่40ท่านเท่านั้นนะฮะก็อย่าเพิ่มไปเที่ยวนะแต่ไปสัมผัสเสน่ห์ของสีสัชนาลัยนะด้วยตัวของท่านเองนะสอบถามรายละเอียดแล้วก็โปรแกรมการเดินทางเข้ามาที่ LINE @thinkingradio อ่ะ 7-9 ตุลาคมนี้ปลายฝนต้นหนาวพอดีสีสัชนาลัยแล้วก็สุโขทัยอากาศกำลังลงตัวสบายๆครับในช่วงนั้นครับคุณสุภาพครับ
4: ครับเอาละมาดูเรื่องของแต่ละที่แต่ละสถานนายก่อนนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่ผมมีรุ่นน้องนะครับซึ่งเขาอยู่ที่นะครับโรงพยาบาลลาดพร้าวส่งภาพมานะครับตอนนี้เนี่ยที่โรงพยาบาลลาดพร้าวคุณมนตรีพื้นล่างนะพื้นล่างเนี่ยน้ำท่วมเลยตะตุ่มไปแล้วนะครับน้ำท่วมเลยตะตุ่มไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีนัดหมายแพทย์อะไรเนี่ยช่วยตัวตรวจสอบโทรเช็คหน่อยนะครับว่า
5: คุณสุปานขอไปโรงพยาบาลลาดพร้าวที่ถนนลาดพร้าวนี่นะครับ
4: ครับผม
5: โอ้โหนี่แสดงว่าถนนลาดพร้าวแถวนั้นก็ผ่านไม่ได้แล้วรถเล็กอย่างนั้นนะ
4: ครับก็ลองดูนะครับลองโทรตรวจสอบกันหน่อยนะครับว่าเข้าไปได้ไหมโดยเฉพาะคนที่มีนัดหมายกับแพทย์ไว้นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่เข้าไปดูที่เขตของที่สัมประสิทธิ์คุมประพันธ์พี่เขียวนะครับก็แชร์ภาพเรื่องของศูนย์ผู้สูงอายุของจังหวัดนนทบุรีตอนนี้น้ำเข้าไปท่วมนะครับเขาเรียกว่าเรือนที่พักอะนะครับก็ต้องมีการเตรียมอพยพกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเตียงที่ผู้สูงอายุพักอยู่เนี่ยยาวเป็นพืชเลยคนบางทีแล้วก็น้ำก็ท่วมขังอยู่นะครับตอนนี้ นะครับที่หน่วยงานราชการก็ช่วยไปดูแลกันหน่อยแล้วก็อันนี้พี่ใหม่อิทธิพันธ์บัวทองนะครับโพสต์เฟซบุ๊กบอกตำรวจอยู่ไหนนะครับเพราะตอนนี้บนถนนเนี่ยมีผู้ประสบภัยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็คงจะเกิดอุบัติเหตุจากน้ำนะครับท่วมขังบนถนนเนี่ยแหละฮะก็มีคนเข้าไปตอบพี่ใหม่อิทธิพันธ์บัวทองบอกอ๋อบ้านตำรวจก็ท่วมอยู่แฟลตตำรวจก็หาทางออกไม่ได้โรงพักก็ต้องวางกระสอบทราย
5: ก็คือถ้าไม่จำเป็นนะคนคงไม่ออกไปไหนคุณสุพันธ์จำเป็นถึงออกพอออกไปแล้วก็ไปเจอกับสภาพแบบนั้นนะก็ถ้าเกิดว่าเอารถเฉียวชนก็คงจะพอคุยกันได้คงไม่เห็นเส้นหรอกเพราะน้ำมันท่วมแต่ถ้ารถดับรถเสียไอ้นี่ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็จะลำบากเพิ่มขึ้นไปอีกผมพามาดูตรงนี้นิดเมื่อสักครู่นะฮะเพิ่งจะโพสต์ข้อความนี้นะยังอุ่นๆอยู่เลยควันขึ้นนะฮะ11โมงท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะโพสต์ข้อความตัวโตๆพื้นดำอักษรสีขาวส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมผมกำลังเร่งเดินทางกลับแล้วเข้าพื้นที่ทันทีครับก็นายกก็ส่งกำลังใจมาก่อนและกำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางมาถึงเมื่อไหร่กลับมาถึงแล้วจะเข้าพื้นที่ทันทีผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านนายกจะเข้าพื้นที่ที่ไหนนะฮะเพราะตอนนี้ถ้าเมื่อสักครู่มีคนส่งที่สถานการณ์ที่แฟลตคลองจันทน์มาคุณสุปันถ้าผมไม่แน่ใจว่าถ้ามันมิดขนาดนั้นในคนที่อยู่บนแฟลตตั้งแต่ชั้นหนึ่งช
4: ั้
5: น
4: ลงลำบากคนมนตรี
5: ก็ลงไม่ได้สิครับเพราะลงไม่ได้จะกินจะอยู่กันยังไงอันนี้ก็เป็นปัญหาที่จะต้องเร่งนะดูแลจัดการในพื้นที่ที่มันออกมาไม่ได้ถ้าเขาออกมาได้เนี่ยก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้แต่ถ้าออกมาไม่ได้เนี่ยลำบากแล้วครับสุปาวคัน
4: ครับนี่ที่หมู่บ้านพฤกษาบีคลอง3ปทุมธานีนะ คุณพรชัยแสนยมูลเนี่ยนักเขียนนี่โพสต์ล่าสุดเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วบอกตอนนี้น้องน้ำล้อมไว้หมดแล้วนะครับก็ยังมีปัญหานะครับเรื่องของการเข้าออกแต่ว่าฝนตกติดต่อกันหลายวันแล้วแม้ว่าตัวเองจะหนึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่หนักหนาสาหัสกว่าหลายๆท่านเพราะฉะนั้นขอส่งกำลังใจไปแล้วกันยังไงก็อุ่นใจในตู้เย็นยังมีไข่อยู่นะครับ
5: อ๋อครับ
4: ก็อย่างที่บอกแหละครับว่ามันทุกหย่อมย่านจริงๆแม้ว่ามันจะไม่ใช่มหาอุทกภัยเหมือนปี54แต่ความเสียหายเนี่ยมันก็แผ่ซ่านนะครับไปทั่วนะฮะคุณมนตรีมันมีอะไรที่มันขาดหายไปไหมหรือว่ายังไม่ได้รับคำสั่งหรือยังไม่กล้าขยับอะไรกลัวจะเป็นที่คอรหาหรือเป็นที่นินทาทางการเมืองนั่นก็คือเรื่องของทหารเนี่ยคุณมนตรี
5: คือผมว่าแหมก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องรอหน่วยเหนือสั่งไห
4: ม
5: คือในสถานการณ์แบบนี้คือตั้งแต่เอาละเราก็ไม่ทราบว่าขั้นตอนการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานนั้นเนี่ยมันจะต้องมีชั้นบังคับบัญชาอย่างไรหนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีไม่อยู่สองท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลจัดการเรื่องของน้ำไม่ว่าจะน้ำท่วมน้ำแล้งก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นธุระของท่านแต่พอมาถึงสถานการณ์ผ่านไปจนกระทั่งถึงเช้าวันนี้นะไม่แน่ใจว่าจะต้องให้ท่านรองนายกพิพัฒน์คือตามปกติแล้วเวลาท่านนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ก็จะมีนายกรองนายกท่านใดท่านหนึ่งทำหน้าที่รักษาการแทนนายกรัฐมนตรี
4: ครับ
5: เพราะนั้นเนี่ยเมื่อมีอำนาจรักษาการก็สั่งการได้หมดนะครับปัจจุบันก็ไม่แน่ใจนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีโพสต์เมื่อสักครู่นั้นนะก่อนที่จะโพสต์ออกมานั้นเนี่ยก็ได้ในขณะเดียวกันก็ได้สั่งการให้ดำเนินการ1 2 3หรือว่าไม่ต้องสั่งเพราะฝ่ายประจำรู้อยู่แล้วว่าถ้ามีภัยพิบัติเกิดขึ้นเขาก็จะต้องขับเคลื่อนงานของเขาทันทีโดยไม่ต้องรอฝ่ายการเมืองสั่งครับคุณสุภาพครับ
4: ครับก็อันนี้ในส่วนของแฟนรายการทั้งหลายนะครับฟังให้ชัดนะผมกับคุณมนตรีเนี่ยพูดถึงทหารควรจะออกมาช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมนะเดี๋ยวจะบอกสุปันกับมนตรีจัดรายการก็เรียกทหารอย่างรู้อย่างนี้นะมิได้นะนะครับอีกอันหนึ่งคุณมนตรีเมื่อกี้ผมเข้าไปดู Facebook ของคุณเสถียรรองผู้อำนวยการฝ่ายข่าวของ PPTV ผมเห็นด้วยนะคุณเสถียรโพสต์บอกว่ารัฐบาลควรจะนะครับแถลงเรื่องสถานการณ์น้ำไม่ชัดเจนนะครับมากกว่านี้ก่อนที่สังคมจะสับสนตอนนี้สังคมกำลังสับสนจริงๆอย่างที่คุณเสถียรว่านะตอนนี้เนี่ยมันมีถ้าจะถามว่าถ้าตอนนี้ถ้าจะประกาศหาคนหายเนี่ย ผมนึกถึงคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะเงียบหายไปนะครับไม่ทราบว่าไปแอบตั้งวอร์รูมเรื่องของการบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ตรงไหนแล้วก็สองหน่วยงานที่หายไปจากสาระบบการรับรู้ของประชาชนนั่นก็คือเรื่องนั่นก็คือสทนช.แล้วก็กรมชลประทานคุณมนตรีนะฮะ
5: ก็ที่ผมพูดกับคุณสุปันช่วงพักเบรกเมื่อสักครู่ก็หยิบยกเอาเรื่องของแฟลตคลองจันมาเป็นตัวตั้งนะแล้วก็นึกถึงหน่วยงานที่เขามีรถสูงๆก็คือรถ GMC เพราะแม้จะเป็นวันหยุดแต่อย่าลืมนะครับว่าบางคนก็ทำงานกะบางคนก็ทำงาน6วันนะหรือไม่ไปทำงานแต่มันก็จะต้องเอาไม่ได้ตั้งหลักเลยเนี่ยเมื่อวานกลับมาถึงก็3ทุ่มกว่าแล้วนะก็มาม่าเหลืออยู่ซองก็คิดว่าพรุ่งนี้ค่อยออกไปหาซื้อกับข้าวเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยจะเข้าจะออกตอนนี้ไม่ได้เฉพาะไปทำงานเท่านั้นออกมาซื้อกับข้าวกับปลาด้วยนะเขามีสตังค์อยู่ในกระเป๋าอ่ะ60-40บาทก็น่าจะพอเหลืออยู่ติดโทรศัพท์อยู่บ้างเพราะวันนี้เพิ่งวันที่27ใช้ได้ถึงวันที่30อ่ะเพราะนั้นเนี่ยมันไปไหนไม่ได้ต่อให้มีเงินในกระเป๋าอ่ะมี60-40เหลืออยู่ในโทรศัพท์มันใช้ไม่ได้อ่ะคุณดูปัน
4: ครับนี่ไปดูในเพจข่าวของนครนายกนะคุณมนตรีก็ไปเจอเอาเพจข่าวของสมาคมพลเมืองนครนายกนะครับที่ผมมีส่วนร่วมอยู่ด้วยเนี่ยก็โพสต์ภาพนะครับไปทำเวทีทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบจากการขุดคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักป่าสักอ่าวไทยเนี่ยก็บอกว่าลุยน้ำไปทำความเข้าใจกันเลยนะชาวบ้านก็ไม่ถอยเหมือนกันนะคุณมนตรีก็ประมาณร้อยกว่าคนนะครับไปฟังคำชี้แจงเรื่องของผลกระทบนะครับแล้วก็สิทธิ์ทางกฎหมายนะครับในเรื่องของการที่ว่าถ้าเขาจะสร้างจริงๆเนี่ยจะมีสิทธิ์ทางกฎหมายในการที่จะได้ค่าชดเชยอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็โอ้ต้องบอกว่ายอมใจอ่ะนะเนี่ยนะฮะ
5: โอ้วันนี้ยังมีประชาพิจารณ์ยังมีการชี้แจง
4: เป็นการชี้แจงจากสมาคมพลเมืองนครนายกที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้คุณมนตรีแล้วก็พยายามจะทำความเข้าใจกับชาวบ้านมันทำไงได้ในเมื่อชลประทานเขาไม่ทำจังหวัดเขาไม่ทำ
5: ชาวบ้านต้องชี้แจงกันเอง
4: ชาวบ้านต้องชี้แจงกันเองแล้วก็ยังโดนข้อหาว่าไปสร้างความแตกแยกไปสร้างความปั่นป่วนอีก
5: ยุยงปลุกปั่นรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยตอนเป็นรัฐบาล MOA ก็เจอที่หาดใหญ
4: ่
5: นะแต่พอมาเป็นรัฐบาลตัวจริงเสียงจริงเนี่ยใหญ่กว่าหาดใหญ่อีกทั้งกทม.แล้วก็ปริมณฑลแล้วก็ผมไปไล่เรียงดูที่เขารายงานเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์พื้นที่ประสบอุทกภัยนั่นนี่ประสบแล้วนะ12จังหวัดเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสระบุรีอยุธยาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วตราดแล้วก็สุรินทร์นี่ยังไม่นับกทม.เลยนะกทม.ตอนนี้ต้องบอกว่าหลายท่านที่อยู่พื้นที่ชั้นในเนี่ยก็อาจจะยังแห้งอยู่แต่รอบนอกที่ตีวงแคบเข้ามาเนี่ยเรื่อยๆเนี่ยก็มีปัญหากันเป็นส่วนใหญ่ประชาชื่นแยกเกษตรเนี่ยไม่ได้ถือว่ารอบนอกเลยนะนะถ้าจะชั้นในจริงๆก็อพยาไทยประตูน้ำพระราม4อะไรแถวเนี้ยแต่ก็เห็นว่าเริ่มจะมีปัญหากันมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันอยู่ครับคุณสุภาพครับ
4: ตอนนี้เนี่ยในส่วนของ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาเขากำลังมีไลฟ์สดสถานการณ์อยู่นะคุณมนตร
5: ี
4: แต่ผมเข้าไปดูเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าคนที่เข้าไปเนี่ยคุณมนตรีมันเหมือนไประเบิดอารมณ์ใส่เขาบางคนไม่ได้ฟังเลยนะว่าเขาพูดอะไรนะบางคนก็บอกเอาอยู่ไปด่าให้กรมอุตุเขาล่ะมันต้องไปต่อว่ารัฐบาลนะครับบางคนบอกอย่าตื่นตระหนกน้ำสูงนิดหน่อยแค่น้ำท่วมหลังคารถยนต์ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก
5: นี่รับประทานเลย
4: คือเขาเป็นหน้าที่พยากรณ์อากาศนะครับว่าฝนจะตกอะไรมากน้อยแค่ไหนปริมาณเท่าไหร่แต่ตอนนี้มันเหมือนว่าเป็นที่ระเบิดอารมณ์แหละจะพูดแบบภาษาบ้านๆนี่ก็คือฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดไง
5: เพราะอย่างนี้หรือเปล่าคุณสุปันก็เลยทำให้ไม่มีหน่วยงานไหนแบกหน้าออกมาในตอนนี้พอออกมาแล้วเจอแน
4: ่ครับเนี่ยฮะบางคนนี่เขาก็เข้าไปนะเขาก็ไปบอกว่าโอ้ยฟังเขาก่อนฟังเขาหน่อยใช่ไหมไม่ได้ฟังอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
5: ง้างหมัดมาจากบ้านเลย
4: ง้างหมัดมาจากบ้านคือแบบนี้ไงคุณมนตรีนี่คือสังคมไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสารการจะบอกสุปันแหนะเพื่อนทำงานอยู่กรมอุตุออกรับแทนใหญ่เลยนะไม่ใช่ครับคือเราเองก็ไม่เข้าใจหลักการเขาแล้วก็ไปด่าเขาเนี่ยเดี๋ยวที่ผมฟังดูอยู่เนี่ยนะ บางคนนี่เขาบอก555ขำทรงผมผู้ไลฟ์สดเออเอา
5: อ๋อไปดูนู่นอาจจะมองอย่างอื่นไม่เห็นและเห็นเฉพาะตรงนั้นจริงๆคุณสุปันมาถึงนาทีนี้นะเราไม่ได้ไปชี้แจงแก้ตัวแก้ต่างหรือจะไปตำหนิใครมันเลยเวลาที่จะถามว่าคุณเป็นอะไรมาคือถ้าเป็นคนที่เขาเจ็บป่วยอยู่ตอนเนี้ยต้องส่งให้ถึงมือหมอให้เร็วที่สุดยังไม่ต้องไปถามว่าไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้เจ็บมากไหมอะไรไหมเนี่ยก็บอกแล้วคือมันไม่ใช่เวลาที่จะมาตำหนิช
4: ่
5: วยเหลือครับออกจากปัญหาตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยก็ค่อยมาไล่เรียงกันหรือว่ามันไม่สะใจมันจะต้องเอาตอนนี้แหละมันถึงจะได
4: ้ คือเขารายงานสภาพอากาศเนี่ยแทนที่จะฟังเขานะคุณมนตรีนะนี่ผมไม่ได้ออกตัวแทนกรมอุตุนิยมวิทยานะก
5: ็
4: เหมือนที่เราบอกบางคนเนี่ยเข้าไปจ้องจะด่าเขาอย่างเดียวโดยไม่ได้ฟังว่าเขากำลังพูดอะไรพอฝนตกน้ำท่วมบ้านเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วจะพูดแบบภาษาไม่เอาประแมแล้วกันเอาประชุแล้วกันประชุบอกก็มึงไม่ฟังเขา
5: ผมว่านาทีเนี้ยอย่างที่คุณสุปันบอกเมื่อสักครู่เนี่ยอัตเหตุโนนาโถนั่นน่ะคือไม่ได้บอกว่ายกคำนี้มาแล้วจะไปกระแทกใครก
4: ็
5: เห็นชุมชนผมคุณสุปันก็มีไลน์กลุ่มหมู่บ้านของผมก็มีไลน์กลุ่มหมู่บ้านนะก็จะมีการส่งข้อความแจ้งตลอดว่าทางเข้าทางด้านนู้นเป็นยังไงทางเข้าทางด้านนี้เป็นยังไงผ่านได้ไหมนะอาหารที่นี่พอมีที่ตลาดสดตรงนี้ก็พอมีอยู่นะก็จะแชร์ข้อมูลที่ไปเพื่อที่จะให้คนที่มีความจำเป็นเรื่องของอาหารการกินเนี่ยก
4: ็
5: ชี้จุดชี้อะไรทั้งหลายแหละก็ถือว่าช่วยเหลือกันในภาวะที่มันมีปัญหาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันกันได้ในระดับหนึ่งคุณสุปันครับ
4: ครับก็อยากจะบอกนะครับว่าปัญหาเนี่ยคุณมนตรีมันมาจากเรื่องของความไม่รู้แล้วก็ความสะเพร่าบวกกับความไม่รู้ด้วยหรือเปล่าแล้วก็ความเห็นแก่ตัวของชาวบ้านด้วยส่วนหนึ่งหรือเปล่าผมเอาเฉพาะในเขตปริมณฑลนะแล้วก็ต่างจังหวัดหลายจังหวัดเนี่ยคุณมนตรีเวลามีพื้นที่ติดถนนเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยเราจะรู้เราจะไม่ค่อยมีการถมที่ไงคุณมนตรีเพราะเราจะปล่อยอยู่กับท้องนาท้องไร่ไงนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อมันมีการขยายตัวของเมืองมีการสร้างในส่วนของถนนตัดถนนเนี่ยถนนมันก็เหมือนกับเขาเรียกว่าคันกั้นน้ำอย่างดีแล้วก็ใส่ท่อระบายน้ำนะครับกว้างประมาณ2เมตรอยู่ 2-3 ท
5: ่
4: อนะครับต่อหลาย10กิโลเมตรเนี่ยจะมีท่อช่วงนึงเนี่ยมันก็ทำให้น้ำมันขังไงทีนี้น้ำมันขังชาวบ้านเนี่ยเขาก็แน่นอนล่ะเขาก็ต้องการถมที่ให้มันเสมอถนนหรือสูงกว่าถนนไงคุณมนตรี
5: ครับ
4: แล้วก็นี่การถมที่ของเขาเนี่ยก็ถมติดถนนเลยถมติดถนนเลยมันก็ทำให้ร่องถนนที่เราเคยรู้จักมังคุณเราเคยทงเบ็ดดักตะข่ายมันหายไปคุณมนตรีแฟนรายการหลายท่านคงจะนึกถึงสภาพวัยเด็กเลยที่เคยเห็นร่องถนนแล้วเป็นที่ทำมาหากินมาก่อนเนี่ยปรากฏว่ามันก็ไม่มีที่ระบายน้ำหรือที่รองรับน้ำเลยแล้วก็คือในส่วนของอบต.หรือว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ไม่ได้ทำหน้าที่ชี้แจงกับลูกบ้านว่าเฮ้ยมันต้องเว้นนะครับขอบเขาเรียกว่ามันต้องเว้นที่จากขอบถนนไปเนี่ยกี่เท่าไหร่เพื่อให้มันเป็นร่องระบายน้ำไงเม
5: ื
4: ่อถมหมดเนี่ยน้ำก็ระบายไม่ได้ไงคุณมนตรี
5: ไม่มีที่ไปแล้วก็น้ำก็อยู่บนถนนนั่นแหละ
4: มันก็ไหลบ่าท่วมถนนตรงนี้เองผมคิดว่าอบต.และผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยต้องไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านแล้วก็ในสถานการณ์แบบนี้นะก็จะบอกว่าให้เขาขุดที่ที่ถมไว้แล้วแล้วซื้อท่อมาใส่เนี่ยเขาไม่ทำหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยอบต.ผู้ใหญ่บ้านกำนันที่มีงบประมาณเนี่ยต้องพบกันครึ่งทาง
5: ครับ
4: ต้องไปซื้อที่ไม่ใช่ซื้อที่ซื้อท่อไปให้เขาแล้วก็ต้องขุดขึ้นมาบอกเขาต้องขุดขึ้นมาแล้วก็วางท่อซะเพราะน้ำมันจะได้ไหลโฟมไม่งั้นมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ที่พูดเนี่ยเดี๋ยวจะบอกแม่สงสัยบ้านสุปันเนี่ยไม่ได้ทำแบบนี้สิเลยมาพูดออกตัวไม่ได้นะบ้านผมเนี่ยเว้นไว้นะคุณมนตรีนะเว้นไว้แล้วก็ทำลำรางให้ด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คืออีกปัญหาหนึ่งที่น้ำมันเลยไหลบ่าเข้ามาเนี่ยนะครับท่วมไปทุกที่ทุกทางแบบนี
5: ้ในคุณอุปันในขณะที่เราจัดรายการแล้วก็คุยหยิบยกเอาเรื่องของสถานการณ์ฝนเรื่องน้ำมาเป็นประเด็นร้อนในสัปดาห์นี้ด้วยเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าก็อาจจะเสียงจะไปถึงหูหรือไม่ถึงหูหรืออาจจะได้ตื่นรู้ด้วยตัวเองก็ตามเนี่ยก็มีข้อความเด้งเข้ามาในโทรศัพท์นะฮะข้อความแจ้งเตือนเชิงข้อมูลนะขึ้นหัวอย่างนี้ก่อนจะได้ป้องกันตั้งการสูงมาเลยปภ.เตือนน้ำท่วม 29.09.2026 11 นาฬิกา 25 นาทีกับ 46 วินาทีนะบอกพิกัดบอกเวลาละเอียดยิบ มีฝนตกต่อเนื่องและน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและคาดว่าฝนจะยังตกต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายในหลายพื้นที
4: ่
5: ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากน้ำและไฟฟ้าช็อตเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงการจราจรตรวจสอบการเดินทางหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งอปท.และกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ DDPM ปภ.แจ้งสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่ผมจัดในการคุยกับคุณสุปันอยู่ณเวลานี้ครับ
4: แล้วปภ.ไม่ได้มีหน้าที่ช่วยเหลือหร
5: ออันนี้แจ้งเตือนก่อนอาจจะมีอีกหน่วยนึงไปช่วยเบื้องต้นให้ติดต่อที่อปท.อปท.บ้างผู้ใหญ่บ้านน่าจะจมน้ำด้วยคุณสุปัน
4: อปท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5: ครับ
4: มันที่จริงมันแล้วเรามีปภ.เพื่ออะไรเรามีปภ.อำเภอมีปภ.จังหวัดเพื่ออะไรอ
5: ่ะก็เป็นการแจ้งเชิงข้อแจ้งเตือนเชิงข้อมูลคุณปานครับ
4: คือผมคิดเนี่ยผมเห็นด้วยกับแนวคิดของคุณเสถียรนะนะครับเพราะคุณเสถียรก็มีประสบการณ์ในการทำข่าวมาอย่างโชคโชนนะครับที่เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายข่าวของ PPTV ช่องที่36เนี่ยนะครับผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะตั้งวอร์รูมแล้วก็แถลงการให้มันเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยนะครับก่อนที่สังคมจะโกลาหลนี่เดี๋ยวปภ.ออกแถลงกรมอุตุออกแถลงสธนช.ออกแถลงรองโฆษกสำนักนายกออกแถลงแล้วข้อมูลมันไม่ได้บูรณาการไงมันไม่ได้เป็นข้อมูลชิ้นเดียวไงคุณมนตรีมันก็เลยดูมั่วและสับสนไปหมดเลยตอนนี
5: ้ผมนึกเร็วๆนะอย่าได้ให้เกิดเหตุการณ์ว่าทันทีพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีลงเครื่องแล้วก็สั่งตั้งกองบัญชาการหรือตั้งศูนย์ตั้งอะไรที่คุณสุปันว่านั้นเนี่ยมันข้ามไปคืนนะคุณสุปันเพื่อนนายกจะถึงพรุ่งนี้ครับ
4: กับแหมก็ผมคิดว่าตอนนี้เองเนี่ยคุณมนตรีนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ในประเทศที่จะบัญชาการได้บริหารราชการด้วยตามกฎหมายเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งจะต้องทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีตอนนี้สั่งการได้แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องระดม4เหล่าทัพเลยออกมาเลยนะครับ4เหล่าทัพออกมาเลยตอนนี้ใครรับผิดชอบพื้นที่ตรงไหนนะครับดีไซน์บทบาทหน้าที่เลยนะครับ
5: คุณชูเกียรตินะฮะบอกว่าปกติทหารจะออกมาช่วยประชาชนแล้วครับคงจะเกรงนะเดี๋ยวจะโดนแซวจากบางกลุ่มว่าหาแสงเนี่ยท่านผู้ชมส่งมาคุณชูเกียรตินะฮะ
4: ก็อันนี้เราก็ตั้งข้อสังเกตกันอยู่ว่าเอ๊ะในส่วนของตัวนี้ยังไงเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยทหารจะออกมาแล้วสถานการณ์แบบเนี้ยแต่ตอนนี้กังวลเรื่องท่าทีอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่ารอในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งนะฮะก็ตอนนี้มันอย่างที่บอกมันอยู่ในภาวะสับสนหมดอ่ะนะครับหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบก็ทำเป็นหน้าที่ออกข่าวแจ้งเตือนซะนะคร
5: ับ
4: ไอ้หน่วยงานที่พยากรณ์อากาศเรื่องสภาพฟ้าฝนนะครับคนก็เข้าไปถล่มนะครับไปถล่มไปด่าไปว่าแทนที่จะฟังว่าเขากำลังจะบอกว่าสถานการณ์ฟ้าฝนจะเป็นอย่างไรแล้วด่าก็ด่าผิดตัวด้วยนะ
5: ด่าผิดคน
4: ด่าผิดคนผิดหน่วยงานอีก
5: โอ้นี่คุณรูม1218ร้องพิพัฒน์บ้านน้ำท่วมไหมครับมาถามหาท่านรักษาการนายกรัฐมนตรี
4: โอ้คุณรูมบอกอ๋อท่านพิพัฒน์รองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งใช่ไหมคุณมนตรี
5: ครับรองคนที่หนึ่งทำหน้าที่รักษาการอยู่วันก่อนก็นั่งหัวโต๊ะประชุมครม.แต่งตั้งโยกย้ายนะโดยเฉพาะ DSI ที่ร้อยเอกอะไรปิยะอะไรที่เป็นประธานอนุชุดที่36ได้ขึ้นเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไงก็นั่นแหละแล้วก็แต่งตั้งโยกย้ายอีกหลายตำแหน่งก็วันอังคารที่ผ่านมา
4: ครับ
5: คุณออดบอกว่าลาดพร้าว57ตี3น้ำท่วมบ้านตอนนี้เติมตลอดอ้าวโอ้ลาดพร้าว57นะเข้าตอนตี3
4: แฟนๆรายการเราตอนนี้อยู่กันที่ไหนส่งข้อความเข้ามาหน่อยจะได้ช่วยแจ้งช่วยย้ำเตือนกันนะครับนี่ผมคุณมนตรีขออนุญาตนะครับที่แทรกเข้าไปพอดีเห็นภาพนึงเนี่ยนะครับชาวบ้านเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังดึงมือนะครับน่าจะเป็นแม่หรือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่สูงอายุเนี่ยนะครับฝืนอยู่กับกระแสน้ำนะครับอันนี้เนี่ยก็เลยนึกได้ก็อยากจะฝากเตือนในส่วนของคนที่อยู่ชานเมืองหรืออยู่ชนบทเนี่ยนะครับระวังบุตรหลานด้วยคุณมนตรีเพราะบางทีเด็กไม่รู้เรื่องเนี่ยน้ำแรงแค่ไหน
5: น้ำมาเล่นเลยครับ
4: ไปเล่น
5: เด็กกับน้ำ
4: แล้วก็คนแก่นี่ก็จะห่วงของไง ไอ้นู่นลอยไอ้นี่ลอยก็จะเดินก็ย่องกระแย่งตามไปเจ็บไงโดยไม่ได้รู้ว่าน้ำมันลึกขนาดไหนหรือว่าน้ำมันแรงขนาดไหนอันนี้ก็ฝากย้ำเตือนกันด้วยนะครับใครที่ติดตามรายการเสาเสวนาอยู่นะครับมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดมีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ก็นะครับโทรศัพท์โทรไปสอบถามสารทุกข์สุขดิบให้กำลังใจเตือนภัยกันด้วยแล้วกันนะครับ
5: ก็แฟนรายการเราหลายๆคนก็ใช้พื้นที่ตรงนี้สื่อสารกันนะคุณพี่ธนวรรณโอฬารรัตติคุณพี่พญาเสือโคร่งแฟนประจำก็สวัสดีทักทายกันคุณพี่ธนวรรณบอกว่าคนส่วนมากไม่โทษตัวเองคนสุพรรณนะก็ก็ธรรมดานะคุณพญาเสือโคร่งก็ถามคุณพี่ธนวรรณว่าพี่บ้านน้ำท่วมไหมครับผมไม่แน่ใจพี่ธนวรรณนี่อยู่แถวไหนซอยโอฬารหรือเปล่าถ้าสุขา1สุขา2คนนั้นไม่น่าจะพลาดนะฮะ
4: คุณพี่กลอยคุณพี่กลอยบอกว่าที่คุณสุพรรณพูดอ่ะใช่เลยค่ะเค้ากลบหมดเลยไม่มีทางระบายน้ำคงจะหมายถึงร่องถนนน่ะนะครับแล้วก็บอกตอนนี้ที่8ริ้วทหารออกมาแล้วค่ะออกมาช่วยประชาชนแล้วก็ดีใจกับพี่น้องชาว8ริ้วที่ทหารออกไปช่วยเหลือด้วยนะครับเออเนี่ยนะ
5: คือผมเห็นว่าท่านมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ครบกว่าหน่วยงานอื่นๆนะครับก็รถ GMC ที่ผมเห็นที่พูดถึงเมื่อสักครู่ครับ
4: ครับตอนนี้เป็นในส่วนของทาง FM 96.5 ของเราบอกมานะว่ากทม.เปิดเว็บไซต์ตรวจสอบสภาพน้ำท่วมขังถนนทั่วพื้นที่สามารถตรวจสอบได้ที่ https://claude เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเข้า Google แล้วก็บอกว่ากทม.เปิดเว็บไซต์ตรวจสอบสภาพน้ำท่วมขังถนนทั่วพื้นที่เดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นมาเองนะฮะช่วยกันช่วยกัน
5: คุณสุภชัยบอกว่าถ้าแต้มบุญผมยังเหลือคงได้มีโอกาสเห็นท่านลงมาแก้ปัญหาโดยด่วนครับ นี่กลายเป็นเรื่องมีบุญไม่มีบุญเข้ามาเนี่ยคุณสุภชัยเนี่ยเขาพูดกันถึงเรื่องกระทู้ในสภานะเป็นการโต้ตอบกันระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีกับคุณไหมสิริกัญญา แต่พอถัดมาวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาปรากฏว่าดูเหมือนจะบุญไม่ถึงกันหรือยังไงไม่รู้ไม่มีใครมาตอบกระทู้ยกเว้นรัฐมนตรีพลดอนท่านเดียวฮะ
4: แล้วก็คุณพี่สานิชเบียร์นะครับบอกว่ารอชมแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติว่าจะเป็นอย่างไรบ้างพิจารณาผลที่ให้ความสามารถต่อการทำงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามพื้นที่และความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรฐานกำหนดครับนี่มาแบบศาสตร์วิชาการเลยนะคุณ
5: โอ้ครับ
4: คุณพี่พันนิพาแฟนรายการประจำบอกติวานนท์คุณมนตรีคุณสุพันฝนปล่อยปล่อย
5: ก็ทั้งวันแหละครับวันนี้
4: ครับ
5: เดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็หนักเนี่ยสลับกันไปอย่างนี้เพราะมันเป็นวนไงวนพอถึงรอบหนึ่งก็จะวนกลับมาแต่ถ้ายึดตามหลักที่เขาได้มีการแจกแจงกรมอุตุเขาบอกว่าวันพรุ่งนี้ก็จะไปทางกาญจนบุรีออกไปแล้วนะแต่เมื่อคืนมันเป็นเมื่อวานผมพูดในรายการข่าวตอนข่าวเด่นประเด็นร้อนนะศูนย์กลางของพายุตอนช่วงเช้าเนี่ยถึงกลางวันเนี่ยมันอยู่ที่8ริ้วเชิงเซาแล้วพอกลางคืนเนี่ยมันจากศูนย์กลางของฝนเนี่ยจะมาที่กรุงเทพก็เป็นไปตามนัดจริงๆคุณสุภานครับ
4: นะจากรายการเสาเสวนาวันนี้นึกถึงตอนที่ทำรายการร่วมด้วยช่วยกันเลยนะคุณมนตรีนะ
5: โอ้พี่ธนวรรณขออภัยคุณสุภานพี่ธนวรรณผมเดาผิดเนี่ยผมดูนามสกุลคิดว่าอยู่แถวซอยโอฬารบ้านอดีตท่านนายกสมัครอะไรทางโน้นนะครับปรากฏว่าพี่ธนวรรณอยู่บรมราชชนนี72น้ำไม่ท่วมค่ะไม่ท่วม
4: โอ้โหพี
5: ่บรมราชชนนีแถวนู้น
4: ดีใจด้วย
5: นะดีแล้วครับพี่ธนวรรณครับก็หลายคนก็ยังกังวลเป็นห่วงเห็นสอบถามกันอยู่ครับ
4: ที่ปัจฉมาบอกอยู่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ท่วมค่ะ
5: โอ้อันนี้มาถึงครั้งชั้นในแล้วเหรอเนี่ย
4: ครับผมคือหัวเราะไปก็เศร้าไปนะครับ
5: ก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันอย่างนี้แหละครับคุณสุภาพครับมีอะไรมากไปกว่านี้อีกแล้วเพราะว่ามันอยู่ในจุดที่มันแก้ไขไม่ได้แล้วครับ
4: เนี่ยนะครับก็ไปดูการเมืองกันสักหน่อยไหมคุณมนตรี
5: หรือจะไปว่ายาวๆช่วงหน้าจะ
4: ได้การเมืองช่วงหน้านะตอนนี้งานผมเอาแบบนี้ก่อนละกันเพราะว่าเขาจะเลื่อนไหมเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยคุณมนตรี
5: ครับ
4: เราเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีสิทธิ์ไปเลือกนะครับบอร์ดประกันสังคมแล้วเนี่ยแต่เราก็ยังมีส่วนผูกพันกับกองทุนประกันสังคมนะเพราะว่าท่านผู้ฟังฮะท่านผู้ชมฮะผมกับคุณมนตรีเนี่ยตอนนี้ได้รับเงินนะครับ ได้รับเงินนะครับบำนาญของการประกันสังคมนะครับ อยู่นะฮะเขาก็บอกนะคุณมนตรีที่เขาถกเถียงกันก่อนหน้านี้เขาบอกตกลงจดเข้าไปได้ไหม
5: ได
4: ้ล่าสุดนี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกได้จดเลขใส่มือกระดาษไ นะครับไม่ผิดย้ำเป็นกติกาเดิมไม่มีเอื้อประโยชน์ใครแล้วมันจะถูกตีความไปเรื่องของการโกงสวใช่ไหมเนี่ย
0: อันนี้เขาไม่ได้เป็นในระเบียบเฉพาะที่เขาออกขึ้นมาใช้ได้ครับ
4: ก็จดเข้าไปได้นะพรุ่งนี้เขาจะเลื่อนไหมอ่ะนะครับเขาจะเลื่อนไหมหลานยังไงก็รีบคิดรีบทำกันก่อนนะ
0: ผมคงไม่เลื่อนหรอกคนอุปันเพราะพรุ่งนี้ฝนก็หยุดแล้วนะย้ำว่าจดใส่มือนะจดใส่กระดาษแผ่นเล็กๆแต่ห้ามแสดงให้คนอื่นเห็นรวมถึงห้ามนำเอกสารหาเสียงหรือว่าเกี่ยวกับวัสดุอันเนี้ยที่เขาหาเสียงกันน่ะเข้าไปในสถานที่เลือกตั้งนะและย้ำอีกเหมือนกันว่าคุณอุปันจดใส่กระดาษเสร็จแล้วเนี่ยแหมก็กังวลว่าคนที่เขากำลังจะเดินสวนทางกันเนี่ยจะจำไม่ได้เอานี้สิ
4: อันนี้ไม่ได้นะ
0: ไม
4: ่
0: ได้
4: เจอกันเจอกันเพื่อนเพื่อนจากหมู่บ้านเดียวกันจะต่างโรงงานอาจจะเอ้ยเลือกเบอร์ไหนเลือกกลุ่มไหนงั้นเอานี้ไปไม่ได้นะครับไม่ได้นะพี่คุณมนตรีผมยังจะหาเสียงเชียร์ได้อยู่ไหมเนี่ยตอนนี
0: ้ผมไม่ทราบกติกาเขาจริงคุณสุพันธ์นะเขามีทั้งสมัครเป็นกลุ่มและสมัครเป็นรายบุคคลก็เยอะอยู่
4: ครับผมงั้นไม่ซุ่มเสียงดีกว่านะครับไม่ซุ่มเสียงดีกว่าคือเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าทำให้เขาลำบากไปเพราะเราไปหาเสียงให้เขาเนี่ยเขาบอกแหมอยู่มาหลายวันสุพรรณไม่หามาหาวันน
0: ี้มาหาวันนี้กลายเป็นว่าแทนที่จะให้คุณเลยเป็นโทษเลย
4: เนี่ยนะฮะก็พรุ่งนี้นะครับถ้าเขาไม่ประกาศเลื่อนนะก็ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนะสำหรับคนที่ลงทะเบียนนะครับว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการบอร์ดประกันสังคมนะทั้งในฝ่ายลูกจ้างแล้วก็นะครับในฝ่ายของนายจ้างนะครับก็ไปตรวจสอบนะครับเรื่องของรายชื่อกันหน้างานนะครับการลงทะเบียนแล้วก็นะครับการเลือกบอร์ดประกันสังคมตรงนี้เองเนี่ยก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์นะครับในส่วนของสิทธิ์ของผู้ประกันตนแล้วก็เรื่องของเงินงบประมาณในการหลังการจัดการกองทุนประกันสังคมนะครับซึ่งอันนี้ต้องไปช่วยกันนะครับไปช่วยกันในส่วนของผู้ประกันตนนะฮะผมกับคุณมนตรีก็ได้แต่ส่งกำลังใจไปช่วยทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างที่ยืนหยัดอยู่กับในส่วนของผลประโยชน์ของลูกจ้างแล้วก็ผลประโยชน์ของกองทุนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้มีสถานะที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกได้แล้ว
0: ครับพักก่อนนะคุณดุพันธ์แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่าถึงเรื่องของการเมืองส่งท้ายกันสักหน่อยครับ
4: ครับผมพักกันสักครู่ครับ
3: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนา
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: เสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
8: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
7: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
8: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรองรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
10: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
11: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
4: ์กลับเข้าสู่เสาเสวนาในช่วงสุดท้ายคุณมนตรีผมเข้าไปดูในโซเชียลนะครับก็เห็นมีหลายงานที่โพสต์นะครับยกเลิกงานที่จะมีในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเขาบอกว่าวันนี้เลิกดีคุณมนตรีมีงานแต่งหลายที่นะครับแล้วก็ตอนนี้ไปโพสต์ยกเลิกการจัดงานหรือว่าเลื่อนการจัดงานออกไปก่อนเพราะฉะนั้นใครที่มีหมุดหมายนัดหมายว่าจะต้องไปงานแต่งคนนั้นหรือไปงานฉลองคนนี้วันเกิดคนนู้นเนี่ยนะครับต้องโชว์เช็คหน่อยว่าเจ้าภาพยังจัดงานอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าจะได้ไม่ต้องไปฝ่ากระแสน้ำนะครับหรือว่าฝ่าสายฝนแล้วก็ไปรถติดอยู่บนท้องถนนนะครับนี่ล่าสุดนะครับผู้อาวุโสเรานะคุณมนตรีนะ
0: ครับ
4: โพสต์บอกว่ากลายเป็นผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำเข้าท่วมบ้านชั้นล่างแล้วนะครับ
0: อ้าวขนของทันไหมน่าจะขนทันนะ
4: น่าจะทันอยู่นะครับตอนนี้คงระดมลูกหลานมาเต็มบ้านแล้วล่ะคุณมนตรี
0: แหมตอนแรกคิดว่าอยู่ทางด้านนนทบุรีก็บรรยากาศดีอยู่กับสวนกับไร่บรรยากาศแต่ที่ไหนได้กลายเป็นที่รับน้ำเป็นแห่งแรกเป็นทางนนทบุรีเอาใจช่วยนะพี่บวยครับ
4: พี่บวยบอกแหมสองคนนี่นะมันคืนกันจังเลยนะมันตลกคืนครับพี่เห็นสภาพแล้วก็คุณมนตรีไปดูเรื่องการเมืองกันหน่อยเองก็บอกว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านเขาก็หมายมั่นปันมือก็บอกโอ้ข้อมูลนั่นเอียดเลยแล้วก็บอกว่าเดือนตุลาคมนี้เนี่ยนะครับจะเตรียมที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจถล่มระบอบสีน้ำเงินนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับยังไม่ได้ล็อกเป้าอะไรแต่หลายคนก็บอกว่าเขากระโดงมาแน่นอนนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์แล้วเขาก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยให้รอดูวันยื่นแล้วกันเพราะไม่อยากทำการบ้านให้กับรัฐบาลนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยหลายคนก็ไปเชื่อมโยงกับกรณีที่ก่อนหน้านี้พรรคกล้าทำประกาศถอนตัวออกจากเป็นพรรคฝ่ายค้านเขาก็มองกันว่าเอ๊ะการเมืองพลิกขั้วหรือเปล่านะครับพลิกขั้วนะไม่ใช่พลิกเผ็ดนะเป
0: ็
4: นการพลิกนะครับคุณมนตรีมองยังไงเรื่องนี
0: ้ก็แหมจริงๆเนี่ยมันก้ำกึ่งนะระหว่างถอนตัวกับการขับออกนะมันเกิดขึ้นในรอยต่อคืนเดียวกัน
4: โ
0: อ้คือด้านหนึ่งก็บอกถอนอีกบ้างหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้ถอนเองเขานิมนต์ให้ออกเหตุที่ต้องรีบนิมนต์ให้ออกก็เพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าจะยึดเอาเรื่องของการลงมติเมื่อวันที่10กันยายนนั้นน่ะอันนั้นน่ะเริ่มบันทึกเอาไว้แล้วจดใส่บัญชีเอาไว้ก่อนเพราะว่าคุณฝ่าฝืนมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ให้ช้อยให้ทางเลือกไว้2ทางไม่หนึ่งไม่เห็นชอบกับงดออกเสียงแต่กลับแทงสวนน่ะนะยกมือเห็นชอบกับงบปี70นั่นก็เลยแสดงว่าคุณนะฮะละเมิดข้อตกลงที่จะอยู่ร่วมกันถัดมาเนี่ยกำลังจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าขืนไม่ปรับองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านเนี่ยคนของพรรคกล้าทำที่เขามี58เสียงเขามีอยู่ทั้ง7คนน่ะ7คนถ้าบอกอ้าววันนี้คุณสุปันครับเราประชุมวิปฝ่ายค้านจะล่อรัฐบาลนี่1 2 3ประเด็นอย่างเนี้ย ก็เกรงว่าข้อมูลจะรั่วไหลพูดง่ายๆคือก็ต้องรีบตัดออกจากกองมรดกซะก่อนเพราะว่าไม่อยากจะให้เป็นไส้ศึกอยู่ข้างในอันนี้คือเหตุผลประกอบเป็นอันที่สองสามก็คือนะแม่มีกระแสข่าวนะล่ำลือกันมากลางดึกของคืนวันนั้นคุณผลิตเลยต้องเขียน Facebook นะให้ออกคืนนั้นเลยนะมีนายกสองนายกไปเจอกันที่โตเกียวนายกคนหนึ่งเป็นผู้นำประเทศนะไปแวะญี่ปุ่นก่อนที่จะไปประชุม UN
4: อ
0: ีกนายกหนึ่งเป็นนายกสมาคมกีฬาทางน้ำนะไปเจอกันที่นั่นนะคุณสุปันครับ
4: คร
0: ับ แล้วพร้อมๆกันไล่เรียกกันเนี่ยคุณไผ่ลิกก็มีการโชว์นาฬิกาคาซิโอ
4: โอ้
0: มันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้นี่ไปตกล่องปล่องชิ้นอะไรกันเรียบร้อยแล้วกระมังนะฮะทางนี้ก็เลยรีบชิงลงมือนะปรับให้พ้นจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านจะไปไล่เขาออกจากฝ่ายค้านไม่ได้เพราะว่ายังไงเสียเขายังไม่เป็นรัฐบาลเพียงแต่ว่าสถานะไม่มีความชัดเจนนะไม่มีความชัดเจนแล้วใครเขาจะเอามาร่วมประชุมด้วยเพราะไม่รู้ว่าข้อมูลที่จะคุยกันนั้นเนี่ยมันอยากจะเก็บไว้เป็นความลับอยู่ไงคุณสุพันก็เลยตัดปัญหาก็เลยอ่ะงั้นคุณก็ไปอยู่ในจุดที่ไม่ใช่องค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านก็แล้วกันนั่นคือไม่รู้ว่าใครชิงลงมือหรือว่าใครเห็นว่าอีกฝั่งจะลงมือก็เลยถอนตัวก็ก้ำกึ่งต้องไปดูวีทีอาร์คุณสุพันทีนี้คุณสุพันถ้าการเมืองจะพลิกไม่พลิกเนี่ยผมสั้นๆได้เดียวเพราะเวลาละไล่หลังมาคือถ้ามองว่าอาจจะเป็นการพลิกขั้วเนี่ยผมมองแตกต่างจากคนอื่นสักนิดหนึ่งก็คือ1นะบางคนบอกว่าจะเขี่ยทิ้งสลับทิ้งพรรคเพื่อไทยแล้วเอาพรรคสีเขียวไปเติมจากรัฐบาล300 292เสียงเนี่ยลบนะในส่วนของเพื่อไทยออกไปนะเข้าใจว่าจะเป็น74เสียงโอ้โหผมว่ามันจะปริ่มน้ำอย่างมากเลยแล้วเพื่อไทยเขาไม่ได้ตัวเปล่าเล่าเปลือยนะฮะเขายังมีพันธมิตรของเขา อย่างพรรคประชาชาติไม่แน่ใจว่าตกลงยังเป็นพรรคของอาจารย์วันนอหรือพรรคของคุณทวีสอดส่องเนี่ยนะฮะหรือว่าอาจารย์วันนอเตรียมที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในพรรคสีน้ำเงิน
4: หรือภูมิใจไทย
0: ภูมิใจไทยครับนะฮะนั่นคือเพราะนั้นเนี่ยถ้าเอาเพื่อไทยออกแล้วเอากล้าทำเข้ามาเติมเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่เสียงปริ่มน้ำอย่างมากเพราะปริ่มน้ำไม่พอนะคุณปันอย่าลืมว่าตอนเนี้ยเพื่อไทยเนี่ยนะผิดถูกยังไงไม่รู้เขากำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูแล้วก็ได้รับการตอบรับพอสมควรถึงแม้จะไม่ได้เรียกว่าขาขึ้นแต่ที่เป็นขาลงแน่ๆก็คือพรรคภูมิใจไทยนะฮะอยู่ในช่วงขาลงอ่ะแล้วแถมยังจะเอาพรรคกล้าทำเข้ามาร่วมมันไม่เป็นเตี้ยอุ้มค่อมเลยครับคุณสุพันธ์จริงๆเนี่ยอยากจะใช้คำแรงกว่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าจะเอาพรรคกล้าทำเข้ามาคงจะไม่ทิ้งพรรคเพื่อไทยเพราะถ้าทิ้งไปในจังหวะเวลาแบบนี้มันคงไม่เป็นผลดีกับรัฐบาลที่มีสีน้ำเงินเป็นแกนนำและก็จับมือกับพรรคสีเขียวไม่รู้จะออกมาเป็นสีอะไรไม่รู้ตอนนี้นะ
4: ครับ
0: นะอีกอันหนึ่งเนี่ยบ้างก็บอกว่าเอ๊ะถ้าจะเอากล้าทำเข้าร่วมจะเอาเข้าร่วมตอนไหนนะฮะผมเชื่อว่าไม่เอาเข้าร่วมก่อนซักฟอกแน่ๆนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดวันลำพังประเด็นปัญหาที่เป็นแผลของรัฐบาลอยู่ณเวลาเนี้ยมันก็ไม่น้อยแล้วนะคุณสุพันถ้าเอาพรรคกล้าทำเข้าไปร่วมมันก็จะยิ่งเป็นเป้าให้ฝ่ายค้านเข้าไปใหญ่เพราะว่าพรรคกล้าทำที่เข้าไปไม่ได้เจือจางปัญหาที่มีอยู่แต่มันจะเป็นตรงกันข้ามก็คือนะไปทำให้ปัญหาที่มันไม่ใหญ่นั่นแหละมันใหญ่ขึ้นมาด้วยซ้ำไปถ้าจะเป็นไปได้คงจะต่อรองกันว่าเป็นต้นปีหน้าแต่ถ้ายังไงก้าวไม่ได้สิบไม่ได้ก็คงจะต่อรองขอเป็นหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าครับคุณสุปันครับ
4: เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในส่วนของผู้นำฝ่ายค้านเขาอุบไตอยู่นะครับเรื่องของการเมืองคลิกขั้วเนี่ยคุณพลตรีก็บอกเอ๊ะมันก็ก้ำกึ่งนะระหว่างคลิกกับเขาขอให้ออกเนี่ยนะครับก็ขับออกไปเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปที่ล่าสุดนะคุณพลตรี
0: ครับ
4: ผมเข้าไปดูใน Facebook ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิตางพิไลล่านะครับซึ่งอาจารย์น้อยเนี่ยซ
0: ึ่
4: งเป็นผู้เชี่ยวชาญน้ำจากมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยซึ่งเราก็เคยสัมภาษณ์ท่านเกี่ยวกับเรื่องน้ำเนี่ยนะ Facebook บอกว่าวันนี้บ่ายโมงจะมีการประชุมร่วมกับสทนช.และก็หน่วยงานน้ำที่เกี่ยวข้องจะมีอะไรคืบหน้าอย่างไรจะมาอัปเดต ให้กับแฟนๆ Facebook ได้รับทราบกันนะครับอาจารย์ก็ทำหน้าที่นะก
0: ็
4: ทางเห็นกสทช.หรือว่ากรมชลประทานเงียบอยู่เนี่ยนะครับแต่อาจารย์น้อยบอกว่าบ่ายโมงนี้
0: จะประชุมบ่ายโมง
4: จะมาประชุมกันบ่ายโมงนะครับก็จะติดตามนะครับผมก็คงจะต้องติดตามจากเพจ Facebook ของอาจารย์น้อยนั่นแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้สทช.หรือกรมชลประทานเขาก็ยังไม่อะไรนี่เขาก็ยังรู้สึกว่าหรือเขาส่งข้อมูลไปให้ท่านนายกทองศักดิ์แล้วนะครับแล้วก็ท่านนายกท่านรองนายกบอกเอาอยู
0: ่
4: เอ๊ะแต่มันก็แปลกนะเดี๋ยวก่อนคุณทองศักดิ์นี่เป็นรองนายกรัฐมนตรี
0: ดูแลเรื่องน้ำแต่ไม่ได้รักษาการนายกครับทรงศักดิ์ทองศรีคุณสุพันธ
4: ์
0: ไม่ใช่ทองทรงศักดิ์ทองศรี
4: ตรงเอ๊ะมันยังไงผมไม่คุ้นกับชื่อรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีในพรรคนี้นึกถึงคำครูบาอาจารย์บอกจิตเราไม่ประพัดกับมันก็ทำให้เรา
0: ถ้าเกิดจิตปฏิพัทธ์เนี่ยนะ อะไรก็ดูดีไปหมด นะเหมือนกับน้องเนี่ยตอนนี้ทำอะไรคนก็น้องเขามีความสามารถจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่จะต้องไปติฉินเดินทาว่าโอ้ได้มายังไงถ้าไม่ได้สิครับคนก็จะถามกรรมการถามคนทั้งโลกว่าเฮ้ยเอาอะไรมาตัดสินเนี่ยAGT ปีนี้
4: นี่ไปล่าสุดเนี่ยนะคุณมนตรียืดเยื้อแล้วก็เสียประโยชน์มากนะ
0: ครับ
4: ก็คือเรื่องของคุณสมบัติของคณะกรรมการนะครับกสทช.เนี่ยซึ่งคุณสมบัติตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของอดีตผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมก็คือนายแพทย์สรณะเนี่ยเมื่อวานนี
0: ้ฟันเรียกอดีตแล้วใช่ไหมครับอาจารย์
4: ไม่ผมเรียกเลยผมเรียกเพราะว่า
0: คุณหมอเขายังเป็นอยู
4: ่ไม่เพราะว่าเขาบอกแล้วขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้นไง
0: อ๋ออ๋ออ๋ออ
4: ันที่จริงไม่ต้องเรียกอดีตก็ได้นะนี่ตีความตามคำ
0: ไม่ได้เป็นมาตั้งแต่ต้น
4: ไม่ได้เป็นมาตั้งแต่ต้นไง
0: อ๋อครับครับ
4: เพราะนั้นจะใช้คำว่าอดีตประธานมันก็กระไรอยู่ไง
0: แล้วทำไมยังสำคัญผิดคิดว่ามีอำนาจและเป็นตำแหน่งแล้วก็จะยื่นอุทธรภายในกรอบเวลา30วันมันยืดเยอะต่อไปอีกคุณ
4: ก็ศาลเขาไม่รับคำร้องด้วยเขาไม่รับนี่ด้วยไงตอนที่จะร้องไปอ่ะนะครับเน
0: ี่
4: ยเขาบอกนี่ไงนะศาลปกครองยกคำร้องสารณะชี้ขาดคุณสมบัติกสทช.ส่วนเจ้าตัวเนี่ยเตรียมยื่นอุทธรณ
0: ์
4: คุณมนตรีก็คือยังไม่ยอมถอยอ
0: ่
4: ะ
0: ยังไม่ยอมถอย
4: แล้วตอนนี้มันเกิดปัญหามากมายนะไม่รู้กี่วาระแล้วที่ค้างตึงอยู่อ่ะ
0: แล้วทีนี้วันสัปดาห์หน้ายังจะต้องไปนั่งเป็นประธานและไม่มีคนเข้าร่วมอีกไหม
4: ก็เขาก็คงว่าค่านั้นเพราะคุณมนตรีถ้าสมมติว่าผมขาดคุณสมบัติเนี่ยแล้วคุณมนตรีจะเข้าร่วมประชุมกับผมไหมล่ะ
0: คนอื่นเขาก็ไม่เข้าถ้าคุณไม่เข้าเลยฉันจะเข้าอาจารย์ขึ้นรองก็บอกแต่คุณหมอก็ยังยืนยันว่ายังเป็นอยู่ผมไม่สงสัยจริงคุณปันวันก่อนนะท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ซึ่งเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายยกข้อกฎหมายมาเลยคำสั่งทางปกครองถือเป็นที่สุดนับตั้งแต่สั่งแล้วก็ยกตัวอย่างเหมือนให้ออกจากราชการน่ะต้องไปเลยแล้วคุณจะไปต่อสู้ในช่องทางขอความเป็นธรรมเพื่อที่จะยังไงคุณก็ไปต่อสู้แต่มันมีผลแล้วถ้าไปต่อสู้แล้วเขาบอกว่าไม่ผิดนะเขาจะกลับมา
4: คือนะวันนี้นะคุณมนตรีผมคิดแบบบ้านๆนะผิดถูกเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าแสดงความเห็นโดยสุจริตนะต้องดำเนินคดีและขัดคำสั่งศาล
0: ขัดคำสั่งทางปกครองคือเขาชี้มาตั้งแต่ว่าคือเมื่อศาลบอกว่าคณะกรรมการศาลทหารนั้นน่ะมีอำนาจและก็กระทำการโดยชอบแล้วม
4: ัน
0: ก็จบแล้วไง
4: คือตอนนี้ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ยื้ออยู่เนี่ยก็คือว่ามันยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าลงมาไงจำได้ไหมนายกรัฐมนตรีนะครับยื่นพระบรมยื่นพระบรมราชยื่นทูลเกล้าให้มีพระบรมราชวินิจฉัยให้ถอดถอนไงนี่ผมคิดว่านี่คือฟางเส้นสุดท้ายที่ลอยน้ำอยู่ที่เกาะยึดอยู่ว่ายังไม่มีพระบรมราชวินิจฉัยออกมา
0: คือคุณหมอก็กอดไว้แน่นเลยว่ามาด้วยตรงนี้จะไปด้วยตรงนี้เท่านั้นไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่านี
4: ้แต่มองลงไปก็คือคุณไม่มีคุณสมบัติตั้งแต่แรกเพราะว่าไปดูคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาดิ
0: คุณหมอคุณสุพันธ์ถ้าจะบอกแบบนี้ถ้าคุณหมอดื้อแล้วมันไม่มีกลไกอย่างอื่นที่เป็นอำนาจสูงสุดในการที่จะต้องมาจัดการเหรอนี่คือมันสะท้อนความสามารถการจัดการของคนที่มีอำนาจด้วย
4: ตอนนี้แหละผมคิดว่าเดี๋ยวค่อยดูเถอะหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับเมื่อมันสิทธิ สิ้นสุดขั้นตอนนี้เดี๋ยวค่อยดูคดีความจะตามมาเป็นหาง
0: โอ้ชีวิตตอนวัยสูงอายุจะไม่สนุกกัน
4: แล้ว
0: เนี่ยคุณ
4: แล้วจะลามไปถึงสถาบันที่ให้คำรับรองท่านตั้งแต่ต้นด้วยนะตอนนี้เขาบอกว่ามีสถาบันทางการแพทย์เนี่ยระดับประเทศเนี่ยให้คำรับรองนู่นนี่นั่นเพราะว่าด้วยความสนิทสนมชิดเชื้อเนี่ยเตรียมเถอะ
0: เอาถ้าเกิดไม่ได้เป็นมาตั้งแต่ต้นคุณสุปันเรียกอดีตไม่ได้เงินทองค่าตำแหน่งรายได้ต่างๆต้องคืนดิครับ
4: ต้องเคลียร์หมด
0: โอ้เนี่ยชีวิตจะลำบาก
4: ก็ไปดูคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาดีบอกว่าไม่ได้เป็นตั้งแต่ต้นถือว่าสละสิทธิ์ตั้งแต่ต้นนี่ยังไม่รวมถึงที่ว่าเมื่อสละสิทธิ์ตั้งแต่ต้นเนี่ยแล้วก็นำเสนอเอกสารหลักฐานให้นำเรื่องขึ้นทูลเกล้าเนี่ยคุณทูลตีมันเป็นการให
0: ้โอ้โหจะเป็นหางว่าวเลยนะไล่ทะลุระนาดเลย
4: ครับต้องไม่ถอยซะตอนนี้เป็นหางว่าวเนี่ยนะครับ
0: คุณปันเรามาเข้มมาตอนท้ายเวลาหมดแล้วครับวันนี้ครับ
4: ครับก็ส่งกำลังใจไปช่วยอย่างพี่น้องประชาชนคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวบ่ายโมงลองดูว่าผลการประชุมก็เป็นอย่างไรนะครับเขาจะมีวอลลุ่มที่เป็นทางการไหมหรือว่าต่างคนต่างทำนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงผมก็จะมาสื่อสารให้ติดตามกันละกันนะครับผ่านทาง Facebook ผมนะครับหรือทาง Facebook คุณมนตรีเนี่ยเดี๋ยวรอดูอาจารย์สีตางอาจารย์น้องก็ประชุมเพราะว่าจะได้ข้อมูลข้อเท็จจริงมากกว่าที่เวลาโฆษกแถลง
0: คร
4: ับผมขอบคุณครับคุณมนตรีขอบคุณแฟนๆรายการเสาเสวนาทุกท่านวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
13: 96.5 เสาเสวนาที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
14: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าว
14: นายกบอสให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมเร่งเดินทางกลับเพื่อลงพื้นที่ทันทีด้านผู้ว่ากทม.ประชุมด่วนติดตามสถานการณ์อุทกภัย50เขตทั่วกรุงเทพออก7มาตรการช่วยเหลือประชาชนฝนหนักดันน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยากรมชลประทานเพิ่มระบาย 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ซาบีดาสั่งวัฒนธรรมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมคนต้องปลอดภัยวัฒนธรรมต้องไม่เสียหายรัฐบาลเปิดพื้นที่จอดแล้วจอดให้ประชาชนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดฟรีบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมโดนัลด์ทรัมป์สีจิ้นผิงปิดฉากการประชุมซัมมิตด้วยการร่วมโต๊ะจิบชาและเดินทางไปชมหอจดหมายเหตุโดยไร้ส

0: รุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตลอด2วันครับส่งผลให้หลายพื้นที่ของกทม.มีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะถนนสายหลักหลายจุดรถเล็กไม่สามารถผ่านได้บ้านเรือนประชาชนหลายเขตตามซอยมีน้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนครับบริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวเช้าวันนี้ฝนยังคงกระหน่ำลงมาอย่างหนักแล้วก็มีทีท่าว่าจะหยุดครับส่งผลให้น้ำทะลักเข้าท่วมขังเส้นทางจราจรสูงระดับมิดล้อมิดข้อเท้าหรือตะตุ่มสร้างความลำบากในการใช้รถใช้ถนนครับโดยเฉพาะรถขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์จากการสังเกตพบว่ารถยนต์ส่วนบุคคลขนาดเล็กหลายคันเครื่องยนต์ดับสนิทขณะพยายามขับลุยน้ำต้องจอดนิ่งขวางอยู่บริเวณกลางแยกขณะที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลายรายไม่กล้าเสี่ยงสตาร์ทเครื่องลุยน้ำจำต้องดับเครื่องแล้วก็ลงมาเข็นฝ่าสายฝนไปอย่างช้าๆเพื่อความปลอดภัยสำรวจในซอยรัชดาภิเษก10พบว่าหลายแยกน้ำท่วมสูงประมาณ10เซนติเมตรและได้ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนชาวบ้านบอกว่าช่วงตี2ครับฝนหนักมากทำให้น้ำจากถนนไหลเข้าบ้านกว่า5เซนติเมตรหากสถานการณ์ฝนยังไม่หยุดตกภายในเย็นวันนี้เชื่อว่าสถานการณ์จะหนักกว่านี้ครับโดยเมื่อคืนได้ทำการเคลื่อนย้ายเข้าของอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นไว้บนที่สูงแล้วส่วนถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าก็มีน้ำท่วมขังผิวการจราจรทำให้รถที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวต้องชะลอความเร็วส่งผลให้มีปริมาณรถสะสมเป็นระยะรถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็กควรต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังเนื่องจากอาจทำให้เครื่องยนต์ดับหรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้ครับในซอยอสมทหน้าร้านสะดวกซื้อบริเวณกลางซอยเป็นจุดที่มีน้ำท่วมขังเป็นประจำเมื่อฝนตกหนักและตกต่อเนื่องตอนนี้ระดับน้ำสูงถึงเกาะกลางถนนแล้วรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ครับขณะที่บรรยากาศการเดินทางไปทำงานของประชาชนช่วงเช้าที่ผ่านมาก็พบว่าส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใช้รถส่วนตัวมาหันพึ่งรถไฟฟ้าและระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ที่ยังคงสัญจรผ่านได้ตามปกติเพื่อฝ่าวิกฤตการจราจรในช่วงเช้าวันนี้ครับในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพื้นที่กทม.มีฝนตกหนักมากบริเวณฝนสูงสุดวัดที่เทศบาลสงเคราะห์เขตจตุจักรครับ210มิลลิเมตรจุดวัดคลองเจ้าขุนสิงห์เขตวังทองหลาง 205.5 มิลลิเมตรสำนักงานเขตสะพานสูง 203.5 มิลลิเมตรสำนักงานเขตพญาไท 203 มิลลิเมตรจุดวัดศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4 201มิลลิเมตรก็มีรายงานจุดเร่งระบายน้ำในถนนสายหลักจำนวน66รายการนะครับขณะเดียวกันบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยที่ห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อต่างๆก็เป็นไปอย่างคึกคักครับหลังพื้นที่กทม.และปริมณฑลต้องเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนเกิดปัญหาน้ำท่วมขังหลายพื้นที่เป็นวันที่2ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากหวั่นเรื่องของการเดินทางแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันนะครับก็มีการกักตุนตอนนี้ก็คือข้าวสารอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปนะครับแล้วก็อาหารพร้อมรับประทานน้ำดื่มประจุขวดขนาดใหญ่ก็ทำให้ร้านสะดวกซื้อนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคตอนนี้เหลือแต่เชลฟ์เปล่าๆแล้วนะครับขณะที่รฟม.ประชาสัมพันธ์มาบอกว่าได้ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำรถยนต์รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดได้ที่อาคารจอดแล้วจอดโดย MRT สายสีน้ำเงินอาคารจอดแล้วจอดที่สถานีลาดพร้าวสถานีหลัก2ไปจอดได้เลยนะครับ MRT สายสีม่วงอาคารจอดแล้วจอดที่สถานีคลองบางไผ่สถานีสามแยกบางใหญ่สถานีบางรักน้อยท่าอิฐแล้วก็สถานีแยกนนทบุรี1รถไฟฟ้าสายสีเขียวอาคารจอดแล้วจอดที่สถานีคออและสถานีคูคตรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับอาคารจอดแล้วจอดที่สถานีคลองบ้านม้าก็สามารถนำไปจอดได้ครับแล้วก็เห็นบรรยากาศณขณะนี้เช่นทางขึ้นโทเวตอนนี้ก็มีประชาชนนำรถยนต์ไปจอดหนีน้ำท่วมกันแล้วครับ
1: ขณะที่คลองรังสิตค่ะจุดสะพานแดงน้ำสูงเกินจุดวิกฤตนะคะก็ทำน้ำเอ่อล้นท่วมโดยวันนี้ค่ะในฐานะตัวแทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์พรนิมิตซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษามท.3ดร.พัชรินทร์ซามสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้เดินทางไปนะคะโดยรัฐมนตรีในฝั่งของคุณพัชรินทร์เลขานุการนะคะก็เป็นตัวแทนของรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลพื้นที่ปทุมธานีค่ะพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายเอกวิทย์มีเพียงร้อยตำรวจเอกตรีรูปโ ทบกระจาย

0: ทางนายกเทศมนตรีนครรังสิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปที่สะพานแดงคลอง1ธัญบุรีเทศบาลนครรังสิตซึ่งเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์ที่ล้นเข้ามาในพื้นที่โดยน้ำท่วมสูงตลอดแนวค่ะบางจุดรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ระดับน้ำสูงประมาณ 20-50 ซมเนื่องจากว่าฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์บอกว่าที่จุดวัดระดับสะพานแดงน้ำเลยจุดวิกฤตมาแล้วค่ะในส่วนของปทุมธานีกระทรวงมหาดไทยจะมีการพิจารณาประกาศพื้นที่เขตภัยพิบัติในบางพื้นที่ของปทุมธานีภายในวันนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วค่ะขณะที่ทางกรมชลประทานค่ะโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ติดตามสถานการณ์น้ำที่ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะกรมชลประทานโดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานรายงานสถานการณ์ค่ะสำหรับพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาในเช้าวันนี้ระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาสูงอยู่ที่16.94 เมตรใกล้เกณฑ์ควบคุมที่17 เซนติเมตรเหลืออีกไม่กี่เซนเท่านั้นเองนะคะจึงทยอยเพิ่มการระบายน้ำท้ายตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนเช้าวันนี้ค่ะอยู่ที่1,850ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วง9โมงที่ผ่านมาทยอยปรับเพิ่มระดับการระบายน้ำอีกครั้งประมาณชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถึงอัตรา1,950ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลาบ่าย2โมงของวันนี้ค่ะจากนั้นก็จะคงการระบายน้ำอัตราต่อเนื่องจุดที่ต้องติดตามขณะนี้คือช่วงตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์มาจนถึงชัยนาทเนื่องจากปริมาณน้ำสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนทางด้านท้ายน้ำค่ะกรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเร่งระบายน้ำโดยตัดทางลัดบริเวณคุ้งบางกระเจ้าช่วยลดระยะเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือประมาณ10นาทีก่อนระบายออกสู่อ่าวไทยค่ะโดยนายสุริยะจะเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพด้วยส่วนแนวทางการบริหารจัดการน้ำตอนนี้หน่วงน้ำจากพื้นที่ตอนบนควบคุมปริมาณน้ำในช่วงกลางเร่งระบายน้ำด้านท้ายออกสู่ทะเลไม่ให้มวลน้ำจากแต่ละส่วนลงมาสมทบพร้อมกันลดผลกระทบพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีก็มีการโพสต์ข้อความนะคะในขณะที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะระบุว่าได้รับทราบถึงสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในประเทศไทยได้มีการระบุนะคะว่าส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมผมกำลังเร่งเดินทางกลับแล้วเข้าพื้นที่ทันทีค่ะ
1: 12:09 นพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของผู้ว่ากทม.ประชุมด่วนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแล้วก็ออก7มาตรการดูแลช่วยเหลือประชาชนเดี๋ยวมาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: M-Card

0: 9 M-Cot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อครับผู้ว่ากทม.ประชุมด่วนติดตามสถานการณ์อุทกภัย50เขตทั่วกรุงเทพครับพร้อมออก7มาตรการดูแลช่วยเหลือประชาชนโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาครับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมด่วนติดตามสถานการณ์อุทกภัย50สำนักงานเขตเร่งดำเนินมาตรการดูแลประชาชนในพื้นที่และบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนิน7มาตรการสำคัญทั้งการเตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้งกทม.การดำเนินการสำรวจและดูแลผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็จุดจอดรถอาหารน้ำดื่มแล้วก็ระบบสุขาภิบาลจัดหากระสอบทรายให้เพียงพอในจุดเสี่ยงดูแลการจราจรแล้วก็จัดยานพาหนะช่วยเหลือประชาชนรวมถึงเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียหรือว่ากีดขวางเส้นทางและเฝ้าระวังสะพานหรือเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเร่งระบายน้ำพร้อมดูแลความสะอาดและสุขอนามัยและความปลอดภัยของศูนย์พักพิงรวมไปถึงการบูรณาการข้อมูลและก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระหว่างสำนักงานเขตกับสำนักงานส่วนกลางครับเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยคทม.จะติดตามสถานการณ์น้ำและผลกระทบในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมปรับมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงประชาชนที่พบน้ำท่วมขังหรือว่าต้องการความช่วยเหลือครับแจ้งผ่านไลน์แอดทัฟฟี่ฟองดูสายด่วนคทม.1555ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม022485115หรือว่า Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.หากเป็นเหตุฉุกเฉินหรือว่าการแพทย์หรือว่าจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโทรได้เลยครับ1669ครับ
2: ในขณะที่สภาพอากาศในวันนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงกรุงเทพมหานครเองก็ยังมีการแจ้งเตือนนะคะวันนี้ค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางแห่งมีพื้นที่ไหนบ้างที่เสี่ยงค่ะอย่างภาคเหนือได้แก่จังหวัดตากเพชรบูรณ์อีสานตกนครราชสีมาค่ะภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกได้แก่นครนายกสระแก้วฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดส่วนภาคใต้เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งในกรุงเทพมหานครทางเพจของกรุงเทพมหานครนะคะได้มีการแจ้งว่าในการรายงานฝนตกต่อเนื่อง48ชั่วโมงค่ะมีน้ำสะสมราว30ล้านลูกบาศก์เมตรตกหนักที่สุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกที่เขตมินบุรีค่ะอยู่ที่ 274.5 มิลลิเมตรคลองสามวา 273 มิลลิเมตรนะคะร่วมกับน้ำที่ไหลเติมมาจากที่นนทบุรีและปทุมธานีด้วยตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการสูบน้ำค่ะโดยสถานการณ์น้ำที่แสนแสบนะคะประเวศลาดพร้าวเปลมประชากรระดับน้ำคลองสายหลักเหล่านี้เริ่มส่งตัวก็คาดว่าถ้าหากว่าไม่มีฝนมาเติมสถานการณ์จะดีขึ้นใน6ชั่วโมงค่ะซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้ประกาศอุทกภัยครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานครและขอแนะนำว่าให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางบนถนนสายหลักที่มีน้ำท่วมสูงได้แก่รามคำแหงเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยเสนานิคม1และกิ่งแก้วรวมไปถึงลาดกระบังด้วยนะคะซึ่งสถานการณ์น้ำณเวลานี้ค่ะก็ทำให้หลายพื้นที่มีผู้ได้รับผลกระทบค่ะอย่างในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรากู้ภัยก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงเมื่อช่วงตี2ที่ผ่านมาโดยทางกู้ภัยได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากประชาชนค่ะให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากที่พักเนื่องจากถูกน้ำท่วมเข้าบ้านไปแล้วซึ่งจุดนี้อยู่ใกล้เคียงกับวัดหัวสวนตำบลสมิตใต้อำเภอบางคล้าฉะเชิงเทราหลังจากรับแจ้งเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปต้องเดินฝ่าน้ำไปกว่า100เมตรและต้องนำเรือไฟเบอร์เข้าไปให้การช่วยเหลือท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักค่ะเมื่อเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุพบว่าน้ำท่วมสูงหลายจุดบางช่วงสูงถึงระดับหน้าอกนะคะขณะที่บ้านที่เกิดเหตุค่ะก็มีน้ำท่วมสูงต่อเนื่องไหลเข้าไปถึงที่นอนของผู้ป่วยติดเตียงครอบครัวก็เลยไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกมาได้ด้วยตัวเองค่ะทางกู้ภัยต้องช่วยกันใส่เสื้อชูชีพก่อนนะคะแล้วก็ช่วยกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาขึ้นเรือด้วยความระมัดระวังจนสามารถนำออกมายังถนนสายหลักแล้วก็นำรถเคลื่อนย้ายไปยังบ้านพักของญาติที่อยู่อีกหลังหนึ่งได้อย่างปลอดภัยค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะ มีเหตุการณ์ผนังกั้นดินค่ะซึ่งเป็นผนังดินกั้นน้ำแก้มลิงนะคะแก้มลิงแตกทำให้น้ำป่าไหลหลากลงมาจากด้านบนที่บ้านเขากล้วยไม้บ้านห้วยนาบ้านเกาะลอยบ้านร่มโพทองบ้านมอทรายไหลมาทำให้ลำน้ำคลองตะเกราค่ะไม่สามารถรับน้ำได้บางส่วนก็ต้องไหลลงอ่างเก็บน้ำทำให้ทะลักออกมาทั้งซ้ายและขวาส่วนถนนสายหลัก3076อำเภอสนามชัยเขตผ่านอำเภอท่าตะเกียบค่ะก็เพื่อผ่านเส้นทางป่าในเขตอุทยานขออภัยค่ะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยก็มีน้ำท่วมสูงผิวการจราจรนะคะในช่วงบ้านลาดกระทิงบ้านห้วยโสมบ้านไซงามบ้านกระบกคู่น้ำไหลท่วมไหลสะพานรถยนต์รถกระบะก็ทำให้มีการดับไปหลายคันเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำรถยกออกมาเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงกระแสน้ำที่ไหลเข้ามาเอ่อท่วมซึ่งทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรารวมไปถึงสำนักปลัดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยืนยันนะคะว่าด้านล่างอ่างเก็บน้ำสี่ยัดได้แก่อำเภอสนามชัยเขตอำเภอแปลงยาวอำเภอพนมสารคามบ้านโพบางคล้าเมืองฉะเชิงเทราไม่ต้องกังวลไปค่ะเชื่อว่าอ่างเก็บน้ำสี่ยัดนั้นสามารถรับไหวค่ะ
1: สุภจีสั่งพาณิชย์ทั่วประเทศดูแลสินค้าไม่ให้ขาดแคลนและก็ราคาไม่แพงครับเร่งเติมสต็อกพื้นที่น้ำท่วมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการกระทรวงพาณิชย์เตรียมพร้อมดูแลปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นโดยย้ำหลักสำคัญสินค้าไม่ขาดแคลนราคาไม่แพงพร้อมประสานผู้ประกอบการจัดส่งสินค้าและสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามความต้องการนางสุภจีได้กำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณสินค้าราคาสินค้าจำเป็นพื้นที่ประสบภัยและความต้องการของประชาชนเพื่อให้ศูนย์กลางสามารถประสานความช่วยเหลือและเชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะจุดที่การขนส่งได้รับผลกระทบหรือมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นครับพร้อมกันนี้ให้พาณิชย์จังหวัดประสานห้างค้าส่งห้างค้าปลีกและผู้ประกอบการในพื้นที่เตรียมแล้วก็เติมสต็อกสินค้าจำเป็นให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหากพบปัญหาด้านการขนส่งหรือว่าการกระจายสินค้าให้รายงานกระทรวงพาณิชย์ทันทีเพื่อเร่งประสานและก็สนับสนุนนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่นะครับช่วงที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสิ่งสำคัญคือต้องไม่ให้เกิดปัญหาสินค้าจำเป็นขาดแคลนหรือราคาสูงขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมจึงกำชับให้พาณิชย์จังหวัดติดตามทั้งปริมาณราคาและการกระจายสินค้าอย่างใกล้ชิดหากพื้นที่ใดมีความต้องการเพิ่มขึ้นต้องเร่งประสานผู้ประกอบการเติมสินค้าเข้าไปให้ทันสถานการณ์ทางนี้หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรมสินค้าขาดแคลนการกักตุนสินค้าหรือว่าไม่ปิดป้ายแสดงราคารายการสินค้าแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศครับ 12:18 นเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รัฐมนตรีวัฒนธรรมครับห่วงประชาชนสั่งรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมคนต้องปลอดภัยวัฒนธรรมต้องไม่เสียหายครับนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่ได้หารือกับนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเตรียมการรับสถานการณ์และกำชับทุกหน่วยงานของกระทรวงวัฒนธรรมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมเข้าไปสนับสนุนพื้นที่ครับโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของประชาชนและบุคลากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่ากระทรวงไม่ได้ดูแลเฉพาะหน่วยงานของตัวเองแต่ยังมีเครือข่ายวัฒนธรรมศาสนาศิลปินและชุมชนอยู่ทั่วประเทศจึงให้เตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งถุงยางชีพสิ่งของจำเป็นและก็เครื่องอัฐบริขารรวมถึงประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงพื้นที่ที่เดือดร้อนอย่างเหมาะสมครับ ขณะเดียวกันได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจและป้องกันความเสียหายต่อศาสนสถานโบราณสถานโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูทันทีเมื่อสถานการณ์คลี่คลายนางสาวสุบิดาบอกว่าได้กำหนดให้มีระบบติดตามสถานการณ์ของกระทรวงเพื่อให้ข้อมูลจากทุกจังหวัดเข้าถึงส่วนกลางโดยเร็วยึดหลักรายงานครั้งเดียวใช้ข้อมูลร่วมกันลดการรายงานซ้ำแล้วก็ทำให้ทุกฝ่ายเห็นข้อมูลชุดเดียวกันสามารถตัดสินใจและช่วยเหลือได้ทันเวลาครับขอให้ทุกหน่วยงานอย่ารอปัญหาเกิดแล้วค่อยแก้ให้เตรียมตัวล่วงหน้าติดตามพื้นที่ของตัวเองหากมีเหตุเร่งด่วนให้แจ้งทันทีกระทรวงพร้อมสนับสนุนเต็มที่ครับกระทรวงวัฒนธรรมจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสื่อสารข้อมูลผ่านการตรวจสอบแล้วผ่านช่องทางของกระทรวงเพื่อให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ครับ
2: ขณะที่พายุก็ถล่มนะคะจัดสถานที่จัดการเลือกตั้งประกันสังคมของอำเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อช่วงค่ำวานนี้ค่ะส่งผลทำให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหายผู้สื่อข่าวรายงานมาจากที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะสถานที่จัดการ

0: ตั้งบอร์ดประกันสังคมและคณะกรรมการพบว่าช่วงค่ำตลอดทั้งคืนค่ะมีฝนตกลงมาแล้วก็ลมแรงด้วยจนทำให้สถานที่จัดการเลือกตั้งได้รับความเสียหายนะคะซึ่งก็มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้ามา2วันแล้วค่ะก็กลับทำให้ถูกลมพัดแรงบอร์ดที่ไว้ตั้งในพื้นที่นะคะก็มีการล้มเสียหายด้วยโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ที่โถงนอกตัวอาคารค่ะได้รับความเสียหายหนักเลยเจ้าหน้าที่ต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมเพื่อเตรียมสถานที่ให้ทันในวันนี้แต่เนื่องจากแต่ละหน่วยเลือกตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยใช้อุปกรณ์จัดเตรียมสถานที่ไว้ก็ยังเป็นห่วงค่ะว่าถ้าหากว่าวันนี้ยังมีฝนตกแล้วก็ได้รับความเสียหายอยู่ทำให้หน่วยเลือกตั้งที่อยู่นอกโถงอาคารอาจต้องจัดเก็บอุปกรณ์การเลือกตั้งไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาดำเนินการจัดเตรียมค่ะขณะที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก็ทยอยออกมารับหีบบัตรแล้วก็อุปกรณ์การเลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งวันพรุ่งนี้ที่จะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ประกันตนประกันสังคมมาตรา33มาตรา39และมาตรา40เดินทางมาใช้สิทธิ์ค่ะเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมและกองทุนประกันสังคมรวมไปถึงร่วมรักษาสิทธิ์และประโยชน์ของตัวเองโดย27กันยายนค่ะจะมีการเปิดใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นซึ่งก็มีการคาดการณ์นะคะว่าในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้พร้อม 100% แล้วก็คาดการณ์ว่าจากประมาณการดูค่ะการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมอยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าคนนะคะก็คิดว่ามีผู้สนใจที่จะเลือกตั้งบอร์ดในครั้งนี้ค่ะ
1: ฝนถล่มขนาดนี้นะครับแต่ว่านักวิ่งไม่กลัวครับทั้งไทยและเทศแห่กันมาเป็นหมื่นคนลุยพัทยามาราธอน2026ครับการแข่งขันวิ่งระดับนานาชาติ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026 Present by Mama โดยบริเวณที่หน้าศูนย์การค้า Terminal 21พัทยาชลบุรีครับช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาสุดคึกคักมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติกว่าหมื่นคนท่ามกลางสายฝนและลมที่พัดต่อเนื่องแต่ว่าบรรดา นักวิ่งยังคงฝ่าสายฝนลงสนามกันอย่างไม่หวั่นนะครับผลการแข่งขันประเภทชายโอเวอร์ออลนะครับระยะ10กิโลเมตรปรากฏว่านักวิ่งจากเคนยาครับเข้าเส้นชัยอันดับ1ด้วยเวลา 31.24 นาทีคว้าแชมป์ไปครองส่วนอันดับ2ได้แก่พงศกรสุขสวัสดิ์จากประเทศไทยอันดับ3ชมโชคคงดีจากประเทศไทยขณะที่ฝ่ายหญิงครับเด็กหญิงณัฐประภัสสีขำกูลนักวิ่งสาวชาวไทยวัยเพียง14ปีโชว์ฟอร์มโดดเด่นเข้าเส้นชัยไปอันดับ1ด้วยเวลา37นาทีคว้าแชมป์ฝ่ายหญิงไปครองโดยมีนักวิ่งจากเอธิโอเปียเข้าเส้นชัยอันดับ2และก็นางสาวอ่อนอนงวงศรจากประเทศไทยคว้าอันดับ3ไปครับ
0: มาติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงปิดฉากการประชุมซัมมิตด้วยการร่วมโต๊ะจิบชาและเดินทางไปชมหอจดหมายเหตุนะคะโดยไร้สัญญาณความก้าวหน้าในประเด็นความขัดแย้งหลักภารกิจการเดินทางเยือนสหรัฐนาน3วันของผู้นำจีนสิ้นสุดลงแล้ววานนี้โดยภารกิจสุดท้ายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนร่วมจิบชาที่ทำเนียบขาวและเดินทางไปเยือนหอจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อเยี่ยมชมเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสหรัฐซึ่งถือเป็นการปิดฉากการประชุมสุดยอดที่เน้นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำแต่กลับไม่มีความก้าวหน้าสำคัญในประเด็นความขัดแย้งหลักทางด้านการค้าและภูมิรัฐศาสตร์ค่ะประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าเกษตรกรของเราจะมีความสุขจากผลการหารือครั้งนี้แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดในเชิงลึกระบุเพียงว่าสหรัฐพึงพอใจอย่างมากกับการเยือนในครั้งนี้และเชื่อว่าฝ่ายจีนพึงพอใจเช่นกันขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนพัฒนาไปสู่การมีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์บนพื้นฐานความเคารพความยุติธรรมและถ้อยทีถ้อยอาศัยแม้การประชุมสุดยอดระหว่างสองมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกจะเต็มไปด้วยความต้อนรับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ทั้งการปูพรมแดนต้อนรับการเปิดแสดงการบินผ่านกองทัพและงานเลี้ยงรับรองระดับรัฐพิธีแต่ประเด็นความขัดแย้งหลักเรื่องการค้าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไต้หวันและความสัมพันธ์ของจีนกับอิหร่านยังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะโดยผู้แทนการค้าสหรัฐนายเจมีสันกรีเออร์นะคะระบุว่ารายละเอียดของข้อตกลงทางการค้าบางส่วนจะมีการเปิดเผยในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมประการหนึ่งก็คือทั้งสองฝ่ายเห็นชอบขยายเวลาพักสงครามการค้าออกไปอีก2เดือนจากเดิมที่จะสิ้นสุดวันที่10พฤศจิกายนเพื่อเปิดทางให้มีการเจรจาข้อตกลงทางการค้าที่ครอบคลุมมากขึ้นสหรัฐยังตกลงยกเว้นการกีดกันทางการค้าในสินค้าสำคัญบางประเภท อย่างเช่นการส่งออกสินค้าเกษตรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังจีนรวมไปถึงการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าทั่วไปจากจีนทางด้านผู้นำสหรัฐได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าเขาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีกำหนดจะพบหารือกันอีก2ครั้งในปีนี้คือประเทศจีนในเดือนพฤศจิกายนระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำเขตและที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาในเดือนธันวาคมระหว่างการประชุมยอดผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ประเทศหรือว่า G20 ค่ะทางด้านนักวิเคราะห์จากศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และระหว่างประเทศในสหรัฐประเมินว่าบรรยากาศอันดีในความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศจะเป็นเพียงชั่วคราวประเด็นความขัดแย้งเชิงโครงสร้างทางการควบคุมเทคโนโลยีสินค้าแร่หายากการค้าเกษตรอิหร่านรัสเซียและไต้หวันยังเป็นชนวนความตึงเครียดที่พร้อมที่จะปะทุได้อีกในอนาคตค่ะ
1: นายกปากีสถานยกย่องทรัมป์กลางเวที UN ครับเชบัสชารีฟนายกรัฐมนตรีของปากีสถานกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมายกย่องโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐสำหรับบทบาทสำคัญในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งและช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบระหว่างปากีสถานและอินเดียและก็บอกว่าความพยายามในการสร้างสันติภาพของนายทรัมป์มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องภูมิภาคเอเชียใต้จากสงครามที่รุนแรงอินเดียและปากีสถานสองประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่10พฤษภาคมปีที่แล้วครับหลังเปิดฉากยิงปะทะกันอย่างดุเดือดต่อเนื่อง4วันนับเป็นความขัดแย้งรุนแรงที่สุดในรอบเกือบ3ทศวรรษครับ
0: ขณะที่ในสหรัฐค่ะก็ยังคงเผชิญกับฝนตกหนักลมกระโชกแรงน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงอันตรายตลอดแนวชายฝั่งตะวันออกตั้งแต่รัฐเมนไปจนถึงกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะเนื่องจากพายุนอร์อีสเตอร์ที่กำลังแรงโดยทางการรัฐนิวยอร์กและรัฐนิวเจอร์ซีย์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดรวมไปถึงนครนิวยอร์กแล้วขณะที่เขตที่โฮชูผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กเตือนผ่านแพลตฟอร์ม X ขอให้ประชาชนให้ความสำคัญและรับมือกับพายุนี้อย่างจริงจังด้านชาวอเมริกันในพื้นที่ลองไอแลนด์ค่ะรัฐนิวยอร์กก็เตรียมความพร้อมรับมือกับพายุแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังมีท่าทีไม่ตื่นตระหนกมากนักค่ะ
1: โหเตือนอีโบลาระบาดเพิ่ม2พื้นที่ใน DR คองโกครับเทสรอสอัดฮานอมเกเบยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะครับเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูโจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกได้ขยายวงกว้างไปยังเขตสาธารณสุขเพิ่มอีก2แห่งส่งผลให้ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวมแล้ว63เขตใน7จังหวัดพื้นที่พบการระบาดใหม่ก็ได้แก่เขตบูลูและก็ในจังหวัดซูสอูบันกีและก็เขตดุงกูในจังหวัดโออูเอเลซึ่งมีพรมแดนติดกับซูดานใต้ครับข้อมูล23กันยายนพบว่า DR คองโกมียอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยันแล้ว 7,890 คนมีผู้เสียชีวิต 3,799 คนครับความขัดแย้งในพื้นที่และก็การอพยพย้ายถิ่นยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ขัดขวางความพยายามในการควบคุมโรคครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณรงจันทองดิฉันพจนาถธนธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้หา างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพอว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE แอด Thinking Radio
8: อายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วทำไมเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องของทุกวัยไม่ได้ CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับครูเจี๊ยบสุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบทเรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุจาก OPPY ที่จะมาเปลี่ยนมุมมองเรื่อง AI ยากๆให้ง่ายเติมเต็มชีวิตวัยเก่าไม่เหงาและสนุกกว่าที่เคยพร้อมร่วมพูดคุยกับน้องจีจี้เพื่อนใหม่สายAI สุดน่ารักที่จะมาพร้อมรอยยิ้มและตอบคำถามที่คุณจะร้องว้าวติดตามความสนุกในมุมมอง CEO ได้ที่รายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio
9: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
7: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลินาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
6: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
10: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plusโฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
11: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ่งคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
12: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจน นใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอลิสลาประดิษฐ์สุวรรณ
13: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Thinking Connect ค่ะวันนี้นะคะโบจะพาคุณผู้ฟังอลิสลาประดิษฐ์สุวรรณค่ะอยู่ประจำการทุกๆวันเสาร์แบบนี้นะคะแล้วก็จะพาคุณผู้ฟังเองไปรู้จักอีกหนึ่งเรียกว่าไปอีกหนึ่งธุรกิจอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของเห็ดบอกว่าหลายคนเนี่ยชอบนะชอบรับประทานชอบกินกันเนาะแล้วก็เห็ดเองเนี่ยบอกว่าหลายคนก็จะมองว่าเอ้ยมันไม่ได้เพาะยากเนาะและการเพาะเห็ดเนี่ยบอกเชื่อว่าหลายอาชีพเป็นอาชีพที่แบบหลายคนชอบแล้วก็อยากทำเพราะว่าเห็ดอะอย่างที่บอกก็คืออาจจะดูแลไม่ยากเท่าพืชอื่นๆเนาะแล้วก็เกษตรกรรุ่นใหม่เองเนี่ยก็บอกต้องแบบไม่ได้อยากออกไปแบบโอ้โหโดนแดดเยอะๆหรือว่าแบบว่าไปตากฝนอะไรเงี้ยนะก็เลือกที่จะเพาะเห็ดกันหลายคนแล้วก็เห็ดเองก็ถือว่าเป็นสินค้าเกษตรที่ราคาค่อนข้างที่จะน่าจะดีด้วยนะดีหรือเปล่ายังไงไม่รู้แต่ต้องไปถามคนที่เขาทำกันเพาะเห็ดกันนี่แหละค่ะเราจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกันค่ะกับคุณโอ๋ค่ะคุณวิมลฟักทองค่ะเป็นเรียกว่าเป็นผู้ที่ผู้บริหารของบริษัทเห็ดดีไลท์ไทยออร์แกนิกจำกัดที่พิษณุโลกนะคะแล้วก็เป็นเรียกว่ามีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดของพิษณุโลกด้วยอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
13: ค่ะขออนุญาตเรียกคุณโอ๋แล้วกันเนาะ
14: ค
13: ่ะทีนี้ถ้าโบย้อนกลับไปดีกว่าคุณบอกว่าอะไรทำให้เรามาจับเรื่องของการเพาะเห็ด
14: อะไรที่ทำให้เราเริ่มอยากจะเพาะเห็ดใช่ไหมคะคือก่อนที่จะมาเพาะเห็ดนะเนาะก็เป็นพนักงานเงินเดือนประจำแต่งานที่ทำเนี่ยจะเป็นงานที่แบบเป็นเซลล์ค่ะเก็บเช็คของเด็กเล่นคือเดินทางตลอดเวลาอันนี้ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราอ่ะไม่ได้มีเวลาให้กับครอบครัวไม่อยู่กับบ้านไม่ได้ดูแลลูกอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วการเดินทางมันค่อนข้างเหนื่อยเราก็เลยคิดว่าเออเราอยากจะมีอาชีพอะไรที่มันสามารถที่จะทำอยู่กับบ้านได้และมีโอกาสเติบโตได้อย่างนี้ค่ะก็เลยสนใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ดเนาะแต่พื้นฐานของเราอะเราใช้คือความชอบของส่วนตัวเองอะค่ะมาเป็นการตัดสินใจของการเพาะเห็ดคือหนึ่งคือพี่เองอะพี่ไม่ชอบตากแดด พี่ไม่ชอบขี้โคลนเพราะฉะนั้นค่ะการทำไร่ทำนาอาจจะไม่เหมาะกับเราตอนนี้เราก็เลยพอมาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะเห็ดค่ะเห็ดมันใช้ขี้เลื่อยทำเมื่อก่อนเนี่ยนะคะใช้ขี้เลื่อยทำแล้วก็ต้องเปิดดอกเพาะอยู่ในโรงเรือนเพาะเห็ดค่ะหนึ่งไม่ตากแดดไม่ตากฝนไม่ขี้โคลนแน่นอนคือมันน่าจะเข้ากับเราได้มากที่สุดเนี่ยค่ะก็เลยสนใจแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับการเพาะเห็ดมาตั้งแต่วันนั้นนะคะ
13: ค่ะตอนที่เรารู้ว่าเอาล่ะมันเหมาะกับเราแล้วสำหรับธุรกิจนี้อาชีพนี้เนาะเรื่องของการเพาะเห็ดตอนที่เรารู้ว่าเราจะทำเพาะเห็ดเนี่ยค่ะเราไปศึกษาอยู่นานไหมคะเพราะว่าเรื่องของการเพาะเห็ดเองจริงมันก็ต้องมีเรื่องของความแบบเอาใจใส่มันเนาะดูแลมันอยู่ค่อนข้างแบบใกล้ชิดทีเดียวตอนนั้นศึกษาอยู่นานไหมคะกว่าจะเริ่มลงมือทำ
14: ศึกษาอยู่นานไหมก่อนที่จะเริ่มลงมือทำสองวันค่ะ2วันค่ะก็คือศึกษาข้อมูลพื้นฐานก่อนว่าเห็ดต้องการอะไรเห็ดต้องการอะไรเอาเป็นข้อมูลพื้นฐานหลักการง่ายๆปัจจัยสำคัญเลยที่เขาจะสามารถออกดอกมาได้อย่างเนี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วค่ะอาชีพของเกษตรนะคะก็มันไม่ได้มีวิชาอะไรตายตัวหรือว่ามีข้อมูลอะไรตายตัวเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการศึกษาอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะแล้วที่สำคัญไปมากกว่านั้นค่ะคือกลุ่มพี่ก็จะโชคดีค่ะที่มีทั้งสำนักงานเกษตรมาเป็นพี่เลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีมหาลัยหลายๆมหาลัยอะค่ะมาเป็นพี่เลี้ยงเชิงวิชาการให้ค่ะ
13: ค่ะตอนนั้นเองเราเริ่มเพาะเห็ดจากขี้เลื่อยเลยหรือว่าเราคิดขึ้นมาเลยว่าจะเพาะเห็ดจากอย่างอื่นที่ไม่ใช่ขี้เลื่อยเพื่อความแตกต่างตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่คะ
14: คือเริ่มต้นของเราค่ะเราก็ทำตามสูตรที่เขาทำกันมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนนะคะก็คือ ทำก้อนเชื้อเห็ดจากขี้เลื่อยก่อนเลยนะคะจนมาระยะหลังๆค่ะเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าขี้เลื่อยเนี่ยเริ่มควบคุมต้นทุนไม่ได้เพราะว่าขี้เลื่อยส่วนใหญ่ที่เขามาทำเห็ดเนี่ยค่ะจะต้องใช้ขี้เลื่อยยางพาราแท้ที่จะให้ผลผลิตค่อนข้างสูงอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นยางพาราคือเราอยู่พิษณุโลกค่ะห่างไกลจากใต้อย่างมากอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นต้นทุนการผันแปรมันก็จะอยู่ที่ค่าขนส่งด้วยเนาะเมื่อไหร่ที่น้ำมันขึ้นค่าขนส่งขึ้นค่าขี้เลื่อยขึ้นเนี่ยมันควบคุมไม่ได้นะคะมันเป็นปัจจัยภายนอกที่เราคาดการไม่ได้เราก็เลยมองเห็นว่าเอ้ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยคือขี้เลื่อยจะมีแนวโน้มว่าสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะบวกกับคือทำให้เราต้นทุนสูงค่ะแต่ว่ามันบวกกับปัญหาที่มันมีอยู่ในชุมชนของตัวพี่เองอยู่แล้วคือชุมชนบ้านท่าช้างของพี่เนี่ยคือเราทำนากันตลอดทั้งปีเลยปีละ3รอบเพราะว่าสะดวกเรื่องน้ำนะคะมีทั้งน้ำฟ้ามีทั้งชลประทานมีทั้งน้ำที่เจาะบ่อใช้เองอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ทำนากันตลอดทั้งปีแต่ปัญหาหลักใหญ่ของการทำนาของเราก็คือการจัดการฟางข้าวที่มันเหลืออยู่ในแปลงนาเพราะว่าการทำนาของเราเร็วค่ะปีนึงเราทำนากันไป3รอบเพราะฉะนั้นค่ะการจัดการฟางข้าวในแปลงนาเนี่ยมีปัญหามากๆเลยเพราะว่าชาวนาของชุมชนพี่อ่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้วิธีการจัดการด้วยการเผาเนาะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคือเผามันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะว่ามันจะเป็นปัญหากับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาระยะหลังๆเนี่ยปัญหามากมายกับการเผาเนาะไม่ใช่แค่เผาฟางอย่างเดียวนะคะมันก็ยังมีเผาอย่างอื่นๆพืชไร่อีกเงี้ยค่ะแต่โซนพิษณุโลกเนี่ยคือ 90% เนี่ยทำนาเพราะฉะนั้นก็ค่าฝุ่นละอองหรือ PM2.5 มันจะเกิดจากการเผาฟางเป็นหลักอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมาเห็นว่าถ้าเกิดว่าปัญหาของเราอะคือต้นทุนสูงจากขี้เลื่อยแล้วอะแล้วปัญหาของคนในชุมชนก็คือการเผาฟางทิ้งโดยป่าประโยชน์แล้วก่อให้มันเกิดมลพิษด้วยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีการจัดการปัญหาร่วมกันเนาะคือพี่ก็คิดว่าเอาถ้าเกิดว่าเราใช้ฟางอะมาทำเป็นก้อนเสือเห็ดแทนขี้เลื่อยอะพี่น่าจะต้นทุนถูกลงไปได้มากเพราะว่ามันเป็นวัตถุดิบหลักที่มันมีอยู่ในพื้นที่ของเราและสามารถมีได้ตลอดทั้งปีค่ะไม่เสียค่าขนส่งค่ะสองก็คือมันได้สร้างรายได้กับสร้างมูลค่าเพิ่มให้ฟางที่จริงๆแล้วเผาทิ้งแล้วตอนนี้ก็ยังมีกฎหมายมาบังคับใช้ห้ามเผาฟางในบางฤดูหรือบางช่วงอย่างเงี้ยค่ะทำให้เกษตรกรที่เขาแบบทำนาเนาะก็ค่อนข้างยากลำบากกับการจัดการเนี่ยค่ะพอเรามีโครงการทำก้อนเชื้อเห็ดจากฟางข้าวมาค่ะมันก็ช่วยลดปัญหาตรงเนี้ยในชุมชนของพี่ไปได้ค่อนข้างมากค่ะ
13: ค่ะทีนี้พอเราเริ่มทำมาละเริ่มมาเรื่อยๆแล้วเป็นยังไงบ้างเราเจออุปสรรคปัญหาอะไรไหมคะตั้งแต่ก่อนพอเราคิดมาปุ๊บเราเริ่มลงมือทำแล้วเราเจออะไรที่เราต้องปรับไปเรื่อยๆหรือว่าพัฒนาไปเรื่อยๆไหมคะ
14: ตอนแรกเราก็คิดว่ามันง่ายแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ยเนาะฟางข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันมีข้อจำกัดตรงที่ว่าฟางข้าวเนี่ยคือตัวเส้นฟางมันมีเส้นค่อนข้างยาวอ่ะนะคะการจัดการฟางข้าวก็จะต้องมาการมีการสับย่อยให้เขามีชิ้นเล็กขึ้นค่ะให้มันเสมือนคล้ายกับขี้เลื่อยหรือว่าสั้นลงนิดนึงเนาะเพื่อที่จะได้บรรจุถุงได้ง่ายขึ้นเงี้ยค่ะความยากลำบากก็อยู่ตรงจุดแรกเลยก็คือเรื่องสับฟางเนาะสับฟางเนี่ยฟางอ่ะเป็นของแห้งค่ะมีฝุ่นละอองค่อนข้างมากหรือมีความคันค่อนข้างสูงเนี่ยนะคะพอฟางเริ่มชื้นเริ่มอะไรอะค่ะการสับก็จะสับได้ยากเพราะฉะนั้นก็คือปัญหาหลักที่เราเจอแรกๆเลยก็คือเรื่องสับฟาง
13: แล้วก็ต้องไง
14: คะ
13: เราแก้มันยังไงคะหรือว่าเราทำมันยังไง
14: เราแก้ยังไงล่ะตอนแรกเราใช้วิธีการสับฟางด้วยมีดค่ะมีไทมิด
13: ค่ะ
14: ใช่เพื่อที่จะทดลองก่อนว่ามันทำได้จริงๆไหมแล้วมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนที่เราจะเปลี่ยนเนาะพอเราเก็บข้อมูลมาสักระยะหนึ่งสองปีกว่าๆเราเห็นถึงความคุ้มค่าของเขาว่าถ้าเกิดว่าเราปรับเปลี่ยนกระบวนการตรงสับด้วยมีดนะคะมันยากลำบากมันใช้เวลามันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่ามันวัดความคุ้มค่าแล้วมันคุ้มจริงๆนะคะเราก็ยังสามารถที่จะไปซื้อเครื่องสับฟางที่มันมีขนาดใหญ่เนาะ ใหญ่กว่ามีดเยอะอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้วิธีการนั้นค่ะแต่ตอนนี้เราก็มีเครื่องสับฟางอยู่ทั้งหมด3ไซส์เลยค่ะเล็กกลางใหญ่นะคะเพื่อที่จะให้ทันกับการทำงานของเราตอนนี้ก็มีดก็เลือกใช้ไปใช้เครื่องสับฟางตอนนี้ฟางก็เนี่ยจะใช้เครื่องสับฟางขนาดใหญ่ที่เรามีก็คือยังไม่ถือว่าใหญ่มากค่ะที่เราตั้งใจคือเราตั้งใจให้สับฟางให้เสร็จภายใน1นาทีแต่ตอนนี้เครื่องที่เรามีอยู่เนี่ยมันสับเสร็จก็คือฟางหนึ่งก้อนใช้เวลาไป10นาทีก็ยังใช้เวลาอยู่เพราะว่าเราต้องการผลิตก้อนเชื้อจากฟางข้าวเนี่ยให้ได้ถึงวันละ 10,000 ก้อนต่อวันค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแล้วความจำเป็นที่เราจะใช้ดอกเห็ดค่ะ
13: ค่ะนี่พอพูดถึงปัญหาเรื่องสับฟางอ่ะเรียบร้อยแล้วแล้วมีปัญหาอื่นๆอีกไหมคะน่าจะมีปัญหาเยอะอยู่นะ
14: จริงๆแล้วการทำภาคเกษตรเนาะมันมีปัญหาเยอะอยู่แล้วล่ะมากมายก่ายกองค่ะแต่ตอนนี้คือพอเราสับฟางได้แล้วอะค่ะปัญหาของเราตอนนี้ก็คือผลผลิตของเราอะพอเรามีต้นน้ำได้แล้วค่ะกลางน้ำของเราก็คือเราใช้ดอกเห็ดอะค่ะเอาไปแปรรูปหลายอย่างแล้วก็เราได้ใช้ดอกเห็ดที่ทำจากฟางข้าวค่ะขอมาตรฐานพืชอินทรีย์ก็คือเป็นออร์แกนิกไทยแลนด์ค่ะพอเรามีมาตรฐานตัวนี้แล้วปุ๊บเนี่ยค่ะตลาดเราก็โตขึ้นอีกค่ะโตขึ้นมากกว่าเดิมค่ะเพราะตอนนี้ใครๆก็รักสุขภาพก็คือกลัวสารเคมีเป็นหลักที่สารเคมีตกค้างจากพืชจากสิ่งที่เราใช้กินใช้บริโภคกันอยู่ในทุกวันเนาะเพราะฉะนั้นพอเราได้มาตรฐานพืชอินทรีย์ค่ะตลาดเราโตขึ้นอันนี้ก็เหมือนมันจะดีแต่มันก็มีปัญหาอีกพอโตเกินตัวของเราอะค่ะเกินกำลังการผลิตของเราก็ทำให้เราทำไม่ทันค่ะผลิตดอกเห็ดไม่ทันเพราะว่าหนึ่งเห็ดสดก็ใช้เข้าตลาดเยอะพิษณุโลกกินเห็ดวันละตันครึ่งค่ะซึ่งมหาศาลต้องใช้คำว่ามหาศาลมากมายถามว่าพวกพี่ทำได้ไหมยังไม่ได้เพราะว่าสัดส่วนของตันครึ่งเนี่ยวันละ100กิโลยังได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะตอนนี้คือผลผลิตที่ออกมาเฉลี่ยแล้วอะค่ะก็อยู่ที่ประมาณวันละ50โลต่อวันค่ะตอนนี้50กิโลต่อวันมันไม่เพียงพอกับที่เราจะใช้ในพิษโลกอยู่แล้วแต่อีกส่วนหนึ่งคือเรามีตลาดแปรรูปด้วยเพราะว่าเราใช้เห็ดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายตัวค่ะตัวผลิตภัณฑ์นี้ก็เติบโตอีกค่ะเพราะฉะนั้นก็เหมือนเป็นการแย่งเห็ดสดกันค่ะตลาดสดก็ต้องการเห็ดค่ะตลาดแปรรูปที่เรามีก็ต้องการเห็ดเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มการผลิตในช่วงต้นน้ำค่ะทำก้อนเชื้อให้ได้มากที่สุดค่ะเท่าเราถึงบอกว่าเท่าเราต้องทำก้อนเชื้อเห็ดวันละ10,000ก้อนแต่ตอนนี้ก็ยังติดปัญหาเรื่องสับฟางเครื่องสับเพราะว่าเครื่องสับตัวนี้ทำได้วันละ 2,000 ก้อน
13: โอ้
14: ค่ะ
13: ค่ะแล้วมีแนวโน้มแบบว่าอาจจะต้องซื้อเพิ่มไหมคะมันคุ้มกับการที่จะซื้อเพิ่มไหม
14: ค่ะน่าจะโน้มไปทางนั้นเพราะว่าคือเราสนใจแล้วก็กำลังศึกษาเรื่องเครื่องสับฟางอยู่ตอนนี้นะคะที่มีขนาดมีสเกลใหญ่ขึ้นเนาะที่จะสามารถสับฟางให้เสร็จภายใน1นาทีต่อก้อนนะคะแล้วก็ต้องกำจัดฝุ่นละอองในขณะที่สับฟางด้วยนะคะตอนนี้คือเราก็ได้มีพี่เลี้ยงนะคะที่เป็นสถาบันการเงินด้วยแล้วก็เป็นทั้งคนช่วยหาข้อมูลเรื่องเครื่องสับฟางด้วยก็มีธกส.เข้ามาช่วยเรานะคะในเรื่องหาข้อมูลเรื่องเครื่องสับฟางตอนนี้ที่เราปรึกษาทางธกส.อยู่ก็คือได้ทั้งงบสนับสนุนด้วยได้ทั้ง เครื่องต้นแบบที่เรากำลังจะทำก็คือเราต้องการเครื่องสับฟางที่ใช้โซลาร์เซลล์ที่เป็นพลังงานสะอาดนะคะไม่ก่อให้เกิดมลพิษด้วยแล้วก็ลดต้นทุนในระยะยาวเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องสับฟางขนาดใหญ่เนี่ยการใช้ไฟมันก็ค่อนข้างมากค่ะอาจจะต้องลงไฟ3เฟสหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะไปเพิ่มต้นทุนกับกลุ่มระยะยาวไปอีกเงี้ยค่ะก็ที่ปรึกษากันอยู่ก็ให้ทางธกส.ค่ะเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันคิดแล้วก็ดูวิธีการแล้วก็ดูทางที่มันจะพอทำได้แต่ตอนนี้คือทางธกส.ก็ได้เอาเรื่องที่เราต้องการนะคะก็เข้าไปปรึกษากับทางมหาลัยและอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะให้ทำงานร่วมกันนะคะคือกลุ่มพี่เป็นวิสาหกิจค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีภาคีเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานภาครัฐก็ดีภาคเอกชนก็ดีก็มีคนช่วยกันหลายหน่วยงานอยู่เหมือนกันค่ะ
13: ก็เราจะถามเลยว่าการรวมกันเป็นแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างเงี้ยค่ะมันช่วยเราได้เยอะไหมคะกว่าที่เราจะนั่งหลับทำอยู่คนเดียวหรือว่าบริษัทเดียวอะไรเงี้ยค่ะ
14: ค่ะจริงๆอ่ะคือคำว่าบริษัทเห็ดดีไลท์ไทยออร์แกนิกจำกัดค่ะเติบโตมาจากวิสาหกิจคือเนื้อในจุดเริ่มต้นก็คือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านท่าช้างค่ะพอเรามาเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะส่วนหนึ่งคือก็จะมีความช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐอยู่แล้วค่ะซึ่งเป็นบทบาทข

0: ของภาครัฐที่จะส่งเสริมวิสาหกิจในประเทศไทยอยู่แล้วค่ะก็ได้ทั้งมหาลัยแล้วก็ได้ทั้งหน่วยงานหลายๆหน่วยงานแล้วก็ได้ที่เป็นรัฐวิสาหกิจคือสถาบันการเงินอย่างเช่นธกส.ก็ดีอะไรก็ดีอย่างเงี้ยค่ะก็เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันค่ะเพื่อที่จะทำให้บางทีปล่อยให้ชาวบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะภาคเกษตรเขาจะคิดว่าคนที่ทำภาคเกษตรส่วนใหญ่แล้วก็เป็นชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะจริงๆแล้วค่ะตอนเนี้ยภาคเกษตรอ่ะมีคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดมีความรู้ค่อนข้างมากค่ะเป็นยังสมาร์ทเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะเลยค่ะแล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีตัวนี้เทคโนโลยีที่เขานำมาใช้กับภาคเกษตรก็เยอะด้วยค่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นทำนาตอนนี้คนทำนาแทบจะไม่ต้องลงทำนาเองแล้วเพราะว่าใช้เกษตรแม่นยำมาทำค่ะหรือพืชสวนพืชไร่หลายๆอย่างที่มันมีปริมาณมากๆทำมากๆค่ะกำลังคนอาจจะไม่ถึงอย่างเงี้ยหรือว่าเหมือนสภาวะอากาศเปลี่ยนเราอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงค่ะตอนนี้เทคโนโลยีก็เข้ามาช่วยได้เยอะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เกษตรมีความรู้รอบด้านค่ะได้จากหน่วยงานที่เข้ามาช่วยส่งเสริมนี่แหละค่ะ
1: ค่ะแม่กำลังจะถามอีกพอดีเหมือนกันว่าอย่างเกษตรกรก็เอาเรื่องของเทคโนโลยีมาใช้เยอะอย่างเงี้ยทบเพาะเองการเพาะเห็ดเองเนี่ยก็นำเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรมาใช้บ้างไหมคะ
0: ค่ะตอนนี้การเพาะเห็ดของเราค่ะก็ได้ธกส.มาเป็นตัวเชื่อมกับดีป้านะคะกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการลดน้ำนะคะการจับความชื้นหรือโหลดคือเขียนโปรแกรมลงในมือถือเราสามารถควบคุมการลดน้ำได้ในระยะไกลค่ะเพราะฉะนั้นคือเห็ดเนี่ยปัจจัยหลักๆเลยของความเสียหายนะคะมันก็จะเกิดมาจากรดน้ำไม่ทันเนาะทำให้เห็ดมันค่อนข้างแห้งเสียหายไปได้อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีส่วนตรงนั้นมาช่วยค่ะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือช่วยกันในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลการจัดทำบัญชีอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วว่าตรงจุดไหนที่มันเป็นจุดบอดของการจัดตั้งกลุ่มหรือการทำงานในภาคเกษตรของเราต้นทุนมันไหลไปอยู่ตรงไหนหรือตรงไหนที่มันสามารถจะลดต้นทุนได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะทีนี้อะพูดถึงเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เราบ้างอย่างที่บอกว่านอกจากจะเป็นแบบตัวที่เป็นเห็ดสดๆแล้วเนี่ยเรายังเอามาแปรรูปด้วยตอนนี้มีเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะ
0: ตอนนี้คือเรามีกลุ่มที่เราเอาเห็ดนะคะมาทำเป็นน้ำพริกนะคะเป็นน้ำพริกตัวนี้น้ำพริกตัวนี้ค่ะมันเป็นการต่อยอดมาจากเห็ดทอดกรอบรสต้มยำนะคะเรามีเห็ดทอดกรอบรสต้มยำตัวหนึ่งที่บรรจุใส่กระป๋องเหมือนกันนะคะจุใส่กระป๋องกันแบบอย่างนี้นะคะแต่เราใช้ส่วนที่เป็นเนื้อดอกอย่างเดียวนะคะที่มาทำเห็ดทอดกรอบรสต้มยำเพราะว่าส่วนที่เป็นก้านของเห็ดอะค่ะเวลาทอดกรอบไปแล้วค่ะมันจะค่อนข้างแข็งรับประทานยากเราก็เลยพัดเอาแต่เนื้อดอกอย่างเดียวไปทำเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเป็นเห็ดทอดกรอบรสต้มยำค่ะส่วนก้านก็เอามาทำเป็นน้ำพริกนรกเห็ดค่ะที่เอาไปบดละเอียดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาทำเป็นน้ำพริกคล้ายๆผงโรยข้าวค่ะก็จะเป็นคู่กันค่ะแต่น้ำพริกก็จะมีอยู่สองรสชาตินะคะเป็นน้ำพริกนรกเห็ดกับน้ำพริกทูฉี่เห็ดก็จะเป็นเห็ด 100% ค่ะ
1: ค่ะมันก็มีจะมีแบรนด์ของเขาด้วยใช่ไหมคะชื่อแบรนด์ว่าม
0: ัดใจค่ะมัดใจได้มาจากมัสลูมค่ะ
1: ที่เราเห็น
0: ใช่ค่ะ
1: มัดก็คือมอม้าไม่หันอากาศชอช้างเนาะแล้วก็ใจ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะมัดใจ
1: จริงๆถ้าใครสนใจแล้วเขาอยากสนับสนุนอยากซื้อสามารถซื้อได้ที่ไหนยังไงไหมคะ
0: ก็เข้าติดตามที่เพจกลุ่มเพาะเห็ดพิษณุโลกได้นะคะหรือว่ามีช่อง TikTok ค่ะที่มัดใจเพาะเห็ดแล้วก็ที่ตอนนี้นะคะที่มียอดขายดีเลยก็คือในแพลตฟอร์มของไปรษณีย์ไทยที่ Thailand Postmart นะคะที่มีไทยช่วยไทยอยู่ในนั้นค่ะสามารถใช้คูปองตัวนี้ได้ค่ะก็ทำให้กระตุ้นยอดขายของกลุ่มเราไปได้มากค่ะ
1: อ๋อมีแนวทางหรือว่าวางไว้ไหมคะว่าจะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกมีไหมคะ
0: มีค่ะก็จะเป็นในกลุ่มของตอนนี้ค่ะเราทำเป็นแบบตัวนี้ค่ะเป็นเห็ดอัดแท่งค่ะเป็นเหมือนสแน็คบาร์ค่ะไม่ผ่านการทอดนะคะใช้วิธีการอบค่ะเพื่อที่จะทำให้กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นในเชิงสุขภาพนะคะจะ รับประทานด้วยความสบายใจขึ้นเพราะว่าเห็ดเนี่ยคือเป็นพืชที่จัดว่ามีโปรตีนนะคะมีโปรตีนสูงในบรรดาของพืชด้วยกันค่ะแต่รองลงมาจากถั่วนะคะซึ่งมีโปรตีนคล้ายๆเนื้อสัตว์แต่ที่เด่นไปกว่าเนื้อสัตว์ก็คือไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลแทรกทำให้ไปทำลายในส่วนของคนที่เขาสนใจเรื่องการรักสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเห็ดตัวนี้ก็เป็นที่นิยมมากนะคะทำใหเห็ดไม่พอจะขายแล้วก็สามารถที่จะเอาไปแปรรูปหรือทำเป็นอาหารได้หลายเมนูได้
1: อันนี้ตัวนี้ออกมาแล้วใช่ไหมคะตัวเห็ดอัดแท่งหรือก็
0: ตอนนี้ออกมาแล้วค่ะกำลังค่ะกำลังจะวางตลาดค่ะจะมีทั้งหมด3รสชาตินะคะจะเป็นรสแซลมอนนะคะแล้วก็เป็นเนยถั่วแล้วก็ไก่เทริยากิค่ะ
1: เอาเลยใครที่สนใจก็สามารถไปเลยนะไปติดสับสนับสนุนกันได้นะที่ไปสอบถามก็ได้ค่ะที่เพจของกลุ่มเพาะเห็ดพิษณุโลกใช่ไหมคะสุดท้ายอยากให้ฝากเขาใครที่กำลังฟังอยู่แล้วเขากำลังจะเริ่มประกอบธุรกิจอะไรสักอย่างเนี่ยนะคุณโอมีคำแนะนำไหมคะว่าจะต้องเริ่มจากไหนยังไงหรือจะทำยังไงให้ผ่านมันไปให้ได้ค่ะ
0: การที่จะเริ่มต้นธุรกิจหรือเริ่มต้นคิดจะทำอะไรสักอย่างนึงเลยค่ะต้นทุนหลักๆเลยอย่างแรกเลยคือต้องใจต้องมีใจก่อนค่ะเมื่อไหร่ที่เรามีใจที่เราจะเริ่มทำอะไรเนาะไม่ว่าเราจะยากลำบากหรือเจอปัญหาอะไรใจมันจะนำพาเราให้มันผ่านอุปสรรคไปได้ไม่ย่อท้อหรือแค่เจอปัญหาเล็กๆน้อยๆแล้วเกิดเปลี่ยนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นใจเป็นต้นทุนสำคัญอย่างยิ่งบางคนคิดว่าจะทำแต่ไม่ลงมือทำสักทีอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แต่อยู่ในความคิดเพราะฉะนั้นค่ะให้ลงมือทำค่ะทุกสิ่งอย่างที่เราเริ่มต้นค่ะโอ้เชื่อว่ามันมีปัญหามาก่อนที่จะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นทุกๆปัญหาต้องใช้ใจแก้ไขไม่ใช่ใช้แค่เรามีเงินแต่ถ้าเราไม่มีใจมันไม่สามารถจะผ่านไปได้ค่ะในมุมมองของโอ้คิดว่าความอดทนการมีใจที่จะทำอย่างนี้ค่ะมันจะทำให้เห็นปัญหาเป็นเรื่องเล็กไปเลย
1: ว่าสรุปจบได้แบบว่าสวยงามมากขอบคุณมากๆนะคะที่กระโดดให้เกียรติกับรายการค่ะขอบคุณมากๆนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นรายการ Thinking Connect ในวันเสาร์นี้ค่ะใครสนใจอยากไปติดตามเรื่องของการเพาะเห็ดนะคะไปสอบถามเพิ่มเติมเผื่อใครอยากมีแนวคิดในการเพาะเห็ดก็สามารถสอบถามไปได้นะคะที่เพจของกลุ่มเพาะเห็ดพิษณุโลกได้เลยค่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่าล่ำลาผู้ฟังไปเลยนะคะอลิสราและทีมงานไปละค่ะสวัสดีค่ะ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอลิสราประดิษฐ์สุวรรณ
3: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
4: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ก่อนขึ้นลงทางด่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมแจ้งสถานการณ์น้ำท่วมขังที่มีผลต่อการใช้ทางขึ้นลงทางพิเศษในหลายพื้นที่จากการติดตามข้อมูลผ่านศูนย์บริหารจัดการการจราจรบนทางพิเศษโดยพบว่าน้ำท่วมขังบริเวณถนนด้านล่างช่วงบางนาก่อนขึ้นเนินสุขุมวิท62ส่งผลทำให้การจราจรชะลอตัวในพื้นที่ทางพิเศษศรีรัตน้ำท่วมขังบริเวณทางลงแจ้งวัฒนะทั้งขาเข้าและขาออกน้ำท่วมขังบริเวณทางลงรัชดาภิเษกและน้ำท่วมขังบริเวณทางลงงามวงวานทางพิเศษฉลองรัตน้ำท่วมขังทางลงพัฒนาการทั้งขาเข้าและขาออกน้ำท่วมขังบริเวณทางขึ้นและทางลงด่านสุขาภิบาล5ทางพิเศษบูรพาวิถีน้ำท่วมขังบริเวณก่อนทางขึ้นบางแก้วน้ำท่วมขังบริเวณทางลงบางสมัครและทางลงบางบ่อทางพิเศษอุดรรัฐยาน้ำท่วมขังบริเวณทางลงเมืองทองธานีบริเวณทางลงแจ้งวัฒนะแนะนำผู้ใช้เส้นทางวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ลดความเร็วเมื่อผ่านบริเวณที่มีฝนตกหนักติดตามข้อมูลข่าวสารการจราจรจากกทพ.อย่างต่อเนื่องผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์เตือนหากขั

0: ืนไปต่อเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจตามมาได้และหากน้ำท่วมถึงระดับพื้นรถมีเสียงดังใต้ท้องรถนั่นคือจุดวิกฤตรถยนต์รุ่นใหม่ทุกยี่ห้อจะมีกล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระบบต่างๆที่พื้นรถหรือข้างหลังที่เก็บของหรือใต้เบาะที่นั่งรวมไปถึงสายไฟด้วยเพราะฉะนั้นหากเกิดน้ำท่วมเข้ามาในพื้นรถน้ำจะเข้าไปยังระบบไฟฟ้าต่างๆทำให้เกิดความเสียหายหากเป็นรถใช้เครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ธรรมดาหรือไฮบริดขณะที่ลุยน้ำแล้วเครื่องยนต์ดับไม่ควรสตาร์ทเครื่องโดยเด็ดขาดเพราะน้ำจะเข้าเครื่องยนต์ทันทีที่สตาร์ทและหากเลี่ยงไม่ได้ต้องขับรถลุยน้ำให้อยู่กลางถนนเพราะถนนจะสูงกว่าช่องทางริมฟุตบาทเช่นเดียวกันกับรถมอเตอร์ไซค์น้ำท่วมถึงหัวเทียนควรจะต้องหยุดอย่าไปต่อพบผู้เสียชีวิตบริเวณแฟลตคลองจันทน์คาดโดนไฟดูดจากการเดินลุยน้ำท่วมอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินนำร่างหญิงชาวแฟลตคลองจันทน์กรุงเทพมหานครออกจากที่เกิดเหตุคาดว่าถูกไฟฟ้าดูดจนเสียชีวิตขณะเดินลุยน้ำท่วมนางสาวทิติพัชโชติเดชาเชนันหรือโอสุดซอยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้แจ้งเตือนว่าขณะนี้น้ำท่วมเต็มทั่วทางพื้นที่หากไม่จำเป็นอย่าเดินลุยน้ำหากบ้านใดที่ประสบเหตุน้ำท่วมให้ดึงเครื่องใช้ไฟฟ้าออกและสับคัทเอาท์บริเวณชั้นที่คาดว่าน้ำจะเข้าถึงเพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้าดูดและลัดวงจร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
8: พึบไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
7: อุ๊ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
8: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์@ thinking radio
10: อายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วทำไมเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องของทุกวัยไม่ได้ CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับครูเจี๊ยบสุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบทเรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูง

0: จาก OPPY ที่จะมาเปลี่ยนมุมมองเรื่อง AI ยากๆให้ง่ายเติมเต็มชีวิตวัยเก่าไม่เหงาและสนุกกว่าที่เคยพร้อมร่วมพูดคุยกับน้องจีจี้เพื่อนใหม่สาย AI สุดน่ารักที่จะมาพร้อมรอยยิ้มและตอบคำถามที่คุณจะร้องว้าวติดตามความสนุกในมุมมอง CEO ได้ที่รายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: 13:09 น.สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมไพศาลมังกรชยาในย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับก็ทุกๆวันเสาร์ช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณก็มีนัดพบกันนะครับนอกจากผมแล้วก็ยังจะมีท่านวิทยากรให้เกียรติรับเชิญเข้ามาร่วมสนทนากันถ้าท่านไม่ติดขัดก็คงจะได้เข้ามากันทุกเสาร์หรือเกือบทุกเสาร์นะครับก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจนะซึ่งอาจารย์สอนก็เป็นวิทยากรของรายการย้อนอดีตสู่อนาคตนะฮะซึ่งผมเป็นผู้ดำเนินรายการก็ต่อเนื่องกันมานับเป็น10ปีกันแล้วนะครับแต่ว่าช่วงหลายเดือนมานี้เกือบๆยังไม่ถึงปีดีนะอาจารย์ก็มีภารกิจดำรงตำแหน่งเป็นส.ส.กรุงเทพมหานครก็จะมีติดขัดบ้างแต่วันนี้ได้รับแจ้งได้รับการประสานจากท่านอาจารย์นะว่าเดี๋ยววันนี้คงได้คุยกันแล้วก็คงจะต้องนำมาประเด็นร้อนประเด็นที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้แล้วก็ท่านผู้ฟังรวมทั้งผู้ดำเนินรายการไปอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยกันก็คงจะเป็นผู้ประสบภัยหรือว่าเป็นผู้ที่ร่วมชะตากรรมกับสถานการณ์ในขณะนี้ด้วยกันนะครับก็คือฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องนะติดต่อกันหลายวันแล้วก็คาดการว่าอาจจะยังต้องตกต่ออาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือว่าอาจจะถึงวันจันทร์นะก็ยังต้องรอดูเรื่องของสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยนะซึ่งก็มีผลทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครเองนี่ผู้ว่าชัดชาติก็ประกาศเป็นเขตประสบอุทกภัยทั้ง50เขตแล้วแต่ว่าความหนักเบาของแต่ละพื้นที่ก็จะต่างกันไปนะฮะส่วนนอกจากนี้ฝนที่ตกปกคลุมหลายจังหวัดนี่ก็ทำให้หลายพื้นที่ก็มีสถานการณ์น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะฮะที่เหมือนกับกรุงเทพบ้างเหมือนกับกรุงเทพปริมณฑลบ้างหนักกว่าบ้างหรืออาจจะเบากว่าก็แล้วแต่ละพื้นที่นะก็เรียกว่าเป็นเขตประสบภัยนี่ก็กว้างขวางมากนะครับ สถานการณ์ในช่วงตั้งแต่วันพฤหัสศุกร์แล้ววันนี้วันเสาร์เนี่ยที่มีฝนตกต่อเนื่องนะก็อาจารย์อนุสรก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้แหละครับจะนำเอาเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในภาวะที่เรียกกันว่ามีสถานการณ์โลกร้อนนะเกิดขึ้นนะซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้แจ้งว่าได้ตั้งกระทู้ถามแล้วก็มีการอภิปรายในสภาตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสนี้ด้วยนะก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่คงจะนำมาพูดคุยกันในรายการของเราด้วยนะครับอาจารย์บอกว่ารอสักครู่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ท่านเข้ามาหรือยังนะถ้ายังก็คงจะเดี๋ยวผมก็เกริ่นๆไปก่อนนะครับคือก็มีหลายท่านพยายามจะปลอบใจว่ามันไม่หนักเท่ากับปี54หรอกมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยปัจเหตุปัจจัยมันก็คนละอย่างกันอยู่แล้ว2554ในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์อันนั้นเนี่ย
6: ครับคุณไพศาลครับ
5: อาจารย์สอนเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีครับคุณไพศาลครับครับพอดีเมื่อคืนไม่ค่อยได้นอนครับ
5: เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด
6: ติดตามสถานการณ์ใช่ครับ
5: คนก็กลับไม่ถึงบ้านกันเยอะมากนะอาจารย์ครับรถก็ไปตายรถไปติดอยู่กลางถนนบ้างหรือว่าต้องขับไปหาที่จอดแล้วก็ไม่มีรถลาสาไม่มีรถสาธารณะไม่มีอะไรต่างๆก็ต้องพักกันหาที่พักค้างแรมเมื่อคืนนี้กันขุบขับไปหมดเนี่ย
6: ใช่ครับคือจริงๆถ้าเตรียมการดีกว่านี้เนี่ยปัญหามันจะเบาลงเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งจะตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีนะฮะ
5: ครับ
6: แล้วก็รองนายกทำทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยมาตอบแทนนะแต่ว่าประเด็นที่ผมตั้งกระทู้ถามเนี่ยมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องภาวะโลกร้อนแล้วก็เกี่ยวพันกับการที่เราต้องมีโครงการลงทุนที่จะป้องกันน้ำท่วมแล้วการที่กรุงเทพจะจมทะเลเนี่ยในระยะยาวด้วยนอกเหนือจากการตั้งคำถามเรื่องการเตรียมการสำหรับน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าดูจากสถานการณ์แล้วมันมีโอกาสน้ำจะท่วมอยู่แล้วท่านก็รับปากว่าจะดำเนินการนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงจากหน่วยงานกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มาในห้องกระทู้ด้วยอันนี้ก็จะเรียนให้ท่านผู้ฟังแล้วก็คุณไพศาลได้ทราบว่าเราก็ทำหน้าที่ตรงนี้ไปในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเราก็จี้ถามหลายเรื่องนะครับแล้วก็เห็นก็บอกว่าเตรียมการแล้วส่วนมากนะแต่ว่ามันฝนมันตกหนักกันนะครับ
5: ครับ
6: นะฝนมันตกหนักแต่ว่าฝนตกหนักเนี่ยมันก็เป็นสภาพที่ไม่ปกติอ่ะของความแปรปรวนของธรรมชาติด้วย
5: ครับ
6: นะ
5: ค
6: ือสิ่งที่ผมเสนอเนี่ยเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงคือการลงทุนแล้วก็การป้องกันป่าต้นน้ำอ่ะเพราะว่าตรงนั้นมันจะช่วยซับน้ำหลากทั้งหลายในโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
5: ครับคือดูลักษณะแล้วเนี่ยไอ้เที่ยวนี้เนี่ยมันก็มีก็คงทราบแล้วว่ามันจะมีฝนตกลงมาติดต่อกันหลายวัน
6: ใช่ครับ
5: แต่คงจะประเมินความหนักของสถานการณ์เนี่ยน้อยกว่าที่เกิดขึ้นจริงนะผมดูแล้วนะ
6: ใช่ครับ
5: คือประเมินว่ามันคงตกหนักแต่ว่าที่มันมาเนี่ยมันไม่ใช่หนักธรรมดามันหนักมากมากมากมากมากมันสะสมเป็นร้อยๆมิลลิเมตรอย่างเงี้ยมันโอ้โหมันซึ่งดูจากอย่างกรุงเทพในขณะนี้นะอาจารย์ผมว่าสถานการณ์ที่มันหนักที่สุดเลยก็คือว่าให้ระบบระบายน้ำที่กรุงเทพอาศัยอยู่เป็นหลักเนี่ยก็คือพวกคูคลองเนี่ย ครูคลองนี่มันล้นหมดเลยพอครูคลองล้นออกมาเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่แต่ว่ามันไม่สามารถรับน้ำได้มันดันน้ำขึ้นมาบนถนนด้วยผ่านทั้งท่อระบายต่าง
6: ๆคือครูคลองเนี่ยคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะโดยเฉพาะกทม.เนี่ยต้องไปขุดลอกให้หมดนะครับขุดลอกแล้วก็สิ่งขวางทางน้ำอะไรทั้งหลายเนี่ยมันต้องไปทำความสะอาดไปชำระสะสางครับเพราะว่าเอาเฉพาะเนี่ยในเขตพื้นที่ผมเนี่ยเขตตลิ่งชันเนี่ยยังมีปัญหาตรงนี้เยอะอยู่แต่ว่าทวีวัฒนาเนี่ยไม่มีเลยเนี่ยเลยยังไม่ท่วมมากยังไม่ท่วมเท่าไหร่นะฮะคือมันต้องทำให้เคลียร์พื้นน้ำมาปุ๊บก็ไหลเลยนะไหลลงทะเลไปแต่ว่าปัญหาที่มันใหญ่กว่าก็คือว่าพื้นที่ในกรุงเทพหลายจุดเนี่ยมันอยู่ในระดับที่เท่ากับน้ำทะเลแล้วก็บางส่วนก็ต่ำกว่าน้ำทะเลถูกไหมฮะ
5: ครับ
6: พอน้ำมันไหลมาฝนตกมาแล้วก็น้ำทะเลก็หนุนสูงด้วยมันก็ไม่ระบายอ่ะมันก็เกิดปัญหาอุทกภัยได้แล้วก็บางพื้นที่ก็แผ่นดินทรุดอีกเป็นพื้นที่ต่ำเป็นแผ่นดินทรุดเนี่ยอันนี้เดือดร้อนหมด
5: ครับครับแล้วมันจะมีอย่างนี้ด้วยไหมครับอาจารย์ว่าไอ้ภาวะโลกร้อนเนี่ยมันทำให้ไอ้เรื่องของพายุแต่ละประเภทที่เราเรียกกันเนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
6: ของและรุนแรงขึ้น
5: ในเรื่องของความรุนแรงอย่างเช่นว่าร่องมรสุมเนี่ยมันคือระดับต่ำสุดของพายุ
6: ครับ
5: ก็คือมันไม่ถึงดิเพรสชันถ้ามันแล้วถ้าบอกเขาอันนี้เที่ยวนี้เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องร่องมรสุมแต่ว่าอย่างหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าคำที่เราใช้บัญญัติเรียกนะอาจารย์นะว่าอันนี้ถือว่ามันต่ำกว่าดิเพรสชันร่องมรสุมถ้าสูงกว่านี้ก็เป็นดิเพรสชันสูงกว่านั้นก็จะเป็นพายุโซนร้อนขึ้นไปกว่านั้นก็จะเป็นไอ้พวกไต้ฝุ่นหรืออะไรเงี้ยนะฮะถ้าในมหาสมุทรแปซิฟิกผมว่าเขาเอาเรื่องความเร็วลมที่ศูนย์กลางมาวัดนะแต่เรื่องจากภาวะโลกร้อนเนี่ยในขณะเนี้ยผมว่าบางทีเนี่ยพายุมันความเร็วมันไม่รุนแรงมากแต่มันหอบเอาปริมาณน้ำเนี่ยเข้ามาแล้วมาทิ้งลงมาเนี่ยเป็นฝนเนี่ยมันหนักกว่าในอดีตมากนะอาจารย
6: ์ใช่ครับ
5: คือมันมาเหมือนกับเฮ้ยมันไม่รุนแรงหรอกมาเนี่ยมานิ่งๆอย่างเงี้ยไม่ได้มีพายุไม่ได้มาอะไรบอกร่องมรสุมธรรมดาโอ้โหมันตกมัน 3-4 วันติดเนี่ยมัน200 300มิลลิเมตรเฉยเลยผมว่าอันเนี้ยมันน่าจะต้องปรับไอ้เรื่องของการไอ้ศึกษาไอ้เรื่องของไอ้เรื่องของการพยากรณ์นะว่าปัญหามันจะใหญ่โตขนาดไหนผมอาจจะต้องยกเครื่องกันครั้งใหญ่นะอาจารย์
6: ครับก็ปัญหามันใหญ่โตอยู่แล้วครับคุณไพศาลเพราะว่าจริงๆการพยากรณ์หรือการวิจัยที่มีการทำกันมาเนี่ยมันก็ชี้อยู่แล้วนะว่ากรุงเทพปริมณฑลเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ออุทกภัยรวมทั้งน้ำท่วมได้ตลอดเวลาแล้วงานวิจัยของบางหน่วยงานอย่างกรีนพีซก็บอกแล้วว่า8ปีข้างหน้าเนี่ยกรุงเทพจมทะเลแน่นอนซึ่งอันนี้ผมก็พูดในรัฐสภาหลายรอบแล้วนะผมก็ยังไม่เห็นมีการขยับอะไรมากนักนะฮะ
5: 8ปีไม่ใช่ว่าเนิ่นนานนะอาจารย์ประเดี๋ยวประดาวก็ถึงนะครับ
6: ใช่ครับ8ปีผมคือจริงๆบางรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีแผนที่จะดำเนินการอยู่แล้วก็มันก็คือประเทศเรามันก็ประชาธิปไตยการเมืองอะไรมันก็ไม่มีเสถียรภาพไงฮะแล้วก็มันก็ล้มไปก่อนซึ่งบางโครงการมันก็เป็นโครงการขนาดใหญ่แต่ว่าเมืองไทยก็มีปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันอีกพอเป็นโครงการขนาดใหญ่คนจำนวนไม่น้อยก็ไม่เก
5: ิ
6: ดความมั่นใจเกิดความไม่มั่นใจแล้วทีนี้เวลาทำโครงการพวกนี้มันจะต้องยึดหลักวิชาการเลยถูกไหม
5: ครับ
6: ถ้ามีผลประโยชน์แอบแฝงไป บิดไปบิดมาเนี่ยตัวโครงการมันก็จะไม่ได้ผลไงฮะคือถ้าเราบอกว่าเราจะทำแบบเนเธอร์แลนด์เราก็ต้องเริ่มวิจัยวางแผนอย่างจริงจังแล้วก็ต้องเตรียมหางบประมาณว่าจะทำยังไงเพราะมันใช้เงินไม่น้อยใช่ไหมครับคือวันสัปดาห์ที่แล้วที่ผมถามเนี่ยก็มีข้อหนึ่งผมก็บอกว่าเรื่องแผนแม่บทระยะยาวเนี่ยในการป้องกันอุทกภัย30-100 ปีเนี่ยแทนที่จะใช้งบประมาณแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยได้มีการศึกษาเรื่องนี้ไว้อย่างไรแล้วก็ได้มีการประเมิน cost benefit analysis ไหมในแง่ของงบที่ป้องกันกับงบเยียวยาสมมติมันมีโครงการขนาดใหญ่ที่ป้องกันกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยแล้วมันเทียบกับถ้าเราลงทุนป้องกันเนี่ยกับถ้าเกิดมันเสียหายขึ้นมาเนี่ยเยียวยาเนี่ยอันไหนมันเป็นยังไงซึ่งมันก็ชัดเจนนะครับว่าป้องกันยังไงมันก็ดีกว่านะเราก็เห็นความเสียหายตอนปี54ดูอยู่แล้วใช่ไหม
5: ครับ
6: เมินละว่าเป็นความเสียหายที่ติดอันดับโลกอ่ะนะครับตอนนั้นธนาคารโลกก็ประเมินความเสียหายประมาณ 1.44 ล้านล้านบาทนะครับ
5: ตอนหลังเขาก็พยายามที่จะใช้ระบบประกันเข้ามาเพื่อที่จะลดไอ้เรื่องภาระของ
6: อันนั้นยิ่งมีปัญหาใหญ่แล้วครับคุณไพศาลฮะ
5: ยังไง
6: มองในเชิงนโยบายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สมมุติมันเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่เนี่ยถามว่าบริษัทเอกชนรายใดรายหนึ่งเนี่ยจะรองรับความเสียหายได้ไหม
5: มันก็จะคล้ายกับตอนโควิดนะ
6: ไม่มันเจ๊งไงมันไม่ได้แล้วก็ถึงที่สุดแล้วปัญหาแบบนี้รัฐจะต้องเป็นคนทำเป็นเจ้าภาพนะทีนี้ถามว่านโยบายแบบนี้มันเปิดช่องให้ทำอะไรมันเปิดอาจจะเปิดช่องให้การทุจริตนะคือผมไม่ได้บอกว่ามีการทุจริตตอนนี้นะแต่ว่ามันเปิดช่องให้ทุจริตได้ถูกไหมการที่จะเอาเงินงบประมาณหรือเอาเงินภาษีประชาชนเนี่ยไปชี้ว่าจะซื้อประกันจากบริษัทเอกชนเจ้าไหนเนี่ยเงินมันระดับ
5: เป็นระดับกับ20,000 ล้าน
6: 15,000 ล้าน
5: นะ ล้าน
6: มันกินฟรีเลยนะครับตรงนี้ครับครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่ก็ต้องระวังนะครับ
5: ก็ยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดใช่ไหมอาจารย
6: ์ยังไม่ตรงจุดตรงจุดเนี่ยถ้าเป็นน้ำหลากเนี่ยต้องรักษาป่าต้นน้ำลงทุนปลูกป่าต้นน้ำรักษาป่าต้นน้ำผมไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนด้วยเพราะว่ามันสร้างเขื่อนเนี่ยมันเป็นการฝืนธรรมชาติด้วยคือรักษาป่าต้นน้ำเนี่ยเป็นป่าซับน้ำเนี่ยอันนี้มันสอดรับกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็มันไม่ต้องมาทำสิ่งก่อสร้างใหญ่ถูกไหมฮะ
5: ครับ
6: แล้วเสียพื้นที่ป่าเพิ่มเติมแล้วต้องอพยพผู้คนมีผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกแล้วสร้างไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดใช่ไหมฮะเราก็มีเขื่อนอยู่เยอะแยะเมืองไทยหรือถ้าทำอย่างมากนี่คืออ่างเก็บน้ำใช่ไหมอันนี้น้ำหลากนะครับส่วนไอ้เรื่องของระดับน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จะต้องมาดูว่าจะทำแบบไหนที่จะดีที่สุดแต่กรุงเทพเนี่ยกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยอยู่แบบนี้ไม่ได้ครับฮะแล้วเราก็ลงทุนกับสิ่งก่อสร้างอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดคุณไพศาลก็เห็นอยู่ใช่ไหมทำไอ้รถไฟใต้ดินอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เกิดอุบัติเหตุประจำนะดินซุดถนนซุดบ้างนะครับเราเดี๋ยวทำไปเนี่ยพอใช้กันจริงรถไฟใต้ดินเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจความปลอดภัยว่ามันจะมาตรฐานมันจะเป็นระดับไหนเพราะดินในกรุงเทพนี่ก็เป็นดินอ่อนมากอยู่แล้วเอาแค่สร้างตึก ของรัฐสภาเนี่ยริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย
5: ครับ
6: ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยแล้วเราก็สร้างขุดลงไปเป็นไอ้รถไอ้ที่จอดรถใต้ดินถูกไหม
5: ครับ
6: ก็เนี่ยมีปัญหาอยู่เรื่องการก่อสร้างเรื่องอะไรเพราะว่ามันดินมันอ่อนอ่ะมันเป็นดินอ่อนเนี่ยนะฮะ
5: ไอ้ที่จอดรถที่จมลงอยู่ใต้น้ำถ้าเทียบกับระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
6: อ๋อลงไปอยู่ใต้น้ำเยอะเลยดิแต่โอเคเขาป้องกันนะในทางวิศวกรรมก็มันก็นะแต่ถ้าเกิดมันเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ฮะก
5: ็
6: ผมไม่แน่ใจ
5: ก็เห็นได้ชัดอย่างคราวนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าขีดความสามารถของกรุงเทพในการรองรับปัญหาอย่างปริมาณฝนที่มันตกประมาณอย่างเนี้ยเป็นร้อยมิลลิเมตรขึ้นไปแล้วก็ตกต่อเนื่องสะสมกันหลายๆร้อยมิลเนี่ยวันนี้ก็บอกเห็นได้ชัดว่าถึงว่าได้ผู้ว่าที่ดูแล้วทุ่มเทนะผมว่าคุณชัชชาติเขาทำงานทุ่มเทนะก็ยังไม่สามารถจะรับมือได้สิ่งที่น่าวิตกก็คือในความเห็นผมนะอาจารย์นะ
6: ครับ
5: ไอ้พายุอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าจากเนี้ยนานๆทีหรอกเผลอๆเนี่ยมันจะมาทุกปีแบบเนี้ยจากภาวะโลกร้อนใช่ไหมอาจารย์นะ
6: ใช่ครับ
5: เราจะดูเหมือนกับว่าพยากรณ์แล้วมันไม่ใช่พายุใหญ่โตอะไรเนี่ยแต่ว่ามันตกแช่ๆอย่างท่านบอกเอ้ยไม่ใช่เลดบอมไม่ใช่ผมไม่เถียงหรอกแต่มันเป็นร้อยมิลแล้วกรุงเทพก็รับไม่อยู่ปริมณฑลก็รับไม่อยู่แล้วก็ประชาชนเนี่ยลดลาทรัพย์สินชีวิตความเป็นอยู่หรืออะไรมันก็ได้รับผลกระทบถึงว่ามันจะสั้นกว่าเวลามันกระทบจากไอ้เรื่องของมหาอุทกภัยน้ำลงน้ำหลากมาก็ตามนะอันนี้เรียกว่าฝนหยุดสักวันสองวันมันก็น่าจะคลี่คลายก็ตามแต่ว่าโอ้โหความสูญเสียทั้งทรัพย์สินทั้งอะไรต่างๆมันก็ไม่น้อยนะอย่าง
6: ใช่ครับ
5: แล้วนี่ผมเห็นห้างกับบางห้างนี่สั่งปิดวันนี้นะแล้วก็กิจกรรมที่จะต้องมีวันนี้พรุ่งนี้ก็เห็นประกาศเลื่อนกันเป็นส่วนใหญ่นะ
6: ครับก็ปัญหาจริงๆปัญหามันก็เกิดขึ้นเกือบทุกปีอ่ะถูกไหม
5: ครับ
6: คือเมื่อมันเกิดขึ้นกับทุกปีเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีการทำอะไรที่เตรียมการมากกว่านี้นะฮะคือผมว่าไม่ว่าจะเป็นกทม.รัฐบาลหรือแม้กระทั่งนักการเมืองในพื้นที่เนี่ยส.ส.ในพื้นที่ส.ก.ทั้งหลายเนี่ยนะฮะคือการลงพื้นที่ดูแลประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากเนี่ยในฐานะคนที่ทำงานเพื่อส่วนรวมเนี่ยนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญกว่าเนี่ยคือการมานั่งขบคิดวางแผนว่าจะรับมือยังไงเป็นระบบนะฮะคือการแก้ปัญหาการไปบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านคนป่วยติดเตียงตามชุมชนโดนน้ำท่วมเข้าไปช่วยเป็นเรื่องประเสริฐเป็นเรื่องที่ดีไปช่วยแจกถุงทรายไปช่วยยกของไปอะไรพวกเนี้ยดีหมดนะแต่ว่ามันแก้ปัญหาไม่ได้มันคือแค่ป้องกันไปช่วยเหลือถูกไหมไป
5: ครับ
6: คือที่จะช่วยได้คือมันต้องมีระบบป้องกันให้ดีใช่ไหมซึ่งคนที่ทำหน้าที่ทำงานเพื่อสาธารณะเนี่ยก็ต้องมานั่งคิดใช้ความคิดวางแผน
5: ที่เขาศึกษามาแผนใหญ่ๆเลยมันต้องทำไงมั้งต้องย้ายเมืองหลวงต้องลดความ
6: มัน
5: แออัดลงหรือยังไง
6: บางอย่างมันอยู่ที่แนวทางการตัดสินใจนะคืออย่างที่ผมเรียนคุณไพศาลไปอะว่าน้ำท่วมน้ำหลากเนี่ยที่มันเกิดซ้ำซากทุกปีเนี่ยปัญหาใหญ่อันนึงคือเราไม่มีป่าไม้ซับน้ำมากพอไม่ใช่ไม่มีเขื่อนนะนะก็ที่ปัญหาน้ำหลากตามต่างจังหวัดเนี่ยมันเป็นแบบนี้ทั้งนั้นถูกไหมฮะ
5: ครับ
6: มันถึงเตรียมรับมือไม่ทัน
5: อ
6: ่ะเพราะมันไม่มีอะไรลังไว้เลย
5: มันเหตุการณ์มันเกิดที่น่านที่แม่ฮ่องสอนประเภทตัวพื้นที่ที่เป็นต้นน้ำ
6: ช่ครับ
5: สำคัญสำคัญเนี่ยนี่มันก็ชัดว่ามันไม่มีป่าเหลือแล้วครับ
6: ใช่ครับคือการปลูกป่าต้นน้ำเนี่ยมันเป็นการลงทุนเพราะว่ามันเราอาจจะต้องสูญเสียพื้นที่บางส่วนไปที่จะทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกไหมแต่มันจะเป็นพื้นที่ที่มันจะช่วยแก้ปัญหาหลายๆอย่างคือผมมองว่ามันเป็นทุนธรรมชาติอ่ะคือถ้ามองในทางเศรษฐศาสตร์นะมันคือทุนธรรมชาติมันคือ natural capital ของประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเกิดจุดไหนที่มันมีโอกเกิดน้ำหลากบ่อยๆเนี่ยแล้วมันมีความเสื่อมโทรมของป่าต้นน้ำเนี่ยต้องไปจัดการให้ฟื้นฟูขึ้นมาให้หมดเลยอันนี้มันก็จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางนิเวศถูกไหมที่เขาเรียกว่า ecological infrastructure เนี่ยที่สำคัญแล้วตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่เป็นการปลูกป่าเพื่อซับน้ำแต่มันคือตัวควบคุมวัฏจักรน้ำนะคุณไพศาล
5: เ
6: พราะว่าธรรมชาติเนี่ยมันทำงานเป็นวงจรอยู่แล้วนะฮะ
5: ครับ
6: มันเป็นทำงานเป็นวงจรคือมันสามารถที่จะควบคุมวัฏจักรน้ำได้ฉะนั้นการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเนี่ยมันจึงเป็นการลงทุนสาธารณะที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมสูงมากอันนี้มีคนไปทำศึกษาวิจัยมานะครับแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นทางเศรษฐกิจแล้วเวลาเราทำเนี่ยมันไม่ได้ดีกับประเทศไทยอย่างเดียวนะมันดีกับโลกด้วยนะคืออย่างประเด็นเรื่องป่าอเมซอนอย่างเงี้ยป่าผืนใหญ่ของโลกเนี่ยทำไมคนประเทศต่างๆหรือองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยต้องเข้าไปช่วยไม่ให้คนบราซิลเนี่ยไปรุกพื้นที่ป่าอเมซอนใช่ไหมเพราะว่ามันมีความหลากหลายทั้งชีวภาพแล้วมันเป็นแหล่งที่สำคัญของโลกอ่ะคือถ้ามันไปเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเยอะๆเนี่ยมันก็มีผลต่อความแปรปรวนทางธรรมชาติทางภัยธรรมชาติรวมทั้งglobal warmingด้วยภาวะโลกร้อนใช่ไหมครับคือพวกนี้มันมีฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับหมดไงยกเว้นคุณโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนเดียวที่ไม่เชื่อเนี่ยนะแต่คนเชื่อหมด คนอื่นเชื่อหมด
5: หรือว่าพวกป่าในบอร์เนียวในสุมาตราในเกาะหลายๆเกาะของอินโดนีเซียนะอาจารย์นะ
6: ใช่ครับ
5: ก็ประชากรเยอะเนี่ยครับเขาก็แล้วก็มีกลุ่มทุนก็เป็นลงทุนจะไปทำเป็นใน
6: พันเตชัน
5: สวนปาล์ม
6: ใหญ
5: ่สวนปาล์มบ้างอะไรบ้าง
6: ใช่ครับ
5: เห็นว่ามีปัญหาของเราทางเหนือก็เป็นพวกไร
6: ่ข้าวโพด
5: ก็จะมีสิ่งที่คือถ้าจะทำเนี่ยมันต้องมีรายละเอียดอะไรอีกมากมายที่จะต้องดูแลผู้คนต้องอะไรต่างๆกันนะอาจารย์
6: ใช่มันก็มีจริงๆมันก็บางอย่างมันก็มีแผนอยู่แต่ว่ามันอยู่ที่การตัดสินใจว่าจะทำตรงนี้อย่างไรทำจริงจังไหมใช่ไหมฮะคือพวกนี้มันทำมันไม่ได้มีผลทันทีนะมันต้องใช้เวลาถูกไหม
5: ครับตอนนี้ของเรามันก็มักจะคุยกันรู้สึกเห็นความสำคัญขึ้นมาพอมันมีเหตุแต่พอมันเข้าไปแล้วพอเรากลับเข้าสู่วิถีปกติมันก็คนก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยจะให้ความสนใจใส่ใจกันละ
6: ครับ
5: วงรอบมันก็จะครั้งแล้วครั้งเล่าผมนี่ได้ยินเรื่องคำถอดบทเรียนที่มาเป็นตั้งแต่เป็นวัยรุ่นจนกระทั่งแก่เฒ่าแล้วเนี่ยอาจารย์ถอดบทเรียนมาเป็นลำดับเลย
6: ถอดบทเรียนหลายรอบ
5: ถอดแล้วถอดอีกเรื่องน้ำท่วมนี่ก็ถอดแล้วถอดอีกก็ยังกลับมาท่วมอยู่ได้ทุกครั้งเหมือนกันหลังจากถอดแล้ว
6: คือแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นเขตร้อนชื้นด้วยนะการที่เราปลูกป่าปกคลุมภูเขาให้หนาแน่นเนี่ยมันดูดซับฝนตกหนักได้อยู่แล้วนะฮะคือการบุกรุกแผ่ถางป่าตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทำให้ความสามารถในการซับน้ำของป่าของต้นไม้เนี่ยมันลดลงแล้วเราจึงเห็นน้ำป่าไหลหลากเยอะมากแล้วก็ที่เราดูในภาพข่าวทางทีวีเนี่ยอันนี้ไม่เฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยโดยเฉพาะทางปักจีน ภาคตะวันออกล่าสุดเนี่ยเห็นไหมน้ำมันสีแดงเลยแสดงว่ามันไม่มีนะฮะมันคือน้ำป่าที่มันไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรครับ
7: สี่ไอ้ 5,000 6,000 ปีที่แล้วนี่กรุงเทพนี่ไม่มีใช่ไหมกรุงเทพนนทบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการอะไรพวกนี้ไม่มีเลยนะอย่างนั้น4-5ประมาณ 5,000 ปีที่แล้ว
6: ครับ
7: มันทะเลมันกินลึกเข้าไปถึงนู่นนะเขาบอกนู่นอยุธยาอ่างทองเลยตลอดอ่าวไทยพื้นที่เหล่านี้มันก็เป็นสันดอน
6: ตะกอน
7: ดินตะกอนดินตะกอนจากไอ้ที่แม่น้ำที่มันอยู่ปากแม่น้ำที่มันถมสะสมมาในช่วงประมาณ 5,000 ปีนี่เองตอนนี้ถ้ามันจะต้องคืนกลับไปสู่ทะเลอีกครั้งเมื่อโลกมันกลับเข้าสู่สมดุล อีกครั้งที่ว่าเคยเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นระบุเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นไปได้อยู
6: ่ไม่แต่มันจะกลับไม่ได้เพราะว่ามันจะกระทบกับคนจำนวนมากไงฉะนั้นมนุษย์ก็ต้องใช้ปัญญาในการที่จะป้องกันยังไงไม่ให้มัน
7: เสียหาย
6: ใช่ครับแบบเนเธอร์แลนด์แบบหลายประเทศเนี่ยใช่ไหมมันมีระบบเศรษฐกิจมีชีวิตผู้คนมีอารยธรรมอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดใช่ไหมฮะมันก็ต้องมนุษย์ก็ต้องสู้กับการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยแต่ว่ามันก็ต้องแสวงหาภูมิปัญญาที่ดีอะว่าอะไรคือทางเลือกที่ดีที่สุดนะ
7: เดี๋ยวจะพักสักครู่นะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงที่2นะครับ
6: ครับ
8: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: หรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
12: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจากมือทำ

0: Thinking Radio
1: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: 13:42 น.มาติดตามย้อนอดีตสู่อนาคตกันต่อครับอาจารย์ครับดานุสรครับ
6: ครับคุณไพศาลครับ
5: เหตุการณ์เนี่ยผมย้อนดูนะฝนตกหนักๆมากๆแล้วทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเคยมีการบัญญัติเหตุการณ์แล้วเรียกว่ามันเป็นฝนพันปีนะในปี2529ซึ่งพลตรีจำลองศรีเมืองเป็นผู้ว่ากทม.อาจารย์พลตรีจำลองเป็นคนที่ให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็บอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยเรียกว่าเป็นฝนพันปีตอนนั้นเนี่ยในบางพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยวัดค่าได้250-270มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็การจราจรเป็นอัมพาตนะผมนี่ยังอยู่ร่วมเหตุการณ์นะตอนผมอยู่ลาดพร้าวไปไหนไม่ได้เลยต้องไปทางเรืออย่างเดียวรถบงรถเมงไปไม่ได้เลยตกกันประมาณสัก2-3 วันสักประมาณ3วันน้ำท่วมทันทีเลยฝนพันปีก็ไม่แน่ใจว่าเที่ยวนี้จะเรียกกันฝนพันปีหรือเปล่าแต่เครื่องไม้เครื่องมือในยุคนั้นกับในยุคนี้ก็ต่างกันเยอะแล้วอาจารย์
6: ครับต่างกันครับ
5: วิทยาการกว่าองค์ความรู้อะไรของเราก็น่าจะไป29 69ปีนี้69ก็เท่าไหร่40ปีนะครับประมาณ40ปีมามันน่าจะมีการองค์ความรู้น่าจะมีมากขึ้นแต่ว่าก็ยังประสบเหตุอยู่ดี
6: แต่หลังจากนั้นประมาณ10ปีก็เกิดอุทกภัยอีกนะเกิดมหาอุทกภัยแต่ว่าไม่กรุงเทพอาจจะไม่โดนหนักคือตอนปี38เนี่ยมันเกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วม68จังหวัดอันนั้นก็มีคนเดือดร้อนหลายล้านคนถูกไหมฮะ
5: อือ
6: แล้วย้อนกลับไปก็ปี2485ตอนสงครามโลกครั้งที่2อ่ะเกิดน้ำท่วมใหญ
5: ่กรุงเทพ
6: ผู้คนก็ใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทาง
5: ลานพระบรมรูปนี่ก็บอกว่าเกือบ2เมตรอ่ะ
6: ใช่ครับก็มีคนใช้เรือพายอ่ะพายเรือผ่านตรงพระที่นั่งอนันตสมาคมใช่ไหม
5: มาประชุมกันอ่ะ
6: ต้องการพายเรือมีการถ่ายรูปเอาไว้ก็เลยเป็นรูปที่สะท้อนแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ณวันนั้น
5: ครับก็มีผู้บันทึกไว้ฮะก็เกิดอย่างกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยที่น้ำท่วมใหญ่ๆเนี่ยที่มีบันทึกชัดเจนก็ช่วงสงคราม2485นี่สงครามแล้วใช่ไหมอาจารย์
6: ใช่ครับ
5: ญี่ปุ่น
6: สงครามเกิด2484ที่เราเริ่มนับว่าเป็นสงครามโลก
5: ญี่ปุ่นเข้ามาแล้วนะฮะ
6: เข้ามาแล้วครับ
5: แล้วก็หลังจากนั้นก็2518และ2521เกิดน้ำไหลทะลักเข้าท่วมกทมจากผลของพายุดีเพรสชันและปริมาณน้ำสูงจากภาคกลางตอนบนแล้วก็มา26เป็นเหตุการณ์ร้ายแรงอีกครั้งเกิดพายุดีเพรสชัน2ลูกเออเบิร์ดกับคิมทำให้เขื่อนและอ่างเก็บน้ำรับน้ำไม่ไหวเกิดน้ำท่วมในหลายภาคก่อนที่จะมีน้ำท่วมหนุนก็มาท่วมกรุงเทพและปริมณฑลนะแล้วก็เนี่ยมา29ก็ฝนท่วมจากฝนสมัยพลตรีจำลองแล้วก็อันนั้นที่ถูกบัญญัติว่าเป็นฝนพันปีแล้วก็มาเกิดซ้ำในปี37นะอาจารย
6: ์ส 37 38ประมาณนั้น
5: ฝนก็เรียกฝนพันปีเหมือนกันในเดือนพฤษภาโดยมีน้ำฝนเฉลี่ย200เมตร200ลูกบาศก์มิลลิเมตรทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและการจราจรเป็นอัมพาต37 38จันทร์อยู่กรุงเทพฯป่ะ
6: 37 38อยู่นิวยอร์กฮะตอนนั้น
5: อยู่ไปอยู่ต่างประเทศละ
6: คุณแม่ผมก็เลยลำบากเลยนะไม่มีใครช่วยตอนนั้นน้ำท่วมเมืองแพร่จำได
5: ้37 38 2ปีเลยนะเจอน้ำท่วมใหญ่2ปี
6: ท่วมเมืองแพร่ด้วย
5: 37 38แล้วก็49เกิดอุทกภัย47จังหวัดนะฮะแล้วก็มา54เลยจะมาอุทกภัยอันนั้นหนักที่ลาบลุ่มเจ้าพระยาหนักมากนะฮะแล้วก็มาปี65สมัยเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยพลเอกพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรเนี่ยครับปี65นี่เองนะปี65นี่ก็เพิ่งผ่านมาไม่นานเนี่ยแล้วก็มา68ปีที่แล้วอีกนะปี68นี่ก็หลายพื้นที่ใช่ไหม
6: ใช่ครับ
5: มีภาคเหนือด้วยแม่สอดอะไรพวกนั้นนะครับ
6: แต่กรุงเทพก็ไม่เจอปัญหา
5: ไม่หนักเท่าไหร
6: ่ครับแต่ว่าที่ทางเหนือท่วมเยอะผมไปทำห้องสมุดเอาไว้ห้องสมุดก็พังหมดอ่ะต้องไปทำใหม
5: ่แล้วก็ไล่ลงมาทางใต้ก็หาดใหญ่เนี่ยปี68ครับเจอหลายพื้นที่เลยปี68ปีที่แล้ว
6: แล้วบางจังหวัดโดน2ครั้งด้วยนะ
5: ครับ
6: เจอท่วม2ครั้ง
5: ก็มันก็แสดงว่ามันอาการมันก็แบบถ้าเราตรวจย้อนดูบันทึกเนี่ยมันก็ค่อนข้างถี่ขึ้นเรื่อยๆนะอาจารย์นะ
6: ใช่ครับ
5: มันขี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะมาติดกันอย่างเนี้ยขนาดว่าปีเนี้ยพยากรณ์กันว่าจะเป็นปีแล้งเอาข้อจริงแล้วปลายฤดูฝนแล้วยังเจอแบบเนี้ยมันก็แสดงว่ามันก็ที่บอกว่าแรงๆแต่เอาข้อจริงแล้วมันก็ไอ้ภาวะโลกร้อนนี่มันก็ทำให้อะไรก็แปรปรวนไปหมดนะจ๊ะ
6: คือไอ้ภัยแล้งตรงเนี้ยมันก็เป็นภัยแล้งที่มันในบางจุดในบางพื้นที่มันก็จะก่อให้เกิดฝนตกหนักได
5: ้ครับ
6: คือถ้าเทียบกับในอดีตเนี่ยอย่างที่คุณไพศาลบอกไปอ่ะคือมันมีความถี่เพิ่มขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเราถ้าเราย้อนกลับไปดูตัวเลขเนี่ยเราก็จะเห็นว่าที่มีการบันทึกเอาไว้เนี่ยช่วงก่อน2485เนี่ยการเกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดนานๆเกิดทีอะนะนานๆเกิดทีมันก็เกิดตอนสมัยรัชกาลที่1เนี่ยก็เคยเกิดนะคุณพิสาร
5: ครับ
6: แล้วก็มีเกิดตอนสมัยรัชกาลที่2ที่เขาบันทึกเอาไว้ก็มีเดือนตุลาปี2362น้ำท่วมพระนครระดับน้ำท่วมที่สนามหลวงน้ำลึก6ศอก8นิ้วนะฮะแล้วก็เข้าไปท่วมในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานจนเสด็จออกว่าราชการไม่ได้ย้ายไปว่าราชการที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับแล้วตอนนั้นก็เกิดปัญหาข้าวยากหมากแพงประชาชนอดอยากนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีการบันทึกว่ามีการน้ำท่วมใหญ่อีกเลยในกรุงเทพนะจนกระทั่งมาเกิดตอนปี2485นะ2485เนี่ยก็คือชีวิตของผู้คนเนี่ยมันวิถีชีวิตมันไม่เหมือนตอนนี้ไงตอนนี้คือน้ำท่วมใหญ่เนี่ยไม่รู้จะไปหาเรือที่ไหนใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นคือคนยังมีเรือเป็นประจำบ้านอยู่นะคือวิถีชีวิตการพัฒนาเมือง
5: แม่น้ำลำคลองก็ยังมีอยู
6: ่ยังเยอะยังใสสะอาดแล้วยังเยอะอยู
5: ่แล้วคนเรือยังอยู่ในคลองน้ำท่วมขึ้นมาข้างบนก็เรือก็เข้ามาใช้ได
6: ้ตอนนี้ก็ถมคลองไปเยอะละนะฮะถมคลองไปเยอะคลองที่เหลืออยู่เนี่ยบางส่วนก็เน่านะไม่สะอาดเน่าเสีย อันนี้ก็ต้องมาฟื้นฟูนะครับโดยเฉพาะเขตที่ผมอยู่เนี่ยก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้จะฟื้นฟูให้มันดีเลยให้เหมือนคลองทวีวัฒนาเนี่ยใสสะอาดแล้วก็ให้คนสามารถที่จะใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้
5: ตลิ่งชันนี่อาจารย
6: ์ตลิ่งชันทวีวัฒนาซึ่งผมไปเคยนั่งเรือสำรวจเนี่ยหลังจากที่เป็นสสใหม่ๆเนี่ยเรือมันนู่นมันออกไปถึงเมืองนนท์ไปทะลุกันหมดเลยนะครับคุณไพศาลคลองเนี่ยมันมีการวางแผนไว้อย่างดีเลยในยุคเมื่อก่อนในการตัดเครือโครงข่ายของคลองเนี่ย
5: เชื่อมเข้าใจว่าเชื่อมทั้งเจ้าพยาไป
6: มันเชื่อมกันหมดนะครับมันเชื่อมกัน
5: ท่าจีนนู่น
6: มันเชื่อมกันหมดถ้าเราทำดีๆมันก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีมากเลยยิ่งกว่าเมืองเวนิสอีกมันใหญ่กว่าไง
5: ครับ
6: แต่ว่าโอเคมันอาจจะไม่มีสถาปัตยกรรมเหมือนเมืองเวนิสใช่ไหมที่มันเป็นเมืองตึกรามบ้านช่องเป็นศิลปะหมดแต่ว่ามันจะใหญ่มากมันจะเป็นพื้นที่ใหญ่มาก
5: ครับ
6: เราควรจะกลับไปทำตรงนี้นะเพราะว่ามันยังไงมันเกิดว่วมบ่อยอยู่แล้วนะครับก็ต้องเตรียมการไว้เลยนะฮะที่จะอยู่กับน้ำหลากน้ำท่วมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็มีการออกแบบสถาปัตยกรรมนะสร้างอาคารสร้างบ้านเรือนที่มันสำหรับเมืองที่มันมีน้ำหลากน้ำท่วมบ่อยๆอ่ะให้สามารถที่จะอยู่ได้อันนี้ก็คือปรับตัวตามสภาพนะครับ
5: ที่เขาถือว่ามีภูมิความรู้สูงมากก็เนเธอร์แลนด์นะอาจารย์นะ
6: ใช่ครับ
5: โอ้นั่นเรียกว่ามันไม่ใช่ว่าเฉพาะเมืองใดเมืองหนึ่งของทั้งประเทศเลยมันจมอยู่อับระดับน้ำทะเลทั้งหมด
6: แต่ก็อยู่กันได้ไม่มีปัญหา
5: ทำการเกษตรได้อยู่อาศัยได้
6: แล้วเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยใช่ไหม
5: ใช่ทำอุตสาหกรรมได้ได้ก็ใช้แล้วก็ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมไปด้วยสิคนเนเธอร์แลนด์นี่แทบจะเมืองเขาแทบจะไม่เห็นรถเลยนะอาจารย์นะใช้จักรยานกับใช้เรือกัน
6: รถน้อย
5: ยิ่งเขตเมืองเนี่ยใช้จักรยานปั่นจักรยานเป็นหลักซึ่งมันเมืองมันเจริญจนกระทั่งมันพัฒนาไปลุกหน้าไปมากแล้วผู้คนให้ความร่วมมือกันอย่างพร้อมเพรียงไม่ใช้รถไม่ใช้อะไรแม้กระทั่งมีเรื่องรถไฟฟ้ายังไม่ใช่นะเขาก็ใช้จักรยานหมด
6: ใช่จักรยานคืออย่างกรณีของเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของการที่มนุษย์นะคือสามารถมี
5: คุณภาพคนใช่ไหม
6: มีภูมิปัญญาที่จะเอาชนะธรรมชาติได้เพราะว่าระบบการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ระดับโลกแบบเนเธอร์แลนด์เดลต้าเวิร์กเนี่ยที่เขาเรียกเดลต้าเวิร์กเนี่ยมันเป็นระบบเขื่อนประตูระบายน้ำแล้วก็คันกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่มันสามารถป้องกันภัยพิบัติน้ำท่วมขนาดใหญ่ได้แล้วก็การที่แผ่นดินเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลอันนี้มันก็ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีในการคำนวณแล้วก็ควบคุมการเปิดปิดประตูระบายน้ำนะตามการขึ้นลงของระดับน้ำทะเลนะทีนี้อันเนี้ยเขาไม่มีทุจริตคอร์รัปชันนะไม่มีโปร่งใสงั้นการลงทุนการทำอะไรเนี่ยมันก็เป็นมาตรฐานหมดนะเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานหมดใช้หลักวิชาหลักคณิตศาสตร์หลักเทคโนโลยีเป็นมาตรฐานหมดทีนี้ถ้าเอามาทำในประเทศที่ระบบไม่ค่อยโปร่งใสเนี่ยทั้งระบบการเมืองระบบราชการเนี่ยทำไปเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรนักนะเพราะมันไม่ได้ทำตามอาจจะไม่ได้ทำตามหลักวิชาเป๊ะๆไงเดี๋ยวเอามาทำแล้วก็เหมือนเราทำอุโมงเพื่อที่จะอะไรระบายน้ำขนาดใหญ่เสร็จแล้วอุโมงค์อันนั้นก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์มันก็จะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนั้นครับ
5: ครับก ก็ยังคลองยังเป็นยังคลองยังเป็นเส้นเลือดใหญ่อยู่แต่ต้องอาศัยคลองระบายอยู
6: ่ก็คือต้องไปลงทุนไงขุดลอกคูคลองอะไรที่เป็นขวางทางระบายน้ำก็ต้องเคลียร์ให้หมดทำให้สะอาดอ่ะทำให้เคลียร์นะฮะคืออย่างคลองทวีวัฒนาเนี่ยอันนี้ดีมากเลยนะครับคุณไปสารลองมาดูก็ได้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าสมเด็จ
5: ทวีวัฒนานี่มันเป็นคลอง
6: เด็กพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ด้วยพอดีท่านก็มีพระราชวังอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะมันก็
5: เป็นคลองขุดเป็นคลองขุดใช่ไหมอาจารย์
6: เป็นคลองขุดเป็นคลอง
5: ตรง
6: แล้วมันก็เชื่อมกับคลองมหาสวัสดิ์อะไรซึ่งคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยจะอยู่อีกอยู่ทางด้านไปทางถนนศาลาธรรมศพอ่ะอันนั้นเนี่ยผมก็ไปสำรวจดูบ้างเนี่ยมันยังหลายจุดเนี่ยมันยังมีผักตกชวาเยอะมากเลยแล้วมันขวางทางน้ำหมดอ่ะขวางทางน้ำระบายหมดแต่อันนั้นจะทำยากกว่าทำอะไรยากกว่าเพราะว่าจะมีประชาชนบ้านเรือนเนี่ยอยู่ริมคลองเยอะนะคลองทวีนี่มันถูกจัดระเบียบค่อนข้างดีเอาเฉพาะในส่วนที่อยู่เขตทวีวัฒนานะแต่ที่มันไปล้ำไปเขตอื่นนะนั้นผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันอาจจะมีการ
5: ทวีวัฒนาน่าจะเชื่อมไปถึงนู่นเลยคลองทางสมุทรสาครนี่แหละ
6: มันไปทางหนองแขมอะไรด้วยไงแต่ทางหนองแขมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีการลุกล้ำพื้นที่ไหมแต่ว่าทางทวีวัฒนาเนี่ยไม่มีถนนเรียบคลองทวีวัฒนาเนี่ยบ้านเรือนมันก็สร้างเป็นระเบียบเรียบร้อยดีฮะ
5: ครับ
6: อันเนี้ยมันจะเป็นตัวช่วยที่เร็วที่สุด
5: คร
6: ับ แล้วรีบทำเนี่ยนะฮะแล้วมันก็มีประตูระบายน้ำเนี่ยอยู่เป็นระยะในคลองเนี่ยซึ่งก็ดูแล้วก็ใช้ได้ก็ยังดีอยู่ยังไม่มีปัญหาติดขัดอะไร
5: ครับเอาละครับเสาร์นี้หมดเวลาลงต้องขอบพระคุณอาจารย์นะคร
6: ับ ก็ขอให้คุณไปสารปลอดภัยจากน้ำท่วมนะ
5: เช่น
6: ชาวบ้านคุณไปสารท่วมไหม
5: ของชาวบ้านผมไม่ท่วมแต่ว่ารอบๆเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะหนักขนาดนั้น
6: ก็จะเดินทางลำบาก
5: ไปไหนมาไหนยังลำบากอยู
6: ่ครับครับ
5: เอาละครับก็ให้กำลังใจทุกท่านนะที่กำลังประสบภัยร่วมกันนะฮะ
6: เช่นเดียวกันครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ
5: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
0: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: ขณะนี้เวลา 14:00 น
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลเอกนิติลงพื้นที่อยุธยาเร่งรับมืออุทกภัยภาคกลางสั่งบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเสริมแนวป้องกันพื้นที่สำคัญดูแลประชาชนและกลุ่มเปราะบางนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำเสริมแนวป้องกันพื้นที่สำคัญและความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนโดยย้ำแนวทางป้องกันไว้ก่อนและบริหารน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำและได้ติดตามการป้องกันน้ำท่วมบริเวณวัดชัยวัฒนารามซึ่งกรมศิลปากรติดตั้งแนวบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วมสำเร็จรูปสูง1.90 เมตรระยะทางประมาณ165 เมตรจำนวน138 แผ่นพร้อมผ้าใบกระสอบทรายระบบสูบน้ำอัตโนมัติก่อนตรวจความพร้อมบริเวณวัดกษัตราธิราชวรวิหารซึ่งอยู่ระหว่างติดตั้งแนวบังเกอร์แบบน็อกดาวน์ระยะทางประมาณ120เมตรสูง1เมตร90เซนติเมตรพร้อมเครื่องสูบน้ำ2เครื่องเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่พื้นที่สำคัญนายเอกนิติได้กำชับทุกหน่วยงานติดตามมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งบริหารและผ่านน้ำออกด้านข้างรวมทั้งใช้พื้นที่ทุ่งรับน้ำตามความเหมาะสมเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยในช่วงการลงพื้นที่มีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอัตรา1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงต้องเชื่อม

0: การสอนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการเร่งดำเนินการ5มาตรการสำคัญได้แก่ปรับการเรียนตามสถานการณ์จริงให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบสามารถปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนได้ตามความเหมาะสมโดยยึดความปลอดภัยเป็นหลักยืดหยุ่นการเรียนการสอนทั้งเวลาเรียนการส่งงานและการประเมินผลเพื่อไม่เพิ่มภาระให้ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบสำรวจและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งนักเรียนครูบุคลากรและความเสียหายของสถานศึกษาเพื่อจัดลำดับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนระดมกำลังอาชีวศึกษาช่วยประชาชนหลังน้ำลดและบุคลากรสายช่างช่วยซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องยนต์บ้านเรือนสถานศึกษาเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาตรวจสอบอาคารระบบไฟฟ้าและพื้นที่ต่างๆเพื่อให้กลับมาเปิดเรียนได้โดยเร็วสำหรับงบประมาณในการดำเนินการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตละ 350,000 บาทในการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบขณะที่กรุงเทพมหานครจะเร่งประเมินความเสียหายเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
12: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
11: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีท

0: พาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
1: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
2: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
0: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับหมอบ้านนะคะวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะเช่นเคยอยู่กับเรียนจิติมาทวารเรศนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะคุณหมอบ้านของเรานะคะท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมเทพธารนนท์ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็ชวนมาคุยกันนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของห้องครัวนะคะรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในครัวด้วยนะคะเพราะว่าห้องครัวก็เป็นอีกหนึ่งห้องค่ะที่สร้างความสุขนะคะแล้วก็สร้างมิตรภาพภายในบ้านนะของหลายๆบ้านเลยค่ะดังนั้นนะคะการเตรียมห้องครัวให้เป็นที่รักที่ชอบก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่จะทำให้บ้านของเรานั้นมีความสุขนะคะแล้วจริงๆในช่วงของหลังโควิดมาหรือช่วงโควิดเนี่ยนะคะหลายคนอยู่บ้านมากๆแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายคนก็ทำอาหารเองนะคะแล้วก็รู้สึกชอบนะคะหลังจากนั้นเนี่ยทำอาหารเองทั้งที่บ้านทั้งที่คอนโดเลยนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นความสำคัญในเรื่องของห้องครัวนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาคุยรายละเอียดกันเมื่อห้องครัวเป็นอีกหนึ่งห้องที่สร้างความสุขภายในบ้านของเรานั้นเนี่ยนะคะมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับห้องครัวหรือการทำห้องครัวให้ทำอาหารได้อย่างมีความสุขแล้วก็ทำให้มีความปลอดภัยเพราะจริงๆห้องครัวเนี่ยก็ต้องดูรายละเอียดเยอะด้านความปลอดภัยเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะแล้วก็การประกอบกิจกรรมทำอาหารนั้นเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องฟืนไฟต่างๆด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้วันนี้ถ้าอาจารย์จะเยี่ยมน่าจะให้รายละเอียดของเรานะคะได้อย่างน่าสนใจค่ะตอนนี้ไปทักทายท่านอาจารย์กันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับคุณจิติมาครับเรียนสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็วันนี้เนี่ยก็อย่างที่คุณจิติมาได้เรียนบอกท่านผู้ฟังไปนะครับเราจริงๆเนี่ยเราจะคุยเรื่องห้องครัวกันมาเนี่ยก็เตรียมไว้พักหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่ได้คุยกันสักทีมันก็จะมีเรื่องเล็กเรื่องน้อยที่เกี่ยวกับห้องครัวหรือเป็นคำถามจากท่านผู้ฟังนะครับถามเข้ามาในกรณีตรงนี้ซึ่งจริงๆก็เป็นอย่างที่คุณจิติมาได้เรียนบอกไปนะครับว่าห้องครัวเนี่ยหลังจากโควิดนั้นเนี่ยกลายเป็นห้องที่มีความจำเป็นเป็นห้องที่สร้างมิตรภาพทั้งหลายให้เกิดในบ้านของเราอะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยกลับเรียนอันหนึ่งว่าห้องที่จะสร้างอันตรายที่สุดในบ้านของเราในขณะที่เป็นห้องที่สร้างความสุขให้เรานั้นเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของห้องครัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะคุยกันในเรื่องของอันตรายหรือการระวังอันตรายต่างๆเนี่ยนะครับที่จะเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในห้องครัวและในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็จะคุยกันว่าการทำห้องครัวให้ดีการทำห้องครัวให้น่าอยู่นั้นเนี่ยเราจะต้องทำยังไงกันบ้างนะครับคุณจิติมาครับ
0: ดีเลยค่ะอาจารย์คะงั้นเริ่มเลยนะคะเพราะว่าห้องครัวก็มีรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกค่ะอาจารย์คะ
1: ผมเริ่มต้นอย่างนี้ในเรื่องของความปลอดภัยก่อนละกันเพราะว่าห้องครัวนั้นเนี่ยจะมีอันตรายหลายครั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของไฟไหม้หรือถังแก๊สระเบิดหรือถังแก๊สนั้นเนี่ยก็มีการกระจายแก๊สออกมาแล้วก็จะทำอันตรายต่อคนต่างๆนานาเนี่ยนะครับเราเคยคุยกันอยู่ในรายการหมอบ้านเนี่ยนะครับว่าเวลาเรามีห้องครัวนั้นเนี่ยโดยปกตินั้นเนี่ยเราก็จะใช้ระบบถังแก๊สกันโดยทั่วๆไปนะครับยกเว้นที่อยู่บนตึกสูงหรือตึกใหญ่หน่อยนั้นเนี่ยก็จะไม่ให้ใช้ถังแก๊สแต่จะใช้ระบบเตาไฟฟ้านะครับแต่แน่นอนว่าถ้าเป็นเตาไฟฟ้านั้นเนี่ยเขาก็จะกินไฟค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยแก๊สนั้นเนี่ยก็จะใช้ง่ายแล้วก็มีความร้อนที่คอนโทรลได้ง่ายกว่าและในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็ราคาถูกกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครัวโดยทั่วไปในบ้านทั้งหลายนั้นเนี่ยก็จะเป็นใช้ระบบถังแก๊สกันเป็นปกติเนี่ยนะครับแต่ถังแก๊สนั้นเนี่ยก็คือจุดอันตรายมากๆอันหนึ่งนะครับเราคุยกันอยู่ในรายการหมอบ้านเนี่ยนะครับบอกว่าพยายามในการที่เราที่จะเอาถังแก๊สนั้นเนี่ยออกไปไว้นอกบ้านถังแก๊สนั้นเนี่ยออกไปไว้นอกบ้านอย่าเอาเข้ามาอยู่ในห้องครัวหรือเอาเข้ามาอยู่ในบ้านเพราะว่าถ้าถังแก๊สนั้นเนี่ยถ้าเขาไปอยู่ข้างนอกบ้านเนี่ยนะครับถ้าถังแก๊สเขาระเบิดมันก็ยังไม่เป็นไรถ้าแก๊สมันระเหยมันก็ยังไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีเนี่ยนะครับใครที่มีบ้านที่จะปรับปรุงบ้านหรือจะทำบ้านใหม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็แนะนำว่าให้มีที่วางถังแก๊สเอาไว้อยู่นอกบ้านเอาไว้อยู่นอกห้องครัวนะครับให้ออกไปอยู่ข้างนอกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เจาะรูเล็ก เนี่ยนะครับเพื่อที่จะเอาท่อแก๊สนั้นเนี่ยเขาเสียบผ่านรูที่ผนังนั้นเนี่ยเข้ามาแล้วก็เข้ามาใช้ในตัวถังแก๊สในตัวเตาแก๊สของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแรกที่อยากจะกราบเรียนแนะนำทุกท่านเนี่ยนะครับก็คือว่าถังแก๊สนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มีอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าเอาถังแก๊สเอาไว้ในบ้านเลยอย่าเอาถังแก๊สเอาไว้ในครัวเลยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับ
0: อาจารย์คะแล้วภายนอกบ้านจุดที่จะวางถังแก๊สเนี่ยมีข้อคิดอะไรไหมคะอาจารย์คะ
1: คือจุดที่จะวางถังแก๊สโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเวลาเราเอาถังแก๊สไปวางไว้นอกบ้านเนี่ยหนึ่งอย่าให้เป็นจุดที่มันมีความร้อนหรือโดนแดดโดยตรงมากเกินไปเพราะว่าถ้าถังแก๊สเนี่ยเขาเจอความร้อนหรือเขาเจอแดดมากเกินไปซึ่งพาเอาความร้อนมาด้วยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดอันตรายถึงแม้ว่าอันตรายนั้นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นมาในขณะที่เราอยู่ในบ้านและยังไม่เป็นอันตรายแต่มันก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถังแก๊สเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยที่ไว้นอกบ้านนั้นเนี่ยอย่าไปอยู่ในที่ที่มันร้อนๆโดนแดดจัดๆอันที่สองก็คือว่าถังแก๊สนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเป็นโลหะอยู่ธรรมดาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเขาก็จะมีวาล์วมีเกลียวมีอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไปวางถังแก๊สที่มีโอกาสที่จะโดนฝนหนักๆโดยตรงนะครับโดยละอองฝนเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นถังแก๊สที่จะอยู่นอกบ้านเนี่ยก็คือ1อย่าให้อยู่ในพื้นที่ที่โดนแดดเต็มที่อันที่2อย่าให้อยู่ในพื้นที่ที่โดนฝนเต็มที่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็พยายามเอาถังแก๊สนั้นเนี่ยที่วางอยู่นอกบ้านนั้นเนี่ยก็เอาไว้ใกล้ๆตัวห้องครัวหน่อยนะครับเขาจะได้ไม่ต้องเดินตัวท่อแก๊สเนี่ยยาวเกินไปนะครับเพราะว่าท่อแก๊สที่ยาวเกินไปเนี่ยโอกาสที่แก๊สมันจะมีปัญหาหรืออาจจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อคิดข้อแรกเนี่ยนะครับข้อคิดข้อแรกนั้นเนี่ยก็คือหนึ่งสำหรับครัวเรานั้นเนี่ยอย่าเอาถังแก๊สเอาไว้ในครัวเลยนะครับกับเรียนท่านผู้ฟังตรงนี้ซีเรียสนะครับถ้าใครมีถังแก๊สอยู่ในครัวตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบางบ้านบางหลังนั้นเนี่ยถังแก๊สเนี่ยอยู่ติดเกือบติดกับตัวเตาแก๊สเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอันตรายนะครับก็เป็นเรื่องที่หนึ่งที่อยากจะบอกในเรื่องของความปลอดภัยนะครับ
0: อาจารย์คะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยในห้องครัวของเราเนี่ยนะคะน่าจะต้องมีอุปกรณ์หรือถังดับเพลิงอะไรไหมเพราะว่าเราใช้ฟืนไฟกันนะคะอาจารย์คะ
1: คือในบริเวณใกล้ๆห้องครัวนั้นเนี่ยแนะนำนะครับแนะนำอย่างยิ่งคือทุกบ้านเนี่ยถ้าใครยังไม่มีถังดับเพลิงไม่ต้องใหญ่มากนะครับอยู่ในบ้านเนี่ยก็แนะนำว่าให้มีซะนะครับและจุดที่เราน่าจะวางอุปกรณ์ดับเพลิงหรือตัวถังดับเพลิงนั้นเนี่ยถ้าให้ดีนั้นเนี่ยก็คือเอาไว้บริเวณด้านหน้านะครับหรือทางประตูเข้าของห้องครัวเนี่ยจะดีเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยถ้าเราเอาอุปกรณ์เข้าไปไว้ในห้องครัวนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดประตูเข้าไปแล้วปรากฏว่าอุปกรณ์มันอยู่ลึกเกินไปเนี่ยแล้วมันเกิดไฟไหม้เนี่ยมันก็อาจจะหยิบลำบากนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะเอาหนึ่งน่าจะมีถังดับเพลิงตามที่คุณจิตติมาได้เรียนถามมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับแต่ที่สองจุดที่เราจะวางถังดับเพลิงนั้นเนี่ยก็ขอให้อยู่ในจุดที่เป็นทางเข้านะครับจะอยู่ในครัวก็ได้จะอยู่หน้าครัวก็ได้นะครับเพื่อถ้ามีอะไรแล้วเนี่ยก็จะได้ใช้ถังดับเพลิงในการที่จะช่วยในสภาวะที่มันเป็นวิกฤตทางด้านอัคคีภัยนะครับก็ตอบคุณจิติมาว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีถังดับเพลิงครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะก็จำเป็นมากๆเหมือนกันนะคะในเคสในเรื่องของถังดับเพลิงเนาะเพราะบางทีเราทำครัวเรามีโอกาสที่อาจจะมีฟืนไฟอะไรขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยท่านอาจารย์ก็เน้นย้ำเราอยู่เสมอนะคุณผู้ฟังประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของถังดับเพลิงเนี่ยก็ต้องตรวจสอบนะว่าเขาสามารถที่จะใช้งานได้ในยามที่เราจะใช้นั่นหมายความว่าเราต้องตรวจสอบอยู่เสมอนะคะทั้งการเรียนรู้วิธีการใช้งานนะถ้าเกิดเหตุจะได้หยิบมาใช้ได้แล้วก็ตัวเกนะคะของปริมาณวัตถุข้างในที่จะใช้ดับไฟเนี่ยนะคะต้องอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าสามารถใช้งานได้นะคะหรือถังตัวดับเพลิงเองหรืออะไรก็แล้วแต่ ่นั้นเนี่ยนะคะจะต้องอยู่ในสภาพที่ดีไม่ได้บุบไม่ได้อะไรแล้วก็ใช้งานได้เพราะว่าหลายๆครั้งอะค่ะอาจารย์เราจะเห็นเลยที่ผ่านมามีนะคะถังดับเพลิงอุปกรณ์ดับเพลิงอะแต่ว่าไม่ได้ตรวจสอบแล้วพอมันเกิดเหตุจริงหยิบมาใช้ไม่ได้ค่ะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สำคัญมากๆมีเราต้องตรวจสอบให้เขาสามารถที่จะมีคงประสิทธิภาพและมาตรฐานในการที่หยิบมาใช้งานเมื่อไหร่ก็ใช้ได้
1: ครับเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณจิติมาบอกนะครับเพราะฉะนั้น1ตรวจสอบเกอยู่เสมอว่าแรงดันมันได้อันที่2ที่สำคัญมากๆก็คือว่าเราต้องรู้จักวิธีการใช้นะครับไม่ใช่ซื้อมาแล้วแขวนเฉยๆแต่พอถึงเวลาวิกฤตแล้วเนี่ยปรากฏว่าเราใช้ไม่เป็นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอันตรายนะครับนั่นคือเรื่องของความปลอดภัยนะครับ
0: ค่ะโอเคอ่ะไปกันในเรื่องของสองประเด็นแล้วนะอาจารย์ทั้งเรื่องของถังแก๊สนะคะแล้วก็เรื่องของถังดับเพลิงนะคะมีประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมอีกอะไรอีกไหมคะอาจารย์คะ
1: คืออีกเรื่องนึงเนี่ยนะครับก็คือว่าในส่วนของห้องครัวนั้นเนี่ยกรุณามีแสงสว่างที่สม่ำเสมอนะครับเพราะว่าห้องครัวเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันเยอะนะครับแล้วเราเวลาเราทำงานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้แสงสว่างด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าตอนที่เราจะทำอาหารจะเจียวไข่หรือจะหั่นผักต่างๆนานาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยตรวจเช็คนิดนึงขอให้แสงสว่างในห้องครัวของเรานั้นเนี่ยนะฮะก็หนึ่งมีความสว่างเพียงพออันที่สองพยายามที่จะให้มีความสว่างสม่ำเสมอนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเราก็ติดไฟนีออนที่ฝ้าเพดานซะนะครับเพราะว่าแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีดวงโคมที่เป็นหลอดเป็นจุดๆๆเนี่ยนะครับมันบางทีมันทำให้บางจุดสว่างบางจุดมืดเนี่ยนะครับเวลาที่เราใช้ชีวิตในครัวนั้นเนี่ยก็อาจจะลำบากหน่อยดังนั้นเนี่ยแสงสว่างที่อยู่ในครัวนั้นเนี่ยก็ขอให้มีความสม่ำเสมอนะครับมีความสม่ำเสมอตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็อาจจะมีบางจุดเนี่ยนะครับอย่างเช่นแสงสว่างโดยทั่วไปสม่ำเสมอแต่บางจุดอย่างเช่นบริเวณที่จะทำอาหารจริงๆตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะมีแสงสว่างสนับสนุนเข้ามาอีกนิดนึงตรงนี้เนี่ยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ก็อย่าให้ความสว่างมันแตกต่างกันมากเพราะว่าถ้าความสว่างแตกต่างกันมากเนี่ยนะฮะเวลาเราทำอะไรในที่ที่มันสว่างมากๆนะครับแล้วพอเราหันไปในที่ที่เป็นสว่างปกตินั้นเนี่ยดวงตาเราก็จะเห็นไม่ชัดแล้วมันจะเห็นเป็นความมืดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหนึ่งมีแสงสว่างเพียงพอนะครับคือสว่างเพียงพออันที่สองเนี่ยก็ขอให้ระดับความสว่างนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับ
0: อาจารย์คะแล้วถ้าแสงสว่างมาจากทางหน้าต่างเป็นแสงสว่างเป็นแสงธรรมชาติเนี่ยอันนี้ได้ไหมคะอาจารย์คะ
1: คือห้องครัวเนี่ยน่าจะต้องมีหน้าต่างน่าจะต้องมีหน้าต่างนี่นะครับเพราะว่าหน้าต่างนั้นเขาจะช่วยเราหลายอย่างนอกจากเรื่องแสงตามที่คุณจิติมาบอกแล้วเนี่ยเขาก็ยังเป็นตัวระบายอากาศช่วยในการระบายอากาศต่างๆนานาด้วยนะครับอย่าทำห้องครัวที่มันปิดล้อมสี่ด้านเลยเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เวลามันมีควันเวลามันจะมีอะไรนั้นเนี่ยมันก็จะไม่รู้จะไปทางไหนนะครับไอ้พัดลมระบายอากาศเนี่ยเราก็คงต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องครัวก็น่าจะมีหน้าต่างและแสงธรรมชาติที่เข้ามาทางหน้าต่างนั้นเนี่ยก็ใช้ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับแต่ไหนๆที่คุณจิตมาได้พูดถึงเรื่องหน้าต่างแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าพอพวกเราเนี่ยมีชีวิต อยู่ในครัวมากขึ้นนะครับแล้วก็บางทีเราก็อยู่กันทั้งบ้านเลย 2-3 คนอยู่ในครัวหมดนะครับสิ่งนึงถ้ามีความเป็นไปได้เนี่ยถ้าสมมุติว่าครัวเรามีหน้าต่างนั้นเนี่ยแล้วก็หน้าต่างนั้นเนี่ยเปิดไปทางหน้าบ้านสักหน่อยก็จะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในครัวแล้วมีใครมากดกริ่งใครมาเคาะประตูใครมาส่งของใครมาอะไรเนี่ยนะครับเราจะได้มองออกไปได้เนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็เดินออกจากห้องครัวไปอีกห้องนึงในขณะที่เรากำลังเจียวไข่เนี่ยมันก็จะลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่คุณจิตมาได้บอกมาว่าห้องครัวหน้าต่างห้องครัวนั้นเนี่ยน่าจะมีเพื่อที่จะเอาแสงธรรมชาติเข้ามาช่วยไหมก็ตอบว่าน่าจะมีนะครับแล้วก็ หน้าต่างนั้นเนี่ยก็จะมีความสำคัญในเรื่องของการระบายอากาศเพราะว่าในครัวนั้นเนี่ยเรื่องของการระบายอากาศก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับหน้าต่างนั้นเนี่ยถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งหันไปทางหน้าบ้านได้ก็จะเป็นเรื่องดีเพราะว่าเวลาใครมาติดต่ออะไรแล้วเรากำลังสนุกสนานอยู่ในครัวเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยได้อย่างแน่นอนนะครับคุณชิติมาครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ครับพอพูดถึงประเด็นเรื่องของหน้าต่างนะอาจารย์ถ้าหน้าต่างของบ้านเราอ่ะเปิดไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะมองเห็นเพื่อนบ้านหรือเปิดไปทางฝั่งเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันจะมีประเด็นอะไรไหมเพราะว่าเวลาเราทำครัวมันก็จะมีควันมีกลิ่นใดๆถ้าเราเปิดหน้าต่างออกเนี่ยมันก็จะโชยไปบ้านเขาไหมคะอาจารย์คะ
1: คือหน้าต่างจะเปิดทางไหนก็ได้นะครับเพราะว่าการมีหน้าต่างนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องดีแต่ห้องครัวนั้นเนี่ยก็อย่าไปมีหน้าต่าง4ด้านเลยหรือหน้าต่าง3ด้านเลยมันก็จะทำให้ระวังเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยลำบากเนื่องจากว่าในห้องครัวเรานั้นเนี่ยนอกจากมีเคาน์เตอร์มีอ่างน้ำแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีตู้ทั้งตู้แขวนตู้ตั้งอะไรต่างๆนานาเนี่ยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการมีหน้าต่างเป็นเรื่องดีแล้วก็การที่จะมีหน้าต่างเปิดไปทางเพื่อนบ้านตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาแต่แน่นอนว่าไม่ว่าจะในเชิงของความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านหรือในเชิงกฎหมายต่างๆเนี่ยนะครับก็การที่เราจะส่งกลิ่นส่งควันหรือส่งเสียงต่างๆนานาเนี่ยไปที่เพื่อนบ้านนั้นเนี่ยกระทำไม่ได้มีกรณีศึกษาอยู่หลายกรณีมีการฟ้องร้องกันเนี่ยนะครับแล้วก็มีคำถามเข้ามาอยู่ในรายการหมอบ้านเรา อยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับที่ข้างบ้านมีครัวเสร็จแล้วปรากฏว่าก็เปิดพัดลมแล้วก็ระบายอากาศในครัวซึ่งก็มีกลิ่นเนี่ยนะครับเข้าไปที่เพื่อนบ้านตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายแน่นอนนะครับเพราะว่าตามกฎหมายพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมนะพูดไว้ชัดเจนนะครับว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วห้ามรบกวนเพื่อนบ้านคือเรื่องของน้ำอากาศแล้วก็เสียงคือหมายความว่าน้ำจากห้องครัวเราจะเข้าไปที่เพื่อนบ้านก็ทำไม่ได้นะฮะอากาศก็หมายถึงลมหมายถึงควันหมายถึงกลิ่นเนี่ยก็ไม่ได้เสียงก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าบางท่านนั้นเนี่ยที่ลำบากใจอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เรื่องของตัวเพื่อนบ้านนี่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปเปิดหน้าต่างเข้าไปทางเพื่อนบ้านนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ไม่ว่าจะเปิดหน้าต่างหรือจะระบายอากาศใดก็แล้วแต่ห้ามรบกวนเพื่อนบ้านเด็ดขาดตรงนี้เนี่ยสำคัญเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยนะครับที่มีการต่อเติมบ้านมีการรีโนเวทบ้านเนี่ยนะครับแล้วเราก็เพิ่มห้องครัวเข้ามาหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราก็จะพบว่ามีการต่อเติมหลังบ้านเนี่ยนะครับแล้วก็ทำเป็นครัวโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็ไปรบกวนเพื่อนบ้านตรงนี้เนี่ยก็จะกระทำไม่ได้นะครับนึกภาพถึงเขามารบกวนเราก็คงไม่ยอมเหมือนกันนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนบอกนะครับ
0: ใช่เลยค่ะเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกเนาะประเด็นเรื่องของเพื่อนบ้านจะต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็ระยะหลังมานี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีหลายๆร้านนะคะอาจารย์ที่เปลี่ยนจากการเป็นบ้านเนาะรีโนเวทบ้านพักอาศัยปกติเนี่ยซึ่งบางทีอยู่ในหมู่บ้านแล้วมีบ้านติดๆกันด้วยซ้ำมาเป็นร้านอาหารใช่ไหมคะอาจารย์ก็แสดงว่าบ้านใกล้เรือนเคียงนั้นน่ะก็เป็นบ้านพักอาศัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมการดีๆทั้งเรื่องของกลิ่นเรื่องของควันเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นปัญหาที่ตามมาค่อนข้างบางทีเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะ
1: คือเพื่อนบ้านมีความสำคัญมากนะครับอย่างที่บอกแล้วก็ผมกลับเรียนอีกอันหนึ่งก็คือว่านอกจากเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยในคอนโดมิเนียมคุณจิติมาก็อยู่คอนโดมิเนียมเนี่ยนะครับคอนโดมิเนียมเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญครัวในคอนโดเนี่ยก็มีความสำคัญสิ่งหนึ่งก็คือว่าครัวของเรานั้นเนี่ยเวลาเราระบายอากาศต่างๆนานาเราก็ต้องห้ามที่จะไปรบกวนห้องข้างเคียงโดยเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบายอากาศจากห้องครัวอาจจะเป็นห้องเล็กๆที่อยู่ในคอนโดนั้นเนี่ยก็ต้องระวังในการที่จะไปรบกวนเพื่อนบ้าน นะครับบางทีเนี่ยคอนโดมีระเบียงแล้วเราก็พ่นควันออกไปที่ระเบียงเนี่ยนะครับปรากฏว่าควันเนี่ยมันก็ไปที่ระเบียงของบ้านข้างเคียงซึ่งบ้านข้างเคียงเขาอาจจะนั่งพักผ่อนอยู่ที่ระเบียงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นที่ต้องต่อท่อออกไปนะฮะอย่าไปออกที่ระเบียงอย่างเดียวต่อท่อออกไปที่จะไปติดกับอากาศภายนอกเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในเรื่องของการรบกวนเพื่อนบ้านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านที่เป็นบ้านหรือจะเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ในคอนโดตรงนี้เนี่ยก็มีความสำคัญเนี่ยนะครับที่อย่าไปรบกวนเขาอ่ะนะครับ
0: อีกประเด็นที่ต้องระวังเลยนะคะก็คือบนคอนโดมิเนียมเนี่ยประเด็นเรื่องของไฟไหม้นะอาจารย์เพราะว่าลักษณะของคอนโดมิเนียมนั้นเนี่ยนะคะหนึ่งอาคารเนี่ยจะประกอบไปด้วยห้องมากมายหลายห้องหลายบ้านเลยรวมกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเกิดเหตุอะไรนั้นเนี่ยนะคะผลของความเสียหายเนี่ยนะคะมันก็จะสามารถที่จะลุกลามไปยังห้องอื่นหรือบ้านคนอื่นได้อย่างแบบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นต้องระวัง
1: ใช่ใช่ครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งอันนี้เนี่ยเป็นทั้งเรื่องคอนโดและเป็นทั้งเรื่องทั่วๆไปก็คือตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์ครัวของเราเนี่ยก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเนี่ยนะครับเรามีตั้งแต่ตัวถ้าอยู่คอนโดเนี่ยเตาไฟเนี่ยมันก็ใช้ไฟนะครับหรือหม้อหุงข้าวเราก็ใช้ไฟนะครับที่ชงกาแฟเราก็ใช้ไฟหม้อทอดเราก็ใช้ไฟแล้วมีอุปกรณ์ไมโครเวฟเราก็ใช้ไฟเตาอบต่างๆนานาเนี่ยเราก็ใช้ไฟเพราะฉะนั้นประเด็นเนี่ยนะครับใครที่จะรีโนเวทบ้านใครที่จะปรับปรุงบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือจะเป็นคอนโดผมคิดว่าบอกช่างเขานิดหนึ่งเนี่ยนะครับว่าเราจะเป็นที่จะต้องมีปลั๊กไฟที่เพียงพอเราต้องมีปลั๊กไฟที่เพียงพอในการที่เราจะสามารถที่จะใช้อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราก็จะพบว่าไฟไหม้หลายครั้งเนี่ยเกิดขึ้นจากปลั๊กต่อพ่วงเนี่ยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าพอเรามีอุปกรณ์ในการใช้งานในครัวเราเนี่ยมากขึ้นเนี่ยตัวปลั๊กมันก็ไม่เพียงพอตัวปลั๊กไม่เพียงพอนั้นเนี่ยวิธีการที่เราจะแก้ปัญหาง่ายที่สุดก็คือเราก็จะต้องมีปลั๊กต่อพ่วงแล้วเราก็เอาปลั๊กของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเสียบทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็เราใช้งานบ้างไม่ใช้งานบ้างนั้นเนี่ยก็แล้วแต่นะครับแต่ประเด็นเนี่ยก็คือว่าถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยถ้าในกรณีที่เราใช้อุปกรณ์เนี่ยพร้อมๆกันเนี่ยเขาก็จะใช้ไฟฟ้าเนี่ยเยอะมากนะครับมันก็จะไปมีผลต่อปลั๊กต่อพ่วงของเราแล้วถ้าสมมติว่าปลั๊กต่อพ่วงของเรานั้นเนี่ยไม่มีเบรกเกอร์นะครับหรือไม่มีมาตรฐานที่ดีเท่าที่ควรนะครับถ้าปลั๊กที่มีมาตรฐานแล้วถ้าใช้ไฟมากเกินไปเบรกเกอร์เขาจะตัดโป๊ะเนี่ยนะครับก็ทำให้ระบบไฟฟ้านั้นเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นปลั๊กต่อพ่วงธรรมดาที่ไม่มีเบรกเกอร์หรือเบรกเกอร์นั้นเนี่ยไม่มีคุณภาพที่ดีเพียงพอเนี่ยนะครับเวลาเราใช้ไฟฟ้าเราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายๆอย่างเนี่ยพร้อมๆกันนึกภาพถึงว่าเราใช้หม้อทอดในขณะเดียวกันเราก็ใช้ไมโครเวฟแล้วในขณะเดียวกันเราก็หุงข้าวไปด้วยอย่างเงี้ยนะฮะตัวสายไฟเนี่ยเขาก็รับโหลดไม่ไหวนะครับตัวปลั๊กต่อพ่วงนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าโหลดไฟมันเกินปั๊บเนี่ยเรามาตัดเองเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเขาไม่ตัดเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นอันตรายดังนั้นเนี่ยใครที่จะทำครัวใหม่เอ่ยหรือใครที่จะรีโนเวทอะไรเอ่ยก็ต้องบอกช่างไฟนะครับว่าให้เขาเตรียมปลั๊กเอาไว้มากไปดีกว่าน้อยไปนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรายังไม่ได้รีโนเวทแล้วเราจำเป็นที่ต้องใช้ปลั๊กต่อพ่วงกรุณาเลือกปลั๊กต่อพ่วงที่มีคุณภาพได้มอกและต้องมีตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์เนี่ยนะครับเอาไว้ตัดไฟนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอันตรายมากๆอันหนึ่งที่เราจะต้องดูแลแล้วก็ระมัดระวังกันนะครับคุณจิติมาครับ
0: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะในห้องครัวมีอีกประเด็นหนึ่งนะคะอาจารย์ที่บางทีเนี่ยเราทำครัวเราก็มีใช้น้ำร้อนน้ำอุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนั้นเราเตรียมการไว้ในห้องครัวเนี่ยมีระบบทำน้ำร้อนด้วยน้ำอุ่นด้วยจะดีไหมคะอาจารย์คะ
1: คือจริงๆแล้วไม่จำเป็นอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเพราะว่า ระบบทำน้ำร้อนน้ำอุ่นนั้นเนี่ยจริงๆเขาก็ราคาแพงนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะใช้น้ำร้อนหรือน้ำอุ่นในครัวนั้นเนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์ในการทำน้ำร้อน
0: กานะอาจารย์ใช่ไหมคะกาต้มน้ำ
1: ใช่มีเยอะแยะเลยเพราะว่าบางทีเราอยากได้น้ำอุ่นธรรมดาเราก็เอาน้ำเนี่ยนะครับใส่ถ้วยแล้วก็เอาเข้าไปในไมโครเวฟแป๊บเดียวเนี่ยเราก็จะได้น้ำอุ่นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของระบบน้ำร้อนหรือระบบน้ำอุ่นนั้นเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีไว้ในห้องครัวของเรานะครับคุณจิติมาครับ
0: อาจารย์คะอีกหนึ่งเรื่องคือประเด็นเรื่องของเครื่องกรองน้ำค่ะอาจารย์อันนี้จำเป็นมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์ในห้องครัวค่ะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องกรองน้ำหลังๆเนี่ยก็มีความสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องกรองน้ำเพื่อเอามาใช้โดยปกติหรือเครื่องกรองน้ำที่เราเอาไว้เป็นน้ำดื่มนะครับซึ่งหลังๆเนี่ยเครื่องกรองน้ำนั้นเนี่ยก็ราคาถูกลงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบ้านเนี่ยการมีเครื่องกรองน้ำเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วในตอนนี้เนื่องจากว่าหนึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าในบางครั้งเนี่ยน้ำประปาที่ทางการประปาท่านส่งเข้ามานั้นเนี่ยมันจะมีความสะอาดเพียงพอไหมตัวน้ำที่มาจากตัวศูนย์ประปาโดยตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมีความสะอาดเพียงพอแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพวกท่อทั้งหลายของการประปาที่เดินมาเนี่ยท่อมันอาจจะแตกอาจจะอะไรต่างๆนานาได้เพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยมันก็มีความสะอาดไม่เพียงพอนะครับในการที่จะใช้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องกรองน้ำเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเครื่องกรองน้ำสำหรับเป็นน้ำดื่มด้วยเนี่ยนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยคือก็มีกรอบความคิดว่าการที่เราจะใช้น้ำดื่มแล้วเราก็ซื้อน้ำขวดมาดื่มมาใช้กันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเสียเงินเท่าไหร่นะครับประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าตัวขวดน้ำทั้งหลายที่ส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกเนี่ยนะครับมันก็จะเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีขยะพลาสติกเนี่ยเป็นจำนวนมากถ้าสมมุติว่าขยะพลาสติกนั้นเนี่ยเรามีระเบียบมีระบบที่ดีแล้วเอาไปรีไซเคิลณพื้นที่ณสถานที่ที่รีไซเคิลเป็นได้ดีนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ก็มีจำนวนมากมายนะครับที่ไม่ได้ทำอะไรที่ทำให้เจ้าขวดน้ำทั้งหลายที่เป็นขวดน้ำพลาสติกนั้นเนี่ยมันไม่มีผลต่อธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้การลดใช้น้ำขวดพลาสติกนั้นเนี่ยก็เริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้นและแน่นอนว่าถ้าเราจะเลิกใช้ตรงนั้นเนี่ยตัวเครื่องกรองน้ำตามที่คุณจิติมาบอกมาจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นนะครับนั่นคือสิ่งที่น่าจะมีนะครับ
0: อาจารย์คะแล้วตำแหน่งการวางเครื่องกรองน้ำล่ะคะเอาไว้ที่อื่นได้ไหมหรือว่าจริงๆควรจะไว้ในครัวคะอาจารย์คะ
1: คือในปกติเนี่ยนะครับเครื่องกรองน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเอาไว้ในครัวถามว่าทำไมคือเครื่องกรองน้ำเนี่ยก็เขาก็ต้องกรองแล้วก็มีคำว่าน้ำอยู่เพราะนั้นเนี่ยพอมันมีคำว่าน้ำเนี่ยโอกาสที่น้ำมันจะหยดมันจะไหลมันจะเลอะมันจะเทอะเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ว่าตัวเครื่องมีปัญหาเองหรือในขณะที่เรากดน้ำใช้เองมันอาจจะกระเซ็นลงมาก็ได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบ้านเรานั้นเนี่ยถ้าเวลาจะมีเครื่องกรองน้ำก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยกลัวเปียกมากมายพื้นที่ที่ไม่ค่อยกลัวเปียกมากมายในบ้านของเราเนี่ยเราไม่พูดถึงนอกบ้านนะครับก็จะมี1ห้องน้ำอันที่2ห้องครัวนะครับแน่นอนว่าถ้ามันเป็นห้องน้ำเนี่ยเราก็คงไม่อยากจะเอาเครื่องกรองน้ำเอาไปไว้อยู่ในห้องน้ำเพราะรู้สึกจักจี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องกรองน้ำนั้นเนี่ยก็น่าจะเอาไปอยู่ในห้องครัวถ้าสมมุติว่าเขาหกเขาเปียกอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะได้ไม่มีปัญหามากมายแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปไว้ที่ห้องนอนไปไว้ที่ห้องรับแขกต่างๆนานาเนี่ยถ้าน้ำมันหกมันอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีเครื่องกรองน้ำเป็นเรื่องดีแต่ก็เอาไว้ที่ห้องครัวเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ดีที่สุดจุดหนึ่งนะครับคุณจิติมาครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะห้องครัวต้องมีเรื่องอะไรอีกไหมคะอาจารย์จำได้ว่าอาจารย์เคยพูดถึงเรื่องของบ่อดักไขมันนะคะอาจารย์นะในส่วนของห้องครัวนั้นมีข้อคิดอะไรเกี่ยวกับบ่อดักไขมันบ้างคะอาจารย์คะ
1: คือบ่อดักไขมันขออธิบายนิดนึงก่อนเนี่ยนะครับเราคุยกันหลายครั้งอยู่ในรายการบ่อบ้านเหมือนกันบ่อดักไขมันเนี่ยนะครับก็คือบ่อที่เขาแยกบ่อเนี่ยมีผนังกั้นอยู่เป็นบ่อเล็กๆกันนะครับไม่ได้ใหญ่ขนาด60เซนคูณ60เซน60เซนคูณ70เซนอะไรประมาณนี้เท่านั้นเนี่ยนะครับตัวบ่อดักไขมันนั้นเนี่ยก็จะมีผนังกั้นอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วพอน้ำจากครัวหรือน้ำจากอะไรที่มีโอกาสที่จะมีไขมันเนี่ยวิ่งไปก่อนที่จะไปที่ท่อระบายน้ำเนี่ยนะครับก็จะวิ่งไปที่ผ่านบ่อดักไขมันก่อนน้ำก็จะเข้าจากข้างบนนะครับพอน้ำเข้าจากข้างบนเสร็จปั๊บเนี่ยตัวไขมันทั้งหลายนั้นเนี่ยเขาก็จะมีน้ำหนักที่เบากว่าน้ำโดยปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไขมันเนี่ยเขาก็จะลอยอยู่ข้างบนนะครับเสร็จแล้วน้ำทั้งหลายนั้นเนี่ยเขาก็จะไหลต่อกันไปอีกฟากหนึ่งของบ่อเนี่ยนะครับอันนี้เป็นน้ำปกติแล้วไม่มีไขมันและหลังจากนั้นเนี่ยก็ระบายออกไปข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีบ่อดักไขมันนั้นเนี่ยก็คือถ้ามีเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะครับเพื่อที่จะให้เวลาเราทำครัวทำอะไรแล้วมันมีไขมันเนี่ยถ้าสมมุติว่าไขมันมันแข็งตัวปั๊บเนี่ยมันก็จะไปเกาะตามท่อของเรามันก็ทำให้โอกาสเนี่ยมีท่อนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะตันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าในบ้านของเรามีบ่อดักไขมันมันก็เป็นเรื่องดีเนี่ยนะครับถ้ามีก็เป็นเรื่องดีคือหมายความว่าน้ำที่วิ่งมาออกมาจากตัวครัวนั้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากตัวอ่างล้างจานอ่างอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับที่มันมีไขมันเกาะอยู่เนี่ยแล้ววิ่งมาที่บ่อนั้นแล้วค่อยระบายไปที่อื่นต่อไปแต่ก็อย่าลืมเนี่ยนะครับในการที่เราน่าจะต้องเปิดฝาบ่อดักไขมันสัก2อาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งแล้วก็ดูเขามีไขมันรออยู่ไหมซึ่งมันน่าจะมีบ้างจะมากจะน้อยก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็ตักไขมันออกไปซะนะครับมันก็จะทำให้ตัวไขมันต่างๆเนี่ยไม่วิ่งไปตามท่อระบายน้ำนะครับท่อระบายน้ำเนี่ยก็จะได้ไม่มีปัญหานะครับ
0: อาจารย์คะถ้าเป็นบ้านทั่วไปเนี่ยบ่อดักไขมันมีความจำเป็นแค่ไหนคะอาจารย์คะ
1: คือถ้าเป็นบ้านโดยทั่วไปโดยปกติแล้วกันที่วันหนึ่งเราก็ทำอาหาร1ทีแล้วก็กินกัน 3-4 คนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องมีบ่อดักไขมันนะครับเพราะว่าตัวน้ำที่ระบายออกจากครัวเราเนี่ยมันก็ไม่เยอะนะครับเพราะนั้นพอน้ำมันไม่เยอะเนี่ยไขมันมันก็ไม่เยอะนะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นบ้านทั่วไปถ้ามีคนอยู่ไม่เยอะนักแล้วก็เราก็ไม่ได้ทำอาหารทั้งวันทั้งคืนตัวนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยจำเป็นในการที่จะต้องมีบ่อดักไขมันแต่ถ้ามีก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นครัวของร้านอาหารอย่างเนี้ยนะฮะครัวของร้านอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ปรับปรุงบ้านตัวเองให้ไปเป็นร้านอาหารเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็แนะนำนะครับแนะนำว่าขอให้มีบ่อดักไขมันเถอะเพราะว่าเราทำครัวเวลาเป็นร้านอาหารเนี่ยมันทำวันหนึ่งก็เป็น10ชั่วโมงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีทำอาหารเยอะๆเนี่ยไขมันมันก็จะเยอะเพราะฉะนั้นการมีบ่อดักไขมันนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีในกรณีที่เป็นภัตตาคารหรือเป็นบ้านหรือเป็นหอพักอย่างเงี้ยนะฮะเป็นหอพักอย่างเงี้ยที่มีการทำครัวบ่อยๆเนี่ยการมีบ่อดักไขมันก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับคุณจิตติมาครับผม
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะนี่ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของห้องครัวจริงๆมีรายละเอียดเยอะนะคะแต่ก็ได้ไปค่อนข้างจะหลายประเด็นทีเดียวเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถังแก๊สนะคะที่ควรอยู่นอกห้องครัวเรื่องของอุปกรณ์ดับไฟนะคะเรื่องของการติดดวงโคมที่มีแสงสว่างเพียงพอนะคะการมีหน้าต่างก็จะดีแต่ว่าก็ต้องดูในเรื่องของการไม่รบกวนเพื่อนบ้านด้วยนะคะแล้วก็ต้องระวังเรื่องของควันเรื่องของไฟไหม้ต่างๆนานานะคะไล่เรียงไปจนถึง อุปกรณ์ครัวเยอะปลั๊กก็ต้องเพียงพอนะคะจนกระทั่งเรื่องของระบบน้ำร้อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีนะในห้องครัวเพราะเราก็มีเครื่องอะไรต่างๆมากมายแล้วก็ระบบน้ำร้อนก็ค่อนข้างแพงนะคะไปจนถึงเรื่องของกรองเครื่องกรองน้ำนะคะแล้วก็มาจนถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องของเรื่องของบ่อดักไขมันนั่นเองนะคะยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเบรกหน้ายังมีอีกประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของห้องครัวเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตในการพักกันสักครู่นะคะอาจารย์คะ
1: ครับผม
0: แล้วช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
4: ต้องเลิกไปเลยคร
5: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ Line @thinking radio
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจพบกับยอดเยี่ยมเทพธารานนท์ทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในคุยกับหมอบ้าน
5: สนับสนุนโดย
6: เพียวเครื่องรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
7: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
8: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมชวนเราคุยในเรื่องของห้องครัวนะคะรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ในครัวด้วยนะคะซึ่งห้องครัวก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นหนึ่งห้องที่สร้างความสุขนะคะแล้วก็สร้างมิตรภาพให้กับหลายๆบ้านนะคะแล้วก็การทำอาหารเนี่ยเป็นการส่งต่อความรักนะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมานะคะมีประเด็นเรื่องของโควิดเนี่ยเราก็จะเห็นเลยคนอยู่บ้านทำอาหารเองแล้วก็ชอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ในครัวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่แห่งความสุขนะคะเบรกที่แล้วอาจารย์ก็ให้ข้อคิดหลายประเด็นทีเดียวนะคะในเรื่องของห้องครัวนะว่าเราจะต้องมีการเตรียมการระมัดระวังประเด็นเรื่องของอะไรบ้างทั้งในแง่ของความปลอดภัยนะแล้วก็ในแง่ของการใช้งานนะคะเดี๋ยวเบรกนี้เรามาคุยกันต่อค่ะกับท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมอาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีเบรกที่สองค่ะอาจารย์คะ
9: ครับก็เหลือเราเหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วสำหรับเบรกตรงนี้เนี่ยนะครับผมขอเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยเราคุยกันไปเรื่องหน้าต่างแล้วเราคุยกันไปเรื่องของการระบายอากาศที่จะไปรบกวนบ้านข้างเคียงเนี่ยนะครับที่จะรบกวนบ้านข้างเคียงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยขออนุญาตในการที่จะเข้าในรายละเอียดเพิ่มอีกนิดนึงในเรื่องของการระบายอากาศเนี่ยนะครับก็คือถ้ามีความเป็นไปได้เนี่ยห้องครัวเนี่ยถ้ามีหน้าต่างสัก2ด้านก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับหน้าต่างทั้งสองด้านเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากเพื่อที่จะให้ลมเนี่ยเขาพัดเข้ามาที่หน้าต่างด้านหนึ่งแล้วก็ทั้งกลิ่นทั้งควันต่างๆเนี่ยก็จะพัดออกไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับตัวเนี้ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะมีหน้าต่างสองด้านการมีพัดลมระบายอากาศเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเนี่ยนะครับก็คือให้ลมเขาเข้ามาด้านหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็มีพัดลมระบายอากาศเนี่ยระบายอากาศออกไปอีกด้านหนึ่งแต่อันนี้ห้ามไปรบกวนบ้านข้างเคียงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวควันทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวควันทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะทำให้คนที่อยู่ในครัวนั้นอึดอัดหายใจไม่ออกเท่านั้นเนี่ยนะครับแต่ควันของเขาเนี่ยมันก็จะมีคราบน้ำมันปะปนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าคราบน้ำมันทั้งหลายเนี่ยที่ปะปนอยู่กับควันทั้งหลายเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาระบายออกไปไม่ได้เนี่ยนะครับตัวคราบน้ำมันเนี่ยก็จะเกาะไปตามอุปกรณ์ต่างๆในครัวของเราซึ่งตรงนี้เนี่ยการทำความสะอาดในเรื่องของคราบน้ำมันนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องยากแล้วก็กว่าเราจะรู้เนี่ยมันอาจจะผ่านไป5เดือน6เดือนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ผมคิดว่าตัวคราบน้ำมันนั้นเนี่ยสำคัญดังนั้นเนี่ยการระบายอากาศในห้องครัวเนี่ยนะครับกราบเรียนท่านผู้ฟังดูครัวของเรานิดนึงเนี่ยนะครับว่าครัวของเรานั้นเนี่ยระบายอากาศอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครมีครัวที่อยู่ในตึกสูงๆหรืออยู่ในคอนโดมิเนียมเนี่ยผมคิดว่าการระบายอากาศตรงนั้นเนี่ยมีความสำคัญนะครับถ้าอยู่ในคอนโดมิเนียมแล้วเนี่ยแล้วก็มีครัวเล็กๆแล้วปรากฏระบายอากาศไม่ดีคราวนี้เนี่ยที่นอนหมอนมุ้งเราก็ยังมีปัญหาตามไปหมดนะครับ
8: อาจารย์คะพอพูดถึงการระบายอากาศเนี่ยนะคะการระบายอากาศตรงเตาเลยอะค่ะอาจารย์ตรงที่เราทำอาหารเลยอะนะคะตรงนี้มีความสำคัญแค่ไหนคะอาจารย์คะ
9: ถ้าเราทำอาหารบ่อยแล้วก็ลักษณะการทำอาหารเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของอาหารไทยปกติเนี่ยนะครับวิธีการเนี่ยก็คือว่าหลายคนอาจจะเห็นนะครับว่าเหนือเตาเนี่ยเหนือกระทะเหนือหม้ออะไรต่างๆนานานั้นเนี่ยเราจะมีตะแกรงแล้วก็มีพัดลมแล้วก็มีฟิลเตอร์นะฮะคือพูดง่ายๆว่าถ้าเราทำอาหารปั๊บควันเนี่ยลอยปึ้งขึ้นมาเนี่ยก็จะไปผ่านฟิลเตอร์ก่อนฟิลเตอร์เขาก็จะเป็นตัวจับฝุ่นเป็นตัวจับไขมันต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ลมเนี่ยก็จะดูดออกไปแล้วก็เป่าออกไปข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราทำอาหารเยอะทำอาหารบ่อยทำอาหารมากแล้วก็อาหารลักษณะของอาหารของเรานั้นเนี่ยก็มีกลิ่นมีน้ำมันต่างๆนานาเนี่ยผมคิดว่าการที่เรามีพัดลมระบายอากาศเนี่ยนะครับนอกจากพัดลมระบายอากาศในห้องของเราแล้วเนี่ยก็มีพัดลมระบายอากาศพิเศษอีกนิดนึงที่อยู่เหนือเตาไฟก็ตามที่คุณจิตมาเรียนบอกมาก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะนั้นก็การระบายอากาศสำคัญจริงๆเนี่ยนะครับในห้องครัวครับ
8: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะอีกเรื่องนึงนะคะที่น่าสนใจคือประเด็นเรื่องของประตูครัวค่ะอาจารย์เรียนถามอาจารย์นิดนึงว่าจริงๆห้องครัวเนี่ยเราควรจะใช้ประตูแบบไหนคะอาจารย์บานเลื่อนบานเปิดถ้าบานเปิดเข้าหรือเปิดออกแบบไหนถึงจะเหมาะสมในแง่การใช้งานคะอาจารย์คะ
9: ตรงนี้เนี่ยต้องดูพฤติกรรมด้วยปกติเนี่ยเวลาที่เรามีครัวเนี่ยนะฮะเราจะมีการถ้าเราทำครัวเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะมีการถืออาหารออกมาเพื่อไปที่ห้องรับประทานอาหารนะครับและในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องถือ2มือเช่นเราถือหม้ออย่างเงี้ยนะครับมันถือมือเดียวก็ไม่ได้มันก็จะยุ่งพอสมควรในการที่ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในครัวแล้วมันต้องเปิดเข้าเนี่ยมันจะต้องวางหม้อลงไปก่อนแล้วก็เปิดประตูแล้วค่อยเดินเข้าไปเนี่ยนะครับหรือในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเราทานข้าวเสร็จแล้วเราก็ต้องยกจานยกถาดยกอะไรเนี่ยกลับเข้าไปในครัวเนี่ยนะครับพอเราจะยกกลับเข้าไปตัวเนี้ยนะครับก็ถ้าเราจะต้องวางถาดอย่างเงี้ยมันจะยุ่งหรือในบางครั้งเนี่ยเราจะต้องไปวิ่งไปเปิดประตูก่อนแล้วก็ค่อยไปหยิบถาดมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประตูโดยทั่วไปเนี่ยประตูครัวเนี่ยนะครับเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องถือของพลุงพลังพอสมควรทั้งเข้าและออกคือทั้งหมายความว่าทั้งจากครัวออกไปที่ตัวห้องอาหารแล้วก็จากห้องอาหารนั้นเนี่ยเข้ามาในห้องครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยในบ้านหลายๆหลังเนี่ยนะครับก็จะทำประตูเนี่ยพยายามที่ให้มันเปิดได้สองทางพูดง่ายๆว่าถ้าคุณจิติมาถืออาหารถือชามถือถาดอะไรต่างๆนานานั้นเนี่ยคุณจิติมาก็สามารถที่จะเอาไหล่เนี่ยผลักเนี่ยนะครับไหล่เนี่ยผลักเพื่อให้ประตูมันเปิดได้เนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือความสะดวกสบายแต่ถ้าสมมุติว่าเราประตูบ้านเราตอนนี้มันเปิดเข้าหรือเปิดออกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีเคาน์เตอร์เล็กๆหรือโต๊ะเล็กๆเอาไว้วางอยู่ตรงแถวประตูเนี่ยนะครับเผื่อถ้าเรายกจานยกถาดยกอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะได้เอาถาดวางไว้นิดนึงแล้วก็เปิดประตูได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันจะทำให้ชีวิตเรานั้นเนี่ยมีความสุขมากขึ้นอีกนิดนึงหรือมีความทุกข์น้อยลงอีกนิดนึงนะครับคุณจิติมาครับ
8: อาจารย์คะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าบานเลื่อนก็ไม่น่าใช้ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
9: คือบานเลื่อนก็ไม่น่าใช้อยู่นะครับแต่หลังๆเนี่ยปรากฏว่าตัวบานเลื่อนที่เปิดปิดอัตโนมัติ นะครับบานเลื่อนที่เปิดปิดอัตโนมัติเนี่ยราคาก็ถูกลงเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยบางครัวบางแห่งนั้นเนี่ยก็จะเป็นบานเลื่อนนะครับเพราะว่าบานเลื่อนนั้นเนี่ยเขาเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเขาไม่ได้เปิดเข้าเปิดออกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่เสียพื้นที่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นบานเลื่อนแล้วก็เป็นบานเลื่อนอัตโนมัติหมายความว่าอัตโนมัติที่เขาจะเปิดเองเพราะว่ามีเลเซอร์จับมาหรือจะกดปุ่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในกรณีที่เป็นบานเลื่อนจะเป็นบานเลื่อนที่ต้องเอามือเปิดเองเนี่ยตัวเนี้ยไม่น่าทำเป็นประตูครัวนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เป็นบานเลื่อนอัตโนมัติเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเวลาเราเข้าหรือออกครัวมือเราจะถืออะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นพยายามคิดนิดหนึ่งว่าทำยังไงที่เราจะถือเข้าหรือถือออกนั้นเนี่ยมันมีความสะดวกสบายถ้ามันมีความสะดวกสบายแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตเรามีความทุกข์น้อยลงนิดหนึ่งแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะครับนั่นคือผมเข้าใจว่าเรากำลังจะหมดเวลาละเนี่ยนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะขอเป็นข้อคิดนะครับผมแถมนิดหนึ่งได้ไหมครับคุณจิริมาครับนอกจากเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ในหลายๆประเด็นนะครับไม่ว่าตั้งแต่ถังแก๊สเอ่ยเรื่องอุปกรณ์ดับไฟเอ่ยเรื่องอะไรต่ออะไรเลยเนี่ยตัวเฟอร์นิเจอร์ในครัวก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการมีเฟอร์นิเจอร์ในครัวที่เหมาะสมนั้นเนี่ยจะทำให้เรามีพื้นที่ในการใช้ครัวได้ดีขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยเฟอร์นิเจอร์ก็มีเยอะแล้วก็คุณภาพมีบ้างไม่มีบ้างเพราะนั้นเนี่ยในอาทิตย์หน้าเนี่ยก็ขอในการที่จะคุยในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ตั้งแต่ผิวเฟอร์นิเจอร์ตั้งแต่ลักษณะการทำความชื้นต่างๆนานาเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ที่เราจะใช้ในครัวแต่ขอไปพูดอาทิตย์หน้านะครับก็น่าจะได้ประโยชน์กับท่านผู้ฟังครับคุณจิติมาครับผม
8: ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ค่ะนี่เราได้หลายประเด็นมากๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของห้องครัวนะคุณผู้ฟังลองนำตรงนี้เป็นเช็คลิสต์นะคะแล้วก็ไปดูห้องครัวของเรานะคะว่ามีการตระเตรียมมีการจัดการอย่างตามที่ท่านอาจารย์บอกหรือไม่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฟังที่ท่านอาจารย์บอกมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของความสะดวกในการใช้งานนะคะแต่ว่าหมายรวมถึงเรื่องของความปลอดภัยซึ่งสำคัญมากแล้วยิ่งถ้าเราใช้ครัวกันบ่อยมากขึ้นนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟเรื่องของแก๊สอะไรต่างๆนานาเนี่ยเรื่องความปลอดภัยน่าจะเป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องคอนเซิร์นมากที่สุดด้วยนะคะจะต้องระมัดระวังนะคะแต่ยังมีอีกหลายเรื่องค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะเราก็จะกลับมาคุยกันแต่ว่าเบรกหน้าเราต้องไปตอบคำถามนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ
4: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: นับสนุนโดย
1: เพียวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
2: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
3: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลนายกรัฐมนตรีเร่งเดินทางกลับจากอังกฤษปฏิบัติภารกิจบัญชาการเหตุการณ์ทันทีนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยให้เร็วขึ้นโดยจะออกเดินทางจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรในเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นจากเดิมกำหนดออกเดินทางเวลา 15:00 น.และจะเดินทางถึงประเทศไทยเวลาประมาณ 8:00 น.ของวันที่ 27 กันยายนเร็วกว่ากำหนดการเดิมทันทีที่เดินทางมาถึงปฏิบัติภารกิจบัญชาการเหตุการณ์ทันทีด้วยในขณะนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบได้ประสานหน่วยงานต่างๆและท้องถิ่นดำเนินการเตือนภัยช่วยเหลืออย่างเต็มที่สำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขณะที่ปภ.และหน่วยงานอื่นพร้อมให้การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์กำลังคนเพื่อช่วยเหลือเร่งน้ำไหลระบายให้เร็วขึ้นสำนักโฆษกและกรมประชาสัมพันธ์สำนักข่าวไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประสานทุกหน่วยงานเพื่อรวบรวมข้อมูลและนำเสนอต่อประชาชนเป็นระยะกรมการปกครองเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มกำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทุกจังหวัดกำชับจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝนหลังหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้จังหวัดและอำเภอเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศและสถานการณ์สาธารณภัยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบให้ทราบถึงสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องผ่านเสียงตามสายหอกระจายข่าวหมู่บ้านและช่องทางสื่อสังคมออนไลน์พร้อมกำชับปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและอาสาสมัครใน

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
7: อายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วทำไมเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องของทุกวัยไม่ได้ CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับครูเจี๊ยบสุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบทเรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุจาก OPPY ที่จะมาเปลี่ยนมุมมองเรื่อง AI ยากๆให้ง่ายเติมเต็มชีวิตวัยเก่าไม่เหงาและสนุกกว่าที่เคยพร้อมร่วมพูดคุยกับน้องจีจี้เพื่อนใหม่สาย AI สุดน่ารักที่จะมาพร้อมรอยยิ้มและตอบคำถามที่คุณจะร้องว้าวติดตามความสนุกในมุมมอง CEO ได้ที่รายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio
8: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
6: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
10: ปัทมาพรหานชันชัยรอมแก้วชัยกฤต
9: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
10: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
9: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะเป็นประจำนะคะหลังบ่าย3เป็นต้นไปแบบนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถามเรื่องของอาการบ้านป่วยกันนะคะก็ใครที่มีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากเข้ามาได้นะคะ Facebook Live Fan Page FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio ค่ะที่เราถ่ายทอดเสียงอยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางก็คือที่ LINE @Thinking Radio นั่นเองนะคะ LINE @Thinking Radio ค่ะซึ่งทาง LINE ก็สะดวกนะคะใครที่มีคำถามมีภาพประกอบนะคะก็สามารถที่จะฝากมาทางช่องทาง LINE ได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้รู้สึกจะเป็นคำถามที่เกี่ยวเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราได้ทีมงานสถาปนิกงานสาววิศวกรใจดีนะคะมาคุยกันในเรื่องของงานระบบด้วยแต่ตอนนี้ไปทักทายท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมกันก่อนนะคะสวัสดีชั่วโมงที่2ค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีชั่วโมงที่2ครับคุณจิตติมาครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราคุยกันไปเรื่องเกี่ยวกับห้องครัวแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆในห้องครัวนะครับซึ่งก็ยังไม่จบนะฮะก็คงจะจบในอาทิตย์หน้าเพื่อที่จะให้ทุกอย่างนั้นเนี่ยก็เรียบร้อยเท่าที่เราสามารถจะทำได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาที่เราจะต้องมาคุยกันในเรื่องของการตอบคำถามกันนะครับซึ่งในการตอบคำถามกันนั้นเนี่ยก็จะมีคำถามที่ผมสามารถตอบได้ในฐานะที่เป็นสถาปนิกกับคำถามที่อาจจะตอบไม่ได้เพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั้นเนี่ยทางคุณรณชัยซึ่งเป็นวิศวกรเครื่องกลก็มาคุยให้เราฟังในเรื่องของเครื่องปรับอากาศแล้วก็ไปค่อนข้างลึกมากไปเรื่องของเครื่องกรองน้ำต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรองน้ำใหญ่กรองน้ำเล็กอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยก็จะมีคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับทางคุณรณชัยเนี่ยอยู่ 3-4 คำถามซึ่งก็เป็นคำถามที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคำถามที่น่าสนใจเนี่ยนะครับอย่างเช่นถามในเรื่องเครื่องปรับอากาศก็มีข้อคิดว่าถ้าห้องมีหลายห้องน่าจะใช้เครื่องปรับอากาศนั้นเนี่ยคือตัวแอร์คอนดิชันเนี่ย5ตัวหรือจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมีเป็นระบบรวมๆกันเหมือนอย่างในออฟฟิศต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นคำถามที่น่าสนใจหรือมีการถามอันนี้หนักหน่อยก็คือถ้าอยากจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ก็อยากรู้ว่าโซลาร์เซลล์นั้นเนี่ยถ้าเอามาใช้กับเครื่องปรับอากาศนั้นเนี่ยจะใช้ได้แค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจแล้วก็น่ารู้กันแล้วก็มีเรื่องของเครื่องกรองน้ำเพราะว่าคุณรณชัยก็คุยในเรื่องของเครื่องกรองน้ำไปเยอะพอสมควรเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรองน้ำในคอนโดหรือกรองน้ำจากน้ำฝนจะใช้ได้แค่ไหนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้กราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับกราบเรียนท่านผู้ฟังก็คือว่าก็ผมขอสวัสดีคุณรณชัยตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีคุณรณชัยครับวันนี้ขอรบกวนละกัน
2: ได้ครับอาจารย์ครับ
1: นะฮะก็ส่งต่อให้คุณจิตติมานิดนึงคุณจิตติมาช่วยเรียนถามคำถามที่ท่านผู้ฟังถามมาเนี่ยนะครับกับคุณรณชัยเลยก็เรียนรบกวนคุณรณชัยที่จะช่วยตอบคำถามให้ท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะอาจารย์คะซึ่งคำถามที่ฝากเข้ามานั้นเนี่ยนะคะก็มีทั้งเรื่องของเครื่องปรับอากาศเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกนะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องของเครื่องกรองน้ำนะคะแล้วก็มีเรื่องโซลาร์เซลล์ด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตค่อยๆไล่ไปนะคะสวัสดีคุณรณชัยอีกครั้งนึงนะคะ
2: ค่
0: ะเริ่มต้นที่คำถามที่ฝากเข้ามานะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะจริงๆแล้วเราคุยกันเนี่ยก็มีเรื่องของเครื่องปรับอากาศเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นคำถามที่ค่อนข้างละเอียดเหมือนกันนะคะอันนี้ต่อเนื่องเป็นอีกท่านนึงคุณอนงนะคะคุณนงเนี่ยเรียนถามมาบอกว่าถ้าบ้านเนี่ยต้องใช้แอร์ทั้งหมด5ห้องด้วยกันนะคะเป็นห้องนอนเนี่ยทั้งหมด3ห้องเป็นห้องรับแขกแล้วก็ห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องทานข้าวนะคะอีก2ห้องค่ะน่าจะใช้แอร์เนี่ยแยกกัน5ตัวหรือว่าน่าจะใช้คอมเพรสเซอร์คอยร้อนแค่2ตัวแล้วจ่ายไปตามห้องต่างๆเหมือนที่ออฟฟิศดีค่ะคุณรณชัยคะช่วยให้คำแนะนำน่าจะยังตัดสินใจไม่ได้เนาะสำหรับคุณอนงค์นะคะ
1: ครับคือคำถามอย่างนี้ผมว่าเรียนรบกวนคุณรณชัยนิดหนึ่งผมว่าในบางครั้งเนี่ยคนฟังคำถามแล้วอาจจะงงๆอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณรณชัยก่อนจะตอบคำถามเนี่ยก็อธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นฟังนิดหนึ่งว่าคุณอนงค์เนี่ยถามจริงๆมาเนี่ยว ว่าคืออะไรนะครับ
2: ครับได้ครับก็จริงๆแล้วระบบปรับอากาศที่เราใช้ตามบ้านนะครับหรือตามสำนักงานนะครับในสมัยก่อนอะระบบพื้นฐานสำหรับสำนักงานขนาดเล็กหรือว่าบ้านพักอาศัยเราก็จะใช้แอร์ที่เรียกว่าแอร์แยกส่วนหรือเราเรียกว่าสเปคไทเนี่ยนะครับก็รูปแบบก็คือว่าเราจะมีตัวเครื่องส่งลมเย็นอยู่ในห้องแล้วก็มีตัวระบายลมร้อนที่อาจารย์ยัดเยี่ยนใช้คำหรือทางผู้ฟังใช้คำถามมาว่าเป็นคอมเพรสเซอร์คอยล์ร้อนเนี่ย อยู่ด้านนอกเพื่อระบายลมร้อนออกนะครับพอมันบ้านเราก็จะมีปัญหาเรื่องบางทีที่วางไม่เพียงพอเงี้ยแต่เราอยากติด2เครื่องทำอย่างไรก็มีเทคโนโลยีที่เข้ามาเพิ่มเติมหลังจากนั้นเขาเรียกว่าเป็นมัลติสปิทหมายถึงว่าใน condensing unit คือตัวระบายลมร้อนเนี่ย1ตัวเนี่ยมันมี2วงจรของคอมเพรสเซอร์อยู่ในเครื่องเดียวกัน
0: ค่ะ
2: ก็สามารถจ่ายให้กับเครื่องส่งเย็น2เครื่องได
0: ้
2: ก็แต่อยู่ในcondensing unit ขนาดชุดเดียวกัน
0: ค่ะ
2: ก็เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาอีกเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาซึ่งนี้เราจะเห็นกันเยอะเหมือนกันเรียกว่าเป็นระบบที่เรียกว่า VRF หรือ VRV เนี่ยนะครับก็เป็นระบบที่ตัวคอยล์ร้อน1ตัวสามารถจะจ่ายลมเย็นให้กับเครื่องส่งลมเย็นเนี่ยได้หลายๆตัวเป็น10ตัวก็ได้นะครับโดยใช้วงจรมาจากชุดวงจรเดียวกันแล้วก็ให้คอมเพรสเซอร์เนี่ยหลีรอบโดยอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งพอเทคโนโลยีนี้มาเนี่ยเพราะเทคโนโลยีเนี่ยมาจากญี่ปุ่นซึ่งเขาเป็นประเทศที่พื้นที่เขาน้อยอยู่แล้วเนาะราคาเขาสูงราคาที่ดินเขาสูงเนี่ยพื้นที่เขาน้อยเขาก็ต้องหาเทคโนโลยีที่จะมาตอบสนองกับรูปแบบของประเทศเขานะครับพอแล้วก็ระบบที่เป็น VRF หรือ VRV เนี่ยข้อดีคือว่าสามารถเดินท่อได้ไกลเราสามารถเดินท่อได้100เมตรนะครับจริงๆมาเราสามารถเอาตัวคอมเพรสเซอร์หรือoutdoor unit เนี่ยไปวางไกลๆทั้งคางนี้ได้เลยนะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางไกลๆทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศมันลดลงนะครับพอ VRV หรือ VRF เข้ามาเนี่ยไอ้ระบบมัลติสปิทก็เลิกเหมือนจะมีการเลิกพัฒนาไปก็จะไม่ค่อยมีขายละดังนั้นเนี่ยกลับมาคำถามของคุณอนงค์นะครับก็ถามว่าถ้าเกิดมีแอร์ที่ต้องปรับอากาศ5ห้องควรจะใช้5ตัวดีคือคอมเพรสเซอร์5ตัวดีหรือจะ2ตัวคือใช้ระบบรวมผมเข้าใจว่าตอนนี้ต้องหมายถึงระบบ VRF ละ
0: ค่ะ
2: นะครับซึ่งจริงๆจะใช้ระบบไหนก็ได้ครับเตรียมก็เพียงแต่ว่ามันจะมี
0: ต่างกันไหมคะ
2: อะไรนะ
0: มีข้อจำกัดหรือว่าราคาเราคุยกันที่ไรจะไม่ต้องมีเรื่องเงิน
2: คุยกับผมเนี่ยทุกอย่างตอบได้ด้วยราคาต้องใช้เงินแลกละเอียดนิดหน่อย
0: ค
2: ่ะสมมติเฉยๆนะแอร์สปิคไทเนี่ยเราเรียกราคาประมาณต่อ BTU เนาะคุณจิติมาสมมติแอร์ 12,000 BTU ราคาก็จะอยู่ในช่วงเอาแอร์ธรรมดาไม่ใช่รุ่นตัวท็อปนะก็อาจจะอยู่ในช่วง 12,000 บาทจนถึง 18,000 บาทหรือเราคิดง่ายๆเป็นต่อ BTU ประมาณ1บาทถึง1บาท50
0: ค่ะ
2: นะอันนี้สปิคนะ
0: อันนี้ทดเอาไว
2: ้ทดเอาไว้ในใจก่อน
0: 1บาท50โอเคแล้วเดี๋ยวมาเทียบกัน
2: VRV อาจจะประมาณ 3-4 บาท
0: โอ้เท่าหนึ่งเนาะค่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องราคาที่สูงกว่าแต่ว่าเขาก็จะแลกมาด้วยกับเรื่องของพื้นที
2: ่ใช่พื้นที่ติดตั้งที่เขาใช้น้อยกว่าสามารถเดินระยะทางไกลได้
0: ค่ะ
2: แล้วก็แต่ก็จะแลกกับข้อเสียอย่างนึงคือว่าสมมุติว่ามันเสียoutdoor unit เสียเนี่ยคอมเพรสเซอร์เสียเนี่ย
0: เสียหมดเลยไหมคะห้องอื่นใช้งานได้ไหมจุดอื่น
2: โดยทั่วไปบางทีในบางรุ่นเขาจะมีคอมเพรสเซอร์อยู่2ตัวก็แปลว่ามันจะหายไปตัวนึงถ้าสมมติมันเสียไปตัวนึงใช่ไหมก็ capacity ก็ทำได้ครึ่งนึงก็ยังพอใช้งานได้แต่จะใช้ได้ไม่หมด
0: การดูแลการ maintenance การล้างการดูแลรักษายังไงต่างกันไหมคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายระหว่างทางเนี่ยต่างกันไหมคะ
2: ก็การดูแลเนี่ยถ้าเป็นเครื่องที่เป็นรูปแบบแอร์แยกส่วนหรือแอร์สปิทไทป์ปกติช่างทั่วไปก็สามารถดูแลได้แต่ถ้าเป็นแอร์ระบบ VRF เนี่ยต้องใช้ช่างของผู้ผลิตเท่านั้นเพราะว่าเขาเวลาขึ้นสมมติเวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเขาจะขึ้น error code อยู่ที่จอเลยจอรีโมทสมมติ E05 เราก็โทรบอกช่าง E05 เขาจะรู้สมมติน้ำยารั่วมันจะเป็น มันจะเป็นเออร์เรอร์โค้ดเลยแล้วก็เขาก็จะ
0: ถ้าเป็นช่างภายนอกอ่ะอาจจะยากละดูไม่ได้เขาก็จะไม่รู้เนาะรหัสนี้อะไรยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหม
2: ต้องใช้มันเนื่องจากมันเป็นอิเล็กทริกเยอะเขาจะเยอะครับก็อาจจะต้องใช้ช่างเฉพาะทางนิดนึง
0: ค่าใช้จ่ายก็ต้องสูงกว่าอยู่แล้วมากกว่าล้างช่างทั่วไปอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็จริงๆแล้วก็ต่างไงอันนึงคือเรียกว่าสารทำความเย็นก็คือน้ำยาที่เราเติมเข้าไปนี่แหละในยุคใหม่ๆเนี่ยสารความเย็นมันจะเป็นยุคที่เป็นเขาเรียกว่า R32 ก็คือว่าเป็นน้ำยาเพียว
0: ค่ะ
2: แต่ใน VRF เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะเป็น R410 ซึ่งมันเป็นน้ำยาผสมเราไม่สามารถเติมน้ำยาสมมติน้ำยามันพร่องไม่เย็นเนี่ยเราไม่สามารถเติมได้เพราะว่ามันเป็นน้ำยาผสมเราไม่รู้ว่าส่วนไหนมันหายไปบ้างมันต้องเอาทิ้งหมดเลยแล้วเติมใหม่หมดทั้งระบบ
0: โอเค
2: ก็จะเกิดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอีกนิดนึงแต่การโอกาสที่จะเกิดการรั่วซึมของน้ำยาก็อาจจะไม่เกิดขึ้นไม่บ่อย
0: ค่ะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นสรุปเคสนี้ที่คุณอนงค์จะตัดสินใจคุณรณชัยจะให้คำตอบว่า
2: ถ้าต้องการถ้ามีงบประมาณ
0: ค่ะ
2: ปกติ
0: เพราะนะมันก็ต่างกันเป็นเท่าตัวอยู่เหมือนกัน
2: หรือว่าเรามีพื้นที่ติดตั้งเพียงพอ
0: ค่ะ
2: ก็รูปแบบสปิทไทป์1:1ก็มีทั้งหมด5ชุดก็5ชุด
0: ค่ะ
2: คอมเพรสเซอร์หรือคอนเดนซิ่งยูนิต5ชุด
0: มันก็จะประหยัดงบประมาณกับประหยัดเขาเรียกอะไรลดปัญหาในบางเรื่อง
2: ใช
0: ่ในการที่โดยเฉพาะเรื่องของการเมนเทนแนนซ์ดูแลเรียกช่างอะไรก็ตาม
2: แต่ถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องพื้นที่ติดตั้งล่ะ
0: ค่ะ
2: อืมเราก็แก้ปัญหาด้วยเงิน
0: โดยใช้ VIF ระบบ VIF อันนี้ขึ้นอยู่กับคุณอนงค์ละต้องตัดสินใจกับข้อจำกัดแล้วก็ข้อดีข้อเสียของแต่ละประเภทใช่ไหมคะโอเคอ่ะชัดเจนอันนี้ของคุณอนงค์นะคะไปอีกคำถามหนึ่งไปที่คุณวินัยนะคะคุณวินัยถามว่าคอนโดเล็กๆอยู่กัน2คนน่าจะต้องมีเครื่องกรองน้ำไหมหรือว่ายังซื้อน้ำเป็นตัวถังใหญ่ๆแล้วมาแบ่งใส่ขวดแบบตอนนี้จะดีกว่า
2: อันนี้คือเครื่องกรองน้ำดื่มเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะน่าจะกรองน้ำดื่ม
2: ส่วนถังใหญ่ๆก็ปกติก็คือหมายถึงประมาณถัง5ลิตรที่เราต้องยกมาเทอะไรใช่ไหม
0: ค่ะ
2: ก็ผมคิดว่าอันดับแรกนะมันขึ้นกับว่าความสะดวกสบายในการใช้งานไอ้การซื้อถัง5ลิตรมาเนี่ยกว่าจะแบกขึ้นมากว่าจะคว่ำเทโน่นนี่นั่นถ้าเราไม่ติดปัญหาเรื่องนี้ผมคิดว่าไม่มีประเด็น
0: ค่ะ
2: กับอีกอันนึงก็คือว่าสมมติว่าเราไม่มั่นใจในคุณภาพน้ำของเครื่องกรองน้ำล่ะหรือเราไม่อยากไปดูแลมันต้องไปเปลี่ยนไส้กรองต้องไปโน่นนี่นั่นอย่างเงี้ย
0: ที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันก็มีดีเทลเนาะรายละเอียดเหมือนกัน
2: ครับถ้าไม่อยากไปกังวลพวกนั้นก็อาจจะเป็นก็อาจจะซื้อน้ำก็ได้แต่จริงถ้าเกิดสมมติเราไปดูเรื่องจุดคุ้มทุนในการใช้งานล่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อันนี้ผมก็เลยลองคำนวณคร่าวๆ
0: รู้สึกว่าเครื่องกรองน้ำน่าจะประหยัดกว่าหรือเปล่าใช่ไหมคะ
2: ใช่ไหม
0: เพราะว่าบางทีมันไม่ใช่แค่น้ำดื่มคุณรณชัยบางทีทำกับข้าวหรืออะไรต่างๆนานาหลายๆอย่างด้วยถ้าเราเอาตัวบางทีเราก็ต้องการความสะอาดอะเนาะถ้าเราตัวน้ำดื่มที่ซื้อมาเนี่ยมันก็พูดถึงก็มีความเปลืองเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: แล้วจริงๆสัปดาห์ที่แล้วเราพูดกันอีกกรณีนึงเนาะถ้าเราไม่ได้ซื้อเป็นเครื่องกรองดื่มแต่เราไปใช้บริการที่เรียกว่าเป็น subscription รายเดือนก็เราไม่ต้องลงทุนแต่เราจ่ายรายเดือนแทนอันนั้นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่คราวที่แล้วเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ 2-3 ยี่ห้อซึ่งในกรอบราคาอยู่ประมาณ 7-800 บาทต่อเดือนเนาะอันนี้สมมติเรามาดูว่าผมลองไปหาข้อมูลมาเนี่ยเครื่องถังกรองน้ำไอ้ถังน้ำ5ลิตรเนี่ยราคาประมาณ45บาท
0: ค่ะ
2: ก็ลิตรหนึ่งก็ตกประมาณ9บาทเนา
0: ะ
2: สมมติเราเซ็กเล็กเซ็กกลมๆประมาณ10บาทเนาะเราปกติเราจะใช้น้ำเนี่ยวันหนึ่งก็อาจจะดื่มแล้วก็ไปใช้สำหรับหุงต้มอาหารด้วยเนี่ยก็คร่าวๆกลมๆก็ประมาณ3ลิตรต่อคน
0: 2คน
2: แต่ว่าวันหนึ่งของคุณวินัยก็จะโดนไป6ลิตร
0: ค่ะ
2: เดือนหนึ่งก็180ลิตร
0: คูณเข้าไป
2: ลิตรละตะกี้ก็ประมาณ10บาทก็ประมาณ 1,800 บาท
0: ค่ะโ
2: อ้จำได้ไหมตะกี้เราบอกว่าตัว subscription เนี่ยจ่ายประมาณเดือนแล้วไม่ถึงพันเนาะก็แปลว่าจริงๆอาจจะใช้รูปแบบนั้นก็มีไปอีกทางเลือกเหมือนกันนะเราไม่ดูแลเหมือนกันเขาถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องกังวลเรื่องความมั่นใจของการของคุณภาพน้ำจากเครื่องกรองน้ำหรือว่าการที่ต้องไปดูแลเปลี่ยนไส้กรองเนี่ยเราก็ใช้วิธี subscription ก็ได้ก็อาจจะทำให้ราคาเราไม่แพงกว่าการที่เราซื้อน้ำเองแล้วต้องไปขนด้วยเนาะ
0: ใช่
2: กับอีกแบบนึงสมมติว่าเราคิดถึงเครื่องกรองน้ำสมมติเราซื้อเลย ราคาก็อาจจะอยู่ประมาณสัก 5,000 จนถึง 15,000 อ่ะผมคิดที่ 15,000 นะ 15,000 เนี่ย
0: แม็กซ์เลย
2: ก็ประมาณก็ไม่ถึงปีนะคุ้มทุนแล้วอ่ะจริงๆแล้วถึงแม้จะอยู่2คนก็อาจจะใช้เครื่องกรองน้ำดื่มที่เป็นซื้อหรือใช้ subscription ก็อาจจะถูกกว่าก็ได้ในลองเทอม
0: ค่ะ
2: ผม
0: ใช่โอเคฟังดูแบบนี้ก็ถือว่าถ้ามองในแง่ของการประหยัดเนี่ยการใช้เครื่องกรองน้ำก็น่าจะประหยัดนะใช่ไหมคะก็น่าจะประหยัดกว่าการซื้อน้ำดื่มนั่นเองยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยว่าถ้าเป็นเคสอื่นๆถ้าอยู่กันหลายๆคนมากกว่า2คนเนี่ยมันน่าจะชัดขึ้นเลยมันก็น่าจะชัดมากกว่าเพราะเท่าที่ฟังที่คุณรณชัยบอกเมื่อสักครู่โอ้ต่อคนก็เดือนละ1,800นี่ก็พอสมควรนะนี่ยังไม่รวมว่าถ้าสมมติทำอาหารเยอะทำกับข้าวตลอดล้างผักผลไม้ซึ่งบางทีเราจะต้องใช้น้ำที่เป็นน้ำอย่างเงี้ยมันก็อาจจะใช้เยอะมากกว่า3 ลิตรต่อวันด้วยซ้ำอะไรเงี้ยใช่ไหมคะโอเคชัดเจนต่อเนื่องอีกคำถามนึงนะคะคุณชะเอมค่ะคุณชะเอมเนี่ยปกติเราคุยกันในเรื่องของเครื่องกรองน้ำเอามาก็จะพูดถึงน้ำประปาเนาะคุณรณชัยหลายๆคนก็จะคุ้นใช่ไหมคะทีนี้คุณจะเอมถามประเด็นเรื่องของน้ำฝนน่ะคุณรณชัยถ้าเอาน้ำฝนที่เก็บเอาไว้ในแทงค์นะบางทีบ้านต่างจังหวัดอ่ะเขาจะมีเมื่อก่อนนะจะมีตุ่มรับน้ำฝนอะไรก็ตามแต่แล้วก็เอาน้ำฝนมาเอาไว้ในแทงค์เนี่ยตอนที่ฝนตกเนี่ยนะคะถ้าเอาน้ำฝนเนี้ยมาผ่านเครื่องกรองน้ำน้ำจะเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างแล้วต้องมีปั๊มน้ำจากถังเก็บน้ำหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใช้น้ำในแทงค์ก็ใช้ไปรดน้ำต้นไม้เท่านั้นอันนี้น่าจะเป็นเคสของกรองน้ำใช้ไหม
2: ใช่ใช่ครับใช่ครับก็เนื่องจากว่าปกติหลังคาเนาะเรารับน่าจะรับน้ำฝนจากหลังคา
0: ค่ะ
2: แล้วก็ปกติเราก็จะมีรางน้ำที่มารับหลังคาก็เลยปกติก็จะมีการต่อท่อจากรางน้ำเนี่ยลงมาเพื่อทิ้งไปที่บ่อพักเนาะบ่อพักท่อระบายน้ำเพื่อระบายออกข้างหน้าสายหน้าต่อไปแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีถังเก็บน้ำหรือตุ่มน้ำเนี่ยมาวางรองไว้แทนเพื่อสำเอาเก็บเอาน้ำฝนเนี่ยมาใช้สำหรับทำกิจกรรมเป็นอื่นเนี่ย
0: ค่ะ
2: มันก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆน้ำฝนเนี่ยแต่น้ำฝนมันก็ไม่ได้สะอาดถึงขั้นแบบ
0: หลายๆคนพอยิ่งว่าผ่านหลังคากับรางน้ำมาด้วยอ่ะเพราะบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้สามารถไปทำความสะอาดรางน้ำกับหลังคาให้มันสะอาดได้ตลอดยิ่งตอนนี้มันมีประเด็นเรื่อง PM อ่ะคุณชายเราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันฝุ่นเชื้อโรคมันดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะรู้สึกว่าแบบแม้จะมาผ่านเครื่องกรองน้ำอ่ะมันได้อยู่เพราะเราก็เคยคุยรายละเอียดเครื่องกรองน้ำใช้อยู่ใช่ไหมคะว่ามันอาจจะไม่ได้มีประเด็นเรื่องของการกรองเชื้อโรคอะไรเงี้ย
2: ครับจริงๆเขาบอกว่าน้ำฝนเนี่ยอาจจะมีความไม่ค่อยสะอาดในช่วงของการฝนตกแรกแต่จริงพอเราลองเนี่ยเราก็ไปคัดแยกไม่ได้นะว่าเราจะทิ้งช่วงแรกก่อนแล้วช่วงหลังเอามาใช้อย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยแล้วอีกอย่างนึงคือบางทีอย่างที่คุณจิติมาบอกไปเนี่ยหลังคาเนี่ยรางน้ำอย่างเงี้ยมันมีโอกาสนะว่ามีเศษใบไม้เศษขยะไปกองอยู่แล้วมันก็ถูกชักพามาพร้อมกับน้ำด้วยดังนั้นในถังกรองน้ำไอ้ถังที่เราเก็บเนี่ยก็อาจจะมีพวกเศษหรือตะกอนต่างๆอยู่ค่อนข้างจะ
0: เยอะ
2: พอสมควรเหมือนกันเนาะจริงๆแล้วถ้าอยากทำจริงผมคิดว่าไอ้ตัวที่รับน้ำมาจากหลักรางน้ำเนี่ย
0: มันต้องกรอง
2: ใช่คุณจะมีตะแกรงไว้สักหน่อยไหมเพื่อไม่ให้พวกเศษใบไม้หรือของที่มีตะกอนชนิดชิ้นใหญ่เนี่ยมันลงมาด้วย
0: ค่ะ
2: ก็ต้องการไปใส่ตะแกรงที่มันถี่อยู่ข้างบนมันก็จะตันง่ายเนาะ
0: ใช่ใช่
2: มันก็ต้องแลกกันด้วยบางเรื่อง
0: ค่ะ
2: อืม
0: โอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องมันก็มีความยากในยุคสมัยนี้มาหลายๆคนก็จะบอกเอ๊ะทำไมสมัยก่อนเขาทานดื่มกันด้วยซ้ำคุณรณชัยน้ำฝนเนี่ยชื่นใจอ่ะตอนเด็กน้ำฝนชื่นใจอยู่กับย่าตายายอะไรอย่างเงี้ยใส่กระปุกใส่แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ
2: ใส่ขัน
0: ลอยน้ำมะลิหลอกมะลิมาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคือบางทียุคสมัยมันทำให้เราอ่ะใช่ไหมคะยุคสมัยภาวะโลกร้อนฝุ่นอะไรต่าง
2: ๆเพราะฉะนั้นไม่เหมือนเดิม
0: ถ้าพูดแบบนี้แนะนำไหมคะเนี่ย
2: ก็จริงๆผมคิดว่าทำได้แต่เพียงแต่ว่ากิจกรรมที่เอาไปใช้เนี่ยอาจจะอย่าไปดูก
0: ิ
2: จกรร
0: ม
2: ไม่คือดื่มเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วแหละเนาะเพียงแต่ว่าเอาไปใช้กิจกรรมที่มันไม่ได้ซีเรียสเรื่องของสะอาดมากได้ดีไหม
0: ค่ะ
2: เช่นสมมติเอาไปล้างรถสมมติว่าถ้าเกิดเรามีกรองไว้สักนิดนึงแล้วก็หมายถึงว่าเราตักเฉพาะส่วนด้านบนเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพวกตะกอนอ่ะมันเราก็จะทิ้งไว้ให้มันตกตะกอนไปก่อนเนาะก็เอาส่วนบนมาใช้ก็ได้แต่การเอามาใช้ก็แปลว่าต้องใช้ปั๊มนะเพราะว่าพอเราเก็บที่ลงด้านล่างแล้วเนี่ย

0: แรงดันมันไม่มีแล้ว
1: ค่ะ
0: การที่เราจะเอาไปใช้ทำกิจกรรมอื่นเนี่ยมันอาจจะต้องมีแรงดันเพื่อพามันไปใช้งานก็อาจจะต้องมีปั๊มตัวเล็กสักตัวหนึ่ง
1: ค่ะ
0: คราวนี้จริงๆมันมีกรณีนึงที่ผมเห็นตามต่างจังหวัดเยอะแล้วก็เหมือนก็อาจจะใช้ประโยชน์ได้นะเช่นหลังคาเขาเอาไปสเปรย์หลังคาเคยเห็นไหมเพื่อลดความร้อนแล้วก็พอน้ำมันพอสเปรย์หลังคาใช่ไหมมันก็ลงตามรางน้ำกลับลงถังเก็บน้ำใหม
1: ่ค่ะ
0: แล้วเราก็หมุนเวียนไปเรื่อยๆได้เลย
1: อ
0: ันนี้เพียงแต่ว่าตัวปั๊มเนี่ยตัวอาจจะมีติดตัวกรองไว้ก่อนเข้าปั๊มหน่อยจะปั๊มจะได้ไม่ดูดไอ้พวกตะกอนนี่เข้าไป
1: ค่ะ
0: อันนี้อาจจะง่ายที่สุดแล้วก็มันสามารถสกูเลตได้เลยมันไม่ต้องทำอะไรเยอะเท่าไหร่หรือว่าจริงๆเราอาจจะไปใช้จริงๆแล้วมันก็ลดน้ำต้นไม้ก็ได้อยู่แล้วที่อาจจะเป็นไปได้จริงๆแล้วไปใช้ในระบบพวกน้ำสำหรับลาดส้วมอย่างเงี
1: ้
0: ยแต่ต้องเป็นส้วมต่างจังหวัดอาจจะเป็นรั่วเป็นถังน้ำแล้วก็
1: เป็นส้วมซึม
0: ส้วมนั่งยองนั่งราดอย่างเงี้ยครับก
1: ็
0: อาจจะเป็นไปได้อืมครับ
1: ค่ะโอเคก็สามารถทำได้แต่เรื่องดื่มเนี่ยตัดไปเลยแล้วก็อาจจะต้องมีตัวกรองพวกเศษต่างๆที่คุณชัยบอกนะเข้ามาช่วยได้นะคะเข้าใจเลยว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะใช้ประโยชน์ให้มันคุ้มค่า
0: ใช่ใช่ก็เหมือนคราวที่แล้วที่เราก็พูดถึงตัวเครื่องกรองน้ำดื่มที่เป็น RO เน
1: า
0: ะซึ่งมันจะมีน้ำทิ้งประมาณ 60% อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็อันจริงยังดูสะอาดกว่าด้วยซ้ำเนาะเพราะเราไม่มองไม่ค่อยเห็นตะกอนมันเท่าไหร
1: ่อันนั้นเอาไปที่เราคุยกันไปเช็ดถูบ้านอะไรใดๆ
0: ใช่ใช่ล้างน้องน้ำเบื้องต้นอย่างเงี้ยได
1: ้ค่ะโอเคทั้งหลายทั้งแหล่แต่ละพื้นที่ไปคิดว่าน้ำที่ออกมาน่าจะแตกต่างกันด้วยเนาะในหลังจากกรองแล้วหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะดูเขาเรียกอะไรดูเฉพาะที่เฉพาะพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะเพราะบางทีก็อาจจะออกมาแล้วไม่ได้สกปรกอะไรมากอะไรเงี้ยอยู่ตามบ้านต่างจังหวัดที่อากาศดีๆเนี่ยก็อาจจะเอาไปทำอะไรได้หลายๆอย่าง
0: สมมติว่ามันอาจจะไม่มีต้นไม้อยู่ในบริเวณนั้นเยอะมากนักไม่ใช่พวกเศษใบไม้หรือว่าไม่มีต้นไม้สูงที่มันจะทำให้มีพวกใบไม้ไปเกาะบริเวณหลังคาอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะชัดเจนนะคะก็น่าจะเป็นไอเดียนะสำหรับใครที่อยากจะเอาน้ำฝนมาใช้แล้วก็ผ่านเครื่องกรองน้ำแต่ประเด็นสำคัญที่คุณชัยบอกอ่ะตัวติดตัวกรองตรงรางเพื่อกรองพวกเศษใหญ่ๆก่อนเนี่ยนะคะอันนี้จะ
0: ก็อย่าลืมว่าอย่าลืมว่า
1: ต้องดูแลบ่อยๆ
0: ต้องไปขึ้นไปดูแลบ้างว่าจะเสียการหรือเปล่าอะไร
1: ไม่งั้นมันก็จะทำให้ตัวรางตันได้ง่ายได้เร็ว
0: ใช่ครับ
1: อีกคำถามนึงนะคะอันนี้ก็น่าสนใจเรื่องของโซลาร์เซลล์เนาะคุณเดชอนันต์นะคะถามมาบอกว่าถ้าติดโซลาร์เซลล์จะผลิตไฟได้พอกับการใช้กับเครื่องปรับอากาศหรือไม่คือที่บ้านเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวหลังคาก็เป็นหลังคาเอียงธรรมดาเลยนะคะน่าจะมีพื้นที่ที่ติดโซลาร์เซลล์ได้สัก10ตารางเมตรค่ะ10ตารางเมตรได้มั้ยคะเนี่ย
0: ได้เยอะหรือเปล่าไม่รู้
1: เราได้พอไหมดูแล้วกำลังไฟจะได้พอเพราะว่าจริงเครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมากที่สุดภายในบ้านเนาะ
0: จริง
1: หร
0: ือ
1: เปล่าหรือมีอะไรที่มากกว่านั้น
0: ขึ้นทำน้ำร้อนอาจจะสูงกว่านะแต่เราไม่ได้ใช้งานต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดกินพลังงานเนี่ยเป็นไปได้ครับอาจจะ 60% ขึ้นไปของค่าไฟในบ้านเราน่าจะมาจากเครื่องปรับอากาศ
1: ค่ะ10ตารางเมตรยังไงดีคะไหวไหม
0: ผมว่ามันต้องแบ่งกันอย่างนี้ก่อนเราคุยทีละเรื่องนะเราคุยโซลาร์เซลล์เรื่องนึงเราคุยเรื่องแอร์ที่ก่อนอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวเรามารวมกันอีกทีนึง
1: ค่ะ
0: อันดับแรกนะตะกี้บอกว่าเป็นหลังคาเอียงการจะติดโซลาร์เซลล์นะคุณจิตติมาคุณจิตติมารู้ไหมว่าการติดโซลาร์เซลล์เมืองไทยเนี่ยหลังคาต้องมีทิศด้วยนะหมายถึงว่าถ้าต้องการให้ได้ประสิทธิภาพดี
1: พ
0: ื้
1: นที่
0: จะแดด
1: เราไม่รู้เลยว่าในบ้านเขาตั้งอยู่ในทิศไหนแล้วหลังคาเอียงไปด้านไหน
0: ใช่คือเมืองไทยจริงๆหลังคาทิศที่รับแดดได้ดีที่สุดที่เขาแนะนำก็คือทิศใต
1: ้ค่ะ
0: ต้องหันเอาแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยหันไปทางทิศใต้แล้วก็ต้องยกด้วยมุมประมาณสัก10ประมาณ15องศาเท่ากับมุมของประเทศไทยเนาะก็ต้องยกประมาณ15องศาเพื่อให้รับกำลังแดดได้ดีที่สุดเนาะก็ถ้าเกิดว่า10ตารางเมตรก็ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยขนาดเนี่ยประมาณ2เมตร50คูณเมตร20ก็ประมาณ3ตารางเมตรต่อไป
1: จะใช้หัวเราะแบบนี้
0: ไม่ไม่ใช่เดี๋ยวค่อยๆตอนนี้แผงหนึ่งตอนนี้สมัยก่อนเนี่ยแผงโซลาร์เซลล์แผงหนึ่งเนี่ยจ่ายไฟได้ประมาณ400วัตต์แต่เนี้ยมันพัฒนาขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนั้นปัจจุบันแผนนี้ประมาณ

0: 700วัตต
1: ์แล้วราคาก็ดีขึ้นด้วย
0: ใช่
1: ราคาก็จะ
0: พอเรามาจากแหล่งเมื่อเช้าจริงเพิ่งฟังข่าวเขาบอกว่าโซลาร์เซลล์ที่เอาเข้ามาในประเทศไทยอ่ะ 99. จุดกว่าเนี่ยมาจากจีน
1: อย่าหัวล้อค่ะคุณภาพได้ไหมอะถามก่อน
0: ได
1: ้ได้
0: เขาเรียกว่ามีหลายเกรดจริงๆแล้วเขามีเขาเรียกเทียร์ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ก็เอากลับมาว่าจริงๆประมาณ3ตารางเมตรต่อแผงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแผงหนึ่งอ่ะกินไฟจ่ายไฟได้ประมาณ700วัตต
1: ์ค่ะ
0: แปลว่าตะกี้10ตารางเมตรก็น่าจะได้สัก3แผงจริงๆแล้วปกติเราแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเราไม่ใช่ติดอย่างเดียวนะมันก็ต้องดูแลถูกไหมวิธีดูแลแปลว่าฝุ่นก
1: ็มีผลหมดต่อกำลังการผลิตไฟ
0: ขี้นกบกใสอย่างเงี้ยมันทำให้ประสิทธิภาพมันลดลงหรือบางทีก็อาจจะมีผลอย่างอื่นด้วยซ้ำเนี่ยมันต้องดูแลแต่ว่าแผงโซลาร์เซลล์ต้องขึ้นไปได
1: ้
0: ต้องมีที่เดินเพื่อไปล้างแผงได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จาก10ตารางเมตรเนี่ยต้องเหลืออีกสักนิดนึงจริงๆแล้วผมคิดว่าอาจจะอยู่ประมาณก็ไม่เกินน่าจะ2แผงไม่เกิน3แผงนี่แหละเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะ2แผงเอา3แผงให้เต็มที่เลยนะ3แผงก็แปลว่าได้ประมาณ2กิโลวัตต์700คูณ3เท่ากับ 2,100 วัตต์ก็2กิโลวัตต์ 2.1 กิโลวัตต
1: ์ค่ะ
0: ถามว่าแอร์จะใช้แอร์กี่ตันก็ถามว่าพอเราผลิตไฟได้2,100 วัตต์แต่มันผลิตไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่งั้นมันต้องมีแบตเตอรี่แล้วมันต้นทุนมันก็จะแพงเข้าไปอีกใช่ไหมคะ
0: คือปกติเนี่ยเขาเฉลี่ยนะว่าแดดเมืองไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้ารวมไฟทั้งวันเนี่ยจะเท่ากับแดดประมาณสัก 4-5 ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: ก็แปลว่าเมื่อกี้เรา 2.1 เนี่ยเราก็คูณได้อาจจะสมมติ
1: แต่หน้าฝนแบบนี้เนี่ยที่คลึ้มทั้งวันเมื่อวานฝนตกทั้งวันอย่างเงี้ยก็ไม่น่าได้
0: ใช่ก็อันนี้เป็นความเสี่ยงซึ่งเราอาจต้องไปเลือกถ้าจะใช้จริงๆนะหรือเราจริงเราใช้แบบเล่นๆแบบว่ามีก็ดีไม่มีไม่เป็นไรอย่างเงี้ยก็อาจจะโอเคก็เป็นระบบที่เรียกว่าเป็นออนกริดธรรมดาก็คือเชื่อมต่อกับไฟฟ้าของการไฟฟ้าที่เชื่อมเข้ามาเนี่ยนะก็เอาไปเชื่อมด้วยกันแล้วก็ถ้าไฟของแดดไม่พอก็เอาไฟของการไฟฟ้ามาช่วยแทนอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าเราบอกว่าโอ้โหมันเป็นสำนักงานอยากจะทำงานได้ทั้งวันจะอยากใช้ไฟจากแดดก็แปลว่าเราก็ต้องมีแบตเตอรี่คอยเก็บไว้ด้วยอะไรเงี้ยในช่วงที่มันไม่มีแดดนะก็เพิ่มภาระเงินเข้าไปก็จ่ายเงินเพิ่
1: ม
0: เรียกว่าเป็นระบบไฮบริดแต่คันนี้เนี่ยจะจ่ายแอร์ได้ไหมนะอันนี้ก็ต้องดูว่าแอร์เนี่ยปัจจุบันแอร์เราเป็นแบบไหนสมมติว่าแอร์นี่มีสองแบบนะคุณจิติมาแอร์เนี่ยเป็นแบบที่เป็นแบบฟิกสปีดคือเป็นแอร์รูปแบบปกติเดิมๆเลยก็พอทำงานอุณหภูมิถึงก็ตัดสั่งตัดคอมเพรสเซอร์พออุณหภูมิตกไปก็สั่งคอมเพรสเซอร์ทำงานใหม่เราเรียกว่าแบบฟิกสปีดจะอีกแบบนึงก็คือเป็นแบบอินเวอร์เตอร์ปัญหามันมีความต่างของสองแบบนี้อันนึงคือเรียกว่า starting current แอร์เวลา start ตอนแรกเนี่ยมันกินไฟสูงจริงๆมาหมายถึงว่าแอร์ระบบ fixed speed นะ
1: ค่ะ
0: มันจะกินไฟขึ้นไปประมาณ2เท่าครึ่ง3เท่า
1: ในช่วงแรกใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: อ่าสมมุติว่าแอร์ fixed speed กินไฟ1กิโลวัตต์แต่ว่าช่วงแรกมันจะประมาณ3กิโลวัตต
1: ์โ
0: อ้คราวนี้เราก็ไม่ได้สิ
1: เลยนะ
0: ใช่
1: เราก็จะอาจจะไม่ได้แล้วสำหรับที่คุณเดชอนันต์ทำ
0: ใช่แต่ว่าถ้าเราใช้แอร์อินเวอร์เตอร์ก็อาจจะเป็นไปได
1: ้ค่ะ
0: เพราะแอร์อินเวอร์เตอร์จะสตาร์ทิ้งเคอร์เรนต์จะไม่เท่า
1: ไม่สูง
0: ไม่โดดขึ้นไปมันจะค่อยปรับธรรมดาก็เป็น1กิโลวัตต์แอร์1กิโลวัตต์เนี่ยอาจจะหมายถึงว่าแอร์ประมาณ1ตัน
1: ค่ะ
0: 12,000 BTU เนี่ยก็กินไฟประมาณ1กิโลวัตต์นี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะต่อชั่วโมงก็แปลว่าถ้าเกิดเราจะใช้แอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ย1กิโลวัตต์เนี่ย12,000 BTU หรือ1ตันเนี่ยคิดว่าเป็นไปได้สำหรับ 2.1 แผงขนาด 2.1 กิโลวัตต์ที่จะผลิตไฟได้เนาะคราวนี้จริงๆแล้วมีทางเลือกนะเดี๋ยวนี้เขามีแอร์โซล่าคุณจริงมาเคยได้ยินไหม
1: ค่ะโดยเฉพาะเลยใช่ไหมต่อกับโซล่าเลย
0: ต้องบอกว่า แอร์ที่มาจากแดดคือแอร์ที่มาหมายถึงไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นมาจากโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะเป็นไฟเรียกว่าไฟกระแสตรงแต่ไฟที่เราใช้อยู่ตามบ้านเนี่ยมันเป็นไฟกระแสสลับ
1: กระแสสลับ
0: ดังนั้นปกติเขาจะมีอุปกรณ์ตัวนึงที่เอาไว้แปลงจากไฟกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับเราเรียกว่าอินเวอร์เตอร
1: ์
0: แต่การแปลงด้วยอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันก็จะเสียลอสไปนิดนึงนะบางคนบอกไม่อยากเสียลอสเอาแอร์โซล่าเลยเอาแอร์ที่ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงเลยจะได้ไม่ต้องแปลงไงดีไหม
1: ดีไหมคะราคาเป็นไงคะยังมีประเด็นเรื่องราคาตลอดดูเหมือนจะดีแต่ก็จะแพงกว่าแอร์ทั่วไปถูกไหมคุณ
0: แน
1: ่
0: นอนแน่นอน
1: แพงกว่าเยอะไหมคะ
0: ก็แพงกว่าตะกี้เราบอกว่าแอร์บาทละเท่าไหร่นะหนึ่ง BTU หนึ่งบาทสิบใช่ไหม
1: ใช่บาทห้าสิบ
0: แต่สมมติว่าแอร์12,000 BTU คือแอร์หนึ่งตันเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็จะประมาณราคาประมาณ12,000บาทถึง18,000บาท
1: ค่ะ
0: แอร์ธรรมดาเนาะ
1: ค่ะ
0: ที่เป็นแอร์สกิทไทเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นแอร์โซล่าก็จะประมาณ 30,000 ถึง 50,000
1: โอ้ก็อีกเท่านึง
0: แล้วก็ไม่มีแดดก็คือไม่มีแอร์เหมือนกันนะ
1: อ๋อ
0: เลือกไม่ได้แล้วก็ติดแอร์
1: เพราะว่าไม่
0: สายตรง
1: ใช่ไม่มันไม่สามารถสลับกลับไปใช้ระบบไฟฟ้าได้ด้วยถูกไหมคะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: คราวนี้จริงๆแล้วมันก็มีอีกทางเลือกนึงมันมีตะกี้เราบอกว่าอินเวอร์เตอร์คืออุปกรณ์ที่เอาไว้แปลงไฟจากไฟกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับแล้วก็ใช้กับส่วนไหนก็ได้จริงๆมันก็มีอุปกรณ์อีกแบบนึงซึ่งเอาไว้ทำสำหรับแอร์โดยเฉพาะเลยก
1: ็
0: คือเอาไฟจากโซลาร์เซลล์เนี่ยมาแปลงผ่านไอ้ตัวอินเวอร์เตอร์ที่เฉพาะเนี่ยแล้วก็จ่ายให้แอร์ได้เลย
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้อาจจะถูกกว่าเพราะตัวมันเองราคาประมาณสัก10,000ก็ถูกลง
1: ค่ะโอเคก็ดูเหมือนมีหลายช้อยส์นะแต่ว่าแต่ละช้อยส์มันก็มีข้อจำกัดด้วยอ่ะใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็ต้องบอกว่าก็มันขึ้นกับความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ด้วยเนาะ
1: ค่ะ
0: เพราะอินเวอร์เตอร์ก็มีหลายยี่ห้อแผงโซลาร์เซลล์ก็มีหลายยี่ห้อ
1: ค่ะ
0: สมมติว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่เราบอกพูดถึงราคาของโซลาร์เซลล์เนี่ยสมัยก่อนมันแพงเนาะโอ้โหตั้งแต่สมัยกิโลวัตต์ละประมาณ 100,000 บาทก็มีนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆจน 60,000 ผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณ
1: แล้วตอนนี้จูงใจมีมาตรการภาษีเข้ามาด้วยไงหลายๆคนก็จะจูงใจพอสมควรแล้วก็บางบ้านก็มีรถ EV ด้วยอะไรด้วยที่ต้องชาร์จไฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: อันนั้นที่ชาร์จไฟจากรถ EV ก็จะใช้ไฟจากกระแสตกเลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วเข้า EV ก็ไปซื้อโมดูลเพิ่มมาอีกอันนึงจะเยือนซื้อเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ก็แผงระบบโซลาร์เซลล์ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นระบบออนกริดคือไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 25,000 ถึง 30,000 บาทต่อกิโลวัตต
1: ์ค่ะ
0: ส่วนถ้าเป็นแบบไฮบริดก็คือมีแบตเตอรี่ด้วยเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ 35,000 ถึง 40,000 ก็แพงขึ้นไปอีกนิดนึงสมัยก่อนจะแพงขึ้นมาประมาณเท่านึงเนา
1: ะ
0: อันนี้ก็ลดลงสเกลลงมาแล้วเพราะราคาแบตเตอรี่มันถูกลงละ
1: ค่ะ
0: ก็จริงๆผมคิดว่าถ้าเอาแบบรวมๆเนี่ยอาจจะดูดีกว่านะเพราะว่าเราไปหมายถึงว่าเราเอาโซลาร์เซลล์ผลิตได้แล้วก็ใช้อะไรก็ได้เราไปเลือกใช้เองดีกว่าไม่ต้องมีข้อจำกัด
1: ว่า
0: ใ
1: ช้เฉพาะเครื่องปรับอากาศ
0: ยกเว้นว่าเราไปอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มันไม่มีไฟฟ้าของการไฟฟ้าผ่าน
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็อยากจะมีแดดอย่างเดียว
1: ตรงเลย
0: แล้วก็ดีกว่าไม่มีเนาะจะผลิตได้ก็เย็นอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: โอเคก็เอาเป็นว่าคุณเดชนันอาจจะต้องพิจารณาดูอีกทีนึงนะคะว่าคือหลายๆอย่างเลยแหละทั้งในแง่ของการใช้งานแล้วก็ในแง่ของงบประมาณด้วยนะคะแล้วก็วิธีการเพราะมันได้หลากหลายรูปแบบ
0: ใช่มันมีเงื่อนไขของการใช้งานอยู่
1: ใช่ค่ะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับคำถามที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานระบบนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอนันต์ชัยมากๆเลยนะคะที่เข้ามาช่วยตอบกันใครมีเพิ่มเติมก็ฝากมาได้นะคะคุณผู้ฟังเรื่องของปั๊มเครื่องปรับอากาศเครื่องกรองน้ำนะคะสุขาภิบาลส้วมใดๆก็ถ้าคุณอนันต์ชัยสะดวกเราก็จะเชิญแบบนี้นะคะมาช่วยตอบกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณอนันต์ชัยค่ะ
0: ยินดีครับ
1: ค่ะ
2: ช่วงนี้ก่อนที่จะพักเบรกกันนะคะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะถ้าพูดถึงหมูทูบที่เป็นระดับตำนานนะคะต้องยกใหไพศาลหมูทุบค่ะหมูทุบต้นตำรับแท้ๆจากเมืองสระบุรีนะคะการันตีความอร่อยด้วยรางวัลโอท็อประดับ5ดาวค่ะบอกเลยว่าเจ้าปรินนี้นะคะไม่ธรรมดาค่ะเพราะพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนนะคะคัดสรรเฉพาะเนื้อหมูสาวคุณภาพเยี่ยมทำจากเนื้อหมูแท้ 100% เต็มๆค่ะไม่มีส่วนผสมของแป้งเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะส่วนเรื่องสูตรนั้นคือสูตรดั้งเดิมที่สืบทอดความอร่อยมายาวนานกว่า30ปีนะคะนำมาย่างแบบไร้น้ำมัน ันให้เนื้อสัมผัสที่นุ่มกำลังดีไม่แข็งกระด้างกลิ่นหอมเตะจมูกไร้กลิ่นหืนนะคะรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่คลองใจคนไทยมาอย่างยาวนานค่ะจะหยิบมากินเล่นเพลินๆนอนดูซีรีส์นะคะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆข้าวต้มกุ้ยหรือพกติดรถเอาไว้แก้หิวก็ฟินสุดๆค่ะแถมยังตอบโจทย์ยุคนี้อย่างมากนะคะเพราะว่าเก็บได้นานถึง4เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นค่ะและวันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มเพื่อคุณโดยเฉพาะซื้อไพศาลหมูทุบขนาด100กรัม2ถุงแถมฟรีให้อีก2ถุงทันทีค่ะรวมรับไปเลยเต็มๆ4ถุงนะคะทั้งหมดนี้จ่ายเพียง888บาทเท่านั้นค่ะคุ้มจัดเต็มขนาดนี้รอไม่ได้แล้วสั่งเลยที่ช็อปมาเนียนะคะ by Mcord ค่ะโทรด่วน02-114-3990 02-114-3990ค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันต่อค่ะ
3: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: 91.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
3: เลือกนี่สิครับ
1: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งปลาไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
3: ปลอดภัย
1: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งปลาไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
3: อ้าวสายต่อไป
4: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
5: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
4: โอ้ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
5: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
7: กลับมาตามคำเรียกร้องจาก AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจากมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่น

0: at Thinking Radio
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5

0: เร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
1: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
2: ทุกคืนวันอังคาร 3:00 นใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
3: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยารวมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3:00 นฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาเดินอย่างรวดเร็วจริงๆนะคะก็เบรกทีแล้วนะคะเราได้ทีมงานสถาปนิกอาสาวิศวกรใจดีนะคะอาจารย์รณชัยสิริธนารัตนกุลนะคะวิศวกรเครื่องกลเนาะมาช่วยตอบคำถามที่คุณผู้ฟังนั้นฝากเข้ามานะคะเรื่องของงานระบบภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องปรับอากาศนะคะเรื่องของเครื่องกรองน้ำนะคะเรื่องของการกรองน้ำฝนนะคะรวมไปถึงเรื่องของการติดโซลาร์เซลล์ที่จะใช้กับเครื่องปรับอากาศนะคะก็น่าจะได้เป็นประโยชน์กันนะคะแล้วก็เรียนเน้นย้ำเนาะว่าถ้าใครมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับงานระบบเหล่านี้ก็ยังฝากมาได้นะคะก็ถ้ามีโอกาสก็ทางด้านของทีมงานสถาปนิกอาสาวิศวกรดีก็จะมาช่วยตอบกันแบบนี้นะคะแต่เบรกนี้ยังมีคำถามอื่นๆที่ฝากเอาไว้นะคะอีกหลายคำถามเลยเดี๋ยวเราไปทักทายท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมแล้วก็ตอบกันต่อนะคะสวัสดีเบรกสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีเบรกสุดท้ายแล้วครับเราเหลือเวลาอีกไม่เยอะเมื่อสักครู่นี้ต้องขอบคุณทางคุณรณชัยมากๆนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นองค์ความรู้หรือเป็นข้อมูลที่ท่านผู้ฟังน่าจะได้รับรู้กันเป็นอย่างดีนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีคำถามอื่นที่เข้ามาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางวิศวกรเครื่องกลไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องกรองน้ำไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องปรับอากาศนะครับก็เชิญคุณจิตติมาเลยครับผม
0: ค่ะไปที่คำถามของคุณจิตกิตินะคะอาจารย์คุณจิตกิติเนี่ยถามบอกว่ามีคนบอกว่าอย่าใช้หินแม่น้ำมาผสมคอนกรีตเพราะจะทำให้บ้านพังได้อันนี้จริงหรือเปล่าคะอาจารย์เพราะว่าหินแม่น้ำแถวบ้านผมเนี่ยลองใช้ค้อนตอกดูแล้วแข็งมากๆค่ะอาจารย์คะ
1: คือผมเรียกคุณจิตกิตินะครับก็คือที่มีคนบอกว่าอย่าไปใช้หินแม่น้ำมาผสมคอนกรีตเพื่อทำให้บ้านพังได้จริงหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็ครับเรียนจริงๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในการที่เราจะผสมคอนกรีตทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทรายหรือจะเป็นหินนั้นเนี่ยก็ขอให้เป็นทรายแม่น้ำหรือเป็นหินแม่น้ำนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นหินที่มาจากส่วนอื่นหรือเป็นทรายที่มาจากส่วนอื่นนั้นเนี่ยเขาจะมีสารอื่นผสมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่แต่ถามว่าเอ๊ะแต่ถามว่าหินแม่น้ำกับหินที่มาจากภูเขานั้นเนี่ยเขาแตกต่างกันอย่างไรในเรื่องของความแข็งแรงเนี่ยนะครับหินแม่น้ำกับหินจากภูเขานั้นเนี่ยก็มีความแข็งแรงคอยความแข็งแกร่งนั้นเนี่ยก็ใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าหินแม่น้ำนั้นเนี่ยเวลาเขาอยู่ในแม่น้ำปั๊บเนี่ยก็โดนน้ำสาดไปเรื่อยๆสาดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะครับในที่สุดนั้นเนี่ยหินเขาจะเป็นก้อนกลมๆมนๆต่างๆเนี่ยนะครับถ้าลักษณะของหินแม่น้ำที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นก้อนกลมๆมนๆต่างๆนานานั้นเนี่ยเขาก็ช่างเขาจะไม่เอามาผสมคอนกรีตตามที่มีคนบอกจริงๆเนื่องจากว่าพอมันไม่มีแง่ไม่มีมุมนะฮะเวลาที่ทรายเอ่ยปูนเอ่ยจะเข้าไปเกาะตัวหินนั้นเนี่ยมันก็เกาะยากพอมันเกาะยากนั้นเนี่ยมันก็ทำให้สภาพของคอนกรีตซึ่งประกอบด้วยหินปูนทรายเนี่ยนะครับเขาเกาะตัวกันไม่ดีเพราะเขาเกาะตัวกันไม่ดีนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะใช้หินแม่น้ำนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าหินแม่น้ำนั้นเนี่ยมีลักษณะอย่างไรความแข็งของหินแม่น้ำนั้นเนี่ยใช้ได้เนี่ยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่แง่มุมของหินแม่น้ำที่เราจะเข้ามาใช้ต่างหากที่จะต้องมีการพิจารณากันเนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นหินจากภูเขาเนี่ยนะครับที่เขาระเบิดและย่อยออกมาเนี่ยลักษณะของหินนั้นเนี่ยหนึ่งก็หินภูเขาเขาจะมีความแข็งแรงมีความแข็งแกร่งเหมือนกับหินแม่น้ำแต่เขามีแง่มีมุมอยู่นะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะดีกว่าแต่แน่นอนว่าถ้าในกรณีที่เป็นหินภูเขานั้นเนี่ยการทำความสะอาดให้หมดจากฝุ่นก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลงโม่หินทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะซีเรียสในเรื่องของฝุ่นที่จะมาเกาะที่ตัวหินนะครับเพราะว่าถ้าหินนั้นเนี่ยมันมีฝุ่นเยอะๆแน่นอนว่าเวลาเอามาผสมคอนกรีตนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามต่อคุณจิตกิติเนี่ยนะครับบอกว่ามีคนบอกว่าอย่าใช้หินแม่น้ำมาผสมคอนกรีตเพราะทำให้บ้านพังได้จริงหรือเปล่านะฮะเพราะว่าหินแม่น้ำแถวบ้านคุณจิตกิตินั้นเนี่ยลองใช้ค้อนเคาะดูก็ปรากฏว่าแข็งมากเลยเนี่ยนะครับก็กราบเรียน คุณจิตกิติว่าสภาพความแข็งแกร่งของหินแม่น้ำนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาสารที่ผสมเคลือบตัวหินแม่น้ำก็ไม่มีปัญหาแต่ปัญหามันก็คือว่าตัวหินแม่น้ำนั้นเนี่ยก็จะมีความกลมมนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถในการที่จะไปเกาะเกี่ยวอะไรต่างๆนานานั้นเนี่ยมันก็ทำได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการก่อสร้างใดๆก็แล้วแต่ที่ถ้าจะทำคอนกรีตนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้หินภูเขาเนี่ยนะครับเป็นสำคัญนะครับ
0: อาจารย์คะแล้วหินแม่น้ำเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคะอาจารย์คะ
1: คือถ้าเอาหินแม่น้ำมาเป็นส่วนประกอบที่ไม่ได้รับแรงไม่ได้เป็นตัวโครงสร้างนะครับอย่างเช่นเป็นพื้นหินขัดเป็นพื้นทรายล้างต่างๆนานาที่จะมีเม็ดหินเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าสภาพของสิ่งที่ไม่ได้เป็นโครงสร้างนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการรับแรงอะไรกันมากมายนะครับนั่นคือสิ่งที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ได้นะครับ
0: อาจารย์คะแล้วทรายแม่น้ำล่ะคะเอามาใช้ได้ไหมคะอาจารย
1: ์ทรายแม่น้ำเนี่ยถ้าเป็นส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวคอนกรีตเองหรือเป็นปูนฉาบเองเนี่ยนะครับทรายแม่น้ำนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สามารถที่เอามาใช้ได้ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่าทรายนั้นเนี่ยสภาพยังไงเนี่ยเขาพอมีแง่มีมุมได้บ้างเนื่องจากว่าผงเขาเป็นผงเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถเอาทรายแม่น้ำนั้นเนี่ยมาใช้ได้แต่แน่นอนว่าเราจะคุยกันอยู่ในรายการหมอบ้านหลายครั้งนะครับว่าใช้ทรายแม่น้ำนะแต่อย่าไปใช้ทรายทะเลเพราะว่าถ้าสมมุติว่าบ้านเราอยู่ใกล้ทะเลแล้วเราเอาทรายทะเลมาใช้นั้นเนี่ยก็จะทำให้ไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตไม่ว่าจะเป็นปูนฉาบของเรานั้นเนี่ยก็มีปัญหาเพราะว่าตัวทรายทะเลนั้นเนี่ยเขามีเกลือแล้วก็มีสารธาตุอย่างอื่นเนี่ยผสมอยู่นะครับถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยก็ห้ามใช้ทรายทะเลมาทำการก่อสร้างใดๆไม่ว่าจะเป็นปูนฉาบปูนก่อหรือแม้ว่าจะเป็นคอนกรีตนะครับทรายอีกประเภทหนึ่งที่ห้ามใช้ในการก่อสร้างก็คือที่เราเรียกว่าทรายขี้เป็ดนะครับทรายขี้เป็ดนั้นเนี่ยก็คือเป็นทรายที่มีดินนั้นเนี่ยผสมอยู่พอมันมีดินผสมอยู่นั้นเนี่ยมันก็ทำให้มันเป็นอินทรียสารที่สามารถที่จะย่อยสลายได้ในวันหลังจากที่เราได้ฉาบปูนไปแล้วได้เทคอนกรีตไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ปูนฉาบหรือตัวคอนกรีตของเรานั้นเนี่ยมันมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมคิดว่าส่วนผสมคอนกรีตทั้งหลายนั้นเนี่ยถ้าคนรู้เนี่ยก็จะเลือกส่วนผสมคอนกรีตที่ถูกต้องใช้หินภูเขามาใช้ทรายแม่น้ำมาต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็จะทำให้ทุกอย่างนั้นเนี่ยเรียบร้อยครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะก็เป็นประโยชน์เนาะสำหรับคุณผู้ฟังที่สอบถามเข้ามานะคะที่คุณจิตกิติถามประเด็นเรื่องของหุ่นแม่น้ำทรายแม่น้ำนะคะที่จะเอามาใช้ในงานก่อสร้างนะคะก็เป็นความรู้กันนั่นเองนะคะวันนี้ก็เวลาหมดแล้วค่ะเวลาเดินอย่างรวดเร็วจริงค่ะ
1: รวดเร็วแต่ผมคิดว่าคำถามทุกคำถามนั้นเนี่ยมีประโยชน์จริงๆนะฮะ
0: ค
1: ือมีประโยชน์นอกจากจะมีประโยชน์จากผู้ที่ถามเข้ามาแล้วนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังท่านอื่นนั้นเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าปัญหาในบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆกันอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาเดี๋ยวคราวหน้าเราคุยกันเรื่องครัวต่ออีกนิดนึงนะครับคุณจิติมาครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะใครที่มีคำถามก็ยังฝากมาได้นะคะ Facebook Live Fanpage FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะคะพิมพ์มาที่ช่องคอมเมนต์หรือทาง LINE ก็สะดวกมากค่ะที่ @Thinking Radio นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณต้องลากันไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุยกับหมอบ้านที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสัตว์ทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าว

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองชาวรังสิตเดือดร้อนหนักจากฝนตกไม่หยุดระดับน้ำท่วมเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องเตือนชาวบ้านริมคลองรังสิตขนย้ายสิ่งของพิมพ์ลพัฒน์เทลุ่งเรืองรายงานครับ
1: หลังจากฝนได้กระหน่ำตกลงมาต่อเนื่องไม่หยุดล่าสุดบริเวณตลาดรังสิตตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีสถานการณ์ยังคงตึงเครียดหลังฝนตกต่อเนื่องจากเมื่อคืนในพื้นที่รังสิตสะพานแดงส่งผลให้เกิดน้ำรอการระบายโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมคลองประชาชนเริ่มได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจนเกือบมีแต้มวัดปริมาณระดับน้ำนับเป็นวันที่2ที่พื้นที่รังสิตเผชิญน้ำท่วมโดยฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้ช่วงบ่ายวันนี้ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากขณะที่การจราจรไม่สามารถสัญจรได้ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์เนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำเร่งย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงพร้อมติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกพิมพ์ดพัชเทียนเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: รองนายกยศชนันลงพื้นที่สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตเร่งตัดยอดน้ำเซฟพื้นที่ปทุมธานีและตอนเหนือกทมนายกชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเพื่อติดตามการดำเนินงานของกรมชลประทานพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการเร่งบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนการลงพื้นที่ครั้งนี้ให้ความสำคัญกับเป้าหมายในการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนเป็นหลักโดยสถานีสูบน้ำแห่งนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ส่งผลสำเร็จโดยตรงต่อการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยใน2พื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่พื้นที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งสถานีจะช่วยเร่งระบายน้ำครอบคลุมพื้นที่กว้างทั้งอำเภอธัญบุรีอำเภอคลองหลวงและอำเภอลำลูกการวมทั้งพื้นที่ตำบลหลัก6พื้นที่กรุงเทพมหานครทำหน้าที่สำคัญในการช่วยตัดยอดน้ำและระบายน้ำจากคลองเปรมประชากรซึ่งเป็นเขตรอยต่อสำคัญระหว่างตำบลหลัก6และเขตดอนเมืองทำให้สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเขตปทุมธานีและพื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพมหานครผู้ว่าชัดชาติย้ำสถานการณ์น้ำกรุงเทพทรงตัวหากฝนไม่เติมคลี่คลายได้เร่งสูบน้ำเต็มกำลังนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมอาคารสำนักการระบายน้ำศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงว่าสถานการณ์ฝนและน้ำในกรุงเทพมหานครขณะนี้อยู่ในภาวะทรงตัวหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องมีปริมาณฝนสะสมหลายพื้นที่สูงกว่า100มิลลิเมตรและบางพื้นที่มีปริมาณฝนสะสมใกล้เคียง300มิลลิเมตรแนวโน้มสถานการณ์ในระยะต่อไปพบว่า

0: ดับสูงและมีภาวะวิกฤตโดยเฉพาะคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์และคลองทวีวัฒนาส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมคลองและถนนหลายสายด้านการช่วยเหลือประชาชนกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักพิงในพื้นที่ต่างๆโดยใช้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นหลักเนื่องจากอยู่ใกล้ชุมชนปัจจุบันมีศูนย์พักพิงที่สามารถรองรับประชาชนได้233แห่งมีผู้เข้าพักแล้วประมาณ981คนมีศักยภาพรองรับประชาชนได้รวมประมาณ 15,000 คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM คลื่นความคิดคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคงทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
5: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
4: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
5: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
8: ถึงเวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE @fotron หรือโทร02-961-3727 fotron ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
7: อยากเติบโตแบบก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมากกว่า24ปีและดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งทางการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมองค์กรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนสยาม HR Corporation พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0815558087และ0976510999หรือเว็บไซต์ siamhr.co.th เปลี่ยนทุกการท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานรางวัลเกียรตินิยมถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารเคียงข้างธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จไปด้วยกันสมาค

0: วิทยากรและที่ปรึกษาโทร064-950-5291และ097-651-0999เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
1: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
2: ไม่ใช่แย่ให้อาจารย์ฐานันท์แบบ
3: 90นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจเราเจอกันเป็นประจำครับทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นกับสมาคมนักธุรกิจอาเซียนนะครับนำทีมโดยท่านประธานสมาคมครับดร.บัญญัติบุญญารองประธานสมาคมดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลทั้งสองท่านอยู่กับเราตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยสวัสดีทั้งสองท่านครับ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: คร
2: ับ สวัสดีครับคุณรพงศ์อาจารย์ฐานันท์ท่านผู้ฟังครับ
3: ครับแหมเมื่อกี้คุยกันเพลินเลยฮะมัวแต่ถามกันว่ารถท่วมกี่คันแล้วประสบภัยกันไหมก็เท่าที่ทราบเช็คนอกรอบอาจารย์ฐานันยังไม่โดนแต่อาจารย์บัญญัติกับผมเรียบร้อยไปแล้วครับบ้านรถนี่เป็นหมื่นคันเลยเหรอครับอาจารย์บัญญัติเมื่อกี้อาจารย์บอกผมนอกรอบ
2: เท่าที่เขารวบรวมจากเพจต่างๆเนี่ยนะครับเฉพาะกรุงเทพอย่างเดียวเนาะ50เขตเนี่ยนะครับเขตนึงก็ประมาณ100คันอ่ะ
3: โอ้50คูณก็ 5,000 แล้ว
2: เอออันนี้คือพวกยานยนต์ทั่วไปไม่รวมมอเตอร์ไซค์อีกเนาะคือถ้ารวมยานยนต์ทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะเป็นหมื่นคันนะครับ
3: โอ้โหก็จะมีอะไหล่รถเหลือให้ไปซ่อมไปแซงมันอีกเยอะเลยเนาะถ้างั้นบางคันนี่ก็ซ่อมได้บางคันก็ซ่อมไม่ได้นะผมว่า
2: ที่น่าเป็นห่วงคือรถ EV ที่น่าเป็นห่วงคือรถ EV ฮะรถไฟฟ้าเนี่ย
3: EV นี่ทิ้งเลยไหมอาจารย์ฐานันท์อาจารย์อยู่ในวงการ
4: ไม่ครับไม่ครับไม่ครับก็จะเป็นซอร์สที่สามารถคืออย่างนี้ครับถ้าเป็น EV ขอสั้นๆแล้วกันมันจะมี2รูปแบบ
3: ครับ
4: ซากรถของ EV ที่น้ำท่วม1แล้วก็2คือซากรถของ EV ที่ประสบอุบัติเหตุ2อันนี้สามารถเอามาแมทรวมได
3: ้
4: นะครับเพราะว่ารถที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะครับแบตเตอรี่นะครับสามารถจะใช้รถของที่น้ำท่วมนะครับไปชดเชยกับ
3: ที่น้ำท่วมได้รถอุบัติเหตุได
4: ้แล้วก็จะมีหลายรุ่นที่ไม่กลัวน้ำนะครับแบตเตอรี่ไม่กลัวน้ำก็คือน้ำไม่เข้าแต่ถ้าน้ำเข้าก็ต้องถอดออกมาซ่อมแซมซึ่งทำเองไม่ได้นะครับเพราะต้องมีเครื่องมืออันตรายมากก็เป็นไฟฟ้าแรงสูงนะครับ
3: เตือนนิดนึงได้ไหมครับว่าห้ามลุยน้ำเด็ดขาดไหมอาจารย์ฐานันท
4: ์อ๋อไม่ครับเรื่องลุยน้ำไม่มีประเด็นเลยครับเพราะว่าทุกคันนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อเนี่ยจะถูกดีไซน์มาสำหรับไม่ให้น้ำไปช็อตผู้โดยสารอยู่แล้วเวลา
3: ที่โอเคงั้นไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เนาะ
4: ครับครับแต่ว่าถ้าลุยน้ำเนี่ยมันก็จะมีต้องดูคู่มือของตัวเองนะครับว่าของตัวเองเนี่ยเป็น IP67 หรือ IP68 ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะลุยน้ำได้ประมาณ30เซนติเมตรนะครับ
3: เ
4: ป็นเวลาครึ่งชั่วโมงไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับ
3: แต่ตอนนี้30เซนได้ครึ่งชั่วโมง
4: ครับแต่ถ้าตอนนี้ผมว่าไอ้น้ำท่วมตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยมันเกินครึ่งชั่วโมงอยู่แล้ว
3: เกินครึ่งชั่วโมงแล้วมันเกิน30เซนแน่เพราะนั้นจอดดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เบรกแรกแหมอาจารย์บัญญัตินี่เข้ายุคเข้าสมัยจริงๆอาจารย์บอกว่าจะไปชวนกันให้ความรู้เรื่องของมาตรการป้องกันและชดเชยเยียวยาน้ำท่วมของประเทศอื่นๆที่อาจารย์มายกตัวอย่างมานี่เห็นว่าในช่วง Business World นี่ คือนอกจากอาจารย์รู้เรื่องธุรกิจแล้วอาจารย์รู้เรื่องน้ำท่วมด้วยเหรอครับอาจารย์ต่างประเทศ
2: คือมีโอกาสได้ไปเยือนแต่ละประเทศแล้วก็ไปเห็นมากับตาเนาะ
3: โอ้โห
2: ก็เลย
3: สุดยอด
2: คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทางท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วก็ทางรัฐบาลไทยเนาะว่าประเทศอื่นๆเนี่ยในโลกนี้ก็ทำยังไงบ้างนะครับ
3: โอ้ดีเลยอาจารย์เรียนเชิญเลยครับอาจารย์ครับที่ไหนก่อนยังไงครับ
2: ครับก็จะขออนุญาตยกตัวอย่างเนาะ5ประเทศนะครับหลักๆที่สำคัญนะครับตั้งแต่ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาเนเธอร์แลนด์เยอรมันแล้วก็ออสเตรเลียนะครับเอาแบบสั้นๆโดยสรุปเนาะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีอีกหลายเรื่องที่เป็นข้อเสนอแนะจากภาครัฐนะครับ
3: ได้เลยคร
2: ับเริ่มต้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบเลย
3: คร
2: ับญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญมากๆนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับโดยเขาจะมีมาตรการหลักๆเนี่ยตั้งแต่เรื่องที่1ระบบเตือนภัย5ระดับ
3: นะครับ
2: 5ระดับเนี่ยตั้งแต่เรื่องของสมาร์ทโฟนซึ่งทุกคนเนี่ยเขามีมือถือเขาจะร่วมกับค่ายมือถือต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่า J Alert เนี่ยนะ Japan Alert เนี่ยนะครับซึ่งของไทยก็จะมีปภ.แต่ว่ามาถึงมั่งไม่ถึงมั่งแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาแจ้งเปิดปั๊บเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าคุณจะต้องเตรียมตัว1 2 3อะไรบ้างนะครับแล้วก็แบ่งแยกเลยว่าทั้ง5ระดับเนี่ยนะครับคือระดับที่1แจ้งเตือนนะครับระดับที่2นะครับโฟกัสผู้สูงอายุนะครับระดับที่3เตรียมพร้อมอพยพระดับที่4อพยพระดับที่5จัดการวิกฤตให้ชีวิตรอดโดยแจกชุดปฐมพยาบาลเอาของอาหารต่างๆคือเขาทำเบ็ดเสร็จเลยแล้วก็สุดท้ายไปฟื้นฟูก็คือว่ามาตรการช่วยเหลือต่างๆนะครับนี่คือของญี่ปุ่นแล้วก็ที่มันจ้ามากๆเลยเนี่ยก็คือ มาตรฐานศูนย์อพยพนะครับมาตรฐานศูนย์อพยพเนี่ยในเขาจะใช้โรงเรียนนะครับหรือสถานที่ราชการต่างๆในชุมชนเนี่ยอำนวยความสะดวกโดยจัดมาตรการตั้งแต่เตียงกระดาษลูกฟูกไม่รู้คุณประพงศ์อาจารย์แต่นั้นเคยเห็นไหมทำกับกระดาษนะเตียง
3: เคยเห็นมันก็จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ย่อยสลายง่ายแต่แข็งแรงทนทานใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับประเภทแบบปูปั๊บเตียงเลยถ้าศูนย์อพยพไหนเกินพิกัดเนี่ยเขาก็จะจัดการเลยอพยพมานะครับแล้วก็ไอ้พวกยานพาหนะอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็มีมาตรการเบ็ดเสร็จหมดเนาะว่าคุณจะต้องขนไปยังไง คุณจะต้องทำอะไรยังไงนะครับรวมทั้งเรื่องของพวกห้องน้ำเคลื่อนที่พวกรถครัวเคลื่อนที
3: ่โอ้นี่จำเป
2: ็
3: น
2: ในชุมชนเขาเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเลยแล้วก็มีระบบนะครับบันทึกความเสียหายของแต่ละชุมชนแล้วก็พอจบมาเสร็จปั๊บเนี่ยไอ้หลักฐานเนี่ยจะยกเว้นภาษีและขอเงินกู้ดอกเบี้ย 0% แล้วก็รับเงินอุดหนุนซ่อมแซมบ้านนี่คือมาตรการของญี่ปุ่นครับ
3: โอ้ครบจบตั้งแต่เริ่มต้นทางจนถึงปลายทางเลยนะฮะ
2: ใช่ครับ
3: โอ้เยี่ยมมากเลย
2: ส่วนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเนื่องจากว่าประเทศเขาแต่ละรัฐเนี่ยมันรัฐใหญ่มากนะครับที่สองเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของศูนย์รวมเฉพาะกิจนะครับในแต่ละรัฐเลยพอเกิดพวกน้ำท่วมหรือพวกเหตุการณ์วาตภัยอะไรต่างๆพวกนี้เนาะนะครับไอ้พวกภัยพิบัติทั้งหลายเนี่ยเขาจะเปิดโทรทัศน์ศูนย์รวมเฉพาะกิจหรือวิทยุท้องถิ่นนะครับแล้วตั้งเป็นในศูนย์เป็นวอลลุ่มเลยอ่ะนะครับแล้วก็
3: เช็คเป็นศูนย์บัญชาการในท้องถิ่น
2: ใช่ครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้ดีเนาะเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้แล้วเดี๋ยวจะถามท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอาจารย์ฐานันแล้วก็คุณวรพงษ์ว่าอย่างมาตรการของญี่ปุ่นเนี่ยศูนย์อพยพช่วยเหลือกับมาตรฐานการแจ้งเตือนเนี่ยไทยควรจะเอามาใช้ไหมนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาตั้งวอลลุ่มแล้วก็เช็คช่วยเหลือกวาดพื้นที่เลยนะครับแล้วก็เตรียมในส่วนของเงินช่วยเหลือรายบุคคล
3: ครับ
2: นะครับแล้วก็สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับเหมือนญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ในส่วนของการใช้อาสานะครับอาสากู้ภัยเนี่ยพอตั้งศูนย์เสร็จปั๊บก็จะมีอาสาแต่ละชุมชนเนี่ยส่งไปนะครับ ส่งไปยังศูนย์ช่วยเหลือนะครับอันนี้ของอเมริกาที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเงินประกันซึ่งอเมริกาเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องประกันความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับแล้วก็วอลลุ่มศูนย์รวมเฉพาะกิจทั้งหลายในพื้นที
3: ่
2: ในเมืองของเขานะครับนี่คือของอเมริกาเนาะ
3: ครับ
2: นะครับต่อไปของประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์เนี่ยถือว่าพวกเราทราบกันดีนะว่าพื้นที่เขาเนี่ยอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล
3: โอ้ใช่ใช่แต่เขาว้าวมากในทุกเรื่องเลยนะฮะอาจารย์เนเธอร์แลนด์
2: ใช่ครับเขาต่ำกว่าน้ำทะเลเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันมีฝนตกมาแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเขาเขื่อนเขาเนี่ยไม่ไหวเสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะมีพื้นที่อพยพอย่างดีเลยคือเตรียมไว้เลยแหละว่าชุมชนไหนจะไปจุดไหนจะต้องทำยังไงนะครับแล้วก็มีในเรื่องของประกันพืชผลความเสียหายไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะพืชผลทางการเกษตรเขาจะมีอันที่หนึ่งอันที่สองเบ็ดเสร็จเลยนะครับอันนี้ของเนเธอร์แลนด์ซึ่งเขาเจอประจำและตอนหลังเนี่ยเขาก็ใช้กระบวนการที่น่าสนใจมากๆเลยคือเขาใช้แก้มลิงขนาดใหญ
3: ่โอ้โหครับ
2: ของเราเนี่ยมันมีแถวๆประเวศแค่นั้นเองเนาะแก้มลิงมีไม่กี่ที
3: ่ครับแก้มลิงมันเราก็จะแบบตุงๆตันๆด้วยนะฮะน้ำไม่เข้าไปอาจารย์
2: ใช่มันเลยเสียหายเยอะแต่ของเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาขุดแก้มลิงขนาดใหญ่เนี่ยนะครับไว้รอบๆเลย
3: Oh. อ
2: ันนี้จะช่วยในเรื่องของวิกฤตที่ประตูระบายน้ำสามารถปล่อยน้ำไปในแก้มลิงนะครับ ก่อนปล่อยออกสู่ทะเลได้นะครับ นี่คือประเทศที่สามของเนเธอร์แลนด์นะครับ ต่อไปประเทศที่สี่นะครับในเรื่องของเยอรมันนะครับเยอรมันเขามีทีมช่างช่วยเหลือครับประเภทแบบเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าน้ำทงน้ำท่วมเนี่ยนะครับเยอรมันขึ้นชื่อในเรื่องของการเป็นช่างอุตสาหกรรมใช่ไหมฮะ
3: ใช่ใช่เขาจะร่วมเก่งมาก
2: เออเขาจะร่วมกับพวกวิไลเทคนิคทั้งหลายเนี่ยเตรียมช่างไว้เลยเด็กจะได้ฝึกด้วย
3: ครับโอ้ดีนะ
2: พอเข้าพื้นที่เสร็จปั๊บโทรหานะครับศูนย์ช่วยเหลือเลยแล้วทีมน้องๆช่างเนี่ยก็จะไปเลยตามถนนหนทางไปแก้ปัญหารถแบบโอ้โหเป็นบริการสาธารณะที่ยอดเยี่ยมมากประชาชนจะไม่ต้องแบบมาเสียซ้ำเสียซ้อนโดนช่างฟันหัวแบะบ้าง
3: จริงครับจริงหมายถึงว่าพวกเด็กต่างๆอะไรที่เขาเรียนช่างหรือมีความรู้เนี่ยเขาก็จะกระจายอยู่ตามจุดต่างๆเพราะก็โซนใครโซนมันบ้านใครบ้านมันท้องที่ตัวเองก็ดูแลกันได้อย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
2: ์ใช่ครับมันเหมือนกับกู้ภัยบ้านเราอ่ะที่ว่าไปช่วยเหลือคนแล้วได้ค่าหัวเท่าไหร่อ่ะฮะคุณประพงษ์อาจารย์ฐานะท่านผู้ปักครับไอ้น้องๆเด็กตรงนี้พอเข้าศูนย์ช่วยเหลือครับก็จะเก็บแต้มผลงานเป็นคะแนน
3: โอ้ดีจัง
2: น้ำท่วมเนี่ยมันไม่ได้ช่วยมันไม่ได้มีอะไรมากมายไงก็แค่แนะนำว่าเออถ้าจะขับลุยน้ำต้องปิดแอร์ก่อนนะต้องขับเบาๆนะอย่าขับเร็ว
3: ครับ
2: นะครับแล้วก็ไอ้ที่จุดเสียมันไม่มีกี่จุดน้องๆแก้ปัญหาแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ไปประชาชนก็จะประหยัดความประทับใจความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ก็ดีขึ้
3: น
2: ไม
3: ่
2: ต้องไปเสียซ้ำเสียซ้อนนะครับนี่คือสิ่งที่น่าชื่นชมมากนะครับในส่วนของเยอรมัน
3: คร
2: ับแล้วก็นอกจากนั้นเยอรมันเนี่ยเขาก็จะแก้ปัญหาตอนหลังน้ำลดเนี่ยนะครับเขาจะตั้งกองทุนพื้นฟูนะครับเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน
3: ครับ
2: เขาเรียกกองทุนฟื้นฟูแห่งชาตินะครับซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นกับรัฐบาลกลางเนี่ยเขาตั้งกองทุนหมื่นล้านยูโร
3: โ
2: เพื่อสนับสนุนการสร้างบ้านใหม่ถึง 80% ของมูลค่าความเสียหายไม่รวมกับประกันน้ำท่วม
3: โอ้ 80% นี่เยอะมากนะถ้าบ้านถ้า 500,000 นี่ก็4เท่าไหร่กับเกือบ 400,000 เลยนะโอ้
2: ได้ครับกองทุนฟื้นฟูแห่งชาตินะครับ
3: ครับ
2: แล้วก็ในส่วนของจ่ายเงินสดช่วยเหลือเบื้องต้นทันทีครอบครัวละ 1,500 ถึง 3,500 ยูโรภายใน3วันหลังน้ำลดโดยไม่ต้องตรวจสอบเอกสารซับซ้อนเพราะว่ารัฐบาลมีข้อมูลอยู่แล้วในเขตพื้นที่ว่าท่วมจริงหรือไม่ท่วมจริงเพื่อซื้อสิ่งของเสื้อผ้าครับผม
3: ไม่ต้องมานั่งถ่ายรูปส่งไว้ให้หลวงดูแบบบ้านเราใช่ไหมอาจารย์
2: ไม่ต้องเช่นบ้านเราเนี่ยน้ำท่วมอย่างเงี้ยมันก็เห็นเป็นเหตุผลเชิงประจักษ์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปเอาอะไร

0: หลังรู้ว่าพื้นที่นี้ท่วมก็คือจบเลย
1: ใช่
0: ครับ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็ประเทศสุดท้ายนะครับประเทศออสเตรเลีย
1: ออสเตรเลียยังไง
0: ออสเตรเลียเนี่ยที่โดดเด่นและแตกต่างก็คือเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันพอรู้ว่าพื้นที่ไหนปั๊บนะเขาจ่ายเงินครั้งเดียวช่วยนะครับภายใน24ถึง48ชั่วโมงโอนเข้าบัญชีเลยเหมือนพร้อมเพย์เลย
1: โอ้โห
0: สุดยอดไหม
1: สุดยอดสุดยอดไวมาก
0: จ่ายเงินสวัสดิการผ่านแอปพลิเคชันออสเตรเลียที่โดดเด่นนะที่เขาช่วย
1: ในวันสองวันเลยว่างั้นเถอะโอ้โห
0: 24ในนี้ระบุว่า24ถึง48ชั่วโมง
1: วันหนึ่งสองวันก็เข้าแล้วอ
0: ่ะแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยนะครับเงินชดเชยจากการขาดรายได้เขาไปดูในเรื่องของคนที่เป็นลูกจ้างไม่ถือเป็นวันลาและได้เงินเดือนเหมือนเดิมนะครับช่วงที่หยุดระหว่าง เหตุเกิดน้ำท่วม
1: ครับ
0: นะครับครอบคลุมถึงพนักงานพาร์ทไทม์ด้วยซึ่งรัฐจะอุดหนุนให้กับผู้ประกอบการ
1: ครับ
0: นะครับและก็ฟรีแลนซ์ที่ต้องหยุดงานเนี่ยที่สูญเสียรายได้จากน้ำท่วมเนี่ยรัฐก็จะมีเงินชดเชยแยกต่างหากซึ่งตรงนี้ประเทศไทยไม่มีนะนะครับหลายจุดประเทศไทยไม่มีนะครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่ได้ขาดงานแต่มีปัญหานี้จ่ายให้เลยเหรอโอ้ดีจัง
0: นี่คือของทั้งประเทศที่น่าสนใจที่รัฐบาลน่าจะนำไปใช้นะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสนใจหรือว่าคิดเห็นประการใดก็ลองดูหรือคุณวรพงศ์อาจารย์ฐานันสนใจข้อไหนเป็นพิเศษนะครับของแต่ละประเทศ
1: อาจารย์ฐานันว่าไงฮะเห็นนั่งอมยิ้มเหมือนกับแบบไทยเราจะทำได้หรืออะไรอย่างนี้
2: เสริมท่านอาจารย์บัญญัตินิดหนึ่งครับด้วยความที่เป็นไปเรียนที่ญี่ปุ่นหลายรอบก็ได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของภัยน้ำท่วมเนี่ยวิธีการจัดระบบของเขาเนี่ยในโตเกียวเนี่ยหรือในโอซาก้าเนี่ยระบบระบายน้ำของเขาอ่ะเขาแยกกันนะครับระหว่างน้ำดีน้ำเสีย
1: อุ้ยแยกได้ด้วยเหรอเขาแยกได้ด้วย
2: ครับบ้านเราในอย่างกรุงเทพเนี่ยผมบอกได้เลยเที่ยวเนี่ยน้ำท่วมเยอะเนี่ยนอกเหนือจากการล้นมาจากคลองแสนแสบแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องขยะในท
1: ่
2: อที่อุดตัน
1: คร
2: ับ ไม่ระบายช้า
1: ครับ
2: นะครับมันก็ต้องเป็นทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนด้วยในแต่ละบุคคลด้วยก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในเรื่องของการทิ้งขยะในขณะเดียวกันก็มีข่าวมาว่าในหลายๆจุดที่เครื่องสูบน้ำใช้ไม่ได้
1: ครับใช่
0: ถ้าอย่างนั้นนะครับได้งั้นเดี๋ยวเหลือเวลาอีก3นาทีจะขอให้จบเรื่องนี้เน
1: า
0: ะข้อเสนอ
1: ได้เลย
0: ครับว่า ยกตัวอย่างทั่วโลกแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ทราบอยู่แล้วแต่ทีนี้ทางสมาคมนักกิจอาเซียนเนี่ยก็อยากจะเสนอแนะมาตรการช่วยเหลือประชาชน
1: โอ้ดีจังยังไงด
0: ีไม่ดียังไงก็ลองดูนะครับ
1: เอายังไง
0: แล้วเดี๋ยวเราจะยื่นหนังสือไปเพิ่มเติมอีกนะครับอันดับแรกเลยเรื่องเร่งด่วนเลยนะครับตอนนี้ในเขตพื้นที่กทม.เนี่ยจะต้องมีสถานีนะครับศูนย์รวมเฉพาะกิจเนี่ยนะครับตั้งศูนย์บัญชาการเหมือนวอลลุ่มเลยนะครับให้ประชาชนโทรมาพื้นที่ไหนมีอะไรร่วมมือกับปภ.หน่วยกู้ภัยอาสาทั้งหลายเนี่ยเพื่อช่วยเหลือประชาชนแบบเรียลไทม์นี่คือข้อเสนอที่หนึ่งนะครับ
1: มีวอลลุ่มศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อะไรนี้เลยนะอาจารย์นะ
0: ใช่ครับใช่ครับเป็นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจวิทยุอะไรก็แล้วแต่แหละให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้นะครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยระบบการเตือนภัยฉุกเฉินเนี่ยแนะนำว่าให้ร่วมมือกับค่ายมือถือเนี่ยนะครับซึ่งประชาชนมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับแจ้งไปเลยพื้นที่ไหนอะไรยังไงเป็นเรียลไทม์ไปเลยหรือมีแหล่งข้อมูลที่สามารถติดตามได้เรียลไท
1: ม
0: ์นะครับนี่คือระบบการแจ้งเตือนแล้วก็พร้อมรุกนะครับผ่านมือถือนะครับอันที่สองคื เรื่องของมาตรฐานศูนย์พักพิงชั่วคราวพวกข้างพวกตึกพวกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตึกที่มันว่างๆอยู่เต็มไปหมดเลยเนี่ยประสานความร่วมมือได้ไหมที่จะช่วยเหลือประชาชน
1: คร
0: ับนี่คือข้อเสนอแนะที่สองนะครับ
1: แล
0: ้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขอนามัยและสิทธินะครับความปลอดภัยของประชาชนนะครับขณะนี้เนี่ย ไฟฟ้าน้ำประปาโดยเฉพาะไฟเนี่ยอันตราย

0: มากนะครับเมื่อเช้าก็ที่คลองจันเนี่ยก็โดนช็อตเสียชีวิตไปละ
1: โอ้ย
0: ครับ
1: คุณคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็เรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของจัดชุดครองชีพเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรต่างๆเนี่ย
1: ใช้ถุงยางชีพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ใช้ถุงยางชีพเนี่ยกระจายไปเลยให้เขตรับผิดชอบเนี่ยเพราะว่าชาติเพิ่งประชุม50เขตเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ไหนซอยไหนเนี่ยคนจัดพื้นที่คุณจัดการเลยแล้วก็ไล่ไปตามซอยเลยเลขเช็คเลขหมู่บ้านไปให้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับประเด็นถัดไปก็คือเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยานะครับที่ต้องดำเนินการมาตรการนะครับก็คือในเรื่องของช่วงระหว่างที่ประชาชนทำงานไม่ได้เนี่ยรัฐมีพร้อมเพย์อยู่แล้วนะครับจะช่วยเหลือประชาชนแต่ละบ้านทำไมก็ ดำเนินการไปเลยนะครับ
1: คร
0: ับ แล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของแรงจูงใจแล้วก็เรื่องของการเยียวยานะครับก็มีมาตรการเบิกนะครับเราใช้เงินไปกับหลายเรื่องมากเลยตอนนี้เนี่ยเราจะจัดการยังไงนะครับในส่วนของเงินเยียวยาซึ่งในอดีตเนี่ยมันเคยมีแล้วก็ในตัวกฎหมายเนี่ยมันมีนะครับในเรื่องของเงินเยียวยา 5,000 ถึง 8,000 นะครับถึง 9,000 บาทเนี่ยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพหลังน้ำท่วมซึ่งเคยมีประกาศของครม.ไปในแต่ละปีแล้วเนี่ยรอบนี้เนี่ยก็ต้องทำให้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันทีครับ
1: ครับโอ้ก็ถือว่าเป็นข้อเสนอที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมชัดเจนมากนะครับผมเชื่อนะครับว่าการตั้งวอร์รูมของอาจารย์ชัดชาติรอบนี้ก็น่าจะสะท้อนนะครับว่าศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของกทม.เป็นยังไงแล้วถ้าได้มีโอกาสฟังรายการอาจารย์เสนอก็ถือว่านำไปปฏิบัติได้ทันทีไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะการที่อาจารย์เสนอถือว่าทำได้เลยนะผมว่าใช่ไหมฮะ
0: ทำได้ทันทีครับเงินช่วยเหลือทำได้ก็ซ่อมแซมทำได้กรณีเสียชีวิตก็เงินสงเคราะห์ทำได้ถ้าจะเพิ่มก็คือส่วนลดค่าไฟค่าน้ำอย่าไปตัดเขานะเพราะเขาลำบากอยู่น้ำท่วมตอนนี้ก็จำเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็เรื่องการพับชำระหนี้นะครับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วยเหลือมาตรการผู้ประกอบการเงินชดเชยต่างๆพวกเนี้ยให้มันรีบเร่งโดยเร็วนะครับรวมทั้งไอ้ศูนย์วอลลุ่มเนี่ยของบริจาคเนี่ยคนไทยใจดีเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้แล้วก็หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ต่างๆอันนี้ก็จะช่วยได้หลังน้ำรถครับ
1: โอ้โหเยี่ยมมากเลยครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนสักครู่นะครับอาจารย์ทั้งสองท่านเดี๋ยวช่วงหน้ามาเรื่องราวของทั้งเรื่องของ China Insight แล้วก็ทั้งเรื่องของ Business Talk ซึ่งวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจด้วยเช่นเดียวกันแล้วอาจารย์ท่านนั้นก็มีเรื่องโดรนนี่โดรนแล้วก็ทำหนังแล้วก็ทำอะไรนะปรุงอาหารจีนโอ้โหมันหลายเรื่องมากเลยที่จีนโอเคเดี๋ยวคุยกันต่อครับอาจารย์มันอยากอาจารย์ท่านนั้นทั้งสองท่านยังอยู่กับเราในช่วงที่สองพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิระปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
3: 96.5 FM The Green Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
5: เวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบ

0: เรทไวเรทมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE แอดโฟร์ตรอนหรือโทร029613727โฟร์ตรอนผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
1: อยากเติบโตแบบก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมากว่า24ปีและดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งทางการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมองค์กรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนสยาม HR Corporation พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่081-555-8087และ097-651-0999หรือเว็บไซต์ siamhr.co.th เปลี่ยนทุกการท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานรางวัลเกียรตินิยมถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารเคียงข้างธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนเราร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จไปด้วยกันสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาโทร064-950-5291และ097-651-0999เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่097-651-0999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
2: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิระปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
3: 16:37 น.กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Business World ท่องโลกธุรกิจนะครับวันนี้ช่วง2ทั้ง2ท่านอยู่กับเราจน16:58 น.เรียนเชิญดร.ฐานันท์ประเด็นมีอะไรบ้างครับ
4: ก็ต้องขอเรียนว่านะครับในเรามีในเรื่องของทริปไหหนาน
3: ครับ
4: นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าอีกหรืออีกประมาณสักไม่เกิน20ที่นั่งเท่านั้นเอง
3: ทริปไหหนานที่เกาะไหหลำนั่นเองที่เราเคยคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
4: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นแต่บูธเต็มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบครับนะครับตอนนี้ราคานะครับอยู่ที่8,990บาทเท่านั้นนะครับซึ่งจะได้ที่พักนะครับ3คืนที่พัก3คืนนี่ก็ 7,500 แล้วนะ
3: ครับ
4: นะครับยังมีในเรื่องของรถรับส่งนะครับมีในเรื่องของการเข้าชมงานคืองานเนี้ยมันไม่ใช่งานแต่สินค้าที่เป็นบริโภคอย่างเดียวนะมันมีอุปโภคด้วยนะครับมีเรื่องของเทคโนโลยีมีเรื่องของโรบอทมีเรื่องของ NEV มีเรื่องของโดรนด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปซื้อของปลอดภาษีนะครับจากอะไรร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโลก
3: นะเวลาดิวตี้ฟรีเขาเลยนะที่นู่นใช่ไหม
4: ใช่ครับคือดิวตี้ฟรีของเขาต้องบอกไว้ก่อนว่าราคาของเขาเนี่ยไม่เหมือนดิวตี้ฟรีบ้านเรานะถูกกว่าเยอะ
3: ครับ
4: นะครับ
3: อาจารย์มันอยากเตรียมเงินไปกี่แสนหยวนไปซื้อดิวตี้ฟรีครับอาจารย์นะ
5: อ๋ออย่างนี้คือของไหหนานที่อาจารย์ฐานันบอกเนี่ย คราวที่แล้วต้องขอบคุณท่านผู้ชมด้วยเนาะว่าจริงๆแล้วเรามีข้อมูลเยอะเนาะมีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสนใจมากันเยอะเลยนะครับเราได้ทุนสนับสนุนมาเนี่ยนะครับ100ทุนฮะคุณอภงครับ
3: ครับ
5: ตอนนี้เนี่ยที่ไปออกบูธเนี่ย22บูธเต็มแล้วเกินมา2บูธด้วยนะสมาคมขอพิเศษแล้วก็ไปบูธละ2คนก็เป็น40กว่าคนแล้วก็ที่สมัครกันมาเนี่ยก็อีกประมาณ30คน70คนก็เหลือประมาณสัก20คน
3: ครับ
5: ไม่รวมเจ้าหน้าที่เนาะเพราะ20คนเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ฐานันบอกเนี่ยนะครับเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยไปมีโอกาสนะครับได้ดูว่าอาชีพเดิมเนี่ยที่ทำโปรดักต์เดิมคุณพงษ์ท่านผู้ฟังอาจารย์ฐานันครับมันอาจจะไปต่อไม่ได้แล้วหรือไม่สามารถมีสินค้าขายจีนได้นะครับรอบนี้ไปดูเลยครับเขาจะเปิด OEM ให้แล้วก็คุณเสียคุณซื้อตั๋วเองนะคุณจะไปก่อนเราก็ได้แต่เราให้ที่พักคุณ3คืนมูลค่า 15,000 เนี่ยคุณซื้อตั๋ว 10,000 จ่ายเรา 8,900 ค่าธรรมเนียมคุณก็ไปหลานล้านได้ละเบ็ดเสร็จแล้วไม่ถึง 20,000 20,000 มีทอนนะครับหาไม่ได้อีกแล้วครับทุนนี้ถ้าเกิดไม่เอาก็ปีหน้าเวียดนามมาเลเซียก็เอาไปเราหวังดีก็เลยจะแจ้งประมาณนี้ครับ
3: กี่วันนะครับผม
5: 4วัน3คืนครับ
3: 4วัน3คืน 8,999 เหรอครับเมื่อกี้ว่า
5: เดี๋ยวลดให้ก็ได้ครับลดให้ก็ได้ครับเดี๋ยวให้อาจารย์ฐานันออกให้เองไม่เป็นหา
3: ส่วนตัวเครื่องบินคุณต้องเดินทางด้วยตั๋วบินของคุณเองนะเพราะว่านี้ไม่รวมนะถ้ารวมแล้วโอ้โหราคานี้ไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอน
5: ใช่ครับแล้วก็ตัวที่อาจารย์ฉนันบอกเนาะนอกจากไหหนานแล้วเนี่ยมันก็จะมีทุนอีกหลายทุนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทุน AI นะครับทุนอาหารที่เคยเกิดไปแล้วเดี๋ยวอาจารย์ฐานันจะเสริมเพราะว่าเราไปดูด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของสินค้าเนี่ยนะครับวันนั้นที่ตั้งใจจะไปดูนะตอนนี้เรามิสเตอร์หวงเฟยกับนายกดร.นภัทรเนี่ยอยู่ประเทศจีน
3: ครับ
5: นะครับแล้วก็ไปดูสินค้าที่เกี่ยวกับน้ำท่วมเนี่ยที่เราจะไปดูด้วยเนาะนะครับอย่างเช่นตอนนี้กำลังฮิตเลยคุณพงษ์อาจารย์ฐานันเห็นไหมถุงคลุมรถกันน้ำท่วมเห็นไหม
4: เห็นครับ
3: ไม่ถึงน้ำไม่เข้าเลยเหรอโอ้โห
5: ไม่เข้าเลย
3: ครับ
5: ใครจะมาเป็นตัวแทนเดี๋ยวสมาคมจะคัดเลือกให้เนาะเพราะว่ามันน้ำท่วมทุกปีแหละตอนนี้ใช้กันแพร่หลายในจีนอเมริกาไต้หวันฟิลิปปินส
3: ์
5: เป็นถุงเลยเหมือนถุงใหญ่ๆเนี่ยคลุมรถไปน้ำไม่เข้าอันนี้อันที่หนึ่งแล้วก็แผงกั้นน้ำแบบพกพาอันนี้เอาก๊อปปี้มาจากสวีเดนนะครับพกพาแล้วกันน้ำหน้าบ้านได้เลยนะไม่ท่วมบ้านเราแน่นอนไม่ขึ้นไม่ทำความเสียหายแน่นอน
3: ไม่ต้องมายกกระสอบทรายวางซ้อนกันอีกแล้วเหรอ
5: โอ้ยเหนื่อยเลยอันนี้แบบพกพา
4: สมัยนะครับยกกระสอบทรายอ่ะ
3: มันมีขายในไทยยังไงอาจารย์ฐานันอาจารย์บัญญัติ
4: จริงมันมีวิธีอื่นตั้งเยอะแล้วก็มีพวกเครื่องมือจากจีน
3: ผมว่าผมยังยกกระสอบทรายหน้าบ้านอยู่เลยทั้งสองท่าน
5: นะครับไอสินค้าพวกนี้เราจริงๆถ้าไปดูเนี่ยท่านก็จะเห็นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ AI เนี่ยนะครับที่จะทำคลิปหนังทรงหนังสั้นไว้โฆษณาประชาสัมพันธ์กับทริปสูตรอาหารเมนูจีนนะครับ8ถึง13พฤศจิกาเนี่ยนะครับส่วนไหหนานเนี่ย19ถึง22ตุลานะครับแล้วก็ที่น่าสนใจนะครับที่ไหหนานเนี่ยนะครับมันจะมีอุปกรณ์ที่น่าสนใจซึ่งตอนนี้เดี๋ยวจะให้เหล่าซื้อแดนเนี่ยกับอาจารย์นภัทรเนี่ยหาเครื่องกรองน้ำส่วนบุคคล
3: อ
5: ันแบบเล็กๆกับที่จีนผลิตอ่ะ
4: ไ
5: ม่ทราบว่าเคยเห็นไหม
3: พกพาได้ใช่ไหมครับ
4: พกพาได้ครับ
5: ขวดน้ำเลยพกพาได้คุณใส่น้ำอะไรไปก็ได้มันออกมานะครับออก
3: เป็นน้ำดื่มได้เลย
5: เป็นน้ำดื่มได้เลยครับ
3: โอ้ดีจังอันนี้ดีช่วยหาให้หน่อย
5: ต่างชาตินิยมนะต่างชาตินิยมติดตั้งเลยนะครับมันสามารถกรองแบคทีเรียปรสิตไมโครพลาสติกนะครับจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้และกลายเป็นน้ำดื่มที่ปลอดภัยโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหรือสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะสินค้าพวกนี้เดี๋ยวเราจะไปดูแล้วก็จะขอเป็นตัวแทนซะหน่อยนะครับรวมทั้งไอเรือนะครับหรือรถฉุกเฉินรถเข็นเนี่ย ที่ประเภทแบบเป็นกระเป๋าเดินทางเนี่ยกดปุ่มเดียวก็กลายเป็นรถเข็นกลายเป็นเรือเล็กๆสามารถที่จะเคลื่อนที่ได
3: ้ซึ่งกำลังนั้นเหรออาจารย์หมายถึงว่ากดปุ่มแล้วมันจะกลายเป็นเรือเลยเหรอ
5: กดปุ่มก็เป็นเรือเลยเหมือนรถเลยคุณว่าผมเคยเห็นไหมใน TikTok ก็มี
3: เดี๋ยวเซิร์ชเลยเซิร์ชเลยผมเซิร์ชอุปกรณ์กันน้ำอยู่ที่อาจารย์บอกตามไปเรื่อยๆเนี่ยตามไม่ทันแล้วเนี่ยต่อเลย
5: ไอ้นี่ไอ้คุณวรพงษ์ลองกดดูนะว่าไอ้กระเป๋าเดินทางแล้วแปลงเป็นเรือแปลงเป็นรถเข็นลองเซิร์ชดู
4: โอ้โหไอ้กระทั่งเป้
5: เ
4: ป้สปายหลังครับ
3: โอ้โหกระเป๋าเดินทางแล้วเป็นเรือได้ตายแล้วเดี๋ยวนี้มันไปไกลขนาดนี้จีนเท่านั้นเลยเหรออาจารย์
5: จีนหมดเลยฮะอยากให้ไปดูอยากให้ไปดูครับนวัตกรรม AI พวกเนี้ย
3: โอ้โห
5: แล้วก็สินค้าตัวหนึ่งที่เข้าถึงมากๆเลยในแหล่งผู้ประสบภัยเนี่ยนะครับสินค้าที่น่าสนใจไปดูเนาะอย่างคราวที่แล้วเราไปดูไชน่าเซนเน็กโปเนี่ยนะครับแวะไปดูบูธ AI นิดนึงเหมือนไม่มีอะไรแต่เห็นเป็นคล้ายๆกับห้องน้ำฉุกเฉินมีถุงขับถ่ายพร้อมผงสารเคมี
3: นี่ผมเคยเห็นนี่ผมเคยเห็นดี
5: ไอเนี้ยนะครับพอไปดูเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะสามารถเห็นไอเดียนะครับที่ให้นะที่ไชน่าเอ็กโปอาเซียนหมดไปแล้วนะครับที่อาจารย์ฐานันพูดเมื่อกี้เนี่ยคือที่ไผ่หนาน19ถึง22ตุลาก็จะมีบูธต่างๆพวกนี้7บูธทุกท่านสามารถไปดูได้นะครับไอเดียพวกนี้แล้วก็เดือนพฤศจิกาเนี่ย8ถึง13มี2คลิปที่ได้ทุนสนับสนุนมาคือ AI ทำหนังสั้นเพื่อใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกท่านจะลดค่าใช้จ่ายลงกับทำเมนูอาหารจีนเพื่อไปทำงานหรือเปิดร้านอาหารเพิ่มเมนูให้กับคนจีนที่เข้ามาเที่ยวเยอะนะครับอันนี้คือพฤศจิกายนนะแต่ส่วนที่สำคัญที่เป็นไฮไลท์เลยไอ้ช่วงน้ำท่วมเนี่ยไม่เห็นมีโดรนบินสำรวจเลยนะครับอาจารย์ฐานันขยายความและอาจารย์ฐานันได้เงินงบสนับสนุนมาของสมาคมวันที่25ถึง30ตุลา
4: ตุลาครับรอบนี้ไปที่ฉงชิ่งนะครับก็25ถึง30
3: ตุลาที่มันมีรถไฟทะลุตึกสิ
4: ใช่ครับใช่เราจะได้ไปตรงนั้นด้วย
3: โอ้เยี่ยมเลย
4: ผมวางไว้ให้คือโดยปกติแล้วถ้าไปกับสมาคมเนี่ยที่ได้รับทุนมาเนี่ยปกติแล้วจะไม่ค่อยได้เที่ยวหรอกครับอบรมเสร็จรับใบเซอร์เสร็จก็กลับนะครับ
3: ครับแต่รอบนี้มีเที่ยว
4: รอบนี้มีนิดหน่อย
3: มีนิดหน่อยให้พอเป็นไฮไลท์
4: คือไปฉงชิ่งแล้วครับถ้าเกิดว่าจะแบบไม่ให้เห็นอะไรเลยเนี่ยมันก็กระไรอยู่เน
3: า
4: ะ
3: โอ้กลางคืนไฟก็สวยนะผมเห็นภาพ
4: สำหรับตรงนี้เนี่ยนะครับในคอร์สนี้เนี่ยก็คือ32,900แต่ถ้าเกิดว่าถ้าท่านสมัครแล้วก็ชำระภายใน30กันยายนนี้จะเหลือเพียงแค่ 29,900 เหตุผลคือค่าเครื่องบินครับ
3: โอ้
4: ครับค่าเครื่องบินก็จะเป็นสล็อตของเขาในการขึ้นราคา
3: ต้องรีบแล้วนะอีกแค่ 3-4 วันเองนะ
4: ใช่ครับใช่ครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบแล้วล่ะครับนะก็มีผู้ที่ตอนนี้จองมาแล้วหลายท่านอยู่นะครับ
3: ครับครับ
4: ครับ
3: ถ้างั้นอาจารย์ฐานันลองอัปเดตโดยรวมวิธีได้ไหมครับว่ามีทริปไหนบ้างเรื่องโดรนเรื่อง AI เรื่องทำอาหารจีนอาจารย
4: ์ครับครับเรื่องเริ่มต้นทริปแรกคือทริปไหหนานนะครับวันที่19ถึง22
3: โอเค
4: นะครับ8,900 บาทนะครับ
3: ไม่รวมตั๋วเครื่องบินนะ
4: ตั๋วเครื่องไม่รวมตั๋วเครื่องบินครับตั๋วเครื่องบิน
3: ครับ
4: ซื้อรับผิดชอบเองนะครับต่อมาก็คือไปอบรมนะครับทุนอบรมโดรนที่ฉงชิ่ง
3: นะครับ
4: ตัวเนี้ยรวมทั้งหมดเนี่ยจริงๆเนี่ยมันแสนกว่านะแต่ก็ได้ทุนมาครับผมนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
3: โดรนฉงชิ่งเมื่อไหร่อาจารย์ราคาเท่าไหร่บอกด้วย
4: โดรนนี้ที่ฉงชิ่งเนี่ยราคาตอนนี้อยู่ที่32,900แต่ถ้าเกิดว่าชำระนะครับจองแล้วชำระทั้งจำนวนเนี่ยภายในวันที่30นี้เนี่ยจะเหลือ 29,900 นะครับนะครับ
3: ชำระภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้อีก4วันเนี่ยนะ
4: ครับ
3: โอเคครับอันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ
4: วันที่25ถึง30ตุลาครับ
3: 25ถึง30โอเคครับ
4: ครับหลังจากนั้น8ถึง13พฤศจิกายนเนี่ยนะครับที่ไปหนานหนิงนะครับก็จะมี2คอร์ส
3: ครับ
4: นะครับคอร์สแรกจะเป็น AI สร้างหนังแนวตั้ง ซึ่งตอนนี้ธุรกิจตรงนี้เนี่ยปัจจุบันนี้อยู่ที่4.5 แสนล้านนะครับนะครับมันตอนนี้มันแซงทีวีไปแล้วนะครับ
3: ครับ
4: นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นการไปอบรมนะครับในเรื่องของปรุงการปรุงอาหารจีนนะครับ
3: สูตรต้นตำรับเลยไปอบรมที่ประเทศจีนเลย
4: เพื่อสามารถที่จะถ้าเป็นผู้ประกอบการก็สามารถจะมาเปิดร้านหรือขยายลายโปรดักต์นะครับลายอาหารหรือถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่ไปเรียนเพื่อมาสมัครนะครับแล้วก็มาประกอบนะครับในร้านอาหารจีนได้นะครับ
3: อันนี้คือ8-13 พฤศจิกายน
4: ใช่ครับ
3: ทั้งสองคอร์สเลยทั้ง AI สร้างหนังแล้วก็ทำอาหารจีนนี่เรียนช่วงเวลาเดียวกันเลยแปลว่าชวนเพื่อนไปก็อีกคนหนึ่งก็เลี้ยวซ้ายคนเลี้ยวขวาได้เลย
4: ได้ครับถ้าเป็นครอบครัวถ้าเป็นครอบครัวคุณแม่ก็ไปเรียนปรุงอาหารจีนคุณพ่อก็ไปเรียน AI หรือคุณลูกก็ไปเรียน AI ได
3: ้ครับคุณลูกไปเที่ยว
4: ครับ
3: คุณลูกไปเที่ยวหนาหนิง
4: ครับแล้วก็จริงๆเนี่ยมีขอเพิ่มอีกนิดนึงก็คือ22-27 พฤศจิกา
3: คร
4: ับก็จะมีทริปของ NEV6 ที่เฉิงตูนะครับ
3: M อะไรนะอาจารย์ขออีกทีนี้
4: NEV ครับ
3: อ๋อ NEV อ๋อเกี่ยวกับรถยนต์ EV
4: ยานยนต์พลังงานใหม่ครับรอบนี้ก็จะไปได้อบรมนะครับเป็นเชิงปฏิบัติการด้วยจะได้ไปดูโรงงานที่ผลิตเกี่ยวกับยางรถยนต์ด้วยจะได้ไปชมที่มหาลัยจีลี่ไปดูแลบที่ทำรีไซเคิลแบตเตอรี่ของ EV ด้วยครับ
3: โอ้แบตเตอรี่รีไซเคิลได้ด้วย EV พุ่งชา
4: ติตัวนี้ราคายังไม่ออกครับเดี๋ยวรอเขาว่าเขาจะสนับสนุนมาเท่าไหร่ครับ
3: จะถูกแน่นอนเพราะว่าเรามีทุนสนับสนุนด้วยเหมือนกันส่วนหนึ่งใช่ไหมคร
4: ับ ใช่ครับใช่ครับ
3: โอเคนะ
5: ยังไม่หมดเท่านั้นนั้นคุณวรพงษ์อาจารย์ฐานัน
3: ท์ที่สี่แล้วนะอาจารย์ยังไม่หมดเลยโอ้เดี๋ยวผมจดกันหน้ากระดาษผมหมดเลยเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวขอกระดาษอีกแผ่น
5: มีอีกสองทุนนะพฤศจิกาเนี่ยคุณวรพงษ์ท่านผู้ฟังอาจารย์ฐานันท์ครับเมื่อกี้เราบอกไปเดือนพฤศจิกาเนี่ยมี AI กับอาหารจีน8-13ใช่ไหม
3: ใช่คร
5: ับ แล้วก็มี NEV ของ NEV. อาจารย์ฐานัน
3: ท์ใช่ครับ
5: ยังไม่กำหนดวันแล้วเราคอราคาใช่ไหม
3: กำหนดวันแล้วแต่ยังไม่ทราบราคาครับ
5: ทีนี้มันจะมีอีก2ทุนนะครับไม่รู้ว่าเราจะยกเลิกแล้วให้เวียดนามหรือมาเลย์หรือเปล่
3: าน
5: ะครับก็คือวันที่5-8เนี่ยจะเป็นศึกษาดูงานเรื่องของธุรกิจเหมืองแร่อัญมณีเครื่องประดับที่หนานหนิงเขาให้ทุนมา30 ทุนเราว่าเราจะคืนแล้วก็เวียดนามกับมาเลย์ต้องฮุบอยู่ถ้าไม่มีคนไทยสนใจแล้วก็ยกเลิกไป
3: อุ้ยแล้วตอนนี้มันยังไงฮะวันที่เนี่ยได้แล้วแล้วค่าใช้จ่ายล่ะจ๊ะไปยัง
5: ค่าใช้จ่ายก็ประมาณ29,000แต่ประมาณนี้ครับสมาคมไม่ได้จัดเยอะก็ถ้าสนใจเนี่ยนะครับมี2 ทางนะครับทุกท่านครับ
3: คร
5: ับ ให้ติดตามเพจนะครับเนื่องจากว่าเวลาคุยกับคุณรพงศ์มีเวลาแค่หายใจไม่ทันเลยนะครับให้ไปติดตามที่เพจสมาคมนักกิจอาเซียนนะท่านใดยังไม่ติดตามไว้เข้าไปดูรายละเอียดแล้วเดี๋ยวเราอาจจะมีไลฟ์นะครับเราจะมีไลฟ์ทุกสัปดาห์เลยวันที่1ถ้าใครสนใจคลิปพวกนี้อยากจะเอาไปทำแล้วเราเปิดรับโครงการรับสมัครพวกคนที่ทำธุรกิจทัวร์หรือสนใจนะครับที่จะมาหาอาชีพเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยทุนพวกนี้คุณเอาไปทำเลยสมาคมมีทุนให้นะครับในราคาที่คุณแข่งขันได้คุณมีส่วนต่างเยอะนะครับ5-8ธุรกิจเหมืองแร่ยมณีเครื่องประดับนะครับแล้วก็20-24ครับธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้บนพงครับขวางสีที่หนานหนิงทั้ง2ทิปเนี่ยเขามีป่าไม้มากที่สุดนะครับบนทนกวางสีไม้ที่คุณไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่ผอซานกวางโจเนี่ยเอามาจากกวางสีหนานหนิงทั้งนั้นเลยนะครับ
3: ครับครับ
5: นี่แหละครับผลิตภัณฑ์จากไม้พวกเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายเนี่ยไทยนำเข้าจากจีนทั้งนั้นเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพอท่าเรือซินโจขุดคลองผิงลู่เสร็จปั๊บเนี่ยการเดินทางเอาเฟอร์นิเจอร์มันง่ายมากนะครับถ้าใครสนใจก็ไปติดตามที่เพจสมาคมนักกิจอาเซียนนะครับเพิ่มให้อีก2ทุนครับคุณวรพงษ์ท่านผู้ชมอาจารย์ฐานันท์ครับ
3: เมืองแร่อัญมณีและธุรกิจไม้ใช่ไหมอาจารย์แต่ว่าทั้ง4เมืองทั้ง4ทริปในเดือนพฤศจิกายนนี่คือหนานหนิงหมดเลยนี่ใช่ไหม
5: หนานหนิงสำนักงานเราตั้งอยู่ที่นั่นครับเราก็เลยสนิทมากมีอะไรปั๊บเขาบอกเราก่อนถ้าเราไม่เอาก็ เขาก็
3: ไปตั้งแต่ต้นเดือนแล้วก็อยู่ยาวจนถึงสิ้นเดือนเลยสิฮะถ้าทริปนี้ได้หมดทุกอันเนี่ยผมดูวันแล้วเนี่ย
4: อันนี้เป็นเรื่องปกติครับของกรรมการ
3: กรรมการไม่เคยกลับประเทศไทยเท่าไหร่อยู่แล้วด้วย5-8พฤศจิกาเหมืองแร่ยมณี20-24พฤศจิกาเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจไม้8-13ต่อจากเมืองแร่เลยเนี่ย8-13หนานหนิง AI สร้างหนังอาหารจีนแล้วก็22-27นี่ช่วงนี้ก็20-24ธุรกิจไม้แล้วก็22อยู่ต่อถึง27 NEV หออาจารย์ฐานันท์4ทริปอยู่ทั้งเดือนเลยฮะคุณผู้ฟัง
4: ครับ
3: บวกเงินก็เดี๋ยวนะ2 3โอ้ยไม่กี่ถ้า4ทริปนี่มันยังไม่ถึงแสนเลยฮะ
4: คร
3: ับ โอ้ถูกมากถูกมากถูกมาก
4: อันนี้คือรวมทุกอย่างแล้วนะครับทั้ง
3: การ
4: รวมอาหารการเดินทางที่พักทั้งหมดรวมตัวเครื่องบินด้วยครับ
3: สุดยอดเลยครับสุดยอดครับนั่นคือที่หนานหนิงนะครับแล้วก็โดรนแล้วก็โดรนนี่เมืองไหนนะอาจารย์ฐานันท์
4: โดรนนี่เฉิงตูครับ
3: เฉิงตู
4: โดรนนี่ฉงชิ่งทีโดรนนี่ฉงชิ่ง
3: โอเคโดรนนี่ฉงชิ่งนะเฉพาะโดรนอย่างเดียวที่ฉงชิ่งนอกนั้นหนานหนิงหมดเลยสี
4: ่ NEV นี่เฉิงตูครับ
3: อ๋อ NEV ฉันโตโอเค
4: ครับ
3: โอเคครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับอีก3นาทีทั้ง2ท่านเชิญครับ
4: ครับก็จะขอแจ้งนิดนึงว่าคลองเมื่อกี้ที่อาจารย์บัญญัติพูดไปนะครับเรื่องของคลองผิงลู่เนี่ยเขาเริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่16นะครับ
3: ไปถึงใช้งานแล้วเหรอครับ
4: ใช้งานแล้วครับซึ่งจะทำให้การเดินทางเนี่ยไม่ต้องไปผ่านกวางโจวละสามารถยิงตรงนะครับจากกลางประเทศใจกลางประเทศเนี่ยนะครับมาแล้วก็มาถึงประเทศไทยเนี่ยใช้เวลาประมาณ 3-4 วันเท่านั้นเอง
3: โอ้ยไวมากไวมาก
4: ไวมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะฝากถึงผู้ประกอบการนะครับหรือแฟนๆรายการที่ฟังรายการอยู่หรือชมรายการอยู่เนี่ยเราเองเนี่ยเราก็ต้องมีความเตรียมพร้อมในเมื่อโอกาสมาตรงเนี้ยการเดินทางมันสั้นลงนะครับนะครับคือเราจะไปปล่อยให้เขามาอย่างเดียวไม่ได้เราต้องไปด้วยแต่การไปของเราเนี่ยต้องมีความพร้อมนะครับที่จะต้องไปเพราะว่าเนื่องมาจากว่าจีนเองเนี่ยตอนนี้ในส่วนของ GACC เนี่ยนะครับในเรื่องของศุลกากรเนี่ยมาตรการศุลกากรเนี่ยเขาค่อนข้างเข้มงวดมาก
3: ครับ
4: ปรับจาก248เป็น280ซึ่งมีความเข้มข้นขึ้นจริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นนันทาริปริยะตัวหนึ่ง
3: ครับ
4: นะครับซึ่งทางสมาคมเองเนี่ยเราก็มีความพร้อมมีหลักสูตรในการอบรมแล้วก็มีบุคลากรที่สามารถจะจัดสรรตรงนี้ให้ได้ในราคาสมาชิกถ้าท่านเป็นสมาชิกสมาคมเนี่ยผมรับรองเลยว่าจะได้การดำเนินการตรงนี้ที่ถูกกว่าที่ท่านจะไปข้างนอกเนี่ยนะครับหลาย 10% เลย
3: โอ้โห
4: นะครับหลาย 10% ไม่ต่ำกว่า 30% และสิ่งที่สำคัญคือไว้ใจได้นะเพราะว่าสมาคมเนี่ยสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเนี่ยเราได้ดีเด่นมา8ปีแล้วก็ปีสุดท้ายนี
3: ้
4: ล่าสุดนี้เราได้ยอดเยี่ยมนะครับเราได้ยอดเยี่ยมจากกระทรวงพาณิชย์นะครับกรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์แล้วก็สภาหอการค้าไทยเพราะฉะนั้นคุณไว้ใจได้เราไม่ทำอะไรที่สุ่ม 4สุ่ม 5แน่นอนครับ
3: ครับผมอาจารย์มันอยากส่งท้ายครับ1นาทีสุดท้ายอาจารย์เรียนเชิญครับ
5: โอเคครับโอ้โหคุณวพงษ์มีเวลาให้น้อยมากเลยครับ
3: ต้องแจ้งให้อาจารย์พูดถึงต้นชั่วโมงแล้วนะเชิญครับอาจารย
5: ์ไม่สะใจนะฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับไปติดตามที่2ช่องทางนะครับเพจสมาคมนักธุรกิจอาเซียนใน Facebook หรือช่องทางไชน่าอาเซียนเซชั่นนะครับซึ่งเราทำมา 6-7 ปีแล้วอาจารย์ฐานันท์เราพูดทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับไชน่าอาเซียนเซชั่นก็จะมีเรื่องของการแบ่งปันความรู้พวกนี้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ครับ
3: ครับช่วงเมื่อเสาร์ที่แล้วมีคุณผู้ฟังสอบถามมาจ้าแล้วก็ผมก็ฝากไว้แล้วแล้วก็คุณผู้ฟังที่ฟังรายการก็สนใจเรื่องของไหหนานด้วยก็มีหลายๆท่านที่ฟังอยู่ก็ติดตามความเคลื่อนไหวของทุกๆกิจกรรมของสมาคมนักธุรกิจอาเซียนได้ในเพจสมาคมนักธุรกิจอาเซียนนะครับเพราะว่าเมื่อเสาร์ที่แล้วก็มีคุณผู้ฟังส่งชื่อกับเบอร์โทรมาให้ทีมงานทางสมาคมติดต่อกลับเพราะสนใจทริปไหหนานนะครับผมก็มีอย่างนี้แหละครับข้อมูลทั้งหมดดูดีเทลและรายละเอียดได้ ในสมาคมนักธุรกิจอาเซียนในเพจนะครับมีเว็บไซต์ด้วยใช่ไหมอาจารย์นะอาจารย์ธนา
5: เว็บไซต์ abathailand.com ครับ
3: ครับผม abathailand.com ทุกกิจกรรมทำเพื่อผู้ประกอบการและคนไทยและแน่นอนที่สำคัญที่สุดสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนักธุรกิจอาเซียนได้ส่วนลดและมีทุนเยอะแยะมากมายรวมทั้งมีอบรมด้วยทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์บัญญัติบุญญานะครับอาจารย์ฐานันท์วัชโรทยางกูลเดี๋ยวเสาร์หน้าเราเจอกันใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีท่านผู้ฟังเลยครับ

0: ขอบคุณครับ
1: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
2: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์จากลอนดอนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ขณะนี้โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์เช่นกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการนครปฐมนนทบุรีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและปภ.จังหวัดกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับจากสหราชอาณาจักรถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ8 นาฬิกาวราวุธสั่งอุตสาหกรรมจังหวัดสำรวจผู้ประกอบการกระทบน้ำท่วมนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและน้ำฝนปริมาณมากได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดตรวจตราและตรวจสอบว่าผู้ประกอบการได้รับผลกระทบอย่างไรและต้องการการเยียวยาอย่างไรบ้างขณะเดียวกันในพื้นที่อุตสาหกรรมเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ขอให้ตรวจทานความแข็งแรงของคันดินกั้นน้ำนอกจากภายในนิคมอุตสาหกรรมยังขอให้นิคมอุตสาหกรรมดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมด้วยเพราะการช่วยเหลือหากประชาชนคนใดมีความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่กระทรวงอุตสาหกรรมตลอด24 ชั่วโมงหมายเลขโทรศัพท์1564รัฐบาลสั่งลุยน้ำท่วม3 จังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีสระบุรีระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกต่อเนื่องและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดสำหรับจังหวัดปราจีนบุรีสำนักงานทรัพยากรน้ำที่6โดยส่วนเครื่องกลได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด10 นิ้วจำนวน1 เครื่องบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังบริเวณผิวจราจรช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการประมาณ 3,000 คนต่อวันพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด24 นิ้วจำนวน3 เครื่องบริเวณประตูระบายน้ำคลองบางกระเจ็ดเพื่อเร่งระบายน้ำและคลี่คลายสถานการณ์ในพื้นที่ขณะที่จังหวัดสิงห์บุรีสำนักงานทรัพยากรน้ำที่2ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน1เครื่องบริเวณประตูน้ำบ้านตาเก็บตำบลบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีเพื่อเร่งสูบน้ำท่วมขังภายในชุมชนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนประมาณ150หลังคาเรือนกว่า700คนส่วนจังหวัดสระบุรีสำนักงานทรัพยากรน้ำที่2ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮดรอลิกขนาด30นิ้ว1เครื่องบริเวณริมคลองสูงน้ำหมู่5ตำบลห้วยบงอำเภอเฉลิมพระเกียรติเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรลงสู่คลองระบายน้ำลดผลกระทบต่อการสัญจรและการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที
1: ่โป่งสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM ที่ดีเลย

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: เมสซี่ไส้กรอกโซเดียมต่ำสำหรับสุนัขแห่ซื้อได้แล้วตามโรงพยาบาลสัตว์และเพ็ทช็อปชั้นนำทั่วประเทศพร้อมพบกับเมสซี่สไลซ์แอนด์ค็อกเทลสูตรใหม่เสริมภูมิคุ้มกันและช่วยดูแลระบบย่อยอาหารขนาดเต็มคำกำลังดี
1: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
2: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
1: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
2: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radioเคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
8: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
2: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
8: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @

0: Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภาเมธี
3: สวัสดีครับ 17:10 ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์ทางสถานีวิทยุอสมทคลื่นความคิด FM 96.5 Thinking Radio นะครับวันนี้มาเจอกันวันเสาร์ที่26 กันยายน 2569นะครับมาพร้อมกับฟ้าฝนช่ำๆเลยนะฮะก็ถือว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยกันวันนี้นะครับก็ทักทายทุกท่านเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็เมื่อเช้าเนี่ยจัด 96.5 อัปเดตไปแล้วนะครับกับพี่บอยชันเดชเนาะแล้วก็อัปเดตสถานการณ์น้ำในหลายๆพื้นที่กันไปนะครับเพราะว่าผมกับพี่บอยก็เป็นหนึ่งในคนที่ถือว่าเกือบจะเป็นผู้ประสบภัยนะครับตอนนี้ยังเป็นเกือบอยู่นะฮะยังไม่อยากเป็นนะฮะยังอยากเกือบอยู่แหละนะฮะก็ถือว่าเราก็จะมีการรายงานสถานการณ์น้ำในหลายๆพื้นที่ควบคู่ไปด้วยระหว่างที่วันนี้อาจจะมีการดำเนินรายการนะครับก็ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะติดตามผ่านช่องทางของวิทยุนะครับสามารถพูดคุยกันได้ผ่านทาง LINE Thinking Radio นะครับอาจจะไม่ต้องคุยประเด็นเรื่องวันนี้ก็ได้นะครับอาจจะคุยแล้วโอ้ตอนนี้น้ำท่วมไม่ไหวแล้วอยู่เขตนี้อะไรแบบนี้นะครับพูดคุยกันเหมือนเมื่อเช้านี้นะฮะหลายท่านก็ส่งมาบอกเล่ากันก็ขอบพระคุณมากเลยนะครับรวมถึงในช่องทางของโซเชียลมีเดียครับFacebook YouTube นะฮะบ้านดำบ้านแดงบ้านฟ้าอะไรต่างๆนะครับสามารถรับชมรับฟังกันได้ไปพร้อมกันเลยนะครับคู่ขนานกันไปกับทางวิทยุไปด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ว่าติดตามผ่านช่องทางไหนพูดคุยกันได้แบบทุกช่องทางเช่นเคยอ้ออีกช่องทางนึง Mcord Connect นะครับแอปพลิเคชันอย่าลืมโหลดแอปพลิเคชันกันเอาไว้นะครับยิ่งช่วงนี้ต้องติดตามสถานการณ์น้ำเนาะยังไงก็โหลดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจริงๆก็มีการเตือนกันมาจากปภ.เนาะหลายๆคนน่าจะได้รับSMS กันแล้วนะครับว่าตอนนี้ก็ให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกลงมาซ้ำอีกนะครับอย่างของผมนี่อยู่แถวลาดพร้าวเนาะต่อเนื่องบึงกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่ายังทรงๆนะยังพอๆเขาเรียกว่าก็ไม่วิกฤตเท่ากับเมื่อเช้านี้ที่แบบเมื่อเช้าที่ผมตื่นมา6 โมงเช้าโอ้โหเห็นสภาพหน้าบ้านตัวเองแล้วนะครับโอ้โหนี่คือท่วมแบบอีกนิดนึงนะฮะจะเข้าก็เลยนะเหมือนกับขั้นบันไดหน้าบ้านนะฮะแต่ว่าตอนนี้โอเคอยู่หน้าบริเวณลงรถยังโอเคแล้วนะครับแต่ว่าก็ขอให้อยู่เท่านี้แหละอย่าไปไหนนะครับหลายพื้นที่นะครับเนี่ยก็อย่างที่หมอชิดนะตอนนี้ทางบขส.นี้ประกาศหยุดวิ่งชั่วคราว5 เส้นทางเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็อัปเดตกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าใน5 เส้นทางก็คือเส้นทางไประยองไปพัทยาจันทบุรีนะครับสระแก้วอรัญญประเทศนะครับก็5เส้นทางนี้ใครที่ต้องเดินทางตอนนี้จะต้องอาจจะหาแผนสำรองไปก่อนหรือว่าอย่าเพิ่งเดินทางนะครับเดี๋ยวก็รอให้สถานการณ์มันคลี่คลายกันก่อนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแจ้งล่าสุดกันอัปเดตให้กับทุกท่านกันด้วยนะครับสถานการณ์ฝนตกฟ้ารั่วขนาดนี้นะครับก็คนมนุษย์อย่างเราก็ลำบากแล้วนะครับสัตว์เลี้ยงของเราก็เช่นเดียวกันฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่เค้าเรียกว่าเราปรับกันหน้างานนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาคุยกันประเด็นที่อาจจะเผื่อให้เป็นคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านจะได้เป็นความรู้เนาะวันนี้ก็จะเอาเรื่องที่มาคุยกันโดยเฉพาะในฤดูฝนแบบนี้และมีน้ำท่วมขังแบบนี้เราจะดูแลน้องแมวนะยังไงบ้างเพราะน้องแมวถือว่าเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงที่เราคุยกันทุกสัปดาห์แหละนะครับว่าหมาแมวเนี่ยก็มีความต่างกันแต่แมวก็จะมีความอินดี้อยู่ประมาณนึงฉะนั้นเราจะดูแลเขายังไงในเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะต้องดูแลตัวเองด้วยดูแลครอบครัวเราด้วยแล้วสัตว์เลี้ยงของเราล่ะจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันประเด็นนี้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลน้องแมวในหน้าฝนแล้วก็อาจจะเติมเรื่องของโรคที่เจอในช่วงน้ำท่วมขังนะหน้าฝนแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับทางสัตวแพทย์หญิงวิรัญชนาล้อมมหาไทยนะครับท่านเป็นสัตวแพทย์ฝ่ายวิชาการกลุ่มโรงพยาบาลสัตว์ยูเบิร์ตนะครับสวัสดีครับคุณหมอซินครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมนะฮะคุณหมอน้ำไม่ท่วมใช่ไหม
4: เกือบค่ะลุ้นอยู่เหมือนกันค่ะ
3: โอ้จะท่วมเลยคุณหมอ
4: แค่ท่วมเลยแค่นี้ก็แย่แล้วนะคะ
3: เห็นสภาพแล้วก็เนาะเราก็เข้าใจได้น่าจะส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนที่ตอนนี้เนาะสถานการณ์ก็ขอให้น้ำดีขึ้นรวมถึงเจ้าหน้าที่กันด้วยเนาะตอนนี้ทำงานกันนะหลายๆพื้นที่กันเลยนะครับวันนี้ก็ชวนคุณหมอมาคุยกันเรื่องนี้แหละเพราะว่าคนเราก็ลำบากแล้วเนาะเวลาน้ำท่วมฝนตกแบบนี้นะครับสัตว์เลี้ยงนี่ลำบากกว่าเราอีกถูกไหม
4: ใช่เพราะว่าสัตว์เลี้ยงเขาก็พูดไม่ได้เนาะเราก็ต้องให้เจ้าของเป็นคนคอยสังเกตอาการนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ค่ะ
3: อืมนะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะให้คุณหมอค่อยเล่าให้ฟังค่อยไล่เรียงให้ฟังว่าเอ๊ะในช่วงของหน้าฝนแบบนี้นะครับผมจะเอาเรื่องของหน้าฝนไปก่อนนะว่าแบบเอ๊ะถ้าเราเลี้ยงน้องแมวแบบนี้นะครับ

0: ติเราจะเลี้ยงในบ้านเนาะเลี้ยงในพื้นที่ปิดอะไรเงี้ยคุณหมออันนี้แบบส่วนใหญ่เนาะแต่ถ้าต้องเจอฝนแบบนี้ล่ะเราจะต้องมีการทำยังไงดีแบบปรับตัวให้เขายังไงหรือทำให้เขาไม่เกิดเค้าเจอช็อคยังไงได้บ้างครับ
1: อืมค่ะจริงๆช่วงที่เป็นหน้าฝนแบบเนี้ยค่ะถึงแม้ว่าน้องแมวเขาจะอยู่ในบ้านเราอาจจะรู้สึกว่าเลี้ยงในบ้านแล้วก็ไม่น่าเป็นอะไรใช่ไหมคะแต่จริงๆอ่ะน้องแมวเขาค่อนข้างที่จะไวต่อสิ่งแวดล้อมนิดนึงเนาะอากาศเปลี่ยนอากาศชื้นอุณหภูมิเปลี่ยนหรือว่าเสียงดังอะค่ะก็ค่อนข้างที่จะทำให้เขาเครียดได้แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากให้ช่วงนี้น้องรู้สึกว่าอยู่บ้านแล้วสบายใจอาจจะเริ่มต้นง่ายๆด้วยการจัดเตรียมบ้านให้พร้อมกับหน้าฝนสักนิดหนึ่งเนาะจัดเตรียมบ้านอาจจะแบบดูเรื่องที่นอนก่อนก็ได้ค่ะที่นอนของน้องแมวเนี่ยอาจจะให้มีผ้าอุ่นๆสักนิดหนึ่งปกติน้องแมวเขาจะชอบที่อุ่นแล้วก็แห้งค่ะถ้าเกิดว่าเป็นที่นอนที่มีผ้านุ่มๆเพิ่มผ้าให้สักนิดหนึ่งอุณหภูมิจะได้เหมาะสมอย่างเงี้ยค่ะตั้งไว้วางไว้ให้ห่างไกลกับนอกจากอากาศชื้นฝนสาดอะไรเงี้ยค่ะอย่าลืมว่าบางทีฝนไม่สาดก็จริงแต่ว่ามันเย็นมันชื้นอะไรเงี้ยก็อาจจะขยับเข้ามานิดนึงค่ะหรือว่าใกล้หน้าต่างตรงที่เสียงดังๆมากเกินไปพวกนี้ก็จะช่วยลดความเครียดความตื่นตระหนกของน้องแมวของเด็กๆนอกจากนี้ก็เป็นพวกแบบกระบะทรายเปลี่ยนบ่อยๆนิดนึงช่วงนี้อากาศชื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่าเชื้อทำความสะอาดก็เรื่องของอากาศถ่ายเทในบ้านก็คงเหมือนกับคนเราเลยค่ะไม่ชื้นเกินไม่เย็นเกินแบบนี้ก็จะเหมาะกับน้องแมวเหมือนกัน
0: เราก็ต้องดูแลใส่ใจเขาเนาะเพราะว่าอย่างเราเวลาเจอหนาวๆเราต้องหาเสื้อคลุมหาผ้าคลุมเลยใช่ไหมแล้วเวลาแบบ
1: น้อง
0: แมวเหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วผมว่าทั้งหมาทั้งแมวแหละนะครับแต่ว่าในแมวเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เรียกอะไรวิทยายุทธกระบวนยุทธในการที่จะดูแลเขามากกว่าสุนัขนิดนึงในฐานะผมอาจจะเลี้ยงสุนัขเน
1: าะอาจจะต้องมีสปอยมีเอาใจกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกชอบอะไรผ้าแบบไหนอะไรเงี้ยเหล่าทัดก็จะรู้กันอยู่แล้วแหละว่าลูกเต็งชอบแบบไหนค่ะ
0: อืมครับนะฮะทั้งนี้นั้นคือมันก็จะมีโรคที่มันจะมาพร้อมกับนี่แหละฝนฟ้าแล้วน้ำต่างๆอาจจะให้คุณหมอลองแบ่งก่อนก็ได้ว่าเอ๊ะถ้าแบบในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับโรคไหนเราเจอมากที่สุดคุณหมอ
1: จริงๆโรคที่เจอบ่อยที่สุดเลยอะค่ะส่วนใหญ่ที่หมอเจอเนาะจะเป็นเรื่องเป็นหวัดเวลาเราไปเจออากาศเย็นฝนตกเปียกฝนอากาศชื้นเราก็แพ้อากาศเป็นหวัดได้นะคะน้องแมวเหมือนกันเลยเป็นหวัดได้เหมือนกันนะคะอาการของน้องแมวเขาจริงๆเขาจะมีกลุ่มที่เป็นหวัดแพ้อากาศแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นหวัดจากไวรัสเหมือนกันค่ะก็จะแสดงอาการคล้ายๆกันเลย
0: อืมครับแล้วถ้าแบบน้องแมวบางตัวชอบแบบไปตะเวนไปตะลอนล่ะไปเหยียบน้ำไปอะไรอย่างเงี้ยฮะจะแบบมันจะมีแมวที่แบบเขากลัวน้ำเนาะกับบางส่วนนี่คือไม่กลัวฉันลุยเป็นสายลุยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีพวกเขาเรียกว่าแบบพอเขาไปเจอมาตัวเขาเปียกเนี่ยนอกจากจะเป็นหวัดแล้วเชื้อลงเชื้อรานี่ก็เป็นได้ไหม
1: ก็เป็นได้เหมือนกันค่ะอย่างนี้อยากให้แยกว่าสมมติถ้าน้องแมวออกจากบ้านไปก่อนเนาะจริงๆนอกจากโรคที่เกิดกับตัวเขาไม่ว่าจะเป็นหวัดเป็นเชื้อราอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันจะมีโรคที่ส่งผ่านมาถึงเจ้าของหรือว่ามาถึงคนได้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยไล่ให้ทีละประเด็นเนาะอย่างประเด็นแรกอย่างเป็นหวัดถ้าเป็นหวัดเนี่ยที่เจอบ่อยที่สุดอยากให้สังเกตอาการก่อนอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกไปถ้าสังเกตอาการนะคะในน้องแมวเนี่ยอาการที่เราจะเจอง่ายๆเลยก็คือน้ำมูกไหลน้ำมูกใสๆก่อนค่ะเริ่มแรกมีจามบ้างน้ำมูกใสๆบ้างอะไรอย่างนี้นะคะพอผ่านไปถ้าอาการเริ่มไม่ดีขึ้นจะเริ่มมีน้ำมูกข้นๆเขียวๆและเหมือนเด็กๆ เป็นหวัดเลยนะคะพวกนี้ก็คือถ้าเริ่มเห็นว่าเริ่มหายใจลำบากน้ำมูกฟุดฟัดเยอะๆก็อาจจะต้องพาไปหาคุณหมอกันเนาะส่วนอาการที่สองที่หมอจะเจอบ่อยๆเวลาเด็กๆมาโรงพยาบาลนะคะก็จะเป็นเรื่องผิวหนังและก็คือช่วงอากาศชื้นเนี่ยค่ะมันจะทำให้พวกเชื้อราหรืออะไรพวกเนี้ยมันเติบโตได้ดีขึ้นพอเชื้อรามันดีขึ้นแน่นอนว่าเด็กๆก็จะเริ่มติดเชื้อรากันซึ่งเชื้อราแมวเนี่ยติดคนได้นะคะใช่ในแมวเนี่ยเราจะเจอคนร่วงเป็นวงๆบางตัวอาจจะคันมากบางตัวอาจจะไม่คันเลยค่ะมีสะเก็ดอะไรเงี้ยถ้าเจอก็พาไปหาคุณหมอเนาะแต่ว่าคนที่เลี้ยงอาจจะเป็นเด็กๆภูมิคุ้มกันยังไม่ค่อยดีมากผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันกลุ่มนี้ค่ะจะติดเชื้อราแมวได้ง่ายก็อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งค่ะล้างไม้ล้างมือทำความสะอาดหรือว่าถ้าเจอน้องแมวของเราผิดปกติเนี่ยก็อาจจะต้องรีบทำการรักษากันแต่เนิ่นๆค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนเมื่อกี้ที่หมอบอกไว้ว่าถ้าลูกเราซนมากเป็นสายแบบจอมตะลุยเลยออกนอกบ้านค่ะไปลุยน้ำไปจับตัวนู้นตัวนี้ข้างนอกอันนี้จะมีปัญหาแหละคือมันจะมีโรคนึงค่ะที่เวลาที่น้องแมวหรือน้องหมาเนี่ยเขาไปลุยน้ำมาแล้วถ้าเขาติดโรคนี้มาแล้วมาหาเราเราไปเต้นไปลูบไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีโอกาสที่จะติดโรคนี้ได้เหมือนกันโรคนี้จริงๆก็เป็นมีการเตือนกันอยู่ในคนเหมือนกันค่ะก็คือโรคฉี่หนูนั่นเอง
0: อ๋อใช่ไหมช่วงนี้ก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่ช่วงนี้คนแบบน้ำท่วมลุยน้ำอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าแบบไม่เป็นอะไรแต่จริงๆก็คืออันตรายพอสมควรเลยอยากให้เรามัดระวังอย่าลืมทำความสะอาดทั้งตัวน้องแมวแล้วก็ตัวเราเองด้วยค่ะ
0: อืมแล้วมีเพิ่มเติมไหมคุณหมออย่างเช่นแบบนอกจากไปตากฝนมาแล้วอะไรแบบนี้นะครับแล้วสิ่งที่เราจะต้องแบบพอเขาเจอฝนเจอน้ำทั่วอะไรเงี้ยเรามาถึงเราต้องอาบน้ำให้เขาเลยไหมหรือมีข้อห้ามที่แบบต้องยังไงต้องเช็ดตัวเขาก่อนหรือต้องล้างด้วยน้ำสะอาดก่อนมันต้องมีกระบวนการวิธียังไงบ้าง
1: สมมติว่าลูกออกไปตลอดมาแล้วกลับมาบ้านต้องรีบช่วยเหลือและทำยังไงดีจริงๆถ้าหมอแนะนำถ้าไปเปียกฝนข้างนอกมาเลยอะค่ะกลับเข้าบ้านมาจริงๆไม่ได้แนะนำให้อาบน้ำเลยนะคะค่ะอยากให้ช่วยซับก่อนซับเอาผ้าขนหนูนุ่มๆเนี่ยค่ะซับให้แห้งแล้วก็ไม่ต้องแบบถูแรงมากเนาะเพราะถ้าถูแรงมากบางทีเราจะทำให้เกิดแผลที่ผิวหนังได้อันนี้จะแย่กว่าเดิมนะคะแต่ถ้าซับแห้งแล้วโอเคหมัดหมาดหรือว่าถ้าบางตัวเปียกมากอาจจะต้องใช้การใช้ใดเข้ามาช่วยเป่าแต่ว่าใดที่ใช้เนี่ยก็จะแนะนำเหมือนคนเราเลยค่ะเราเป่าผมยังไงเนาะน้องแมวเขาก็ต้องเป่าเหมือนกันนะคะก็อาจจะเป่าเป็นแบบลมเย็นลมอุ่นนะคะถือให้ห่างๆนิดนึงหรือว่าเวลาเราเป่าเนี่ยก็เอามือเราอะค่ะรองสัมผัสดูด้วยว่าอุณหภูมิมันร้อนไปหรือเปล่าแบบนี้มันจะทำให้เขารู้สึกร้อนจนไม่สบายตัวไหมนะคะแต่ว่าถ้าน้องแมวตัวไหนที่แบบกลัวเสียงมากๆก็อาจจะต้องหาผ้าห่อไว้ค่อยๆเช็ดเปลี่ยนผ้ากันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เวลาที่เป่าขนจริงๆอย่างแนะนำว่าให้เป่าให้ถึงโคนขนเพราะว่าตำแหน่งที่จะเกิดเชื้อราได้ง่ายค่ะจะเป็นตามแบบโคนขนบริเวณหน้าบริเวณรักแร้บริเวณขาหนีบใต้ท้องซึ่งจะเป็นจุดที่ค่อนข้างอับแล้วก็เป่าได้ไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ค่ะแล้วก็จะมีเมื่อกี้ถามว่าเราอาบน้ำเลยดีไหม
0: ใช่ไหมเพราะว่าบางคนกลัวแบบลูกแบบอุ๊ยตายแล้วลุยน้ำมากลัวสกปรก
1: ถ้าออกไปเจอข้างนอกมาถ้าเอาอย่างนี้ถ้ามันโอ้โหสกปรกเอานู่นเอานี้ติดตัวมาเต็มอันนี้อาจจะต้องยอมอาบเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงปกติที่ไม่ได้เลอะเทอะมากอะค่ะจริงๆถ้าวันฝนตกเลยเนี่ยหมอจะไม่ค่อยแนะนำให้อาบน้ำเท่าไหร่เพราะว่าเวลาฝนตกความชื้นในอากาศมันเยอะการที่เราจะเป่าให้แห้งอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทำได้ยากกว่าวันที่อากาศอุ่นแดดออกอยู่แล้วค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า เรารอให้เป็นสูงถ้ารอได้เนาะไม่ใช่สถานการณ์ที่แบบไปเปื้อนเละเทะมาอะไรเงี้ยค่ะอาจจะรอให้เป็นวันที่แบบฝนไม่ตกแดดออกอะไรเงี้ยค่ะอาบน้ำอุ่นให้เขารีบเป่าให้แห้งแบบนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าแบบน้องแมวจริงๆน้องแมวเขาไม่ได้จำเป็นต้องอาบน้ำตลอดค่ะแมวเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะกรูมมิ่งหรือทำความสะอาดตัวเองได้ดีอยู่แล้วในบางตัวเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นพวกผลิตภัณฑ์อาบน้ำแห้งเฉพาะจุดแบบนี้ก็ได้หรือว่าเช็ดเฉพาะจุดก็ได้
0: อาบน้ำแห้งหมายถึงว่าก็
1: ใช่เขาจะมีเหมือนโฟมเหมือนโฟมที่บีบออกมาเป็นโฟมค่ะแล้วก็ลูบไปที่ขนลูบย้อนขนจืดๆๆแล้วก็แปรงเช็ดออกเสร็จแล้วก็เป่าแห้งหอมขนสวยเลยแบบนี้ก็มีเหมือนกัน
0: ตายแล้วดีเลยนะผมว่าในคนไม่มีบ้างคุณหมอ
1: เอ๊ะของเราอาจจะสกปรกไปหรือเปล่า
0: ใน
1: น้องแมวเขาก็จะมีแบบนี้ในกลุ่มที่น้องแมวที่แบบกลัวน้ำมากๆอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเดี๋ยวนี้คนเลี้ยงน้องแมวเป็นลูกเนาะนอนด้วยกันค่ะก็การอาบเฉพาะจุดทำความสะอาดแบบแห้งก็ช่วยรักษาความสะอาดได้ดีพอสมควรเลยค่ะ
0: ตรงนี้ก็ถือว่าเคลียร์เนาะผมสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านที่มีลูกๆเนาะหรือหลายคนเป็นเพทเทอร์เรนต์เนาะเหมือนที่คุณหมอบอกเนาะบางทีก็ไม่ได้มีลูกกันเลี้ยงสัตว์นี่แหละเป็นลูกไปนะครับแต่ก็มันก็มีความเป็นห่วงแหละนอกจากการตากฝนหรืออะไรเงี้ยแล้วช่วงที่ผ่านมาผมก็จะมีคุยกับทางคุณหมอหลายๆท่านเนาะก็จะมีบอกว่าเอ้ยมันมีเรื่องพยาธิหนอนหัวใจอุ้ยอันนี้ก็เป็นอันนึงที่น่ากังวลเหมือนกันถูกไหม
1: ค่ะใช่จริงๆพยาธิหนอนหัวใจเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงเท่าไหร่ค่ะตัวพยาธิหนอนหัวใจจริงๆเนี่ยเวลาน้องแมวหรือน้องหมาเขาติดอ่ะคุณเลยใช่ไหมเขาติดมากับยุงนะเขาไม่ได้มาเป็นตัวพยาธิที่ไปเก็บกินมาอะไรค่ะแล้วยุงอ่ะจริงๆในบ้านอ่ะหลายๆคนว่าโอ้ยอยู่ในบ้านไม่มียุงหรอกแต่ปัญหาคือถ้ามียุงลูกบอกเราไม่ได้ลูกบอกไม่ได้ว่าแม่โดนกัดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งยุงเนี่ยค่ะคือตัวพาหะที่ทำ ำให้เกิดพยาธิทำให้พยาธิหนองหัวใจเขามาติดน้องแมวได้คราวนี้ที่เราบอกว่าโรคนี้นะคะกลัวเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วพยาธิหนองหัวใจค่ะตัวแก่ของตัวเต็มวัยของตัวพยาธิตัวนี้เขาจะไปโตอยู่ที่หัวใจของน้องแมวค่ะไปอยู่ข้างในเลยทำให้เวลาที่การบีบตัวการทำงานของหัวใจเนี่ยมันก็ทำได้ไม่ปกติเนาะน้องแมวก็อาจจะมีอาการทางเดินหายใจหายใจออกไออะไรพวกเนี้ยค่ะหรืออาจจะถึงขั้นหัวใจวายเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นดูอาจจะเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าอาจจะต้องให้ความสำคัญในการป้องกันนิดนึงค่ะนอกจากตัวพยาธิหนองหัวใจกับยุงจริงๆที่หมอจะแนะนำให้ป้องกันตลอดยิ่งอากาศชื้นๆพวกเนี้ยจะมีพวกปรสิตภายนอกค่ะพวกหมัดพวกเนี้ยเวลาลูกเราออกไปข้างนอกหรือจริงๆแล้วเราออกไปนะคะอาจจะแบบเอาเชื้อโรคหรือเอาพวกปรสิตพวกเนี้ยเข้ามาในบ้านได้หรือจริงๆลูกอยู่ในบ้านไม่เคยออกไปเลยแต่รอบบ้านค่ะมีน้องจรมีน้องแมวจร
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: บ้านใครอยู่ใกล้ตลาดมีหนูวิ่งพลุกพล่านอะไรพวกเนี้ยค่ะพวกเนี้ยมันก็จะมีแบบว่าหมัดเข้ามาติดลูกเราได้เหมือนกัน
0: แม้ว่าเราจะดูแลดีขนาดไหนยังไงก็ตามนะครับ
1: เพราะว่า
0: ถ้าลูกเราซุกซนไปก็เจอแบบนี
1: ้ก็มองไม่เห็นอะไรเงี้ยค่ะคุณเตยก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วก็ถ้าไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนหรือไม่ใช่หน้าฝนก็ตามเนาะจริงๆตรงนี้แนะนำให้ป้องกันไว้เลยค่ะซึ่งป้องกันในน้องแมวง่ายมากแค่เราใช้เป็นผลิตภัณฑ์ยาเนี่ยค่ะที่เขาหยดบริเวณหลังคอไม่ต้องกินด้วยหยดลงไปเดือนละ1ครั้งมันก็จะครอบคลุมได้ทั้งหมดที่เราพูดมาเลยเป็นการป้องกันไว้ทั้งหมดเลยค่ะ
0: ครับครับผมว่าจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่บางทีเราก็อาจจะต้องให้ความใส่ใจเขาหน่อยเนาะและยิ่งสถานการณ์ตอนนี้คืออุ้ยฝนตกน้ำท่วมแค่เรื่องพื้นฐานในการเป็นหวัดหรือเรื่องเชื้อราต่างๆที่เราคุยกันนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะนี่เลยมาคุยเรื่องหนอนหัวใจกันอีกนะผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่บางทีถ้าเป็นเจ้าของอ่ะเป็น parent เนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าโหถ้าเราดูแลเขาไม่ดีมันก็จะมีแบบนี้ตามมาทำให้สุดท้ายเราต้องพาน้องไปหาคุณหมอถูกป่ะ
1: ใช่คราวนี้ก็จะเป็นเรื่อง เป็นเรื่องเป็นราวทั้งเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินทองมากขึ้นเนี่ยค่ะการป้องกันไว้แต่แรกอาจจะเป็น
0: ดีกว่า
1: ดีกับเขามากกว่าใช่ค่ะ
0: แล้วการป้องกันหมัดหรือว่าปรสิตต่างๆนี่มีเพิ่มเติมไหมคุณหมออยากจะเพิ่มเติม
1: นี้จริงๆอะค่ะในท้องตลาดเนี่ยเขาจะมียาหรือผลิตภัณฑ์แบบนี้หลายยี่ห้อหลายแบรนด์ด้วยกันเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่แนะนำเลยอะค่ะแนะนำให้อาจจะไปปรึกษาคุณหมอสักทีนึงก็ได้ค่ะถ้าไม่สะดวกไปตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปดูน้ำหนักตัวเป็นยังไงถ่ายพยาธิหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ยาหยอดเนี่ยคุณหมอจะจ่ายให้ตามน้ำหนักตัวของน้องค่ะก็คือจะหยอดที่คลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ใกล้บ้านก็ได้หรือว่าถ้าไม่สะดวกจริงๆก็อาจจะไปรับยาแล้วก็ไม่หยอดให้น้องเองก็ได้เข้าใจว่าบางน้องบางคนน้องบางตัวไม่ค่อยชอบออกจากบ้านขี้กลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปรับยามาทำเองก็ได้แต่ว่าขอให้ทำต่อเนื่องทุกเดือนเท่านั้นเองค่ะ
0: เพราะว่าจะมีแล้วเรื่องของแมวเนี่ยก็จะมีหลากหลายอย่างเนาะเพราะว่านอกจากดูแลสุขภาพให้เขาแล้วเนี่ยอาหารการคงการกินนี่ก็สำคัญเหมือนกันถูกไหมคุณหมอ
1: ใช่
0: เพราะว่าแมวแต่ละพันธุ์แมวแต่ละตัวก็กินไม่เหมือนกันบางคนก็เขาเรียกอะไรนะกินอาหารเม็ดบางคนกินอาหารเปียก
1: ค่ะ
0: มีอีกไหมผมมีอะไรที่ผมพลาดไปไหม
1: คือ
0: ผม
1: บอกเติมไปหน่อยจริงๆถ้าในกลุ่มน้องแมวอะค่ะนอกจากอาหารเม็ดอาหารเปียกแล้วเนี่ยจริงๆขนมทานเล่นเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายเหล่าทาชอบซื้อให้มากเนาะไม่ว่าจะเป็นฟีดได้เป็นแบบว่าขนมแมวเลียอะไรเงี้ยค่ะหรือบางบ้านก็ให้ทานเป็นแบบบาฟที่เป็นอาหารสดเป็นเนื้อสดอะไรเงี้ยค่ะมาก็จะมีหลายแบบหรือบางบ้านอาจจะชอบมิลเพปชอบโฮมคุกแบบนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าถ้าในช่วงหน้าฝนแบบเนี้ยจริงๆถ้าใครที่ให้อาหารเม็ดอยู่อะค่ะหมออยากให้ระวังนิดนึงค่ะอย่างพวกอาหารเม็ดเวลาเราซื้อมาเราจะซื้อมาเป็นถุงเนาะยิ่งบ้านไหนเลี้ยงเยอะๆอาจจะซื้อถุงใหญ่ค่ะเวลาที่เราซื้ออาหารนี้เป็นถุงใหญ่ๆมาแบบเนี้ยค่ะอาจจะแนะนำให้หากล่องหรือว่าอะไรเก็บให้ดีนิดนึงค่ะที่มันสามารถกันความชื้นได้กันแสงกันอะไรได้เพราะว่าช่วงอากาศชื้นๆแบบเนี้ยค่ะมันจะทำให้เกิดพวกสารเกิดเชื้อราได้แล้วเชื้อราเนี่ยแน่นอนว่าส่งผลเสียต่อน้องแมวอยู่แล้วถ้าเขาได้รับหรือว่าเขากินเข้าไปค่ะ
0: ครับแล้วทีนี้คือเรื่องเหล่านี้มันจะต้องมีวิธีดูไหมเผื่อคุณหมอให้วิธีการสังเกตไหมอาหารที่แบบอาจจะมีวิตามินอาหารที่มันจะดีต่อน้องๆมันต้องมีดูฉลากอะไรไหมฮะ
1: ใช่มีค่ะเวลาเราเลือกอาหารจริงๆแล้วอาหารจะมีอย่างที่บอกไปเมื่อกี้น้องมีทั้งอาหารหลักแล้วก็มีอาหารทานเล่นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยกรมปศุสัตว์เขาจะมีการขึ้นทะเบียน อาหารสัตว์เอาไว้อยู่แล้วนะคะซึ่งทะเบียนอาหารสัตว์เนี่ยมันก็จะมีตัวเลขตื้อๆๆยาวๆเลยแต่ว่าวิธีสังเกตที่ง่ายที่สุดนะคะคือให้เราดูที่เลขทะเบียนอาหารสัตว์ก็คือ2หลักแรกไม่เป็นไร2หลักแรกเนี่ยจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าอันนี้นำเข้าอันนี้ผลิตในประเทศไทยอันนี้เราไม่ได้ซีเรียสเนาะแต่2หลักชุดที่2อันนี้สำคัญมากมันจะเป็นอาหารที่บอกว่าอาหารเนี่ยเป็นอาหารสำหรับเป็นอาหารหลักหรือว่าเป็นอาหารทานเล่นเนาะถ้าเกิดว่าเป็นเลข07อันนี้จะเป็นอาหารหลักค่ะทานง่ายทุกมื้อทานแค่นี้อย่างเดียวไม่เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าชุดที่2เป็นเลข09อันนี้จะเป็นอาหารทานเล่นแนะนำว่าไม่ควรทานเป็นแบบมื้อหลักทุกมื้อตลอดทานเพิ่มได้สัก 10% ของมื้ออาหารอย่างนี้ได้ค่ะแล้วก็ถ้าอีกกลุ่มนึงจะเป็นน้องแมวที่มีโรคประจำตัวคุณหมออาจจะให้ทานเป็นพวกอาหารประกอบการรักษาโรคแบบโรคไตโรคนิ่วอะไรพวกเนี้ยค่ะอันนี้เขาจะเป็นเลข10คราวนี้เวลาเราไปดูอะค่ะเราก็สังเกตตรงเลขทะเบียนอาหารสัตว์แบบนี้ได้ง่ายๆเลยค่ะเรียกว่าถ้าจะเลือกซื้ออาหารให้ลูกกินเป็นอาหารหลักก็ขอให้เลือกเลขตรงทะเบียนอาหารสัตว์ชุดที่2เป็นเลข07ก็จะได้ที่แล้วก็วิตามินและธาตุที่ครบถ้วนเลย
0: เนี่ยถือว่าเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่บางทีเราก็พอรู้แหละแต่พอไปถึงเวลาจริงๆเกิดเหตุการณ์จริงๆขึ้นมาเนาะรักคือพูดยังไงดีเราก็รักแล้วเป็นห่วงลูกไงอุ๊ยลูกโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราลืมไปว่าอ๋อคุณหมอเคยให้ข้อมูลในรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์ไว้แบบนี้นะฟังคุณหมอซีมาแบบนี้นะฉะนั้นเราค่อยๆตั้งสติเนาะแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะคุณหมอเนาะเพราะบางครั้งแบบบางทีเพราะบางทีคือผมก็จะพยายามทุกสัปดาห์เนาะเวลาคุยบางทีก็จะมีคุณหมอโก้ด้วยคุณหมอโก้จะจัดรายการด้วยกันนะครับก็จะย้ำไว้เสมอแหละว่าไม่จำเป็นต้องพาทุกเคสมาหาคุณหมอนะเพราะว่าบางครั้งเราเนี่ยเหมือนเป็นหมอเบอร์หนึ่งให้กับลูกนะหมอได้เป็นสัตวแพทย์คือเบอร์สองนะใช่ไหมครับเพราะว่าสัตวแพทย์ก็ไม่ได้รู้หรอกว่าลูกเรามีนิสัยความชอบไม่ชอบอะไรยังไงต้องมารอวินิจฉัยกันอีกฉะนั้นผมว่าเหมือนที่คุณหมอซีบอกนะครับก็เอาเป็นว่าเราอ่ะค่อยๆดูว่าเขาอ่ะมีอาการแบบไหนหรือว่าอาหารที่เขากินเป็นยังไงนะเดี๋ยวข้อมูลเหล่านี้ผมว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญนะครับคุณหมอเรามีอีกหลายประเด็นที่เราจะคุยกันแต่ว่าเดี๋ยวเราตอนตรงนี้พักกันสักครู่หนึ่งเนาะคุณหมอเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยยังเหลือประเด็นทั้งเรื่องของการเลี้ยงแมวต่างๆโดยเฉพาะเรื่องโรคในหน้าฝนเนี่ยเราจะลงรายละเอียดตรงนี้กันว่ามันมีโรคอะไรที่บางทีอาจจะมากับเนี่ยเหมือนที่เราคุยไปแล้วมากับยุงมากับหมัดมาอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายแล้วถ้าสมมติว่าเจอน้ำท่วมจริงๆความเครียดในช่วงที่บางทีน้องออกไปตลอนที่ไหนไม่ได้นะเราจะยังไงช่วยผ่อนคลายไปยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงนี้พักการสู้ทู่ช่วงหน้าอยู่กันต่อในครบเครื่องเรื่องของสัตว์ครับ
2: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธี
3: 95 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป

0: เม็ดซี่ไส้กรอกโซเดียมต่ำสำหรับสุนัขหาซื้อได้แล้วตามโรงพยาบาลสัตว์และเพทช็อปชั้นนำทั่วประเทศพร้อมพบกับเม็ดซี่สไลซ์แอนด์ค็อกเทลสูตรใหม่เสริมภูมิคุ้มกันและช่วยดูแลระบบย่อยอาหารขนาดเต็มคำกำลังดี
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภาเมธี
6: 17นาฬิกา35นาทีนะครับยังอยู่กับผมต้อยสุภชาติสุภเมธีในรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะครับวันนี้ก็คุยกันประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนี่แหละฝนตกน้ำท่วมนะฮะเราจะดูแลน้องแมวยังไงบ้างนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกันกับทางคุณหมอซีกันต่อนะครับก็ขออนุญาตมีข่าวประชาสัมพันธ์กันนะครับ2เรื่องด้วยกันนะครับไปที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องของงานที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งเดี๋ยวทุกท่านได้เจอกันกับผมนะฮะซึ่งผมก็เดี๋ยวไปช่วยเป็นโมเดเรเตอร์ในงานนี้นะครับอย่ารอให้หมอนัดถึงคิดเปลี่ยนชีวิตเบาหวานความดันโลหิตโรคหลอดเลือดหัวใจสมองโรคอ้วนนะครับก็ถือว่าเป็นโรค NCD ที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคแต่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตนั่นเองนะครับเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD จะพาคุณปลดล็อกความเชื่อเดิมๆเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตให้สนุกอร่อยแล้วก็สตรองปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตได้นะครับพร้อมกับแจกเคล็ดลับการปรุงอาหารให้อร่อยและสุขภาพดีนะครับอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอความช่วยเหลือ3ตุลาคมนี้ตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 4:00 น.นะครับที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดารับจำนวนจำกัดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่านะฮะเดี๋ยวผมเช็คอีกทีนึงนะฮะเหลืออยู่ไม่ถึง20ที่นั่งแล้วนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับมาเจอกันนะครับก็สมัครได้เลยนะครับที่ LINE @thinking radio นะครับเพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนนะครับมากินอยู่เป็นไปด้วยกันที่สำคัญคนที่มางานนี้นะครับนอกจากจะได้ความรู้ดีๆกลับบ้านไปแล้วนะครับยังมีผลิตภัณฑ์ดีๆจากผู้สนับสนุนใจดีของเราแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะได้ต้นอ่อนบัวบกและมระขี้นกนะครับเต็นเมล็ดพันธุ์แล้วก็หนังสือนะกลับไปด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณคุณหมอนะที่ไปร่วมงานแล้วก็จะเอามามอบให้กับทุกท่านกันด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ชีวิตในยุคนี้ก็คือ AI นี่แหละนะครับจริงๆงานนี้ก็จัดไปแล้วแต่ว่าเรามีการบันทึกเป็นคลิปวิดีโอให้กับทุกท่านที่อาจจะไม่สะดวกเดินทางมาร่วมงานในวันนั้นรวมถึงอาจจะไว้ดูย้อนหลังกันได้สำหรับใครที่ คยไปเรียนแล้วนะครับสำหรับ AI for Life นะครับกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องนะครับในรูปแบบวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษที่จะเปิดโอกาสให้คุณเนี่ยเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาครับไม่ว่าจะนั่งจิบกาแฟอยู่บ้านหรือว่าจะมีเขาเรียกอะไรล่ะเดินทางไปที่ไหนนะครับที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีสัญญาณโทรศัพท์สามารถเปิดดูได้ทันทีนะครับสองหัวข้อหลักๆที่เราเรียนกันวันนั้นก็จะอยู่ในคลิปวิดีโอออนไลน์สุดพิเศษนี้นะครับเป็น Click and Create ก็คือไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ครับก็จะให้ทุกท่านเนี่ยได้มาสร้างสรรค์ภาพเนาะด้วยการพร้อม AI แล้วอาจจะเอาไปทำต่อยอดไปเรื่องของธุรกิจก็ได้นะหรือจะต่อยอดไปเรื่องของไว้อวดเพื่อนๆก็ได้นะครับได้เหมือนกันอีกอันนึงก็คือ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังก็จะเป็นสำหรับคนที่มีร้านอยู่แล้วเป็นผู้ประกอบการเป็นองค์ประกอบนะครับที่จะอยากจะลองให้ AI มาช่วยเป็นผู้ช่วยส่วนตัวช่วยคิดไอเดียสินค้าแล้วก็แคปชั่นในการขายของแบบตรงใจกันด้วยรวมถึงวางแผนคอนเทนต์ได้ด้วยนะครับฉะนั้นใครที่อยากจะลองเข้าร่วมในกรุ๊ปนะฮะก็เป็นวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษนะครับลงทะเบียนเพียงแค่159บาทเท่านั้นนะครับก็เรียนได้ยาวๆแต่ว่านี่ลงทะเบียนได้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับ30กันยายนนี้ที่ LINE @thinking radio นะครับเอาล่ะมาว่ากันต่อว่ากันต่อว่าตอนนี้เมื่อกี้ดูแล้วยังไม่มีคุณผู้ฟังถามอะไรมาเพิ่มเติมนะครับคุยกับคุณหมอซีกันต่อนะครับเมื่อกี้เราคุยกันไปเนาะประเด็นเรื่องของฝนตกน้องไปตากฝนเป็นยังไงน้ำท่วมเป็นยังไงโรคที่อาจจะมากับเขาเรียกอะไรนะพยาธิหรือว่าหมาดเห็บอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องกังวลเพิ่มเติมเนี่ยโรคเหล่านี้เมื่อเราต้องเฝ้าระวังแล้วคุณหมอเราควรจะต้องมีสิ่งที่อาจจะต้องหมั่นสังเกตน้องๆเขาเนี่ยยังไงบ้างไหมครับในมุมมองของคุณหมอเนี่ยจะถามเป็นแบบในมุมของคนที่ผมไม่ได้เลี้ยงแมวเนาะผมก็แบบว่าเราต้องสังเกตไหมว่าตาเขาสีไม่เหมือนเดิมหรือแบบอาการเขาครับภายนอกเนี่ยกายภาพของเขาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนไปเราจะมีวิธีการสังเกตว่าเขาอาจจะเข้าข่ายว่าป่วยเป็นโรคใดโรคหนึ่งบ้างหรือยังครับมีวิธีสังเกตไหมครับ
7: ค่ะก็คือวิธีปกติเราต้องรู้เราจะรู้อยู่แล้วว่าลูกเรานิสัยยังไงร่าเริงแค่ไหนชอบทำอะไรในช่วงเวลานี้ค่ะแต่คราวนี้ถ้าพฤติกรรมมีความเปลี่ยนไปหลักๆเลยน้องแมวเนี่ยเขาจะไม่ชอบแสดงอาการป่วยให้ใครเห็นเนาะด้วยสัญชาตญาณของนักล่าถ้าแสดงอาการว่าโอ้ฉันป่วยปุ๊บเนี่ยเขากลัวแล้วว่าเดี๋ยวคนอื่นจะไม่เห็นว่าเขาป่วยดังนั้นนะคะเราอาจจะต้องคอยสังเกตพฤติกรรมเขานิดนึงค่ะถ้าลูกเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆเนาะเช่นจากเดิมชอบอ้อนชอบออกมาอยู่ข้างนอกด้วยกันอยู่ๆก็ซ่อนตัวออกไปหลบใต้ตู้ใต้เตียงเนี่ยค่ะหรือเคยนอนพึ่งสบายๆเลียขนเลียพุงอยู่ๆก็ไม่ยอมเนี่ยขนยุ่งเป็นกระจุกเลยอันนี้อาจจะบ่งบอกภาวะสุขภาพได้แล้วหรือที่เห็นง่ายที่สุดคือเรื่องของการกินค่ะกินน้อยลงดูแบบให้กินอะไรก็กินนิดนึงดมดูไม่อยากกินดูนอนเยอะผิดปกติแม้กระทั่งขนมของโปรดก็ไม่ยอมทานอันนี้ผิดปกติแล้วค่ะ
6: อ
7: าการป่วยหลักๆเลยอย่างที่หมอบอกไปก็คือน้ำมูกจามมีน้ำมูกใส่น้ำมูกข้นค่ะหรือว่าอาจจะมีอาการผิดปกติไปกินอะไรผิดปกติท้องเสียอาเจียนพวกนี้เนาะหรือว่าอาการที่รุนแรงแต่ว่าสังเกตได้ยากนิดนึงคุณพ่อคุณแม่ต้องใส่ใจนิดนึงก็คือเป็นเรื่องของพวกสีเหงือกสีเหงือกม่วงไหมตัวร้อนหรือเปล่าค่ะแต่ว่าอาจจะมีหลายๆท่านที่ยังไม่ทราบคือถ้าเกิดว่าตัวร้อนเนี่ยคนอาจจะคิดว่าแมวเนี่ยกินยาลดไข้เด็กได้ไห
6: ม
7: ว่าแบบก็ตัวเล็กๆเหมือนกันจริงๆแล้วยาลดไข้เด็กนะคะเป็นข้อห้ามเลยเพราะว่ามันจะมีตัวยาพาราเซตามอลซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นพิษต่อน้องแมวดังนั้นอันนี้อาจจะต้องระวังถ้าเกิดว่าถึงขั้นตัวร้อนน้ำมูกข้นแล้วหรือว่าซึมมากไม่กินข้าวเลยอันนี้อาจจะต้องรีบพาไปหาคุณหมอละค่ะ
6: คือที่สุดแล้วเราก็อย่างที่บอกเนาะว่าเราก็ดูแลน้องเต็มที่แล้วแหละแต่ว่าถ้าสุดความสามารถของเราแล้วนะครับพาไปหาคุณหมอเน
7: า
6: ะคุณหมอสแตนบายกันอยู่นะครับ
7: คุณหมอ
6: ก
7: ็อยู่ช่วยดูให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นต้องแก้ยังไงแต่จริงๆอย่างที่คุณเต้ยบอกไปตอนแรกคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือเหมือนหมอเบอร์หนึ่งของเขาเลยค่ะการเรียนเนี่ยอาจารย์จะพูดเสมอว่าเวลาที่เราให้ทำการรักษาน้องหมาน้องแมวเนี่ยค่ะเวลาคุณหมอทำงานเนี่ยคุณหมอช่วยเขาได้แค่สัก 30% เท่านั้นแหละอีก 70% เนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นคนทำเป็นคนป้อนยาเป็นคนเปลี่ยนอาหารเป็นคนให้ป้อนข้าวถ้าลูกไม่ยอมกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือคอยสังเกตอาการว่าถ้าแย่ลงต้องรีบพามาแล้วหรือถ้าดีขึ้นต้องเปลี่ยนอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือคุณหมอเบอร์หนึ่งอย่างที่คุณเต้ยบอกเลย
6: ครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเนาะที่พยายามย้ำตลอดเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเราจะชอบได้ยินว่าทำไมคุณหมอไม่ช่วยลูกฉันทำไมไม่ช่วยลูกผมใช่ไหม แต่ก่อนที่มาถึงคุณหมอเนาะอันนี้ก็พูดในแบบในข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับเราไม่ได้ว่าเอ้ยทำไมเราดูแลลูกไม่ดีเหรอแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆถ้าเราแบบดูแลน้องเขาแล้วนะแต่ไม่ไหวจริงนะถ้ามีเบอร์มาหาคุณหมอเลยหรือแบบเดี๋ยวนี้เรามีไลน์เนาะไลน์ร้านไลน์โรงพยาบาลเงี้ยวิดีโอคอลหรือถ่ายคลิปส่งให้คุณหมอดูเบื้องต้นกันก่อนก็ได้เน
7: า
6: ะ
7: ใช่ค่ะจริงๆที่ยูเวทเนี่ยจะมีคุณพ่อคุณแม่ถ่ายวิดีโอลูกมาแบบนี้ปกติไหมคะแบบนี้ต้องไปหาคุณหมอไหมคะเชื่อว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลหรือคลินิกอื่นๆเนี่ยก็ยินดีที่จะดูแลแบบนี้เหมือนกันอยู่แล้วค
6: ่
7: ะ
6: ครับจริงๆแบบตอนนี้คือบางบ้านคือฝนตกน้ำท่วมน้ำเข้าบ้านหรือว่าอาจจะยังไม่เข้าออกจากบ้านไม่ได้แล้วไม่ได้มีแค่คนอย่างเดียวไงสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับความเครียดก็เกิดขึ้นเนาะพอบรรยากาศในบ้านมันเปลี่ยนไปเนาะสัตว์เลี้ยงก็เครียดเหมือนกันถูกไหมคุณหมอ
7: ค่ะใช่สัตว์เลี้ยงก็เครียดเหมือนกันน้องแมวเนี่ยยิ่งเครียดง่ายเลยแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่เวลาเครียดแล้วค่ะป่วยได้เลยนะจะป่วยด้วยแบบโรคฉี่ไม่ออกภูมิคุ้มกันตกติดหวัดได้หมดเลยค่ะดังนั้นเรื่องของความเครียดเนี่ยเราอาจจะต้องช่วยดูให้เขานิดนึงอย่างออกจากบ้านไม่ได้อย่างถ้าเคยออกไปเดินในบริเวณบ้านที่เป็นพื้นดินพื้นหญ้าได้แล้วฝนตกอย่างเงี้ยค่ะออกไม่ได้คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องหาของเล่นอย่างอื่นให้หรือว่าชวนเล่นอะไรอื่นๆให้มีกิจกรรมร่วมกันผ่อนคลายความเครียดหรือว่าถ้าน้องแม่ตัวไหนที่ขี้กลัวมากๆค่ะบางทีฝนตกทั้งวันอย่างเงี้ยเขาก็จะเครียดอยู่แล้วเราอาจจะต้องทำที่ปลอดภัยสร้างเซฟโซนในบ้านให้เขานิดนึงค่ะอาจจะกล่องเป็นที่นอนที่มันสามารถมีมุมที่เขาสามารถเข้าไปแอบไปซ่อนได้ให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่ในนี้แล้วเขาปลอดภัยนะอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยก็จะช่วยลดความเครียดได้เหมือนกัน
6: อืมครับกระบะทรายคอนโดแมว
7: ใช่กระบะทรายคอนโดแมวที่รับเล็บของเล่นที่มันเป็นหนูวิ่งลูกดิ๊กลูกดิ๊กอะไรพวกเนี้ยค่ะก็จะช่วยมีกิจกรรมแล้วลดความเครียดได
6: ้โอ้นะให้ตัวที่มันเขาเรียกนะเหมือนเป็นผมใช้ได้ดิเหมือนวงล้ออ่ะ
7: อ
6: ยู่ว่าเพิ่งไปบ้านรุ่นน้องมาเนี่ยโอ้โหวงล้อแบบ
7: ใหญ่มาก
6: เออใหญ่มากเลยผมเห็นแล้วแบบโอ้โหอันนั้นคือก็เป็นหนึ่งงานที่ไว้เอนเตอร์เทนน้องเหมือนกัน
7: ใช่ใช่ไว้เอนเตอร์เทนเหมือนกันค่ะบางตัวก็ชอบปีนบางตัวก็ชอบวิ่งบางตัวก็ชอบไล่จับอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็แล้วแต่นิสัยของลูกแต่ละบ้านแล้วว่าจะชอบอะไร
6: โอ้น้องเพราะแมวนี้จะต่างจากหมาจริงครับอันนี้ในฐานะคนเลี้ยงหมามาก่อนผมก็มองว่าหมาจะชอบพื้นที่เนา
7: ะ
6: หมาต้องมีพื้นที่ให้เขาแมวเนี่ยพื้นที่ไม่ต้องกว้างหรอกแต่ว่าต้องมีกิจกรรมให้เขานะครับแต่ว่ายุคนี้นี่คือแบบโอ้ยเข้าใจเลยว่าทำไมทาสแมวหมดสตุ้งสตังไปเยอะนี่ผมก็ดูจากรุ่นน้องผมนะเลี้ยงแมวไว้แล้วก็เนี่ยมีตัวเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยแล้วมันใหญ่มากจริงคุณหมอคือ
7: ใช่ค่ะ
6: เหมือนโต๊ะนึงอ่ะแล้วก็แบบมีให้เลือกแบบอยากจะวงล้อใหญ่วงล้อเล็กหรือวงล้อวงกลมอะไร
7: ให้ลูกเลือกได้เลย
6: โอ้นะผมว่าเออเห็นอย่างเงี้ยเผื่อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนึกไม่ออกลองนึกง่ายๆเหมือนชิงช้าสวรรค์นะครับแต่เป็นเวอร์ชันสำหรับแมวนะฮะเป็นเวอร์ชันสำหรับแมวแล้วก็ไม่มีไฟสีๆอะไรเงี้ยไม่มีแต่ว่าอยู่ที่ว่าไอ้วงล้อเนี่ยเขาจะทำมากี่วงเท่านั้นเองนะครับผมเห็นวงนี้ตกใจเลยโอ้ขนาดนี้เลยทีเดียวยุคนี้นะฮะอ่ะนอกจากเรื่องของความปลอดภัยต่างๆแล้วเนี่ยถ้าเรื่องของการที่เราจะต้องให้คำแนะนำแม่พ่อที่เป็นเพทแพเรนต์แล้วล่ะว่าหัวใจสำคัญในการที่ดูแลเขานอกจากการสังเกตแล้วหรือให้เขาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยจากตัวนี้ต่างๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมคุณหมออ
7: ืมจริงๆถ้าเป็นหัวใจสำคัญที่อยากจะฝากไว้เลยนะคะสำหรับพ่อแม่แมวก็คือน้องแมวเนี่ยมีหลักๆมี3ข้อแหละข้อแรกคือน้องแมวอะค่ะเขาชอบที่อุ่นแล้วก็แห้งเนาะพอถ้าเราทำที่ที่มันอุ่นแล้วก็แห้งให้เขาไม่ว่าจะเป็นที่นอนอาบน้ำก็ต้องเป่าบ้านไม่อับชื้นพวกเนี้ยค่ะมันก็จะช่วยลดความเครียดแล้วก็ลดโอกาสที่เขาจะป่วยเป็นโรคนู้นโรคนี้ได้ค่อนข้างดีแล้วไม่ติดโรคเชื้อโรคเชื้อราก็จะลดความเสี่ยงไปได้นะคะอย่างที่สองคือเรื่องของความสะอาดเนาะแล้วก็เรื่องของความอาจจะพูดถึงของเรื่องอาหารด้วยนะคะอาหารต้องสะอาดสดใหม่รักษาไม่ให้ชื้นไม่มีเชื้อราพวกนี้ก็จะป้องกันได้เหมือนกันและที่สำคัญลูกก็จะอยากกินอาหารด้วยเพราะว่าอาหารก็จะมีกลิ่นหอมตลอดนะคะแล้วก็ส่วนที่สามจะเป็นเรื่องของการป้องกันโรคอะค่ะที่เราคุยกันไปป้องกันปรสิตภายนอกพยาธิหนอนหัวใจเห็บหมัดไตพวกนี้ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากฝากช่วงนี้อย่างที่คุณเต้ยพูดมาตลอดเลยว่าน้ำท่วมนะคะช่วงนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้เลยอย่างบ้านหมอลุ้นอยู่บ้านคุณเต้ยลุ้นอยู่เนี้ยค่ะว่าน้ำจะท่วมถึงไหมเราอาจจะต้องเตรียมพร้อมแล้วนะคะเตรียมฉุกเฉินนิดนึงในกระเป๋าอาจจะต้องเผื่อฉุกเฉินมาหิ้วกระเป๋าไปได้เลยอย่างเงี้ยค่ะมีอาหารแบ่งซองไว้มีน้ำสะอาดมีทรายมีกล่องหรือภาชนะที่พับได้พร้อมจะทำเป็นกระบะทรายให้เขาหน่อยอย่างเงี้ยค่ะยาอะไรประจำตัวมีไหม ป้ายบอกคอมี QR code มีเบอร์โทรคุณพ่อคุณแม่เราหรือยังค่ะอุปกรณ์ใส่ถ้าลูกน้ำท่วมจะหิ้วใส่อะไรไปอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าจะต้องย้ายจะย้ายไปไหนคลินิกใกล้ๆมีที่ไหนไหมอาจจะต้องเตรียมพร้อมกันไว้เพื่อรับมือสถานการณ์ช่วงนี้นิดนึงค่ะ
6: อืมเพราะว่าเรื่องเหล่านี้ผมว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมนั่นก็คือนี่แหละเหมือนที่คุณหมอบอกเนี่ยสิ่งเล็กๆน้อยๆจะเป็นยาเป็นอาหารฉุกเฉินเนาะในช่วงเวลาที่ตอนเนี้ยเราจะไปเขาเรียกอะไรดีพาน้องไปตามห้างก็ไม่ได้โอ้หลายห้างนี่น้ำท่วมเหมือนกัน
7: ใช
6: ่ไหมเราก็แบบว่า
7: ตอนอะไรอย่าง
6: เออฉะนั้นก็ต้องหมั่นตรวจสอบดูแลเขาแหละแล้วก็ตอนเนี้ยคนก็เครียดสัตว์ก็เครียดเหมือนกันฉะนั้นผมเชื่อว่าเล่นกับเขาผ่อนคลายตัวเราไปด้วยนะเขาก็ได้ผ่อนคลายด้วยถูกไหมคุณหมอ
7: ใช่ค่ะจริงๆแล้วถ้าเจ้าของอ่ะรู้สึกไม่ตื่นตระหนกค่ะจริงๆสัตว์เลี้ยงเขารับรู้ได้เขาก็จะรู้สึกปลอดภัยไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเตรียมพร้อมไว้แล้วเราผ่อนคลายเรารู้สึกปลอดภัยเขาก็จะรู้สึกปลอดภัยเหมือนกัน
6: อืมเนาะนะครับแล้วตอนนี้คุณหมอแต่นี้เผื่อถามไว้เนาะอาจจะแบบคลินิกคุณหมออาจจะยังโรงพยาบาลยังเปิดอยู่เนาะแต่ว่าในหลายพื้นที
7: ่
6: เออแต่ว่าในหลายพื้นที่อาจจะแบบว่าตอนนี้โรงพยาบาลสัตว์ก็เจอน้ำท่วมไง
7: ใช่ค่ะ
6: โอ้ในแง่ของการที่แบบบางทีเจ้าของเอาสัตว์ไปฝากไว
7: ้
6: ผมจะพูดไงตามโรงพยาบาลหรือว่าตามโรงแรมไหมผมใช้คำว่าแบบนี้ต้องเตรียมตัวยังไงไหมเพราะว่าบางทีแบบพอบ้านมันท่วมเนาะแล้วอยู่ไม่ได้วิธีการง่ายสุดเอาไปฝาก
7: ค่ะ
6: คุณหมอต้องแนะนำยังไงไหมในการที่เพราะว่าแม่ไปฝาก
7: จริงๆหนึ่งอาจจะต้องถามความพร้อมโรงพยาบาลก่อนว่าอยู่ในพื้นที่ที่น้ำจะท่วมถึงไหมอะไรเงี้ยค่ะอย่างสาขาที่หมอทำงานอยู่โซนราชพฤกษ์อย่างเงี้ยค่ะจริงๆด้านหนึ่งท่วมไปแล้วอีกด้านหนึ่งยังเข้าออกได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องดูแต่ว่าถ้าจะพาลูกไปฝากจริงๆเตรียมของใช้ของเขาให้พร้อมลองนึกถึงว่าลูกเราเครียดจากทุกปัจจัยและพ่อแม่ก็ไม่อยู่มาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ฝนก็ตกตลอดอากาศก็ชื้นแล้วก็ต้องมาอยู่ในโรงพยาบาลที่ไม่เคยอยู่อะไรที่เขาคุ้นชินคุ้นเคยค่ะอาหารเดิมผ้าเดิมกระบอกกระเป๋าของใช้เดิมชามน้ำชามอาหารเดิมพยายามเอาสิ่งนั้นมาให้เขาด้วยเขาจะได้รู้สึกว่าอ๋ออันนี้เป็นของที่เขาเคยใช้เขาคุ้นชินเขารู้สึกปลอดภัยกับมันพวกนี้ก็จะช่วยได้ค่ะที่สำคัญอาจจะต้องเตรียมแล้วแหละว่ากระเป๋าฉุกเฉินของลูกเราเนี่ยมีอะไรบ้างเผื่อฉุกเฉินก็คือหิ้วไปทั้งลูกทั้งของแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ไปด้วยกันได้เลยเนี่ยค่ะ
6: อืมเนาะเพราะว่าเรื่องเหล่านี้ผมว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าน้ำจะขี้คายไปวันนี้พรุ่งนี
7: ้ฝนยังตกอยู่ก็ยังไม่หยุดเลย
6: เออนี่ผมยังตกอยู่เลยคุณหมอนะฮะมีคุณผู้ฟังส่งมาความห่วงใยให้เราสองคนด้วยนะครับขอบคุณส่งกลับให้กับทุกท่านด้วยนะครับที่ตอนนี้อาจจะเจอสถานการณ์น้ำใกล้ๆเคียงกันนะครับคือในพื้นที่กรุงเทพผมว่าตอนนี้ก็แดงกันหมดทุกที่แล้วแต่คุณหมออยู่ทางนนทบุรีเนาะยังไม่ค่อยเท่าไหร่ยังโชคดีแต่ก
7: ็ยังลุ้นอยู
6: ่เออนะแต่ว่าก็ถือว่าช่วงนี้นะครับสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ก็มันก็จะเป็นอีกสิ่งที่ให้เราได้รู้ว่าเออเรื่องของการดูแลน้องแมวในหน้าฝนเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คุณหมอมีคุณผู้ฟังถามมาเพิ่มเติมนะนอกจากโรคผิวหนังโรคเชื้อรามีอะไรที่แบบว่าคุณหมออยากให้เฝ้าระวังอีกไหมนอกจากเป็นไข้หวัดโรคผิวหนังโรคเชื้อราโรคที่มากับยุงมากับหมัดมันมีอะไรต้องเฝ้าระวังอีกไหมนี่คุณผู้ฟังเพิ่มเติม
7: ถ้าโดยเฉพาะในสถานการณ์ตอนนี้นะคะคือเรื่องสัตว์มีพิษค่ะเพราะว่าน้ำท่วมสัตว์มีพิษอะเขาก็ไม่รู้แล้วเขาก็หนีขึ้นมาเหมือนกันเนาะที่ต้องระวังเลยอะค่ะก็คืออย่างพวกคางคกอะไรพวกเนี้ยลูกส่วนใหญ่แมวบางทีไม่รู้ว่าจะไปจับไปเล่นอะไรเงี้ยได้ก็มีพิษเหมือนกันแต่ที่น่ากลัวคือพวกงูพวกเนี้ยค่ะหรือว่าอะไรที่ตัวเล็กๆอย่างตะขาบที่เรามองไม่เห็นเนี่ยค่ะอันนี้ก็ต้องกลับไปเรื่องเดิมคือเราต้องจัดบ้านให้มันสะอาดคอยดูพวกนี้ไว้คอยป้องกันให้เขานิดนึงอย่างที่หมอบอกว่าเวลาเขาโดนอะไรพวกเนี้ยกัดเขาไม่สามารถบอกเราได้พอรู้อีกทีนึงอะค่ะมันก็จะเกิดอาการที่รุนแรงหรือเกิดความสูญเสียขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นต้องป้องกันแล้วก็ระวังเรื่องสัตว์มีพิษเอาไว้นิดนึงค่ะ
6: แมวพันธุ์ไทยต้องมีความเฝ้าระวังอะไรไหมในช่วงน้ำท่วมจริงๆผมถามเผื่อคำถามนี้ก็ได้แมวทุกพันธุ์มีอะไรต้องแบบ
7: แมวทุกพันธุ์ใช
6: ่ยังไงไหมฮะคุณหมอ
7: ก็คือเหมือนที่เราคุยกันไปเลยค่ะเตรียมพร้อมกวนหนึ่งระวังเขาป่วยก่อนเนาะระวังเขาเครียดระวังเขาป่วยค่ะอีกอย่างนึงคือระวังเนี่ยแหละสัตว์มีพิษใดๆแล้วก็เตรียมพร้อมไว้ให้เขานิดนึงอย่างอื่นๆอีกอย่างนึงที่ต้องระวังคือระวังเขาหลุดออกไปข้างนอก ถ้าหลุดออกไปข้างนอกอันเนี้ยบางทีเราเก็บข้าวเก็บของจัดบ้านคนนู้นมาคนนี้มาช่วยเหลือกันอะไรกันแต่ลูกไม่รู้หลุดออกไปไหนแล้วอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องระวังเหมือนกันโดยเฉพาะน้องแมวเวลาหลุดออกไปอะค่ะบางทีเขาอาจจะแบบตื่นตระหนกแล้วก็หาทางกลับไม่เจอคุณพ่อคุณแม่ก็หาไม่เจอใครเรียกเขานี้ก็ยิ่งหลบพอหลบไปเราก็จะยิ่งหาเขาไม่เจอค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องระวังเขาหลุดออกนอกบ้านด้วย
6: ครับมีคุณผู้ฟังเพิ่มเติมมาเรื่องน้ำคุณหมอปกติก็จะให้น้องดื่มน้ำผมเดานะว่าจะเป็นน้ำน่าจะเป็นน้ำแบบน้ำสะอาดน้ำขวดน้ำกรองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถ้ากรณีน้ำหมดให้น้องดื่มน้ำที่เป็นน้ำประปาอย่างนี้ได้ไหม
7: ถ้าจริงๆถ้าถามว่าจริงๆไม่ควรเนาะน้ำประปาเหมือนกับเราอะค่ะเราก็ดื่มน้ำดื่มที่ไม่ใช่น้ำประปาดื่มน้ำกรองสัตว์เลี้ยงเหมือนกันน้องหมาน้องแมวเหมือนกันค่ะแต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆก็คงเหมือนคนเนาะถ้าเราจำเป็นขนาดนั้นไม่มีน้ำเลยจริงๆบอกว่าก็ดื่มได้ดีกว่าขาดน้ำแต่ถามว่าควรไหมบอกว่าไม่ควรแต่ที่แน่ๆน้ำที่อยู่ตามจุดต่างๆที่เป็นน้ำขังน้ำท่วมน้ำไหลมาอะไรพวกนี้อันนี้แน่นอนว่าไม่ควรให้อยู่แล้วไม่งั้นเดี๋ยวจากที่หิวน้ำเฉยๆจะกลายเป็นต้องมารักษาท้องเสียอาเจียนกันอีกแล้วยิ่งสถานการณ์มันกำลังลำบากเนาะการจะพาน้องไปหาหมอก็เดี๋ยวก็จะยิ่งยากไปกว่าเดิมค่ะ
6: โอ้เนาะนี่เข้าใจเลยนะบางบ้านเขาแบบเขาเรียกอะไรดีไม่ได้มีน้ำที่แบบ
7: ใช่บางบ้านจะไม่ได้เตรียมพร้อมไว้ค่ะ
6: ใช่ไหมฮะผมว่าก็เข้าใจได้เนาะอย่างในบ้านผมอาจจะแบบยังโอเคนะพอมีเครื่องกรองน้ำยังพอช่วยได้นะครับแต่ว่าบางบ้านคือไม่มีไงก็ต้องซื้อน้ำเป็นน้ำแพ็คน้ำขวดเพื่อจะแบบทั้งคนก็ต้องดื่มด้วยทั้งสัตว์ก็ต้องดื่มด้วยอย่างเงี้ยบางทีมันไม่พอเอาเป็นว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วกันนะคุณหมอดีไหม
7: ใช่เป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วกันค่ะ
6: นะฮะอาจจะพอเวลาสัก2นาทีคุณหมอฮะเผื่อคุณหมออยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมเนาะในช่วงนี้ที่ทั้งโรคที่มากับน้ำนะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอะไรต่างๆนะครับคุณหมออยากจะฝากอะไรครับเชิญเลย
7: จริงๆช่วงนี้ถ้าเป็นเรื่องของน้องแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงอยากจะสิ่งที่ต้องฝากก็คืออย่างที่คุณเต้ยบอกไปตอนแรกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นเหมือนหมอคนแรกเป็นทุกอย่างของเขาเลยแหละเขาไม่มีใครแล้วนอกจากเรานะคะอย่างน้อยก็อยากให้ใส่ใจเขานิดนึงคอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงเนาะของพฤติกรรมของร่างกายหลายๆอย่างค่ะพอถ้าเกิดว่าเราเจออะไรที่มันผิดปกติไปเราก็จะได้รีบแก้ไขรีบหาทางช่วยเขาตั้งแต่เนิ่นๆค่ะแล้วก็อะไรที่เรารู้แล้วว่าแบบนี้มันดีเราก็เลือกสิ่งที่ดีให้เขาแค่นี้เขาก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็อยู่เป็นเขาเรียกว่าอยู่เป็นความสุขของเราไปกับเราเป็นอันหนึ่งในค่ะ
6: ครับก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นข้อมูลให้กับทางคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเนาะในสถานการณ์ที่ตอนนี้มันก็จะใช้คำว่าหน้าสิวหน้าขวานก็ในหลายพื้นที่นี่มันเกินแล้วไม่ใช่หน้าสิวหน้าขวานแล้วเพราะว่าไปแล้วนะครับท่วมแล้วนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าในสถานการณ์ที่เราทุกคนนะครับทุกพื้นที่ต้องเฝ้าระวังนะคุณผมคุณหมอนะแล้วก็หลายๆท่านที่ตอนนี้ติดตามรายการกันอยู่นะฮะอันนี้มีคุณเชษยะทักมานะฮะอันนี้จากญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นไม่รู้สถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ว่าคุณเชษยะบอกว่านี่ก็เป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งที่ได้เห็นสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพนะครับเนี่ยผมก็ไม่อยากจะบอกว่าผ่านปี54มาแล้วก็เหมือนกันเนาะคุณหมอก็ผ่านมาเหมือนกัน
7: เนาะผ่านแล้วเหมือนกัน
6: ใช่ไหมฮะนั้นผมว่าอันนั้นน่าจะยิ่งหนัก
7: นะแต่ผมขอให้รอบนี้ไม่เป็นแบบนั้น
6: นะฮะก็ถือว่าวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาเนาะแล้วก็บางทีถ้าผมถามไม่ครบเพราะบางทีมาหลังจากจบรายการนะครับก็พิมพ์ทิ้งเอาไว้เนาะเดี๋ยวผมกับทีมงานก็จะเข้ามาดูแล้วก็มีโอกาสก็จะชวนทางหมอซีมาคุยกันอีกนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณหมอมากนะครับ
7: ขอบคุณมากเช่นกันค่ะสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับนี่ก็ถือว่าเป็นมุมมองนะครับจากคุณหมอนะครับการดูแลน้องแมวในช่วงฤดูฝนนะครับสัตวแพทย์หญิงวิรัญชนาล้อมมหาดไทยนะครับก็คุณหมอซีนเข้ามาให้ข้อมูลเอาไว้นะครับผมว่าข้อมูลข้อที่จริงเหล่านี้นะครับในเบื้องต้นนะผมว่ามันก็เหมือนที่เราคุยกันเนี่ยมาตลอดทั้ง1ชั่วโมงของรายการแล้วนะครับเอาเป็นว่าเราในฐานะที่เป็นpet parentเป็นคุณพ่อคุณแม่เราก็ดูแลลูกๆของเราให้ดีที่สุดแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆเหลือปากกว่าแรงจริงก็อาจจะแบบถ่ายรูปส่งคลิปไปให้คุณหมอช่วยประเมินอาการก่อนเนาะเพราะสถานการณ์นี้ถ้าแบบจะห่อพิ้วกันไปเลยแล้วก็จะฝ่าด่านน้ำท่วมต่างๆไปมันยากจริงๆเอาเป็นว่าวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทาง 90.5 Thinking Radio นะครับวันนี้ผมเต้ยสุภชาติสุภเมธีลาไปพร้อมกับคุณหมอซีเลยนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
8: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธี

0: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6

0: 96.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้าน

0: .th หรือแอปไมโมวันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
3: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
2: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
3: อืมจะชัวร์เหรอ
2: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
3: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจากวอลโวจองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลังวอลโวถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี
4: ้ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
7: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1

0: การจริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
3: ์สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: 18นาฬิกา7นาทีนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่26กันยายน2569หลังเคารพธงชาติพบกันนะคะกมลเนตรนวลจันทร์และคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
6: สวัสดีครับคุณกมลเนตรสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะต้องถามคำถามนี้กับคุณกมลเนตรก่อนออกจากบ้านหรือยังคุณกมลเนตรวันนี
5: ้วันนี้ไม่ออกจากบ้านเลยค่ะจริงๆตั้งใจจริงๆวันนี้มีภารกิจคุณวิเชษฐ์ต้องบอกว่ามีภารกิจเพื่อนสนิทเนี่ยจะแต่งงานนะคุณวิเชษฐ
6: ์
5: จัดงานกันอย่างดีแต่สุดท้ายปรึกษากันค่ะต้องมีการเลื่อนงานในช่วงเช้าเพราะน้ำท่วมนะคะสถานที่รอบๆการจัดงานก็น้ำท่วมไปหมดทุกคนก็เผชิญกับปัญหาน้ำท่วมนะรถติดการจราจรติดขัดนะคะก็ไม่สามารถที่จะดำเนินงานกันได้เนี่ยก็เชื่อว่ามีหลายๆคนบางคนก็เตรียมจะทำบุญบ้านบางคนก็มีธุระปะปังอื่นๆหลายต่อหลายคนวันนี้ก็เลื่อนกิจกรรมลงไปค่ะ
6: ผมก็เหมือนคุณกมลเนตรนั่นแหละนะวันนี้ไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนเลยนะครับจริงๆก็มีนัดประชุมที่นัดเอาไว้ล่วงหน้าวันนี้ต้องไปประชุมแถวลาดพร้าวนะที่โรงแรมเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยนะก็ปรากฏว่าต้องเลื่อนประชุมออกไปเลยไม่มีกำหนดเลยนะครับเนื่องจากว่าทั้งทีมงานและคนประชุมจะไปไม่ได้นะ อันนี้ก็เป็นผลกระทบผมเชื่อว่าก็คงหลายท่านนะคงได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับที่มีนัดหมายกันวันนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะว่าก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าผลจากการที่ฝนตกต่อเนื่องมาทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งหลายจังหวัดเนี่ยนะคุณวันเนตรทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขึ้นในประเทศของเราเนี่ยนะก็เรียกว่าตอนนี้เยอะเลยล่ะนะครับหลายท่านก็คงจะประสบนะกับปัญหานะผมเชื่อว่านะไม่มากก็น้อยล่ะคุณวันเนตรในรูปแบบต่างๆมากมายนะก็ให้กำลังใจนะทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่บ้านหรืออาจจะประเภทอยู่ที่อื่นนะที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านเพราะว่าบางส่วนในครัวเนี่ยก็มีการอพยพไปอยู่ในบ้านที่อาจจะในจุดที่เป็นที่พักนะที่กทม.เขาเตรียมมาให้ด้วยนะงั้นบางท่านก็คงจะไม่ได้อยู่ที่บ้านตอนนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์นั้นก็ยังไม่ค่อยปลอดภัยนะครับก็ต้องรออีกวันสองวันนะครัวเนี่ย
5: ใช่ค่ะก็ใครอยู่พื้นที่ไหนนะคะจังหวัดไหนสถานการณ์น้ำสถานการณ์ฝนเป็นอย่างไรส่งเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะรวมถึงหลายๆท่านอาจจะยังติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือว่าองค์กรต่างๆเพื่อที่จะให้เข้าไปให้ความช่วยเหลือเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยคุณวิเชษฐ์ก็จะมีกรณีที่มีผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยนะคะที่เป็นกรณีที่อยากจะให้เข้าไปช่วยเหลือกันก็มีหลายเคสเหมือนกันนะคะที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาพยายามเร่งเพราะว่าหน่วยงานที่เป็นแบบสายด่วนนะไม่ใช่โทรไปบางคนบอกโทรไปไม่ติดนะคะบางทีมันรอคิวนะเพราะว่าคนก็เจอกับภาวะวิกฤตเนี้ยขึ้นมาแบบพร้อมๆกันค่ะส่งเข้ามากันได้นะคะทาง YouTube FM 96.5 หรือว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook Live นะคะ FM 96.5
6: ครับ

0: จริงๆแล้วก็มีข่าวดีๆที่เกิดขึ้นเยอะนะคุณวันเนตรนะเพียงแต่ว่าเราก็เดี๋ยวก็คงจะได้พูดถึงหน่อยแต่เนื่องจากว่าเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมหรือเรื่องใหญ่มันเราอาจจะต้องเริ่มต้นจากเรื่องนี้ก่อนแล้วกันก็เรื่องคุณวันเนตรเชิญแจ้งเรื่องนั้นแล้วผมก็แจ้งเรื่องการรถไฟแล้วกันเพราะว่านี่มันมีผลกระทบกับการเดินทางด้วยนะวันนี้เห็นการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับแจ้งปรับแผนการเดินทางในรถไฟสายเหนือนะครับกรุงเทพนะอภิวัตสายเหนือเนี่ยนะหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมบริเวณสันรางนะครับบริเวณสถานีหัวคิ้วประมาณ15เซนเนี่ยรถก็เดินไม่ได้นะครับส่งผลให้ไม่สามารถที่จะเดินทางได้นะครับขบวนรถสายเหนือนะครับนะที่จะขึ้นเหนือนะก็เลยปิดทางระหว่างสถานีหนองโพเนินมะกอกตั้งแต่เวลา 10:50 เมื่อวันตอนวันนี้แล้วล่ะนะครับเป็นต้นมาแล้วล่ะก็มีผลกระทบสายไหนบ้างอ่ะขบวนรถเร็วที่111กรุงเทพอภิวัตเด่นชัยนะครับแล้วก็มีการขนผู้โดยสารไปลงแล้วก็ขึ้นสถานีรถยนต์แล้วก็ไปขึ้นต่อนะที่สถานีที่เดินทางได้นะครับหรือขบวนรถเร็ว112เด่นชัยกรุงเทพอภิวัตขบวนรถเร็ว102เชียงใหม่กรุงเทพนะขบวนรถด่วนพิเศษนะดีเซลรางที่8เชียงใหม่กรุงเทพขบวนรถธรรมดานะ201กรุงเทพพิษณุโลกนะแล้วก็รถธรรมดา211กรุงเทพสะพานหินนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีการประกาศงดเดินรถขบวนรถทางไกลนะคุณวันเนตรในเชิงพาณิชย์สายเหนือ9ขบวนแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้แหละ26กันยายนนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นใครจะเดินทางไปภาคเหนือนะครับที่จะไปสายเหนือก็เช็คดีๆกันแล้วกันนะครับแต่ว่าไปได้ไปไม่ได้หรือไปแล้วจะต้องไปลงรถไฟแล้วก็นั่งรถยนต์ต่อแล้วไปต่อขบวนรถที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นแจ้งมานะครับ
1: ค่ะแล้วก็เรื่องของการเดินทางโดยรถนะคะบขส.ก็มีการแจ้งด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของผลกระทบการเดินทางเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องหยุดวิ่งชั่วคราวสำหรับ5เส้นทางที่จะไปภาคตะวันออกนะคะก็เพราะว่ามีฝนตกนะแล้วก็มีน้ำท่วมหนักในพื้นที่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยทางด้านของบขส.ก็มีการแจ้งนะคะว่าพอมีฝนตกลงมาแบบนี้นะคะทำให้จะต้องมีการหยุดรถกันชั่วคราวหยุดเดินรถกันชั่วคราวนะคะก็มีเส้นทางที่เป็นสาย46เส้นทางกรุงเทพระยองสายเก่านะคะเส้นทาง48กรุงเทพพัทยาอันนี้เฉพาะรถตู้นะคะแล้วก็สาย914นะคะแล้วก็สาย917เส้นทางกรุงเทพจันทบุรีตราดนะของบริษัทธนทวีขนส่งจำกัดนะคะแล้วก็เส้นทางที่4ก็คือสาย9916นะคะเส้นทางกรุงเทพวังน้ำเย็นคลองหาดและสายที่5 9916เส้นทางกรุงเทพสระแก้วอรัญญประเทศตลาดโรงเกลืออันนี้ก็หยุดให้บริการชั่วคราวกันก่อนนะคะแล้วก็ส่วนเส้นทางการเดินรถโดยสารนะคะของบขส.อันนี้ยังคงให้บริการตามปกติทุกเส้นทางค่ะเขาก็จะมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็มีการอัปเดตนะผ่านทางช่องทางของโซเชียลด้วยถ้าเกิดว่าใครจำเป็นต้องเดินทางไม่ใช่ก็ตรวจสอบกันก่อนนะคะเพราะว่ามันสถานการณ์มันยังไม่แน่นอนแม้ว่าตอนนี้บางพื้นที่หลายคนเริ่มส่งข่าวกันมาแล้วว่าอุ๊ยฝนแบบฝนหยุดละฝนเบาเม็ดลงแล้วอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูในแบบเรดาร์ต่างๆในแอปหลายๆแอปนะคุณวิเชษต้องบอกว่าอย่างที่ฉันเข้าไปดูในวินดี้นะคะวินดี้ก็เป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแม่นยำในเรื่องของเรดาร์ต่างๆที่เราดูเนี่ยณช่วงเนี้ย18นาฬิกาไปถึง19นาฬิกาเนี่ยในแบบย่านนนทบุรีนะกรุงเทพมหานครอ้อมน้อยไปทางเนี้ยนครชัยศรีบางเลนอะไรแบบเนี้ยค่ะเชื่อว่านะตอนเนี้ยฝนจะไม่ค่อยมีละถ้ามีก็จะบางมากๆแต่ว่าเรดาร์ฝนมันไม่เจอแล้วนะถ้าจะมีก็แถบสมุทรปราการธัญบุรีเนี่ยอันเนี้ยยังมีอยู่เพราะฉะนั้นแต่ว่าพอไปดูในช่วงประมาณสักกลางคืนหน่อยเกือบๆ3ทุ่มเรดาร์มันจะเริ่มมาแล้วค่ะก็คือไซน้อยปากเกร็ดกรุงเทพมหานครเนี่ยตีวงกว้างในนนทบุรีในแถบเนี้ยก็จะเหมือนมีหย่อมฝนน่ะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องคอยตรวจสอบติดตามกันมันมีหลายแอปพลิเคชันพอสมควรนะคุณวิเชษเดี๋ยวนี้ที่เขามีให้เราสามารถติดตามกันได้ค่ะ
0: ใช่เส้นทางที่คุณกมลเนตรพูดถึงเนี่ยนะผมอธิบายตรงนี้ได้ละที่คุณกมลเนตรพูดถึงเรื่องเส้นทางที่จะไปอรัญญประเทศที่จะไปเขาชักกันนะวังน้ำเย็นแถวนั้นเนี่ยอันนี้อธิบายได้เพราะว่าบ้านสนผมอยู่แถวกบินบุรีเนี่ยนะคุณกวนเนตร

0: ือที่วังท่าช้างเนี่ยอันนี้ผมอธิบายได้เลยว่าถนนสาย359เนี่ยนะเวลาเราวิ่งจะไปสระแก้วจะไปแถบนั้นทั้งหมดที่คุณโรเล่พูดถึงเนี่ยมันวิ่งเข้าถนนสาย304ใช่ไหมที่เป็นถนนสายเมนเสร็จแล้วมันไปถึงเขาอินซ้อนก็จะแยกขวาก็เรียกถนนสาย359ก็คือเขาอินซ้อนไปสระแก้วอรัญประเทศวัฒนานครนั่นแหละทีนี้ถ้าวิ่งไปเรื่อยๆปั๊บจะไปเจอแยกหนึ่งที่เรียกว่าแยกวังท่าช้างคุณกวนเนตรแยกนี้จะเป็นสี่แยกถ้าเลี้ยวซ้ายไปนี่ก็จะเป็นทางลัดที่ไปออกเพื่อจะไปกบิลบุรีนะแล้วจะเลี้ยวขวาเข้าตำบลวังท่าช้างเนี่ยมันก็จะไปออกโน่นได้นะไปอำเภอเขาชะกันนะไปทางโน้นได้แต่ตรงไปเนี่ยคือไปไหนตรงไปก็คือไปจังหวัดสระแก้วเสร็จแล้วก็จะไปวัฒนานครแล้วก็จะไปอรัญประเทศชายแดนปอยเปตนั่นแหละแต่มันจะมีสี่แยกคือหนึ่งสี่แยกนะคุณกมลเนตรพอไปถึงสระแก้วเนี่ยมันจะมีสี่แยกหนึ่งสี่แยกถ้าเลี้ยวซ้ายปั๊บเนี่ยจะเข้าตัวเมืองสระแก้วถ้าเลี้ยวขวามันจะเป็นอำเภอเขาชะกันและไปวังน้ำเย็นที่คุณกมลเนตรพูดถึงนี่แหละทีนี้ปัญหามันเกิดตรงนี้ตรงวังท่าช้างมันจะมีลำคลองขนาดใหญ่อยู่นะเป็นสะพานปรากฏว่าน้ำตรงนั้นเนี่ยสูงมากน้ำมันมาจากจากเชิงเซามาจากสนามชัยเขตไปจากฝั่งโน้นเนี่ยมันรอยต่อกันตรงนั้นเนี่ยปรากฏมันไม่เคยท่วมอย่างนี้มาก่อนเลยนะมันน้ำมันบ่าแรงมากเลยท่วมผมว่าเกือบถึงเอวอะนะหรืออาจจะเกินกว่านั้นนะรถจมน้ำเลยและน้ำนี้ไหลไปไหนน้ำนี้มันก็ไหลไปจังหวัดสระแก้วหรอกคุณวันเนตแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าในพื้นที่จังหวัดสระแก้วถนนสาย359มันจะมีจุดหนึ่งที่จากวังท่าช้างมันต่ำมันเหมือนรถวิ่งลงไปแล้วก็ลงไปเป็นท้องอ่ะเป็นแอ่งอ่ะท้องช้างอย่างเงี้ยถ้าตรงนั้นน้ำไปผ่านจุดนั้นแหละคุณกบเนตรก็บอกเมตรกว่าน้ำผ่านถนนสายหลักนะ359เมตรกว่าตรงนั้นนะแล้วน้ำนี่ไปไหนน้ำนี่ไปสระแก้วคุณกบเนตรบอกสระแก้วในจมน้ำเลยนะและอีกจุดหนึ่งน้ำมาจากไหนน้ำมันมาจากนี่แหละจากวังน้ำเย็นจากเขาชะกันซึ่งมันจะมาก็เรียกว่าตรงนั้นเป็นคลองพระสะทึงมันกว้างนะแล้วก็สูงด้วยผมเนี่ยขับรถผ่านตรงนั้นบ่อยเวลาผมไปสระแก้วเนี่ยผมจะเจอเนี่ยเขาเรียกคลองพระสะทึงคือเราดูปกติแล้วเรามองมันก็ล่าโอ้โหมันลึกมากนะคุณโรเนตคลองนี้มันลึกมากปรากฏว่าน้ำมันเยอะอ่ะพอน้ำมันเยอะปั๊บน้ำมันก็ผ่านมาจากนู่นแหละมาจากวังน้ำเย็นมาจากไอ้เขาชะกันเนี่ยมันก็มาผ่านเมืองสระแก้วอ่ะด้านหลังของจังหวัดสระแก้วอ่ะแล้วลองนึกภาพดูว่าคลองนี้เป็นคลองที่ลึกมากนะแล้วน้ำมันล้นคลองขนาดใหญ่ขนาดเนี้ยเป็นอันนี้เข้าใจเลยคนจังหวัดสระแก้วก็เลยโดนน้ำหนักๆเลยนะมันก็เลยวังน้ำเย็นก็โดนไปทั้งเขาชะกันเนี่ยก็โดนนะก็เห็นภาพเลยนะที่จังหวัดสระแก้วกับทางจังหวัดปราจีนบุรีนะแล้วก็ที่กบิลบุรีเนี่ยก็หนักเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเรียกกบิลเมืองเก่าผมก็เคยไปแถวนั้นกบิลเมืองเก่ามันก็อยู่ต่ำไงคุณกบิลเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าสี่แยกกบิลบุรีที่มาจากเชิงเซาที่มาจากตัวเมืองกบิลเนี่ยนะไอตัวอำเภอกบิลที่มันเป็นเมืองเก่าอ่ะมันอยู่ต่ำมันต่ำมากเพราะนั้นเวลาน้ำมาน้ำท่วมแม่น้ำมานี่นะจมแถวนั้นจมอันนี้คือทุกครั้งและน้ำเยอะก็จะจมเพราะน้ำมันจะมาจากเขาใหญ่ด้วยแล้วก็มาจากนู่นเลยนะคือห้วยสมองไงห้วยสมองที่มาจากใกล้ติดตีนเขาที่จะขึ้นนาดีแถวนั้นน่ะเป็นก็เลยเข้าใจเลยว่าสองจังหวัดนี้ก็จะมีน้ำเยอะวันนี้แต่นี้นะนี่ไม่นับจังหวัดอื่นนะแต่ว่าที่ปราจีนเนี่ยกับที่สระแก้วผมอธิบายได้เพราะผมเดินทางแถวนั้นบ่อยวันนี้ก็เห็นใจจริงๆนะครับ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าหลายจุดนะภาคตะวันออกอย่างชลบุรีนะแล้วก็เส้นท้ายจะไประยองอะไรเงี้ยนะคะก็ประสบปัญหาเนี่ยแหละมีน้ำอยู่บนพื้นผิวการจราจรหลายจุดด้วยกันเท่าที่ดูติดตามจากข่าวหลายๆที่เนี่ยนะคะก็พบว่ามันยังมีปัญหานี้อยู่วิเชษคุณผู้ฟังต้องบอกว่ามันหนักมากนะสำหรับหลายคนที่บอกว่ามันไม่มีใครคาดคิดว่าปริมาณฝนมันจะตกได้แบบทั้งวันทั้งคืนแบบไม่มีหยุดขนาดนี้นะว่าเชื่อว่าอย่างในกรุงเทพมหานครก็ยังไม่เคยเจอหลายคนคิดว่าอาจจะแบบตกหนักตกมาแล้วอาจจะหยุดตื่นเช้ามาก็ยังไม่หยุดนะเขาเรียกว่ามันตกต่อเนื่องตกแบบมาราธอนจริงๆผู้ว่าชัดชาตินะคะวันนี้ก็มีการพูดถึงสถานการณ์น้ำในกทม.ด้วยเช่นเดียวกันหลายคนก็ดูกันว่ามันเป็นอย่างไรคือผู้ว่าชัชชาติเนี่ยนะคะก็แถลงอยู่ที่ศูนย์ควบคุมป้องกันระบบน้ำท่วมเนี่ยนะคะของกทม.แต่ว่าขณะนี้เนี่ยถ้าดูเนี่ย ภาวะของน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงตัวหลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่24ใช่ไหมคะ24กันยายนแล้วก็ปริมาณฝนสะสมในพื้นที่น่ะหลายพื้นที่สูงกว่า100มิลลิเมตรและบางพื้นที่ก็มีปริมาณฝนสะสมเนี่ยใกล้เคียง300มิลลิเมตรคือถือว่าเยอะมากส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยทั้ง50เขตนะคะเพื่อให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาประชาชนที่สุดนะคะสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นมันเป็นลักษณะของฝนตกแช่นะแล้วก็ตกต่อเนื่องครอบคลุมหลายพื้นที่มันไม่ได้เกิดเฉพาะแค่กรุงเทพมหานครแต่ว่ามันเกิดขึ้นโดยพื้นที่โดยรอบด้วยก็คือนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการฉะเชิงเทราที่ได้รับผลกระทบในลักษณะเหมือนกันแบบนี้เนี่ยนะคะผู้ว่าชาชาติบอกว่าแนวโน้มของสถานการณ์ในระยะต่อไปเนี่ยคือถ้าเกิดว่าประเมินที่ประเมินร่วมกันกับกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าหย่อมความกดอากาศต่ำที่เป็นปัจจัยที่ทำให้มวลฝนเนี่ยมันเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมันเริ่มเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันตกอันนี้มันจะส่งผลให้แรงกดดันจากฝนที่มีต่อกรุงเทพมหานครแล้วก็แนวโน้มต่างๆเนี่ยมันลดลงก็คาดว่าปริมาณฝนจะเริ่มเบาบางลงนะในวันนี้แหละก็ค่อยๆเบาบางลงในช่วงบ่ายๆหรือว่าช่วงเย็นๆนะคะคือหากไม่มีฝนระลอกใหม่มาเติมก็แน่นอนสถานการณ์มันก็จะค่อยๆคลี่คลายเพราะว่าเขาก็จะต้องค่อยๆระบายน้ำออกไปทีนี้เนี่ยเรื่องของการระบายน้ำสูบน้ำออกหลายคนถามกี่วันว่าชาบอกว่าคือด้วยปริมาณน้ำฝนในฝั่งของพระนครเนี่ยที่มันอยู่ประมาณสัก223ล้านลูกบาทเมตรเนี่ยนะคะก็ทำให้ขนาดเนี้ยกรุงเทพมหานครมีกำลังสูบน้ำเนี่ยรวมประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือถ้าหากฝนหยุดอันนี้ก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการที่จะระบายน้ำที่ค้างอยู่ทั้งหมดอ่ะออกไปจากระบบให้ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีปัจจัยที่เรากังวลนั่นคือฝนเติมลงมาคือถ้ามันมีฝนเติมลงมามันก็สถานการณ์มันก็ต้องดูกันแบบเฉพาะหน้าเพราะว่าเชื่อว่ามันก็เป็นอะไรที่เขาต้องดำเนินการเร่งดำเนินการเอาน้ำออกไปในพื้นที่อยู่แล้วนะคะที่ก็ต้องประสานกับกรมชลประทานด้วยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตอนบนเพราะถ้าเกิดว่ากทม.ก็ยังระบายออกไม่ได้แล้วถ้าด้านบนลงมาเติมคุณวิเชษฐ์อันนี้หลายคนเขาก็กังวลกวนหนักนะคะกวนหนักไปกว่าเดิมก็ต้องควบคุมปริมาณน้ำโดยเฉพาะอะไรถ้าคลองรังสิตอันนี้มันอยู่ติดกรุงเทพที่สุดแล้วถ้าเข้าพื้นที่กรุงเทพอันนั้นมันก็จะได้รับผลกระทบกันโดยตรงเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างต้องบริหารจัดการน้ำกันนะคะอันนี้ก็ต้องร่วมกันเลยนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการ3พื้นที่4พื้นที่นี้ก็ต้องทำงานร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเฝ้าระวัง5คลองหลักๆในกรุงเทพมหานครเพราะว่าน้ำมันสูงนะแล้วก็หลายพื้นที่น้ำมันเต็มด้วยนะคะพื้นที่ที่เป็นคลองก็คือคลองเปรมประชากรอันนี้มันกระทบกับดอนเมืองใช่ไหมแล้วก็พื้นที่โดยรอบคลองลาดพร้าวอันนี้เสนาวังหินกระทบแล้วก็แนวถนนของพหลโยธินนะคะคลองแสนแสบอันนี้กระทบกับพื้นที่ของถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยเพชรบุรีรมนะคะอันนี้กระทบกับสวนหลวงนะคะพัฒนาการหนักเลยนะคะลาดกระบังแล้วก็คลองสิริวัฒนานะคะอันนี้มีผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลองเป็นหลัก5คลองนี้แหละค่ะก็จะทำให้มีผลกระทบเพราะว่าระดับน้ำมันยังสูงอยู่นะคะขณะเดียวกันก็มีถนนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ93สายด้วยกันพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเลยก็เอกมัยค่ะแล้วก็มีแยกพงเพชรถนนงามวงวานถนนวิภาวดีรังสิตนะคะถนนรามคำแหงถนนลาดกระบังถนนศรีนครินทร์ดินแดงนะคะพหลโยธินสุวินทวงศ์รัชดาภิเษกและลาดพร้าวคุณวิเชษฐ์อันเนี้ยเป็นสิ่งที่มันได้รับผลกระทบแบบเป็นวงกว้างในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีการจัดศูนย์พักพิง233แห่งด้วยกันรองรับประชาชนได้ 1,500 คนอันนี้ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างเต็มที่ก็จะมีการใช้อะไรศูนย์พักพิงก็เป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเพราะว่าอยู่ใกล้ชุมชนหลายๆชุมชนก็จะมีโรงเรียนในสังกัดกทม. อยู่ปัจจุบันก็มีศูนย์พักพิงอย่างที่บอก233แห่งแล้วก็มีคนเข้าพักไปแล้วนะคะ กือบพันนะ981คนคือสามารถรองรับได้ 15,000 คนนะคะแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางกทมเขาก็มีข้อมูลในระบบสาธารณสุขนะคะแล้วก็มีการพยายามที่จะติดต่อหรือว่าติดตามอันนี้พยายามทำให้เข้าสู่ระบบมีผู้ป่วยติดเตียงจำนวน36รายอันนี้ได้รับการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงไปอยู่โรงพยาบาลหรือว่าไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีหน่วยทหารนะตอนนี้หน่วยทหารเข้ามาแล้วนะคะปภ.เข้ามาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาด้วยยังไม่มีเรื่องของการขาดแคลนอาหารแต่คุณวิเชษฐ์ภาพที่หลายคนเห็นถ้าเข้าไปร้านสะดวกซื้อเข้าไปเซเว่นอีเวนไม่เหลืออะไรเลยนะคะ
0: เปลี่ยนแข็ง
1: ไม่เหลือเลยเกลี้ยงเลยค่ะเกลี้ยงเชลจริงๆค่ะ
0: ใช่คือคนก็ผมเข้าใจนะชาวบ้านประชาชนทั่วไปก็คงรู้แหละว่าถ้ามันมีเหตุถ้ามันหนักกว่านี้ปุ๊บเดี๋ยวจะไม่มีอะไรจะกินก็ต้องเก็บเอาไว้ก่อนนะก็ซื้อกันเนี่ยนะจนกระทั่งว่าอย่างที่เราเห็นในโลกโซเชียลมีเดียมันคือโอเน็ตก็โอ้โหในใช้เทลต่างๆว่างเลยแสดงว่ามาหวาดกันไปหมดแหละอันนี้เป็นที่เข้าใจได้นะเนี่ยว่าชาวบ้านเขาก็ต้องเตรียมพร้อมนะทีนี้ประเด็นที่คุณกมลเนตพูดถึงเมื่อสักครู่นี่นะผมก็พยายามดูนะวันนี้ดูทีวีหลายช่องที่มีการสัมภาษณ์โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ตกลงแล้วเนี่ยในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้มันใช่เรนบอมนะหรือว่ามันเป็นการตกแช่กรมอุตุนิยมวิทยายืนยันนะกรมอุตุนิยมว่ามันเป็นการตกแช่นะไม่ใช่เรนบอมนะตกแช่ภาษาอังกฤษมันใช้อยู่สองคำ stationary heavy rain หรือว่าอีกคำก็คือ stagnant rainfall เนี่ยนะครับก็คือฝนตกซ้ำในจุดเดิมไม่ไปไหนตกอย่างนี้แหละนะเป็นมันก็เลยทำให้น้ำมันก็เติมมาเรื่อยมาเรื่อยก็อย่างที่ท่านผู้ว่าชัดชาติพูดถึงนั่นแหละบอกว่าคือถ้าไม่มีฝนตกเติมลงมาปั๊บเนี่ยก็จะต้องสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้ใน 2-3 วันนะแต่ว่าถ้าเกิดมันตกเติมก็มานี่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะซึ่งทางโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าคือขนาดนี้ด้านหน้าของหย่อมความกดอากาศเนี่ยนะมันอยู่ที่ภาคตะวันตกก็คือนี่แหละฝั่งกาญจนบุรีแถวนี้แหละนะด้านตะวันตกของประเทศเราเนี่ยนะส่วนด้านหลังของหย่อมความกดอากาศตอนนี้คืออยู่ในกทม.เราได้เห็นภาพนะข้างหน้ามันอยู่โน่นแล้วฝั่งตะวันตกแล้วมันกำลังจะไปทางอันดามันนะแต่ด้านเนี่ยด้านหลังมันยังอยู่ในกทม.มันก็เลยทำให้ฝนยังตกอยู่ในกทม.และปริมณฑลนะก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นสีแดงอยู่นะในวันนี้26กันยายนนะครับส่วนจันทบุรีตราดระยองก็ยังตกอยู่นะมีโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าภาคตะวันออกเนี่ยนะขณะนี้ถือว่าเป็นหย่อมความกดอากาศนะครับนะไม่ใช่เป็นเรื่องของพายุนะเขาก็ย้ำอย่างนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นหย่อมความกดอากาศนะครับนะก็ถือว่าโอเคก็ยังพอได้นะยังไม่ได้เป็นพายุนะก็กรมอุตุนิยมใช้คำว่ามันเป็นฝนตกสะสมนะหรือว่าฝนตกแช่อย่างนี้แหละนะใช้คำนี้ไม่ใช่เรนบอมยืนยันนะครับและยังพูดถึงวันพรุ่งนี้ด้วยนะคุณวันเนตที่กรมอุตุนิยมวิทยาพูดก็คือพรุ่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะดีขึ้นนะคุณวันเนต
1: ค่ะ
0: เนี่ยก็บอกน่าจะดีขึ้นนะกทม.จะเหลือฝนประมาณเล็กน้อยถึงปานกลางแม่เราขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วกันนะคุณวันเนตขอให้เป็นอย่างนี้โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้นนะกรุงเทพฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะเสร็จแล้วพอ28กันยายนเนี่ยไอตัวหย่อมความกดอากาศเนี่ยมันจะขยับไปที่อันดามันแล้วเสร็จแล้วพอ29กันยายนก็จะกลายเป็นร่องความกดอากาศนี่นะมันก็จะค่อยๆคลี่คลายลงไปนะอันนี้คือกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกนะคือโฆษกก็พูดอย่างนั้นน่ะแต่ว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่เขาพยากรณ์หรือเปล่าอันนี้เราต้องรอลุ้นต่อไปนะคุณกมลเนี่ย
1: ใช่ค่ะก็พยายามติดตามข้อมูลเพราะว่าจริงๆตอนนี้หลายคนก็รู้สึกแบบทำไมไม่ออกมาประกาศหรือว่าแจ้งเตือนใช่ไหมให้เร็วกว่านี้อะไรเงี้ยอย่างกรณีที่อย่างเมื่อวานนี้คุณวิเชษฐ์อ่านข่าวใช่ไหมก่อนเข้ารายการเนี่ยประมาณสักช่วงสามทุ่มนั้นก็เปิดเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาพอดีนะก็มีการแจ้งเตือนนี่แหละว่าในวันนี้เนี่ยต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ไหนบ้างนะที่จะมีเรื่องของฝนปริมาณฝนที่ตกตั้งแต่ประมาณสักสามทุ่มเป็นต้นไปแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะขึ้นช้านิดนึงค่ะขึ้นตอนแบบเลย3ทุ่มไปแล้ว3ทุ่มพานาที3ทุ่ม10นาทีอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆหลายคนก็ แหมถ้าแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้าได้ไหมแต่ทำไมมันเกิดขึ้นไปแล้วนะเพิ่งแจ้งเตือนทีหลังอันนี้น่ะหลายคนก็ต้องการความรวดเร็วที่มันจะเกิดขึ้นใช่ไหมคุณวิเชษเพื่อจะได้รับมือกันทันท่วงทีต่อสถานการณ์เพราะหลายคนก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นเรื่องของปริมาณฝนแต่ว่าทีนี้ก็มันมีเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือเดี๋ยวฝากก่อนที่จะปิดเบรกนิดนึงคุณวิเชษเผื่อใครถ้าเกิดว่าจะต้องตรวจสอบเรื่องของการเดินทางถนนในกรุงเทพมีตรงไหนน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มันมีระบบที่เป็นลักษณะของเว็บไซต์ลิงก์ที่เรากดเข้าไปได้ของกรุงเทพมหานครนะคะก็คือ CLAUDE.AI เนี่ยอันนี้สามารถเข้าไปดูมันก็จะมีขึ้นเลยนะคุณวิเชษว่าถนนจุดไหนเนี่ยมันมีความเสี่ยงเป็นสีแดงเข้มมีระดับน้ำท่วมสูงมากกว่า15เซนติเมตรหรือว่าระดับสีแดงแล้วก็สามารถที่จะคลิกดูได้จริงๆถ้าเมื่อช่วงเช้าดูเนี่ยยังไม่มีสีแดงเข้มนะแต่พอเริ่มช่วงบ่ายๆคอยคล้อยมาเนี่ยค่ะสีแดงเข้มเริ่มปรากฏละเพราะว่าปริมาณฝนมันตกอยู่อย่างต่อเนื่องก็ทำให้หลายพื้นที่เนี่ยเจอเรื่องของภาวะน้ำท่วมขังนะน้ำที่รอการระบายนะคะคุณวิเชษเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
0: ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
3: ์สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
6: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
5: โอ้ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
6: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
9: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
6: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำ

0: at Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
3: 18:35 นะคะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายข่าวเด่นสุดสัปดาห์เดี๋ยวไปแวะทักทายคุณผู้ฟังก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆนะคะที่มาส่งต่อให้คุณผู้ฟังรับทราบกันด้วยนะคะมีคุณผู้ฟังทักทายเข้ามานะคะช่องทางของ YouTube Live นะคะคุณสมประสงค์ทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษฐ์เข้ามานะคะตอนบ่ายๆค่ำๆแบบนี้นะที่ปารีสนะคะ21 องศาช่วงบ่ายๆนะ21 องศานะคะที่ปารีสแต่ว่าที่กรุงเทพประเทศไทยนี่นะฝนชุ่มฉ่ำมากเลยนะคะคุณสมประสงค์คุณชวนันท์นะคะทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษเข้ามานะคะทั้ง2ช่องทางหลายท่านเข้าใจแหละคุณวิเชษวันนี้อาจจะรับฟังติดตามข้อมูลข่าวสารนะแต่ว่าแหมกระจิกกระจายบางทีต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพน้ำกันนะคะใครอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรส่งข้อความมาบอกเราได้นะคะมาพูดคุยกันได้นะคะช่องทาง2ช่องทางนี้นะคะ Facebook Live นะคะแล้วก็ช่องทางของ YouTube นะคะอ่ะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาคุณวิเชษฐ์เดี๋ยวไปบอกกิจกรรมดีๆนะคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะเพราะว่าจะบอกว่ากิจกรรมนี้เหลืออีก20ที่นั่งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณผู้ฟังนะคะใครที่สนใจเรื่องของสุขภาพนะก็มากันได้อย่ารอช้านะคะเรื่องของสุขภาพดีๆเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองโรคอ้วนนะคะโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมเหล่านี้นะรวมไปถึงโรคมะเร็งด้วยนะคะนั่นก็คือโรค NCD ซึ่งไม่ได้มาจากเชื้อโรคแต่มันมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่คุณเลือกเองทุกวันนะคะเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะจะพาคุณไปปลดล็อกนะคะความเชื่อเดิมแล้วเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตให้สนุกอร่อยและสตรองค่ะปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพนะคะจากหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงค่ะที่จะมาย่อยเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายๆปรับนิดนะคะเปลี่ยนหน่อยแต่ว่าผลลัพธ์การเปลี่ยนชีวิตนั้นเกิดขึ้นแน่นอนพร้อมจะมีการแจกเคล็ดลับการปรับการปรุงอาหารให้อร่อยแล้วก็สุขภาพดีแชร์ประสบการณ์ของผู้ที่เคยป่วยแต่ว่ากลับมาดูแลตัวเองให้ชีวิตเนี่ยใช้ชีวิตได้เป็นปกตินะคะรู้เรื่องสมุนไพรไทยยิ่งห่างไกลโรค NCD นะคะแล้วก็ออกกำลังกายไปพร้อมๆกันในงานอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นมาฟังกันได้นะคะที่เสวนาปรึกษาหมอนะคะ3ตุลาคมนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นที่โรงแรมดิเอมอรัลถนนรัชดาภิเษกนะคะเหลืออีกที่จะสมัครเอาไว้ได้ที่ช่องทางของ Aside Thinking Radio นะคะค่าใช้จ่ายคนละ 1,500 บาทนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะอยากให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมดีๆจะได้มีสุขภาพที่ดีๆมีวิธีการดูแลตัวเองดีๆกันนะคะไม่กลับบ้านมือเปล่าด้วยนะมาร่วมกิจกรรมไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการแจกต้นอ่อนบัวบกแล้วก็มะระขี้นกนะคะเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกรวมไปถึงหนังสือแล้วก็แผ่นบันทึกแผ่นดินเล่ม16สมุนไพรเกาะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติอันนี้ก็จะมีการแจกแล้วก็เอาให้คุณผู้ฟังกลับบ้านไปด้วยนะคะนี้ก็เป็นอีก1กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะคะ3ตุลาคมนี้นะก็จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าแล้วนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะก็อยากจะเชิญชวนไปท่องเที่ยวไปดูกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยนะคะ FM 96.5 เปิดประสบการณ์เรื่องของการเที่ยวเมืองเก่าค่ะเล่าเรื่องมรดกโลกนะคะสัมผัสเสน่ห์แห่งอดีตกับกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอันนี้จะชวนคุณออกไปย้อนเวลาสัมผัสเรื่องราวของเมืองเก่าศรีสัชนาลัยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชนค่ะพร้อมสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษตลอด3วัน2คืนอันนี้สนุกครบรสเลยเที่ยวกินเรียนรู้แล้วก็ลงมือสัมผัสด้วยตัวเองตื่นตากับมรดกโลกนะคะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยอันนี้ก็เป็นแหล่งมรดกโลกที่สำคัญอยู่แล้วนะคะทรงคุณค่าสัมผัส พุทธศิลป์ล้านนาณวัดพิพัฒน์มงคลนะคะอันนี้ก็จะไปกราบสักการะหลวงพ่อทองคำและหลวงพ่อทันใจนะซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่คนเคารพศรัทธานะคะแล้วก็จะมีการเปิดโลกงานทองศรีสัชนาลัยกันด้วยนะคะอันนี้ก็จะพาไปชมสัมผัสวิธีการผลิตงานทองรูปพรรณแบบโบราณนะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของศรีสัชนาลัยเขาก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นนะคะกินอยู่เรียนรู้วิถีชุมชนค่ะก็จะไปเที่ยวเชิงเกษตรกันนะคะที่โฮมสเตย์บ้านนาต้นจันอันนี้จะไปเรียนรู้แบบเรียบง่ายวิถีชุมชนนะคะไปลิ้มลองอาหารพื้นถิ่นของสุโขทัยแล้วก็ยังมีกิจกรรมสนุกกับเวิร์กช็อปนะคะสังคโลกด้วยอันนี้จะได้ไปลงมือวาดลวดลายบนสังคโลกไปสัมผัสเสน่ห์งานศิลป์จากภูมิปัญญาแล้วก็จะไปสร้างผลงานในแบบของตัวคุณเองด้วยนะคะก็มีวิทยากรที่จะร่วมเดินทางไปนะคะคุณจุลพัสสรนะคะพนมวรรณอยุธยาหรือว่าอาจารย์นัทนะคะก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและโบราณคดีนะคะที่จะพาคุณไปเที่ยวให้สนุกเรียนรู้จากเมืองเก่านะคะ 7-9 ตุลาคมนี้อันนี้รับจำกัด40ท่านเท่านั้นก็สามารถที่จะติดต่อได้เหมือนกันนะคะทาง Thinking Radio ค่ะ
0: ก็ทั้ง2กิจกรรมน่าสนใจทั้งนั้นนะคุณกวนเน้นนะในเรื่องโรคไม่ติดต่อนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของคนไทยตอนนี้เรานะเพราะว่าโรคที่มาจากพฤติกรรมของเราเองเนี่ยนะครับเรื่องการกินเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องการไม่ออกกำลังกายอย่างเงี้ยมันก็มีผลต่อโรคที่ไม่ติดต่อนะการดื่มสุรามากเกินไปสูบบุหรี่อะไรเงี้ยเป็นต้นก็มาจากตัวนี้เรื่องแล้วพฤติกรรมการกินหวานมันเค็มนี่คือ NCD นะโรคไม่ติดต่อเพราะฉะนั้นไปดูแล้วจะได้ความรู้นะส่วนอันที่สองน่าสนใจทั้งตัวคนได้ผมเชิญชวนเลยนะเพราะผมไปมาแล้วก่อนหน้านี้ผมเป็นคนชอบไปเที่ยวพวกเนี้ยมรดกโลกแหล่งศิลปวัฒนธรรมนะศรีสัชนาลัยต้องเชิญเลยคุณกับมันเนี่ยมันสวยจริงๆมันยิ่งใหญ่มากเลยไปดูแล้วจะเห็นความยิ่งใหญ่นะว่าประเทศไทยของเรานั้นนะมันมีประวัติศาสตร์ความเป็นมามีอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่นะไม่แพ้ชาติใดในโลกนะก็เชิญชวนกันไปนะคุณกับมันเนี่ยอ่ะทีนี้มาดูเรื่องต่อเนื่องจากเรื่องของน้ำท่วมอีกสักหน่อยนึงคุณวันเนตรเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็ว่าตามกำหนดเนี่ยจริงๆพรุ่งนี้ต้องมีการเลือกด้วยคุณวันเนตรเลือกบอร์ดประกันสังคม
3: ชุ
0: ด
3: ประกันส
0: ัง
3: คม
0: พรุ่งนี้บอกว่านี่มีข่าวมาแล้วนะครับว่าคณะกรรมการเขาก็มีการประกาศมาแล้วนะครับเรื่องการเลื่อนการเลือกบอร์ดประกันสังคมเดิมเนี่ยกำหนดนะเลือกพรุ่งนี้27 กันยายนเวลา 8:00 นถึง 4:00 นนะล่าสุดนะครับก็สรุปว่าจะมีการเลื่อนการเลือกบอร์ดประกันสังคมออกไปเป็นวันที่11 ตุลาคม 2569นะครับนะก็สถานที่เดิมนะครับเวลาเดิมนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ขณะนี้เนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับรวมทั้งให้การประโยชน์ได้ที่เป็นด้วยความเรียบร้อยนะครับนะก็เลยจำเป็นต้องจัดการเลือกตั้งนะในวันที่11ตุลาคมนี้แทนนะครับก็ขอแจ้งให้ทุกท่านนะที่เตรียมตัวจะไปใช้สิทธิ์ในวันพรุ่งนี้นะครับก็รอดูก็เลื่อนไปแล้วเป็นเดือนหน้านะครับนะก็ลุ้นกันต่อไปนะสำหรับทีมที่สมัครนะครูเนี่ยโอ้เรื่องประกันสังคมนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่เป็นข่าวดัง
3: มาก
0: เร
3: ื่อง
0: เ
3: ล
0: ยนะก็มีผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับ
3: ใช่ค่ะก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็โพสต์เมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยแหละค่ะเป็นการแจ้งเตือนก็มีเหตุผลอธิบายนะว่าทำไมถึงจะต้องเลื่อนพร้อมกันทั่วประเทศเพราะว่าหลายคนจะบอกว่าอ้าวบางพื้นที่เขาไม่ได้น้ำท่วมนี่ทำไมไม่เปิดล่ะคุณจุลพันธ์ก็เลยบอกว่ามันก็ต้องยึดหลักเรื่องของความเสมอภาคและความเท่าเทียมนะคะอันนี้เป็นไปตามระเบียบเพราะว่าประเทศไทยถือว่าเรื่องของเขตเลือกตั้งอ่ะเดียวกันมันก็ต้องดูบางพื้นที่เนี่ยถ้าไปเลือกก่อนในขณะที่พื้นที่ประสบภัยยังไม่สามารถจัดได้เนี่ยอันนี้มันจะส่งผลกระทบต่อความได้เปรียบเสียเปรียบของผู้สมัครมันก็อาจจะไปส่งผลกระทบเชิงจิตวิทยาได้นะในการที่จะไปลงคะแนนเพราะฉะนั้นก็ให้เลือกพร้อมกันอันนี้จะดีที่สุด2ตัดปัญหาแล้วก็ความเสี่ยงเรื่องอะไรการเก็บบัตรลงคะแนนคุณวิเชษหากมีการจัดเลือกตั้งไปเฉพาะบางพื้นที่ไปก่อนเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เป็นภาระเรื่องอะไรเรื่องของการไปเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งแล้วก็เกิดความเสี่ยงด้วยถ้าเกิดว่าไปเก็บเอาไว้เป็นระยะเวลานานมันก็อาจจะนำไปสู่ข้อครหาเรื่องความโปร่งใสได้เพราะฉะนั้นก็ เลือกพร้อมกันไปซะพื้นที่ประสบภัยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีนายจ้างนะมีผู้ประกันตนหนาแน่นค่ะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้มีจำนวนผู้ประกันตนเนี่ยแล้วก็มีสถานประกอบการอยู่เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นหากเดินหน้าจัดต่อไปมันก็จะทำให้เป็นเสียงของกลุ่มของคนที่ประกันตนเองเนี่ยเสียงของแรงงานเสียงของนายจ้างในพื้นที่มันอาจจะตกหล่นหายไปได้เพราะฉะนั้นอุปสรรคเรื่องการเดินทางนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยากต้องการส่งเสริมประชาธิปไตยคุณจุลพันธ์บอกว่าเพราะฉะนั้นคุยแล้วเลื่อนไปคุณไอซ์รักชนกก็ออกมาโพสต์ขอบคุณด้วยนะคุณวิเชษขอบคุณรัฐมนตรีแรงงานที่รับฟังเสียงสะท้อนจากหลายๆฝ่ายว่าควรที่จะเลื่อนไปก่อนค่ะ
0: ทีนี้แหมในสถานการณ์ที่น้ำท่วมนะขณะนี้หลายพื้นที่นายกรัฐมนตรีนะคุณอนุทินก็ไม่อยู่ประเทศไทยนะเดี๋ยวท่านก็จะกลับมาแต่ว่าคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงว่าท่านดูแลเรื่องน้ำด้วยนะคุณก็ได้คือคุณทรงศักดิ์ทองศรีนะวันนี้ผมเห็นข่าวนะคุณทรงศักดิ์นี่ไปพร้อมกับคุณสุภมิตรชินศรีนะผู้ว่าการจังหวัดสมุทรปราการเดินทางลงพื้นที่ประสบการณ์ก็หนักนะคุณกวนเนตรไปติดตามสถานการณ์บริหารจัดการน้ำและประชุมกับผู้ว่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมินะที่ตำบลบางปูเพื่อเมืองจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยหลังการประชุมคุณทรงศักดิ์บอกว่าปัญหาเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยตอนนี้ระบายน้ำจากพื้นที่ชั้นในลงสู่ทะเลถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องทำให้พื้นที่ในคลองต่างๆมีช่องว่างเพียงพอนะครับที่จะรองรับน้ำที่กำลังไหลเข้ามานะครับแต่ขณะนี้หลายคลองน้ำเต็มคุณโรนเนตคุณสมศักดิ์บอกน้ำเต็มนะทำให้น้ำจากพื้นที่ชั้นในไม่สามารถไหลลงคลองเพื่อระบายต่อได้ส่งผลให้การสูบน้ำจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่หนึ่งกลายเป็นการวนกลับมาที่เดิมคือสูบออกจากตรงนี้ปั๊บออกไปปุ๊บกลับมาที่เดิมอ่ะเพราะมันลงไม่ได้ไงคุณโรนเนตนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือปัญหาคุณสมศักดิ์เลยบอกว่าก่อนหน้านี้มีการประชุมรับทราบข้อมูลพยากรณ์อากาศแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วง 20-27 กันยาคาดการประมาณฝนไปแล้วแต่สถานการณ์จริงพบว่าบางพื้นที่มันมีฝนสะสมเกิน100มิลลิเมตรมากกว่าประเมินเอาไว้ก่อนหน้านี้คุณสมศักดิ์บอกผมก็เคยให้ข่าวว่ารัฐบาลสามารถจัดการน้ำได้และใช้คำพูดว่าเอาอยู่แต่เมื่อไปเจอสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องและมีปริมาณน้ำสะสมวันนี้สถานการณ์น้ำสถานการณ์น้ำในพื้นที่กทมและพื้นที่โดยรอบกลายเป็นว่าเอาไม่อยู่แล้วเจ้าตัวบอกเอาไม่อยู่แล้วนะเพราะงั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีมาตรการในการรับมือเรื่องนี้นะครับนะและก็ยอมรับว่าฝนมันตกมากเกินกว่าที่คาดการเอาไว้ก็ส่งผลให้ระบบระบายน้ำต้องรับภาระเพิ่มนะครับนะทำให้ถ้าหากไม่สามารถระบายน้ำจากพื้นที่ได้การสูบน้ำจากจุดหนึ่งมีจุดหนึ่งก็อาจจะทำน้ำกดน้ำมันกลับมาที่เดิมได้เพราะโจทย์สำคัญตอนนี้คุณสงศักดิ์บอกว่าคือการทำให้น้ำสามารถออกจากพื้นที่ชั้นในและระบายลงสู่ทะเลได้อย่างต่อเนื่องนี่คือโจทย์นะท่านบัวชาชาก็บอกแล้วนะคุณโนเนตบอกว่าถ้าเอาน้ำลงจากคลองต่างๆลงมาน้ำเจ้าพระยาออกได้เร็วที่สุดได้เนี่ยน้ำก็จะลดลงนะแต่ว่าตอนนี้นั้นในหลายเขตหลายพื้นที่ฝนยังตกอยู่เลยนะตอนนี้นะโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกนี่ยังตกอยู่นะคุณโนเนต
3: ใช่ค่ะต้องบอกว่ากรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยหนักจริงๆนะช่วงหลังๆพอเวลามีฝนเนี่ยก็มักจะมีปริมาณฝนที่ตกมากกว่าหลายๆพื้นที่เพราะฉะนั้นคุณทรงศักดิ์รอบนี้ก็กลายเป็นยอมรับแล้วว่าเอาไม่อยู่จริงๆนะคะเนี่ยหลายคนก็เลยถามว่าเอาอยู่มันคำนี้มันต่อไปมันจะเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้นะวันนี้คุณทรงศักดิ์ยอมรับแล้วเอาไม่อยู่อย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกอะค่ะถึงแม้ว่าท่านนายกเนี่ยไม่อยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าพอเกิดสถานการณ์ล่าสุดออกมาเนี่ยนะคะเรื่องของน้ำมีการเรียกประชุมออนไลน์เลยค่ะประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะก็มีทั้งผู้ว่าชัดชาตินะแล้วก็มีรัฐมนตรีนะที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมการประชุมด้วยนะคะทางด้านของท่านนายกเนี่ยก็ประชุมแล้วก็เดี๋ยวจะกลับเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ลอนดอนนะประเทศอังกฤษนะคะก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเนี่ยในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าก็เลื่อนกำหนดมาเลยจริงๆนายกเนี่ยมีกำหนดถึงช่วงประมาณบ่ายสามโมงนะคะแต่ว่าเดินทางกลับเร็วขึ้นนะคะท่านนายกเนี่ยนะคะบอกว่า อยากจะให้ทำแบบนี้ท่านนายกบอกที่ก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยวันนี้อยากจะต้องมาพูดคุยกันก่อนนะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงกันแน่มีพื้นที่ไหนบ้างนะที่ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนนะคะก็เลยมีการเรียกประชุมกันมาต้องมาดูเพื่อทำงานให้สอดรับกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านโยมบอกว่าห้ามมีคำว่าเป็นเรื่องของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องเป็นเรื่องของการทำงานและต้องเป็นเรื่องของการทำงานทุกหน่วยงานร่วมกันก่อนหน้านี้มันมีคำ ของท่านมทส.มั้งคะเหมือนพูดเรื่องของการเตือนมาท่านนายกก็ย้ำเรื่องนี้บอกว่าต้องไม่มีคำว่าเป็นเรื่องของผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะซึ่งสถานการณ์น้ำที่เราบอกช่วงนี้มันมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งฝนตกในพื้นที่ปริมาณน้ำสะสมนะคะแล้วก็มีเรื่องของน้ำจากพื้นที่ตอนบนแล้วก็เรื่องของความสามารถในการระบายน้ำของแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการน้ำต้องมองทั้งระบบนะคะไม่แยกการทำงานเป็นส่วนๆต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการตัดสินใจดังนั้นขอให้หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นด้านอากาศด้านน้ำด้านสาธารณภัยกรุงเทพมหานครคมนาคมนะแล้วก็ความมั่นคงช่วยเหลือประชาชนประสานข้อมูลกันนะคะบูรณาการกันโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงแล้วก็กลุ่มเปราะบางอันนี้ต้องเตรียมพร้อมล่วงหน้าไม่รอให้เกิดเหตุแล้วเข้าไปแก้ไขค่ะนายกบอกสิ่งที่ประชาชนต้องการจากภาครัฐเวลานี้คือข้อมูลที่ตรงกันการแจ้งเตือนที่เร็วเส้นทางที่ชัดและความช่วยเหลือที่เข้าถึงได้ทันเวลาดังนั้นขอให้ทุกส่วนเนี่ยรายงานข้อมูลตามข้อเท็จจริงและสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายที่สุดนายกบอกวันนี้ก็เป็นการประชุมเพื่อสรุปภาพรวมของการทำงานให้ชัดว่าพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังใครบ้างที่รับผิดชอบในเรื่องอะไรต้องเตรียมเครื่องมือเตรียมกำลังคนตรงไหนหากสถานการณ์เปลี่ยนจะต้องมีการประสานกันอย่างไรอันนี้ขอให้ทุกหน่วยงานทำงานแบบเป็นทีมเดียวกันยึดความปลอดภัยและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักค่ะ
0: ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่ากรุงเทพก็คือที่ตั้งของเมืองหลวงนะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: รมเขาอยู่ที่นี่เพราะงั้นถ้าปล่อยกรุงเทพเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยให้กรุงเทพเนี่ยรัฐบาลก็จะโดนไปด้วยแต่ผู้ว่าชาติแน่นอนท่านก็รับผิดชอบเท่าที่สามารถทำได้นะแต่ว่าถ้ามันบางอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นต้องประสานคนใครอย่างที่ว่าล่ะเพราะมันจะมีน้ำจากภาคทางเหนือมาลงมาด้วยใช่ไหมคุณวันเนตรเพราะมันจะมีกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องหน่วยกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกหลายกระทรวงเลยทีเดียวนะทีนี้เนี่ยอย่างสำนักงานข้าราชการคาดการพลเรือนกพ.นี่ได้เผยแพร่ประกาศออกมานะคุณวันเนตรว่าจากสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมขนาดนี้ซึ่งมีผลไปถึงต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยก็เลยออกประกาศว่าตอนนี้ก็สามารถที่จะให้การการ work from home ได้คุณโกเนตถ้าไม่มีภารกิจที่จำเป็นจริงๆส่วนราชการก็พิจารณาให้ work from home นะครับ 100% เลยช่วงวันที่28ถึง29นี้นะครับ2วันด้วยกันนะครับที่ประกาศออกจากกพ.ออกมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าหลายหน่วยงานเนี่ยนะครับก็คงจะดำเนินการตามนโยบายของกพ.นั่นแหละนะครับก็work from home ก่อนนะครับวันจันทร์วันอังคาร2วันแล้วก็ดูสถานการณ์กันอีกทีนะถ้าทุกอย่างมันเรียบร้อยอย่างที่สอดคล้องกันเช่นผู้ว่าบอกว่าใช้เวลา 2-3 วันใช่มั้ยในการระบายน้ำลงเนี่ยนะกลับมาปกติก็สามารถกลับมาทำงานได้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ออกมาจากปพ.วันนี้ด้วยนะคุณกวนเนตร
3: ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าห่วงเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตอนบนจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรก็เห็นในด้านของกรมชลนะคะวันนี้ทางรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรใช่ไหมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็มีการประชุมเหมือนกันกับกรมชลเขาก็เตรียมพร้อมรับมือนะเรื่องคุมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาให้ระบายน้ำเนี่ยต้องไม่เกิน 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะไอ้ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องควบคุมปริมาณตรงเนี้ยให้ดีนะเพราะมันเป็นจะส่งผลกับพื้นที่ที่เป็นแบบพื้นที่น้ำท้ายเขื่อนนะคะแล้วก็มีการกำชับกันนะในด้านของกรมชลให้มีการติดตามสถานการณ์น้ำนะคะนี่ก็รัฐมนตรีนะแล้วก็เห็นบอกว่ากรมชลก็เฝ้าระวังน้ำเจ้าพยาหลังจากที่น้ำเหนือไหลมาอย่างต่อเนื่องอันนี้ประกอบกับภาคกลางก็มีแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นด้วยเพราะนั้นสั่งการให้บริหารจัดการกันนะคะกับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ตอนบนนะเพื่อไม่ให้มันรับผลกระทบเรื่องของการกระจายน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอันนี้เตรียมพร้อมเร่งระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพยาคลองลัดโพนะคะสู่อ่าวไทยขณะที่ล่าสุดเนี่ยน้ำเหนือเขื่อนตรงนี้เนี่ยเห็นบอกว่าก็มีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนจะอยู่ที่ของเจ้าพระยาประมาณ 2,362 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็มีการควบคุมการไหลผ่านของเขื่อนเนี่ยไม่เกิน 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ด้านล่างนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าคือภาพรวมเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์บริหารการจัดการน้ำได้คือถ้าไปเปรียบเทียบกับปี54เนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาตอนนั้นมันมีสถิติการระบายน้ำเนี่ยมันสูงกว่า 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนั้นมันก็เลยทำให้ปริมาณน้ำหรือว่ามวลน้ำเนี่ยมันลงมาด้านล่างแบบเร็วแล้วก็มหาศาลนะคะ
0: ใช่ครับท่านก็วันนี้เห็นคุณเอกนิติที่ท่านประพาสและรองนายกทีคลังพร้อมคุณวราวุฒิศิลปอาชาคุณประดอนพิศนานก็นี่ก็ไปตรวจน้ำท่วมอยุธยานะก็ต่างคนก็จะยืนยันบอกว่าก็ไม่น่าจะเหมือนปี54แล้วแต่ว่าก็จะไม่ประมาทนะฮะนั่นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผมคิดว่าโอเคนะก็ถ้าที่ดูจากสถานการณ์ตอนนี้ดูจากปริมาณน้ำที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่ายังควบคุมได้อยู่ประเทศนะจากเรื่องของน้ำท่วมประเทศมาดูเรื่องความสุขของคนไทยกันสักหน่อยนะปิดท้ายนะอย่างน้อยๆในตอนนี้นักกีฬาไทยก็ไปสร้างชื่อเสียงสร้างผลงานอยู่ที่ญี่ปุ่นนะไปแข่งเอเชียนเกมกันเนี่ยและสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็มีความสุขกันไปนะเน่ๆก็มีความสุขกันไปแล้วคราวนี้ก็มาดูผลงานนักกีฬาไทยเนี่ยต้องชื่นชมน้องบิวใช่ไหมโอ้พี่ลูกคนสอนเนี่ยนะวัย20ปีเนี่ยโอ้นะได้เหรียญทองนะวิ่งระยะสั้น100เมตรนะซึ่งเป็นอะไรที่ผมว่าน่าภูมิใจนะเนื่องจากว่า48ปีเต็มนะคุณ
3: 48ปีที่รอคอยมากๆนะคุณพิเชษ
0: จะมาเราคือตั้งแต่อานัท รัตนพลนะแล้วก็มีสุชาติชัยสุรภาพนะที่เคยได้แชมป์เหรียญทองเอเชียนเกมวิ่งระยะสั้น100เมตรเนี่ยน้องบิวกลับมาทำให้คนไทยมีความสุขแต่ที่สำคัญว่าการนั้นครูเนี่ยโอ้โหเวลานี่เรียกว่าต่ำกว่า10อ่ะนี่ก็ว่าระดับโลกนะที่บอกฝีมือน้องบิวใช่ไหม
3: ใช่ค่ะต่ำกว่า10วินาทีคือจะบอกว่ามีการเร่งสปีดนำการควบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเนี่ย 9.95 วินาทีอันนี้เป็นแบบ
0: ซีซันนอลเบสเลย
3: ใช่อันนั้นตอนรอบคัดเลือกนะอันนั้นเป็นซีซันนอลเบสเลยนะที่เจ้าตัวเนี่ยทำเอาไว้ได้ใช่ไหมก็คือเราก็ทำลายสถิติเดิมด้วยนะที่ตัวเองเคยทำเอาไว้อันนี้แหละแบบภาคภูมิใจนะหลายคนก็บอกว่าโอ้ยดูแล้วเมื่อวานเนี่ยเชียร์กันแบบสนุกมากๆเลยค่ะ
0: เมื่อวานนี้ก็ถือว่ารอบชิงเนี่ยคือก็ทำลายสถิติตัวเองและทำลายสถิติเอเชียนเกมใช่ไหมรอบคัดเลือกใน 9.95 พอมารอบรองใน 9.91 กูโกมาเน่แล้วพอมารอบชิงเนี่ย 9.90 นะเจ้าตัวก็บอกว่าจริงๆก็ตั้งเป้านะว่ารอบชิงจะนะเลิศนะครับเนี่ยก็จะทำให้ได้ต่ำกว่า 9.90 ไงก็คือ 9.8 กว่าแต่เนื่องจากว่าเมื่อวานที่ออกตัวตอนออกตัวเนี่ยเขาตื่นเต้นเขาบอกเขาตื่นเต้นก็เลยออกช้าไปนิดนึงหลายคนบอกโอ้จะออกได้เป๊ะเหมือนอย่างตอนรอบคัดเลือกกับรอบรองชนะเลิศแต่รอบรองได้ต่ำกว่า 9.90 แน่นอนนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องภาคภูมิใจนะแล้ววันนี้เนี่ยนั้นมีแข่งอีกหนึ่งรายการ200เมตร
3: ใ
0: ช่ซึ่งรอบคัดเลือกผ่านไปแล้วเข้าไปแล้วล่ะน้องบิวนะมีแต่ว่าผมดูคลิปเนี่ยรอบคัดเลือกปรากฏว่าฝนมันตกคุณวันเนตรพอฝนตกปั๊บเนี่ยทำให้ทุกคนวิ่งประคองน้องบิวก็วิ่งประคองหมดเลยแต่ก็ยังเข้าที่1นะแต่รอบคัดเลือกเนี่ยนะเวลาอาจจะไม่ดีนักแต่ว่าถ้าใครติดตามน้องบิวตอนที่ไปแข่งที่ไต้หวันเนี่ยเป็นกีฬาที่เรียกว่าเขาจัดไต้หวันนะเขาจัดโปรแกรมกีฬานานาชาติใช่ไหมน้องบิวตอนนั้นทำเวลาได้ 20.03 วินาทีนะซึ่งถือว่าใกล้ๆจะต่ำกว่า20อ่ะนะแล้วก็พอตอนที่ไปแข่งที่สารัฐเช็กกันแล้วก็ทำเวลาได้ดีเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าฝนไม่ตกตอนกลางคืนคืนนี้ที่จะแข่งเนี่ยน้องบิวเนี่ย200เมตรนะถ้าฝนไม่ตกเนี่ยเราก็มาลุ้นกันว่าเวลาที่น้องบิวจะทำได้เนี่ยจะต่ำกว่า20หรือเปล่าคุณวันเนตรนะ20วินาทีนะซึ่งเป็นอะไรที่หลายคนก็ลุ้นว่าต่ำกว่า20ได้นะถ้าสมมติว่าไม่มีฝนตกไม่มีอะไรเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องลุ้น1เหรียญว่าจะได้เหรียญทองหรือเปล่าสำหรับน้องบิวนะและมีแข่ง400เมตรชายด้วยนะคือวันนี้โจชัว
3: ใช่ค่ะ
0: คืนนี้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันว่ารอบคัดเลือกเขาก็เข้าที่1นะแต่รอบชิงเนี่ยต้องไปลุ้นเพราะว่าโอ้โหคู่แข่งก็เก่งๆทั้งนั้นเลยนะสำหรับกีฬาเช่นเกมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องความสุขนะคือวันนี้ที่คนไทยก็ได้มีความสุขกันไปทั่วหน้าจากน้องเนเน่ก็ตอนนี้ก็มาเรื่องของกีฬานี่แหละเอเชียนเกมใช่ไหม
3: ใช่ค่ะก็สรุปเหรียญเนี่ยนะตอนนี้ก็เหมือนว่าไทยเราเองนะคะก
0: ็
3: มีเหรียญอยู่เป็นลำดับที่6นะคือได้เหรียญทองเพิ่มจากบิวเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะที่วิ่ง100เมตรก็เจ้าภาพจีนเขาก็ครองแชมป์อันนี้ก็เป็นสถิติเนี่ยที่เป็นแบบปกตินะเจ้าภาพญี่ปุ่นเขาก็ทำสถิติมีจีนได้นะแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เป็นอันดับที่2ใช่ค่ะแล้วก็เป็นไทยเราอยู่อันดับที่6ค่ะ
0: เราก็ถือว่าโอเคนะคือวันนี้ทีนี้ก็ต้องรอรุ่นอย่างนี้
3: เหรียญทอง
0: ใช่เรารุ่นอย่างนี้เพราะว่าเขาประกาศเอาไว้ก่อนจะไปแข่งเนี่ยว่าเขาจะตั้งเป้าไว้จะได้14เหรียญทอง แล้วมาถึงวันนี้นี่ก็ต้องลุ้นว่าจะได้ตามเป้าหรือเปล่า Google เนี่ยเพราะว่าบางกีฬาพลาดเป้าไปแล้วอย่างน้ำหนักยกน้ำหนักนี่ตอนนี้ยังไม่ได้เหรียญทองเลยอันนี้นะอันนี้ก็ถือว่าอันที่หนึ่งอันที่สองตะกร้อทีมชุดของชายเนี่ยก็พลาดเป้าแพ้มาเลเซียมาเลเซียได้เหรียญทองเราได้แค่เหรียญเงินนะแต่ตอนนี้พลาดไปแล้วนะที่เห็นก็คือยกน้ำหนักเนี่ยนะ

0: ยังแข่งไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นก็ลุ้นอยู่ว่าที่เหลือมวยสากลสมัครเล่นก็ดูเหมือนว่าที่ตั้งเป้าไว้ก็ดูอาจจะไม่ได้ตามเป้าเหมือนกันนะก็เหลือที่เหลือเดี๋ยวว่าเราจะได้ทำได้หรือเปล่าก็ไม่เป็นไรนะตอนนี้ได้7เนี่ยคุณโกเดชถ้าจะให้ได้ตามเป้า14เหรียญก็ต้องทำไป7เหรียญทองไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ
1: ใช่แต่ยังไงก็ต้องส่งใจเชียร์กันนะคะสำหรับทัพนักกีฬาไทยอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยนะปลอดภัยนะแล้วก็ขอให้ฝนไม่ตกแล้วนะคะสภาพจะได้กลับคืนสู่ปกติกันเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
7: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
12: สิบเก้านาฬิกาห้านาทีนะครับตอนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ6ประเด็นค่ำวันเสาร์ที่26กันยายน2569นะครับวันนี้ต้องขออภัยครับที่จัดรายการนอกห้องส่งนะครับด้วยสาเหตุหลายประการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมและการเดินทางนะครับตอนนี้หมู่บ้านที่ผมอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ

คือสิ่งที่คนกรุงเทพมหานครนั้นก็คงจะต้องรับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นครับรวมไปจนกระทั่งถึงคนที่ในพื้นที่เขตปริมณฑลของกรุงเทพรวมทั้งในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็พื้นที่ภาคตะวันออกด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะฟังมุมมองของอดีตอดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์ก็คือศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับอาจารย์เคยเป็นผู้สมัครกรุงเทพมหานครด้วยนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในแวดวงการเมืองเต็มตัวแล้วล่ะครับเป็นหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่เดี๋ยวจะให้อาจารย์มาช่วยถอดบทเรียนหน่อยนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกรณีน้ำท่วมฝนตกอย่างต่อเนื่องในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ย2วันเข้าไปแล้วครับเรามีบทเรียนให้ถอดหรือไม่อย่างไรครับบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องสภาพของธรรมชาตินะครับเราก็คงจะไปสกัดหรือไปป้องกันอะไรค่อนข้างยากแต่มันจะจริงหรือเปล่านะครับนะฮะเดี๋ยวเราฟังมุมมองของดร.เอครับศาสตราจารย์สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับส่วนช่วงเบรกที่2นี่คุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์นะครับแห่งสำนักข่าว Next News นะครับวันนี้ก็มีหลายประเด็นครับที่จะมาบอกกล่าวนะครับตั้งแต่เรื่องคำพิพากษาของศาลปกครองนะครับบอกว่ามติของหมอสรณะขาดคุณสมบัติประธานกสชช.นั้นชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับนี่เป็นเรื่องที่เป็นปมร้อนนะครับเพราะว่ากสชช.ตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามันเหมือนกับสภาพสุญญากาศนะครับการเดินหน้าอะไรก็ดูจะเป็นไปได้ยากนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการทุจริตนะครับการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวันนี้ทางสำนักข่าว Next News จะพาไปเจาะห้องประชุมของกรรมาธิการกฎหมายครับที่มีคุณรังสิมันต์โรมเป็นประธานนะครับวันนี้ก็มีหลายคนไปให้ปากคำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่เอกที่มีการพูดถึงเด็กนายนะครับเดี๋ยวมาว่ากันนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของคุณกิตติ์หลีกภัยครับพี่ชายของคุณชวนหลีกภัยนะครับนี่โดนคุก5ปีไม่รอลงอาญานะครับเรื่องของการจัดซื้อที่ดินนะครับท่าเรือตรังนะฮะนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเช่นเดียวกันรวมทั้งเรื่องของคุณทรงชัยนกขมิ้นครับอดีตนายกอบต.ของราชาเทวะล่าสุดเนี่ยไปเป็นโฆษกส่วนตัวให้กับคุณจาตุรนต์นกขมิ้นซึ่งเป็นลูกชายนะครับแล้วก็ตอนนี้รักษาการนายกอบต.ของราชาเทวะครับก็ปรากฏว่ามีเรื่องนำไปสู่การถอนประกันตัวนะครับนะถอนประกันตัวของคุณทรงชัยเกิดขึ้นนะครับทั้งหมดเดี๋ยวรอในช่วงที่สองนะครับแต่ว่าช่วงแรกนะครับช่วงแรกอย่างที่ทราบกันนะครับก็คือเรื่องราวที่เป็นประเด็นน่าสนใจในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับฝนตกลงมาตั้งแต่วันที่25ต่อเนื่องถึงวันที่26กันยายนนะครับนะฮะปรากฏว่าข้อมูลปริมาณฝนตกสูงสุดเนี่ยจังหวัดฉะเชิงเทราสูงที่สุดครับมีฝนสะสมสูงสุด270มิลลิเมตรรองลงมาก็คือกรุงเทพมหานครครับ204มิลลิเมตรกำแพงเพชร130มิลลิเมตรจังหวัดกาญจนบุรี138มิลลิเมตรนะครับส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับถ้าไปแยกแยะไปซอยย่อยออกมาเนี่ยนะครับก็ยังมีสภาพน้ำท่วมขังนะครับที่ยังคงอยู่นะครับตั้งแต่17เซนติเมตรนะครับ17เซนติเมตรจนกระทั่งลงมาถึง10เซนติเมตรครับในหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นซอยรามคำแหง43นะฮะไม่ว่าจะเป็นรามคำแหงเขตสวนหลวงนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงถนนนวมินทร์เขตบึงกุ่มถนนเพชรบุรีตัดใบเขตห้วยขวางนะครับแล้วก็ยังมีถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีแล้วก็ถนนนวมินทร์เขตบึงกุ่มด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพของน้ำท่วมขังนะครับยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินวิถีชีวิตของคนกรุงเทพอยู่ต่อไปนะครับเอาละฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปฟังมุมมองของนักสังเกตการทางการเมืองดีกว่านะครับอาจารย์ก็เคยเป็นผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครด้วยนะครับศาสตราจารย์ดร.

0: คุณชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับอาจารย์อยู่กับเราแล้วอาจารย์ครับอาจารย์ดร.เอครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับพี่ประจักษ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ครับอาจารย์ได้รับผลกระทบหรือเปล่าครับอาจารย์สําหรับเรื่องน้ําท่วมกรุงเทพมหานครครั้งนี้ครับอาจารย์
1: พี่ประจักษ์ผมไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนเลยอ่ะปี54ก็ไม่ขนาดนี้แล้วที่สําคัญเนี่ยมันมาโดยที่ไม่มีใครบอกเราว่าเราจะเจอขนาดนี้เร็วอย่างเงี้ยนะครับคือตอนนี้ผมออกจากบ้านไม่ได้ผมเนี่ยขายรถคันเก่าแล้วก็มาซื้อรถปิกอัพปรากฏรถปิกอัพไม่ได้นะเพราะรถหกล้อแล้วก็หลายๆบ้านวันนี้ก็ต้องเอาเรือยางออกไปข้างนอกแล้วแล้วก็ที่บ้านเนี่ยก็มีคุณพ่อคุณแม่อายุ90แล้วก็มีเด็กเล็ก2ขวบเพราะงั้นเนี่ยเราค่อนข้างเจออุปสรรคในการใช้ชีวิตมากในตรงนี้ก็ถือว่าคือแย่มากๆอ่ะเพราะว่าหลายๆท่านก็เจอสถานการณ์แบบผมหรืออาจจะแย่กว่าก็ขอเป็นกำลังใจให้จริงๆนะครับแต่ผมบอกจริงว่าผมตกใจมากกรณีที่เกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยแล้วผมเนี่ยก็เป็นผู้ประสบภัยอย่างแรงเลยก่อนมารับโทรศัพท์เนี่ยช่วงบ่ายอ่ะที่ประจักษ์ท่านผู้ฟังเพื่อนบ้านเนี่ยที่หมอต้วงเนี่ยกับการนายแพทย์ก่อนผมแสงรามเนี่ยโทรมาบอกเอ๊รีบมาช่วยกันอุดรูรั่วน้ำจะทะลักเข้าหมู่บ้านผมกับคนงานพม่าต้องยกกระสอบทรายอุดกันคือโหดจริงๆอ่ะพี่ประจักษ์คือไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนเลยครับ
0: ครับอาจารย์จริงๆแล้วทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ออกประกาศเตือนนะครับอาจารย์ออกประกาศเตือน25-27 กันยาแต่ว่าคำในประกาศเตือนเนี่ยก็คือฝนจะตกหนักในบางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครก็จะมีฟ้าฝนประมาณ 80% อันนี้คือคำพยากรณ์คำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาอาจารย์ครับการที่มีคำเตือนว่าฝนฟ้ากระจาย 80% ของพื้นที่บางพื้นที่จะมีฝนตกหนักเนี่ยอันนี้มันเพียงพอไหมครับอาจารย์ในการที่จะเตือนผู้คนให้เตรียมพร้อมในการที่จะรับมือเพราะฟังจากที่อาจารย์ว่าคือคนเดือดร้อนกันโดยทั่วหน้านะครับอาจารย์
1: ที่มาจากครับท่านผู้ฟังเราผมขอตอบคำถามนี้อย่างไม่มีอคติเลยเพราะว่าผมเป็นผู้ประสบภัยและผมก็ระมัดระวังตัวมากๆเพราะผมก็เคยลงผู้ว่ากทม.แล้วก็ทำงานทางการเมืองดังนั้นผมระมัดระวังคำพูดของผมทุกคำพูดอยู่แล้วถ้าเกิดว่าผมไม่มีความมั่นใจนะครับถึงอคติเนี่ยมันก็จะไม่ดีสำหรับตัวผมนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากจะพูดด้วยทั้งหลักวิชาการนะครับแล้วก็ในฐานะผู้ประสบภัยและผู้ติดตามมาตลอดเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากให้กระบวนการการพยากรณ์อากาศเนี่ยดีกว่านี้นะครับทีนี้ผมไม่สามารถก้าวล่วงว่าทางกรมอุตุนั้นมีข้อจำกัดอย่างไรแต่เท่าที่ผมเคยคุยกับทางกรมอุตุเนี่ยผมก็เห็นว่าเขามีความตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่นะครับกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดหลายๆท่านยังพอจำน้ำท่วมที่หาดใหญ่ได้กรมอุตุเองเขาก็เตือนเนี่ยวันฝนตกเนี่ยจะเข้ามันแต่ชุมพรสุราษฎร์นครนะเขาก็เตือนมาแบบที่คล้ายๆแบบเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาพูดกันตรงๆว่าผู้รับผิดชอบที่หาดใหญ่เนี่ยคือนิ่งนอนใจนะครับซึ่งเป็นอุทาหรณ์สำคัญนะทำให้หาดใหญ่สูญเสียเกินความจำเป็นมหาศาลผมว่ากรณีของกทม.เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกันนะครับเพราะว่ากรมอุตุเตือนเนี่ยคือการเตือนชาวบ้านเนี่ยกับการที่ท่านเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยพฤติกรรมมันต้องแตกต่างกันผมสังเกตเลยนะฮะเมื่อกรมอุตุเตือนเนี่ยผมขับรถไปส่งน้องอิชิกับน้องอุโนะนะครับข้ามคลองประเวศบุรีรมย์นะครับไม่มีการพร่องน้ำเนี่ยหรือการสายตาผมเห็นเลยเพราะผมข้ามตลอดแล้วมีความสนใจเรื่องน้ำท่วมอย่างที่สุดเนี่ยคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งเป็นคลองสายสำคัญที่เชื่อมตั้งแต่มินบุรีนะครับหนองจอกมินบุรีมาลัดกระบังนะครับแล้วเข้าไปสวนหลวงเข้าไปพระขนงนะครับก่อนที่จะไปสุดขึ้นที่สถานีสูบน้ำพระกระหม่อมที่คลองเตยมันไม่แล้วผมไม่เห็นการพร่องนะดังนั้นเนี่ยผมกังวลจุดนี้มากกว่าว่ากรมอุตุเตือนมาแล้วเนี่ยนะครับผู้มีอำนาจรับผิดชอบเนี่ยเขาต้องทำอย่างไรบ้างเพราะว่าเหตุที่เกิดมาเนี่ยมันสูญเสียมากและมันเสียหายมาก

0: เรื่องพวกนี้มันสามารถย้อนกลับไปดูด้วยว่าผู้นี้นั้นน่ารับผิดชอบเนี่ยเขาทำงานได้ตรงตามประสิทธิภาพหรือเปล่าหรือเขานิ่งนอนใจจนเกิดความประมาทซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วพี่น้องประชาชนไม่ควรปล่อยไปนะแล้วท่านอย่ามาพูดเลยนะครับว่ามันเป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าในกรณีของที่อื่นเนี่ยเขาเจอฝนระดับมหาวิทยาลัยแต่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนระดับอนุบาลฝนที่เราเจอเนี่ยสำหรับเขานะถ้าพูดอย่างนี้สำหรับประเทศอย่างจีนอย่างญี่ปุ่นเนี่ยอย่างไต้หวันฮ่องกงเนี่ยฝนของเราเนี่ยอาจจะเป็นฝนระดับอนุบาลของเขานะแต่ความเสียหายเราเนี่ยโอ้ยระดับปีนายเอกผมว่าอย่างนี้เราต้องมาจริงจังกับการที่เอาจริงกับการแก้ปัญหาเหล่านี้แล้วก็หาจุดที่มันบกพร่องเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรไปเนี่ยผมพูดจากใจนะครับท่านที่ฟังผมอยู่ว่ามันจะไม่มีอนาคตกรุงเทพให้เหลือให้ลูกหลานเราผมพูดผิดมันจะไม่มีกรุงเทพอ่ะให้เราได้เห็นเมืองอย่างที่เคยเป็นอยู่อ่ะมันจะจมน้ำจริงๆเนี่ยไม่ต้องรอถึงลูกหลานนะครับอันนี้ผมจัดใจจริงในฐานะผู้ประสบภัยแล้วก็ผู้ติดตามเรื่องนี้นะครับแล้วก็ตอบคำถามอย่างสุภาพอย่างไม่มีอคตินะครับ
1: อาจารย์เรามีอะไรที่ต้องถอดบทเรียนเนี่ยอาจารย
0: ์โอ้อันดับแรกเนี่ยเลยสังเกตว่าทางผู้ที่มีรับผิดชอบเนี่ยนะครับก็บอกว่าฝนตกเนี่ยจะหนักตรงแถวเมืองบุรีที่ประจักษ์ด้วยนี้ได้ยินมาเหมือนผมถูกไหมนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะมีเมืองบุรีระบบเครือข่ายคลองระบบอุโมงค์เนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้แค่เมืองบุรีตอนนั้นยังไม่มีชื่อและกระบังด้วยซ้ำมันไม่ใช่แค่เมืองบุรีมันไป50เขตแล้วคลองใช้การเลยไม่ได้เลยต้องพูดอย่างนี้ว่าใช้การเลยไม่ได้เลยเพราะงั้นผมถือว่าสำหรับการประเมินนะครับอย่างไม่มีกระผีนะตามหลักวิศวกรรมผมว่าสอบตกโดยสิ้นเชิงในกรณีนี้ทั้งไม่เตรียมพร้อมนะครับทั้งการเตือนเนี่ยนะครับมันเตือนที่ไม่ทั่วถึงจริงๆนะครับส่วนการบริหารจัดการน้ำเนี่ยผมเชื่อว่าที่น้องประชาชนชาวบ้านเนี่ยก็จะเข้าใจกันเพราะเราเห็นกันอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะแล้วก็ไม่เขาพูดกันตลอดว่าห้ามใช้คำว่าถอดบทเรียนละเพราะว่ามันอยู่ที่ผู้นำเนี่ยต่อให้เราจะถอดบทเรียนยังไงถ้าเกิดผู้นำไม่มุ่งมั่นไม่ดุดันในการแก้ปัญหาเนี่ยหรือละเลยจริงๆนะต่อให้ถอดบูเลยสักร้อยครั้งนะหรือมีตำราที่ดีที่สุดในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมมันจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลยถ้าเกิดผู้มีอำนาจรับผิดชอบเนี่ยกทมเนี่ยไม่ดุดันไม่มุ่งมั่นจะแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วทุกคนเนี่ยไม่ลำบากหมดไม่มีใครอยากให้น้ำท่วมหรอกครับผมมั่นใจไม่มีเลยเพราะทุกคนมันเดือดร้อนแบบหนักหนาจริงๆนะครับพี่ประจักษ
1: ์อาจารย์นอกเหนือจากระบบคูคลองที่อาจารย์ว่าทางผู้บริหารเนี่ยจะต้องจริงจังจะต้องเข้มข้นในแง่ของการปฏิบัติการเพื่อที่จะรับมือหรือเตรียมพร้อมในการที่จะรับเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยยังไงเนี่ยฝนก็ตกมันก็ตกถล่มกรุงเทพเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วยังมีประเด็นอื่นอีกไหมครับอาจารย์ที่คิดว่ามันควรจะให้น้ำหนักหรือควรจะให้ความเข้มข้นอย่างจริงจัง
0: ผมว่าการบังคับบัญชาแต่ละเขตเนี่ยผมว่าผมไม่ให้ผ่านนะครับเรื่องเนี้ยพอสังเกตแล้วเนี่ยบทบาทของแต่ละเขตเนี่ยคือเราอย่าไปหมอโอ้มีคนออกมาเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันมาเมื่อสายไปแล้วอ่ะที่จริงแล้วตั้งแต่กรมอุตุเตือนภัยเนี่ยที่เราได้รับรู้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยบอกว่าการบังคับบัญชาเขียต้องมีความดุดันเข้มข้นมากกว่านี้เท่าที่เห็นเนี่ยนะครับว่าหลายพื้นที่ไม่เคยได้ยินข่าวมาก่อนเลยว่าจะท่วมดอนเมืองเนี่ยไม่มีเหลือเลยนะครับเพื่อนผมลงดอนเมืองต้องบินกลับไปภูเก็ตนะครับหรือวิภาวดีนะครับอันนี้ก็ไม่เหลือหรือแม้แต่จตุจักรเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการน้ำท่วมอันดับหนึ่งของกทมเนี่ยไม่มีการพูดถึงเลยพอไม่มีการพูดถึงไม่มีการบังคับบัญชาอย่างเข้มข้นต้องใช้อย่างนี้นะฮะบังคับบัญชาอย่างเข้มข้น

0: สุดท้ายพอมันเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันก็โทษฟ้าโทษฝนเนี่ยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเตรียมการทางเทคนิคได้ดีกว่านี้ข้อที่หนึ่งการบริหารนะครับปริมาณน้ำในคูคลองก่อนที่ฝนจะมาได้ดีกว่านี้ข้อที่หนึ่งเนี่ยชัดว่าทำได้ไม่ดีเลยประการที่สองการบังคับบัญชานะครับแต่ละเขตต่างๆเนี่ยในการจัดการเนี่ยผมว่านี่มันจุดอ่อนอย่างยิ่งเลยดังนั้นถึงที่เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็ผมรู้สึกเสียใจอ่ะนะครับที่จริงแล้วมันต้องทำได้ดีกว่านี้พี่ประจักษ
1: ์อาจารย์อาจารย์ช่วงหลังๆเนี่ยดูเหมือนว่าเรื่องอุทกภัยเรื่องน้ำท่วมเรื่องฝนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากเนี่ยมันดูจะกลายเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเอาทั้งประเทศเลยนะครับอาจารย์
0: ใช่
1: ที่อาจารย์พูดถึงใหญ่เนี่ยมันก็ชัดเจนมากนะครับทางนั้นก็เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งหรือแม้แต่ก่อนหน้านี้อาจารย์ที่จังหวัดน่านเนี่ยครับอาจารย์นั่นก็กว่าเตือนภัยจะออกเซลล์บอร์ดแคสต์ได้ก็ข้ามไปหนึ่งวันนะครับอาจารย์ครั้งนี้เนี่ยผมขึ้นได้รับเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยวันนี้นะครับอาจารย์ไม่ได้รับเมื่อวาน
0: เก้าโมงกว่า
1: ใช่ใช่ไหมอาจารย์มันเป็นปรากฏการณ์อะไรครับอาจารย์มันเหมือนกันไหมกับเรื่องที่เขาบอกว่าเรียนบอมมันเหมือนกันไหมครับอาจารย์กรณี
0: คำพูดนี้ดีมากเลยนี่ดีมากเลยคือผมเบื่อจริงนะนี่พูดจริงนะสำหรับท่านทุกท่านที่ฟังผมนะพอฝนมันตกที่กทม.โอ้ยเรียนบอมตุ้มนี่มันไม่ใช่เนี่ยนี่มันตกเอื่อยเอื่อยนะตกเอื่อยเอื่อยเอื่อยจะตกยาวสุดท้ายเนี่ยนะพอทำอะไรไม่ได้เนี่ยก็โทษฟ้าโทษฝนเลยพี่ประจักษ์จำได้ใช่ไหมโอ้ยเรียนบอมตุ้มน้ำท่วมอันนี้มันไม่ใช่เรียนบอมนะมันมาถึงมันก็ตกเลยมันตกไปแบบเป็นสิบชั่วโมงเนี่ยดังนั้นจะบอกอย่างนี้ไม่ว่าจะเรียนบอมเรียนธรรมดาเรียนไม่บอมเรียนเอื่อยๆกรุงเทพไม่รอดเลย
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นฝนแบบไหนไม่รอดนะครับสังเกตสิตกหนักตกเบามันต้องมีพื้นที่ต้องท่วมต้องเดือดร้อนใช่ไหมแต่ครั้งนี้ที่มันเจ็บใจคือมันโหดสุดๆที่มันครบ50เขตแล้วอย่างบ้านผมเนี่ยเราไม่เคยเจอนี้มาก่อนเลยเราออกจากบ้านไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยท่านที่ได้ยินผมฟังอยู่วันนี้มันถึงเวลาอย่างที่เราต้องพูดเสียงดังๆเนี่ยถึงผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยเดี๋ยวพอปีใหม่ก็แล้วก็ลืมอีกแล้วก็มาเตรียม 2.5 แล้วเราก็ไม่มีใครสนใจพอมันน้ำท่วมทีก็แบบกระสอบทรายเบิกกระสอบทรายไปล้างกระสอบไปอุดรุ่นนะจากนั้นก็ขุดลอกคูคลองเจริญสอยไปท่านได้เบื่อเลยฮะผมถามจากใจเลยว่าประเทศเรามันต้องวงเวียนวงจรอุบาทอยู่กันแบบนี้ฝนตกอ่ะฟ้าฝนไม่เคยเจอมาก่อนขอโทษทีหน้านี่กี่ปีติดขึ้นมาละกทม.นี่กี่ปีติดขึ้นมาละมันอยู่ที่เราประชาชนเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ติดตามอย่างเข้มข้นเนี่ยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเขาก็ไปทำงานอย่างเข้มข้นถ้าว่าผมพูดถูกไหมดังนั้นวันนี้มันอยู่ที่เราทุกคนเนี่ยผมก็พยายามติดตามอย่างเข้มข้นให้ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดนะแต่มันต้องเป็นเราทุกคนเนี่ยเราต้องขอบคุณที่ประจักษ์และรายการ 96.5 ด้วยเพราะนี่แหละคือการติดตามอย่างเข้มข้นเพราะถ้าเกิดเราไม่ทำที่ประจักษ์อย่าหวังว่าจะดีขึ้นเลยนะครับ
1: ชัดเจนนะครับอาจารย์คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็จะว่าคนกรุงเทพเนี่ยครั้งนี้หนักหนาสาหัสที่สุดคนปริมณฑลด้วยนะครับอาจารย์อย่าว่าแต่อาจารย์เลยที่ออกจากบ้านไม่ได้ผมก็จะว่าคนจำนวนไม่น้อยก็ออกจากบ้านไม่ได้ครับอาจารย์จนถึงกระทั่งมันก็ยังน้ำก็ยังไม่ไหล
0: คือคนก็ทำมาหากินเนี่ยออกจากบ้านไม่ได้เพราะไม่ได้รายได้โอดอไซรับจ้างไรเดอร์แท็กซี่ต่างๆเกี่ยวพันกันหมดเนี่ยน้ำท่วมยังเป็นปัญหาเศรษฐกิจสังคมครอบครัวสุขภาพเลยนะผมคิดไม่ออกเลยนะว่าถ้าเกิดที่บ้านลูกหรือคุณพ่อคุณแม่เจ็บไข้ได้ป่วยผมจะออกไปยังไงพี่ประจักษ์ผมไม่ได้พูดล้อเล่นนะท่านผู้ฟังเราออกไปไม่ได้จริงๆเลยครับตรงนี้เราติดเกาะด้วยสมบูรณ์แบบเลยนะแล้วผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็เจออาจจะมากกว่าผมอีกแต่ผมหนักจริงๆอย่างครั้งนี้เราออกจากบ้านไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะถึงผู้รับผิดชอบว่ามันถึงเวลาแล้วนะว่าท่านจะแก้ปัญหาอย่างจริงจังสักทีนึงแต่แล้วมันไม่ได้ผลมันไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยผมพูดอย่างนั้นแล้วกันมันไม่ได้มีอะไรเราถามตัวเองแล้วกันว่ามันดีกว่าเดิมหรือเปล่าชีวิตเราอะกรุงเทพมันดีกว่าเดิมหรือเปล่า
1: นี่มันเป็นคำถามที่จะต้องหาคำตอบนะครับสำหรับคนกรุงเทพและกับพิมพ์ปทุมกว้างจากที่อาจารย์เอว่าเนี่ยคืออาจารย์เอเชื่อว่ามันสามารถแก้ไขได้ป้องกันได้ใช่ไหมอาจารย์มันไม่ใช่
0: มันบรรเทาได้ที่เป็นจริงมันบรรเทาได้ดีกว่านี้เยอะ
1: ครับ
0: มันบรรเทาได้นะคุณอย่าไปผมอยากจะตีคนอยากจะตีคนที่พูดว่าธรรมชาติป้องกันไม่ได้ถ้างั้นประเทศจีนก็ปล่อยให้คนตายลุ่มน้ำหงโหล้านคนต่อปีทำได้ไหมโตเกียวนี่โอ้โหเจอพายุหนักกว่าลำลูกกี่สิบเท่าอ่ะนะก็ให้คนตาย 5,000 ต่อปีไปสิเซอร์นามิมา20องก็อยู่ก็ดันไปอยู่ตรงแผ่นดินไหวอ่ะเราจะพูดอย่างนั้นเหรอครับเขาเจอขนาดนั้นแล้วเนี่ยเขายังบรรเทาได้ปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีการทำงานในลักษณะบรรเทาเลยที่จริงเนี่ยฝนมันตกระดับนี้มันไม่ควรท่วมระดับนี้ถูกไหมอันนี้พูดกันแบบแฟร์ๆเลยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะนี่พูดแบบแฟร์ๆเลยฝนตกระดับนี้มันไม่ควรท่วมขนาดนี้นี่ยังไม่มีน้ำเหนือมาหรือยังไม่ถึงเดือนหน้าที่น้ำทะเลเริ่มหมุนนะเราก็ตายแล้วนะเนี่ยที่เตชะบุญเนี่ยคืนฝนตกเนี่ยลักษณะนี้เกิดขึ้นเดือนหน้าที่น้ำเหนือยังไหลมาและน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยผมคิดไม่ออกเลยนะว่าเราจะอยู่ยังไงกันและผมไม่อยากให้ถึงเงินนั้นเลยผมอยากจะอวยพรให้คนที่รับผิดชอบมาแก้ปัญหาได้ก็เราเดือดร้อนผมบอกด้วยความมั่นใจเลยว่ามันทำได้ดีกว่านี้เยอะมากๆแต่ไม่ทำ
1: อาจารย์ยังพร้อมที่จะสู้ต่อใช่ไหมในเชิงการเมือง
0: เพราะหลายคนแน่นอนที่ประจักษ์ผมบอกท่านผู้ฟังทุกท่านอยู่แล้วว่าผมมาทำการเมืองผมไม่มีฮิดเดนอะเจนดาไม่มีวาระซ่อนเว้นที่ผมทำเพราะว่าอย่างน้อยความรู้ความสามารถที่ผมมีได้เงินภาษีที่ประจักษ์คุณพ่อคุณแม่ของท่านที่ฟังเนี่ยไปเรียนต่างประเทศจนได้ความรู้มาปฏิบัติและมีใจที่เป็นนักสู้เพราะถ้าเกิดผมไม่ทำการเมืองผมไม่ทำอะไรได้ผมให้ความรู้นะครับกระตุ้นเขาก็ไม่ทำดังนั้นถ้าเกิดมันก็เป็นหนทางเดียวไม่มีใครอยากจะชอบสำหรับคนอย่างผมเนี่ยนะหรือเพื่อนๆผมที่เขามีศักยภาพเขาก็ไม่อยากจะทำการเมืองหรอกเพราะมันทั้งเจ็บนะครับแล้วมันก็หลายๆอย่างแต่มันไม่ได้อะจะปล่อยประเทศอย่างนี้ไม่ได้อะเรารู้ว่าจะทำยังไงให้ดีกว่านี้ที่ประจักษ์ท่านผู้ฟังที่รักอะแล้วถ้าเกิดเรายังมีกำลังมีพลังอยู่เราก็ต้องแสวงหาโอกาสให้ทำให้ได้ดังนั้นผมไม่ทิ้งการเมืองครับแต่วันนี้ผมยังไม่เห็นช่องทางที่ผมจะเข้าไปทำงานในเรื่องที่ผมถนัดและผมมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชีวิตเนี่ยนะครับที่เหลืออยู่แก้ปัญหาของประเทศได้และผมบอกตลอดเลยนะประเทศไทยไม่มีวันเจริญหรอกถ้าไม่แก้ปัญหาสองสิ่งนี้ข้อที่หนึ่งคือภัยพิบัติข้อที่สองคือการศึกษาแต่เขาก็ไม่ทำเพราะท่านผู้ฟังก็รู้ที่ประจักษ์ก็รู้ทั่วโลกที่จากประเทศที่โคตรจนข้นแค้นนะจีนเนี่ยขึ้นมายิ่งใหญ่ร่ำรวยได้จัดการภัยพิบัติกับพัฒนาการศึกษาสิงคโปร์เหมือนกันมาเลเซียเหมือนกันญี่ปุ่นเหมือนกันในยุโรปหรืออเมริกาเหมือนกันจัดการภัยพิบัติกับพัฒนาการศึกษาเราไม่ได้ทำเลยผมอยากทำครับแต่ผมก็มีโอกาสอันนี้ผมพูดจากใจในรายการที่พี่ไปจัดนะครับแล้วเนี่ยผมที่ผมวันให้สัมภาษณ์อยู่เนี้ยผมมองไปที่หน้าบ้านผมน้ำท่วมเลยนะเด็กที่บ้านเนี่ยมันจับปลาช่อนอยู่เลยตรงนี้นี่เรื่องจริงนะเนี่ยกำลังจับปลาช่อนอยู่เนี่ยคือมันท่วมหมดเลยมันออกไปไม่ได
1: ้เอาละอาจารย์ยังไงเสียเนี่ยผมเข้าใจว่าคนที่เห็นความตั้งใจของอาจารย์ในการที่จะเข้ามาในเวทีทางการเมืองก็เห็นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงช่วงจังหวะถึงโอกาสแต่ผมก็จะว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยผู้คนโดยทั่วไปก็น่าจะเข้าใจในความตั้งใจแล้วก็แนวทางที่อาจารย์เนี่ยพยายามที่จะเข้ามาสู่แวดวงการเมืองนะครับก็หวังว่าวันนึงเราคงจะเห็นบทบาทของอาจารย์นะครับในการที่เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาหลายเรื่องครับในประเทศต่างๆนะครับวันนี้ขอบพระคุณ
0: พี่ประจักษ์จริงครับขอบพระคุณจริงแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ประจักษ์นะครับในรายการดีๆแล้วก็ท่านผู้ฟังและครอบครัวขอให้ปลอดภัยนะครับ
1: ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับ
0: ยินดีที่สุดครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ศาสตราจารย์ชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับอาจารย์เป็นหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่นะครับก็พูดอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับว่าพรรคไทยก้าวใหม่เนี่ยคือความจริงเนี่ยสู้ศึกเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ความจริงผมก็คิดว่าน่าจะได้ส.ส.สักคนนะครับระบบบัญชีรายชื่อนะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้คือแนวนโยบายของพรรคไทยก้าวใหม่เนี่ยก็คือเรื่องด้านการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับสำหรับประเทศไทยแล้วก็นานาประเทศนะครับเรื่องการพัฒนายกระดับการศึกษาเรื่องสำคัญมากเพียงแต่ว่าคือถ้าพูดกันตรงๆนะครับคือผู้คนส่วนหนึ่งก็มักจะชอบนโยบายที่มันเป็นแบบสุดโต่งอ่ะนโยบายแบบอะไรอ่ะนโยบายแบบไปโลกพระจันทร์อะไรทำนองนั้นนะมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่มีความตั้งใจเสนอนโยบายดีๆเนี่ยก็ยังต้องรอโอกาสต่อไปนะครับก็ขอบคุณอาจารย์สุชาติชวีครับแล้วให้กำลังใจอาจารย์ด้วยนะครับหน้าบ้านอาจารย์ก็ตอนนี้น้ำท่วมอยู่นะครับเดี๋ยวขอพักกันสักครู่กลับมาคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์รออยู่ครับ
2: ประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
3: FM Thinking Radio เพื่อความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
10: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำ

0: ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
2: เก้านาฬิกา36นาทีนะครับช่วงที่2ของ6ประเด็นนะครับค่ำวันเสาร์ที่26กันยายน2569นะครับช่วงนี้เป็นช่วงของคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์แห่งสำนักข่าว Next News นะครับก็อย่างที่เกริ่นเอาไว้นะครับมีหลายเรื่องครับที่เตรียมที่จะมานำเสนอข้อมูลที่อัปเดตนะครับทั้ง เรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณหมอสรณะศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีคำพิพากษานะครับออกมาแล้วนะครับนอกจากนี้สำนักข่าว Next News ก็พาไปเจาะห้องประชุมของกรรมธิการกฎหมายที่มีคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยเป็นประธานกรรมธิการก็มีการเชื้อเชิญบุคคลสำคัญสำคัญมาชี้แจงเยอะนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามากันครบหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยผู้ใหญ่เฮงหนึ่งในบุคคลที่มีรายชื่อนะครับว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตการสอบนะฮะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยสอบข้าราชการท้องถิ่นก็มีการเปิดข้อมูลเรื่องเด็กนายครับนะฮะเด็กนาย910คนนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของคุณจิตรีภัยนี่โดนคุก5ปีไม่รอลงอาญาครับเรื่องของการจัดซื้อที่ดินสร้างท่าเรือสักนะรวมไปจนกระทั่งถึงกรณีของคุณทรงชัยนกกระมิ้นนะครับนี่เป็นบุคคลที่มีชื่อปรากฏอยู่บนสื่อมาอย่างต่อเนื่องนะครับแม้จะพ้นจากตำแหน่งนายกอบต.ราชาเทวะแต่ก็สุดท้ายก็กลับมาเป็นโฆษกส่วนตัวของลูกชายนะครับคุณจาตุรนต์นกขมิ้นนะครับแล้วสุดท้ายปรากฏว่าเจอสิ่งที่มาเป็นประเด็นครับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งมีคำสั่งเพิกถอนสัญญาประกันตัวนายทรงชัยนกขมิ้นนะกรณีทุจริตโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าปฏิมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ของอบต.ราชาเทวะนะฮะโดยให้เหตุผลว่านายทรงชัยเนี่ยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอันเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินคดีในศาลและออกหมายขังไว้ในระหว่างการพิจารณาครับโอ้โหเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นร้อนอีกแล้วครับคุณทรงชัยเป็นข่าวอยู่บนหน้าสื่ออีกแล้วครับทั้งหมดเนี่ยต้องให้คุณประสงค์มาช่วยแจกแจงครับตอนนี้คุณประสงค์อยู่กับเราแล้วคุณประสงค์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณประจักษ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเอาเรื่องไหนก่อนเอาเรื่องหมอไห่ก่อนไหมหมอไห
2: ่นะครับ
3: สั้นๆเพราะหมอไห่จริงเราก็ตามมาเยอะแล้วคนหลายคนก็ตามมาเยอะแล้วก็หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะว่าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเนี่ยเป็นยังไงองค์กรมีอำนาจหน้าที่อะไรเพราะจริงแล้วถ้าพูดตรงๆเนี่ยชาวบ้านเนี่ยไม่ได้สัมผัสโดยตรงแต่เป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลสองส่วนคือส่วนที่เป็นกิจการโทรคมนาคมซึ่งคนก็งงคืออะไรก็คือโทรศัพท์มือถือของเรานี่เองใช่ไหมครับแล้วก็ดาวเทียมอีกส่วนนึงคือกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ก็คือทีวีดิจิตอลแล้วก็พวกทีวีดาวเทียมอะไรพวกเนี้ยนะครับไม่ได้เป็นตัวบริการประชาชนโดยตรงแต่ว่าองค์กรเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญมากคือต้องกำกับดูแลในเรื่องความเป็นธรรมในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคเช่นราคาโทรศัพท์แพงเกินไปหรือเปล่าคิดราคาเป็นเรารับเป็นวินาทีแต่คิดเป็นนาทีอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเป็นเรื่องเป็นราวนั่นเป็นองค์กรที่รักษาผลประโยชน์ของประชาชนได้สำคัญมากแต่คนอาจจะไม่รู้สึกไม่ค่อยสัมผัสไม่ค่อยเกี่ยวโดยตรงแต่จริงมันเป็นองค์กรที่มีรักษาผลประโยชน์ของประชาชนสำคัญมากเห็นไหมฮะฮัลโหลได้ยินไหมครับคุณประจักษ์
2: ครับได้ยินครับได้ยินครับได้ยินครับเลยครับเชิญ
3: ครับ
2: ครับ
3: ทีนี้ไอ้องค์กรเนี่ยก็มีกรรมการอยู่7คนอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วก็อยู่7คนประธานก็คือนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์นะครับ
2: คร
3: ับ กรรมการก็แตกเป็น2ฝ้ายฝ้ายนึงก็มีความเห็นแบบนึงแล้วก็มีข้อขัดแย้งกันมาหลายเรื่องนะครับก็ขัดแย้งหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องการควบรวมระหว่างกิจกรรม True Detect อะไรเงี้ยฝ่ายหนึ่งอย่างเช่นที่มีอาจารย์พี่รองรามสูตรพลตำรวจพลอากาศโทธนวัน หลายเจริญเนี่ยนะครับก็ไม่ก็เห็นด้วยไม่เห็นจะควบรวมแต่หมอในแพทย์สาธารณะกับพวกก็เห็นด้วยเรื่องการถ่ายทอดฟุตบอลโลกเมื่อคราวนู้นเนี่ยนะฮะหลายเรื่องแล้วขัดแย้งเรื่องการตั้งเลขาธิการเลยแย่ๆไปหมดก็มีการร้องเรียนฟ้องร้องกันอุตลุดไปใช่ไหมครับแต่ว่าในกระบวนการสรรหาพวกเนี้ยนะครับเวลากรรมการสรรหามาได้แล้วเนี่ยเมื่อวุฒิสภารับรองแล้วเนี่ยต้องลาออกจากงานอื่นๆที่ไม่เป็นงานประจำเนี่ยนะครับหรืองานที่มีผลกระทบกับที่เป็นที่มีลักษณะต้องเป็นอิสระไม่มีงานประจำหรือเป็นลูกจ้างหน่วยงานของรัฐเนี่ยภายใน15วันหลังจากวุฒิสภารับรองใช่ไหมครับวุฒิสภาเนี่ยก็รับรองแต่ปี65มกราแต่ว่ามันก็มีคนมาร้องเรียนว่าในแพทย์สาธารณะเนี่ยไม่ยอมเลิกรักษายังคงเป็นลูกจ้างหลายชั่วโมงเป็นหมอรักษาหัวใจอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีคณะโรงพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์ของมหาลัยมหิดลอะไรพวกนี้เป็นต้นก็ขัดแย้งกันมาเรื่อยจนกระทั่งกรรมการสรรหาใช่ไหมครับมีมติว่าการยังเป็นลูกจ้างหลายชั่วโมงหรือลูกจ้างหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันทำให้ขาดคุณสมบัติการเป็นกสทชก็เลยมีมติแต่ว่านายแพทย์มีมติแล้วก็มีคำสั่งมีมติว่าขาดคุณสมบัติแต่นายแพทย์สาธารณะก็ไม่ยอมออกจากตำแหน่งยืนยันว่าต้องให้โปรดก้าวโปรดกระหม่อมเท่านั้นให้พ้นจากตำแหน่งอย่าพ้นจากตำแหน่งแต่กรรมการอีกฝ่ายนึงก็บอกเฮ้ยไม่ได้คุณพ้นจากตำแหน่งแล้วเพราะว่ามติของกรรมการสรรหาเป็นคำสั่งทางปกครองใช่ไหมฮะเมื่อมีคำสั่งก็มีผลจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอื่นในแพทย์สาธารณะก็ไปฟ้องร้องยืดเยื้อกันมาตั้งแต่21กรกฎาคมที่มีมติของกรรมการสรรหาก็ฟ้องร้องยืดเยื้อกันมาเรื่อยๆไม่ยอมออกใช่ไหมครับจนกระทั่งศาลปกครองกลางเนี่ยมีคำสั่งมีมติมีคำพิพากษาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่25อันนี้เคสนี้เป็นเคสที่ด่วนมากนะครับเพราะมีการไต่สวนปุ๊บวันที่21 25มีคำพิพากษาเลยนะครับก็ถือเป็นเคสเร่งด่วนและเป็นกรณีเร่งด่วนก็พิพากษาว่าให้ว่าคำมติของกรรมการสรรหากสทช.เนี่ยชอบด้วยกฎหมายเพราะมีหลักฐานว่านายแพทย์สารณะเนี่ยไม่ได้ยังคงเป็นแพทย์หลายชั่วโมงหรือเป็นลูกจ้างหน่วยงานของรัฐอยู่ก็เลยขาดคุณสมบัติแต่ก็มีคนบอกครับว่าวันจันทร์เนี่ยนายแพทย์สารณะก็ยังมาทำงานอยู่จะไม่ยอมจนกว่าจะมีการปลดเกล้าแล้วอ้างว่าคดีไม่ถึงที่สุดต้องอุทธรณ์ต่อศาลสูงอยู่อีกต่อไปนะฮะนั้นกสทช.ซึ่งประชุมไม่ได้มาแล้ว12ครั้งนะฮะก็กล้าว่าจะประชุมไม่ได้ต่อไป
2: วันนี้ก็เท่ากับว่าแทบจะเป็นสุญญากาศในกสทช.
3: ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วอนาคตทีวีดิจิตอลอย่างที่คุณประจักษ์เราจัดอยู่ในรายการของกสทช.ใช่ไหมคือคลื่นเนี่ยใบอนุญาตจะหมดปี71 72 71ใช่ไหมฮะก็ยังไม่มีอนาคตว่าธุรกิจสื่อเนี่ยธุรกิจไอทีวีดิจิตอลนี่จะทำยังไงต่อไปเลยก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าเจ้าของทุนจะประมูลต่อไหมจะขอใบอนุญาตต่อไหมเพราะว่ากระบวนการประมูลเนี่ยมีปัญหาอยู่แล้วก็เชื่อว่าแพทย์สารนาเนี่ยจะอ้างว่ายังจะอุทธรณ์แล้วคดีไม่ถึงที่สุดก็จะอยู่ต่อไปจนกว่าจะรอให้มีการปลดเกล้าทีนี้ผมเปรียบเทียบให้เห็นอย่างนี้นะครับอธิบดีเนี่ยอธิบดีคนหนึ่งเนี่ยถูกกล่าวหากระทำผิดอกพ.อกพ.อนุกรรมการข้าราชการพลเรือนของกระทรวงเนี่ยมีมติว่าให้ออกไล่ออกเพราะว่าผิดวินัยร้ายแรงมีผลทันทีนะครับไม่ต้องรอให้ปลดเกล้าเพราะอธิบดีตำแหน่งปลดเกล้าถูกไหมครับส่วนเขาจะไปอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งหรือแม้แต่คณะกรรมการตุลาการผู้พักษาจะเป็นตำแหน่งปลดเกล้าถ้ามีมติไล่ออกก็มีผลทันทีนะครับไม่ต้องรอให้ปลดเกล้าพ้นปลดเกล้าปลดกำหนดพ้นตำแหน่งเหมือนกันฮะก็คือคำสั่งปกครองจะมีผลเป็นกว่าศาลถ้าเกิดไปฟ้องศาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือมีมติเป็นอย่างอื่นถึงจะมีผลที่จะเปลี่ยนแปลงเช่นไม่ให้ออกหรือถ้าเกิดฟ้องศาลแล้วศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนั่นคือหลักทั่วไปที่เกี่ยวกับข้าราชการประจำหรือเจ้าหน้าที่ที่ ที่มีคำสั่งแต่งตั้งมาแต่ว่าแพทย์สาธารณะยืนยันครับไม่ได้ครับต้องมีโปรดเกล้าอย่างเดียวท่านถึงจะพ้นจากตำแหน่งดังนั้นปัญหากสช.ก็คงยังไม่จบแม้ว่าศาลปกครองกลางจะมีคำพิพากษาแล้วว่ามติกรรมการสนามนั้นที่ว่าในแพทย์สาธารณะขาดคุณสมบัติเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ตามสงสัยต้องรอศาลสูงไงนะซึ่งไม่รู้ศาลสูงจะเร่งพิจารณาเหมือนกับศาลต้นหรือเปล่าถ้าเร่งพิจารณาเหมือนศาลต้นก็คงใช้เวลาไม่เกินเดือนหนึ่งแหละ
2: ครับอันนี้คือศาลปกครองสูงสุดนะที่คุณ
3: ใช่ต้องรอครับผมว่าต้องรอผมเดาทางหมอสรณะแล้วเนี่ยต้องรอแน่หรือคนที่ก็หมอหายนะครับอันนี้ก็ยังไม่จบครับอันนี้คือเรื่องนี้ชาวบ้านจะรู้สึกสนใจน้อยและห่างตัวแต่จริงๆเป็นเรื่องที่มีผลกระทบกับธุรกิจกับการบริหารของเกี่ยวกิจการโทรคมนาคมแล้วก็ไอทีวีดิจิตอลอย่างมากเลยนะครับ
2: คร
3: ับในนี้คุณประจักษ์มีอะไรเสริมไหม
2: วันนัดประชุมบอร์ดของกสทช.เนี่ยก็บอกว่า
3: ไม่ทราบวันจันทร์เนี่ยเท่าที่ทราบความเคลื่อนไหวเนี่ย
2: ห้องประชุม
3: ก็กสทช.เนี่ยเขาสามคนที่เขายืนยันมาตลอดว่าในแพทย์สาธารณะขาดแล้วประชุมไม่ได้แล้วเนี่ยเขาจะพยายามนัดให้มีการนัดประชุมอีกรอบหนึ่งโดยไม่ให้มีในแพทย์สาธารณะอยู่ด้วยถึงจะประชุมเขาใช้ข้อเดาจากเดาทางคือว่าจะให้มีการเลือกรักษาการประธานที่รักษาประธานที่ประชุมเพื่อดำเนินการต่อไปก่อน
2: ครับ
3: ให้ประชุมได้นะ6คนนะแต่ปัญหาในแพทย์สาธารณะจะมานั่งขวางอยู่หรือเปล่าถ้านั่งขวางอยู่เขาก็ไม่ประชุมแล้วก็กลจักสำคัญอีกหน่วยงานคือใครรู้ไหมฮะคือสำนักงานกสทช.ซึ่งเป็นสำนักงานเลขาคุณไตรรัตน์วิริยะศิริกุลเนี่ยยืนยันครับว่าในแพทย์สาธารณะยังไม่พ้นตำแหน่งครับยืนยันมาตลอดเลย
2: เออ
3: เรียกว่าต้องเป็นคู่บุญคู่บารมีกันฮะสองคนนี
2: ้ครับ
3: นี่ก็ลองดูครับวันจันทร์จะเป็นยังไงเห็นจะมีการเคลื่อนไหวกันอีกรอบหนึ่ง
2: จากเรื่องของคุณหมอสาธารณะ
3: จบเรื่องต่อไปเรื่องอะไรดีเวลาเดี๋ยวเวลาจะไม่ค่อยทันเอาไอ้ผัวเอาโกงสอบไว้ก่อนที่หลังก็แล้วกันถ้าไม่ทันก็รวบได้เพราะว่ามันยังไม่จบง่ายๆแน่เพราะว่าเท่าที่ผมไปสัมภาษณ์พิเศษคุณอนุทินชาญวิริกูลโดยสำนักข่าวเน็กนิวเนี่ยคุณนินก็บอกว่ายืนยันไม่จบนะครับจะต้องสอบต่อไปแล้วก็เดินหน้าต่อจะยืนยันจะไม่ไว้หน้าใครแน่นอนนะครับในคุณอนุทินยืนยันเหมือนเดิมนะครับอันนี้เก็บไว้ก่อนได้เพราะว่าข้อมูลมันยังไหลมาเรื่อยๆในส่วนของฝ่ายค้านที่พยายามจะหาคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับเคสที่คุณประจักษ์พูดถึงผลการประชุมกรรมธิการกฎหมายที่มีนายรังสิมันโรมเป็นประธานเนี่ยที่เด็ดก็คือว่ามีนายประวิตรจารุรัตน์สกุลนะประวิตรซึ่งผู้ใหญ่เฮงเนี่ยประวิตรจะชื่ออะไรคุณหลักเห็นไหมคุณประวิตรจารุรัชกุล
2: ครับ
3: นะครับซึ่งถูกจับเป็นผู้ต้องหาอยู่เพราะว่ายอมรับว่ามีเขามีข้อมูลรับฝากเด็กไว้ตั้ง100คนใช่ไหมครับก็แฉข้อมูลหมดว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการพวกนี้มันมีเด็กนายฝากเกือบ 1,000 คน
2: 900
3: นะครับอันนี้เยอะเกือบ 1,000 คน
2: ครับ
3: ต้องจริงในจำนวนเนี่ยถ้าที่ผมรู้ข้อมูลมาเนี่ยมันมีส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยรวมอยู่ด้วยไม่ได้ผู้ใหญ่เฮงหรือกำนันเฮงนายกเฮงเท่านั้นนะนายกเฮงนี่เขาอยู่พรรคเพื่อไทยใช่ไหมแต่ไม่ใช่ครับท่านเขาบอกว่ามีส.ส.ภูมิใจไทยอยู่ด้วยแต่ว่าจะมีทีเด็ดอะไรยังไงมัดแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เก็บไว้ก่อนก็แล้วกันนะไปต่อข่าวหน้าผมว่าที่น่าสนใจมากคือเรื่องไม่เคยเกิดมาก่อนนะอันนี้แล้วเกิดขึ้นน้อยมากคือเรื่องนายทรงชัยนกขมิ้นนะครับท่านผู้ฟังคงทราบถ้าตามรายการนี้มาตลอดเห็นว่านายทรงชัยนกขมิ้นโดนคดีไม่รู้กี่คดีผมก็จำไม่ได้จำได้แต่ว่าหลักๆก็คือว่าโดนเรื่องรถดับเพลิงถูกไหมฮะไอ้รถน้ำเป็นหนึ่งคดีละนะครับ
2: รถดับเพลิง
3: ก็นั่นที่ยกฟ้องหรือไม่แน่ใจแต่ว่าที่โดนก็คือที่โดนรับฟ้องก็คือไอ้เรื่องไหนเรื่องเสาไฟกินนาลีถูกไหม ทัพพีจะมีทั้งรับฟ้องแล้วก็ศาลเนี่ยก็ลงโทษจำคุกด้วยมีหลายคดีมากแล้วก็ขณะที่ยังมีคดีอะไรอยู่เนี่ยก็ยังไปสร้างอะไรนะแลนด์มาร์คโลกใช่ไหมสมัยรัตนโกสินทร์สมัยอยุธยาอะไรเงี้ยก็โดนเบรกอยู่นะครับเรื่องคือนายธงชัยเนี่ยตอนแรกเหนียวมากนะครับศาลเนี่ยตอนไปฟ้องศาลครั้งแรกในคดีหนึ่งเนี่ยศาลบอกไม่ต้องหยุดเปิดหน้าที่นะใช่ไหมครับจนกระทั่งเนี่ยศาลอาญาตัดสินจำคุกในคดีหนึ่งไปแล้วนะครับแล้วก็ถูกฟ้องอีกคดีหนึ่งในเรื่องเสาไฟจินนารีตอนนี้กระทรวงมหาดไทยก็ให้พ้นจากตำแหน่งใช่ไหมครับระหว่างก่อนจะพ้นถ้าพ้นจากตำแหน่งเนี่ยก็มีการเลือกตั้งใช่ไหมคุณแบบใช่ไหมฮะมีการเลือกตั้ง
2: อบต.อันแล้วอบต.คนใหม
3: ่คนที่ได้คือหลานนายทรงชัยใช่ไหม
2: ใช
3: ่ชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ละหลานนายทรงชัยขึ้นมาเป็นนายกแทนใช่ไหมฮะแล้วระหว่างนั้นเนี่ยตอนฟ้องคดีเสาไฟกินนารีเนี่ยหลานของนายทรงชัยก็เป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยเป็นจำเลยด้วย
2: อภิชาตนกขมิ้น
3: อภิชาตนกขมิ้นเป็นอยู่แล้วก็เลยต้องพ้นจากตำแหน่งไปอีก
2: ครับ
3: ก็ให้รองนายกก็คือคุณจตุรนต
2: ์
3: นกขมิ้นซึ่งเป็นลูกเป็นรองนายก
2: เป็นลูกของคุณทรงชัย
3: ลูกคุณไงก็เป็นลูกก็มารักษาการแทนอีก
2: ครับ
3: ใช่ไหมครับซึ่งคุณทรงชัยเนี่ยให้ประกันตัวในระหว่างต่อสู้คดีด้วยใช่ไหมฮะในชั้นอุทธรณ
2: ์คร
3: ับ ก็เลยแต่งตั้งนายทรงชัยเนี่ยคิดสังเกตไหมว่าเป็นการสืบทอดเหมือนกับไอ้แถวหนึ่งแถวสองไอ้นักการเมืองระดับชาติใช่ไหมฮะ
2: คร
3: ับก็เป็นรัฐมนตรีอยู่เบื้องหลังหมดนะครับตอนนี้ก็นิยมอย่างนั้นเพราะในทรงชัยก็ยังมีอิทธิพลได้ตั้งเป็นโฆษกแล้วร่วมประชุมสภาอบต.ผมเข้าใจว่าคู่ความคืออัยการเนี่ยก็ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่งว่าเฮ้ยการที่นายทรงชัยยังเข้ามายุ่งเหยิงการบริหารจัดการในอบต.ราชเทวะทั้งที่ถูกหยุดหน้าที่เนี่ยจะไม่เกิดยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้ใช่ไหมครับแล้วศาลก็ชี้เห็นว่าพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพวกนี้มันเป็นพยานเป็นเอกสารที่อยู่ในอบต.ราชเทวะศาลก็มองว่าอ้าวการที่คุณยังมายุ่งเหยิงการบริหารเนี่ยจะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานก็เลยสั่งให้ถอนประกันแล้วก็ออกหมายขังทั้งที่นายสงชัยก็พยายามจะยื่นคำร้องคัดค้านอยู่แต่ศาลก็ไม่สนใจยื่นคดีตอนนี้พอออกหมายขังปุ๊บนายสงชัยก็ต้องกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำละเคสกรณีนี้เป็นเคสซึ่งไม่ค่อยเกิดขึ้นหรือไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะผมไม่ค่อยเห็นเลยนะยกเว้นคดีอื่นๆที่คดีทุจริตอย่างเงี้ยถ้าประกันตัวแล้วก็จบไปดังนั้นนี่ผมคิดว่าเป็นน่าจะเป็นเคสตัวอย่างหรือเป็นกรณีตัวอย่างซึ่งผมคิดว่าในหลายพื้นที่เนี่ยพอสามีโดนหัวโดนเมียก็มาเป็นต่อหรือพ่อโดนก็ให้ลูกมาเป็นต่ออะไรเงี้ยตัวเองก็เข้ามายุ่งเป็นตัวจริงอย่างเงี้ยผมคิดว่าในเป็นเคสตัวอย่างที่เป็นที่ทางปปช.ก็ดีหรือทางอัยการก็ดีเนี่ยควรเอาเรื่องนี้มาใช้นะครับเพราะเห็นว่าคุณตั้งลูกมาดูแล้วคุณเรียกมายุ่งเกี่ยวแล้วก็มีหาพยานหลักฐานแล้วก็ยื่นร้องคำร้องต่อศาลเพื่อให้ถอนประกันเหมือนกับเคสนายสงชัยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเคสตัวอย่างที่ค่อนข้างดีคุณประจักษ์อยู่ใกล้พื้นที่มากเลยเนี่ยไม่ทราบว่าเรื่องนี
2: ้ใกล้ราชาเทวะเลยคนละตำบลนะฮะอยู่ติดกันเลย
3: แล้วฮะแล้วตอนนี้เขาลื้อยังไอ้แลนด์มาร์คที่ถูกสั่งเบรกที่ไปลุกล้ำคลองสมบัติ
2: เขาสั่งมาแล้วแต่ว่ายังไม่แน่ใจเดี๋ยวจะแวะไปดูว่าเขาลื้อเนี่ยแต่ว่าเขามีคำสั่งของกรมชลประทานให้ลื้อ
3: เพราะจริงช่วงนี้ยุ่งหน้าฝนด้วยใช่ไหมมันจะเป็นปิดกั้นทางน้ำด้วยป่ะ
2: ใช่
3: ใช่ไหมฮะ
2: ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าโดนหลายเรื่องหลายคดีแล้วยังสุดท้ายก็ยังกลับมายุ่งเกี่ยวจนกระทั่งทางศาลเนี่ยมองว่าเดี๋ยวจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า
3: ท่าที่ทำข่าวมาผมไม่เคยเจอเคสที่ศาลถอนประกันอย่างนี้มาก่อนนะใช่ไหมคุณแดกก็ไม่เคยเจอใช่ไหม
2: ใช่ครับถอนประกันแล้วออกหมายขังเนี่ยผมไม่เคยเจอสักเท่าไหร
3: ่ถ้าเป็นเคสทั่วไปใช่ไหมเคสคดีอาญาทั่วไปนี่อาจจะเคยมีบ้างแต่เคสอย่างนี้ไม่เคยมีใช่ไหมฮะ
2: อ
3: ืมโพสที่เป็นตำนานอีกเรื่องนึงเนี่ยเรื่องนี้จบยังไงเนี่ยสักที
2: จบแล้ว
3: ผมคิดว่าเป็นเรื่องตำนานอันนึงแล้วเป็นอุทาหรณ์จริงๆสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็อยู่ยืนยงมานานมากเลยนะครับแล้วก็อายุเยอะมากแล้วยังเป็นผู้บริหารที่มีอำนาจต้องเซ็นนู่นเซ็นนี่เนี่ยผมคิดว่าพออยู่นานมากเนี่ยแล้วก็อายุเยอะเนี่ยมันเป็นปัญหาด้วยหรือเปล่าบางคนที่อยู่ในจังหวัดตรังบอกว่าจริงๆแล้วท่านไม่รู้เรื่องท่านนี่หมายถึงคุณกิตติภัยอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังแต่เนื่องจากสูงอายุมากก็ยังบริหารอยู่ใช่ไหมฮะเพิ่งอำลาการเมืองไปไม่กี่ปีนี่เองตอนนี้คงอายุสัก90ได้ใช่ไหมคุณประจักษ์คุณคิดเนี่ย
2: ประมาณนั้นแหละประมาณน
3: ั้
2: น
3: เพราะว่าคุณชัวร์นี่ก็88ใช่ไหมฮะคุณชัวร์น้องชายเนี่ยแล้วคุณกิตก็น่าจะอยู่ที่90คือช่วงที่คุณกิตไปในอบจเนี่ยจังหวัดตรังเนี่ยก็มีเรื่องราวที่ถูกร้องเรียนมีเรื่องที่ถูกเป็นคดีแล้วก็ถูกจนสอบอยู่ด้วยนะอีกคดีนึงซึ่งคนยังไม่พูดถึงแล้วไม่รู้คืบหน้าถึงไหนเรื่องสุเหร่าฮะสุเหร่าที่จังหวัดตรังสร้างเป็น10ปีไม่เสร็จอันนั้นก็เป็นอีกคดีหนึ่งซึ่งอยู่นะสตง.ก็ตรวจสอบอยู่แต่คดีที่เสร็จแล้วก็มีอยู่2คดีก็คือคดีเรื่องเช่าที่ดินที่ทำท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือกับซื้อที่ดินเอ้ยให้เขาให้เช่าท่าเทียบเรือพอสร้างเสร็จก็ให้เช่าท่าเรือท่าเทียบเรือใช่ไหมครับแต่เคสเช่าท่าเทียบเรือเนี่ย
2: ที่ดินมาสร้างแล้วก็ทำเป็นท่าเทียบเรือแล้วก็ให้เช่า
3: เช่าอันนั้นน่ะคดีนั้นเสร็จไปละก็หาเป็นเอื้อเอกชนเอื้อเอกชนปุ๊บศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับก็ตัดสินจำคุกไป
2: 5ปี
3: แต่ศาลสุทรเนี่ยก็พิพากษาแก้ให้เป็นรอลงอาญาด้วยเหตุไม่เคยทำผิดแล้วก็ที่สำคัญคือสูงอายุใช่ไหมฮะก็ให้เราลงอาญาในคดีหนึ่งแต่คดีที่ควบคืนไปคือไอ้ท่าเรือเนี่ยมีการซื้อที่ดิน
2: ครับ
3: เพื่อมาทำท่าเรืออันนี้แหละครับบอก2ประเด็นคือ1ไม่มีการเปรียบเทียบราคาไม่มีการสืบราคาแล้วก็2ซื้อแพงศาลพิจารณาเรื่องเนี้ยปปช.ก็ชี้มูลไป
2: ครับ
3: นะครับชี้มูลไปแล้วก็ขึ้นศาลท่านตัดสินเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยจำคุกถึง5ปีเลยนะฮะ
2: ไม่กี่ประโยค
3: จำคุกถึง5ปีซึ่งตอนนี้ก็ต้องรออุทธรณ์อยู่ไม่รอลงอาญาด้วยคือคุณกิตกับพวกนะซึ่งคนในจังหวัดตรังก็บอกโอ้โหแบบเขาก็เห็นใจอะนะในฐานะคุณที่อายุสูงอายุแล้วก็อย่างที่ผมได้เรียนอะว่าท่านอาจจะลูกน้องเสนอมาก็เสร็จไป
2: ได้จริงนะครับคุณประสงค์ฮะเวลาไม่ยาวครับขอบคุณนะครับ
3: ครับผม
2: ขอบคุณนะฮะ
3: ก็เราถอนครับเราถอนครับ
2: รายละเอียดไปดูได้ในสำหรับเน็กซ์นิวนะครับนี่ก็คือถกประเด็นนะครับค่ำวันเสาร์ที่26กันยายน2569ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ถกประเด็นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
7: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568 วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารทั้งที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชามีนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนจำนวน2ครอบครัวให้แก่ครอบครัว10เอกจิรายุทธอินทุมานที่บ้านหมู่3ตำบลบางมันอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี10เอกจิรายุทธสังกัดกองพันจู่โจมเสียชีวิตจากอาวุธปืนบริเวณพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกษครอบครัวพลทหารวีรทัศน์สุขประเสริฐที่บ้านหมู่ที่6ตำบลชุมตาบงอำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์พลทหารวีรทัศน์สังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่4บาดเจ็บทุพพลภาพจากเชื้อปะทุชนวนระเบิดบริเวณพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาที่ผ่านมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวกำลังพลที่บาดเจ็บและเสียชีวิตรวมทั้งสิ้น60ครอบครัวตลอดจนสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดนนับเป็นกำลังใจสำคัญแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM ที่คลื่นความคิดคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
3: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี256

0: เปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดอีคอนบิสปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.รณวัฒน์ สาคริกและดร.ธัญพรกฤติทายาวุฒิดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะก็ยังไม่สิ้นซะทีเดียวนะเรายังเหลือเดือนกันยาอาทิตย์หน้าให้ทำงานกันอีกนะคะแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่อยากออกจากบ้านกันเลยเนาะฝนถล่มกรุงแล้วก็น่าจะถล่มอีกหลายจังหวัดเลยค่ะก็หลายที่เตรียมรับมือน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะค่อยๆเดินทางกลับบ้านนะใครที่ยังอยู่บนท้องถนนนะคะก็ฟัง Econbase มาอัปเดตข่าวสารเศรษฐกิจกันค่ะวันศุกร์แบบนี้เราก็จะมาวิเคราะห์เจาะลึกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปากท้องเราเนาะตั้งแต่เศรษฐกิจระดับโลกมาจนถึงอะไรที่จะเหมาะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะคะวันนี้ค่ะคุยกับอาจารย์ณรวัฒน์ สาคริกที่มาประจำทุกวันศุกร์คุยกันนะคะอาจารย์ก็จะเอาเรื่องเทคโนโลยีเศรษฐกิจดิจิตอลต่างๆช่วงนี้อาจจะเน้นหนักหน่อยเรื่อง AI ทีนี้มาดูในมุมที่ไม่ค่อยสวยงามของ AI กันบ้างนะคะคือ AI มันก็เป็นปัญญาประดิษฐ์นะเนาะมันมีสมองแต่มันก็ต้องมีพื้นที่ในการบรรจุข้อมูลมหาศาลเหล่านี้นั่นก็คือ Data Center นั่นเองแต่ตอนนี้ค่ะหลายประเทศก็คิดว่า data center น่าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้แต่ถามว่าเอามาอยู่ข้างบ้านเราเอาไหมหลายคนน่าจะบอกว่าไม่แล้วก็มีกระแสต่อต้านอย่างหนักเลยนะคะจากทั่วโลกเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี้เลยค่ะอาจารย์ดนวัฒน์ สาคริกในสายนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณธัญมัยสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านนะครับ
2: ค่ะในกรุงเทพเราก็จะมีมาอยู่แถวกลางเมืองเหมือนกันนะแต่ว่าในอีกหลายๆเมืองทั่วโลกเลยค่ะจริงๆแล้ว data center มันไปอยู่แถวไหนกันบ้างคะอาจารย
3: ์ครับเรียกได้ว่าเป็นประเด็นระดับโลกเลยละกันนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้ก็มีบทความนะครับซึ่งเป็นการสะท้อนมุมมองของเหล่าบรรดา Chief Economist นะผู้นำที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับทั้งหลายผู้บริหารที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกนะครับซึ่งทาง World Economic Forum เขาไปทำเซอร์เวย์มาล่าสุดก็เป็นผลเซอร์เวย์ของเดือน September เดือนกันยายนนี้เองนะครับเพิ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ World Economic Forum เมื่อไม่นานมานี้นะก็ปรากฏว่าในรายงาน Chief Economist Outlook ฉบับล่าสุดเนี่ยนะครับจริงๆมีหลายประเด็นที่เขาพูดถึงเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจโลกด้วยพูดถึงเรื่อง geopolitics ด้วยนะครับหลายประเด็นมากๆแต่มีประเด็นหนึ่งนะครับเขาพูดถึงเรื่องผลกระทบของเจ้า data center นี่แหละนะครับเพราะมันเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจดิจิทัลมันเชื่อมโยงกับเจ้า AI economy ก็มีความกังวลนะครับเป็นประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยหลายประเทศทั่วโลกเหล่าบรรดาผู้นำภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยพูดถึงกันมากเลยนะครับคือประเด็นเนี่ยต้องบอกงี้ก่อนว่ามันอาจจะไม่ได้มองว่าตัว AI เนี่ยนะมันเป็นปัญหาซะทีเดียวถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้อะเทคเฟิร์มบอกว่าต้องมี AI slow down นะต้องหยุดพัฒนากันสักหน่อยหรือว่าให้ดีเลย์สักหน่อยเพราะว่าเขาก็มีความกังวลใช่ไหมครับที่มันเกิดมีการแฮกระบบต่างๆเข้ามามีการเรียกว่า AI มันหลุดแล้วก็กรอบไปมากอะไรประมาณนั้นแต่ว่าอันเนี้ยนะครับมันจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นผลพวงมาจาก AI เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันต้องอาศัยการลงทุนนะครับในเจ้า data center หรือว่าศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งแน่นอนละพอเราพูดคำว่า investment พูดถึงเรื่องการลงทุนมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นปัจจัยเชิงบวกนะเพราะว่าการลงทุนเนี่ยถ้ามันยิ่งเยอะเนี่ยมันก็น่าจะเป็นผลบวกเป็นแรงส่งให้เศรษฐกิจเนี่ยสามารถเติบโตไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางปัจจุบันเนี่ยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกก็สูงปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับการสู้รบสงครามต่างๆความขัดแย้งกำแพงภาษีมันจะทำให้เกิดปัจจัยลบกับเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นพอมาพูดถึงเรื่องของ data center พูดถึงเรื่อง investment การลงทุนโอ้โหมันก็ฟังดูเนี่ยเหมือนกับจะเป็นความหวังแหละที่จะทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งในมุมมหาภาคนะครับแต่ว่าพอเขาไปถามนะครับไปเซอร์เวย์เหล่าบรรดาชีฟอีโคโนมิสต์นะเหล่าบรรดาผู้นำที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยก็ปรากฏว่ามีความน่าสนใจในผลเซอร์เวย์อยู่พอสมควรผมจะยกบางตัวมาให้ละ

0: ันนะครับคือ 97% นะของผู้ตอบเซอร์เวย์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำเนี่ยก็บอกว่าคาดการว่าการใช้ AI เนี่ยจะเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยแน่นอนเราจะเห็นเทรนด์ใน2ปีที่ผ่านมาการใช้ generative AI เยอะขึ้นแล้วก็คงจะเยอะไปมากกว่านี้เพราะ 90% นะของนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำระดับโลกเนี่ยก็เห็นประเด็นตรงนี้นะครับ 69% นะครับของนักเศรษฐศาสตร์มองว่า AI เนี่ยน่าจะช่วยให้ productivity หรือผลิตภาพนะครับของแรงงานเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็คือทำงานเสร็จเร็วขึ้นทำงานได้ปริมาณมากขึ้นนะใช้เวลาน้อยลงนะครับซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าในหลายอาชีพหลายตำแหน่งงานก็คงพอเห็นว่าเอา AI มาทุ่นเวลาไปได้พอสมควรแหละนะครับแต่ทีนี้มันก็มีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจนอกเหนือจากประเด็นที่เป็นประโยชน์เป็นประเด็นที่เป็นกระแสแล้วเนี่ยนะครับนักเศรษฐศาสตร์ 78% นะที่ World Economic Forum ไปเซอร์เวย์มาเนี่ยเขาก็คาดการณ์นะครับว่าการลงทุนในศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Data Center เนี่ยนั้นน่าจะเป็นปัจจัยบวกที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกได้อันนี้ 78% นะครับของนักเศรษฐศาสตร์ก็มองอย่างนี้แต่ 79% นะครับข้อมูลมันย้อนกันเลย 79% ของนักเศรษฐศาสตร์มองว่าน่าจะนะคาดว่าจะเกิดแรงต้านนะครับแรงต้านต่อ data center โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจะมาจาก local community ก็คือจากชุมชนจากท้องถิ่นและที่สำคัญนะครับ 61% นะ 61% ของผู้ตอบเนี่ย survey เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่คิดว่า AI เขาไม่คิดว่า data center เนี่ยจะสร้างงานนะจะสร้างงานทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญนั่นก็หมายถึงว่าหลายคนเขามองว่าถึงแม้ data center มาตั้งก็จริงนะแต่มันอาจจะไม่ได้มีจ้างการจ้างงานคนสักเท่าไหร่หรอกอาจจะใช้คนแค่นิดเดียวนะครับแล้วที่สำคัญนะมันมีประเด็นอื่นอีกนะครับ 78% นะของนักเศรษฐศาสตร์ที่ตอบเซอร์เวย์เขาคาดว่าการเพิ่มขึ้นเนี่ยของ Data Center เนี่ยนะครับมันจะไปส่งผลต่อการเพิ่มราคาค่าไฟฟ้านะ 78% เลยมองแบบนี้แล้วก็พวกค่าน้ำอีกนะครับก็อีก 58% มองว่าค่าน้ำเนี่ยน่าจะแพงขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นภาพนะครับที่มันก็ค่อนข้างจะย้อนแย้งนะคือว่าเขาก็มองว่าโอเค AI โตเศรษฐกิจก็น่าจะโตได้ productivity โตได้แต่จริงๆเนี่ยมันก็มีแรงต้านนะไม่ได้แรงต้านในตัว AI อย่างเดียวแต่มันเป็นการต้าน AI infrastructure ซึ่งก็ฟังดูแล้วจริงก็สมเหตุสมผลแล้วก็ผมเชื่อว่าเหมือนที่คุณธัญมัยบอกตอนแรกเลยที่กำลังตั้งติดบ้านเราเนี่ยผมว่าก็คงอาจจะไม่ได้มีใครแฮปปี้สักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นภาพรวมที่รายงานฉบับนี้เนี่ยก็ได้พอยต์เอาออกมาครับ
1: ค่ะเรื่องนี้มันก็เป็นมาทุกยุคทุกสมัยนะอาจารย์ถ้าเกิดจะมีสิ่งปลูกสร้างอะไรใหญ่ๆที่จะมาอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่สมัยไหนดีล่ะอาจจะเขื่อนจะโรงงานไฟฟ้าโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นี่ก็เรื่องใหญ่นะคะก็ถูกตามไปที่กังหันลมแม้แต่พลังงานสะอาดก็ตามนะจะมาตั้งกังหันลมโอ้หลายพื้นที่ก็บอกไม่เอามันทั้งเสียงดังบทบังทัศนียภาพล้มลงมาทับบ้านจะทำยังไงเนี่ยค่ะมาจนถึงยุคของ data center แต่ว่าเนื่องจากมันไม่ใช่แค่มาตั้งแล้วดูมีความเสี่ยงแต่ data center มันจะมาสูบอันนี้ก็คือสิ่งที่คนกังวลมากที่สุดสูบน้ำรอบพื้นที่จะมาดึงไฟทำให้ไฟกระชากเราจะไม่มีไฟใช้กันดับสม่ำเสมอแล้วเพราะมันจะมาดึงไฟนี่คือสิ่งที่คนกลัวแล้วมันดันเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตอาจารย์น้ำไฟเนาะเราขาดไม่ได้แล้วในการใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้มันเลยค่อนข้างเซนซิทีฟคนกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมคะที่ต่อต้านเรื่องนี้อย่างหนักเลย
0: ครับจริงๆก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเราเนี่ยเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้นะครับ World Economic Forum เขาวิเคราะห์มาซึ่งคล้ายกับที่คุณธัญมัยบอกเลยคือจริงๆเราเผชิญตั้งแต่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่หนึ่งแล้วนะตั้งแต่มีคำว่า Industrial Revolution แล้วนะครับเราคงไม่อยากให้โรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งติดบ้านเราถูกไหมครับเราไม่อยากให้โรงไฟฟ้าที่เป็นพลังงานไม่สะอาดหรือแม้แต่สะอาดนะในบางประเภทเนี่ยมาอยู่ติดกับบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ย World Economic Forum ก็ชี้ให้เห็นนะว่าจริงมนุษย์เราเนี่ยเราก็ผ่านการปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือเรียกว่า Industrial Revolution เนี่ยมาหลายต่อหลายครั้งซึ่งมันก็จะเกิดนะครับแรงต้านมันก็จะเกิดความกังวลนะทุกยุคทุกสมัยไม่เว้นในปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องของ Data Center นะครับแต่ก็ต้องบอกงี้ว่า ถ้าเรามองว่า AI โตนะครับถ้าเรามองว่า AI โตเนี่ยโดยเฉพาะ generative AI ที่ผมเชื่อว่าวันนี้ท่านผู้ฟังหลายท่านที่กำลังฟังเราอยู่เนี่ยก็ใช้เยอะมากๆแหละนะครับคือพวกนี้มันต้องใช้พลังงานเยอะนะครับเพราะว่ามันต้องไปเขาเรียกว่ามันจะต้องสร้างไอ้ตัว computational capacity สูงนะเวลาเราถามอะไรมันให้วิเคราะห์ให้ทำภาพให้อะไรให้เราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย AI พอมันโตเนี่ยเจ้า infrastructure เนี่ยมันจะต้องโตไปด้วยนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่ามันต้องลงทุนนะทั้งตัวอาคารระบบไฟฟ้าต้องมีเซิร์ฟเวอร์นะครับมีอุปกรณ์ประมวลผลต้องมีระบบที่จะรักษาอุณหภูมิทำความเย็นนะครับมีพวกซอฟต์แวร์อินฟราสตรักเจอร์ต่างๆนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับหลายคนเนี่ยก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าสักปี2ปีที่ผ่านมาเรามองว่า AI เหรออ๋อ AI ก็เป็นเรื่องซอฟต์แวร์มั้งนะครับมันก็คงเป็นเหมือนกับเทคโนโลยีที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแอสเซทไลท์อ่ะนะครับไลท์ก็คือเบาอ่ะมันคงไม่ต้องมีการลงทุนอะไรมากแต่ปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นภาพเลยว่าพอเราใช้ AI generative AI เยอะมากๆเลยนะครับไอ้ตัว AI infrastructure เนี่ยมันเป็นลักษณะของอุตสาหกรรมที่เราเรียกว่ามันเป็น capital intensive นะครับ capital intensive ก็คือมันเน้นเครื่องจักรมันเน้นอุตสาหกรรมมันเน้นเรื่องของการสร้างการลงทุนนะครับในอาคารในระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนใน data center ในอุตสาหกรรม high tech วันนี้มันก็เลยกลายเป็นอะไรที่เป็นอุตสาหกรรมที่เน้นในการลงทุนในตัวอาคารสถานที่นะครับแล้วก็ระบบน้ำระบบไฟระบบทำความเย็นนะมันก็เลยทำให้วันนี้มีคำถามขึ้นมาเยอะมากเลยว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันไปตั้งตรงไหนอย่างไรเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาหรือไม่ซึ่งตอนเนี้ยทั่วโลกมันก็มีประเด็นเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจว่าทำไมนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำเนี่ยนะครับเขาถึงมองว่า AI นะ data center นะมันช่วยให้เศรษฐกิจโตก็จริงนะครับแต่ถ้าไปตั้งตรงไหนเนี่ยนะต้นทุนมันจะไปตกอยู่ตรงนั้นยกตัวอย่างสมมติว่าไปตั้งในจังหวัด A จังหวัดกอไก่นะครับเรามี data center ขนาดใหญ่ไปตั้งในจังหวัดกอไก่โอ้โหทำให้เกิดการประมวลผลได้ดีนะครับมีการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะดีต่อเศรษฐกิจมหาภาคนะครับทิศทางของเศรษฐกิจมหาภาคโดยรวมทั้งประเทศเนี่ยจะโตแต่ต้นทุนเนี่ยมันจะไปตกอยู่ที่จังหวัดกอไก่นะครับอันนี้เราเรียกว่าการวิเคราะห์พวก cost and benefit ก็คือต้นทุนมันไม่ได้ถูกกระจายตัวไปทั้งประเทศนะคือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเกิดในระดับมหาภาคอาจจะระดับประเทศระดับภูมิภาคระดับโลกแต่ต้นทุนเนี่ยมันจะไปโฟกัสอยู่เฉพาะพื้นที่เลยครับอันนี้เป็นประเด็นที่นักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกก็กังวลแล้วมันก็เกิดประเด็นเนี้ยขึ้นในหลายประเทศเหมือนกันนะครับที่มีประชาชนก็ออกมาต่อต้านออกมาแสดงความไม่พอใจพยายามพุชแบ็กนะครับผลักดันบอกว่าไม่อยากให้มาตั้ง data center นะในที่ใดที่หนึ่งเพราะว่าต้นทุนเนี่ยนะครับคอสของมันเนี่ยมันจะถูกใส่เข้าไปในพื้นที่หรือในบริเวณนั้นนะครับมันประโยชน์กระจายแต่ต้นทุนกระจุกครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่นักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกก็มองกันอยู่ครับ
1: อืมค่ะแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงให้มันได้ประโยชน์กันทั้งหมดจะบอกว่าให้แรงต้านลดลงมันก็ไม่ได้เนาะมันก็ต้องเอาประโยชน์ลงสู่ชุมชนลงสู่พื้นที่โดยรอบด้วยจริงๆนะคะอาจารย์นี่ถึงขั้นแอบได้ยินมาว่าบางทีบางดีลที่เขาเจรจากันเนี่ยค่าไฟของ data center จะได้ไม่รวมถึงในต่างประเทศด้วยนะค่าไฟของเจ้าที่มาลง data center เขาจะถูกกว่าค่าไฟครัวเรือนด้วยซ้ำอย่างเงี้ยพอประชาชนฟังแล้วเราก็หัวร้อนนะโอ้ถ้าเกิดว่าทำไมเขามาสูบทรัพยากรได้ขนาดนั้นแต่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะเราควรจะบาลานซ์ตรงนี้ยังไงดี
0: คือประเด็นนี้น่าสนใจมากในบางประเทศนะครับอย่าง World Economic Forum รายงานว่าอย่างในไอร์แลนด์เนี่ยนะครับdata center เนี่ยใช้ไฟนะครับคิดเป็นประมาณ1ใน5ของไฟฟ้าทั้งประเทศเลยนี่คือข้อมูลปี2024นะครับไฟฟ้าของ data center เนี่ย1ใน5นะของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศแล้วก็มีความกังวลต่อเนื่องไปอีกนะว่าเอ๊ะถ้า data center มาเนี่ยมันจะมีดีมานด์ใช่ไหมครับดีมานด์ของการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแล้วมันจะไปส่งผลให้ค่าไฟโดยรวมเนี่ยในภาพรวมเนี่ยนะเพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ในระดับโลกก็กังวลนะว่าเดี๋ยวชาวบ้านเนี่ยนะครับจะต้องมารับภาระค่าไฟเนี่ยคล้ายๆกับที่คุณธัญมัยตั้งประเด็นขึ้นมาเลยนะตั้งข้อสังเกตเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่าไฟมันจะเพิ่มนะแล้วชาวบ้านเนี่ยนะจะต้องรับค่าไฟพวกนั้นไปด้วยนะเพราะว่าดีมานด์มันเพิ่มขึ้นมานะแล้วก็ไม่ใช่แค่ค่าไฟนะครับนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกยังมองไปถึงค่าน้ำด้วย นะแล้วก็ยังไปมองไปถึงว่าเอ้ยถ้า data center ไปตั้งที่ไหนเนี่ยมันจะสร้างงานไหมถ้ามันสร้างงานให้กับพื้นที่นั้นมันก็อาจจะโอเคนะถึงแม้ว่ามันแน่นอนเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกวันนี้มองไปก็คือว่าไปตั้งที่ไหนก็อาจจะไม่ได้สร้างงานมากนักอันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าก็คงต้องจับตามองเพราะนักเศรษฐศาสตร์เราก็ให้ความสนให้ความสำคัญกับเรื่องของ employment เรื่องของการจ้างงานอยู่แล้วทีนี้ถ้าไปตั้งแล้วเนี่ยนะครับมันมีการลงทุนก็จริงแต่ลงทุนแล้วไม่ได้มีการจ้างงานเท่าไหร่อันนี้ผมมองว่ามันก็อาจจะไม่ส่งผลนะครับดีกับพื้นที่บริเวณนั้นเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แรงงานจำนวนมากมันต่างจากโรงงานอุตสาหกรรมในอดีตนะครับที่โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยไปตั้งที่ไหนเนี่ยแบบดั้งเดิมนะครับที่ยังไม่มีออโตเมชันเยอะเนี่ยที่นั้นเนี่ยก็จะมีการจ้างงานหรือมันมีความต้องการพนักงาน เข้ามาแต่ปัจจุบันเนี่ย data center นั้นเศรษฐศาสตร์มองว่ามันจ้างงานน้อยนะครับลงทุนเยอะจริงนะครับสร้าง productivity ให้กับเศรษฐกิจภาพรวมจริงแต่การจ้างงานน้อยแล้วก็มันก็อาจจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจโตแบบไม่แข็งแรงคือ unhealthy growth นะครับ unhealthy growth ตอนนี้นักเศรษฐศาสตร์ก็มองว่าเฮ้ยอยากให้ data center นะมันลงทุนแล้วมันเกิด healthy growth ก็คือว่าเศรษฐกิจโตแบบแข็งแรงด้วยนะครับคือช่วยให้เกิดการจ้างงานซึ่งอาจจะเป็นไปได้ไม่ง่ายสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ประเด็นที่เรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นนะกับสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้พลังงานตรงนี้ครับมันอาจจะต้องนำไปสู่สิ่งที่แต่ละประเทศหรือรัฐบาลต้องกำหนดว่าวันนี้เราพูดถึงเรื่องของ AI governance ใช่ไหมครับในอนาคตอันใกล้เราจะต้องพูดเรื่อง AI infrastructure governance ละมันต้องต่อไปอีกนะครับมันไม่ใช่แค่ AI governance แต่ต้องเป็น AI infrastructure governance คือคู่รวมไปถึงเรื่อง data center นะครับเราจะมีมาตรฐานอย่างไรนะครับเราจะกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานของ AI อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในระดับประเทศระดับโลกแต่ต้นทุนเนี่ยนะครับมันจะต้องไม่มาลงหนักกับประชาชนหรือชุมชนในระดับท้องถิ่นมากจนเกินไปนะมิฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเจอสถานการณ์ที่ World Economic Forum เขาก็กังวลก็คือมันจะเจอแรงต่อต้านนะครับมันจะเจอแรงต่อต้านจากประชาชนแต่เขาไม่ได้ต่อต้านเทคโนโลยีเขาอาจจะต่อต้านเนี่ยแหละ infrastructure นะครับเพราะว่ามันก็ไปทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนของคนในท้องถิ่นในชุมชนได้รับผลกระทบซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะเป็นความท้าทายในยุคที่เราก็อยากใช้ AI กันมากขึ้นแต่นี่แหละครับมันก็จะมีต้นทุนที่เราอาจจะมองไม่เห็นแต่มันจะไปเกิดกับบางพื้นที่กับคนบางกลุ่มซึ่งก็น่าเป็นห่วงพอสมควรครับ
1: ค่ะแต่ถ้าเรามีกฎระเบียบไว้ก่อนล่วงหน้านะสมมติจะมาประเทศไทยอ่างกลางให้ดูเลยว่านี่คือกฎหมายสิ่งแวดล้อมเรานี่คือกระบวนการขออนุญาตที่จะต้องชี้แจงอย่างโปร่งใสทุกอย่างเนี่ยว่าจะไม่สร้างผลกระทบทั้งทางสิ่งแวดล้อมหนักหนากับพื้นที่นะคะจะดูแลจะชดเชยอะไรก็ตามเนี่ยมันก็น่าจะทำให้สื่อสารกันได้ง่ายมากขึ้นค่ะอาจารย
0: ์ครับก็มีสัก 2-3 ประเด็นนะครับที่อาจจะต้องก็เรียกว่าสร้างระบบหรือกรอบขึ้นมาเนี่ยนะครับ
1: อ
0: ันนึงก็โอเคผมคิดว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ทรัพยากรนะครับเราคงต้องมาพิจารณาอย่างจริงจังนะว่าเอ๊ะแล้วยกตัวอย่างเช่นพลังงานที่ใช้นี่มาจากไหนนะครับเป็น renewable ไหมนะครับเรื่องการจัดการการบริหารจัดการน้ำนะครับwater management นะครับจะว่ายังไงกันเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับจริงๆมีหลายประเด็นนะเรื่องการจ้างงานอีกนะครับยกตัวอย่างนะครับคือสมมุติว่ารัฐบาลไปให้สิทธิพิเศษหรือประโยชน์ทางภาษีมากจนเกินไปนะมากจนเกินไปแต่รัฐบาลเองเนี่ยโอ้โหหรือประเทศเองเนี่ยจะต้องมารับภาระเรื่องระบบไฟฟ้าที่ต้องลงทุนเพิ่มนะครับหรือผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมอันนี้ผมว่าก็ไม่คุ้มนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องประเด็นเรื่องการจ้างงานเนี่ยหรือเทคโนโลยีทรานสเฟอร์เนี่ยเราพูดมาตั้งแต่หลายสิบปีแล้วตั้งแต่ยุคที่เราพยายามกระตุ้นให้เกิด FDI นะครับ Foreign Direct Investment เมื่อหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยเราก็บอกว่าอยากให้มีเทคโนโลยีทรานสเฟอร์นะต่างชาติเข้ามาลงทุนแล้วก็ควรจะถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยซึ่งเป็นประเด็นความท้าทายมาตลอดนะครับวันนี้ถ้าต่างชาติเข้ามาลงทุนในเจ้า data center ทั้งหลายเนี่ยคำถามก็คือว่า าจจะจ้างงานได้ยากอันนี้พูดตรงๆนะครับมันอาจจะจ้างตำแหน่งงานเพิ่มได้น้อยด้วยลักษณะของความเป็น data center นะครับแต่คำถามคือว่าแล้วมันจะสร้างประโยชน์กับสาธารณะได้อย่างไรนะผมยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมติว่าจ้างงานได้น้อยจริงๆเนี่ยแต่ data center ที่เข้ามาลงทุนเนี่ยจะสามารถมีลิงก์ความเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาในประเทศได้ไหมหรือนะครับเขาจะสามารถมีความเชื่อมโยงกับสตาร์ทอัพนะที่เกี่ยวข้องกับ AI ในประเทศได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะมาช่วยพัฒนาทักษะแรงงานสกิลนะครับดิจิทัลสกิลให้กับแรงงานหรือกำลังคนนะครับในพื้นที่นั้นๆได้อย่างไรคือผมว่ามองว่าถ้าจ้างงานโดยตรงไม่ได้เนี่ยคือมันไม่มี direct employment ก็จะต้องมีความเชื่อมโยงหรือว่า contribution นะครับต่างๆเหล่านี้ให้กับท้องถิ่นให้กับพื้นที่หรือให้กับประเทศบ้างก็มันก็เหมือนเป็นผลตอบแทนนะครับที
1: ่
0: คนที่มาลงทุนเนี่ยจะต้องรีเทิร์นกลับมาบ้างนะครับไม่ใช่มองว่าโอ้โหเราก็ให้เขามาลงทุนสิเพราะเราได้เงินนะเขาก็มาสร้างอาคารนะครับอย่างเดียวแค่นี้ผมคิดว่าถ้ามองแค่นี้อาจจะไม่พอแต่ต้องมองประเด็นรอบด้านทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งความเชื่อมโยงทั้งเทคโนโลยีทรานสเฟอร์นะครับแล้วก็การซัพพอร์ตสตาร์ทอัพ AI ต่างๆในประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็ต้องมอง data center ให้ลึกกว่าแค่ว่ามีเม็ดเงินลงทุนมีจำนวนเงินลงทุนที่มากนะครับแล้วก็ต้องมองให้มันเป็น infrastructure แหละนะครับเหมือนในอดีตในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับตั้งแต่ครั้งที่1มาเรามีระบบรางเรามีการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเรามีถนนหนทางมีไฟฟ้ามีประปาวันนี้ infrastructure มันเปลี่ยนนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของ data center เนี่ยแหละก็อาจจะต้องมองนะครับให้มันลึกขึ้นกว่าเดิมครับ
1: โอ้ถ้าจะเปรียบกับยุคอุตสาหกรรมนึกออกยุคหนึ่งอาจารย์ยุค globalization ที่แรงงานที่ไหนถูกก็มาตั้งโรงงานอ่ะอุตสาหกรรมสิ่งทอเราน่าจะเห็นภาพชัดสุดใช่ไหมแบรนด์กีฬาแบรนด์อะไรต่างๆก็มาตั้งโรงงานที่ไทยพอค่าแรงไทยขึ้นปุ๊บอันนี้ถ้าเทียบกับ data center สมมติค่าทรัพยากรเราขึ้นค่าไฟค่าน้ำขึ้นนะเขาจ่ายไม่ไหวละแล้วเขาก็มีโอกาสย้ายนะโอ้นั่นแหละทำให้เราเศรษฐกิจเราก็ซบมาเลยตั้งแต่ตอนนั้นนะคะใช่ไหมพอเขาย้ายโรงงานไปสู่ประเทศที่ต้นทุนถูกกว่าแล้วเราจะป้องกันตรงนี้ยังไง
0: ครับก็เป็นธรรมชาติเลยจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่พวก FDI มานะครับในหลายประเทศแถบซาวิสเอเชียเนี่ยรวมถึงไทยด้วยเนี่ยจริงๆก็ได้อานิสงส์มานะครับเพราะว่าต้นทุนการผลิตในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมันสูงนะครับเขาก็มองหาประเทศที่ต้นทุนการผลิตเนี่ยมันต่ำกว่าแล้วก็สามารถมีทักษะในการผลิตได้นะครับแต่ไทยเราเนี่ยก็เคยได้ประโยชน์จากตรงนั้นมาจนค่าแรงเราเพิ่มนะครับแล้วเราก็บอกว่าเราติดเนี่ย middle income trap ใช่ไหมกับดักรายได้ปานกลางนั้นเราก็ไปกว่านั้นไม่ได้ละนะเราก็ติดนะครับค่าแรงค่าจ้างก็สูงนะมันก็เลยก็ทำให้อุตสาหกรรมจำนวนพอสมควรเนี่ยก็หันเหไปเวียดนามอินโดนีเซียต่างๆที่เขามีความได้เปรียบเรื่องค่าแรงนะครับทีนี้ไอ้ลูปเนี้ยมันก็มีโอกาสเหมือนที่คุณธัญญ์ไมบอกเลยลูปเนี้ยมันก็อาจจะมีโอกาสวนกลับมานะเพราะว่าแน่นอนว่าการลงทุนก็ต้องหาแหล่งลงทุนที่มันมีต้นทุนที่ต่ำแล้วก็ที่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นวันเนี้ย เราจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนนะครับทั้งนโยบายพลังงานนโยบายอุตสาหกรรมนะครับนโยบายการคลังสิทธิพิเศษประโยชน์ต่างๆทางภาษีนะครับนโยบายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะไม่ได้มองแค่ว่าเราอยากได้ปริมาณนะครับหรือการลงทุนในจำนวนเงินที่เยอะเฉพาะวันนี้นะครับแต่อาจจะต้องมองว่าการที่ data center เข้ามาตั้งเนี่ยแล้วประเทศจะได้ประโยชน์นะครับจากการเติบโตในเศรษฐกิจระยะยาวอย่างยั่งยืนได้หรือไม่ผมคิดว่าเนี่ยอาจจะต้องตั้งคำถามตั้งแต่แรกนะครับให้ชัดนะครับแล้วก็มาเนี่ยสุดท้ายมันคุ้มไม่คุ้มใครได้ใครเสียอย่างไรนะครับแล้วผลประโยชน์เนี่ยมันควรที่จะถูกจัดสรรหรือแบ่งปันอย่างไรอันนี้เป็นข้อจริงๆเป็นข้อกังวล นะครับที่มันในมุมมองระดับโลกเนี่ยมันก็มีดังนั้นวันนี้ก็อาจจะต้องสุดท้ายนะครับผมก็มองไปถึงมันจะต้องมีเรื่องของAI infrastructure governance ใช้ได้นะครับแล้วก็คงต้องมองในภาพรวมว่าเอ๊ะกลุ่มคนที่จะมีบทบาทในการตัดสินใจและเป็นใครนะครับเราต้องมี เรื่องของความโปร่งใสของข้อมูลใครมาลงทุนใครได้รับผลประโยชน์บ้างนะครับแล้วผลตอบแทนที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจเนี่ย ของ AI infrastructure เนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรนะมันจะเทิร์นไปสู่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในสาธารณะแค่ไหนนะครับแล้วผลกระทบในเชิงลบมันจะสามารถลดทอนลงอย่างไรได้บ้างทั้งหมดเนี่ยนะครับอาจจะเรียกว่ามันต้องมาเซตกรอบกันใหม่คงไม่ได้มองแค่ตัวเทคโนโลยีแล้วล่ะวันนี้ก็ต้องมองเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์ต้องมองเรื่องอีโคซิสเต็มควบคู่ไปด้วยครับ
1: ยังไม่มาตอนนี้แต่ก็อาจจะมาเร็วๆนี้แน่ๆดังนั้นเราก็มองให้รอบด้านกันไว้ก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ดนุวัฒน์มากเลยค่ะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เรื่องเศรษฐกิจเทคโนโลยีดิจิตอลทั้งหลายนะคะมาคุยกันได้ในทุกวันศุกร์ค่ะก่อนที่จะพักเบรกกันนะคะประเทศไทยเรามีอะไรดีอีกนะคะเรื่องท่องเที่ยวเราไม่แพ้ใครแน่นอนดังนั้นถ้าเกิดว่าใครยังเที่ยวไม่ทั่วไทยทาง FM 96.5 ชวนเปิดประสบการณ์เที่ยวเมืองเก่าเล่าเรื่องมรดกโลกค่ะมาสัมผัสเสน่ห์แห่งอดีตกับกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยจะชวนคุณผู้ฟังเดินทางย้อนเวลานะคะสัมผัสเรื่องราวของเมืองเก่าศรีสัชนาลัยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชุมชนค่ะตลอด3วัน2คืนจะพาไปชมความยิ่งใหญ่ของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเป็นแหล่งมรดกโลกแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวนะคะที่เนื้อการเวลามากต่อไปก็ไปสัมผัสพุทธศิลป์ล้านนาณวัดพิพัฒน์มงคลค่ะพร้อมกราบสักการะหลวงพ่อทองคำและหลวงพ่อทันใจไปเปิดโลกงานทองศรีสัชนาลัยอันนี้จะดูขั้นตอนการผลิตงานทองรูปพรรณแบบโบราณซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศรีสัชนาลัยเลยค่ะอันนี้เป็นภูมิปัญญาที่ยังสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็ไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่โฮมสเตย์บ้านนาต้นจันเรียนรู้วิถีชีวิตเรียบง่ายของชุมชนพร้อมลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นของสุโขทัยมีเวิร์กช็อปด้วยนะคะให้ไปลงมือวาดลวดลายบนสังคโลกเป็นงานศิลป์จากภูมิปัญญาไทยนี่แหละค่ะแล้วก็จะได้เป็นของที่ระลึกกลับบ้านด้วยนะคะทั้งหมดนี้ค่ะร่วมเดินทางกับอาจารย์ณัฐจุลพัชสรพนมวรรณอยุธยาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีค่ะเราเดินทางกันวันที่7ถึง9ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็รับเพียง40ท่านเท่านั้น3วัน2คืนค่ะก็อย่าไปเที่ยวอย่างเดียวอันนี้เราจะให้ไปสัมผัสเสน่ห์ของศรีสัชนาลัยด้วยตัวคุณเองเลยใครสนใจค่ะสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE @thinking radio นะคะใส่ตัว A ใส่ด้านหน้าด้วย @thinking radio ทักเข้ามาขอโปรแกรมการเดินทางได้ค่ะพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าจะมาชวนคุยกับอาจารย์ปุ๋ยนะคะจาก UN Global Compact ว่าถ้าเกิดประเทศไทยไม่แข่งนอกจาก AI แล้วเรายังมีทรัพยากรมีต้นทุนอะไรดีๆที่น่าจะแข่งขันกับทั้งโลกได้เดี๋ยวมีคำตอบมาฝากกันนะคะพักสักครู่เดียวค่ะ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกและดร.ธัญพร กฤติทายาวุฒิดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์มThank you.
6: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ Line @ thinking radio
7: กลับมาตามคำเรียกร้องจะ

0: Thinking Radio
1: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
2: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
1: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
2: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆEcon Biz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกและดร.ธัญพร กฤตติทายาวุฒิดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: มาอยู่เบรกที่2นะคะกับ Econ Biz กับดิฉันธัญมัยค่ะแล้วก็ดร.ธัญพรกฤตติทายาวุฒิค่ะผู้อำนวยการบริหารสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยนะคะคุณปุ๋ยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณไมค์สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็วันนี้วันฝนฉ่ำค่ะจะชื่นฉ่ำหรือเปล่าไม่รู้นะหรือชุ่มฉ่ำ
3: ค่ะชุ่มฉ่ำนี้ดูฟังบวกนะเออดีกว่าแบบไหลหลากอย่างนี้ดูน่ากลัวนะคะพี่ฝนพี่ปุ๋ย
4: ค่ะ
3: แต่ก็ดูบริหารจัดการได้ดีขึ้นนะช่วงนี้
4: เร่งระบายน้ำค่ะคำนี้เลยค่ะเร่งออกระบายออกทีนี้ก็เป็นที่น่ากังวลนะคะว่าระบายไปทางไหนถ้าเราระบายไปทางทิศตะวันออกมันก็จะลงทะเลซึ่งไปทางบางปะกงอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงเราพูดถึงกรุงเทพก่อนแล้วกันนะเพราะว่าขออภัยด้วยค่ะว่าถ้าเราจะจิ้มเอาเมืองเนี่ยบางเมืองเนี่ยมันท่วมไปแล้วอย่างอยุธยาหรือฝั่งปากช่องค่ะคุณไม่อยากจะเชื่อเลยเรานึกว่าเขาเป็นพื้นที่สูงแต่ลำตะคองนี่ล้นตลิ่งมาแล้วนะคะ
3: โอ้แล้วอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้ำทะเลด้วยนะถ้าหนุนขึ้นมาอีกนะคะอาจจะระบายได้ช้าย
4: ิ่งกว่าน้ำทะเลค่ะพระจันทร์ค่ะคืนวันพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นข้างขึ้นข้างแรมจำได้ไหมนี่มันใกล้ไปละเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งนี่ปกตินะคะนี่เป็นธรรมชาติวันนี้จะชวนคุยเรื่องธรรมชาติค่ะเดี๋ยวต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีวัฏจักรนะน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยแล้วก็พระจันทร์เนี่ยเอ๊ะไม่แน่ใจในข้างขึ้นข้างแรมแต่เข้าใจแล้วว่าเดี๋ยวมันจะมีการแรงดึงดูดที่มันทำให้น้ำทะเลหนุนไม่ได้มาจากโลกร้อนนะคะนี่มันมาจากธรรมชาติที่เป็นวัฏจักรของเขาด้วยค่ะ
3: อ๋อเหมือนเอลนินโยลานินยาก็เป็นวัฏจักรของธรรมชาติเพียงแต่มีตัวเลขบางอย่างที่ทำให้มันรุนแรงขึ้นนะในช่วงนี
4: ้ใช่วันนี้จะมาคุยเรื่องธรรมชาติเป็นฐานไงเลยต้องเข้าใจกันว่าเราต้องมาเชื่อมโยงกับความเป็นจริงที่เราไม่ได้อยู่เหนือเขาเราอาจจะอยู่เหนือ AI เอางี้ไว้ก่อนนะตอนนี้เราอาจจะยังได้แต่ธรรมชาติอยู่เหนือเรานะคะ
3: ค่ะเออแล้วเราจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ยังไงอ่ะเราก็อยู่ร่วมกันมาหลายพันปีนะแต่ว่าเราจะนำธรรมชาติมาเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจที่ทำให้ปากท้องเราดีขึ้นได้ยังไงอ่ะวันนี้ก็เลยได้ชวนพี่ปุ๋ยคุยเรื่องนี้นะคะถ้าจะเชื่อมโยงกับโอ้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วครึ่งชั่วโมงที่แล้วคุยกับอาจารย์หลายท่าน FM 96.5 เราก็เน้นหนักเรื่อง AI เหมือนกันนะคุณผู้ฟังบอกโอ้ AI เต็มไปหมดเรามีความหวังอะไรบ้างไหมที่จะเอา AI มาเป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจหรือเราควรวางยุทธศาสตร์ให้ต่างไปยังไงไหมคะ
4: เป็นคำถามที่สำคัญมากเลยค่ะแล้วก็ต้องชวนคิดนะคะว่าถ้าเราหลีกหนีการลงทุนไม่ได้แล้วเราจะต้องลงทุนเนี่ยอย่ามุ่งแต่เรื่อง AI นะเพราะว่าการแข่งขันแบบ AI ตรงๆแล้วเนี่ยค่ะใครสู้ยากมากอันนี้เราพูดถึงแมโครอีโคโนมิกแล้วก็ไมโครอีโคโนมิกทั้งสองเลเวลอะเราสู้ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าพูดถึง AI เนี่ยเรามองว่าเราไม่ได้มีทาเลนท์ที่สะสมกันมานานเนาะเราแค่รู้ว่าอาจจะมีการลงทุนเป็นเรื่องของการใช้ระบบเอาไปทำคอมพิวติ้งฟาวเดชั่นโมเดลหรือเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยแต่อย่าลืมค่ะคุณมาถ้าย้อนกลับมาแล้วสิ่งที่เรามีในประเทศที่เป็นต้นทุนเราอะคือธรรมชาติพระโจทย์ที่แท้จริงอะค่ะในนาก็ต้องปลูกข้าวแล้วข้าวต้องเป็นนาเปียกสลับแห้งอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะสร้าง AI เก่งกว่าคนอื่นนะแต่เรามีทรัพยากรอ่ะ ที่ดีกว่าคนอื่นเป็นทุนอันนี้อย่าเถียงกันนะเราว่าเรายังดีอยู่นะเราชื่นชมก่อนว่าของที่เรามียังดีแล้วไทยอะค่ะมีสินทรัพย์ตรงนี้อยู่จริงถ้าเทียบกับการมี AI เราไม่ได้มี AI อยู่จริงนะคะเรากำลังจะพัฒนาเพื่อเอาไปแข่งกับคนอื่นให้เท่ากันหรือว่าให้สู้คนอื่นได้ซึ่งขอตอบตรงๆว่าเราสู้ไม่ได้แต่ถอยกลับมาว่าเอ๊ะแล้วธรรมชาติเราสู้หรอสู้ได้ไหม
3: มันจะได้นะ
4: เขาพูดถึงภูเก็ตเนี่ย
3: 5ปี10ปีก็ขึ้นแล้ว
4: เออเขาพูดถึงหาดทรายสายลม2เรา
3: เนี่ยว่าพี่ปุ๋ยจะพูดถึงพี่ปุ๋ยจะพูดถึงแน่
4: ๆถูกต้องอันนี้คือการ differentiate asset ที่เรามีคุณค่าของเราอะค่ะคนเราก็เก่งใช่มั้ยธรรมชาติเราก็ดีบรรยากาศเราก็ดีทำให้เป็นพื้นที่ที่น้องเน่ๆก็ได้แสดงศักยภาพเพราะมีต่างชาติเข้ามาดึงดูดต่างชาติเข้ามาอันนี้ขนาดเขาเป็นตลาดที่อยู่เนาะตลาดนาคาอย่างเงี้ยถึงถามว่าพูดง่ายๆเลยว่าอะไรคือแรงดึงดูดให้การที่มีนักลงทุนแล้วมีเงินทุนเข้ามา spending เนี่ยคือธรรมชาตินะคะตอบเลยกลับไปใหม่พูดง่ายๆคือ AI อ่ะคือ enabling technology มันอาจจะต้องเอา AI มาช่วยทำให้เรามีธรรมชาติที่ดีอ่ะมันไม่หมดไปแต่ของที่ดีอยู่เดิมคือทุนที่เป็นธรรมชาติเนี่ยคือการที่เรา differentiate asset ของประเทศที่คนอื่นอ่ะมาก๊อปปี้ไม่ได้เลยค่ะ
3: ค่ะ
4: เออสิ่งที่เรามีอ่ะเขาลอกเรียนแบบเราไม่ได้นั้น AI อ่ะค่ะมันเป็นการประมวลผลข้อมูลใช่ป่ะแล้วก็ใช้ history หรือ data ต่างๆเนี่ยมาบอกว่ามันคืออะไรในปัจจุบันแต่ธรรมชาติที่เรามีในอดีตอ่ะค่ะเราเป็นทุนที่สะสมมาไม่รู้เลยว่าข้ามภพข้ามชาติยุคสมัยไหนก็ตามเนาะก็ยังมีของดีตรงนี้อยู่ฉันประเทศไทยค่ะคำตอบด้านนโยบายและกลยุทธ์ที่ได้เปรียบที่สุดคือธรรมชาติค่ะ
3: ชอบคำเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นแอสเซททรัพย์สินนะแปลเป็นไทยนะคะคือเรามักมองว่าธรรมชาติเป็นทรัพยากรมันคนละเรื่องเลยนะทรัพย์สินมันดูมีค่าทรัพยากรมันดูมีอยู่ทั่วไปหยิบมาใช้มีเยอะใช้เยอะมีน้อยใช้น้อยค่ะเรามองธรรมชาติผิดไปป่ะ
4: ไม่เชิงค่ะแต่ทีนี้เอาย้อนกลับไปว่าทาง Global Compact Network Thailand จัดงาน Expo เมื่อสักต้นเดือนกันยายนเนี่ยค่ะมีคำพูดที่เราได้ฟังจากอาถรรพ์ถาพิเศษอยู่แล้วก็พูดถึงการเดินทางจาก Natural Asset ไปเป็น Innovation Asset ที่คุณหมายขยายความเมื่อกี้เนาะว่าธรรมชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจัดการบริหารสินทรัพย์ได้ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องขายนะนึกออกมาแอสเซทมันเป็นของที่เรามีอยู่แต่เราใช้ของที่มีอยู่อ่ะแบบไม่ขายของอ่ะไม่ให้มันหมดไปอ่ะได้อย่างไรตรงเนี้ยค่ะมันต้องผ่านเลนส์หรือวิธีคิดแล้วมันจะกลายเป็นนวัตกรรมอ่ะเรามีป่าต้นน้ำเนาะเรามีน้ำเนาะเรามีทะเลวันนี้มีน้ำฝนด้วยนะน้ำจืดประเทศไทยอ่ะค่ะเป็นประเทศที่มีน้ำจืดอ่ะจำนวนมากซึ่งอยู่ในเขตภูมิภาคที่เราสามารถที่จะมีป่าแบบชุ่มชื้นได้นะซึ่งแบบนี้ในโลกมีน้อยมากค่ะคุณไมค์เราอยู่ในเส้นแรกที่จุดที่อุดมสมบูรณ์อันดับต้นๆของโลกคือระดับประมาณท็อป17 18เนี่ยของความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งอันนี้เป็นข้อได้เปรียบโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะอยู่เฉยๆก็ได้เปรียบแล้วนะทีนี้เราผ่านเลนส์ AI เอาแล้ว AI มาบริการข้อมูลธรรมชาติได้ไหมอันนี้เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะว่าทำให้ natural เราเป็น asset ที่ไม่หมดไปโดยใช้เทคโนโลยีได้ไหม
3: ค่ะพอพูดถึงมูลค่าคือเวลาในฐานะนักเรียนเศรษฐศาสตร์นะคะคุณปุ๋ยก็คือตอนที่ต้นไม้มันอยู่ในป่าเราก็ไม่เคยเป็นนับมันนะว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่ยังไม่ต้องขายก็ได้ว่าขายได้ต้นเท่าไหร่นะแต่ว่ามันจำนวนเงินมันเท่าไหร่นะแต่ว่าต้องรอตัดมันออกมาก่อนต้องเอาไปผลิตเป็นโต๊ะก่อนอย่างเงี้ยถึงจะค่อยนึกออกว่าอ๋อนี่มันให้เม็ดเงินกับ GDP การเติบโตของประเทศเท่าไหร่แสดงว่าการวัดผลของเราก็ต้องแก้เหมือนกันนะคะเพื่อทำให้เราเห็นมูลค่าของมันมากยิ่งขึ้น
4: เหมือนการไปเช็คสต็อกค่ะคุณไม้แต่ความหมายมันลึกกว่านั้นอีกนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราพูดภาษาเศรษฐศาสตร์ด้วยกันเลยแล้วกันว่า World Bank เนี่ยได้นิยาม Natural Capital ไว้ค่ะว่าแปลเป็นไทยแล้วกันนะคะวันนี้ไม่ได้เป็นวิชาเศรษฐศาสตร์แต่ขอแปลความหมายว่าเป็นทุนทางธรรมชาติ
3: ค่ะ
4: หรือเวลาเราเช็คสต็อกของทรัพยากรอ่ะคือเรามีป่ามีน้ำเนี่ยเรานับเป็นไร่ใช่ไหมเรานับเป็นปริมาณน้ำกี่ล้านลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะ ภาคธุรกิจก็นับสต็อกใช่ไหมเราต้องใช้น้ำผลิตเนี่ย10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีเราต้องมีอ่างเก็บน้ำ10อ่างเพราะว่าแต่ละอ่างเก็บได้ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้เป็นสต็อกถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วอ่ะการที่เรามีธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพมันให้คุณค่ามากกว่าการเช็คสต็อกเยอะเลยเขาเรียกว่าระบบนิเวศบริการ ecosystem services เพราะอะไรคะเรามีน้ำเนี่ยเรามีน้ำสะอาดเรามีผึ้งที่มาผสมเกสรไม่ใช่แค่ผึ้งให้น้ำผึ้งแล้วเอาน้ำผึ้งไปขายนะคะคุณนายเรามีผึ้งที่ทำให้ทุเรียนติดลูกนะแล้วทุเรียนอ่ะทำให้เกิด GDP ไหมคะโอ้ต่อยอดเยอะแยะเลย
3: ค่ะ
4: เรื่องน้ำถ้ามีน้ำเนี่ยน้ำเยอะเกินไปไม่ดีนั้น ecosystem service ถ้าเรามีป่ามันป้องกันน้ำท่วมไงมันดูดซับไงมันดึงน้ำเก็บกลับไว้ให้และสุดท้ายดูดซับคาร์บอนให้ด้วยโอ้โหอันนี้เป็นทวีคูณไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญต้องเข้าใจค่ะ asset เนี่ยมันไม่ใช่ commodity ไงเมื่อกี้ถึงเราบอกว่าการมองธรรมชาติเป็นสินทรัพย์นะคะไม่ได้แปลว่าต้องราคาต้องราคานะคะว่า1ไร่กี่บาทเราไม่ได้ขายที่ดินเราไม่ได้ขายต้นไม้แต่เรารู้ค่ะว่าสินทรัพย์อะไรมันอยู่ตรงไหนมีคุณภาพแค่ไหนฉะนั้นธุรกิจอะพึ่งพาธรรมชาติอย่างไรถ้ามันเสื่อมธุรกิจเสื่อมนะคะถ้าเราฟื้นฟูธุรกิจก็จะงอกเงยอ่ะง่ายเลย World Bank ก็เลยให้นิยามว่า Thailand เธอเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนนะซึ่งอันนี้ประชุมกันเมื่อสิงหานะ2เดือนมาเองค่ะว่าเขายกระดับว่าให้เอาตัวความคิดแบบนี้ค่ะว่า Natural Capital เนี่ยเช่นเมื่อกี้คุณหมายพูดถึงป่าหรือพื้นที่อัน1ไร่ป่าชายเลน1ไร่กักเก็บคาร์บอนได้ประมาณ 3-5 ตันต่อปีนะคะอันนี้พี่ตีความคร่าวๆว่าทั่วโลกเนี่ยเขาให้คำนวณมาแล้วเจเนเรตคาร์บอนแล้วก็แอบซอบคาร์บอนเนี่ยมูลค่าทางตลาดคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศให้ค่ามานะเพราะป่าชายเลนหนึ่งไร่อ่ะมันมีมูลค่าเท่าไหร
3: ่ค่ะ
4: ดังนั้นถ้าเราปกป้องป่าชายเลนจากการกัดเซาะอย่างช่วงนี้นะคะน้ำทะเลหนุนเนาะเราก็จะมีวิธีการป้องกันไม่ให้มันหนุนสูงและทำให้ถูกกัดเซาะจากชายฝั่งถ้าคิดเป็นต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเราไม่ต้องสร้างอะไรมากเลยค่ะเราแค่ปกป้องรักษาป่าชายเลนก็สามารถที่จะมีมูลค่าของเขามหาศาลเลยเพราะเขาสามารถกักเก็บคาร์บอนได
3: ้
4: นี่แหละค่ะวิธีการคิด
3: ดีเลยอุ้ยชอบมากงั้นถามต่อว่าแล้วอุตสาหกรรมประเภทไหนที่จะมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเกื้อกูลกับธรรมชาติเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าพอเป็นภาคอุตสาหกรรมก็คือมาผลาญทรัพยากรธรรมชาติใช้แล้วหมดไปแต่ทีนี้พี่ปุ๋ยบอกว่ามันอยู่ร่วมกันได้เนาะแล้วเราก็สนับสนุนให้ฟื้นตัวแล้วก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยมีตัวอย่างไหมคะ
4: มีหลายกลุ่มแต่ก่อนจะไปที่กลุ่มนะขอแนะนำเรื่องนึงก่อนว่าถ้าเราเอา biodiversity มานับอะคุณหมายเรานับไม่ถ้วนนะต้นไม้เราไม่สามารถนับได้กี่ต้นเอาตามธรรมชาติจริงๆอะเรานับได้แค่พื้นที่ใช่ไหมกี่ไร
3: ่ค่ะ
4: แต่ถ้าเราทำให้มันดีอะมันหลากหลายอะมันมีพืชที่ชนิดอื่นมาแทรกเรามีนกประเภทอื่นบินมาเพื่อทำอาหารกินเนาะเรามีแมลงเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้ดีกว่าคาร์บอนนะคะเพราะธรรมชาติอ่ะมันมีสปีชีส์มีระบบเซอร์วิสที่มันแตกต่างกันแต่ละพื้นที่ถึงจะกลับไปคิดว่าแล้วอุตสาหกรรมที่จะใช้ประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นโคเบเนฟิตแล้วกันเนาะกับความหลากหลายตรงนั้นนั่นคืออะไรถ้ามันมีหนากุ้งร้างอันนี้คุณหมายลองคิดตามเนาะเรามีพื้นที่เสื่อมโทรมและมีหนากุ้งร้างเราจะฟื้นฟูนากุ้งร้างขึ้นมาเนี่ยก็ได้หนึ่งอุตสาหกรรมแล้วนะแต่ก่อนที่จะไปหานากุ้งที่มันร้างเนี่ยเรารู้ก่อนว่าแล้วที่ที่เราเอาปากกามาวงไว้ในแผนที่เนี่ยแผนที่ตรงนั้นมันเคยมีอะไรมาก่อนในอดีต
3: จะได้รู้ว่าอะไรที่มันอยู่ได้โตได้ในพื้นที่นั้น
4: ใช่ค่ะอันนี้เป็นความรู้ที่เพิ่งรู้เองเหมือนกันค่ะว่าเรามีการพัฒนา AI เนี่ยเพื่อเก็บข้อมูลฐานทางชีวภาพกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ด้วยนะแต่ก่อนจะไปไกลเราเรียกว่าไบโออีโคโนมีเป็นยุคเศรษฐกิจชีวภาพที่เก็บขุมทรัพย์ใหม่จากไบโอไดเวอร์ซิตี้อันนี้ไม่ได้เล่นคำนะคะเป็นคำจริงๆเพราะว่าตอนที่มีการคำนวณยุคเศรษฐกิจใหม่ที่คุณนายบอกว่าอุตสาหกรรมใหม่จะไปทางไหนดีเนี่ยเราต้องรู้ก่อนค่ะว่าทุนเราอยู่ตรงไหนถึงจะกลายเป็นทุนทางธรรมชาติมันมี AI แชทบอทที่มีการผลักดันที่เกิดการคำนวณเหล่านี้เกิดขึ้นค่ะทีนี้คนที่คำนวณเนี่ยจะเป็นการใช้ Data ทีนี้เบโดเนี่ย เป็นองค์กรที่เราทำงานร่วมกันที่จะค้นหาศักยภาพของการนำเอาข้อมูลนี้มาใช้ที่นี่เขาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นทรัพยากรของความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยทำแชทบอทเช่นถ้าคุณมาอยากรู้ว่าพื้นที่แถวบ้านเราเอาจังหวัดสักจังหวัดหนึ่งเอาราชบุรีก็ได้ค่ะเขาก็จะใช้ AI แชทบอทเนี่ยไปดูว่าฐานเดิมเนี่ยแถวราชบุรีเนี่ยมีอะไรที่เป็นเศรษฐกิจฐานรากทางชีวภาพบ้างก่อนที่จะไปอุตสาหกรรมนะว่าเอ๊ะเราจะปลูกอะไรเนี่ยเขาจะมีพันธุวิศวกรรมด้วยนะคะบอกเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยในพื้นที่เขตเมืองเนี้ยมันมีข้อมูลเชิงนิเวศมีพึ่งค่ะมีน้ำพึ่งค่ะมีข้อมูลของเดิมบอกว่ามีต้นอะไรนะมะพร้าวพื้นบ้านอย่างเงี้ยเป็นต้นดังนั้นเวลาค้นหาเจอค่ะคุณใหม่เราไม่ต้องไปปลูกอะไรใหม่เลยนะเรากลับไปเอา DNA เขาเรียกว่าดิจิทัล DNAเป็นอิเล็กทรอนิกส์เดต้านะคะว่าเชื่อมโยงข้อมูลชีวภาพอ่ะเพื่อสร้างขุมทรัพย์ใหม่ทางธุรกิจดังนั้นอุตสาหกรรมเราค่อยมานะขอกลับไปถามก่อนว่าถ้าเรารู้ว่าแหล่งพื้นที่โซนราชบุรีเนี่ยเราปลูกอันนี้ได้ดีเพราะเรามีอีเดต้ามันเหมือนเป็นฟุตปรินต์ของอดีตอะค่ะว่ามันเคยมี DNA ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่การที่จะเพาะปลูกอะไรเนี่ยเราไม่ต้องเอาข้าวไปปลูกนะคุณใหม่เอาพืชที่อยู่ตามธรรมชาติในพื้นถิ่นนั่นแหละกลับเข้าไปปลูกใหม่โอ้โหคราวนี้ละค่ะฟื้นฟูงอกงามได้ดีไม่ต้องลงทุนเยอะเพราะเป็นวัตถุดิบเชิงเศรษฐกิจของฐานรากอยู่แล้ว
3: และยิ่งถ้าเจอนะว่าพื้นที่นั้นเหมาะสมยิ่งนักกับการปลูกพืชบางชนิดเนี่ยสมมติปลูกทุเรียนทั้งประเทศแต่ว่าโอ้โหพอไปเจอทีว่าทุเรียนด้วยดินภูเขาไฟที่ศรีสะเกษคือที่สุดก็จะยิ่งสร้างมูลค่าได้อีกเป็นร้อยเท่า
4: เผลอๆนะคะแล้วอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนว่าแถวบ้านเราเนี่ยมีอะไรคือเบโดเขาเปิดตัวระบบอย่างนี้ค่ะเขาชื่อ Bio Econ AI อันนี้ก็ตกใจแล้วเหมือนที่สิ่งที่เรากำลังคุยอยู่เนี่ยเขาคิดมานานแล้วค่ะคุณใหม่
3: ทุกคำเลยอ่ะ
4: เป็น AI แชทบอทที่ทำให้เศรษฐกิจเนี้ยมันเป็นฐานรากที่เรารู้ว่าเราจะทำอะไรกับธรรมชาติได้สามารถเปลี่ยนธรรมชาติให้เป็นทุนทางเศรษฐกิจได้แต่วงเล็บห้ามขายนะคะอันนี้ไม่ได้เอา Data มาขายไม่ได้เอาพื้นที่ดินมาขายนะแต่เราไปรู้ค่ะว่าเราเคยขาดแคลนสิ่งนี้อยู่แล้วมันเคยมีสิ่งนี้ในอดีตชุมชนอ่ะเขามีปัญญาและภูมิปัญญาพื้นถิ่นดังนั้นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานนะคะจะช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายสมมติคุณนายมีพื้นที่ซื้อมา100ไร่แถวราชบุรีจะทำอะไรดีเนี่ยจิ้มเข้าไปในฐานรากข้อมูลตรงเนี้ยมันก็อาจจะเป็นอินดิเคเตอร์บางอย่างที่เรารู้ว่างั้นเราจะไปปลูกอะไรจะไปทำพืชให้เป็นยาไหมหรือจะทำทุนทางธรรมชาติอะไรแล้วค่อยไปต่อยอดอุตสาหกรรม
3: โอ้เห็นภาพว่าเราก็ยังทำเกษตรเหมือนเดิมผลิตอาหารเหมือนเดิมได้แต่ AI เป็นเครื่องมือที่ทำให้เราจะรวยขึ้นได้ง่ายมากเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าเราก็ทำสิ่งที่ใช่ไงเหมาะสม
4: ถ้าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะอาหารมูลค่าสูงแน่นอนอินดัสเทรียลที่คุณหมายถามเนี่ยตอบเลยไปทำเถอะอาหารมูลค่าสูงสุขภาพเวลเนสท่องเที่ยวเกษตรวัสดุชีวภาพเนี่ยขอให้ไปใช้ของพื้นถิ่น
3: ค่ะ
4: เพราะว่าอะไรคะเขาจัดมาให้แล้วเขาสินทรัพย์เขาจัดให้แล้วอะมันจะไม่มีวันหมดไปแต่ถ้าเราเอาเอเลี่ยนสปีชีที่แตกจากพื้นถิ่นต่างจากพื้นถิ่นไปบังคับให้เขาอยู่อาศัยอ่ะเช่น อยู่ๆก็จะเอามะเขือเทศนิวซีแลนด์เอามะเขือเทศเนเธอร์แลนด์อันนี้พี่เห็นจากตาเลยนะมีเพื่อนอยากจะปลูกมะเขือเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็ไปหาที่ดินแถวราชบุรีปลูกมันไม่งามค่ะมันไม่ได้งอกอย่างนั้นน่ะงั้นเขาก็ต้องกลับไปเอาต้นตาลต้นไม้พื้นถิ่นน่ะเพราะอาณาจักรเขตเราอ่ะมันเป็นชายฝั่งทะเลใช่ไหมแล้วราชบุรีก็อาจจะมีดินที่มันสะสมมาในอดีตเพราะพืชที่เราจะปลูกก็จะไม่เหมือนของที่มันมาจากพืชที่สูงหรือว่าที่ต่างประเทศปลูกกันค่ะ
3: ทีนี้เราเอาของเดิมมาต่อยอดใหม่แล้วเราแต่งตัวใหม่มีกระบวนการทำธุรกิจแบบใหม่ให้มันเป็นแบบสตาร์ทอัพได้ไหมคะก็คือเน้นสเกลขยายเยอะแล้วก็ไปได้ทั่วโลกด้วย
4: เอาความคิดแบบสตาร์ทอัพค่ะแต่ยังไม่ต้องสเกลอัพกลุ่มที่เราอยากจะชวนคุยอันนี้อาจจะยังไม่ได้ไปทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่วันนั้นเราคุยเรื่องจากเอ็กซ์โปที่มีเนี่ย7กลุ่มอุตสาหกรรมเดี๋ยวขอ1อย่างก่อนคือ Biodiversity Informatics เชื่อมโยงกับเมื่อกี้ค่ะว่าเรามี eDNA คำว่า e คือ electronic DNA เนาะเหมือนเราตรวจมนุษย์ใช่ไหมคะว่าเรามี genetic DNA อ่ะเวลาเราไปทำ sequencing ของ DNA อ่ะมันต้องใช้ในการเก็บข้อมูลซ้ำไปซ้ำมาค่ะคุณไมค์แต่ถ้าเราใช้ AI อ่ะเกิดอะไรขึ้นคะมันก็วิเคราะห์ได้เร็วขึ้นในการทำฐานรากของพันธุกรรมที่เป็นข้อมูลพันธุกรรมนั้น DNA sequencing กับ genomic อ่ะมันเป็นฐานข้อมูลที่เราหาได้ง่ายขึ้นค้นได้ง่ายขึ้นค้นหาสารออกฤทธิ์จากพืชได้ไหมสมมติเมื่อกี้พี่พูดว่าทำอาหารเป็นยาละกันเนาะที่เป็นอาหารสุขภาพอ่ะเราอาจจะคิดไม่ออกแต่เอาไปใส่ biodiversity informatics เพื่อให้เกิดพืชสมุนไพรนั้นพี่ไปราชบุรีปุ๊บร้อยไร่ของพี่อ่ะจะปลูกพืชสมุนไพรอะไรดีอ่ะก็ถามมันในข้อมูล data AI ลองไม่ต้องทดลองปลูกให้มันเสียแรงค่ะแล้วเราก็หาจุลินทรีย์ที่เหมาะสมในพืชพื้นถิ่นไทยมีสมุนไพรอะไรนอกและความหลากหลายทางชีวภาพที่อยู่ในงานวิจัยมีอะไรบ้างอันนี้ใช้ data ใช่ไหมคะงานวิจัยจากห้างสู่หิ้งที่เขาก่อนเมื่อเราคุยกันอ่ะมันก็เอามาผนึกการเป็น biodiversity informatics ก็เกิดธุรกิจใหม่ได้ค่ะ
3: ทีนี้เป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันค่ะแต่เราต่อภาค2ได้นะในรอบหน้าที่เราคุยกันนะคะแต่อยากรู้ว่าเพื่อให้ไปถึงตรงนั้นจริงๆอ่ะเราจะควรต้องมีนโยบายอะไรที่สนับสนุนเรื่องนี้บ้างค่ะ
4: เราต้องต่อยอดใช่ไหมเรามองไปข้างหน้าและเส้นทางของไทยค่ะเราไม่ใช่การกระโดดข้ามขั้นครับคุณนายเราจะไป AI
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกและดร.ธัญพร กฤติทายาวุฒิดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
2: ขณะนี้เวลา 21:00 น
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองการบินไทยอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนขอแจ้งการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารของสายการบินไทยซึ่งออกก่อนหรือภายในวันที่26-29กันยายนและมีแผนเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุนภูมิระหว่างวันที่26-29กันยายนสามารถดำเนินการได้ดังนี้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้1ครั้งในเส้นทางและระดับราคาเดิมโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งนี้ผู้โดยสารต้องเดินทางภายในวันที่29กันยายน2569กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหลังจากวันที่29กันยายน2569การดำเนินการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารจะเป็นไปตามเงื่อนไขบนบัตรโดยสารการบินไทยขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนื่องจากอาจมีความล่าช้าจากสภาพการจราจรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมสมุทรปราการยังวิกฤตฝนตกต่อเนื่องน้ำท่วมหลายพื้นที่ชาวบ้านเร่งขนของหนีน้ำแห่ตุนของร้านสะดวกซื้อหวั่นระดับน้ำเพิ่มสูงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการขณะนี้หลายพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังหลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายชั่วโมงส่งผลให้ระดับน้ำในชุมชนและหมู่บ้านหลายแห่งเพิ่มสูงขึ้นประชาชนบางส่วนต้องเร่งขนย้ายสิ่งของจำเป็นไปไว้บนพื้นที่สูงและทยอยออกจากบ้านไปพักอาศัยกับญาติหรือสถานที่ปลอดภัยเนื่องจากเกรงว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นหากจะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องสถานการณ์บริเวณหมู่บ้านชลเทพอำเภอบางคลีพบว่ามีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างและระดับน้ำอยู่ในระดับสูงประชาชนบางส่วนต้องเดินลุยน้ำออกจากบ้านพร้อมขนย้ายสิ่งของจำเป็นและสัมภาระไปไว้ในพื้นที่สูงก่อนทยอยเดินทางออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้ยังพบว่าน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของจังหวัดโดยเฉพาะบริเวณซอยมังกรนาคดีและซอยยิ่งเจริญตำบลแพร่กษารวมถึงชุมชนและหมู่บ้านหลายแห่งในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการและอำเภอบางพลีโดยบางจุดระดับน้ำยังสูงและไม่มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากยังมีฝนตกลงมาเป็นระยะต่อมาเวลา 11:25 น.ปภ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมซึ่งภายหลังได้รับการแจ้งเตือนประชาชนบางส่วนเริ่มออกไปจัดหาอาหารน้ำดื่มและอาหารแห้งจากร้านสะดวกซื้อเพื่อนำกลับมาสำรองไว้ภายในบ้านเนื่องจากกังวลว่าสถานการณ์น้ำท่วมอาจยังไม่คลี่คลายในระยะเวลาอันใกล้ขณะที่ร้านค้าบางแห่งพบว่าสินค้าบางรายการโดยเฉพาะอาหารสดและอาหารแห้งถูกซื้อจนหมดชั้นวางชี้การติดอาวุธให้ไต้หวันคือประโยชน์สำคัญของสหรัฐนักการทูตระดับสูงของไต้หวันคนหนึ่งเปิดเผยวันนี้ว่าการที่สหรัฐจัดหาอาวุธให้ไต้หวันเพื่อปกป้องเสรีภาพและส่งเสริมให้ไต้หวันออกเซมิคอนดักเตอร์ป้อนตลาดโลกต่อไปนั้นถือเป็นผลประโยชน์สำคัญของสหรัฐโดยแท้จริงการแสดงจุดยืนนี้มีขึ้นหลังการประชุมสุดยอดของผู้นำสหรัฐและผู้นำจีนที่มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ส่วนตัวมากกว่าการบรรลุข้อตกลงสำคัญในประเด็นขัดแย้งรวมถึงกรณีของไต้หวันซึ่งจีนอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนที่รอการรวมชาติทางนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวหลังการพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมว่าได้ชะลอการขายวุฒิให้ไต้หวันไว้ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเรื่องไต้หวันหรือความคืบหน้าการขายอาวุธให้ไต้หวันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็ง

0: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฝั่งพฤติกรรมเสี่ยงกรุ๊ปไผ่ตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
0: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radioเคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
2: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
0: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
2: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
3: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
0: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆคุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีได้บอกเล่า965ช่วง Vintage

0: วัสดีคุณผู้ฟังนะครับนี่คือวันฝนตกครับในรายการบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk นะครับอยู่กับผมแล้วก็พี่อ้นเมธีนะครับ
1: วันฝนตกนี่คือวันที่เท่าไหร
0: ่ก็26ครับ
1: โอเคผมว่าคุณลืมไหม
0: ผมกลัวว่าคุณผู้ฟังจะไม่เชื่อ
1: ครับ
0: ก็เลยไม่เช็ดผมให้แห้งไม่เป่าผมให้แห้งแล้วมาจัดรายการเลยเพราะว่าเอาจริงนะพี่อ้นเสื้อเปียกหัวก็เปียกแล้วตอนนี้
1: ไ
0: ม่ผมก็เปียก
1: ไม่เปียกเปียกมาแล้วเปียกเสื้อผ้ามาแล้ว
0: กลัว
1: ลุยฝนมากเหมือนกัน
0: กลัวคุณผู้ฟังจะไม่เชื่
1: อ
0: นะครับก็ตอกย้ำความเป็นฝนนะครับด้วยเพลงที่มีคำว่า rain ทั้งนั้นเลยที่เป็นสากลยุคเก่าๆที
1: ่ต้องมีเพลงนี้ป่ะ
0: ชื่นชอบตั้งแต่เพลงแรกเลย
1: นะ
0: ครับอ่ะนะครับก็ผมจะเรียงเพลงแล้วกันตั้งแต่เปิดรายการยิงจิงเกิลเข้ารายการปุ๊บนะครับนั่นก็คือโออันนี้ไม่ต้องบอกชื่อ Have You Ever Seen The Rain นะครับของ CCR ต่อด้วย Who Stop The Rain นะครับเอา2เพลงนี้ก่อนสองเพลงนี้นักจัดรายการสมัยก่อนหลายคน
1: ครับ
0: แล้วเวลาคืนที่ฝนตกเขาก็จะเล่น2เพลงนี้ติดกันนะครับนักดนตรีก็เหมือนกันนักดนตรีที่เล่นเพลงเก่าๆแล้วก็เล่นวันที่ฝนตกคืนที่ฝนตก
1: เล่นเป็นเมดเล่เลยมั้ยตอนนั้นนะ
0: Have you ใช่ Have you ever seen the rain กับ
1: Who
0: stop the rain สองอันนี้นะครับจะติดกันนะครับเมื่อกี้ผมเปิด4เพลงนะครับต่อด้วย It's never rain in South California นะครับแล้วก็มา drop speed ลงด้วย Carpenter นะครับ Rainy day and Monday นะครับก็อยู่กับฝนกันไปนะคร
1: ับ ก็ต้องอยู่ไปเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ฝนตกค่อนข้างที่จะถือว่าต่อเนื่องแล้วก็นาน
0: จริงๆมันมี
1: ต้องดูแลตัวเองเนาะ
0: มันมีเคล็ดขอฝนใช่ไหมในการล้างรถ
1: ยังไงครับ
0: เวลาเราล้างรถ
1: ล้างรถแล้ว
0: ฝนมันจะ
1: ตก
0: แต่ว่าอันนี้ผมคิดนะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนอ่ะ
1: ครับ
0: เพื่อที่จะใช้งานตอนฝนตกอ่ะมันจะทำให้ฝนไม่ตกหรือเปล่าบางทีแบบมันสลับกันนึกออกไหมเราล้างรถอยากให้มันเงาแล้วก็ให้มันแบบว่าดูใหม่ๆตลอดเวลาแต่พอเจอฝนมันจะจบเลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดอยากหยุดฝนอ่ะคือแบบเราปัดเราเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนใช่ไหมเราก็แบบอยากแบบอยากลองของเนี่ยมันจะกลับกันไหมถ้าเกิดเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนแล้วเป็นการแบบคัมภีร์เรียกให้ฝน
1: ก็แบบทฤษฎีสมคบคิดมากเลยแบบลองคิดดู
0: ก็อาจจะเกี่ยวกันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับ
1: ครับ
0: ก็ฝนที่แถวบ้านพี่อ้นเป็นไงน้ำท่วมไหม
1: ท่วมขังสิหลายจุดท่วมขังด้วยอะไรด้วยก็ไม่ต้องคิดง่ายๆตอนนี้ถ้าสังเกตดีทั่วกรุงเทพมหานครเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเจาะถนน
0: ครับ
1: เขาจะเอาสายไฟลงดินไงก็น่าจะเกี่ยวหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู
0: ้ครับ
1: แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็เมื่อกี้คุยแล้วไงว่าต้องดูแลตัวเองนิดนึง
0: ครับ
1: บ้านตรงไหนแบบตรงต่ำก็แบบจัดของยกขึ้นที่สูงระมัดระวังให้ดีสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงระบบไฟความปลอดภัย
0: แล้วมารีวิวตอนนี้กันดีกว่า
1: ครับ
0: ปี54
1: โอ้โห
0: ปี54
1: นี่พูดหน่อยมั้ยเพราะว่ามันมีประเด็นว่าเรื่องของเนี่ยตอนนี้ที่สภาพอากาศเรื่องของฝนตกที่ถือว่าเยอะมาก
0: ครับ
1: ปริมาณนี่ถือว่าเป็นที่พูดคุยในโซเชียลเน็ตเวิร์กมีเพจที่เกี่ยวกับพยากรณ์อากาศที่เป็นคนธรรมดา
0: ครับแล้วเขาทำนายเอาไว้
1: มีความน่าเชื่อถือ
0: ครับแล้วก
1: ็
0: เป็นแล้วเป็นอยู
1: ่เป็น
0: ต่อไป
1: เป็นต่อไป ก็น่าคุยถึงเรื่องตอนที่ปี 54
0: ย
1: ้อนกลับไป
0: ใช่เอาที่ผมประทับใจนะ
1: ครับ
0: ชาวบ้านนะครับหมู่บ้านของผมเนี่ยผมอยู่แถวเสรีไทยอะนะ
1: ครับ
0: หลังหมู่บ้านก็จะมีคลองแล้วก็ไอเนี่ยอยู่ๆมันใช้ได้เฉยเลยเสียงตามสายร้อยวันพันปีอยู่มาไม่เคยใช้อยู่ๆก็มีเสียงตามสายบอกว่าขอเชิญสมาชิกหมู่บ้านทุกคนไปรวมกันที่ตรงนี้เพื่อที่จะลำเลียงกระสอบทรายเพื่อเอามากั้นหมู่บ้านของเราน้ำจะได้ไม่ท่วมนะเท่านั้นแหละรถติดในซอยคนแบบว่าร่วมมือร่วมใจกันแล้วก
1: ็
0: ถืออะเดถุงลำเลียงกระสอบทรายอ่ะก็เป็นภาพที่ก็ประทับใจ
1: เราก็จะเห็นภาพแบบเนี้ยเวลาที่แบบมีภาวะแบบขับขันแล้วหลายคนก็จะร่วมแรงร่วมใจกันร่วมมือกันที่จะทำพัฒนาหรือทำอะไรก็แล้วแต่ให้เราพ้นภัยอันตรายนะ
0: สมัยนั้นจะทำให้เราได้รู้เขื่อนหรือว่าคลองเยอะมากเลยนะ
1: เพราะว่าสับอะไรอ่ะสับแสงเรื่องของบิ๊กแบ๊กอะไรเงี้ย
0: มีบิ๊กแบ๊กแล้วก็มีตอนก่อนผมไม่รู้จักคลองทวีวัฒนาก็ได้รู้จักนะครับแล้วก็โหมากมายไปหมดเลยคือชื่อคลองที่แบบว่าแปลกแปลกนะครับ
1: มีการช่วยเหลือกันเยอะแยะ
0: แล้วก็มีEM ball ตอนนั้น
1: เป็น EM ball
0: ที่แบบว่าเอาไว้โยนแล้วมันจะน้ำไม่เน่าเป็นอะไรจุลินทรีย
1: ์
0: สักอย่าง
1: แล้วเป็นการแบบทำให้สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับน้ำเนี่ยมันดีขึ้นอ่ะ
0: ตอนนั้นนี่ก็ฟีเวอร์นะ
1: มีพูดถึงเยอะเลยมีของเราเนี่ยมีทำนี่นะตอนนั้นน่ะเป็นคงความคิดนะเป็นสกู๊ปอ่ะที่ให้ความรู้เรื่องพวกเนี้ยบิ๊กแบ๊กคืออะไรตึ๊ดอะไรเงี้ยเป็นกับคำในคำจากข่าวเง
0: ี้ยตอนนั้นผมไม่ยังไม่ได้มา
1: ไม่คุณยังไม่จุติ
0: จุติแล้ว
1: ทำงานอยู่ไม่ถึงในมุกใน 96.5 คุณยังไม่มา
0: ผมไปอยู่คลื่นไปอยู่ตอนนั้นไปอยู่คลื่นเพลง
1: ตอนนั้นคุณยังไม่มา
0: ใช่ยังไม่มาแล้วก็ผมกำลังนึกสับอยู่ตอนนั้นนะครับก็เดี๋ยวนะมันจะมีเรือผักดันน้ำ
1: ใช่เรือผักดันน้ำ
0: ครับ
1: มีอะไรอ่ะเยอะแยะ
0: ครับตอนนั้นก็คือว่าเรือแสนแสบก็จะเปิดบ้างปิดบ้างนะครับแต่ว่าพอวันที่แบบเขาเปิดแค่แบบบางช่วงอะนะแบบว่าบางช่วงเวลาคือจากปกติเราจะก้าวแบบว่าเมื่อยขาเราหนึ่งเวลาก้าวลงใช่ไหมเพราะว่าน้ำมันต่ำกว่าท่าแต่อันนี้คือน้ำแทบจะสูงกว่าท่าที่ผมพูดว่านะน้ำจะสูงกว่าท่าได้ยังไงคือแบบว่าเราเดินขึ้นเรือได้อย่างแบบอย่างชิลๆเลยเพราะน้ำมันสูงมากแล้วพอบางจุดนะครับที่เรานั่งเรือแสนแสบแล้วมันต้องลอดสะพาน
1: ครับ
0: เกือบชนสะพาน
1: ครับ
0: ในเรือนี่ก็จะมีกลไกในการที่แบบว่าทำให้หลังคามันหมอบลงอะเรือหมอบอะพี่อ้นเคยนั่งเรือใช่ไหม
1: นั่งเรือแสนแสบเคยแต่ว่าไม่จำไม่ได้มีภาวะขนาดว่านั่งเรือแสนแสบที่ระดับน้ำคลองเนี่ยมันไปสูงใกล้ๆกับสะพานไม่เคย
0: ครับ
1: ก็คือนั่งระดับน้ำคลองที่เป็นปกติ
0: อันนี้เวลาผ่าน
1: เยอะไม่เคย
0: เวลาผ่านสะพานเขาก็จะมีอะไรนะที่แบบว่าบิดหลังคาเป็นกลไกของเขาให้แบบหลังคามันเตี้ยลงแล้วผู้โดยสารทุกคนก็จะต้องหมอบแล้วก็ไอ้คนอะไรนะท้ายเรือกระเป๋าเรือเขาบอกว่าหมอบค่ะหมอบค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดคนผู้โดยสารเนี่ยเป็นคนดีสารนี่ก็ต้องบอกว่าอะไรคุณรู้ไหมซุ่มเฮาหมอบ
0: ไอ้เนี่ยแฟนเท่าไหร่อ่ะ
1: พวกเราบอก
0: อ๋ออ๋ออ๋อ
1: เดี๋ยวหัวหาย
0: เอออ
1: ันนี้จริงๆก็ต้องแบบมีภาษาเพิ่มเติมนี่นะ
0: ครับ
1: เผื่อแบบว่ามีผู้โดยสารที่ใช้บริการทางเรือเนี่ยเป็นคนภาคอีสานเป็นคนภาคอีใต
0: ้แล้วเขาฟังไม่ออกอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ก็ต้องแบบมี4ภาษา
0: เหมือนเราก่อนจะพูดจบหัวกระแทกสะพานพอดี
1: ไม่ทันพอดีนะ
0: ครับ
1: แต่ว่านี่เลยต้องจบแล้วเบรกแรก
0: เบรกแรก
1: เพลงดีกว่าเรา
0: ได้ได
1: ้เดี๋ยวพูดต่อ
0: ก็อีกอันนึงอันนี้เพลงนี
1: ้ครับ
0: ทุกคนรู้จักเด็กรุ่นใหม่เจนไหนก็รู้จัก
1: ครับ
0: บีเจโทมัส
1: ครับ
0: เรนดรอปคีฟอร์ก่อนมาเฮด
1: ครับ
0: รู้จักใช่ไหมก็เพลงนี้แล้วกันอีกเป็นฝนนะครับวันนี้ก็มากับทีมฝนก็เปิดเพลงไปสักเพลงหนึ่งแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ามาคุยกันต่อครับคุณผู้ฟัง

0: กับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
4: อายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วทำไมเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องของทุกวัยไม่ได้ CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับครูเจี๊ยบสุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบทเรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุจาก OPPY ที่จะมาเปลี่ยนมุมมองเรื่อง AI ยากๆให้ง่ายเติมเต็มชีวิตวัยเก่าไม่เหงาและสนุกกว่าที่เคยพร้อมร่วมพูดคุยกับน้องจีจี้เพื่อนใหม่สาย AI สุดน่ารักที่จะมาพร้อมรอยยิ้มและตอบคำถามที่คุณจะร้องว้าวติดตามความสนุกในมุมมอง CEO ได้ที่รายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio
5: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
3: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
6: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก

0: เองสร้างปัญหาตลอดเลยขอบคุณครับยังได้ร่วมเรียนกันได้นะอยู่กันในช่วงท้ายแล้วนะครับ
1: จัดไป
2: ขออนุญาตเปิดเพลงนะครับที่ไม่ได้อัดกันในสตูดิโอเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าก็เป็นเพลงที่ผมกับมือกีตาร์คนหนึ่งนะครับ
3: ครับ
2: ชื่อพี่ประกันนะครับเขาชื่อประกัน
3: เขาไม่ได้ขายประกัน
2: ไม่ได้ขายประกัน
3: คร
2: ับแต่ว่าเขาชื่อประกันแล้วก็เล่นดนตรีก็เล่นดนตรีกับผมแล้วก
3: ็เล่นกับคุณประเกณ
2: ฑ์ใช่โอเคเล่นกับคุณประเกณฑ์นะประกันกับประเกณฑ์นะครับก็เป็นเพลงของวง Prince นะครับ
3: ครับ
2: Purple Rain แล้วก็จริงๆมันก็เป็นเพลงแบบล็อกๆกันนะแต่แล้วเราก็เล่นแบบอะคูสติกที่มีคีย์บอร์ดโดยเล่นโดยผมแล้วก็พี่ประกันนะครับเล่นกัน2คนนะครับโดยที่เอากล้องมาตั้งไว้นะครับตรงแก้วน้ำนะครับ
3: ครับ
2: เขาก็จะเก็บเสียงตรงนั้นแหละแล้วก็เวลาที่คุณผู้ฟังฟังดีๆนะมันจะได้ยินเสียงน้ำแข็งมันละลายแล้วมันก็หล่นกรุ๊กกริ๊ก
3: ครับ
2: ไปเรื่อยนะในเพลงก็เปิดเพลงนี้กันไปนะครับPurple Rain นะครับแล้วก็ขอญาตพี่ประกันนะครับมือกีตาร์คู่ใจของผมนะครับในการเปิดเพลงนี้ด้วยแล้วกันนะครับก็ถ้าได้ยินเพลงนี้แล้วก็ส่ง SMS มาบอก
3: โอ้โหเขาส่งเลยบอกเขาไม่ให้เขาแชทมาหาคุณล่ะ
2: เออไม่เท่ไม่เท่ไม่วินเทจนะครับผ่านกันไปนะครับ Purple Rain
3: ครับ
2: แล้วก็เมื่อกี้ก็ยาวๆเลยนะเพลงที่เกี่ยวกับฝนพยายามที่จะคัดมาเป็นเพลงที่แบบพยายามไม่ให้มันลึกมากเกินไปนะครับก็อย่างเช่นตั้งแต่เพลงแรกๆเลยที่เราเปิดกัน Have You Ever Seen the Rain นี่สำหรับถ้าเกิดว่าไม่ใช่นักเพลงอะไรมากมายผมว่าเพลงนี้ค่อนข้างที่จะแมส
3: ผ่านหูคนเกือบหมดทุกคนเลยนะ
2: ใช่ครับแล้วก็เป็นเพลงที่เล่นง่ายกีตาร์ง่ายคีย์บอร์ดง่ายกลองง่ายเบสง่ายหมดเลยทุกอย่างง่าย
3: ครับ
2: ยากแค่ร้องอย่างเดียวเพราะว่าเสียงมันสูง
3: แล้วก็ถ้าเกิดว่าจะฟังแล้วดูมีเสน่ห์ก็ต้องออกแบบเสียงแบบแผ่แตกๆนิดนึ
2: ง
3: ถึงจะแบบว่าเออดูคล้ายๆใกล้ๆกับต้นฉบับดูคล้ายๆฟังแล้วอุ้ยมันดึงดูด
2: มันมีนี่เราให้ฟังนะ
3: ครับ
2: สั้นๆมันมีปาร์ตี้ของที่บ้านผมนี่แหละไปกันนะครับแล้วก็มีพวกแก๊งนักดนตรีไปด้วยนะครับแก๊งนักดนตรีก็จะจริงๆก็แก่แล้วนะอาจจะเป็นแบบว่ารุ่นพ่อรุ่นน้าเขาก็จะพาลูกมาด้วยเขาก็อยากให้ลูกเล่นดนตรีมาแจมกันไอ้ลูกๆหลานๆน่ะน่าจะเป็นเจนหลานพวกมันนะเขาก็พยายามเล่นเพลงเอาใจคนแก่ด้วยการที่เล่นเพลง Have You Ever Seen the Rain โหเล่นกันก็จริงๆเป๊ะนะดนตรีทุกอย่างเป๊ะเสียงร้องนี่มาแบบอย่างหล่อเลยนะครับแล้วเขาก็มาปรึกษาเนี่ยทำยังไงให้เสียงมันเป็นแบบจอห์นฟาเกตตี
3: ้
2: นะครับก็มีน้าผมก็บอกว่าหนูจะร้องแบบนี้ได
3: ้
2: หนูต้องเมาก่อนแล้วมันจะร้องได้แบบนี
3: ้
2: ไปนั่งเล่นก่อนสักพักนึงแล้วกันเนาะแล้วพอมาตอนตีส
3: อง
2: เล่นใหม
3: ่
2: ผมว่าได้ผลได้ผลครับ
3: อันนี้ก็อาจจะเป็นเทคนิคที่ไม่ถูกแต่ว่าเป็นเรียกว่า
2: เล่ากัน
3: บรรยากาศในขนาดน
2: ั้
3: น
2: ไป
3: ในขนาดนั้น
2: ครับก็วันนี้ถ้าเกิดว่าผมหัวเปียกอะไรขอไว้คุณผู้ฟังด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจัดรายการไม่ทันนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาเป่าหัว
3: ครับ
2: นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการที่แบบเราฟังวิทยุแล้วเราดูภาพใน YouTube
3: ครับ
2: แต่ถ้าเกิดมันได้กลิ่นด้วยอาจจะได้กลิ่นอับไหมแต่ไม่ได้ขนาดนั้น
3: มาพูดถึงกลิ่นจำได้เลยนะมันมีวงนึงอะตอนเป็นวงล็อก
2: ครับ
3: เป็นสมัยสักยุคผมประมาณวัยรุ่นอายุ13-14อ่ะเขาโปรโมทว่าเดี๋ยวเป็นมิวสิกวิดีโอมีกลิ่น
2: มันคืออะไรเนี่ยเราไลฟ์ฟัง
3: มันนานแล้วอันนี้มันเป็นของวงชื่อวงว่าเขาชื่อวงว่าฮิโรชิมาห้าพยัคฆ์ล็อก
2: ฮิโรชิมานี่ไม่ใช่อัลบั้มของเป้ไฮล็อก
3: ไม่ใช่
2: ไหม
3: แต่ชื่อแต่ว่าหนึ่งในสมาชิกของวงฮิโรชิมาเนี่ยก็คืออดีตสมาชิกของวงไฮล็อกก็คือวูคีบอร์ดพี่แม็กไฮล็อก
2: อ๋อพี่แบงค์ไทยล็อก
3: ก็ไปทำแบบไปทำวงใหม
2: ่ครับ
3: แต่ว่าก็เหมือนเดิมแหละกลิ่นอายแล้วก็เป็นแฮร์แบนด์เหมือนเดิ
2: ม
3: มีแบบล็อกแบบผมยาวๆเสงเกงหนังเดฟๆรัดๆ
2: คร
3: ับ ผมแบบคุณเลยแหละแต่ว่าตอนนั้นเขาโปรโมทว่ามิวสิกวิดีโอมีกลิ่น
2: แล้วมันมีกลิ่นยังไงผมอยากรู
3: ้ทั้งเขาไม่ได้รู้เรื่องเขาอะเลยทำรายการออนไทม์ของเขาอะที่จะโปรโมทไอ้มีตัว MV เนี่ยมันดึก แล้วผมเด็กอ่ะนอนเร็วไม่รู้เรื่อง
2: เลยไม่รู้เรื่อง
3: ไม่รู้เรื่องก็ตกลงมันมีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่น
2: นี่ต้องไปดูย้อนหลังนะ
3: เออแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าเออแปลกดีเด็กๆก็งงไงว่าเอ๊ะทีวีดูทีวีจะมีกลิ่นออกมาไง
2: ครับ
3: เออก็เหมือนที่คุณบอกนั่นแหละ
2: อ่ะหมดแล้วเน
3: า
2: ะ
3: ดีกว่า
2: ได้ครับก็ยังทุกเพลงเนี่ยมีคำว่าเรนหมดเลยไม่รู้คุณผู้ฟังจะเดาถูกกันบ้างหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดว่าชอบเพลงอะไรนะครับก็เลยลองแชทมาในไลฟ์ก็ได้นะครับเผื่อที่จะได้แบบว่าเปิดให้ฟังนะครับแต่ว่าระหว่างที่ยังเลือกกันอยู่นั้นผมก็ขอเล่นเพลง Crying in the Rain นะครับทิ้งท้ายแล้วก็ต่อด้วยเพลงที่ชื่อว่าเรนสั้นๆ นะครับของโจฟิลิเชโน่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ Tiger in the Rain ส่วนเพลงสุดท้ายจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังขอมาเดี๋ยวเราจะแทรกให้เป็นเพลงสุดท้ายนะครับพิมพ์มาได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมจอห์นวินเทจกับพี่วันเมธีลาไปก่อนสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
3: สวัสดีครับ

0: กับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก
1: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานกบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
5: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอยู่กับหนุ่ยเจ้าของเพจการตลาดมาราธอนหนังสือขายดีการตลาด 4-5 เล่มน่าจะเป็น5เล่มสวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: แรกเนี่ยที่จะคุยกันหนุ่ยเนี่ยบอกเฮ้ยเรื่องอะไรดีวะหนุ่ยก็บอกพระไงตอนแรกก็บอกเอ๊ะพระนี่มันผ่านไปยัง
8: ผ่านไปแล้วไหม
7: พอแป๊บนึงผมคิดว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่ะมันเอเวอร์กรีนว่ะคือมันไม่ใช่เคสสุดท้ายมันไม่ใช่เคสสุดท้ายแต่ทีนี้เราจะคุยกันเรื่องพระกับการตลาดเพราะเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วเนี่ยผมก็เคยเขียนมังมาร์เก็ตติ้ง
8: มังมาร์เก็ตติ้งมังมาร์เก็ตติ้ง
7: มังมังกับพระมังมาร์เก็ตติ้งก็คือเนี่ยแหละก็เขียนเรื่องวงการพระนี่แหละการตลาดไปจับวงการพระ
8: เดี๋ยวผมถามก่อนถ้า30ปีก่อนเขียนเรื่องพวกนี้เนี่ยอาจารย์ไม่โดนภาษาชาวบ้านนี่คือทัวลงเหรอเพราะวันนั้นมันยังดูแบบไม่ค่อยมีเรื่องฉาวเท่าแบบทุกวันนี้นะ
7: เขียนน่าประมาณปี44อ่ะ44นี่กี่ปีวะ5464ก็ประมาณ25 26ปี
8: 25 25
7: แต่ผมเขียนการตลาดไงผมไม่ได้ไปโจมตีพระไง
8: แล้ววันนั้น
7: ผมไม่ได้ไปโจมตีพระผมก็บอกว่าพระบางวัดเนี่ยก็เอาการตลาดมาใช้อย่างนั้นเป็นการตลาดแบบหลายชั้นอะไรทำนองเนี้ย
8: เล่าหน่อยบริบทเป็นยังไงครับณเวลานั้น
7: ก็คือบางวัดเนี่ยก็มีการเอาการตลาดหลายชั้นเนี่ยเมื่อก่อนมันก็มีเขาเรียกว่า MLM มันก็พุ่งมาเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันถึงเวลาปุ๊บเนี่ยก็หาคนมา
9: อะไรเงี้ยมา
8: เข้าร่วม
9: มาร่วมทำบุญมาอะไรพวกเนี้ยนะ
8: เออ
9: จริงๆก็รู้แหละไม่อยากพูดวัดนั้นวัดอะไรซึ่งเป็นวัดดังมากใช่ไหมฮะแล้วก็ okay, เราก็ okay. มองว่าเออไอ้พระเนี่ยเขาก็ต้องมีแบรนด์ไงใช่ไหมเวลาพูดถึง

0: เรียกว่าอันเนี้ยแล้วก็เหรียญก็จะดังคนก็จะไปหาเยอะอะไรเงี้ยนะ
1: ครับครับ
0: แล้วก็บางรูปก็เน้นสร้างวัดใหญ่ๆอะไรทำนองเนี้ยอันนั้นก็คือสมัยที่โซเชียลมันยังไม่ดังมันยังไม่มี
1: ครับ
0: ไอ้ข่าวเช้าอะไรมันก็คงมีเรื่องไม่ถูกไม่ต้องเยอะแต่ว่ามันไม่มีโซเชียลไง
1: มันไม่มีคนช่วยกัน
0: มันไม่มีโทรศัพท์มันถ่ายไม่ได้ไงโทรศัพท์มัน
1: โอเคโอเคหลักฐานมัน
0: ต้องดีดีสมัยก่อนโอ้ยพาพัดไม่มีหรอกมันแพงก็ตาย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันราคาถูกแล้วมันมีทั่วไป
1: ก็ติดก็คือได้แล้วกล้องวงจรปิดเนี่ย
0: เมื่อก่อนนี่มันได้ที่ไหนเราต้องหลายหมื่น
1: ใช่ไหมหมื่นครับ
0: ใช่ไหม
1: โอ้
0: แล้วตอนนี้แต่อย่างมุดว่ากรณีวัดพุทธไตรสวรรค์เนี่ยวัดที่ดังคือวัดนี้เป็นวัดดัง
1: อืม
0: ผมได้ยินสมัยก่อนเรียกสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์นะ
1: ก็ว่าชื่อคุ้นๆสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์เคยได้ยินจากหนังสือเรียนครับ
0: แล้วพุทธไทยสวรรค์เนี่ยวัดพุทธไทยสวรรค์นี่ก็เป็นวัดที่คนเนี่ยไปถ่ายแบบไปถ่ายไปอยุธยาเนี่ยจะไปถ่ายวัดนี้ด้วยอ่ะเวลาเราไปเราอยุธยาเนี่ยเวลาไปถ่ายวัดนะ 4-5 วัดมันไม่ไกลใช่มั้ยเราก็ไปถ่ายเมืองบนละไอ้วัดนี้มันอยู่ที่จะไปถ่ายสุเพสันนิวาสมั้ง
1: อ๋อเข้าใจครับ
0: ทีนี้ประเด็นที่มันน่าสนใจก็คือว่าตั้งแต่มีวัดกรณีวัดไร่ขิงเนี่ยก็ทำมาร์เก็ตติ้งเก่งเห็นไหม
1: จริงจริง
0: วัดไร่ขิงเนี่ยเขาก็ทำเป็นสติ๊กเกอร
1: ์ครับติดท้ายรถต้องมีทุกคันคนใหญ
0: ่แล้วก็สติ๊กเกอร์ก็ต้องแพงอยู่แหละไม่ใช่ว่าสติ๊กเกอร์ราคาตลาดอะไรเงี้ยแล้วก็มีดาราเนี่ยมาร่วมทำบงทำบุญอะไรพวกนี้ไหมอันเนี้ยทำมาร์เก็ตติ้งคนมันถึงเข้าไปเยอะ
1: ไปครับ
0: คือคนเนี่ยคิดว่าส่วนใหญ่อะไรที่ดังก็คือดี
1: ครับ
0: หรือในวงการอย่างเงี้ยใครที่เป็นคนดังเท่ากับคนเก่งซึ่งอาจจะไม่ใช่นะ
1: ก็ถูกดังอาจจะไม่ได้เก่งแต่คน
0: อาจจะไม่ได้เก่งก็ได้เราดังแต่ไม่ได้ความผมไม่ได้เก่งที่สุดนะคนที่กูโชคดีแต่ยิ่งผมตอนนั้นผมอาจจะไปอยู่ในรายการแล้วแบบกูจะดังแต่กูไม่ได้เก่งสุดนะแต่กูโชคดี
1: แต่อาจารย์จัดจ้างสุดนะเวลานั้นนะ
0: คือคนเก่งของเขา
1: วนกลับมาก็แบรนดิ้งชาร์ตแบรนดิ้งชาร
0: ์ตแต่ว่าแต่ผมไม่ได้เก่งสุดนะคือเป็นคนอื่นเขาก็ไม่ได้มาแค่นั้นเองอะไรทำนองนี้
1: ครับ
0: แม่ครับทีนี้ไอ้ในคุณมองยังไงกรณีไอ้เนี้ยพระเนี้ย
1: วัดพระ
0: วัดพระสีกาแล้วก็มีเงิน
1: จริงๆผมว่าอย่างนึงอ่ะคือไม่รู้ผมเคยเล่าให้อาจารย์ฟังไหมเมื่อปลายปีครับจริงๆปลายปีหรือสงกรานต์จำไม่ได้สงกรานต์มั้งผมไปญี่ปุ่นเนาะไปญี่ปุ่นมาสงกรานต์ปลายปีน่าจะ
0: ไปทุกวันไป
1: ไม่ทุกวันก็เกินไปปลายปีก่อนไปญี่ปุ่นมา
0: ปีนึง 3-4 ครั้ง
1: อะยังไม่ขนาดนั้นทีนี้สิ่งที่ผมน่าสนใจคือแบบนี้อาจารย์เพื่อนผมที่อยู่ญี่ปุ่นอยู่โตเกียวว่าเอ้ยโอเคเจอกันเขาอยู่ที่นู่นไปวัดกันผมก็แบบมาญี่ปุ่นให้เข้าวัดคืออะไรวะแล้วก็ชวนผมไปวัดอาซากุสะไอ้วัดโคมแดงอ่ะที่คนชอบไปกัน
0: วัดนี้จอมาร์เก็ตติ้งเลยนะอาซากุสะเนี่ย
1: จริงจริงจริงซึ่งทีนี้ผมก็ก็เคยไปแล้วผมก็ไม่ได้อะไรมากก็เพื่อนพาไปก็ไปสิ่งที่น่าสนใจผมอยากบอกแบบนี้เพื่อว่าเข้าไปไหว้พระกันผมก็เข้าไปไหว้พระคืออะไรมันก็ยืนข้างนอกเหมือนชาวบ้านไม่ใช่หรอเพื่อนบอกไม่ใช่เราเข้าไปโซนข้างในที่คนทั่วไปเข้าไม่ได้นี่คือความน่าสนใจที่หนึ่งนะมันเหมือนโซน VIP อาจารย์ที่แบบต้องเป็นหนึ่งในรายชื่อก็เหมือน VIP อ่ะถึงได้เข้าไปผมก็ได้ความอยากรู้เนาะเฮ้ยเข้ามาได้ยังไงมันต้องทำยังไงเพื่อนก็บอกว่าที่นู่นอ่ะมันต้องมีการบริจาคเป็นขั้นเป็นตอนต้องบริจาคเท่าไหร่ถึงจะมีสิทธิ์ในรายชื่อที่จะเป็นเหมือนเกส VIP เข้ามาโซนข้างในได้คือที่คนภายนอกไหว้กันแล้วโยนเหรียญน่ะอยู่ข้างนอกอาจารย์ไอ้โซนข้างในคือที่มีรั้วไม้บังแล้วเรามองเข้าไปแต่เราไม่เห็นอ่ะไอ้นั่นน่ะคือโซนข้างในจะได้ไหว้พระที่ทำมาจากไม้กี่ร้อยกี่พันปีไม่รู้อ่ะผมก็ได้ความสงสัยผมก็ถามเพื่อนเฮ้ยแล้วต้องบริจาคเท่าไหร่เพื่อนไม่ได้บอกตัวเลขชัดแต่เขาบอกว่ามีเป็นขั้นเป็นเทียร์ชัดเจนซึ่งผมว่าอันนี้ข้อดีที่หนึ่งถ้าอาจารย์เทียบกับวัดบ้านเรานะวัดบ้านเราเนี่ยบริจาคเท่าไหร่ก็ไม่รู้ถึงจะได้เจอเจ้าอาวาสเหมือนเกมวัดใจใส่ซองให้หน่อยใส่นู่นให้หน่อยแต่มันไม่ได้มีเส้นชัดเจนว่าจ่ายเท่านี้ได้ทำอะไรบ้างผมว่านี่คือความเคลียร์คัทที่หนึ่งของวัดที่ญี่ปุ่นที่คิดอย่างเป็นระบบอย่างที่สองอ่ะบ้านเราก็จะมีซื้อหลังคากระเบื้องอะไรก็ว่าไปเนาะมีชื่อเขียนเนาะที่นั่นมีชัดเจนครับถ้าอยากให้มีชื่ออยู่ในโบสถ์ข้างในอ่ะต ้องจ่ายปีละ

0: เท่าไหร่บริจาคต่อเนื่องเท่าไหร่แล้วพระก็จะเวียนสวดมนต์สวดมนต์มีชื่อเราให้ก็เหมือนสวดมนต์ให้เราอ่ะก็จะเวียนกันไปถ้าช่วงไหนรู้สึกประสบเคราะห์เป็นพิเศษอยากให้พระสวดให้รัดคิวให้จ่ายเพิ่มพิเศษมีตัวเลขชัดเจนซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกว่าวัดที่นู่นมีการออกแบบระบบชัดเจนจ่ายเท่าไหร่ได้อะไรอยู่ตรงไหนผมว่ามันทรานสพาเลนแล้วมันเหมือนเงินก็จะมีเส้นทางชัดเจนมันไม่ได้ไปกระจุกอยู่กับหลวงพ่อบางคนเจ้าอะไรก็ไม่รู้บางคนที่แบบโหรวยเป็นไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านอะแล้วคนบริจาคมันยังไงไอ้นี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบวัดแบบที่มีความชัดเจนในมุมผมในวันนี้นะผมรู้สึกว่าคนที่เป็นจะเป็นในมุมนึงเป็นลูกค้าเป็นพุทธศาสนิกชนมันมีความชัดเจนว่าต้องเท่าไหร่ที่ได้ไต่เทียบระดับที่สูงขึ้นผมมองแบบนี้รู้อาจารย์คิดยังไง
1: คือญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เป็นประเทศที่มีระบบ
0: ครับ
1: จะทำอะไรมันก็มีระบบมันค่อนจะโปร่งใสใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเนี่ยก็โดนคดีคอร์รัปชันนะเมื่อสักปีที่แล้วอะที่นายกรัฐมนตรีธนากะเนี่ยเจอคดีล็อกอีทอะไรเงี้ยคือมันไปที่ญี่ปุ่นไม่ใช่ไม่มีคอร์รัปชันนะสมัยก่อนมีแต่ตอนหลังเนี่ยคอร์รัปชันเนี่ยมันก็น้อยลงใช่ไหม
0: ครับ
1: ส่วนบ้านเราเนี่ย
0: เป็นไงครับ
1: ใครที่คอร์รัปชันได้แล้วไม่คอร์รัปชันวะอันนี้ก็ยังสงสัยอยู่นะคือคนที่มีโอกาสคอร์รัปชันได้แต่ใครไม่คอร์รัปชันวะคือผมไม่รู้ว่าใครคอร์รัปชันได้นะท่านผู้ฟังเราไปคิดดูแล้วกันว่า
0: okay,
1: คน okay, ที่มีโอกาสคอร์รัปชันได้มีใครไม่คอร์รัปชันบ้าง
0: ครับ
1: ช่วยหาคุณลักษณะคนแบบนั้นมาให้ดูหน่อย
0: โอ้โหใช่ไหมเทพบุตรเลยล่ะคนนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: เออนะฮะทีนี้พระเนี่ยอย่างกรณีพระตั้งแต่มีวัดไร่ขิงเนี่ยซ
0: ึ
1: ่งก็เป็นหลักพันล้านนะส
0: ่
1: วนกรณีของพุทธไทยสวรรค์นี่ร่วมๆน่าจะพันเหมือนกันนะแล้วเขาก็บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราจะบริจาคเนี่ยมันก็ต้องเข้าไปที่สแกนและเข้าไปที่สมุดสรรพากรก็จะรับรู้เลย
0: ครับ
1: แล้วก็เอาไอ้เนี่ยไอ้ใบเนี่ยไปหักภาษีได้ใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วทำไมยังมีอยู่อ่ะแล้วทำไมพุทธไทยสวรรค์ถึงยังไปเข้าอยู่ในไอ้ของส่วนตัวเจ้าอาวาสได้อ่ะใบอนุโมทนาบัตรออกด้วยแบบ
0: จริง
1: ไม่ได้เข้าเงินวัดอ่ะก็นี่ไงไอ้วัดไร่ขิงเนี่ยเขาตั้งแต่นั้นมาเขาก็บอกแล้วไม่ได้แล้วนะถ้าคุณจะบริจาคแล้วออกเอาไปหักภาษีเนี่ยคุณจะต้องผ่านไอ้สรรพากรเท่านั้นเข้าบัญชีวัดเท่านั้นแล้วทำไมอันนี้ยังมีอ่ะ
0: อีโดเนตนั่นน่ะสิ
1: ถ้าอีโดเนตทำไมนี้ยังมีล่ะหรือแสดงว่าเนี่ยก็พูดไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ไปดูชำระวัดจริงๆวัดที่จะมีการบริจาคเยอะเนี่ยคือวัดในไทยเนี่ยมีเป็นแสนวัดนะแต
0: ่
1: วัดที่จะมีคนบริจาคเยอะเนี่ยไปดูเลยไม่กี่วัดหรอกหลักๆเนี่ยผมว่าหลักร้อยค
0: ุ
1: ณไปตรวจที่กรมสรรพากรเนี่ยไปตรวจเลยหรือตำรวจไปตรวจเลยไปชำระเลยว่าเออใบอนุโมทนาบัตรที่ออกไปอ่ะ
0: ครับ
1: กับเงินที่เข้ามาในวัดน่ะมันตรงกันไหมแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วใช่ป่ะคุณออกใบอนุโมทนาบัตรไปเท่าไหร่แล้วอันดับแรกก่อนทำอีโดเนชั่นไหม
0: จริง
1: ถ้าอีโดเนชั่นปุ๊บเนี่ยโอเคแล้วมีไหมที่ไม่ผ่านอีโดเนชั่นแล้วก็ออกใบอนุโมทนาถ้าให้เจ้าอาวาสก็แล้วไปนะหมายถึงว่าสมมติว่าเราไปให้เจ้าอาวาสอันนี
0: ้ให้เองกับมือ
1: เรื่องนึง
0: คนละส่วน
1: ไม่เกี่ยวกับวัดนะอันนั้นเรื่องนึง
0: ถูก
1: แต่ว่ามีไหมที่ออกใช้มือบอกไอ้ตัวบัตรนาบัตรถึงแม้ว่าอีโดเนชั่นแล้วไปดูเลยวัดละวัดที่จะมีคนมาบริจาคเงินเยอะ
0: โอ้โหมัน
1: ให้คุณจำได้ไหมไอ
0: ครับ
1: เน็ตฟลิกมันทำอยู่2ซีรีส์อยู่2ตอนน
0: ่
1: ะ
0: สองซีซั่นสาธุสาธุ
1: เห็นไหมล่ะ
0: สอง
1: จริงหนักกว่าในสาธุอีก
0: ใช่ไหมมีแต่คนแซวกันว่าแบบแล้วภาค3จะเอาเนื้อเรื่องจากไหนเพราะจริงๆตอนภาค2ก็น่าจะประมาณถ้าจะพิสีกาก๊อปหรือวัดอะไรสักอันเนี่ยแหละครับที่แบบก็เป็นข่าวดังอ่ะคือมันทำให้เราเห็นภาพว่าเออทั้งที่ข่าวมันเยอะเนาะแต่เรื่องพวกเนี้ยมันก็ไปหายแล้วผมว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นอย่างหนึ่งก็คือว่าอ่ะโอเคพอวัดแบรนดิ้งดังทำให้คนอยากมาก็แล้วแต่เหมือนพระเนี่ยกลายเป็นจะเรียกว่าเป็นอาชีพได้ไหมหนึ่งในคนที่อยู่เหนือกติการะดับหนึ่ง คืออ่ะคุณทำผิดวินัยสงฆ์คุณไม่ผิดกฎหมายทั้งที่ในความจริงแล้วคุณก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐส่วนหนึ่งหรือเปล่า นั่นน่ะคือสิ่งที่ผมว่ามันจะมีคนรุ่นใหม่ตั้งคำถามแล้วทำให้คนรุ่นใหม่อ่ะคนตั้งแต่วัยผมประมาณเนี้ยไม่เข้าวัดกันเยอะแล้วนะแทบจะไม่มีเลยยกเว้นคนที่เชื่อมากๆอินมากๆก็ยังบริจาคเป็นปกติแล้วผมว่าเจอกระแสหนึ่งที่จะเริ่มเห็นบ่อยๆแล้วเปลี่ยนมาบริจาคให้โรงพยาบาลคนเห็นว่าโอเคโรงพยาบาลนั่นนี่ขาดลบติดขาดทุนติดลบเท่าไหร่คนก็เริ่มมีมีมแซวกันนะผมว่าอาจารย์เห็นคือโอเคเครียดอะไรนะเครียดเอ่ยหรือว่าได้ดีเอ่ยก็บริจาควัดแต่ไม่สบายมาโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเราควรบริจาคให้กับหน่วยงานที่มันได้ช่วยเหลือคนจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับก็อย่างผมเนี่ยผมก็บริจาคโรงพยาบาลสงฆ
0: ์
1: ก็คือถ้าเราจะทำบุญคือหมายถึงว่าเราก็ต้องทำเป็นคนที่เหนือกว่าถ้าทำบุญทำกว่าก็เรียกว่าทำทานใช่ไหมหาเงินไปทำบุญกับพระนี่แหละนะอย่างผมก็ไม่บริจาควัดการทำบริจาคโรงพยาบาลนะมันมีสองอันนะมูลนิธิโรงพยาบาลส่งก็โรงพยาบาลส่งนะคนละอันนะ
0: อ๋อหรอต่างกัน
1: นะคนละอันคนละอันกับมูลนิธิกับมูลนิธิไงอันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลตรงไงใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็คือก็บริจาคสงฆ์ที่ป่วยให้สงฆ์ที่ป่วยก็ได้บุญมากกว่าไง
0: ครับ
1: คือสงฆ์นี่ก็ได้บุญอยู่แล้วใช่ไหมและสงฆ์ที่ป่วยใช่ไหมทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าคือคุณจะต้องอยู่ในสถานะไหนที่คนมากราบไหว้คุณใช่ไหมคือคนคุณเป็นคนธรรมดาเนี่ยคุณเป็นคนธรรมดาเนี่ยคุณจะทำไงให้คนมากราบไหว้คุณคุณต้องเป็นพระไง
0: อ๋ออ่ะมันไม่ต้องมีรถ
1: คือมีอาชีพเดียวนะที่คุณเป็นคนธรรมดาเนี่ยแล้วคนจะมากราบไหว้คุณ
0: อ
1: ่ะ
0: โอเคโอเคโอเคอ่ะ
1: แล้วคนก็จะกราบไหว้คุณเนี่ยคุณต้องเป็นพระที่มีจริยวัตรอ่ะ
0: ครับ
1: เหมือนว่าคือเป็นคนที่เค้าเรียกว่าจริยวัตรแต่เป็นคนพระที่ดีพูดดีปฏิบัติดีแล้วก็เป็นตัวอย่างแล้วก็สร้างคุณงามความดีให้กับชุมชนอะไรพวกนี้นะ
0: ครับ
1: หรือว่าบางคนพระบางรูปก็ต้องมีแบบมีเหรียญอะไรพวกนี
0: ้ออกเหรียญน่ะเหรียญก็เป็นมาร์เก็ตติ้งอย่างนึง
1: ใช่พุทธาแล้วก็เป็นช่องทางสร้างรายได้วัดด้วยพุทธานุคุณอะไรเงี้ยนะอยู่ยงวงพันเมตตามหานิยมตัวพระองค์นั้นก็อาจจะต้องเก่งด้านใดด้านหนึ่งอย่างดูดวงหรือว่ามีวิชาหรือยันอะไร
0: อย่างเงี้ยใช่ไหมโอเคครับ
1: ซึ่งอันนี้เมื่อคนธรรมดาเนี่ยคุณไปดูดิพระเนี่ยที่ดังๆเนี่ยเขามาจากคนธรรมดานะ
0: ไม่อะไรนะ
1: มาจากครอบครัวธรรมดานี่แหละลูกชาวบ้านนี่แหละแล้วก็บวชมานานไงบวชมานานนะแล้วก็แล้วพระเนี่ยก็จะมียศจะเรียกมีเนี่ยตั้งแต่ของคาทอลิกก็มีก็จะมีพระคาร์ดิน าล
0: พระอะไรพวกนี้เขาท่านเราจะ
1: ไม่ใครจำ
0: ชื่อท่านไม่ได้แล้ว
1: จะมีพัดยศอะไรเงี้ยคือพัดก็จะบอกยศอะไรเงี้ยนะ
0: เป็นท่านระดับอะไรสักอย่าง
1: ระดับชาติพระระดับสมเด็จอะไรเงี้ยก็แล้วแต่อะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีตำแหน่งไง
0: ครับ
1: คุณแบงค์เหมือนหนุ่ยไปบวชเนี่ยหนุ่ยก็เป็นพระธรรมดานะอาจจะเป็น
0: พระใหม
1: ่เป็นพระธรรมดาหนุ่ยบวชไม่ศึกแล้วหนุ่ยจะขึ้นยังไงขึ้นชั้นยังไงมันก็จะต้องมีเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสอะไรก็ตามแต่อะไรทำนองนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เวลาเราอยู่พระอยู่นานๆไปก็คิดว่าวัดเนี่ยเป็นสมบัติส่วนตัวเหรออ
0: ๋ออ่ะผมว่าประเด็นนี้ดี
1: ใช่ไหม
0: เข้าใจผิดว่าเป็นของเราทั้งที่ไม่ใช่ของเรา
1: เหมือนสมีโชตเนี่ยเขาอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่ปี40นะ
0: มันก็ไม่แปลกจะมองว่าเป็นของตัวเอง
1: เท่าไหร่ละ
0: ในความรู้สึก
1: กี่ปีล่ะ40ปี4 50 60
0: 20
1: 29อ่ะ
0: 29ไปจะ30ปีอ่ะก็ไม่แปลกอ่ะ
1: เกือบ30ปีอ่ะเกือบ30ปีอ่ะ
0: อุ๊ยใช่มั้ยนั่นคือผ่อนหลังแล้วนะ
1: คืออยู่ตั้งแต่ต้มยำกุ้งอ่ะ
0: อ๋อไม่อยู่ต้มยำกุ้ง
1: ก่อนนั้นก็เป็นคนทรงนะสมีโชติ
0: เขาเป็นคนทรงใช่ไหมครับ
1: เขาเป็นคนทรงเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้วิชาอะไรพวกนี้ไงใช่ไห
0: ม
1: แต่แล้วก็อยู่นานๆไปนี่จริงๆเจ้าอาวาสองค์เดิมเนี่ยคนเขาศรัทธานะแต่ท่านมรณภาพไปท่านมรณภาพไปตอน91พรรษา
0: ครับ
1: หมายถึงว่าอายุ91อ่ะนะจะบวชจำนวนกี่พรรษาผมจำไม่ได้นะ
0: โอเคโอเค
1: แล้วแพทพลันยูก็บอกเลยบอกเฮ้ยตั้งแต่องค์เดิมท่านมรณภาพผมไม่เคยไปอีกเลยนะ นั่นคือค่าบังเอิญแล้วกรณีเนี่ยสมีโชติเนี่ยคือเขาไม่ใช่ว่าเขาได้คลิปมาแล้วมาเผยแพร่นะคือลูกศิษย์เนี่ยได้กลิ่นว่าท่าทางจะไม
0: ่
1: ใช่พระดีไม่ใช่พระดีแหละ
0: ทางที่เป็นพระดังนะ
1: เป็นพระดังพระดังไม่เท่ากับพระดีบอกแล้ว
0: โอเคโอเคใช่ใช่ย้ำมันก่อน
1: ดัง
0: พระดีพระดังนะ
1: แล้วพระดีไม่จำเป็นต้องดัง
0: โอเค
1: ก็พระดีไม่ต้องทำมาร์เก็ตติ้งอ่ะ
0: ก็ถูกก็ถูกก็ถูก
1: ใช่ไหมเป็นคนเก่ง
0: ตัวเองก็ได
1: ้คนเก่งอ่ะอาจจะทำมาร์เก็ตติ้งก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่ได้แปลว่าคนที่ทำมาร์เก็ตติ้งในตัวเองเป็นคนไม่เก่งนะคนเก่งก็มีสองแบบก็อยู่เงียบก็ได้หรือต้องการจะดังก็ได้แต่บางคนรวยแล้วก็ไม่อยากดังแต่บางคนไม่รวยแล้วกูก็แย่แล้ว
0: กันได้รวยบ้าง
1: ถ้าเราไม่ดังเลยใครจะมาจ้างงานเราวะ
0: จริงๆ
1: เอาไปงานอะไรเอานี่ใครเนี่ยผมเคยนะสมัยก่อนเนี่ย
0: เป็นไงครับ
1: ตอนนั้นไม่มีใครรู้จักกันเนี่ยแหละพวกกันที่เขาดูแลไอ้คลื่นวิทยุคลื่นหนึ่งไม่ใช่คลื่นนี้นะเขาก็จะอยู่เอาผมไปเป็นพรีเซนเตอร์เอาไปติดอยู่ใต้ทางด่วนคุณธนาเทียนจริยะยังบอกเลยเห็นรูปไปคุณธนเนวัฒน์แล้วก็ขำคนอื่นคงจะคิดไหมว่าไอ้นี่ไอ้ตีนี่มันใครวะก็แล้วแกก็เหมือนว่าสมมติว่าเราไม่ดังเนี่ยเราเป็นพรีเซนเตอร์ได้วะ
0: เข้าใจเข้าใจเข้าใจใช่
1: ป่ะไม่ได้ยกเว้นเราเป็นเจ้าของด้วยเราเป็นเจ้าของ
0: โอเคโอเคโอเค
1: เอออะไรกันเนาะเพราะฉะนั้นในความดังเนี่ยมันก็ทำให้เป็นที่มาของมันนี
0: ่ครับ
1: เป็น powerใช่ไหมเพราะนั้นการที่ทำการตลาดอะไรเนี่ยมันก็จะต้องมีเหตุมีผลฉะนั้นไม่ใช่ marketing for marketing sake marketing for money sake marketing for job sake อะไรทำนองนี้ใช่ไหม
0: ครับครับ
1: อันนี้ก็เหมือนการพลาดนี่ก็เหมือนกันถามว่าถ้าไม่มีเหรียญดังแล้วจะเข้าวัดนี้ทำไม
0: ก็มีเหตุผลนะเพื่อความดังพอเป็นเบสมันจะต่อยอดโปรดักต์ก็ง่ายอารมณ์เหมือน Apple พอออกอะไรมาคนก็อย่างน้อยคนก็อยากลองซื้อก่อนไหมดีไม่ดีไม่รู้อ่ะ
1: ขอซื้อเหมือนไอ้คริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยสร้างอะไรมาคนดูเลยกำกับเรื่องอะไรดูไม่ได้สนใจเลยมึงทำเรื่องอะไรอินเตอร์สเตลล่าโอดิสซีแบทแมนอะไรเงี้ยนะดู
0: ครับ
1: ดูจริงๆพระนี่วัดนี่ดังอยู่แล้วนะ
0: อ๋อดังตั้งแต่
1: เรื่องวัดเดิมวัดดังไอ้วัดดังแต่ไม่มีเหรียญ
0: โอเคพอมี
1: เหมือนเวลาเราไปเที่ยวเราไปเที่ยวประเทศใดประเทศหนึ่งคุณจะมีของที่ระลึกไหมของประเทศนั้นน่ะ
0: ถูก
1: มันต้องมีไงครั้งหนึ่งเนี่ยทีมพัทยามานั่งมาให้ผมไปที่ปรึกษาไงนานมาแล้วตั้งสิบกว่าปีมาแล้วเวลาเรามาพัทยาเนี่ยเราจะเอาของที่ระลึกอะไรกลับไป
0: เพราะหรอแล้วอาจารย์แนะนำอะไรสุดท้ายได้อะไร
1: ก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องผู้หญิงเนี่ยไม่ได้นะมันภาพไม่ดีนะนะตอนหลังก็จะทำเป็นโรมาอะไรทั้งอย่างเนี่ยก็จำไม่ได้แล้วก็ไปทำด้วยกันเราคุยกันนะใช่ไหมคืออย่างไปไอฝรั่งเศสมีไอเฟลไง
0: ใช่มีแล้ว
1: มีหอไอเฟลอาจจะไปเนี่ยจะมีหอบิ๊กเบนอะไรทำนองนี้ใช่ไหม
0: โอเคมีบิ๊กเบนครับ
1: อันนี้ก็เหมือนกันน่ะมาวัดสมมติว่าคุณไม่มีของลึกคุณก็ถ่ายรูปวัดก็จบใช่ไหมเอาแต่เฮ้ยโอ้นี่เมตตามหานิยมอันนี้เหนือดวงออกไปแล้วโอ้ใครทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันก็เผยแพร่ไงพอเผยแพร่ปุ๊บเนี่ยในวงการพระมันก็มีก็ซื้อกันต่อไปแล้วตอนหลังจีนอะไรเล่นกันฮ่องกงฮ่องเกิงอ่ะ
0: อ๋อใช่
1: เล่นกันเยอะไงราคามันก็แพงพอแพงปุ๊บคนก็เข้าไปในวัดเยอะ
0: ยิ่งแห่กันเข้ามาเป็น
1: แล้วตอนนี้เข้าวัดเนี่ยคุณต้องการหาใครอ่ะ
0: เจ้าอาวาสกหาเหรียญ
1: เจ้าอาวาสอย่างที่คุณพูดเมื่อสักครู่อ่ะ
0: ครับ
1: จะให้บริจาคเท่าไหร่ล่ะ
0: ก็ไม่รู้อ่ะมันไม่มีเส้นอ่ะ
1: แต่จริงๆแล้วพูดตรงๆนะถ้าเจ้าอาวาสดังอันนี้ทำเหรียญขนาดนี้คือคุณไม่ต้องโกงก็ได้นะ
0: อ๋อ
1: เพราะว่าหมายถึงว่าบริจาคเข้าคุณเองไง
0: ก็ถูกนะ
1: บริจาคเข้าคุณเองแต่จะได้ไม่กี่ล้าน
0: แต่เงินอาจารย์คำว่าเงินอ่ะก็เห็นหลายคนก็เสียคนเพราะเงินมาเยอะแล้วนะ
1: แม่ผู้หญิง
0: เงินกับผู้หญิงสองส่วน
1: แต่อันนี้มันก็มีปัญหาไงเพราะว่าบางทีพระก็มาจากแบบคือแบบชาวบ้านธรรมดาไง
0: อืมโอเค
1: คือหมายว่าคือถึงไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยอะไรอยู่แล้วไงใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วบางทีเห็นเงินเป็นร้อยเป็นพันล้านเนี่ยมันก็แล้วเมื่อก่อนมันไม่มีวิธีควบคุมไงไอ้พวกอีโดเนชั่นมันเข้ามาใช่ไหมมันเห็นอยู่แล้วก็วิธีตรวจสอบเส้นเงินเมื่อก่อนมันก็ลำบากใช่ไหมแต่ปัจจุบันมันก็ง่ายอะไรเงี้ย
0: ง่ายคนเอาเงินเข้าบัญชี
1: อันนี้ก็คือไม่ได้อยู่ไม่ได้ซึ้งในรสพระธรรมศาสนาจริงก็คือละกิเลสอ่ะก็พระนี่ไม่ต้องทำอะไรก็คุณไปซื้อเองก็ไม่ได้นะตามหลักอ่ะคุณไปซื้อกินไม่ได้นะพระก็คือบริจาคก็คือแล้วแต่คนเขาจะบิณฑบาตอะไรมาใช่ไหมแล้วคุณเดินเนี่ยคุณใส่รองเท้าไม่ได้นะ
0: จริงๆไม่ได้ครับ
1: ใส่รองเท้าไม่ได้นะแต่นี่อนุโลมเดี๋ยวจะโดนตำโดนอะไรทำนองนี้คือหมายนั้นก็อยู่กับธรรมชาติอ่ะใช่ไหม
0: ให้อยู่แบบให้ปลงให้ละ
1: เออแล้วก็ถามว่าให้กิเลสน้อยที่สุดมาละแล้วผมเผิมอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าให้โกนหัวมันจะได้ไม่โหเดี๋ยวไปสีกงสีกาไปเห็นหล่ออะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ไงใช่ไหมแล้วผู้หญิงเนี่ยหน้าที่เขาผู้หญิงคืออะไรยิงเรือผู้หญิงยิงเรือผู้ชายพายเรือนะว่าอย่างนั้นหนู
0: แต่ผมอยากถามมันหนึ่งทิ้งท้ายก่อนอาจารย์เคยได้ยินนักธุรกิจชื่อดังสมัยก่อนผมจำไม่ได้แล้วคนหนึ่งเขาเคยบอกว่าอาชีพที่มีเงินฝากเยอะที่สุดคือใครเขาก็ให้พิธีกรเป็นคนแบบเดาเนาะสุดท้ายเขาเฉลยมาผมว่าน่าสนใจคือไม่ใช่นักธุรกิจไม่ใช่นายแบงค์ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นพระสงฆ์คำตอบเขามีนี่ประมาณ 20-30 ปีแล้วนะ
1: จริงๆต้องเป็นวัดนะจริงต้องเป็นวัดนะ
0: เป็น
1: วัดในประเทศไทยเนี่ยมีเงินเนี่ยประมาณ400,000 กว่าล้าน
0: โอ้โห
1: 400,000 กว่าล้านนะ
0: ครับ
1: เนี่ยเงินบริจาคเงินอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ย400,000 กว่าล้านนะแต่เงินนั้นเนี่ยไม่ใช่เงินเจ้าวาดนะ
0: เป็นเงินวัด
1: ไม่ใช่เงินเจ้าวาดนะเหมือนผมไม่เคยกี่ผมยังเคยบอกเลยอะรถช่องวัดเจดอะผมบอกรถช่องวัดเจดเนี่ยมันเป็นแบรนด์ไม่ได้เพราะวัดเจดเนี่ยให้จดไม่ได้เจ้าวาดก็ให้ไม่ได้วัดเจดเจ้าวาดไม่ใช่เจ้าของวัดเจดใช่ไหมแล้วคุณไปตั้งคุณผมไปดีแตกแล้วคุณไปตั้งรถช่องวัดเจดพอดังปุ๊บคุณจดได้มั้ยล่ะ
0: อ๋อชื่อ
1: วัดเจดจดได้ยังไงล่ะเออจดไม่ได้
0: อะ
1: ไ
0: รที่บอกว่าล้อช่องลาดเท้าไม่ได้มันเป็นชื่อ
1: ไม่ได้ไม่ได้มันเกิดไม่ได้เออใช่ไหมอันนี้เหมือนกันก็คือให้วัดไม่ได้แปลว่าให้เจ้าวาด
0: ให้วัดให้เจ้าวาดต้องแยก
1: แต่เจ้าวาดก็คิดว่าเงินวัดเนี่ยคือเงินเจ้าวาด
0: เออ
1: ใช่ไหมนะเวลาหมดแล้วนะครับท่านฟังครับเราทั้งคนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create ไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้ง

0: Line @thinking radio
1: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
4: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
3: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
4: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radion
5: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
6: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
5: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
7: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและโพสต์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
8: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้วันพุธนะฮะวันแห่งเทคโนโลยีขอเชิญทุกท่านพบกับคุณพจน์ธนพงษ์พันธ์ผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับสวัสดีครับโค้ชครับ
9: สวัสดีครับสวัสดีโค้ชโอและท่านผู้ฟังทุกท่านนะ
8: ฮะช่วงนี้อากาศร้อนนะฮะ หลายเรื่องก็ร้อนรุ่ม
9: ร้อนแล้วก็ฝนตกสลับ
8: ครับสลับกันไปนะฮะแต่จิตใจต้องไม่ขุ่นมัวเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับช่วงที่ผ่านมาแม้ที่ MBA ของเราก็เชิญท่านอาจารย์ธนชาตินะที่เป็นวิทยากรใน Thinking Connect เนี่ยไปบรรยายนะฮะวันหลังต้องมีโอกาสขอเรียนเชิญนะครับคุณพจน์ธนพงษ์พันธ์ไปเป็นเกสต์สปีกเกอร์รีบจองตัวไว้ก่อน
9: ยินดีมากๆเลยฮะผมแค่ขอเฝออร่อยอร่อย
8: เดี๋ยวๆขอนแก่นนี่เฝอนี่ไม่ดัง
9: อร่อย
8: อร่อยอร่อย
9: อร่อยอร่อยที่ขอนแก่น
8: อะอร่อยอร่อยเหรอเออจริงๆก็พูดถึงอาหารขอนแก่นนี่คือทุกคนไปก็นอกจากข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างของสวนกวางก็เนี่ยก็เฝอแล้วอาหารเวียดนามก็หลายแหล่
9: ผมกินเฝอไปขอนแก่นเนี่ยผมจะมีร้านเฝอประจำแต่ขออภัยฮะจำชื่อไม่ได้แต่
8: ใช่ครับแล้วได้มิชลินด้วยครับ
9: ใช่ทุกคนจะรู้ว่าเอ้ยผมไปเนี่ยขอกินเฝอขอกินแหนมเนื้อแหนมเนื้อ
8: แหนมเนื้อกับเฝอเนี่ยร้านมิชลินเลยฮะ
9: ใช่ร้านนั่นแหละแล้วก็ขออภัยจำชื่อไม่ได้จริงแต่ว่าไปทุกทีเขาก็รู้ว่าผมก็ต้องไปแวะไม่รู้แหละขอไปทานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มทำงาน
8: ท่านผู้ฟังคนไหนรู้ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะฮะว่าเฝออาหารเวียดนามขอนแก่นร้านไหนผมก็ลืมชื่อแล้วเนี่ย
9: ผมจำชื่อได้แล้วแต่ขอใครฮะขอพี่พูดดีกว่าเดี๋ยวร้านอื่นน้อยใจเพราะผมก็ไปร้านอื่นด้วย
8: ครับ
9: นะครับ
8: ช่วงนี้เนี่ยพอเรื่องชื่อเนี่ยมันมีชื่ออะไรป๊อปอัพขึ้นมาแบบเยอะแยะไปหมดนะ
9: มันมีสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์ที่แล้วมีถ้าเราคงต้องพูดถึงเรื่อง AI นะ
8: ครับ
9: นะครับเราคงไม่พูดถึงเจาะลึกเรื่องของว่าโอ้ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับทางตอนนั้นถามซึ่งมันเหมือนแบบเราดูละครช่อง3ช่อง7สมัยก่อนนะ
8: คร
9: ับ ตกลงอะไรจริงอะไรไม่จริงไม่รู้เลยเหมือนเราเชียร์แบบสีแดงสีน้ำเงินสีแดง
8: เชียร์อยู่ดีๆข้างหนึ่งแล้วจะได้ข้างหนึ่งอะไรอย่างน
9: ี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงแล้วก็ไม่รู้ว่าข้างไหนชนะแล้วเราจะได้อะไรใช่ไหมครับแต่ว่ามีอยู่ข่าวนึงซึ่งผมเอ๊ะมาละมีคนแชร์เยอะมากทั้งเนี่ย FacebookX นะครับ IG นะครับ Reddit มีหมดเลยนะครับแล้วก็พูดถึง AI ตัวนี้ นะครับซึ่งพอผมถามเนี่ยทีมที่เดฟอยู่ก็เขาก็จะพยายามบอกว่าขออภัยนะเขายังไม่ได้ศึกษาจริงแต่ว่าเออมันมีชื่อตัวนี้มานานคืออย่างนี้ฮะมันจะมี AI เนี่ยมันจะมีทุกๆวันแทบจะทุกวันเลยดีกว่าจะมีโซลูชันใหม่ๆใช่ไหมครับว่าจะเข้ามาแต่ว่ามันยังไม่มีเจ้าไหนที่สร้างปรากฏการณ์นะครับเหมือนกับคล้ายๆกับคอร์สโคเวิร์กออกมาแบบโอ้ตู้มขึ้นมาคอร์สอยู่ดังใช่ไหมครับเมื่อปลายปีที่แล้วก็จะเป็นโอเพนคลอ
8: สโอเพนคลอสจะกุ้ง
9: ต้องกุ้งแต่ถ้ากุ้งก็จะเงียบไปแล้วเพราะว่าไม่ใช่ไม่ดีนะฮะต้องกุ้งเนี่ยโอเพนคลอสเนี่ยจะเป็นโซลูชันอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่หมู่แมสไปความว่าอะไรหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการสร้างเครื่องมือให้ AI agent ของเราเนี่ยไปทำงานอะไรต่างๆหลายท่านพอพูดถึง AI agent ขอภัยจริงๆต้องขยายความมันไม่เหมือนเราไปถามแชทบอทถาม Chat GPT ถาม Copilot ถาม Gemini ถามคอถามมาต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่า Generative AI มันคือการสร้างโมเดลเองแบบหนึ่งมีสมองมีองค์ความรู้สักแบบหนึ่งแล้วถามไปก็ตอบกลับมาใช่ไหมตอบผิดตอบถูกอีกเรื่องหนึ่งนะใช่ไหมครับก็เหมือนเราไปถาม PHAI ของเราอะถามไปถามมาให้สร้างภาพสร้างอะไรก็ผิดถูกเนี่ยนี่คือ generative AI นะครับตัว Open Claw ออกมาเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการที่ให้ AI ตัวนั้นเนี่ยไปช่วยทำอะไรบางอย่าง
8: ครับ
9: มันสามารถไปคิดไปวิเคราะห์แล้วก็ทำแทนเราได้ตามที่เราให้สิทธิ์ดังนั้น Open Claw ถามว่าเอ้ยแล้วมันง่ายไหมมันไม่ได้ง่ายนะมันต้องรีเซ็ตอัพต้องมีเซิร์ฟเวอร์ต้องมีหรืออย่างน้อยเป็นตัว Mac Mini อ่ะ
8: ครับ
9: เครื่องนึง
8: ต้องมีสเตชันให้มันทำงานต้องมีเครื่องเปิดไว้ตลอดเวลา
9: ใช่ต้องมีเครื่องให้มันน่ะนะครับ MIDI server จะเป็น MIDI station AI workstation ก็แล้วแต่ต้องมีให้มันอยู่แล้วก็มันก็ใช้ไฟใช้คอมพิวเตอร์ของเราเพื่อไปทำงานแทนอันนี้คือ open core นะครับแต่ว่า
8: เขาแต่นิดนึงคือหลังจาก open core เกิดมาเนี่ยก็เกิดยุคของ cowork ใช่ไหมครับ cowork ที่ตัวแหล่งพวกแชทที่เรารู้จักกันในเรื่องแชททั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ว่าแชท GPT คอร์สต่างๆเนี่ยก็ออกมาแบบลักษณะของโคเวิร์คคือทำงานร่วมกันสั่งให้เขาทำงานแทนเรา
9: ใช่สั่งให้เขาแทนเราอย่างแชท GPT เนี่ยก็จะมีอีกเมนูนึงคือตัวเวิร์คใช่ไหมครับ
8: ใช่
9: อันนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงซึ่งหลายคนก็บอกว่าเอ้ยทำยังไงนะอันนั้นก็เราก็เรียนรู้กันไปไม่เป็นไรแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วมันมีตัวนึงขึ้นมาสร้าง
8: มาใหม่แล้วครับมาใหม่แล้วครับ
9: มาคือมาใหม่ทุกวันวันหนึ่งอาจจะหลายตัวแต่ว่าไอ้ตัวนี้นะครับถามว่าทำไมอยู่มาเป็นกระแสนะครับไอ้กระสงกระแสเนี่ยทุกท่านฮะไม่ต้องสนใจฮะ
8: ครับ
9: ทุกท่านคิดสงสัยแค่อย่างเดียวว่าทำไมเป็นกระแสดีกว่าไอ้ตัวนี้เป็นกระแสเนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราอยู่ยงกองพันมีคนใช้เยอะหรือใช้น้อยเนี่ยไม่สำคัญเท่าเฮ้ยวิธีการแบบเนี่ยเรากำลังเข้าสู่ยุค Agentic AI อย่างแท้จริงแล้วแต่มีคำใหม่แล้วทุกท่านก็บอกว่าคำแปลก
8: ๆฟังเรามาตลอดนะฮะจะได้ยินคำอย่างนี้ AI Agent แล้วก็มา AI Agent ยังไม่คุ้นเลยมา Agentic AI แต่มันถึงเวลาแล้วจริงๆจนนี้
9: ใช่หลายท่านก็บอกว่ายังไปเรียนพร้อมกันอยู่เลยใช่ไหมครับต้องสั่งพร้อมยังไงต้องเตรียมข้อมูลยังไงเนี่ยอันนี้คือโลกที่เราอยู่กันมา 3-4 ปีแล้วนะครับแต่ถามว่าทุกท่านบอกว่าอุ้ยจะไปพูดอะไรล้ำวันนี้ยังใช้อันนี้อยู่เลยผมจะบอกงี้นะวันนี้โลกมันเปลี่ยนเร็วมากเร็วคืออะไรเราบอกว่าวันนี้เทคโนโลยีที่เราเคยเรียนมาเนี่ยตำรา 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยเราเรียนมาเราบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเติบโตขึ้นนะครับมีพอร์ฟอร์แมนซ์เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวทุกๆ18เดือนนี่คือกฎของมัวจำได้ไหมหลายท่านจะบอกโอ้คุ้นอยู่ทุกๆ18เดือนเทคโนโลยีจะก้าวล้ำเท่าตัวเนี่ยทุกๆ18เดือนมันเลยก้าวกระโดดถูกไหมฮะทีนี้ AI เกิดอะไรขึ้น AI คือไม่ใช่ทุก18เดือนนะฮะคือทุกๆ4เดือ นเติบโตมีพอร์ฟอร์แมนซ์เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวทุกๆ4เดือนหมายความว่าเทคโนโลยีมันเร็วเกิน4เท่าอ่ะดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้าสมมุติ4เท่าแปลว่าอะไร อะไรที่เราเคยทำมา4ปีเช่นเรารอฟุตบอลโลกทุกๆ4ปีเนี่ยเราจะได้ดูทุกปีเออเฮ้ยมันเร็วนะเอ้ยปีหน้าได้ดูอีกแล้ว
8: อืม
9: ใช่ไหมอ่ะปีหน้าได้ดูอีกแล้วเอเชียนเกมโอลิมปิกทุกๆ4ปีอาเซียนไม่นับอาเซียนอาจจะทุกๆ2ปีใช่ไหมฮะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าทุกๆ10เหลือเนี่ยเราได้ดูทุกปีแปลว่าอะไรอ่ะเอ้ยถ้าเราองค์กรของเรายังอยู่เหมือนเดิมทุกๆปีเนี่ยเราต้องเอ๊ะแล้วนะทีนี้ฮะเจฟคืออะไรเจฟต้องบอกว่าอธิบายเนี่ยนะครับค่อนข้างยากเหมือนกันเจฟเนี่ยคือ JEV นะครับคือมันไม่ใช่ที่ทุกท่านใช้ ChatGPT ใช้ Copilot ใช้ Claude ใช้ Gemini เนี่ยมันคือโมเดลแบบ LLM คืออะไร LLM มันมีก้อนภาษาก้อนองค์ความรู้สักแบบหนึ่งใช่ไหมครับทุกท่านลองไปถามเนี่ยถาม ChatGPT ถามด้วยคำถามเดียวกันเราจะได้คำตอบเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะอะไรเขามีองค์ความรู้มีประสบการณ์มีวิธีคิดเนี่ยที่แตกต่างกันแต่มันจะถูกอะไรฮะถูกกำหนดไว้แล้วว่าฉันเนี่ยสมมติถามโค้ชโอกับถามผมคำตอบอาจจะไม่เหมือนกันก็ได
8: ้
9: ประมาณนั้นน่ะนี่คือวิธีแบบเดิม
8: เหมือนถามว่าสีนี้คือสีอะไรถามวิศวะได้แบบนึงถามนักประดิษฐ์ได้แบบนึงแต่ถามนักออกแบบจะได้อีกแบบนึง
9: ใช่ถามนักเปียโนถามนักดนตรีใช่ไหมก็อีกแบบนึงอ่ะอย่างถามทุกท่านลองเอาง่ายๆฮะทุกท่านชอบแบบดนตรีแบบลิซ่าหรือดนตรีแบบน้องเนเน่หลายท่านก็บอกจริงๆไม่ได้ชอบหรอกนะแต่น้องเขาดังก็เลยฟังถูกไหมก็เลยดูแต่ปกติเคยฟังไหมไม่เคยฟังถามว่าอย่างเงี้ยมันถูกหรือผิดมันไม่มีความถูกไม่มีความผิดนะมันคือวิธีการที่เราชอบหรือไม่ชอบ
8: ครับ
9: อ่ะนี่คือโลกของ ChatGPT Copilot ที่เราเข้าใจแต่ทีเนี้ยพอโลกของ AI เข้ามามันจะมีคำนี้ที่ผมพยายามพูดแล้วมันค่อนข้างจะลึกพอสมควรคือ AI อ่ะมันมีหลายเลเยอร
8: ์
9: ทีนี้ถ้าองค์กรจะใช้ AI อ่ะมันไม่ใช่บอกว่าฉันจะใช้ AI ตัวไหนดีอันนั้นน่ะคือคำถามที่ค่อนข้างเหมือนกับกินอะไรดีนะก็กินข้าวแล้วกันจะเอาข้าวผัดข้าวผัดกะเพราหรือข้าวสวยหรือข้าวต้มมันก็ข้าวเหมือนกันอ่ะทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่า AI มันมีหลายเขาเรียกว่าหลาย operating system มันไม่ใช่มีเลเยอร์เดียวเลเยอร์ที่เราเห็นเนี่ยที่เราใช้ LLM ที่ทุกท่านเห็นเนี่ยคือเลเยอร์เปลือกนอกที่สุดละที่เราเห็นที่เราใช้งานเนี่ยแต่ก่อนที่มันจะขึ้นมาเนี่ยเป็นเลเยอร์ตัวเนี้ยมันมีลำดับชั้นที่เราอาจจะต้องเข้าใจว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งผมไม่อธิบายนะในตอนนี้ซึ่งถ้าอธิบายมันยาวมากเลย30 นาทีที่เรามีไม่มีเวลานะแต่อย่างนี้สมมุติเราเป็นแบ่งเป็น10เลเยอร์สิ่งที่เราเห็นที่เราใช้กันอยู่เนี่ย ChatGPT Claude Gemini เนี่ยมันคือเลเยอร์เปลือกบางผมเรียกว่าเปลือกส้มแล้วกันพอมันมีเปลือกส้มแปลว่าอะไรฮะเวลาเราแกะเปลือกส้มเสร็จมันต้องมีเยื่อถูกไห
8: ม
9: ไอ้เยื่อที่เราก่อนจะกินส้มเนี่ยมันมีคืออะไรมันคือเขาเรียกว่า execution layer ตัวที่มันบอกกับกำหนดให้ใช้กำหนดให้กระทำอะไรกำหนดให้อะไรซึ่งเราไม่เคยกำหนดมันดังนั้นเนี่ยพอเราไม่ได้กำหนดมันเลย solution พวกนี้มันเลยออกแบบให้มันกำหนดให้มันทำให้เราเลยแต่เราไม่เคยกำหนดมันนะทีเนี้ยไอ้เลเยอร์ก่อนนะเนี่ยที่ผมเรียกว่าพอถอดเปลือกออกไปนะครับจะเรียกว่า Agentic Execution Layer เป็นตัว AI Agent ที่ทำงานให้เราก่อนที่เราจะเห็นผลมันเลือกคำตอบมาแล้วว่ามันจะให้เราเห็นข้อความนี้มันจะเลือกภาพให้เราแบบนี้มันจะทำวิดีโอให้เราแบบนี้เนี่ยคือ Execution Layer พอทุกท่านบอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยก่อนหน้าเลเยอร์นั้นเนี่ยมันต้องมีอะไรมันต้องมีการคิดวิเคราะห์ถูกไหม ใครคิดวิเคราะห์ล่ะมันมีกระบวนการตรงนี้ไอ้ตัวการคิดวิเคราะห์เนี่ยมันเลยมีช่องว่างตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า decision intelligence layer ทุกท่านนะไม่ต้องคิดตามว่าต้องมีกี่เลเยอร์แต่เราคิดโลจิกนะก่อนที่สมมตินะทุกท่านถามคำถามหนึ่งให้กับโค้ชโอ ก่อนที่ทุกท่านจะถามคำถามเดียวกันให้กับผมเนี่ยก่อนที่ผมหรือโค้ชโอจะตอบทุกท่านไปเกิดอะไรขึ้นฮะเราต้องคิดวิเคราะห์ถูกไหม
8: คิดวิเคราะห์ว่าเอ๊ะมันควรจะตอบแบบไหนดี
9: จะตอบแบบไหนดี
8: ให้เหมาะกับคนฟังจะเข้าใจที่สุดคนฟังจะชอบที่สุดหรือจะเอาแบบถูกต้องที่สุด
9: ถูกต้องแล้วถูกต้องถูกใจเหมาะสมที่สุดในอะไรฮะในสิ่งที่โค้ชโอหรือผมอ่ะคิด
8: ในบริบทของคนนั้นที่เคยแชทกันมาแล้วคุยกันมาแล้วนาน
9: ๆคิดว่าถูกแต่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะแต่คิดว่าถูกนั่นคืออะไรกระบวนการตัดสินใจ
8: คร
9: ับ ดังนั้นเนี่ยกระบวนการตัดสินใจตัวนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเลยเกิดช่องว่างเลเยอร์ตัวนี้ขึ้นมาก่อนที่ทุกท่านจะถาม ChatGPT ถามโคไพลอตถามเจมินายถามคลอสว่าไอ้ที่ทุกท่านเห็นของตรงเนี้ยเห็นคำตอบเห็นเว็บไซต์เนี่ยเฮ้ยมันคิดกับอะไรเลยมีโซลูชันหนึ่งชื่อว่าเจฟเจฟเนี่ย JEB นะครับผลิตโดยตัว TypeSafe AI
8: ชื่อเหมือนกับบริษัทน่าดูปลอดภัยปลอดภัยนะ
9: น่าดูปลอดภัยเพราะว่าอย่างนี้ฮะคือตัวนี้ถามว่ามันเพิ่งมาสัปดาห์สองสัปดาห์ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจหรือสัปดาห์หน้ามาจะไปแล้วก็ได้นะใช่ไหมแต่ว่าอย่างนี้ตัวนี้กำลังจะบอกกระบวนการว่าก่อนที่จะคิดและให้คำตอบไปอ่ะเขาเลยบอกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะ Open AI Cost Gemini หรือหลายโซลูชันจะเป็นเฉินหรือจะเป็นตัว DeepSeek อ่ะทำไมต้องผูกเขาเรียกผูกขาดแล้วกันกระบวนการคิดกระบวนการตัดสินใจด้วยเขาก็เลยบอกว่างั้นอย่างนี้เจฟเนี่ยที่บอกอยู่ๆก็ดังขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เลยบอกว่างั้นฉันจะทำเลเยอร์การคิดให้คิดอย่างเดียวฉันไม่ตัดสินใจฉันไม่บอกอะไรทั้งนั้นฉันจะคิดเท่าที่คุณบอกให้คิดหมายความว่าอะไรฉันจะคิดเฉพาะสิ่งที่คุณบอกว่าให้ฉันไปหาข้อมูลตามที่คุณบอกนึกออกไหมฮะบอกว่าท่านจะไปเอาเรื่องนี้ให้ไปดูประตูนี้เท่านั้นนะห้ามเข้าประตูอื่นห้ามไปมโนห้ามไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปหลอนเองอะ
8: hallucination
9: ไปหลอนอ่ะถาม A ตอบ B เอ้าเราถาม A เห็นไหมเคยเป็นนะถามอยู่นั่นน่ะแล้วมันก็ทำแล้วมันก็ทำผิดๆถูกๆให้เราอยู่นั่นน่ะมันคือสุ่มเจฟเลยบอกว่าฉันจะไม่คิดมั่วซั่วฉันจะคิดเท่าที่คุณบอกให้คิดเท่าที่คุณบอกว่าฉันต้องไปเอาข้อมูลอะไรบ้างนี่คือเจฟและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเจฟที่ดังเนี่ยดังในกลุ่ม developer เพราะว่าเจฟจะไปคิดเฉพาะอะไรฮะสิ่งที่เขาบอกให้คิดสิ่งที่ต้องใช้ดังนั้นเวลา developer ใช้อะฮะมันจะมีตัว input กับ output token อาจจะมี token ทุกท่านก็บอกโอ้ว่า token แต่ทุกท่านนะเดี๋ยวปี2ปีทุกคนจะเคยชินคำว่า token
8: มันคือน้ำมันที่เราจะจ่ายให้เครื่องยนต์ทำงาน
9: ถูกต้องมันคือยูนิตตัวหนึ่งที่เวลาเราใช้ AI จะคิดเหมือนค่าแก๊สค่าน้ำมันใช่ไหมครับจะคิดเป็นหน่วยเรียกว่าโทเค็นการจะใช้ AI คุ้มหรือไม่คุ้มไม่ได้บอกว่าโมเดลนั้นฉลาดกว่าจะเป็นโมเดลที่อะไรฮะใช้ให้เกิดประสิทธิภาพดีที่สุดคุ้มที่สุด
8: ต้นทุนคำตอบต่อการต่อโทเค็นต่อการที่เราต้องการ
9: ใช่ดังนั้นหมายความว่าอะไรถ้าเราใช้พวก ChatGPT Claude Gemini อะไรพวกเนี้ยมันจะคิดโทเค็นตัวทั้ง input และ output ซึ่งบางทีอ่ะเราบอกว่า input อย่างแรกก่อนนะเราไม่ได้บอกให้มันไปทำแบบเนี้ยแต่มันก็ไปทำนะและ output ออกมาต้องได้เคยเห็นคำตอบมั้ยยาวเป็นแบบตายหน้า A4 อ่ะแล้วบอกฉันต้องการแค่2ประโยคตอบแค่2ประโยคใช่ไหมมันไม่ยอมตอบ
8: ทุกสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเสียโทเค็นหมดทุกสิ่งที่เราพิมพ์เข้าไปก็เสียโทเค็นหมด
9: ถูกแล้วทุกท่านก็จะบอกว่าอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ใช้อยู่แล้วในโควต้ารายเดือนเคยใช้แล้วมันไม่ตอบไหมฮะหรือใช้แล้วมันตอบแบบอยู่ๆก็ตอบงงๆซัวๆไหมฮะเพราะมันหมดโทเค็นแล้ว
8: พอใครมาอยู่ในโหมดของเอเจนต์เนี่ยคุณจะรู้ซึ้งถึงคำว่าโทเค็นหมด
9: โทเค็นหมดดังนั้นเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเจฟเลยเห็นช่องว่างตรงนี้เลเยอร์ตรงนี้คำว่า decision ว่าเฮ้ยทำยังไงนะให้ตัวเลเยอร์นี้ทำหน้าที่เฉพาะผู้ใช้งานต้องการดังนั้นเนี่ยเขาก็ได้ออกตัวโซลูชันตัวนี้ว่าให้นักพัฒนาเนี่ยใช้เจฟมาว่า ให้ค้นหาให้วิเคราะห์ให้ตัดสินใจเฉพาะขอบเขตที่กำหนดเท่านั้น
8: ครับ
9: และเอาท์พุตออกมาไม่ต้องมโนตอบเป็นเจสันเท่านั้นภาษาโค้ดแบบนี้เท่านั้น
8: คือตอบแบบไม่ต้องประดิษฐ์คำให
9: ้ไม่ต้องประดิษฐ์คำไม่ต้องรายงานไม่ต้องอะไรอ่ะตอบมาเป็นแบบเนี้ย
8: เก่งมากเลยอ่ะเขาหาช่องว่างตรงนี้เจอเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราต้องใช้พลังงานเปลืองโดยสิ้นเปลืองเมื่อคำตอบยังไม่ใช่สิ่งที่ต้องการ
9: ถูก
8: ม
9: ันเหมือนกับว่าเนี่ยสมมติเราอยากจะไปเข้าเมืองเราจะไปสยามสมมติเราอยากจะไปวัดพระแก้วเราบอกว่าเฮ้ยฉันจะใช้30บาทได้ไหมอ่ะจะนั่งรถเมล์ไปแต่ว่าเฮ้ยแต่โซลูชันที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นรถเฟอร์รารี่เลยนะต้องจ่าย 3,000 บาทอันนี้ให้เห็นภาพว่ามันทำสำเร็จเหมือนกันแต่ค่าใช้จ่ายมันสูงมากดังนั้นเนี่ยเจฟเลยบอกว่าเฮ้ยฉันจะทำมาเพื่อแก้ปัญหาการใช้จ่ายแบบสิ้นเปลืองแล้วลดการเขาเรียกว่าการหลอนของคำตอบอะ
8: ครับ
9: นะครับนี่คือจุดเด่นดังนั้นเนี่ยนี่คือตัวอย่างของบอกว่าเฮ้ยทำไมเจฟเนี่ยนะครับอยู่ๆเนี่ยเป็นฮิตขึ้นมาหลายท่านก็ฟังเสร็จก็คืออะไรนะเข้าใจนะผมพยายามเอางี้ทุก100คนจะใช้เจฟสักคน2คนนะแต่คน2คนนั้นน่ะมักจะเป็นอะไรฮะมักเป็นเดเวลลอปเปอร์ที่บอกว่าเฮ้ยวันนี้โทเค็นชั้นแพงเนี่ยเดือนนึงหลายหมื่นหลายแสนบาทแต่ถ้าใช้เจฟเฉพาะบางเรื่องที่มันเหมาะกับเจฟก็จะบอกว่างั้นฉันจะไปวิเคราะห์ค้นหาข้อมูลและตัดสินใจอ่ะตามที่กำหนดมันจะลดคอสได้ประมาณสัก9-10%น่ะณเวลานี้นะทุกท่านนะอย่าเพิ่งบอกว่าอุ๊ยงั้นไปเช็คมันสำหรับเดฟนะมันไม่ใช่สำหรับบุคคลทั่วไปแต่ว่าโดยสรุปโค้ชโอท่านผู้ฟังฮะคือเรากำลังจะบอกว่าวันนี้โลกของ AI เนี่ยมันจะเริ่มแตกเป็นเขาเรียกว่าเป็นชั้นของขนมชั้นละมันจะมีช่องว่างเรื่อยๆละประเด็นก็คือวันนี้เราจะบอกว่าเอ้ยวันนี้เราจะใช้ AI ตัวไหนดีมันไม่ใช่มีแค่โอ้จะใช้ Gemini Copilot นะครับ DeepSeek นะครับ Claude หรืออะไรมันมีเป็นหูหลายหมื่นหลายแสนเจ้าเป็นล้านเจ้าอ่ะดังนั้นผมก็จะมาเล่าให้เทรนให้ฟังว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้มันเริ่มมีโซลูชันที่มันตอบโจทย์บางเรื่องแบบเหมาะสมมากยิ่งขึ้นดังนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องโมเดล LLM ตัวไหนดีมันมีเรื่องของเลเยอร์อื่นๆที่มันเกี่ยวข้องนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าอ่ะมาเล่าอัปเดตให้ฟังนะฮะว่าวันนี้เราไม่ได้มีแค่คอร์สโคเวิร์สหรือโอเพนคอร์สน้องกุ้งแล้วเรามีพี่เจฟแล้ว
8: คือต่อไปเนี่ยมาคิดถึงคำนี้เลยครับว่าถามเจฟดูก่อน
9: ถามเจฟ
8: ก่อนจะเริ่ม
9: คิดให้หน่อย
8: จะเริ่มทำอะไรจะถามเจฟก่อนแล้วค่อยเอาจากเจฟเนี่ยไปบอกเพื่อนที่สนิทกับเราลูกน้องคนเก่งไปใช้กับเอเจนต์ตัวไหนของเราก็ถามเจฟมาแล้ว
9: ถูกต้องแต่เจฟบอกว่าเจฟไม่ได้คิดประมวลผลแบบ OpenAI นะหรือ Gemini นะเจฟก็ต้องไปใช้ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเจฟก็ต้องมี AI infrastructure อื่นๆที่เกี่ยวข้องแต่เจฟเนี่ยอยู่ๆดังขึ้นมาเพราะว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเพนพอยต์ขององค์กรที่ใช้ AI ว่าตอนเนี้ยหูเราใช้ AI เนี่ยค่าโทเค็นมันแพงเหลือเกินแต่ฉันไม่ได้อยากจะจ่ายโทเค็นอินพุตกับเอาท์พุตขนาดนี้นี่เพราะฉันไม่ได้ใช้ฉันจะใช้อยากจะใช้เท่าที่ฉันจะจ่ายได้ไหมผมว่าอันเนี้ยถ้าเรามองการตลาดแล้วกันผมว่าอันเนี้ยเป็นอีกเคสนึงเลยนะที่ทุกท่านลองมองนะว่าเฮ้ยวันเนี้ยลูกค้าเราตลาดเราองค์กรต่างๆในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยจ่ายอะไรในสิ่งที่ไม่ควรจ่ายหรือเปล่าเรามองมุมนี้ก็ได้นะถ้าตัวเราฟังมาเสร็จปุ๊บโอ๊ยเจฟเกิดอะไรงงไม่เข้าใจวันนี้ยังถามโปรไพลอตยังคุยกับมันไม่รู้เรื่องเลยทำยังไงดีไทท AI เขาก็บอกว่าดีแต่ทุกคนใช้แล้วก็ฮะอะไรนะใช่ไหมครับดังนั้นกลับมาเรื่องเดิมคือเราหาช่องว่างการตลาดหาเพนพอยต์หาช่องว่างเฮ้ยวันนี้ลูกค้าเราจ่ายในเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลอยู่หรือเปล่าอันนี้เจฟใช่เลยนะ
8: ใช่
9: เขาไปหาใช่เลยเพราะว่าวันนี้เราต้องเวลาเราใช้ AI อย่างนี้มันจะมีคำว่า input กับ output input คืออะไรเราใส่สิ่งเราใส่พร้อมเนี้ยไปใช้ข้อมูลอะไรบ้างนี่คือเ การเบิร์นโทเค
8: ็
9: นไปเอาข้อมูลไปค้นหาเนี่ยนี่คือการใช้โทเค็นแต่ละมีค่าน้ำค่าไฟค่าสาธารณูปโภคค่า data ค่าอะไรนี่คือเบิร์นอินพุตโทเค็นเอาพุตโทเค็นคืออะไรคือสิ่งที่ AI คิดเองว่ามันต้องปรับแสดงผลแบบนี้
8: นี่ผมมาฟังพวกนี้แล้วผมเข้าใจเหตุผลเลยว่าทำไมโทเค็นผมบดเร็วเวลาผมจะคิดอะไรเนี่ยผมใส่อินพุตข้อมูลให้มันแบบอย่างแน่นอ่ะเอาเปเปอร์ไปใส่เป็น 2-3 เล่ม
9: แล้วมันจำเป็นไหมล่ะ
8: มันไม่จำเป็นอ่ะคือตอนหลังพอรู้ปุ๊บอ้าวผมทำครั้งนี้เสร็จผมสร้างสกิลให้มันสกิลคนนี้สกิลอะไรคอมโมซี่สกิลของวิธีการเขียนแบบคนนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเข้าไปมันก็สามารถใช้สกิลนั้นได้เลยไม่ต้องมาอ่านใหม่เรียนรู้ใหม
9: ่ซึ่งบางทีเนี่ยเจฟก็จะบอกว่าเฮ้ยไอ้ 100% ที่บอกมันอาจจะใช้แค่ 2% ก็ได้นะ
8: ใช่
9: กับงานที่เราต้องการกับ2คือนี่คืออินพุตมันจะเหลือแค่ 2% เอาท์พุตคือสังเกตไหมคำตอบมาโอ้โหเราใช้จริงๆแค่2บรรทัดอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เจฟอ่ะออกแบบมาแบบนี
8: ้
9: นะครับแล้วก็ถามว่าทำไมเจฟได้รับความนิยมนอกเหนือจากหลักการเนี่ยนะครับทีมพัฒนาที่พัฒนาเจฟขึ้นมานะครับก็คือทีมพัฒนา ChatGPT รุ่นเริ่มต้น
8: มือเก่าที่สร้าง
9: มือเก่าใช่ดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มีอะไรฮะมีชื่อเสียงในวงการ AI อย่างดีนะครับแล้วก็จะบอกว่าวันนี้ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราจะใช้ AI ตัวไหนดีเราจะต้องคิดวิเคราะห์เพิ่มเติมมากขึ้นแล้วว่าวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปผมก็เลยจะถามทุกท่านนะก่อนเราจากกันไปวันนี้เราใช้ AI เราใช้งาน AI ทีม IT เนี่ยเราสั่งงานเหมือนเดิมแต่เขาอาจจะทำงานเนี่ยใช้แค่ 10-20% แล้วนะครับแต่เราจ่ายเท่าเดิมนะแล้วเราได้งานเหมือนเดิมนะดังนั้นในฐานะผู้บริหารนะต้องตามเท่าทันนะว่าวันนี้สิ่งที่เราจ่ายให้กับทีม IT ไม่ได้บอกว่าทีม IT จะโกงนะแต่ท่านก็จะบอกว่าอุ้ยพูดอย่างนี้การโค้ดโอเอ้ยโค้ดโอไม่เกี่ยวจะบอกว่าเฮ้ยมาใส่ร้ายป้ายสีที่ไม่ใช่สิ่งนี้ผู้บริหารต้องตามเท่าทันว่าโลก IT โลกเดฟมันไม่เหมือนเดิมละแล้วมันเปลี่ยนทุกๆ4เดือนนะครับหลายๆที่ก็บอกว่าที่เปลี่ยนทุกๆ2สัปดาห์ด้วย3ดังนั้นก็คือพยายามครับว่าทุกๆสัปดาห์เนี่ยมีอะไรอัปเดตวันนี้เจฟมาแรงมากจะเรียกเคียร์เจฟก็ได
8: ้ครับ
9: เรียกพี่เจฟก็ได้นะครับแต่เจฟไม่ได้เหมาะกับทุกท่านบอกเลยแต่มีความสำคัญเนี่ยผมว่าไม่น้อยกว่าน้องกุ้งอ่ะโค้ชโค้ดน้องกุ้ง
8: น้องกุ้งมาแล้วพี่เจฟก็มาแล้วไม่รู้ว่าสัปดาห์หน้าจะมีอะไรอีกหรือเปล่านะครับแต่ผมชื่นชอบวันนี้นะครับเพราะว่ามันมีทุกสิ่งทุกอย่างมันมีช่องว่างมันมีหน้าต่างแห่งโอกาสเสมอถ้าเรามองหามันให้เจอเหมือนยุคนึงเนาะรถยนต์สันดาปเนี่ยก็มีอุปกรณ์ประหยัดน้ำมันมาติดในเครื่องยนต์มันก็ทำให้ตัวนั้นอ่ะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าได้เพราะเกาะไปกับคนใช้ปริมาณเยอะๆขอแค่หาช่องว่างนี้ให้เจอผมว่าเจฟคือหนึ่งในตัวอย่างที่ทำให้เราได้เห็นภาพนั้นครับแล้วก็ท่านฟังครับมีคำถามอะไรที่อยากจะรู้นะฮะผมจะเอามาถามคุณพศธนาพงพันธ์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเป็นการบ้านให้ท่าน ไปทำต่อนะครับเดี๋ยวนี้บทความนี้ไปไกลนะฮะหนังสือเอาไปลงเยอะไปหมดนะครับก็ติดตามได้ที่ธนาพงพันธ์ .com นะครับแล้วก็วันนี้ครับหมดเวลาของเราแล้วนะครับขอฝากช่วงความรู้ดีของ Thinking Radio ในช่วงต่อไปนะครับวันนี้ครับผมอาจารย์โอวีระเจริญพันธิตและข้าคุณพศธนาพงพันธ์ขอลาท่านไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
10: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
11: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
13: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
14: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
15: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
16: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
15: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
16: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
17: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาภาษาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
16: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
18: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
4: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
16: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
4: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆThinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
8: สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับสวัสดีอาจารย์เชียงครับผม
19: สวัสดีครับพี่โอครับสวัสดี
8: ครับ
19: คุณผู้ฟังทุกท่านเลยครับ
8: ครับวันนี้ผมอาจารย์โอวีระอยู่กับอาจารย์เชียงกันไม่ปล่อยนะครับอาจารย์เชียงผู้มีภรรยาที่แมสมาก ครับแซวมานิดนึงนะฮะช่วงนี้คุณเนี่ยนะ
19: ขยันมาก
8: เน็ตไฟนี่ขยันทำคอนเทนต์แมสมากๆเลยเกิดอะไรขึ้นครับทำไมอยู่กับมาขยันขนาดนี
19: ้คือผมเนี่ยมีช่องจัดไม่ปล่อยใช่ไหมผมก็เลยตั้งชื่อช่องแฟนว่าเมียไม่ปล่อย
8: เดี๋ยวถ้าใครติดตามอาจารย์เชียงนะก็จะรู้เลยนะว่าเขาเป็นผู้ชายที่รักภรรยามากนะครับต้องบอกว่าให้คำว่าเต็มคือรักและเคารพนะ
19: รักและเคารพถ้าเราทำให้ภรรยาเรามีความสุขเราชีวิตเราก็มีความสุขครับโลกมันก็จะสงบสุขขึ้น
8: Happy life happy wife
19: นะครับชีวิตจะดีขึ้นเยอะเลยครับ
8: ชีวิตจะดีขึ้นแล้วทำไมถึงอยู่ๆแมสได้ครับเล่นด้วยท่าไหนครับ
19: โอ้ยคือจริงๆช่องปลายนี่ทำมาสักพักแล้วแต่ไม่ทำต่อเนื่องแล้วอยู่ดีแฟนก็ทำคอนเทนต์นะก็คือทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสามีภรรยาเนี่ยแหละพอคอนเทนต์สามีภรรยามันไปติดตอนคือต้องเล่าก่อนว่าเวลาทำคอนเทนต์สามีภรรยาเนี่ยโอกาสที่คลิปวิดีโอมันจะติดค่อนข้างสูงนะครับอันนี้คือหลักการก่อนหลักการคือ

0: ใช่มีความเห็นด้วยสองฝั่งซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะการทำคอนเทนต์สามีภรรยามันมีการถกเถียงกันอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนก็แล้วแต่มันมีการถกเถียงกันแล้วมันมีโอกาสแมสสูงมากเพราะว่าถ้าเราทำประเด็นทำให้คนน่ะได้มาพูดคุยหรือมาแสดงความคิดเห็นเช่นอย่างคลิปล่าสุดอ่ะของแฟนผมทำคลิปวิดีโอที่ผมไม่ยอมบอกให้ผมไปหยิบของแล้วผมไม่ยอมไปหยิบคือบอกขอเวลาแป๊บนึงอะไรเงี้ยแล้วแฟนก็โมโหก็ไปหยิบเองเลยพอไปหยิบเองปุ๊บเท่านั้นแหละคลิปแฟนก็โมโหหงุดหงิดของหงุดหงิดคลิปแมสเลยคนดูล้านสองล้านอ่ะแค่ไม่ยอมไปหยิบของอ่ะแล้วเราก็ไปนั่งอ่านคอมเมนต์เนี่ยคืออันเนี้ยเป็นฝั่งคอมเมนต์สายแม่บ้านคอมเมนต์สายแม่บ้านคือฝั่งแม่บ้านถล่มยับเลยบอกเนี่ยสามีที่บ้านก็เป็นแบบเนี้ยดูแล้วหงุดหงิดทำไมมันหงุดหงิดขนาดนี้เห็นแล้วปุ๊บต้องไปกลับบ้านไปด่าสามีตัวเองก่อนคือโมโหมากคือแบบโอ้โหฝั่งแม่บ้านทัวร์ลงหนักมากฝั่งผู้ชายไม่มีเลยอันนี้คือแบบคือมันเป็นมันเขาเรียกว่าคอนเทนต์แบบเนี้ยมันคือคอนเทนต์ POV POV ก็คือ Point of View Point of View คือมุมมองที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันไปสะท้อนความรู้สึกของผู้คนซึ่งคอนเทนต์พวกนี้เป็นคอนเทนต์นะผมไม่มีชีวิตจริงพี่โ
1: อเอาเหรอฮะครับครับ
0: ลองเข้าไปดูได้ช่องไม่ปล่อยเนี่ยไม่ปล่อย
1: ครับครับนี่คือผมเรียนแบบเป็นอาจารย์เทียงอยู่นะครับคือเขาก็ได้แค่นี้แหละครับ
0: ก็คือเอาใหม่ก็คือประเด็นเนี่ยคือมันเป็นคอนเทนต์จากชีวิตจริงเนี่ยแหละแล้วก็แบบเอ้ยผมเล่นกับลูกอยู่แล้วผมก็ไม่ยอมไปหยิบของแฟนผมก็เลยหยิบกล้องมาถ่ายหยิบกล้องมาถ่ายแบบไม่หงุดหงิดไงผู้หญิงก็จะหงุดหงิดว่าทำไมไม่ไปหยิบของพอหงุดหงิดเสร็จก็ไปหยิบเองไปหยิบเองเสร็จเท่านั้นแหละคลิปวิดีโอแมสเลย
1: ครับ
0: บอกว่าทำไมสามีที่บ้านก็เป็นแบบนี้ทำไมไม่ยอมใช่นี่คือแบบเรื่องจริงมาล้อเล่นฉะนั้นอ่ะแต่เวลาเราทำคอนเทนต์สามีภรรยาหรือคอนเทนต์แฟนเนี่ยโอกาสแมสสูงเพราะว่ามันเป็นการเทคไซส์นึกออกไหมครับการเทคไซส์หมายความว่าถ้าเราเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่ะฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่ะมันมีโอกาสการที่แบบโอ้โหทัวร์มาถล่มอีกฝั่งหนึ่งสูงเพราะว่าเฮ้ยที่บ้านก็เป็นแบบนี้ใช่เลยอย่างนี้แต่ถ้าผมไปทำคอนเทนต์สามีแฟนก็จะมาถล่มเนอะไหมครับสามีก็จะมันจะเป็นทัวร์คนละฝั่งกันล่าสุดผมทำคอนเทนต์มอลอเนี่ยคือแฟนผมก็แกล้งเป็นไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้มอลอคืออะไรไม่รู้ก็เล่นเถียงกันไปคลิปเป็นล้านวิวเลยลองเข้าไปดูใครได้ดูบ้างไม่รู้นะครับคลิปเป็นล้านวิวเลยอันเนี้ยมันเป็นฝั่งสามีฝั่งสามีแล้วคนก็ลงมาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเถียงแบบเนี้ยเถียงเหมือนว่าผู้ชายยังไงก็แพ้อะไรเงี้ยเถียงแบบนี้ไปคลิปมันก็เลยตกล้านวิวประเด็นสำคัญในตอนนี้คือกลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมพี่โอกลายเป็นว่าใน IG อ่ะค่อนข้างไวรัลง่ายมากเลยตอนนี้นะถ้าใครทำไอจีนะโอ้โหฟินมากไอจีคลิปวิดีโอติดยอดวิวอ่ะค่อนข้างดีกว่า TikTok เหมือนปล่อยฟีดปล่อยผีเลยตอนนี้นะฟีดไอจีปล่อยผีแต่ฟีด TikTok อ่ะมันแล้วแต่คอนเทนต์ทีเนี้ยผมก็แกะออกมาจริงๆผมก็พอเดาได้แหละว่าถ้าใน TikTok อ่ะถ้าเราทำคอนเทนต์แบบไม่มีเสียงพูดไม่มีการถกเถียงอ่ะโดยส่วนใหญ่จะไม่ไวรัลคือต้องมาแบบต้องมีประเด็นที่มันถกเถียงกันถึงจะไวรัลแต่ถ้าทำเสียงธรรมดาหรือใส่เสียงเพลงแล้วก็มีภาพประกอบหรือมีคลิปวิดีโอเป็นแบบใส่ข้อความอย่างเงี้ยแบบเนี้ย IG จะชอบแต่ถ้าทำคลิปวิดีโอที่ทำให้มันมีการถกเถียงอ่ะใน TikTok อ่ะโดยส่วนใหญ่นะที่เจอมาคือถ้า TikTok Mass นะช่องทางอื่นๆใน IG กับ Facebook ก็จะ Mass เหมือนกัน
1: ถ้าเราเทสที่ TikTok ไปเลยแล้วก็เอาจาก TikTok ไป

0: ใช้หรือว่าไปทีเดียวพร้อมกันหมดเลย
1: ไปทีเดียวพร้อมกันหมดเลยครับพี่โอคือจะบอกว่าสไตล์มันไม่เหมือนกันแล้วกันในจีเนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์แบบบางทีเราใส่แค่เพลงแล้วก็มีบริบทใส่ข้อความอ่ะคนดูก็ชอบแล้วแต่ใน TikTok อ่ะถ้ามันจะแมสอ่ะก็คือมันต้องมีประเด็นที่ทำให้คนมาคอมเมนต์เพื่อสร้าง engagement ทำให้คลิปวิดีโอมันแมสฉะนั้นอ่ะเวลาทำคลิปวิดีโออ่ะมันไม่ใช่วันช็อตอ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นการถ่ายวันช็อตก็คือถ่ายเทคเดียวแล้วก็ลงเลยมันคือการถ่ายหลายมุมเพื่อให้เห็นหลายมิติและให้มีประเด็นในการถกเถียงฉะนั้นถ้าเราจะทำคอนเทนต์คือต้องมีประเด็นเพื่อให้เกิดการโต้เถียงกันในคอมเมนต
0: ์ฮะก็ถ้าแต่ก็จบด้วยรักสงบจงเคารพภรรยา
1: ภรรยาครับใช่
0: ครับผม
1: ตอนนี้คอนเทนต์ฟีดดีมาก
0: คอนเทนต์ฟีดดีมากก็มาถึงช่วงฮอตข่าวฮอตของเราช่วงนี้ครับทางเริ่มมีการแตะเบรกนะด้วยความพยายามของหลายๆท่านทุกภาคส่วนเนาะคือเริ่มอยากไปแตะเบรกกับแพลตฟอร์มข้ามชาติที่จะมาคือต้องบอกว่าแพลตฟอร์มข้ามชาตินี่พอร่วมกันแตะหมื่นใช่ไหมแตะพันล้านแล้วใช่ไหม
1: โอ้ยแสนล้าน
0: นะแต่ล้านอ่ะแต่ล้าน
1: ใช่
0: คือไปดูคลิปจากไปดูจากคาร์โรลิต้าตัวที่ขายดีสุดนี่คือพันล้านใช่ไหมสินค้าตัวที่ขายดีสุดนี่จากพันล้านละ
1: ต่อซึ่งต่อปีหลายพันล้านโหหลายพันล้าน
0: ใช่ใช่ใช่แปลว่าผลผลิตฟอร์มเนี่ยเขาก็โหมูลค่ามหาศาลซึ่ง
1: เหมือนแต่ล้าน
0: ค่าธรรมเนียมเนี่ยขึ้นกันแบบไม่มีพักนะ
1: ปีนี้ขึ้นมาประมาณ 2-3 รอบแล้วอ่ะ
0: ใน
1: นี้ขึ้นมัน
0: ซึ่งสำหรับใช่ใช่พอขึ้นแพลตฟอร์มมาเนี่ยก็แน่นอนครับผู้ประกอบการที่เคยเข้าไปเริ่มต้นตั้งแต
1: ่แรก
0: แรกไม่มีค่าธรรมเนียมพอค่าเนียมเริ่มขึ้นมาราคาไม่ขยับเพราะคู่แข่งเข้ามาขยับราคาไม่ได้เพราะคู่แข่งเข้ามาเต็มไปหมดแล้วนะเจ้าของสินค้าเองก็ข้ามชาติข้ามประเทศมาขายด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เคยนำของจากต่างประเทศเข้ามาขายก็ลำบากมากขึ้นหรือของไทยเองก็
1: ของจีนก็มาจีนก็มาขายแทนด้วยขายเองด้วย
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้หยุดไม่อยู่ค่าธรรมเนียมตอนนี้ถ้าดูตัวเลขค่าธรรมเนียมบนแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเท่าไหร่ครับ
1: อยู่ที่ประมาณ20
0: ผมทำสบู่ 5% แน่ๆในบล็อกค่าส่วนของค่าซึ่งยังไม่รวมค่าใช่ไหมครับ
1: ต้นทุนสินค้า
0: บวกเจ็บแล้วก็บวกอะไรนะค่าขนส่ง
1: ค่าแพ็คของค่าดำเนินการค่าบริหารค่าเงินเดือนพนักงานยังไม่รวมแค่ค่า GP เบื้องต้นเนี่ยโดนประมาณ 20-25% นะครับแต่ถ้าเป็นมอก็โดนประมาณ25บวกบวก
0: ถ้าใครอยากได้เครื่องมือคำนวณให้ไปทักที่เพจดันเฟียงนะครับจะมีเครื่องมือคำนวณให้
1: คำนวณราคาอัปเดตด้วยของปี2026เลย
0: เพื่อที่เราจะได้คำนวณต้นทุนที่ถูกเพราะแต่ว่าพอเราคืออะไรที่มันคาดการไม่ได้อะขึ้นได้ต่อเวลาเนี่ยมันก็กระทบต่อการวางแผนธุรกิจเนาะถ้าเราไม่ใช่แหล่งผลิตจริงๆเราไม่ใช่เจ้าพ่อผู้ผลิตสินค้าแบบมหาศาลจริงเนี่ยโอกาสรอดก็ยากแต่รัฐบาลก็เริ่มมีการสับเคลื่อนขึ้นมาซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีครับเรื่องที่ดีที่พอจะแตะเบรกกันได้บ้าง
1: ครับก็คือข่าวล่าสุดก็คือมีสำนักงานการความเป็นธรรมในการแข่งขันในการค้าออนไลน์ให้สั่งระงับการขึ้นธรรมเนียม
0: ครับ
1: 6 เดือน6เดือนที่ไม่สามารถขึ้นค่าธรรมเนียมได้ไม่รวมพวกคูปองส่วนลดไหมค่าของแคมเปญนะคือบางทีเขาขึ้นไม่ได้นะเขาก็ไปเอาอย่างอื่นแทนอ่ะนึกออกไหมขึ้นค่าธรรมเนียมไม่ได้6เดือนแต่ว่าหลัง6เดือนไม่รู้นะหลัง6เดือนนี่ไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่า

0: ก็ถ้ามองโลกในแง่ความเป็นจริงก็มีโอกาสได้ที่ค่าเซอร์วิสไม่ขึ้นแต่ไปขึ้นค่าบริการอื่นๆเพิ่มเติมใช่เหมือนใครขายของผ่านห้างท่านก็จะรู้ว่าอ้าวไม่ได้ขยับ TT นะจ๊ะไม่ได้ขยับค่า TT เปอร์เซ็นต์นะแต่อ้าววันนี้ครบรอบปีกับแคมเปญใหญ
1: ่เขาลงแคมเปญ
0: เดือนนี้จะมีการจัดสินค้าโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคุณทำโปรโมชั่นหรือไม่ก็จะต้องเข้าร่วมนะครับ
1: ต้องเข้าร่วมเพื่อส่วนลดเพื่อได้ไปอยู
0: ่ปกติก็ที่วาง
1: อยู่ที่วางก็คืออยู่หน้าเคาน์เตอร์เนอะว่าถ้าเราไปอยู่หลังมันก็ขายไม่ออกเพราะลูกค้าไม่เห็นแต่ถ้าเรามีที่วางเข้าร่วมแคมเปญเข้าร่วมโปรโมชั่นเราก็จะมีป้ายแท็กพิเศษถ้ามีท้ายป้ายแท็กพิเศษก็จะถูกนำส่งมากยิ่งขึ้นแพลตฟอร์มก็ดันมากยิ่งขึ้นเพราะเราเข้าร่วมแคมเปญกับเขา
0: ครับนี่เป็นต้องเรียกว่าเป็นธรรมชาติของธุรกิจที่เป็นตัวกลางนะพอเป็นตัวกลางเนี่ยเราควบคุมเส้นทางได้เป็นตัวกลางระหว่างลูกค้ากับพ่อค้ามาชนกันเนี่ยเราก็มีหน้าที่ที่จะรับรายได้จากกำไรค่าบริหารจัดการเหล่านั้นนะครับซึ่งพอเขากำหนด GP ได้เขากำหนดราคาค่าธรรมเนียมต่างได้เจ้าของธุรกิจเราต้องมาลดบริหารต้นทุนด้วยตัวเองอาจารย์เชียงครั้งเพื่อนรู้ฟังไว้สำหรับแล้วครับว่าเอ้ยถ้าเราสอนยิงแอดแบบ TMV Max ตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะ
1: เรา
0: อัพเดทเรื่องของเรื่อง CP แล้วครับผมเรายังเหลือครั้งแนวคิดที่จะช่วยบริหารต้นทุนครับอาจารย์เชียงที่อาจารย์เชียงครั้งไว้ครับผม
1: มันก็ไม่ได้กึ่งบริหารต้นทุนเท่าไหร่แต่มันจะเป็นเรื่องของการจัดการระบบหลังบ้านนะจริงๆอ่ะข้อดีของการขายของใน TikTok อ่ะอย่างนึงนะที่ผมบอกขายของใน TikTok หรือขายของใน Shopee อ่ะมันใช้คนน่ะน้อยกว่าปกติอ่ะเยอะซึ่งแต่ก่อนน่ะมันเป็นยุคของFacebook ยุคของ Facebook เนี่ยมันคือต้องมีแอดมินค่าแอดมินตอบคือยิงแอดดีนะยิงแอดเก่งแต่แอดมินติดไม่ดีอ่ะชีวิตก็จบเหมือนกันแต่ต้องไปจ่ายค่าแอดมินอยู่ดีถึงแม้จะยิงแอดเก่งขนาดไหนนะแต่ถ้าแอดมินไม่ดีจบเลยพอขายของมันผ่านยุค Facebook มาขายของใน TikTok หรือขายของใน Shopee อ่ะหรือขายของใน e-commerce marketplace พวกเนี้ยมันกลายเป็นว่าโอเคคุณไม่ต้องมีแอดมินปิดละเพราะมันปิดอยู่ในตัวมันปิดอยู่ในตัวก็คือปิดในแพลตฟอร์มอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องไปคอยตอบอาจจะมีการตอบแชทบ้างนิดหน่อยแต่ว่าด้วยฟันแนลในการทำคลิป awareness ในการทำคลิป conversion เนี่ยมันปิดด้วยตัวมันเองซึ่งโอเคเราประหยัดค่าต้นทุนแอดมินไปอันดับแรกนะอันดับสองคือการบริหารการขนส่งอ่ะมันเริ่มง่ายขึ้นเพราะทุกอย่างอ่ะมันจัดการถ้าเราขายแค่แพลตฟอร์มเดียวแล้วก็แค่จัดการขนส่งใน TikTok อ่ะถ้าเราสมมติเราขายแค่แพลตฟอร์มเดียวแต่ถ้าเราเริ่มมีหลายแพลตฟอร์มเช่นมี TikTok Shopee Lazada Facebook Line มีหลายแพลตฟอร์มทีเนี้ยถ้าสมมติเราขายเสื้อผ้าที่มีปัญหาโดยส่วนใหญ่อ่ะจะมีพวกสินค้าที่มันมีหลาย SKU ที่มันเกิดขึ้นมาเสื้อผ้ามันไม่ใช่แบบแค่ตัวเดียวนะมี SKU เดียวมีหนึ่ง
0: มันมีหลายสีหลายไซส
1: ์หลายสีหลายไซส์อีกมีหลายสีหลายไซส์อันนี้แค่ลายเดียวนะหลายสีหลายไซส์โอ้โหพอมี10ลายเนี่ยหลายสีหลายไซส์จัดไป50 SKU 50ตัว50แบบ50สไตล์มันก็เลยต้องมีระบบจัดการหลังบ้านผมก็เลยตอนนั้นผมมีปัญหาเรื่องการจัดการหลังบ้านเพราะว่าผมเริ่มมี SKU มากยิ่งขึ้นพอมันเริ่มมี SKU มากยิ่งขึ้นน่ะของหายบ้างของมีปัญหาบ้างคือของมันก็หายเราก็จับคนไม่ได้อีกหรือเราส่งประเด็นเวลาเราขายของใน TikTok อ่ะเวลาลูกค้าเขาบอกว่าของไม่ครบทำไงอ่ะ
0: แล้วก็อะไรครับสิ่งคือแปะป้ายไว้กรุณาถ่ายวิดีโอตอนเปิดคือจริงๆไม่ได้นะ
1: ผมบอกไม่เอาเลยผมบอกแฟนผมอ่ะบอกว่าเอ้ยแฟนผมมันจะบอกว่าให้แปะได้บอกว่ากรุณาถ่ายคลิปวิดีโอก่อนไม่งั้นจะไม่รับเคลมผมมันเป็นนิเกทีฟผมอาจจะไม่ชอบเวลาผมเห็นผมก็รู้สึกไม่ดีเวลาเรารับของมาบอกถ้าแบบถ่ายคลิปก่อนนะไม่งั้นเคลมไม่ได้แล้วกรุณาแบบอย่ารีวิว1ดาว2ดาว

0: างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันโดนข่มขู่อ่ะนึกออกป่ะ
1: อืมใช่คร
0: ับ ผมก็ใช้เทคนิคคือเฮ้ยถ้ามีสินค้ามีปัญหาอย่าเพิ่งรีวิวนะเราจะจัดการทุกอย่างทักแชทมาโทรมาไลน์แอดมาแล้วเราจัดการให้อย่าเพิ่งรีวิวเพราะรีวิวเราใช้การขอร้องมากกว่าที่จะแบบไปใช้กฎหมายเพื่อแบบไปข่มขู่เขาอ่ะเวลาเราอ่านเรารู้สึกไม่ดีไงเราบอกว่าเวลาเรารู้สึกไม่ดีมันคือมันก็นิเกทีฟแล้วอ่ะเวลาฉะนั้นอ่ะเขาส่วนใหญ่ก็ทักมาแต่ปัญหาคือเวลาเราส่งไปอ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องลูกค้าก็จะบอกว่าได้ของไม่ครบเอาเราทำอะไรไม่ได้ทีนี้ผมก็เลยจัดการด้วยกันคือผมก็ไปติดระบบหลังบ้านมันมีระบบหลังบ้านหลายเจ้าที่แบบดีมากๆขึ้นระบบแบบเดี๋ยวนี้มันแบบโอ้โหเทพเลยรู้คลังสต็อกรู้ในการขนส่งว่ามันขนส่งไปทางไหนรวมออเดอร์ไว้ทั้งหมดทุกแพลตฟอร์มรวมกันก็อาจจะไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่ว่ามันมีหลายเจ้าก็ลองไปหาดูเดี๋ยวจะแบบทักมาสอบถามก็ได้นะครับก็พอมันจัดการน่ะมันทำให้โปรเซสในการที่ลดความเสียหายลดได้เยอะมากเลยล่าสุดเนี่ยพนักงานแพ็คของไปอ่ะแล้วมันมั่วส่งมั่วคือแค่ลดการส่งมั่วไปอ่ะบางคนที่ทำขนส่งหรือทำขายของออนไลน์อ่ะเราไม่รู้ว่าบางทีแตะสมมติเราเขาสั่ง5แพ็คกับอีกคนหนึ่งสั่ง2แพ็คสลับออเดอร์กันนี่คือเสียหายแล้วนะ
1: ใช่ฝั่งที่ได้คืนก็ไม่คืนฝั่งที่ได้ขาดก็ต้องส่งไปให้เขาอีก
0: เสียหายสองเด้งเลยนะเรื่องว่าคือแค่สลับกันน่ะเสียหายสองเด้งแล้วอ่ะฝั่งได้เกินแม่งฟินเลยฝั่งได้ขาดต้องมาแบบบอกว่าส่งไม่ครบทีนี้เราก็เลยไปติดระบบหลังบ้านเพื่อตั้งกล้องแพ็คของยืนยันเลยหนึ่งคือผมตั้งกล้องเลยติดกล้องเลยแล้วมันมีเกิดเหตุแบบนี้จริงๆว่าอ้าวเขาสั่ง1แพ็คเขาสั่ง1ลังทำไมส่งไป1แพ็คแล้วลูกค้าโวยวายมาแล้วก็รีเช็คกลับไปที่กล้องพอรีเช็คกลับไปที่กล้องว่าแพ็คของเนี่ยมันคุณแพ็คของขาดนะโอเคเรายืนยันได้ว่าของขาดจริงๆแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะไม่รู้ว่ามันขาดจากอะไรขาดจากโดนขโมยมันมีขนส่งที่ขโมยสินค้าด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่มันผิดที่เราอย่างเดียวอ่ะฉะนั้นทุกวันนี้มันต้องมีกล้องในการแพ็คของด้วยนะเพราะขนส่งแบบส่งไปแล้วมันแย่หรือแบบขโมยของเราไปอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าใครขโมยซึ่งก่อนที่ผมจะติดกล้องผมทำไงพี่โอผมเขียนน้ำหนักอยู่หน้ากล่อง
1: ใช้น้ำหนักจะมีใช้น้ำหนัก
0: ใช้น้ำหนักตอนยังไม่ติดกล้องนะใช้น้ำหนักก่อนใช้น้ำหนักหน้ากล่องใช้น้ำหนักหน้ากล่องเสร็จลูกค้าเค็มอยู่ดีบอกว่าของไม่ครบเราทำอะไรไม่ได้อยู่ดี
1: ครับใช้น้ำหนักนี่คือพอดูได้ว่ากล่องนี้ใส่ของไม่เท่าไหร่สมมติเราขายของประเภทเดียวเนาะมันยังพอรู้ว่าอันนี้ใส่ไปกี่ชิ้นน้ำหนักก็ตามนั้น
0: น้ำหนักตามนั้นมันดิฟกันไม่ค่อยเยอะหรอกมันดิฟกันประมาณแบบ10ขีดที่10กรัม20กรัมมันต่างกันไม่ค่อยเยอะแล้วก็ชั่งน้ำหนักเข้าไปพอชั่งน้ำหนักไปเอาลูกค้าเค็มทำอะไรไม่ได้เพราะลูกค้าบอกว่าไม่มีจริงๆทำไงอ่ะก็ต้องส่งไปใหม
1: ่ต้องส่งไปใหม่ฮะ
0: เราก็ไม่รู้ว่าขนส่งขโมยหรือลูกค้าอยากจะได้ของเพิ่มบอกไม่ได้อีกหาจับทางไม่ได
1: ้ก็พอใส่ระบบพวกนี้เข้าไปมันก็สามารถตอบทวนย้อนหลังได้ว่าออเดอร์นี้เราใส่ครบนะจ๊ะ
0: ใช่
1: วิดีโอลูกค้าดูได
0: ้เราใส่ไม่พอเรายิงบาร์โค้ดสแกนขนส่งด้วยบาร์โค้ดว่าโอเคออเดอร์นี้มาซื้อ3แถม1เรายิงบาร์โค้ด3 4อันเลยซื้อ3แถม1ยิงบาร์โค้ด4อันถ้ายิงไม่ครบออเดอร์ไม่รันฉะนั้นเดี๋ยวนี้ระบบจัดการหลังบ้านน่ะตกเดือนนึงก็2,000-3,000แต่
1: ยอมเสีย
0: ยอมใช่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะโดนเดือนนึงแค่โดนตีคืนมาเราก็ปวดหัวแล้วยังมาปวดหัวการแพ็คของอีกแพ็คของโดนเคลมของทุกตั้งแต่จัดการระบบมาการเสียหาย

0: ความเสียหายของการตีคืนไอ้ความเสียหายต้องส่งของไปใหม่อ่ะปกติมีทุกเดือนนะไม่มี
1: ส่วนหนึ่งเพราะว่าโดยพอติดตั้งกันแบบพวกนี้มันทำให้การจัดการเรามีขั้นมีตอนมากขึ้น
0: แล้ว
1: ตั้งแต่โปรเซสต่างๆที่มันต้องทำตามระบบที่ซื้อมา
0: ใช่ทำตามระบบทุกที่ซื้อมาไม่พอแล้วเราไม่ได้เปิดช่องว่างให้พนักงานน่ะขโมยของได
1: ้นี่ก็สำคัญเพราะบางทีพนักงานเราเนี่ยใส่ของไม่ครบแต่ไม่ได้เป็นไรหรอกกลับบ้านเขาเอง
0: บางทีเราหยิบของไปเราก็ไม่รู้นะ
1: ครับ
0: เพราะเราไม่ได้เช็คสต็อก
1: ครับ
0: มันมีหลายเคสที่พนักงานอ่ะเอาของไปขายหลังบ้าน
1: เนี่ยเอาของขายดีพนักงานช่วยขายด้วย
0: ช่วยขายด้วยแต่เอาเงินเข้าตัวเองนะ มันมีเคสของลูกศิษย์นะที่เอาขายดีสินค้าขายดีรู้ว่าตัวเนี้ยขายดีแล้วไปเอาขโมยของเพราะเจ้านายไม่เช็คสต็อกไง
1: ครับ
0: ไม่รู้สต็อกไงสมมติเราขายชิ้นหนึ่ง200บาทพนักงานขโมยของออกไปตอนคืนเอาไปขายตันราคาร้อยเดียวสบายเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าเจ้านายไม่เช็คสต็อกมันเปิด
1: ต้องใส่โปรเซสลงไปนะฮะต้องใส่โปรเซสไปเพราะว่าอย่างผมทำร้านสะดวกซื้อเนี่ยสินค้าเกิน300บาทผมเช็คทุกสัปดาห
0: ์อืม
1: อืมสินค้าเกิน300บาทนี่เกิน300ครับเช็คทุกสัปดาห
0: ์
1: แล้วก็เช็คสต็อกทั้งร้านทุกเดือน
0: อืมเป็นโปรเซสนะเป็นโปรเซส
1: ใช่พอโปรเซสปุ๊บเราก็มั่นใจเลยแล้วก็คือพอเราสามารถมีรอบในการเช็คอย่างเงี้ยพอมันหายปุ๊บเราสามารถสอบทวนได้เลยว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันอันหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมันจะมีไม่กี่วันหรอกที่มันจะ7วันเนี่ยมันตามหาเจอ
0: แต่แล้ว
1: เ
0: ห็นว่าโอ้โหมันมีหายไหม
1: โอ้มีอยู่แล้ว
0: แต่มันมีหายแล้วพี่ไล่ยังไง
1: โปรเซสก็ไล่จากตัวก็ดูก่อนว่าอะไรมันหายเสร็จปุ๊บก็ไล่ดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังว่ามันมีเกิดหายไปทางไหนโอ้ผมไปเจอเคสหนึ่งเปิดสาขาใหม่นะยอดขายนะไม่ยอดขายเนี่ย20,000 บาทจากปกติเนี่ยเคยยอดขายแค่แบบ3,000-6,000 บาทของสาขาเดิมพอเปิดสาขาใหม่เปลี่ยนจิตไม่ใช่เจ้าถิ่นไปสินอื่นนะฮะเรียบร้อยแล้วของหายเดือนละ20,000เยอะมากเลยครับของหายเดือน20,000นี
0: ่สต็อกหายของหายนี่คือไม่ใช่ยอดขายหายนะ
1: ฮะสต็อกหายฮะของหาย
0: 20,000นี่คือขาดทุน20,000แล้วนะ
1: ใช่ขาดทุนเต็มเลย20,000เพราะฉะนั้นอ๋อเรื่องนี้พอรู้ว่าก่อนหน้านี้ก่อนเรามารับร้านเนี่ยก็มีการขายพอเรามารับร้านมันก็ยังขายอยู่อย่าโอเคเข้าใจละไม่ใช่พนักงานน่าจะเป็นลูกค้าก็โฟกัสเลยช่วงเวลาไหนที่มันหายลองจับดูว่าส่วนไหนหายเยอะโอ้ปรากฏว่าลูกค้าขโมยจริงๆนะครับให้อินเทนซีฟพนักงานอะไรใครหาขโมยเจอให้1,000เอา1,000ไปแลก20,000ปรากฏว่าเดือนต่อมาพอเจอเคสปุ๊บแจ้งความเสร็จเขาหยุดทำพอหยุดทำเสร็จปุ๊บเดือนต่อมาสินค้าหาย3,000 บาทโอ้โหซึ่งสามารถเป็นเรื่องปกติครับของร้านสะดวกซื้อแบบนี้นะฮะอยู่ในวิสัยที่มีความเป็นไปได
0: ้เพราะว่าเราลูกค้าเข้ามาเยอะมากอาจจะมีการตกหล่นบ้างอะไรบ้าง
1: โอ้ระดับพันเนี่ยมีโอกาสแน่นอนซับขายของใส่ยิงบ้างโดนไม่บ้างไม่โดนบ้างนะครับก็แต่ครับสิ่งที่อยากสื่อสารคือถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการเนาะต้องกระโดดรอบการเช็คสต็อกที่ชัดเจนนะฮะต้องมีกระโดดสต็อกชัดเจนอย่างของผมเนี่ยสินค้าราคาสูงเราก็ซื้อทุกสัปดาห์นะครับสินค้าราคาน้อยเราก็เดือนละครั้งแต่ต้องไม่จริง
0: คือแค่เนี้ยคือถ้าเราเพิ่มโปรเซสไปมันอาจจะวุ่นวายตอนแรกวุ่นวายมากตอนเพิ่มโปรเซสอะวุ่นวายมากเลยพนักงานปวดหัวเลยแต่ก่อนมันชิลไงชิลทำงานแบบโอเคแพ็คของตามระบบนู่นนี่นั่นไม่มีโปรเซสชิลเลยแพ็คผิดแพ็คถูกไม่โดนลงโทษทำของหายไม่โดนลงโทษไม่เป็นไรพอเพิ่มโปรเซสมาปวดหัวนิดนึงแต่มันลดความสูญเสียไปเยอะมากนะต้นทุนที่เราเสียคือ คือมันเพิ่มระบบมาก็จริงอ่ะแต่เราลดขั้นตอนที่เราต้องแบบกดหัวทีหลังน่ะ
1: ครับถ้าอยากรู้ว่าใช้ระบบไหนก็ทักอาจารย์เสียงได้นะครับเราไม่ทำ
0: ม
1: ันผม
0: จริงๆแล้ว
1: ถ้าจะหาเราควรจะค้นหาจากคำว่าอะไรครับ
0: อะไรนะ
1: ถ้าจะค้นหาเองค้นหาจากคำว่าอะไรครับ
0: ก็ระบบสต็อกไงระบบสต็อกระบบสต็อกออนไลน์เลยเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้มันจะเป็นระบบหลายระบบที่มันรวมคือปัญหามันคือของพี่โอมร้านสะดวกซื้อก็จะมีอยู่แค่ที่เดียวนะแต่พอมันมีหลายแพลตฟอร์มอ่ะเช่นเราพูดง่ายๆเลยสมมติเราขายเสื้อผ้าเสื้อผ้านี่พวกแฟชั่นอ่ะเป็นอะไรที่ปวดหัวที่สุดเพราะว่าหนึ่งอย่างที่บอกอ่ะมันหนึ่งลายอ่ะมันมีหลายสีหลายสีหลายไซส์แล้วคุณตัวแปรคือหนึ่งสีหนึ่งลายหนึ่งสีหนึ่งลายหลายสีหลายไซส์หลายแพลตฟอร์มแปลว่าอะไรแปลว่าคุณไม่รู้สต็อกกลาง
1: ใช่ใช่
0: ถ้าคุณขายอ่ะสมมติมี10ตัวขาย TikTok ไป5แต่ถ้าลงใน Shopee ไป5เอ๊ะลงใน Shopee ไป10ใน Shopee ยังเหลือ10ตัวนะ
1: สต็อกไม่พอมีขายสั่งมาไม่มีของขายนี่โอ้โหเสียหายหนักมากเลย
0: เสียหายอีกงั้นมันต้องมีสต็อกกลางไงมันต้องมีสต็อกกลางเพราะว่าถ้าคุณมี10ตัวมันต้องเป็นสต็อกกลางที่พอขายใน TikTok แล้วมันตัดทุกระบบ
1: ครับแน่นอนครับ
0: ตัดออเดอร์ทุกแพลตฟอร์มที่ขายเพราะไม่งั้นน่ะมันจะเป็นออเดอร์ที่ตกหล่นเราไม่สามารถส่งได้เพราะว่าไม่มีของขายผมก็มีการตัดในระบบตรงกลางเพื่อให้คำนวณออกมาถูกต้องว่าโอเคทุกแพลตฟอร์มที่เราขายเนี่ยมันมียอดตรงกันพอมียอดตรงกันเราจะ forecast ได้ง่ายเพราะมีขนาดเราลงทีระบบเนี่ยเรา forecast เอ้ยตกลงมันเหลือเท่าไหร่วะเราต้องมานั่งรีเช็คว่าสินค้ามันเหลือเท่าไหร่แล้วเราสามารถขายได้เท่าไหร่เราต้องรีเช็คสมมติเนี่ยอันนี้แค่ตัวเดียวนะแค่ลายเดียวถ้าคุณมี10ลายอ่ะ
1: แต่เดี๋ยวคราวนี้ต้องครั้งหน้าอาจต้องขอรีวิวโลกนะครับอาจารย์เทียงเสียดายวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับสามารถติดตามข่าวสารตามใจในจริงๆเรดิโอในช่วงต่อไปนะครับวันนี้จริงๆก็ได้หมดเวลาแล้วผมอาจารย์โอวีระเจริญพันธุ์กับอาจารย์เทียงแห่งเทียงกับไม่ปล่อยขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
5: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
4: โอ้ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
5: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
7: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
6: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำ

0: Thinking Radio
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารตึงยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
5: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับรายการที่จะพาคุณไปรู้จัก Connect กับผู้ที่เชี่ยวชาญผู้ที่เก่งในแต่ละเรื่องเพื่อให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างยั่งยืนครับกับผมอาจารย์โอวีระเจริญพาณิชย์ครับวันนี้ครับเราพูดถึงเรื่อง AI เรื่องของ Digital Transformation มาหลายครั้งแล้วหลายๆคนก็คิดว่าเอ๊ะพอผ่านการเรียนรู้เรื่อง Digital Transformation หรือ AI แล้วเนี่ยเราจะเอาไปใช้งานจริงอย่างไรนะครับเมื่อวันพุธครับเราได้คุยกันถึงเรื่องของ AI ตัวต่างๆแล้วก็เมื่อวานนี้วันพฤหัสเนี่ยอาจารย์เชียงก็มาเล่าให้ถึงประเด็นศึกษาหลายๆอย่างวันนี้ครับเป็นวันพิเศษจริงๆครับเราได้รับเกียรติจาก2โค้ช LINE Certified Coach ปีล่าสุดนะครับผู้ที่ไปให้ความรู้ไปให้ความเข้าใจในการ transformation กับธุรกิจ SME หลายๆอย่างแต่ไม่ได้มีแค่ LINE ครับเขาเอาเทคโนโลยีไปให้ SME เอาไปใช้งานจริงนะครับวันนี้ขอต้อนรับโค้ชเกรทตะลันพรพรสถิตวัฒน์แล้วก็โค้ชมิกครับธนิตธนพงศ์สินครับสวัสดีครับโค้ชเกรทโค้ชมิกครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: โอ้ดีใจจังเลยได้เจอทั้งสองคนนะครับในฐานะอดีตไลน์เซอร์ไพรส์โค้ชเหมือนกันนะครับ เราขอเรียกกันว่าโค้ชเกรทกับโค้ชมิกนะครับรบกวนสองคนช่วยนำตัวสักนิดหนึ่งครับผม
7: ได้ค่ะชื่อเกรทนะคะโค้ชเกรททูเกเตอร์ค่ะตอนนี้ก็เป็นไลน์ certified coach ด้วยแล้วก็ผันตัวมาสอนเรื่อง AI ด้วยค่ะชื่อเพจว่า Coach Get Together นะคะ
6: ครับสวัสดีครับโค้ชมิกนะครับธนิธนาพงศ์สิงห์ครับตอนนี้เป็นปีนี้เป็นไลน์ certified

0: โค้ชปีแรกเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนโค้ชเจสเลยก็คือทำเพจชื่อเพจว่าพี่มิก AI ง่ายๆนะครับก็คือสอนเรื่อง AI แล้วให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง AI สำหรับธุรกิจครับผม
1: ครับผมแปลว่า2คนนี้นอกจากเป็นลายเป็นฝ่ายโค้ชแล้วเนี่ยยังเป็นคนที่ไปนะให้ความรู้กับ SME ในที่ต่างๆก่อนหน้านี้ก่อนจะเป็นคนที่ก่อนจะเป็นลายโค้ชนี่ได้เป็นคอนซัลท์อยู่แล้วใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับจริงๆผมเปิดเป็นธุรกิจเอเจนซี่มาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่ครับเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เอเจนซี่เนาะแล้วก็มีคอนซัลท์ให้กับลูกค้าหลายๆธุรกิจด้วยครับก็คือหลังจากที่แบบเราจัดธุรกิจมาสักพักระยะใหญ่แล้วเราเห็นว่า AI มันเข้ามาแล้วก็มันตอบโจทย์กับธุรกิจในหลายๆธุรกิจที่ผมดูแล้วกันผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมี potential แล้วก็ value อยู่ในสิ่งนี้ด้วยความที่เป็นคนชอบสอนอยู่แล้วด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยในการที่ถ้าเกิดเราได้สอนธุรกิจหรือว่าสอนผู้ประกอบการให้ใช้ได้มากขึ้นทำให้เขามีแต้มต่อในธุรกิจได้ดีขึ้นอ่ะธุรกิจของเขาก็จะเติบโตด้วยอันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะเดินสายในการแบบสอนและให้ความรู้เรื่องนี้มากขึ้นครับ
1: แล้วก็โค้ดเคสครับเป็นสาวสวยนะฮะเมื่อก่อนในยุคที่เป็นลายสมัยโค้ดที่ถือเป็นน้องเล็กปัจจุบันนี้ก็เป็นพี่เกตไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
2: ยังเป็นน้องเล็กอย
1: ู่
2: ค่ะ
1: ยังเป็นน้องเล็กอยู่นะครับถ้าเป็นอาจารย์เกตของหลายๆคนเห็นว่าไปให้ความรู้กับ SME ต่างๆทั้งสองคนเนี่ยได้ทำโครงการต่างๆไปสอนให้ความรู้แล้วก็รับเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆแบรนด์ปัญหา SME ส่วนใหญ่ที่เจอที่มาปรึกษาเนี่ยคือเรื่องอะไรบ้างครับ
2: ไอเดียของเกตก่อนละกันจริงๆมีหลายปัญหามากค่ะแต่ว่าปัญหาที่เกตมาเจอละกันคือทุกคนจะบอกว่าพี่รู้นะว่า AI มันฉลาดพี่รู้นะว่า AI มันดีแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่ามันช่วยพี่ได้อย่างไรบ้างเหมือนกับว่าเขารู้แหละว่ามันเก่งแต่ว่าเขายังจินตนาการไม่ออกค่ะว่าแล้วมันจะเอามาช่วยงานได้หรอเอามาแทนพนักงานได้หรอค่ะเกตก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยอยากให้คนเห็นเคสเยอะๆว่าเฮ้ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างกับธุรกิจเขาช่วยยังไงได้บ้าง
0: แล้วก็ต่อยอดจากของทางเจสเนาะคือพอเราไปสอนด้วยกันนะครับหลายครั้งอ่ะผู้ประกอบการเห็นคอนเซ็ปต์ในการใช้ AI บางคนพอจะรู้แล้วว่าแบบเฮ้ยมันจิ้มตรงนั้นได้มันจิ้มตรงนี้ได้แล้วมันจะเกิดแก้ตรงไหนได้บ้างปัญหาหนึ่งก็คือไม่มีคนทำสุดท้ายแล้วมัน execute ออกมาได้หรือมันไม่สามารถ priority ได้ว่าเขาจะทำอันไหนก่อนอันไหนหลังซึ่งพอแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยครับมีตั้งแต่เจ้าของธุรกิจเนาะจนถึงขั้น management จนถึงเป็น officer เป็น operation อย่างเงี้ยครับบางทีบางงานเราไม่ควรที่จะต้องให้ C level มาทำแต่ C level รู้สึกว่า AI มันว้าวจังเลยเขาก็ลงไปทำซึ่งบางที resource ของเขาคือเวลาเนี่ยมันควรจะไปทำอย่างอื่นมากกว่าอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องปู mindset ให้เขารู้ว่าเฮ้ยบางงานมันไม่ใช่หน้าที่คุณแค่ให้ direction นะหรือบางงาน operation สามารถจัดการได้เองเลยอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือปัญหาที่เราเจอ
1: แสดงว่าปัญหาที่เขาเจอเนี่ยผมว่ามันก็เหมือนกับยุค SME ในยุคที่อะไรนะต้องแข่งขันใช่ไหมเริ่มมีอินเทอร์เน็ตเริ่มมีโซเชียลมีเดียต่างๆเข้ามาพอมีการปรับตัวทุกครั้งเนี่ยทุกคนก็ต้องพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่แล้วก็เอาสิ่งใหม่เนี่ยมาลง implement จริงก็คือบทบาทแหละที่ top level หรือว่าTO เบอร์หนึ่งเนี่ยเขาจะมอบหมายให้ใครแต่ถ้าเอาเวลาตัวเองไปทำหมดเนี่ยเขาก็จะไม่เวลาทำอย่างอื่นนะหรือแต่พอมายุคดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นก็ยังเจอปัญหาแบบเดิมอยู่ก็เลยวันนี้ครับชวนทั้งสองคนครับทั้งโค้ชเจฟแล้วก็โค้ชมิกเนี่ยมาแชร์มุมมองหรือแชร์สิ่งที่ไปให้คำปรึกษาครับแล้วก็ผลเป็นอย่างไรเพื่อวันนี้ครับท่านผู้ฟังในรายการของเราเนี่ยมีธุรกิจที่ใกล้เคียงกันจะได้เอาไปประยุกต์ใช้บ้างนะครับวันนี้อยากชวนมาเล่าเคสให้ฟังครับว่าแต่ละโจทย์ที่ได้จากผู้ประกอบการเนี่ยเขาทำธุรกิจอะไรปัญหาคืออะไรและเราไปให้ความรู้เรื่องอะไรแล้วเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: จริงๆแกว่าเราค่อยๆไต่ไปแล้วกันค่ะเพราะว่า AI มันช่วยได้มันเหมือนเป็นพนักงานฝึกหัดเนาะเหมือนเป็นเด็กฝึกงานที่เราสั่งอะไรมันก็ได้แล้วมันช่วยได้ตั้งแต่งานเล็กๆไปจนถึงงานแบบสร้างระบบที่ใช้ใน internal หรือว่าจะสร้างระบบขายจริงๆมันก็ทำได้เหมือนกันนะคะทีนี้เราไล่ไปทีละอันละกันที่มีว่า
0: จะขอเริ่มใช่ขอเริ่มแรกเลยปกติแล้วครับงานส่วนใหญ่ที่โอเปอเรชันเสียเวลา ส่วนใหญ่ในบริษัทที่เราเจอเนาะแล้วปัญหาเยอะๆก็คือเราต้องทำพรีเซนเทชันส่งเจ้านายแล้วก็พรีเซนเทชันเนี่ยจริงๆแล้วโดยเนื้อหาอาจจะไม่เยอะแต่ต้องมานั่งทำให้มันสวยอ่ะอันนี้เป็นเพนหลักๆเลยสำหรับออฟฟิเซอร์ที่ผมไปเจอมาเนาะทีเนี้ยเราก็เลยมีการช่วยเรียกได้ว่าเราพอรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวนี้AI มันสามารถที่จะเรียกว่าทำ presentation ให้เราได้ถูกไหมครับทั้งเนื้อ

0: ทั้งเนื้อหาต่างๆการรีเสิร์ชเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้อยู่แล้วแต่ว่ามันมีอันนึงที่มักจะเจอก็คือพอพร้อมออกมาปุ๊บทำออกมาปุ๊บไม่สวยไม่ได้หลั่งใจบ้างเฮ้ยเราทำยังไงล่ะให้มันสวยบางคนก็กลายเป็นว่าทำออกมาแล้วเฮ้ยไม่ชอบเลย AI มันไม่ได้เก่งแบบที่คิดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออผมทางผมก็เลยแบบไปหาเรียกว่าไอ้เรื่องเนื้อหาเนี่ยทุกคนสอนไปหมดแล้วผมว่ามันง่ายมันแค่พิมพ์เข้าไปว่าอยากได้อะไรตึ๊ดๆมันสามารถออกเนื้อหาได้แต่ว่าเรื่องดีไซน์เนี่ยบางทีเราต้องกำหนดมันไม่ว่ามันเป็น CI ของบริษัทหรือบางคนแบบไม่ได้มี CI ของบริษัท 100% หรอกแต่ว่าเฮ้ยอยากให้มันสวยให้ผู้บริหารพอใจมันคือมุมไหนได้บ้างผมก็เลยทำเป็นรวบรวมพร้อมสำหรับดีไซน์ขึ้นมาครับว่ามันควรจะเป็นพร้อมอะไรได้บ้างที่ทำให้เอ้ยพอเขาเอาไปใช้แล้วอ่ะมันสามารถเอาไปใช้ได้เลยแอปพลายได้ทันทีไม่ต้องมานั่งพร้อมเองซึ่งอันนี้ครับเป็นเว็บเรียกว่ามันไม่เชิงเว็บเรียกว่าผมรวบรวมแล้วทำเป็นหน้าตาไว้ให้แล้วกันในเนี้ยมันจะรวมดีไซน์ของการทำพรีเซนเทชันไว้ค่อนข้างหลากหลายและค่อนข้างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรีเซนต์แบบเป็นmarketing plan เป็น process เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูเนาะอย่างอันนี้ครับพอกดขึ้นมาปุ๊บอันนี้คือหน้าที่ผมรวบรวมไว้เนาะเห็นด้านขวานี่ไหมครับด้านขวานี่คือพร้อมเราสามารถก๊อปพร้อมอันนี้ได้เลย แล้วไปใส่กับ presentation ของเราเนาะแล้วมันก็จะสามารถออก present มาด้วย CI ที่หน้าตาประมาณนี้ได้ซึ่งอันนี้ครับลดขั้นตอนในการแต่งสไลด์สำหรับพวกในกลุ่มที่จะต้องส่งหัวหน้าอันนี้ก็จะลดไปได้ค่อนข้างเยอะครับอันนี้คืองานเล็กๆที่ผมว่าหลายๆคนอ่ะเห็นอันเนี้ยแล้วรู้สึกว่าเอออย่างน้อยแค่เนี้ยมันก็ลดการทำงานของเขาไปได้หลายชั่วโมงแล้วอันนี้จะเป็นเคสแรกเนาะจริงๆแล้วในนี้มันค่อนข้างเยอะมากเลยครับหลายๆอันอย่างอันเนี้ยแบบเอ้ยเราอยากได้เป็นมาร์เก็ตติ้งจ๋าไหมอันนี้เป็นบิลบอร์ดอันนี้ก็แบบสวยๆแบบนี้ก็ได้เนาะหรือจะเป็นแบบเทคจ๋าก็มีแบบเมื่อกี้เนาะหรือแบบเอ้ยบางคนแบบเป็นสไลด์เกมแบบนี้ก็มีเหมือนกันซึ่งอันนี้ปกติแล้วครับคือในโลกอินเทอร์เน็ตมีแจกอยู่แต่ว่าอันนี้ผมรวบรวมมาให้ว่าไอ้อันไหนมันดีอันไหนมันเด่นแล้วกันเนาะมันจะได้แบบง่ายๆไม่ต้องแบบเอาไปเลือกเยอะไปเอาไปเองปุ๊บสุดท้ายแล้วพอเขาต้องเอาไปเลือกเองหาเองครับสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้เอามาทำอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นตัวอย่างแรกแล้วกัน
1: แล้วก็ใช้ง่ายด้วยแค่ copy prompt แล้วก็สั่งให้มันทำสไลด์ออกมามันก็ได้หน้าตาแบบ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นตัวอย่าง
2: น่าสนใจผู้ฟังรายการเราก็ต้องสนใจแน่นอน เห็นอย่างนี้แล้วเพราะว่าปัญหาในฐานะที่เคยอยู่คอร์ปอเรทมาเนาะปัญหาเรื่องการทำ presentation เนี่ยโอ้โหประชุมครึ่งชั่วโมงทำ presentation ไป3ชั่วโมง
0: ใช่ดิ
2: ไม่ทำอะไรนะไม่ทำอะไรนะลากรูปย้ายไปย้ายมา
0: ขยับฟอนต
2: ์ฟอนต์ยุคนี้น่าจะประหยัดเวลาไปได้เยอะไงเราโชคดีนะที่เกิดทำยุคลำบากนะฮะโชคดีไหมเนี่ยฮะโอเคอย่างเชฟอย่างนี้ครับพอเราเข้าไปในองค์กรเนี่ยสิ่งที่เราไปช่วยเขาเนี่ยคืออย่างครับเอาพร้อมให้เขาหรือว่าสร้างเทมเพลตกระป๋องของเขาขึ้นมา
0: จริงๆแล้วครับด้วยการสั่ง AI เนาะเขาก็จะมีพร้อมส่วนหนึ่งอยู่แล้วในการทำ presentation ขึ้นมาซึ่งพร้อมเนี้ยอ่ะเวลาเราเข้าไปในองค์กรเราก็จะถามก่อนว่าเฮ้ยเขามีปัญหาหรือข้อควรเรื่องไหนบ้างส่วนใหญ่ operation ระดับที่ต้อง report to management นะครับก็เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งเลยที่เราได้ยินแทบทุกคาสว่าเฮ้ยมันเสียเวลาในการทำ management เองก็ไม่ได้อยากให้คนมันต้องเสียเวลาแต่ว่าบางครั้งทำออกมาแล้วมันดูยากทีเนี้ยเราก็เลยบอกว่าเราสอนในคลาสเราจะสอนว่าเฮ้ยคุณต้องพร้อมยังไงเพื่อให้ได้ presentation ออกมาซึ่งส่วนหนึ่งมันคือเนื้อหาที่เขาอยากได้แล้วก็จะสอนเลยว่าเฮ้ยเวลาคุณพร้อม insight คุณต้องใส่อะไรคุณต้องใส่ context ยังไงสิ่งที่คุณอยากได้คืออะไรบ้างพวกเนี้ยเราจะสอนเขาพร้อมหมดเลยและส่วนท้ายเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้ presentation นี้ออกมาสวยและใช้ได้ทันทีเราก็จะให้พร้อมพวกนี้เข้าไปและให้เขากดแล้วก็ copy พร้อมเนี้ยเอาไปใช้ร่วมกันเอาไปใช้ร่วมกันกับเขาเสร็จแล้วพอเขาเรียกว่าพอเขาพร้อมเสร็จปุ๊บแล้วมันเคลียร์ออกมาเขาก็ได้พรีเซนเทชันที่หน้าตาแบบนี้ออกมาเลยครับโดยเนื้อหาเป็นของเขาเนาะแล้วเขาก็แก้แค่นิดเดียวเองลดเวลาลงได้แบบอย่างน้อยโอเปอเรชั่นลดจาก3ชั่วโมงแล้วที่พี่โอบอกเมื่อกี้เผื่อมันเหลือแค่20นาทีจบแล้ว
2: ครับนี่แหละครับคือการเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหาคือเราไม่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่มากมายนะครับจะต้องแหมซื้อเซิร์ฟเวอร์ใหม่ยกระดับองค์กรปรับห้องใหม่ให้มันดูสวยงามซื้อเครื่องคอมตัวใหม่แต่งานเล็กๆที่เราใส่ลงไปแล้วมันประหยัดเวลาพนักงาน1คนได้3ชั่วโมงเมื่อคืนคูณจำนวนครั้งในการประชุมเข้าไปเนี่ยแล้วจำนวนห้องประชุมต่างๆเราไปเนี่ยมันลดไปได้มหาศาลเพียงแค่เราปรับใช้ในงานเดิมที่ทำอยู่ AI ไม่ทำร้ายใครไม่ทำให้ใครตกงานแต่ทำให้คนทำงาน

0: ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็เป็นเคสหนึ่งนะแต่เออสื่อว่าผู้ฟังอยากได้พร็อพนี้ต้องทำยังไงครับเนี่ย
1: จริงๆแล้วสามารถกดติดตามเพจได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมีแจกอยู่แล้วแหละแต่เดี๋ยวผมฝากเพจไว้ที่หลังก็ได้
0: คร
1: ับ
0: ผู้ฟังดูนี้
1: เ
0: ล
1: ร
0: ยนะครับ
1: จริงๆจริง
0: ๆใครสนใจก็สนใจไว้นะฮะ
2: ไอซี
0: ครับผม
2: นอกจากทำสไลด์แล้วเนี่ยพี่มีมันมีเรื่องไหนอีกเรื่องเกี่ยวกับ
0: เพจต่อประโยชน์เพราะว่าวันนี้ครับอยากได้วันนี้อยากชวนทั้งสองคนเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีเนี่ยเอามาใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็น AI หรือ LINE ต่างๆเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหา SME ได้ยังไงบ้างนอกจากนี้มีเคสไหนชวนวันนี้อยากเอามาเล่าให้ฟังบ้างครับ
1: จริงๆแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการทำ presentation ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วอ่ะในมุมของผู้บริหารมุมนี้อาจจะไม่ได้ใช้เยอะแต่ผู้บริหารมีอย่างที่ทุกคนอยากได้ครับคือแดชบอร์ดซึ่งแดชบอร์ดเนี่ยเป็นอันนึงเลยที่แบบผมไปลูกค้าแล้วถ้าเป็นผู้บริหารหรือว่าเจ้าของธุรกิจอ่ะเขาอยากรู้เรียกว่าอยากเช็คข้อมูลธุรกิจของตัวเองแบบเรียลไทม
2: ์
1: ว่าสุขภาพธุรกิจของเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างเช่นกันก็คือเรามีพร้อมเรามีสอนว่าเฮ้ยคุณต้องทำแดชบอร์ดยังไง KPI ตัวไหนที่คุณจำเป็นต้องดูอย่างเช่นถ้าเกิดผมเคยทำยิงแอดมาก่อนนะครับการยิงโฆษณาเนี่ยเราต้องมาดูว่าเอ้ยโลแอดเท่าไหร่ต่อทักเท่าไหร่ฟันแนลมาร์เก็ตติ้งตรงไหนที่เป็นฟันแนลที่รั่วเพื่อที่เราจะรู้ก่อนเลยว่าตรงนี้มันรั่วนะเราจะได้รีบเข้าไปเสริมถูกไหมครับแต่มุมนึงเวลาทำแดชบอร์ดออกมาเหมือนเดิมครับความยากของแดชบอร์ดก็คือทำออกมาแล้วแบบมันอ่านยากมันแบบดูแล้วมันไม่ง่ายเลยถูกไหมครับผมก็เลยเช่นกันคล้ายๆอันนี้เหมือนกันผมมีการรวบรวมหน้าตาแดชบอร์ดที่ควรจะเป็นมาให้การใช้งานคล้ายๆเมื่อกี้เลยเราก็จะพร้อมเหมือนกันครับเวลาเราเข้าไปในหน้างานปุ๊บเราจะถามผู้ประกอบการหรือเจ้าของว่าเฮ้ยคุณอยากรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับธุรกิจคุณอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องลิสต์ออกมาให้ได้เพื่อที่จะเอาแดชบอร์ดมาขึ้นแล้วก็ต่อกับ Data พอต่อกับ Data แล้วขึ้นแดชบอร์ดปุ๊บเราจะมีพวกพร้อมพวกนี้ให้ว่าหน้าตาแดชบอร์ดของคุณอยากได้แบบไหนล่ะให้มันอ่านง่ายให้มันเข้าใจง่ายและให้มันรู้ว่าเฮ้ยตรงไหนคือสิ่งที่คุณต้องโฟกัสหลังๆนะครับเราเรียกได้ว่าหลังๆประมาณแบบช่วง 3-4 ปี 5 ปีอย่างเงี้ยคำว่า data มันมากันเยอะเนาะแต่สุดท้ายแล้ว คำว่า overwhelm data มันเยอะมากๆเราไม่รู้ว่าตัวไหนสำคัญไม่สำคัญเราดันใช้หมดดังนั้นการทำ dashboard ด้วยหน้าตาประมาณเนี้ยมันสามารถ select ได้ว่าตัวไหนสำคัญและตัวไหนที่ควรโฟกัสบางตัวที่ไม่สำคัญเราไม่จำเป็นที่ต้องมาขึ้นแบบนี้ก็ได้ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่แบบผมรวบรวมไว้ให้เพื่อที่แบบเราจะได้รู้ว่าตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีประมาณนี้ครับ
0: ซึ่งคำว่า dashboard เนี่ยไม่เหมือนคำว่าทำ presentation เนาะไม่ใช่การทำกราฟให้ดูแต่มันคือการเอาข้อมูลมาทำให้มันดูง่ายขึ้นแล้วก็ดึงข้อมูลจากหลายแหล่งเข้ามาในหน้าเดียวเพื่อที่เราจะใช้ในการประชุมได้จริงๆเคยบางคนนะแบบอยากได้แดชบอร์ดก็ทำแดชบอร์ดจริงๆด้วยแต่ทำด้วย
1: PowerPoint
0: อยากหมุนข้อมูลตรงนี้ดูหน่อยเดี๋ยวก็ขอกลับไปหลังห้องแป๊บนึงเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแต่ยังก็ทำได้เลยน่าสนใจมากเพราะว่าพอเราใช้ AI มาสามารถจะเอาสิ่งเหล่านี้มาทำให้มันง่ายขึ้นนะแล้วก็ทำให้มันทำงานแบบประจำแทนเราได้ด้วยอัปเดตดึงข้อมูลง่ายขึ้นแบบมาคิดถึงสมัยใช้ระบบ AF400 ดึงข้อมูลจากจอเขียวไปออก Excel แล้วไปทำใน Excel แล้วต้องไปลง PowerPoint โอ้โหชีวิตกับยุคนี้เนี่ยทั้งแตกต่างกันเลยเกินนะครับ
1: ใช่ครับอย่าง AI อันนี้มันสามารถอย่างที่เมื่อกี้พี่โอบอกเนาะผู้ส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการที่ผมไปเจอเขาจะเก็บ data อยู่ในบางซอร์สอย่างเช่น Excel ไม่งั้นก็ Google Drive ถูกไหมครับ AI มันสามารถเข้าไปอ่าน Excel ได้ทันทีสมมุติว่ามีลูกน้องกรอก Excel อะไรบางอย่างอัปเดตขึ้นคลาวด์ปุ๊บ AI สามารถเข้าไปอ่านแล้ว refresh dashboard เนี่ยอัปเดตได้ทันทีเลยดังนั้นแดชบอร์ดตัวนี้จะเรียลไทม์มากขึ้นข้อมูลมันจะขึ้นมาไวขึ้นซึ่งแน่นอน
0: ครับ
1: ความเร็วในเรื่องของธุรกิจมันจำเป็นมากๆเนาะ
0: แล้วเรามีมุมไหนที่สามารถเอาไปใช้ดีครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำให้ธุรกิจเราเติบโตได้เร็วขึ้นแข็งแรงมากขึ้น
1: ได้ครับเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นเคสที่ยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงการพรีเซนต์เนาะการอ่านข้อมูลการวิเคราะห์ต่อไปมันเป็นเรื่องของการทำระบบเลยเดี๋ยวอันนี้จะให้น้องเกดพรีเซนต์ให้ดูว่ามันมีมุมไหนบ้างที่เราไปทำระบบให้ลูกค้าเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้คือตั้งแต่มี AI ด้วยเกดเนี่ยพื้นฐานไม่ใช่เดฟไม่ใช่สายเทคเลยแต่ว่าทุกวันนี้คือสร้างระบบใช้เองแทบจะวันละระบบเลยก็ได้ค่ะแล้วก็จริงๆเกดจ่ายแค่700ที่เป็นต้นทุนของเกดแล้วก็ใช้งานมันหนักมากนะ

0: เมืองแล้วก็สร้างมาได้ทุกวันค่ะอยากเล่าเคสนึงที่เป็นลูกค้าที่มาเรียนแบบ private กับเกียร์เหมือนกันซึ่งแบบว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะที่ทำเกี่ยวกับการต่ออายุพนักงานต่างดาวซึ่งเขาอะค่ะมีลูกค้าอยู่300คนมันดูเหมือนจะไม่เยอะแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีลูกจ้างที่อยู่ภายใต้ซึ่งลูกจ้างแต่ละคนเนี่ยก็หมดอายุไม่เหมือนกันมันจะมีทั้งการต่อวีซ่าแล้วก็ work permit ทุกๆ90วันหลังจากต่อแล้วก็หมดอายุทุกๆปีซึ่งทาสเดิมที่เขาทำอะค่ะแล้วเขาแอบทรอมาอยู่ประมาณนึงค่ะเพราะว่ามันเป็นงานที่ใช้ประมาณ4คนในการทำสิ่งนี้ดันไปเนาะก็คือลูกน้องของเขาเนี่ยก็จะทำการลิสต์ออกมาค่ะว่าวันเนี้ยพี่จะต้องโทรตามใครบ้างเพื่อให้จ่ายตามต่ออายุแล้วก็ลิสต์แบบนี้ทุกวันเจ้านายก็มีหน้าที่ในการโทรหาเอออย่าลืมจ่ายเงินนะคะถ้าไม่ตามก็ไม่ได้ตังค์นะคะดังนั้นเนี่ยพอเขาเล่าให้เราฟังแล้วอะค่ะในคลาสวันนั้นพี่มีกับเก๋ก็ช่วยกันแกะออกมาว่ามันควรจะออกมาเป็นระบบแบบไหนซึ่งด้วยความที่เป็นมี AI ด้วยนะคะเราก็เลยแบบพยายามอธิบายโฟลว์ที่มันควรจะเป็นว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะมีระบบในการเก็บข้อมูลลูกค้าแล้วเด้งเตือนอัตโนมัติใน LINE เลยได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้ลูกค้าคนนี้กดต่ออายุเองอัตโนมัติแล้วก็ไปแจ้งเตือนในครั้งถัดไปเลยว่าเฮ้ยเขาถึงเวลาต่ออายุแล้วนะได้เวลาที่จะต้องจ่ายเงินแล้วถ้าเกิดว่าระบบนี้เสร็จนะคะถ้าในเมื่อก่อนแล้วกันการทำระบบพวกนี้มันเป็นเรื่องยากมากๆแล้วใช้ต้นทุนเยอะค่ะคิดว่าอาจจะใช้สักหลักแสนถ้าเกิดว่าเป็นระบบประมาณเนี้ยแต่ว่าในระบบคลาสนี้ในเคสเนี้ยเกียร์ใช้เวลาทำประมาณ5ชั่วโมงในดราฟต์แรกแล้วจากนั้นก็มีการแก้ประมาณ 1-2 ครั้งในต้นทุน700บาทก็คือได้ระบบนี้ออกมาแล้วที่แจ้งเตือนได้แอบให้ดูหน้าตาระบบค่ะมันจะเป็นแบบอุ๊ยมันจะเป็นประมาณนี้มันจะมีแดชบอร์ดบอกเราว่าเอ้ยมีใครเลทบ้างตอนนี้มีใครที่เลทแล้วขึ้นชื่อเป็นรายวันค่ะมีแดชบอร์ดบอกเราซึ่งมันจะมีข้อมูลของบริษัทข้อมูลลูกจ้างจะต้อง
1: FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
5: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
4: โอ้ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
5: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 นข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะคะพบกันนะคะกมลเนตรนวลจันทร์และคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณกมลเนตรสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยต้องถามคำถามนี้

0: คนบ้านบางคนก็มีธุระปรับปังอื่นๆหลายต่อหลายคนวันนี้ก็เลื่อนกิจกรรมลงไปค่ะ
1: ผมก็เหมือนคุณกมลเนี่ยนั่นแหละนะวันนี้ไม่ได้กลับบ้านไปไหนเลยนะครับจริงๆก็มีนัดประชุมที่นัดเอาไว้ล่วงหน้าวันนี้ต้องไปประชุมแถวลาดพร้าวนะที่โรงแรมเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยนะก็ปรากฏว่าต้องเลื่อนประชุมออกไปเลยไม่มีกำหนดเลยนะครับเนื่องจากว่าทั้งทีมงานและคนประชุมจ
0: ะ
1: ไปไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นผลกระทบผมเชื่อว่าก็คงหลายท่านนะคงได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับที่มีนัดหมายกันวันนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะว่าก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าผลจากการที่ฝนตกต่อเนื่องมาทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งหลายจังหวัดเนี่ยนะคุณวันเนตรทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขึ้นในประเทศของเราเนี่ยนะก็เรียกว่าตอนนี้เยอะเลยล่ะนะครับหลายท่านก็คงจะประสบนะกับปัญหานะผมเชื่อว่านะไม่มากก็น้อยหลักคุณโกเนตในรูปแบบต่างๆมากมายนะก็ให้กำลังใจนะฮะทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่บ้านหรืออาจจะประเภทอยู่ที่อื่นนะที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านเพราะว่าบางส่วนในคุณโกเนตก็มีการอพยพไปอยู่ในบ้านที่อาจจะในจุดที่เป็นที่พักนะที่กทมเขาเตรียมมาให้ด้วยนะงั้นบางท่านก็คงจะไม่ได้อยู่ที่บ้านตอนนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์นั้นก็ยังไม่ค่อยปลอดภัยนะครับก็ต้องรออีกวันสองวันนะคุณกมลเนี่ย
0: ใช่ค่ะก็ใครอยู่พื้นที่ไหนนะคะจังหวัดไหนสถานการณ์น้ำสถานการณ์ฝนเป็นอย่างไรส่งเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะรวมถึงหลายๆท่านอาจจะยังติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือว่าองค์กรต่างๆเพื่อที่จะให้เข้าไปให้ความช่วยเหลือเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยคุณวิเชษก็จะมีกรณีที่มีผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยนะคะที่เป็นกรณีที่อยากจะให้เข้าไปช่วยเหลือกันก็มีหลายเคสเหมือนกันนะคะที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาพยายามเร่งเพราะว่าหน่วยงานที่เป็นแบบสายด่วนนะคุณวิเชษโทรไปบางคนบอกโทรไปไม่ติดนะคะบางทีมันรอคิวนะเพราะว่าคนก็เจอกับภาวะวิกฤตเนี้ยขึ้นมาแบบพร้อมๆกันค่ะเอาส่งเข้ามากันได้นะคะทาง YouTube FM 96.5 หรือว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook Live นะคะ FM 96.5
1: ครับจริงๆแล้วก็มีข่าวดีๆที่เกิดขึ้นเยอะนะคุณวันเนตรนะเพียงแต่ว่าก็เดี๋ยวเราคงจะได้พูดถึงหน่อยแต่เนื่องจากว่าเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมหรือเรื่องใหญ่มันเราอาจจะต้องเริ่มต้นจากเรื่องนี้ก่อนแล้วกันก็เรื่องคุณวันเนตรแจ้งเรื่องนั้นแล้วผมก็แจ้งเรื่องการรถไฟแล้วกันเพราะว่านี่มันมีผลกระทบกับการเดินทางด้วยนะวันนี้เห็นการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับแจ้งปรับแผนการเดินทางในรถไฟสายเหนือนะครับกรุงเทพนะอภิวัตสายเหนือเนี่ยนะหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมบริเวณสันรางนะครับบริเวณสถานีหัวคิ้วประมาณ15เซนเนี่ยรถก็เดินไม่ได้นะครับส่งผลให้ไม่สามารถที่จะเดินทางได้นะครับขบวนรถสายเหนือนะครับนะที่จะขึ้นเหนือนะก็เลยปิดทางระหว่างสถานีหนองโพเนินมะกอกตั้งแต่เวลา 10:50 เมื่อวันนี้แล้วล่ะนะครับเป็นต้นมาแล้วล่ะก็มีผลกระทบสายไหนบ้างอ่ะก็ขบวนรถเร็วที่111กรุงเทพอภิวัตเด่นชัยนะครับแล้วก็มีการขนผู้โดยสารไปลงแล้วก็ขึ้นสถานีรถยนต์แล้วก็ไปขึ้นต่อนะที่สถานีที่เดินทางได้นะครับหรือขบวนรถเร็ว112เด่นชัยกรุงเทพอภิวัตขบวนรถเร็ว102เชียงใหม่กรุงเทพนะขบวนรถด่วนพิเศษนะดีเซลรางที่8เชียงใหม่กรุงเทพขบวนรถธรรมดานะ201กรุงเทพพิษณุโลกนะแล้วก็รถธรรมดา211กรุงเทพสะพานหินนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีการประกาศงดเดินรถขบวนรถทางไกลนะคุณวันเนตรในเชิงพาณิชย์สายเหนือ9ขบวนแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้แหละ26กันยายนนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นใครจะเดินทางไปภาคเหนือนะครับนะที่จะไปสายเหนือก็เช็คดีๆกันละกันนะครับนะว่าไปได้ไปไม่ได้หรือไปแล้วจะต้องไปลงรถไปแล้วก็นั่งรถยนต์ต่อแล้วไปต่อขบวนรถที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นแจ้งมานะครับ
0: ค่ะแล้วก็เรื่องของการเดินทางโดยรถนะคะบขสก็มีการแจ้งด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของผลกระทบการเดินทางเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องหยุดวิ่งชั่วคราวสำหรับ5เส้นทางที่จะไปภาคตะวันออกนะคะก็เพราะว่ามีฝนตกนะแล้วก็มีน้ำท่วมหนักในพื้นที่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยทางด้านของบขสก็มีการแจ้งนะคะว่าพอมีฝนตกลงมาแบบนี้นะคะทำให้จะต้องมีการหยุดรถกันชั่วคราวหยุดเดินรถกันชั่วคราวนะคะก็มีเส้นทางที่เป็นสาย46เส้นทางกรุงเทพระยองสายเก่านะคะเส้นทาง48กรุงเทพพัทยาอันนี้เฉพาะรถตู้นะคะแล้วก็สาย 914นะคะแล้วก็สาย917เส้นทางกรุงเทพจันทบุรี

0: ุรีตราดนะของบริษัทธนทวีขนส่งจำกัดนะคะแล้วก็เส้นทางที่4ก็คือสาย9916นะคะเส้นทางกรุงเทพวังน้ำเย็นคลองหาดและสายที่5 9916เส้นทางกรุงเทพสระแก้วอรัญญประเทศตลาดโรงเกลืออันนี้ก็หยุดให้บริการชั่วคราวกันก่อนนะคะแล้วก็ส่วนเส้นทางการเดินรถโดยสารนะคะของบขส.อันนี้ยังคงให้บริการตามปกติทุกเส้นทางค่ะเขาก็จะมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็มีการอัปเดตนะผ่านทางช่องทางของโซเชียลด้วยถ้าเกิดว่าใครจำเป็นต้องเดินทางไม่ใช่ก็ตรวจสอบกันก่อนนะคะเพราะว่ามันสถานการณ์มันยังไม่แน่นอนแม้ว่าตอนนี้บางพื้นที่หลายคนเริ่มส่งข่าวกันมาแล้วว่าอุ๊ยฝนแบบฝนหยุดละฝนเบาเม็ดลงแล้วอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูในแบบเรดาร์ต่างๆในแอปหลายๆแอปนะคุณวิเชษต้องบอกว่าอย่างที่ฉันเข้าไปดูในวินดี้นะคะวินดี้ก็เป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแม่นยำในเรื่องของเรดาร์ต่างๆที่เราดูเนี่ยอันนั้นช่วงเนี้ย18นาฬิกาไปถึง19นาฬิกาเนี่ยในแบบย่านนนทบุรีนะกรุงเทพมหานครอ้อมน้อยไปทางเนี้ยนครชัยศรีบางเลนอะไรแบบเนี้ยค่ะเชื่อว่านะตอนเนี้ยฝนจะไม่ค่อยมีละถ้ามีก็จะบางมากๆแต่ว่าเรดาร์ฝนมันไม่เจอแล้วนะถ้าจะมีก็แถบสมุทรปราการธัญบุรีเนี่ยอันเนี้ยยังมีอยู่เพราะฉะนั้นแต่ว่าพอไปดูในช่วงประมาณสักกลางคืนหน่อยเกือบๆ 3:00 น.เรดาร์มันจะเริ่มมาแล้วค่ะก็คือไซน้อยปากเกร็ดกรุงเทพมหานครเนี่ยตีวงกว้างในนนทบุรีในแถบเนี้ยก็จะเหมือนมีหย่อมฝนน่ะเกิดขึ้นได้ที่ฉะนั้นก็ต้องคอยตรวจสอบติดตามกันมันมีหลายแอปพลิเคชันพอสมควรนะคุณวิเชษเดี๋ยวนี้ที่เขามีให้เราสามารถติดตามกันได้ค่ะ
1: ใช่เส้นทางที่คุณกมลเนตรพูดถึงเนี่ยนะผมอธิบายตรงนี้ได้ละที่กมลเนตรพูดถึงเรื่องเส้นทางที่ไปอรัญญประเทศที่จะไปเขาชะกันนะวังน้ำเย็นแถวนั้นเนี่ยอันนี้อธิบายได้เพราะว่าบ้านสนผมอยู่แถวกบินบุรีเนี่ยนะคุณกวนเนตรคือที่วังท่าช้างเนี่ยอันนี้ผมอธิบายได้เลยว่าถนนสาย359เนี่ยนะเวลาเราวิ่งจะไปสระแก้วจะไปแถบนั้นทั้งหมดที่คุณกวนเนตรพูดถึงเนี่ยมันวิ่งเข้าถนนสาย304ใช่ไหมที่เป็นถนนสายเมนเสร็จแล้วมันไปถึงเขาหินซ้อนก็จะแยกขวาก็เรียกถนนสาย359ก็คือเขาอินซอนไปสักแก้วอรัญญประเทศวัฒนานครนั่นแหละทีนี้ถ้าวิ่งไปเรื่อยๆปั๊บจะไปเจอแยกหนึ่งที่เรียกว่าแยกวังท่าช้างคุณกวนเนตรแยกนี้จะเป็นสี่แยกถ้าเลี้ยวซ้ายไปนี่ก็จะเป็นทางลัดที่ไปออกเพื่อจะไปกบินบุรีนะแล้วจะเลี้ยวขวาเข้าตำบลวังท่าช้างเนี่ยมันก็จะไปออกโน่นได้นะไปอำเภอเขาชะกันนะไปทางโน่นได้แต่ตรงไปเนี่ยคือไปไหนตรงไปก็คือไปจังหวัดสักแก้วเสร็จแล้วก็จะไปวัฒนานครแล้วก็จะไปอรัญญประเทศชายแดนปอยเปตนั่นแหละแต่มันจะมีสี่แยกคือหนึ่งสี่แยกนะคุณกมลเนตรพอไปถึงสระแก้วเนี่ยมันจะมีสี่แยกหนึ่งสี่แยกถ้าเลี้ยวซ้ายปั๊บเนี่ยจะเข้าตัวเมืองสระแก้วถ้าเลี้ยวขวามันจะเป็นอำเภอเขาชะกันและไปวังน้ำเย็นที่คุณกมลเนตรพูดถึงนี่แหละทีนี้ปัญหามันเกิดตรงนี้ตรงวังท่าช้างมันจะมีลำคลองขนาดใหญ่อยู่นะเป็นสะพานปรากฏว่าน้ำตรงนั้นเนี่ยสูงมากน้ำมันมาจากจากเชิงเซามาจากสนามชัยเขตมาจากฝั่งโน้นเนี่ยมันรอยต่อคือวันนี้ปรากฏมันไม่เคยท่วมอย่างนี้มาก่อนเลยนะมันน้ำมันบ่าแรงมากเลยท่วมผมว่าเกือบถึงเอวนะหรืออาจจะเกินกว่านั้นนะรถจมน้ำเลยและน้ำนี้ไหลไปไหนน้ำนี้มันก็ไหลไปจังหวัดสระแก้วหรอกคือวันนี้แต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าในพื้นที่จังหวัดสระแก้วถนนสาย359มันจะมีจุดหนึ่งที่จากวังท่าช้างมันต่ำมันเหมือนรถวิ่งลงไปแล้วก็ลงไปเป็นท้องอ่ะเป็นแอ่งอ่ะท้องช้างอย่างเงี้ยถ้าตรงนั้นน้ำไปผ่านจุดนั้นแหละคุณกมลเนตรก็บอกเมตรกว่าน้ำผ่านถนนสายหลักนะ359เมตรกว่าตรงนั้นนะแล้วน้ำนี่ไปไหนน้ำนี่ไปสัตว์แก้วคุณกมลเนตรพวกสัตว์แก้วในจมน้ำเลยนะและอีกจุดหนึ่งน้ำมาจากไหนน้ำมันมาจากนี่แหละจากวังน้ำเย็นจากเขาชะกันซึ่งมันจะมาก็เรียกว่าตรงนั้นเป็นคลองพระสะทึงมันกว้างนะแล้วก็สูงด้วยผมเนี่ยขับรถผ่านตรงนั้นบ่อยเวลาผมไปสักแก้วเนี่ยผมจะเจอนะเขาเรียกคลองพระสะทึงคือเราดูปกติแล้วเรามองไปข้างล่างโอ้โหมันลึกมากนะคุณวันเนตรคลองนี่มันลึกมากปรากฏว่าน้ำมันเยอะอ่ะพอน้ำมันเยอะปั๊บน้ำมันก็ผ่านมาจากนู่นแหละมาจากวังน้ำเย็นมาจากไอ้เขาชะกันเนี่ยมันก็มาผ่านเมืองสักแก้วอ่ะด้านหลังของจังหวัดสักแก้วอ่ะ แล้วลองนึกภาพดูว่าคลองนี้เป็นคลองที่ลึกมากนะแล้วน้ำมันล้นคลองขนาดใหญ่ขนาดเนี้ยเป็นอันนี้เข้าใจเลยคนจังหวัดสระแก้วก็เลยโดนน้ำหนักๆเลยนะมันก็เลยวังน้ำเย็นก็โดนไปทางเขาชะกันเนี่ยก็โดนนะก็เห็นภาพเลยนะที่จังหวัดสระแก้วกับทางจังหวัดปราจีนบุรีนะแล้วก็ที่กบิลบุรีเนี่ยก็หนักเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเรียกกบิลเมืองเก่าผมก็เคยไปแถวนั้นกบิลเมืองเก่ามันก็อยู่ต่ำไงคุณกุมารเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าสี่แยกกบิลบุรีที่มาจากฉะเชิงเทราที่มาจากตัวเมืองกบิลเนี่ยนะไอตัวอำเภอกบิลที่มันเป็นเมืองเก่าอ่ะมันอยู่ต่ำมันต่ำมากเพราะเวลาน้ำมาน้ำท่วมแม่น้ำมานี่นะจมแถวนั้นจมอันนี้คือทุกครั้งแล้วน้ำเยอะก็จะจมเพราะน้ำมันจะมาจากเขาใหญ่ด้วยแล้วก็มาจากโน่นเลยนะคือห้วยสมองไงห้วยสมองที่มาจากใกล้ตีนเขาที่จะขึ้นนาดีแถวนั้นน่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเข้าใจเลยว่าสองจังหวัดนี้ก็จะมีน้ำเยอะวันนี้อันนี้นะนี่ไม่นับจังหวัดอื่นนะแต่ว่าที่ปราจีนเนี่ยครับที่สระแก้วผมอธิบายได้เพราะผมเดินทางแถวนั้นบ่อยวันนี้ก็เห็นใจจริงๆนะครับ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าหลายจุดนะภาคตะวันออกอย่างชลบุรีนะแล้วก็เส้นท้ายจะไประยองอะไรเงี้ยนะคะก็ประสบปัญหาเนี่ยแหละมีน้ำอยู่บนพื้นผิวการจราจรหลายจุดด้วยกันเท่าที่ดูติดตามจากข่าวหลายๆที่เนี่ยนะคะก็พบว่ามันยังมีปัญหานี้อยู่คุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังต้องบอกว่ามันหนักมากนะสำหรับหลายคนที่บอกว่ามันไม่มีใครคาดคิดว่าปริมาณฝนมันจะตกได้แบบทั้งวันทั้งคืนแบบไม่มีหยุดขนาดนี้นะล่ะว่าเชื่อว่าอย่างในกรุงเทพมหานครก็ยังไม่เคยเจอหลายคนคิดว่าอาจจะแบบตกหนักตกมาแล้วอาจจะหยุดตื่นเช้ามาก็ยังไม่หยุดนะเขาเรียกว่ามันตกต่อเนื่องตกแบบมาราธอนจริงๆผู้ว่าชัดชาตินะคะวันนี้ก็มีการพูดถึงสถานการณ์น้ำในกทม.ด้วยเช่นเดียวกันหลายคนก็ดูกันว่ามันเป็นอย่างไรคือผู้ว่าชัชชาติเนี่ยนะคะก็แถลงอยู่ที่ควบคุมป้องกันระบบน้ำท่วมเนี่ยนะคะของกรทมเพราะว่าขณะนี้เนี่ยถ้าดูเนี่ยภาวะของน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงตัวหลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่24ใช่ไหมคะ24กันยายนแล้วก็ปริมาณฝนสะสมในพื้นที่เนี่ยหลายพื้นที่สูงกว่า100มิลลิเมตรและบางพื้นที่ก็มีปริมาณฝนสะสมเนี่ยใกล้เคียง300มิลลิเมตรคือถือว่าเยอะมากส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยทั้ง50เขตนะคะเพื่อให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาประชาชนที่สุดนะคะสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาเป็นลักษณะของฝนตกแช่นะแล้วก็ตกต่อเนื่องครอบคลุมหลายพื้นที่มันไม่ได้เกิดเฉพาะแค่กรุงเทพมหานครแต่ว่ามันเกิดขึ้นโดยพื้นที่โดยรอบด้วยก็คือนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการฉะเชิงเทราที่ได้รับผลกระทบในลักษณะเหมือนกันแบบนี้เนี่ยนะคะผู้ว่าชัชชาติบอกว่าแนวโน้มของสถานการณ์ในระยะต่อไปเนี่ยคือถ้าเกิดว่าประเมินที่ประเมินร่วมกันกับกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าหย่อมความกดอากาศต่ำที่เป็นปัจจัยที่ทำให้มวลฝนเนี่ยมันเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมันเริ่มเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันตกอันนี้มันจะส่งผลให้แรงกดดันจากฝนที่มีต่อกรุงเทพมหานครแล้วก็แนวโน้มต่างๆเนี่ยมันลดลงก็คาดว่าปริมาณฝนจะเริ่มเบาบางลงนะในวันนี้แหละก็ค่อยเบาบางลงในช่วงบ่ายๆหรือว่าช่วงเย็นๆนะคะคือหากไม่มีฝนระลอกใหม่มาเติมก็แน่นอนสถานการณ์มันก็จะค่อยๆคลี่คลายเพราะว่าเขาก็จะต้องค่อยๆระบายน้ำออกไปทีนี้เนี่ยเรื่องของการระบายน้ำสูบน้ำออกหลายคนถามกี่วันว่าชาบอกว่าคือด้วยปริมาณน้ำฝนน่ะในฝั่งของพระนครเนี่ยที่มันอยู่ประมาณสัก223ล้านลูกบาทเมตรเนี่ยนะคะก็ทำให้ขนาดเนี้ยกรุงเทพมหานครมีกำลังสูบน้ำเนี่ยรวมประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือถ้าหากฝนหยุดอันนี้ก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการที่จะระบายน้ำที่ค้างอยู่ทั้งหมดอ่ะออกไปจากระบบให้ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีปัจจัยที่เรากังวลนั่นก็คือฝนเติมลงมาคือถ้ามันมีฝนเติมลงมามันก็สถานการณ์มันก็ต้องดูกันแบบเฉพาะหน้าเพราะว่าเชื่อว่ามันก็เป็นอะไรที่เขาต้องดำเนินการเร่งดำเนินการเอาน้ำออกไปในพื้นที่อยู่แล้วนะคะที่ก็ต้องประสานกับกรมชลประทานด้วยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตอนบนเพราะถ้าเกิดว่ากทม.ก็ยังระบายออกไม่ได้แล้วถ้าด้านบนลงมาเติมคุณวิเชษฐ์ อันนี้หลายคนเขาก็กังวลกวนหนักนะคะกวนหนักไปกว่าเดิมก็ต้องควบคุมปริมาณน้ำโดยเฉพาะอะไรถ้าคลองรังสิตอันนี้มันอยู่ติดกรุงเทพที่สุดแล้วถ้าเข้าพื้นที่กรุงเทพอันนั้นมันก็จะได้รับผลกระทบกันโดยตรงเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างต้องบริหารจัดการน้ำกันนะคะอันนี้ก็ต้องร่วมกันเลยนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการ3พื้นที่4พื้นที่นี้ก็ต้องทำงานร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเฝ้าระวัง5คลองหลักๆในกรุงเทพมหานครเพราะว่าน้ำมันสูงไงแล้วก็หลายพื้นที่น้ำมันเต็มด้วยนะคะพื้นที่ที่เป็นคลองก็คือคลองเปรมประชากรอันนี้มันกระทบกับดอนเมืองใช่ไหมแล้วก็พื้นที่โดยรอบคลองลาดพร้าวอันนี้เสนาวังหินกระทบแล้วก็แนวถนนของพหลโยธินนะคะคลองแสนแสบอันนี้กระทบกับพื้นที่ของถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยเพชรบุรีรมนะคะอันนี้กระทบกับสวนหลวงนะคะพัฒนาการหนักเลยนะคะลาดกระบังแล้วก็คลองสิริวัฒนานะคะอันนี้มีผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลองเป็นหลัก5คลองนี้ล่ะค่ะก็จะทำให้มีผลกระทบเพราะว่าระดับน้ำมันยังสูงอยู่นะคะขนาดเดียวกันก็มีถนนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ93สายด้วยกันพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเลยก็เอกมัยค่ะแล้วก็มีแยกพงเพชรถนนงามวงวานถนนวิภาวดีรังสิตนะคะถนนรามคำแหงถนนลาดกระบังถนนศรีนครินทร์ดินแดงนะคะพหลโยธินสุวินทวงศ์รัชดาภิเษกและลาดพร้าวคุณวิเชษอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มันได้รับผลกระทบแบบเป็นวงกว้างในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีการจัดศูนย์พักพิง233แห่งด้วยกันรองรับประชาชนได้ 1,500 คนอันนี้ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างเต็มที่ก็จะมีการใช้อะไรศูนย์พักพิงก็เป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเพราะว่าอยู่ใกล้ชุมชนหลายๆชุมชนก็จะมีโรงเรียนในสังกัดกทม.อยู่ปัจจุบันก็มีศูนย์พักพิงอย่างที่บอก233แห่งแล้วก็มีคนเข้าพักไปแล้วนะคะเกือบพันนะ981คนคือสามารถรองรับได้ 15,000 คนนะคะแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางกทม.เขาก็มีข้อมูลในระบบสาธารณสุขนะคะแล้วก็มีการพยายามที่จะติดต่อหรือว่าติดตามอันนี้พยายามทำให้เข้าสู่ระบบมีผู้ป่วยติดเตียงจำนวน36รายอันนี้ได้รับการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงไปอยู่โรงพยาบาลหรือว่าไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีหน่วยทหารนะตอนนี้หน่วยทหารเข้ามาแล้วนะคะปภ.เข้ามาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาด้วยยังไม่มีเรื่องของการขาดแคลนอาหารแต่คุณวิเชษภาพที่หลายคนเห็นถ้าเข้าไปร้านสะดวกซื้อเข้าไปเซเว่นอีเลฟเว่นไม่เหลือเลยนะคะ
1: เกลี้ยงแข็ง
0: ไม่เหลือเลยเกลี้ยงเลยค่ะเกลี้ยงเชลจริงๆค่ะ
1: ใช่คือคนก็ผมก็ใจนะคือชาวบ้านประชาชนทั่วไปก็คงรู้แหละว่าถ้ามันมีเหตุถ้ามันหนักกว่านี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีอะไรจะกินก็ต้องเก็บเอาไว้ก่อนนะก็ซื้อกันเนี่ยนะจนกระทั่งว่าอย่างที่เราเห็นในโลกโซเชียลมีเดียเมื่อคืนเนี่ยก็โอ้โหได้ใช้เทลต่างๆว่างเลยแสดงว่ามาหวาดกันไปหมดละอันนี้เป็นที่เข้าใจได้นะเนี่ยว่าชาวบ้านเขาก็ต้องเตรียมพร้อมนะทีนี้ประเด็นที่คุณกมลเนี่ยพูดถึงเมื่อสักครู่นี่นะผมก็พยายามดูนะวันนี้ดูทีวีหลายช่องที่มีการสัมภาษณ์โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ตกลงแล้วเนี่ยในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้มันใช่เรนบอมนะหรือว่ามันเป็นการตกแช่กรมอุตุนิยมวิทยายืนยันนะกรมอุตุนิยมว่ามันเป็นการตกแช่นะไม่ใช่เรนบอมนะตกแช่ภาษาอังกฤษมันใช้อยู่สองคำ stationary heavy rain หรือว่าอีกคำก็คือ stagnant rainfall เนี่ยแหละครับก็คือฝนตกซ้ำในจุดเดิมไม่ไปไหนตกอย่างนี้แหละนะเพราะมันก็เลยทำให้น้ำมันก็เติมมาเรื่อยมาเรื่อยก็อย่างที่ท่านผู้ว่าชัดชาติพูดถึงนั่นแหละบอกว่าคือถ้าไม่มีฝนตกเติมลงมาปั๊บเนี่ยก็จะต้องสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้ใน 2-3 วันนะแต่ว่าถ้าเกิดมันตกเติมก็มานี่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะซึ่งทางโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าคือขนาดนี้ด้านหน้าของหย่อมความกดอากาศเนี่ยนะมันอยู่ที่ภาคตะวันตกก็คือนี่แหละฝั่งกาญจนบุรีแถวนี้แหละนะด้านตะวันตกของประเทศเราเนี่ยนะส่วนด้านหลังของหย่อมความกดอากาศตอนนี้คืออยู่ในกทม.เราได้เห็นภาพนะข้างหน้ามันอยู่โน่นแล้วฝั่งตะวันตกแล้วมันกำลังจะไปทางอันดามันนะแต่ด้านเนี่ยด้านหลังมันยังอยู่ในกทม.มันก็เลยทำให้ฝนยังตกอยู่ในกทม.และปริมณฑลนะก็ถือว่ายังอยู่ในเขตที่เป็นสีแดงอยู่นะในวันนี้26กันยายนนะครับส่วนจันทบุรีตราดระยองก็ยังตกอยู่นะ มีโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าภาคตะวันออกเนี่ยนะขณะนี้ถือว่าเป็นหย่อมความกดอากาศนะครับนะไม่ใช่เป็นเรื่องของพายุนะเขาก็ย้ำอย่างนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นหย่อมความกดอากาศนะครับนะก็ถือว่าโอเคก็ยังพอได้นะยังไม่ได้เป็นพายุนะก็กรมอุตุนิยมใช้คำว่ามันเป็นฝนตกสะสมนะหรือว่าฝนตกแค่อย่างนี้แหละนะใช้คำนี้ไม่ใช่เรนบอมยืนยันนะครับและยังพูดถึงวันพรุ่งนี้ด้วยนะคุณเนตที่กรมอุตุนิยมวิทยาพูดก็คือพรุ่งนี้เนี่ยเราบอกว่าน่าจะดีขึ้นนะคุณเนต
0: ค่ะ
1: เนี่ยก็บอกน่าจะดีขึ้นนะกทมจะเหลือฝนประมาณเล็กน้อยถึงปานกลางแม่เราขอให้เป็นอย่างนั้นเลยกันนะคุณเนตขอให้เป็นอย่างนี้โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้นนะกรุงเทพฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะเสร็จแล้วพอ28กันยายนเนี่ยไอตัวหย่อมความกดอากาศเนี่ยมันจะขยับไปที่อันดามันแล้วเสร็จแล้วพอ29กันยายนก็จะกลายเป็นร่องความกดอากาศนี่นะมันก็จะค่อยๆ คลี่คลายลงไปนะอันนี้คือกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกนะคือโฆษกก็พูดอย่างนั้นน่ะแต่ว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่เขาพยากรณ์หรือเปล่าอันนี้เราต้องรอลุ้นต่อไปนะคุณกุมารเนี่ย
0: ใช่ค่ะก็พยายามติดตามข้อมูลเพราะว่าจริงๆตอนนี้หลายคนก็รู้สึกแบบเอ๊ะทำไมไม่ออกมาประกาศหรือว่าแจ้งเตือนใช่ไหมให้เร็วกว่านี้อะไรเงี้ยอย่างกรณีที่อย่างเมื่อวานนี้คุณวิเชษ
1: อ่านข่าว
0: ใช่ไหมก่อนเข้ารายการเนี่ยประมาณสักช่วง3ทุ่มนั้นก็เปิดเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาพอดีนะก็มีการแจ้งเตือนนี่แหละว่าในวันนี้เนี่ยต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ไหนบ้างนะที่จะมีเรื่องของฝนปริมาณฝนที่ตกตั้งแต่ประมาณสัก3ทุ่มเป็นต้นไปแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะขึ้นช้านิดนึงค่ะขึ้นตอนแบบเลย3ทุ่มไปแล้ว3ทุ่มพานาที3ทุ่ม10นาทีอย่างเงี้ยเอ๊ะจริงๆหลายคนก็แหมถ้าแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้าได้ไหมแต่ทำไม มันเกิดขึ้นไปแล้วนะเพิ่งแจ้งเตือนทีหลังอันนี้น่ะหลายคนก็ต้องการความรวดเร็วที่มันจะเกิดขึ้นใช่ไหมคุณวิเชษเพื่อจะได้รับมือกันทันท่วงทีต่อสถานการณ์เพราะหลายคนก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นเรื่องของปริมาณฝนแต่ว่าทีนี้ก็มันมีเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือเดี๋ยวฝากก่อนที่จะปิดเบรกนิดนึงคุณวิเชษเผื่อใครถ้าเกิดว่าจะต้องตรวจสอบเรื่องของเดินการเดินทางถนนในกรุงเทพมีตรงไหนน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มันมีระบบที่เป็นลักษณะของเว็บไซต์ลิงก์ที่เรากดเข้าไปได้ของกรุงเทพมหานครนะคะก็คือ CLAUDE.AI เนี่ยอันนี้สามารถเข้าไปดูมันก็จะมีขึ้นเลยนะคุณวิเชษว่าถนนจุดไหนเนี่ยมันมีความเสี่ยงมีสีแดงเข้มมีระดับน้ำท่วมสูงมากกว่า15เซนติเมตรหรือว่าระดับสีแดงแล้วก็สามารถที่จะคลิกดูได้จริงๆถ้าเมื่อช่วงเช้าดูเนี่ยยังไม่มีสีแดงเข้มนะแต่พอเริ่มช่วงบ่ายๆคล้อยๆมาเนี่ยค่ะสีแดงเข้มเริ่มปรากฏละเพราะว่าปริมาณฝนมันตกอยู่อย่างต่อเนื่องก็ทำให้หลายพื้นที่เนี่ยเจอเรื่องของภาวะน้ำท่วมขังนะน้ำที่รอการระบายนะคะคุณวิเชษเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
3: ์ 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
0: ์ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายข่าวเด่นสุดสัปดาห์เดี๋ยวไปแวะทักทายคุณผู้ฟังก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆนะคะที่มาส่งต่อให้คุณผู้ฟังรับทราบกันด้วยนะคะมีคุณผู้ฟังทักทายเข้ามานะคะช่องทางของ YouTube Live นะคะคุณสมประสงค์ทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษเข้ามานะคะตอนบ่ายๆค่ำๆแบบนี้นะที่ปารีสนะคะ21องศาช่วงบ่ายๆนะ21องศานะคะที่ปารีสแหมแต่ว่าที่กรุงเทพประเทศไทยนี่นะฝนชุ่มฉ่ำมากเลยนะคะคุณสมประสงค์คุณชวนันท์นะคะทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษเข้ามานะคะทั้งสองช่องทางหลายท่านเข้าใจแหละคุณวิเชษวันนี้อาจจะรับฟังติดตามข้อมูลข่าวสารนะแต่ว่าแหมกระจิกกระจายบางทีต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพน้ำกันนะคะใครอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรส่งข้อความมาบอกเราได้นะคะมาพูดคุยกันได้นะคะช่องทาง2ช่องทางนี้นะคะ Facebook Live นะคะแล้วก็ช่องทางของ YouTube นะคะอ่ะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาคุณวิเชษเดี๋ยวไปบอกกิจกรรมดีๆนะคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะเพราะว่าจะบอกว่ากิจกรรมนี้เหลืออีก20ที่นั่งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณผู้ฟังนะคะใครที่สนใจเรื่องของสุขภาพนะก็มากันได้อย่ารอช้านะคะเรื่องของสุขภาพดีๆเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองโรคอ้วนนะคะโรคหัวใจโรคปอดอุดตั้นโรคสมองเสื่อมเหล่านี้นะรวมไปถึงโรคมะเร็งด้วยนะคะนั่นก็คือโรค NCD ซึ่งไม่ได้มาจากเชื้อโรคแต่มันมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่คุณเลือกเองทุกวันนะคะเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะจะพาคุณไปปลดล็อกนะคะความเชื่อเดิมแล้วเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตให้สนุกอร่อยและสตรองค่ะปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพนะคะจากหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงค่ะที่จะมาย่อยเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายๆปรับนิดนะคะเปลี่ยนหน่อยแต่ว่าผลลัพธ์การเปลี่ยนชีวิตนั้นเกิดขึ้นแน่นอนพร้อมจะมีการแจกเคล็ดลับการปรับการปรุงอาหารให้อร่อยแล้วก็สุขภาพดีแชร์ประสบการณ์ของผู้ที่เคยป่วยแต่ว่ากลับมาดูแลตัวเองให้ชีวิตเนี่ยใช้ชีวิตได้เป็นปกตินะคะรู้เรื่องสมุนไพรไทยยิ่งห่างไกลโรค NCD นะคะแล้วก็ออกกำลังกายไปพร้อมๆกันในงานอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นมาฟังกันได้นะคะที่เสวนาปรึกษาหมอนะคะ3ตุลาคมนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นที่โรงแรมดิเอเมอรัลถนนรัชดาภิเษกนะคะเหลืออีก ที่จะสมัครเอาไว้ได้ที่ช่องทางของ Aside Thinking Radio นะคะค่าใช้จ่ายคนละ 1,500 บาทนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะอยากให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมดีๆจะได้มีสุขภาพที่ดีๆมีวิธีการดูแลตัวเองดีๆกันนะคะไม่กลับบ้านมือเปล่าด้วยนะมาร่วมกิจกรรมไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการแจกต้นอ่อนบัวบกแล้วก็มระขี้นกนะคะเมล็ดพันธุ์มระขี้นกรวมไปถึงหนังสือแล้วก็แผ่นบันทึกแผ่นดินเล่ม16สมุนไพรเกาะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติอันนี้ก็จะมีการแจกแล้วก็เอาให้คุณผู้ฟังกลับบ้านไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะคะ3ตุลาคมนี้นะก็จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าแล้วนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะก็อยากจะเชิญชวนไปท่องเที่ยวไปดูกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยนะคะ FM 96.5 เปิดประสบการณ์เรื่องของการเที่ยวเมืองเก่าค่ะเล่าเรื่องมรดกโลกนะคะสัมผัสเสน่ห์แห่งอดีตกับกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอันนี้จะชวนคุณออกไปย้อนเวลาสัมผัสเรื่องราวของเมืองเก่าศรีสัชนาลัยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชุมชนค่ะพร้อมสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษตลอด3วัน2คืนอันนี้สนุกครบรสเลยเที่ยวกินเรียนรู้แล้วก็ลงมือสัมผัสด้วยตัวเองตื่นตากับมรดกโลกนะคะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยอันนี้ก็เป็นแหล่งมรดกโลกที่สำคัญอยู่แล้วนะคะทรงคุณค่าสัมผัสพุทธศิลป์ล้านนาณวัดพิพัฒน์มงคลนะคะอันนี้ก็จะไปกราบสักการะหลวงพ่อทองคำและหลวงพ่อทันใจนะซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่คนเคารพศรัทธานะคะแล้วก็จะมีการเปิดโลกงานทองศรีสัชนาลัยกันด้วยนะคะอันนี้ก็จะพาไปชมสัมผัสวิธีการผลิตงานทองรูปพรรณแบบโบราณนะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของศรีสัชนาลัยเขาก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นนะคะกินอยู่เรียนรู้วิถีชุมชนค่ะก็จะไปเที่ยวเชิงเกษตรกันนะคะที่โฮมสเตย์บ้านนาต้นจันอันนี้จะไปเรียนรู้แบบเรียบง่ายวิถีชุมชนนะคะไปลิ้มลองอาหารพื้นถิ่นของสุโขทัยแล้วก็ยังมีกิจกรรมสนุกกับเวิร์กช็อปนะคะสังคโลกด้วยอันนี้จะได้ไปลงมือวาดลวดลายบนสังคโลกไปสัมผัสเสน่ห์งานศิลป์จากภูมิปัญญาแล้วก็จะไปสร้างผลงานในแบบของตัวคุณเองด้วยนะคะก็มีวิทยากรที่จะร่วมเดินทางไปนะคะคุณจุลภสอนนะคะพนมวรรณณอยุธยาหรือว่าอาจารย์นัทนะคะก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและโบราณคดีนะคะที่จะพาคุณไปเที่ยวให้สนุกเรียนรู้จากเมืองเก่านะคะ 7-9 ตุลาคมนี้อันนี้รับจำกัด40ท่านเท่านั้นก็สามารถที่จะติดต่อได้เหมือนกันนะคะทาง Thinking Radio ค่ะ
1: ก็ทั้ง2กิจกรรมน่าสนใจทั้งนั้นทางกฎกันเน้นนะอย่างเรื่องโรคไม่ติดต่อนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของคนไทยตอนนี้เรานะเพราะว่าโรคที่มาจากพฤติกรรมของเราเองนะครับเรื่องการกินเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องการไม่ออกกำลังกายอย่างเงี้ยมันก็มีผลต่อโรคที่ไม่ติดต่อนะการดื่มสุรามากเกินไปสูบบุหรี่อะไรเงี้ยเป็นต้นก็มาจากตัวนี้เรื่องแล้วพฤติกรรมการกินหวานมันเค็มนี่คือ NCD นะโรคไปติดต่อเพราะฉะนั้นไปดูแล้วจะได้ความรู้นะส่วนอันที่สองน่าสนใจทุกคนได้ผมเชิญชวนเลยนะเพราะผมไปมาแล้วก่อนหน้านี้ผมเป็นคนชอบไปเที่ยวพวกเนี้ยมรดกโลกแหล่งศิลปวัฒนธรรมนะศรีสัชนาลัยเต็มเชิญเลยคุณกับมันเนี่ยมันสวยจริงๆมันยิ่งใหญ่มากเลยไปดูแล้วจะเห็นความยิ่งใหญ่นะว่าประเทศไทยของเรานั้นนะมันมีประวัติศาสตร์ความเป็นมามีอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่นะไม่แพ้ชาติใดในโลกนะก็เชิญชวนกันไปนะคุณกับมันเนี่ยอ่ะทีนี้มาดูเรื่องต่อเนื่องจากเรื่องของน้ำท่วมอีกสักหน่อยคุณวันเนตรเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็ว่าตามกำหนดเนี่ยจริงๆพรุ่งนี้ต้องมีการเลือกนะคุณวันเนตรเลือกบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่พรุ่งนี้บอกว่านี่มีข่าวมาแล้วนะครับว่าคณะกรรมการเขาก็มีการประกาศไปแล้วนะครับเรื่องการเลื่อนการเลือกบอร์ดประกันสังคมเดิมเนี่ยกำหนดนะเลือกพรุ่งนี้27 กันยายนเวลา8 โมงเช้าถึง4 โมงเย็นนะล่าสุดนะครับก็สรุปว่าจะมีการเลื่อนการเลือกบอร์ดประกันสังคมออกไปเป็นวันที่11 ตุลาคม 2569นะครับนะก็สถานที่เดิมนะครับเวลาเดิมนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ขนาดนี้เนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับรวมทั้งให้การประโยชน์ที่เป็นด้วยความเรียบร้อยนะครับนะก็เลย จำเป็นต้องจัดการเลือกตั้งนะฮะในวันที่11ตุลาคมนี้แทนนะครับก็ขอแจ้งให้ทุกท่านนะฮะที่เตรียมตัวจะไปใช้สิทธิ์ในวันพรุ่งนี้นะครับก็รอดูก็เลื่อนไปแล้วเป็นเดือนหน้านะครับนะฮะลุ้นกันต่อไปนะสำหรับทีมที่สมัครนะครูเนี่ยโอ้เรื่องประกันสังคมนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่เป็นข่าวดัง
0: เลย
1: เร
0: ื่อง เ
1: ลยนะก็มีผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับ
0: ใช่ค่ะก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็โพสต์เมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยแหละค่ะเป็นการแจ้งเตือนก็มีเหตุผลอธิบายนะว่าทำไมถึงจะต้องเลื่อนพร้อมกันทั่วประเทศเพราะว่าหลายคนจะบอกว่าอ้าวบางพื้นที่เขาไม่ได้น้ำท่วมนี่ทำไมไม่เปิดล่ะคุณจุลพันธ์ก็เลยบอกว่ามันก็ต้องยึดหลักเรื่องของความเสมอภาคและความเท่าเทียมนะคะอันนี้เป็นตามระเบียบเพราะว่าประเทศไทยถือว่าเรื่องของเขตเลือกตั้งอ่ะเดียวกันมันก็ต้องดูบางพื้นที่เนี่ยถ้าไปเลือกก่อนในขณะที่พื้นที่ประสบภัยยังไม่สามารถจัดได้เนี่ยอันนี้มันจะส่งผลกระทบต่อความได้เปรียบเสียเปรียบของผู้สมัครมันก็อาจจะไปส่งผลกระทบเชิงจิตวิทยาได้นะในการที่จะไปลงคะแนนเพราะฉะนั้นก็ให้เลือกพร้อมกันอันนี้จะดีสุด2ตัดปัญหาแล้วก็ความเสี่ยงเรื่องอะไรการเก็บบัตรลงคะแนนคุณวิเชษฐ
1: ์
0: หากมีการจัดเลือกตั้งไปเฉพาะบางพื้นที่ไปก่อนเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เป็นภาระเรื่องอะไรเรื่องของการไปเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งแล้วก็เกิดความเสี่ยงด้วยถ้าเกิดว่าไปเก็บเอาไว้เป็นระยะเวลานานมันก็อาจจะนำไปสู่ข้อครหาเรื่องความโปร่งใสได้เพราะฉะนั้นก็เลือกพร้อมกันไปซะพื้นที่ประสบภัยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีนายจ้างนะมีผู้ประกันตนหนาแน่นค่ะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้มีจำนวนผู้ประกันตนเนี่ยแล้วก็มีสถานประกอบการอยู่เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นหากเดินหน้าจัดต่อไปมันก็จะทำให้เป็นเสียงของกลุ่มของคนที่ประกันตนเองเนี่ยเสียงของแรงงานเสียงของนายจ้างในพื้นที่มันอาจจะตกหล่นหายไปได้เพราะฉะนั้นอุปสรรคเรื่องการเดินทางนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยากต้องการส่งเสริมประชาธิปไตยคุณจุลพันธ์บอกว่าเพราะฉะนั้นคุยแล้วเลื่อนไปคุณไอซ์รักชนกก็ออกมาโพสต์ขอบคุณด้วยนะคุณวิเชษฐ
1: ์
0: ขอบคุณรัฐมนตรีแรงงานที่รับฟังเสียงสะท้อนจากหลายๆฝ่ายว่าควรที่จะเลื่อนไปก่อนค่ะ
1: ทีนี้แม้ในสถานการณ์ที่น้ำท่วมนะขณะนี้หลายพื้นที่นายกรัฐมนตรีนะคุณอนุทินก็ไม่อยู่ประเทศไทยนะเดี๋ยวท่านก็จะกลับมาแต่ว่าคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงเพราะท่านดูแลเรื่องน้ำด้วยนะคุณก็ได้คือคุณทรงศักดิ์ทองศรีนะวันนี้ผมเห็นข่าวนะคุณทรงศักดิ์นี่ไปพร้อมกับคุณสุภมิตรชินศรีนะผู้ว่าการจังหวัดสมุทรปราการเดินทางลงพื้นที่ประสบการณ์ก็หนักนะคุณวันเนตรไปติดตามสถานการณ์บริหารจัดการน้ำและประชุมกับผู้ว่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมินะที่ตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยหลังการประชุมคุณทรงศักดิ์บอกว่าปัญหาเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยตอนเนี้ยระบายน้ำจากพื้นที่ชั้นในลงสู่ทะเลถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องทำให้พื้นที่ในคลองต่างๆมีช่องว่างเพียงพอนะครับที่จะรองรับน้ำที่กำลังไหลเข้ามานะครับแต่ขณะนี้หลายคลองน้ำเต็มคุณโรนเนตคุณสมศักดิ์บอกน้ำเต็มนะทำให้น้ำจากพื้นที่ชั้นในไม่สามารถไหลลงคลองเพื่อระบายต่อได้ส่งผลให้การสูบน้ำจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่หนึ่งกลายเป็นการวนกลับมาที่เดิมคือสูบออกจากตรงนี้ปั๊บออกไปปุ๊บกลับมาที่เดิมอ่ะเพราะมันลงไม่ได้ไงคุณโรนเนตนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือปัญหาคุณสมศักดิ์เลยบอกว่าก่อนหน้านี้มีการประชุมรับทราบข้อมูลพยากรณ์อากาศแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วง20-27กันยาคาดการประมาณฝนไว้แล้วแต่สถานการณ์จริงพบว่าบางพื้นที่มันมีฝนสะสมเกิน100มิลลิเมตรมากกว่าประเมินเอาไว้ก่อนหน้านี้คุณสับว่าผมก็เคยให้ข่าวว่ารัฐบาลสามารถจัดการน้ำได้และใช้กับพูดเอาอยู่เอาอยู
0: ่
1: แต่เมื่อมันเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องและมีปริมาณน้ำสะสมวันนี้สถานการณ์น้ำสถานการณ์น้ำในพื้นที่กทมและพื้นที่โดยรอบกลายเป็นว่าเอาไม่อยู่แล้วเจ้าตัวบอกเอาไม่อยู่แล้วนะเพราะงั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีมาตรการในการรับมือเรื่องนี้นะครับนะและก็ยอมรับว่าฝนมันตกมากเกินกว่าที่คาดการเอาไว้ก็ส่งผลให้ระบบระบายน้ำต้องรับภาระเพิ่มนะครับนะทำให้ถ้าหากไม่สามารถระบายน้ำจากพื้นที่ได้การสูบน้ำจากจุดหนึ่งมีจุดหนึ่งก็อาจจะทำน้ำกดน้ำมันกลับมาที่เดิมได้เพราะโจทย์สำคัญตอนนี้คุณสงศักดิ์บอกว่าคือการทำให้น้ำสามารถออกจากพื้นที่ชั้นในและระบายลงสู่ทะเลได้อย่างต่อเนื่องนี่คือโจทย์นะท่านบัวชาชาก็บอกแล้วนะคุณโนเน่บอกว่าถ้าเอาน้ำลงจากคลองต่างๆลงมานั้นเจ้าพระยาออกได้เร็วที่สุดได้เนี่ยน้ำก็จะลดลงนะแต่ว่าตอนนี้นั้นในหลายเขตหลายพื้นที่ฝนยังตกอยู่เลยนะตอนนี้นะโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกนี่ก็ยังตกอยู่นะคุณโนเน่
0: ใช่ค่ะต้องบอกว่ากรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยหนักจริงๆนะช่วงหลังๆพอเวลามีฝนเนี่ยก็มักจะมีปริมาณฝนที่ตกมากกว่าหลายๆพื้นที่เพราะฉะนั้นคุณทรงศักดิ์รอบนี้ก็กลายเป็นยอมรับแล้ว ว่าเอาไม่อยู่จริงๆนะคะเนี่ยหลายคนก็เลยถามว่าเออเอาอยู่มันคำนี้มันต่อไปมันจะเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้นะวันนี้คุณทรงศักดิ์ยอมรับแล้วเอาไม่อยู่อย่างที่คุณพิเชษบอกอะค่ะถึงแม้ว่าท่านนายกเนี่ยไม่อยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าพอเกิดสถานการณ์ล่าสุดออกมาเนี่ยนะคะเรื่องของน้ำมีการเรียกประชุมออนไลน์เลยค่ะประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะก็มีทั้งผู้ว่าชัดชาตินะแล้วก็มีรัฐมนตรีนะที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมการประชุมด้วยนะคะทางด้านของท่านนายกเนี่ยก็ประชุมแล้วก็เดี๋ยวจะกลับเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ลอนดอนนะประเทศอังกฤษนะคะก็เดี๋ยวจะ

0: เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเนี่ยในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าก็เลื่อนกำหนดมาเลยจริงๆนายกเนี่ยมีกำหนดถึงช่วงประมาณบ่ายสามโมงนะคะแต่ว่าเดินทางกลับเร็วขึ้นนะคะท่านนายกเนี่ยนะคะบอกว่า อยากจะให้ทำแบบนี้ท่านนายกบอกที่ก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยวันนี้อาจจะต้องมาพูดคุยกันก่อนนะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงกันแน่มีพื้นที่ไหนบ้างนะที่ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนนะคะก็เลยมีการเรียกประชุมกันมาต้องมาดูเพื่อทำงานให้สอดรับกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านนายกบอกว่าห้ามมีคำว่าเป็นเรื่องของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องเป็นเรื่องของการทำงานและต้องเป็นเรื่องของการทำงานทุกหน่วยงานร่วมกันก่อนหน้านี้มันมีคำของท่านมทส.มั้งคะเหมือนพูดเรื่องของการเตือนมาท่านนายกก็ย้ำเรื่องนี้บอกว่าต้องไม่มีคำว่าเป็นเรื่องของผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะซึ่งสถานการณ์น้ำที่เราบอกช่วงนี้มันมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งฝนตกในพื้นที่ปริมาณน้ำสะสมนะคะแล้วก็มีเรื่องของน้ำจากพื้นที่ตอนบนแล้วก็เรื่องของความสามารถในการระบายน้ำของแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการน้ำต้องมองทั้งระบบนะคะไม่แยกการทำงานเป็นส่วนๆต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการตัดสินใจดังนั้นขอให้หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นด้านอากาศด้านน้ำด้านสาธารณภัยกรุงเทพมหานครคมนาคมนะแล้วก็ความมั่นคงช่วยเหลือประชาชนประสานข้อมูลกันนะคะบูรณาการกันโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงแล้วก็กลุ่มเปราะบางอันนี้ต้องเตรียมพร้อมล่วงหน้าไม่รอให้เกิดเหตุแล้วเข้าไปแก้ไขค่ะนายกบอกสิ่งที่ประชาชนต้องการจากภาครัฐเวลานี้คือข้อมูลที่ตรงกันการแจ้งเตือนที่เร็วเส้นทางที่ชัดและความช่วยเหลือที่เข้าถึงได้ทันเวลาดังนั้นขอให้ทุกส่วนเนี่ยรายงานข้อมูลตามข้อเท็จจริงและสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายที่สุดนายกบอกวันนี้ก็เป็นการประชุมเพื่อสรุปภาพรวมของการทำงานให้ชัดว่าพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังใครบ้างที่รับผิดชอบในเรื่องอะไรต้องเตรียมเครื่องมือเตรียมกำลังคนตรงไหนหากสถานการณ์เปลี่ยนจะต้องมีการประสานกันอย่างไรอันนี้ขอให้ทุกหน่วยงานทำงานแบบเป็นทีมเดียวกันยึดความปลอดภัยและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักค่ะ
1: ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ากรุงเทพก็คือที่ตั้งของเมืองหลวงนะกรมก็อยู่ที่นี่เพราะงั้นถ้าปล่อยกรุงเทพเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยให้กรุงเทพเนี่ยรัฐบาลก็จะโดนไปด้วยแต่ผู้ว่าชาติแน่นอนถ้าก็รับผิดชอบเท่าที่สามารถทำได้นะแต่ว่าถ้ามันบางอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นต้องประสานคนไกลอย่างที่ว่าล่ะเพราะมันจะมีน้ำจากภาคทางเหนือมาลงมาด้วยใช่ไหมคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะมีกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องหน่วยกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกหลายกระทรวงเลยทีเดียวนะทีนี้เนี่ยอย่างสำนักงานข้าราชการคาดการพลเรือนกพ.นี่ได้เผยแพร่ประกาศออกมานะคุณชวนเนี่ยว่าจากสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมขนาดนี้ซึ่งมีผลไปถึงต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยก็เลยออกประกาศว่าตอนนี้ก็สามารถที่จะให้การการ work from home ได้คุณโกเน่ถ้าไม่มีภารกิจที่จำเป็นจริงๆส่วนราชการก็พิจารณาให้ work from home นะครับ 100% เลยช่วงวันที่28ถึง29นี้นะครับ2วันด้วยกันนะครับที่เป็นประกาศออกจากกพ.ออกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าหลายหน่วยงานเนี่ยนะครับก็คงจะดำเนินการตามนโยบายของกพ.นั่นแหละนะครับก็work from home อีกก่อนนะครับวันจันทร์วันอังคาร2วันแล้วก็ดูสถานการณ์กันอีกทีนะถ้าทุกอย่างมันเรียบร้อยอย่างที่สอดคล้องกันเช่นผู้ว่าบอกว่าใช้เวลา 2-3 วันใช่มั้ยในการระบายน้ำลงเนี่ยกลับมาปกติก็สามารถกลับมาทำงานได้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ออกมาจากกพ.วันนี้ด้วยนะคุณกมลเนตร
0: ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าห่วงเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตอนบนจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรก็เห็นทางด้านของกรมชลนะคะวันนี้ทางรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรใช่ไหมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็มีการประชุมเหมือนกันกับกรมชลเขาก็เตรียมพร้อมรับมือนะเรื่องคุมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาให้ระบายน้ำเนี่ยต้องไม่เกิน 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะไอ้ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องควบคุมปริมาณตรงเนี้ยให้ดีนะเพราะมันเป็นจะส่งผลกับพื้นที่ที่เป็นแบบพื้นที่น้ำท้ายเขื่อนนะคะแล้วก็มีการกำชับกันนะในด้านของกรมชลให้มีการติดตามสถานการณ์น้ำนะคะนี่ก็รัฐมนตรีนะแล้วก็เห็นบอกว่ากรมชลก็เฝ้าระวังน้ำเจ้าพระยาหลังจากที่น้ำเหนือไหลมาอย่างต่อเนื่องอันนี้ประกอบกับภาคกลางก็มีแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นด้วยเพราะนั้นสั่งการให้บริหารจัดการกันนะคะกับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต ตอนบนนะเพื่อไม่ให้มันรับผลกระทบเรื่องของการกระจายน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอันนี้เตรียมพร้อมเร่งระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาคลองลัดโพนะคะสู่อ่าวไทยขณะที่ล่าสุดเนี่ยน้ำเหนือเขื่อนตรงนี้เนี่ยเห็นบอกว่าก็มีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนจะอยู่ที่ของเจ้าพระยาประมาณ 2,362 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็มีการควบคุมการไหลผ่านของเขื่อนเนี่ยไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ด้านล่างนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าคือภาพรวมเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์บริหารการจัดการน้ำได้คือถ้าไปเปรียบเทียบกับปี54เนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาตอนนั้นมันมีสถิติการระบายน้ำเนี่ยมันสูงกว่า 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนั้นมันก็เลยทำให้ปริมาณน้ำหรือว่ามวลน้ำเนี่ยมันลงมาด้านล่างแบบเร็วแล้วก็มหาศาลนะคะ
1: ใช่ครับการก้าววันนี้เห็นคุณเอกนิติที่ทันตภาพและรองนายกที่คลังพร้อมคุณวราวุฒิศิลปะอาชาคุณประดอนพิศนานกุลนี่ก็ไปตรวจน้ำท่วมอยุธยานะก็ต่างคนไม่ได้ยืนยันบอกว่าก็ไม่น่าจะเหมือนปี54แล้วแต่ว่าเขาจะไม่ประมาทนะฮะนั่นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผมคิดว่าโอเคนะก็ถ้าที่ดูจากสถานการณ์ตอนนี้ดูจากปริมาณน้ำที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่ายังควบคุมได้อยู่ประเทศนะจากเรื่องของน้ำท่วมประเทศมาดูเรื่องความสุขของคนไทยกันสักหน่อยนะปิดท้ายนะอย่าได้น้อยในตอนนี้นักกีฬาไทยก็ไปสร้างชื่อเสียงสร้างผลงานอยู่ที่ญี่ปุ่นนะไปแข่งเอเชียนเกมกันเนี่ยและสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็มีความสุขกันไปนะเนเน่ก็มีความสุขกันไปแล้วคราวนี้ก็มาดูผลงานนักกีฬาไทยเนี่ยต้องชื่นชมน้องบิวใช่ไหมโอ้พิรุณบุญสอนนะวัย20ปีเนี่ยโอ้นะได้เหรียญทองนะวิ่งเหนือระยะสั้น100เมตรนะซึ่งเป็นอะไรที่ผมว่าน่าภูมิใจนะเนื่องจากว่า48ปีเต็มนะคุณ
0: 48ปีที่รอคอยมากๆนะคุณพิเชษ
1: ใช่ไหมเราคือตั้งแต่อนัตรัตนพลนะแล้วก็มีสุชาติชัยสุรภาพนะที่เคยได้แชมป์เหรียญทองเอเชียนเกมวิ่งระยะสั้น100เมตรเนี่ยน้องบิวกลับมาทำให้คนไทยมีความสุขแต่ที่สำคัญว่าการนั้นครูเนี่ยโอ้โหเวลานี่เรียกว่าต่ำกว่า10อ่ะนี่ก็ว่าระดับโลกนะที่บอกฝีมือน้องบิวใช่ไหม
0: ใช่ค่ะต่ำกว่า10วินาทีคือจะบอกว่ามีการเร่งสปีดนำกันควบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเนี่ย 9.95 วินาทีอันนี้เป็นแบบ
1: ซีซันนอลเบสเลย
0: ใช่อันนั้นเป็นตอนรอบคัดเลือกนะอันนั้นเป็นซีซันนอลเบสเลยนะที่เจ้าตัวเนี่ยทำเอาไว้ได้ใช่ไหมก็คือเราก็ทำลายสถิติเดิมด้วยนะที่ตัวเองเคยทำเอาไว้อันนี้แหละแบบภาคภูมิใจนะหลายคนก็บอกว่าโหยดูแล้วเมื่อวานเนี่ยเชียร์กันแบบสนุกมากๆเลยค่ะ
1: เมื่อวานนี้ก็ถือว่ารอบชิงเนี่ยคือก็ทำลายสถิติตัวเองแล้วทำลายสถิติเอชเกมใช่ไหมรอบคัดเลือกใน 9.95 พอมารอบรองใน 9.91 กูก็มาเนี่ยแล้วพอมารอบชิงเนี่ย 9.90 นะเจ้าตัวก็บอกว่าจริงๆก็ตั้งเป้านะว่ารอบชิงจะนะเลิศนะครับเนี่ยเขาจะทำให้ได้ต่ำกว่า 9.90 ไงก็คือ 9.8 กว่าแต่เนื่องจากว่าเมื่อวานที่ออกตัวตอนออกตัวเนี่ยเขาตื่นเต้นเขาบอกเขาตื่นเต้นก็เลยออกช้าไปนิดนึงหลายคนบอกโอ้จะออกได้เป๊ะเหมือนอย่างตอนรอบคัดเลือกกับรอบรองชนะเลิศนะรอบรองได้ต่ำกว่า 9.90 แน่นอนนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องภาคภูมิใจนะแล้ววันนี้เนี่ยนั้นมีแข่งในรายการ200เมตร
0: ค
1: ่ะซึ่งรอบคัดเลือกผ่านไปแล้วเข้าไปแล้วล่ะน้องบิวนะเพียงแต่ว่าผมดูแล้วผมดูคลิปเนี่ยรอบคัดเลือกปรากฏว่าฝนมันตกคุณโมเนตพอฝนตกปั๊บเนี่ยทำให้ทุกคนวิ่งประคองน้องบิวก็วิ่งประคองหมดเลยแต่ก็ยังเข้าที่1นะแต่รอบคัดเลือกเนี่ยนะเวลาอาจจะไม่ดีนักแต่ว่าถ้าใครติดตามน้องบิวตอนที่ไปแข่งที่ไต้หวันเนี่ยเป็นกีฬาที่เรียกว่าเขาจัดไต้หวันเนี่ยเขาจัดโปรแกรมกีฬานานาชาติใช่ไหมน้องบิวตอนนั้นทำเวลาได้ 20.03 วินาทีนะซึ่งถือว่าใกล้ๆจะต่ำกว่า20อ่ะนะแล้วก็พอตอนที่ไปแข่งที่สาธารณรัฐเช็กกันนั้นก็ทำเวลาได้ดีเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าฝนไม่ตกตอนกลางคืนคืนนี้ที่จะแข่งเนี่ยน้องบิวเนี่ย200เมตรเนี่ยนะถ้าฝนไม่ตกเนี่ยเราก็มาลุ้นกันว่าเวลาที่น้องบิวจะทำได้เนี่ยจะต่ำกว่า20หรือเปล่าคือวันเนธนะ20วินาทีนะซึ่งเป็นอะไรที่หลายคนก็ลุ้นว่าต่ำกว่า20ได้นะถ้าสมมติว่าไม่มีฝนตกไม่มีอะไรเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องลุ้น1เหรียญว่าจะได้เหรียญทองอีกหรือเปล่าสำหรับน้องบิวนะและมีแข่ง400เมตรชายด้วยก็คือวันเนธโจชัว
0: ใช่ค่ะ
1: คืนนี้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันว่ารอบคัดเลือกเขาก็เข้าที่1นะ แต่รอบชิงเนี่ยต้องไปลุ้นเพราะว่าโอ้โหคู่แข่งก็เก่งๆทั้งนั้นเลยนะสำหรับกีฬาเอเชียนเกมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องความสุขนะทุกคนเนี่ยที่คนไทยก็ได้มีความสุขกันไปทั่วหน้าจากน้องเนเน่ก็ตอนนี้ก็มาเรื่องของกีฬานี่แหละเอเชียนเกมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็สรุปเหรียญเนี่ยนะตอนนี้ก็เหมือนว่าไทยเราเองนะคะก
1: ็
0: มีเหรียญอยู่เป็นลำดับที่6นะคือได้เหรียญทองเพิ่มจากบิวเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะที่วิ่ง100เมตรก็เจ้าภาพจีนเขาก็ครองแชมป์อันนี้ก็เป็นสถิติเนี่ยที่เป็นแบบปกตินะเจ้าภาพญี่ปุ่นเขาก็ทำสถิติมีจีนได้นะแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เป็นอันดับที่2ใช่ค่ะแล้วก็เป็นไทยเราอยู่อันดับที่6ค่ะ
1: เราก็ถือว่าโอเคนะคือวันนี้ทีนี้ก็ต้องรอรุ่นอย่างนี้
0: เหรียญทอง
1: ใช่รอรุ่นอย่างนี้เพราะเขาประกาศเอาไว้ก่อนจะไปแข่งเนี่ยว่าเขาจะตั้งเป้าไว้จะได้14เหรียญทองเนี่ยมาถึงวันนี้นี่ก็ต้องลุ้นว่าจะได้ตามเป้าหรือเปล่ากูโกเน่เพราะว่าบางกีฬาพลาดเป้าไปแล้วอย่างน้ำหนักยกน้ำหนักนี่ตอนนี้ยังไม่ได้เหรียญทองเลยอันนี้นะอันนี้ก็ถือว่าอันนั้นที่หนึ่งอันที่สองตะกร้อทีมชุดของชายเนี่ยก็พลาดเป้าแพ้มาเลเซียได้เหรียญทองเราได้แค่เหรียญเงินนะแต่ตอนนี้พลาดไปแล้วนะที่เห็นเหรียญก็คือยกน้ำหนักเนี่ยนะซึ่งยังแข่งไม่จบนะครับแต่เป็นก็ลุ้นอยู่ว่าที่เหลือมวยสากลสมัครเล่นก็ดูเหมือนว่าที่ตั้งเป้าไว้ก็ดูอาจจะไม่ได้ตามเป้าเหมือนกันนะก็เหลือที่เหลือเนี่ยว่าเราจะทำได้หรือเปล่าก็ไม่เป็นไรนะตอนนี้ได้7เนี่ยคุณโกเนสถ้าจะให้ได้ตามเป้า14เหรียญก็ต้องทำไป7เหรียญทองไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ
0: ใช่แต่งั้นก็ต้องส่งใจเชียร์กันนะคะสำหรับทัพนักกีฬาไทยอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยนะปลอดภัยนะแล้วก็ขอให้ฝนไม่ตกแล้วนะคะสภาพจะได้กลับคืนสู่ปกติกันเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
7: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
6: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
7: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วทำไมเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องของทุกวัยไม่ได้ CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับครูเจี๊ยบสุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบทเรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุจาก OPPY ที่จะมาเปลี่ยนมุมมองเรื่อง AI ยากๆให้ง่ายเติมเต็มชีวิตวัยเก่าไม่เหงาและสนุกกว่าที่เคยพร้อมร่วมพูดคุยกับน้องจีจี้เพื่อนใหม่สายAI สุดน่ารักที่จะมาพร้อมรอยยิ้มและตอบคำถามที่คุณจะร้องว้าวติดตามความสนุกในมุมมอง CEO ได้ที่รายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
2: Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Beats กับผมบัญชาชุมชัยเวชเราจะเจอกันนะครับ1ชั่วโมงเต็มๆเรื่องราวกระแสข้อมูลที่น่าสนใจข่าวสารต่างๆและสถานการณ์สำคัญของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศเนี่ย1ชั่วโมงนี้เรารู้เรื่องกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังฟังอยู่ที่บนรถนะทางหน้าปัดวิทยุ 96.5 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยนะครับบางพื้นที่ฝนตกหนักหรือบางพื้นที่น้ำอาจจะพร่องหายไปแล้วก็ขับรถขับรากันดีๆฟังเพลินๆกันไปนะฮะหรืออาจจะฟังผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับ Facebook 96.5 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึงแอปพลิเคชันของ Mcord ด้วยนะฮะฟังได้ตลอดเวลาย้อนหลังเองก็ได้ด้วยนี่นะครับอย่าลืมฮะส่งแสดงความคิดเห็นกันได้ทุกช่องทางกันเลยนะครับและสำหรับวันนี้ครับเราก็เริ่มต้นเข้าสู่สัปดาห์ใหม่กันละนะฮะเป็นวันจันทร์ที่21กันยายนนะฮะรู้ไหมครับว่าในสัปดาห์นี้เต็มไปด้วยสีสันความเคลื่อนไหวข่าวสารทุกรูปแบบชนิดที่แบบทั้งในและต่างประเทศจับตามองกันทั้งสิ้นนะครับผมเปิดฉากให้ท่านผู้ชมฟังคร่าวๆกันก่อนว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเหตุการณ์สำคัญของโลกเนี่ยมันจะอยู่กันที่การประชุมสมัชชานะเราเรียกว่าเป็นการประชุมประจำปีขององค์การสหประชาชาติถ้าพูดแบบเข้าใจกันง่ายๆซึ่งเป็นครั้งที่81จัดขึ้นนะครับที่มหานครนิวยอร์กปีนี้นะจริงๆไอ้การประชุมเนี่ยมันมีทุกปีกันนะครับแต่ว่าถามว่าทำไมปีนี้มันน่าสนใจมากเพราะว่าเรื่องราวของเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวเรื่องราวของสงครามที่เรียกกันว่าปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงจนเป็นขั้วเป็นข้างเรื่องราวของการค้าระหว่างประเทศที่แตกออกเป็นหลายขั้วหลายทางกันมากเลยนะครับนอกจากนี้เรื่องที่เพิ่งสอดแทรกกันเข้ามาประมาณสัปดาห์เดียวก่อนจะถึงการประชุมใหญ่ขององค์การสหประชาชาติเนี่ยก็คือเรื่องของความกังวลในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ซึ่งเป็นความกังวลที่สะท้อนออกมาจากทางฝั่งของบริษัทผู้ออกแบบผลิตคิดค้น AI แต่ในขณะที่ผู้นำสูงสุดทั้งระดับนะประเทศเลยนะระดับประธานาธิบดีนะฮะผู้นำทางด้านของวงการของสถาบันการเงินอะไรก็แล้วแต่กลับมองในทางตรงกันข้ามคือมันไม่น่ากลัวอะไรกันขนาดนั้นถูกไหมครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันประดังประเดเข้ามาในจุดที่น่าสนใจแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าสัปดาห์นี้นอกเหนือจากการประชุมตรงนี้เพื่อจะหาทางออกทุกสิ่งทุกอย่างกันแล้วเนี่ยการพบกันระหว่าง2เบอร์1กับเบอร์2ของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะของอเมริกาซึ่งก็เป็นเศรษฐกิจใหญ่เบอร์1ของโลกกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งก็เป็นเศรษฐกิจใหญ่เบอร์2ของโลกแต่ว่าเป็นเบอร์1ของเอเชียเนี่ยเขาจะพบกันนะฮะ2วันนะครับในวันพุธกับพฤหัสบดีซึ่งมันก็จะอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นการประชุมของประจำปีของสหประชาชาติแต่ว่ายังไม่มีรายงานชัดเจนนะครับว่าในส่วนของสีจิ้นผิงเนี่ยจะไปกล่าวนะฮะปาฐกถาพิเศษในเวทีของ UN หรือไม่เพราะว่าการพบกันของ2คนนี้เนี่ยนะครับเป็นการพบกันต่อเนื่องหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปเยือนที่จีนจำได้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วสีจิ้นผิงก็ตอบรับคำเชิญของโดนัลด์ทรัมป์เอาวะมาเยือนวอชิงตันกันหน่อยนะฮะแล้วก็ทั้ง2ท่านเนี่ยจะเจอกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะฮะการเดินทางไปของสีจิ้นผิงเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะไปต้อนรับที่ฐานทัพอากาศแอนดรูนะฮะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ทางการเมืองหรือพิธีการทางการเมืองที่สำคัญในประวัติศาสตร์เช่นกันนะครับเพราะว่าประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดจะต้อนรับประธานาธิบดีของแต่ละประเทศหรือผู้นำสูงสุดระดับสเตทเนี่ยที่ทำเนียบขาววอชิงตันคือนั่งรถเข้าไปในบริเวณของทำเนียบขาววอชิงตันแต่เนี้ยกลายเป็นว่าโดนัลด์ทรัมป์จะไปต้อนรับถึงสนามบินแอนดรูเลยนะฮะเรื่องที่น่าสนใจต่อไปก็คือในสัปดาห์นี้การพูดคุยกัน

จับตามองความเคลื่อนไหวของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีหลายอย่างที่ผิดปกติไปเยอะนะฮะซึ่งมันก็เดาทางยากนะฮะถ้าเราจะร่วมวิเคราะห์กันว่ามันจะมีผลกับเศรษฐกิจไหมเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับรีบกลับจากแคมป์เดวิดนะใช้เวลาอยู่ที่แคมป์เดวิดเนี่ยปรากฏว่ารีบกลับนะก่อนเวลากำหนดการจริงจะกลับเนี่ย1วันเต็มๆและขณะที่ลงจากเฮลิคอปเตอร์ประจำตำแหน่งเนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์สวมหมวกแคปสีขาวนะซึ่งโอ้สื่อเมืองนอกนะเขาก็สังเกตแบบชนิดที่เอาไปเปรียบเทียบกับความเคลื่อนไหวการส่งสัญญาณเวลาสวมหมวกแคปของโดนัลด์ทรัมป์มันหมายถึงอะไรนะฮะจนกระทั่งสื่อในทางการเมืองระดับโลกของอเมริกาเองเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถูกห้ามเข้าไปทำข่าวภายในทำเนียบขาวคุณทำข่าวได้แค่เฉพาะนอกรั้วของทำเนียบขาวเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์หนึ่งกลับจากแคมป์เดวิดเร็วกว่ากำหนด1วัน2ลงจากเฮลิคอปเตอร์สวมหมวกแคปสีขาวมันเหมือนกับตอนที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสวมหมวกแคปสีขาวนะแล้วก็ประกาศตัดสินใจเปิดการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วถามว่าทำไมจะไปวิเคราะห์อย่างนั้นเขาว่าพอลงจากเฮลิคอปเตอร์เสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเหมือนกันนะฮะว่าตอนนี้เขาอยู่ใน deciding mode หมายความว่าเขากำลังอยู่ในช่วงระยะเวลาของการจะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของอิหร่านนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเขามี3ทางเลือกนะคือ1ปล่อยให้เศรษฐกิจของอิหร่านเนี่ยเขาใช้คำว่าเน่าเละเทะไปเลยนะอย่างแรก2เปิดดิวนะคุยกันเจรจากันนะครับหรือ3อันนี้น่าสนใจฮะทำลายล้างหมดเลยนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่มันทำให้ทุกอย่างเขาก็เลยจับนะเอาละว่าจิ๊กซอนะครับหรือตัวต่อต่างๆเนี่ยมาต่อกันทั้งหมดแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องที่ทำให้สื่อต่างประเทศก็วิเคราะห์กันไปนะครับเห็นไหมครับว่าสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ที่น่าจับตามองทั้งนั้นนะฮะขณะที่กลับมาบ้านเรานะฮะสัปดาห์นี้ก็น่าจับตามองหลายอย่างนะเริ่มต้นการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ก็แน่นอนครับว่าตกลงเนี่ยไฟเขียวชัวร์ไม่เป็นทางการไหมสำหรับไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมฮะถือว่าเป็นการต่ออายุแบบสุดท้ายแล้วนะอีก2เดือนเต็มๆนะครับเม็ดเงินเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันพรุ่งนี้ทีนี้เราต่อไปที่น่าสนใจเนี่ยวันที่21ใช่ไหม21 22 23 24 25 26 27นะสัปดาห์นี้น่าจะใกล้ที่สุดละไม่สัปดาห์นี้ก็ไม่พ้นสัปดาห์หน้านะเพราะว่านายกรัฐมนตรีเดินทางไป3ประเทศเลยใช่ไหมฮะสหรัฐญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นก่อนแล้วเดี๋ยวไปประชุมขององค์การสหประชาชาติแล้วก็ว่าไป20ถึง27เพราะที่ผมกำลังพูดคือภาษีสมรสามิตของรถยนต์ซึ่งก่อนหน้านี้คุณเอกนิติก็พูดแล้วกับสำนักข่าวบลูมเบิร์กว่าเก็บประมาณ 30% และจะเร่งประกาศภายในเดือนนี้กันยายนเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้แหละครับลุ้นได้ไม่ได้เดี๋ยวได้เจอกันแน่ครับว่าอัตราภาษีสรรพสามิตที่ออกมาซึ่งตอนนี้คุณคลังชี้เป้าละ 30% แต่มันจะขึ้นมันจะเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยประมาณนะฮะเขาบอก 30% เนี่ยตัวเลขของอัตราภาษีสรรพสามิตนิ่งๆอยู่ที่ไหนและถ้าอยู่ตรงนั้นจริงแล้วเราก็สนุกฮะนะเดี๋ยวจะมีการปรับโครงสร้างเดี๋ยวที่แข่งขันไม่ได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรถนำเข้าจะแพงขึ้นกันหรือเปล่าแล้วต่อไปก็จะเน้นการผลิตพวกรถยนต์พลังงานไฟฟ้า EV ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมได้หรือไม่เพราะทุกวันนี้ยอดขายอันนี้เทียบกันแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะรถ EV 100คันเนี่ยนะครับในแต่ละเดือนตอนนี้นำเข้าซะเกือบ 70% ผลิตในไทยแค่ 30% เองนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์จากการที่บอกว่าให้มาตั้งโรงงานผลิต EV ในประเทศไทยนะครับนี่ก็จะเป็นสัปดาห์นี้ที่น่าสนใจทีเดียวนะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องราวที่เริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้สถานการณ์ของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกดีดแพงขึ้นมาแต่ถามว่าตอนเปิดตลาดในเอเชียเช้าวันนี้ถ้าถามผมนะมันก็ผิดคาดคือมันไม่ได้แพงกระโดดขึ้นไปเกินเหรียญหรือ2เหรียญ นะครับราคาน้ำมันดิบที่เปิดการซื้อขายในเอเชียเช้าวันนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าเบรนท์อังกฤษเทรดเหนือเนี่ยเปิดขึ้นมาแค่81เซนต์ประมาณ 0.78% อยู่ที่104.68เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบนท์โทษนะในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐเปิดในเอเชียเช้าวันนี้นะฮะก็ขึ้นมาไม่ถึง1เหรียญเลยฮะ76เซนต์หรือ 0.76% นะวิ่งอยู่ที่101.6เซนต์ท่ามกลางวันอาทิตย์ที่ผ่านไปเนี่ยสถานการณ์มันคุกกรุ่นเพื่อเอื้อให้มีการซื้อน้ำมันดิบในราคาแพงมากๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะกลุ่มกบฏฮูตีนะออกมายอมรับแถลงยอมรับว่ามีการโจมตีเข้าไปในตรงบริเวณสนามบินนานาชาติของเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียนะฮะก็คือริยาดอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เรื่องหนึ่งละเรื่องที่2ก็คือเมื่อวานเนี่ยนะซึ่งเป็นวันเลือกตั้งสุดท้ายเลือกตั้งรัฐสภาของรัสเซียเนี่ยก็ปรากฏว่ายูเครนก็ใช้ปฏิบัติการโดรนโจมตีในกรุงมอสโกเมืองหลวงเลยนะฮะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงกรุงมอสโกจนกระทั่งผู้ว่าการกรุงมอสโกออกมาแถลงว่า
นี่เป็นการใช้ปฏิบัติการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนที่

ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการใช้โดรนโจมตีรัสเซียแล้วก็ปรากฏว่าโดรนที่ยูเครนโจมตีเข้าไปเมื่อวานเนี่ย 1,600 ลูกนะฮะ 1,600 ลูกในจำนวนนี้450ลูกเนี่ยล็อกเป้าที่กรุงมอสโกกับโรงกลั่นน้ำมันในกรุงมอสโกแล้วในที่สุดก็ปรากฏว่าโรงกลั่นน้ำมันในกรุงมอสโกก็ได้รับความเสียหายนะฮะเนี่ยคือด้วยอาการ2ปัจจัยเนี่ยเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาน้ำมันดิบมันต้องแรงกว่านี้แต่ปรากฏว่าขึ้นไม่ถึงเหรียญ นะฮะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ถามผมส่วนตัวผมก็คิดความสุขว่ามันก็ผิดคาดไปเยอะนะครับในเรื่องนี้ดังนั้นด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนะครับสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ก็ยังลุ้นผีลุ้นคนกันอยู่นะครับแม้ว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาน้ำมันที่นิวยอร์กโทษฮะที่ในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐรวมถึงเบนท์ติดทะเลเหนือเนี่ยจะปิดลดลง3วันติดต่อกันแต่ก็ประมาณ3ดอลลาร์ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรนะฮะมาในสัปดาห์นี้ผมคิดว่าแล้วผมเอาเรื่องนี้มาให้ท่านผู้ชมท่านฟังได้ติดตามกันก่อนนะครับสำหรับเรื่องของธุรกิจ SME ที่เกี่ยวกับร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเพราะว่าตอนนี้เรามาถึงกันเนี่ยนะครับก็เหลืออีกเพียงแค่ประมาณเท่าไหร่ไม่3เดือนครึ่งนะ3เดือนครึ่งก็คือไตรมาสสุดท้ายก็ลุ้นกันแล้วครับผลประกอบการร้านค้าขายดีขายคล่องหรือขายยากเนี่ยโดยเฉพาะร้านอาหารของประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่เข้าออกแบบชนิดที่นะเขาต้องบอกให้ครับว่าเวลาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเปิดร้านอาหารเนี่ยจะเร็วที่สุดเลยเปิดร้านกาแฟเบเกอรี่เนี่ยก็จะเร็วเหมือนกันนะครับจนกระทั่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยกับเร็วๆนี่แหละก็ยังมีการตั้งคำถามเลยครับว่าระหว่างเปิดร้านอาหารหรือเปิดร้านกาแฟเครื่องดื่มเนี่ยอันไหนเนี่ยนะครับเปิดแล้วไปเร็วกว่ากันนะฮะอันนี้ท่านผู้ชมได้ฟังก็ลองแสดงความคิดเห็นกันดูนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่ามูลค่าของธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยปีนี้นะครับตอนนี้มันมาถึงประมาณร่วม9เดือนได้แล้วเนี่ยโตอยู่นะโตเฉียด 4% คือประมาณ 3.9% แต่เป็นการโตแบบรูปตัว K คือโตแบบกระจุกไม่กระจายและเป็นการโตแบบมีเหลื่อมล้ำด้วยเห็นไหมฮะคือตอนนี้ไอ้คำว่าเศรษฐกิจรูปตัว K นะฮะธุรกิจรูปตัว K การจ้างงานแบบรูปตัว K หรือแม้แต่ธุรกิจประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่มก็จะเป็นรูปตัว K นะคือไอ้ที่ขายดีก็ขายดีติดลมบนไปเลยนะฮะไอ้ที่ขายไม่ได้จนถึงขั้นปิดเนี่ยก็จะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะและในธุรกิจร้านอาหารเวลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านก็แน่นอนรับประทานอาหารกันเต็มที่ไม่ว่าในบ้านนอกบ้านริมทางข้างถนนนะฮะรวมถึงในห้างภัตตาคารเลี้ยงแชร์นู่นนี่นั่นเนี่ยก็จะมองออกว่าธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยมันก็มีหลายแบบหลายกลุ่มหลายก้อนมากเลยไล่กันแต่นู่นไฟน์ดิเนิ่งแพงมากประเภทเข้าไปแล้วเนี่ยต้องไปนั่งดูเชฟมานั่งทำให้แบบต่อหน้าตัวเองเรื่องไฟดายนิ่งเนี่ยฮะเราจะไฟดายนิ่งมาเป็นไงฮะภัตตาคารนะเดี๋ยวนี้ชื่อนี้จริงๆคำว่าภัตตาคารมันก็โบราณนั้นแต่สมัยประมาณ 40-50 ปีที่แล้วเดี๋ยวนี้ร้านอาหารส่วนใหญ่เปิดไม่มีคำว่าภัตตาคารหรือโภชนาอะไรกันแล้วนี่นะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งต่อมาเป็นอะไรครับร้านอาหารที่อยู่ในห้างไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารแบบสาขาเครือข่ายไม่เยอะหรือสาขาเครือข่ายเยอะมากเนี่ยนะฮะอันนี้อยู่ในห้างเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นอะไรฮะเป็นร้านอาหารที่อยู่ริมข้างทางหรือร้านอาหารตามตึกแถวนะอันนี้ก็จะมีลักษณะนี้เสร็จแล้วก็เป็นร้านอาหารที่เรียกว่า stand alone คือมีพื้นที่ตัวเองเลย 4-5 ไร่นะฮะอย่างพวกร้านขายไก่ย่างส้มตำซีฟู้ดตามพัทยาที่มีพื้นที่มีลานจอดรถแล้วก็เป็นตัวร้านอาหารนะต่อมาอะไรครับร้านอาหารข้างทางที่เรียกว่า street food นะอันนี้นะก็มาแบบสไตล์เป็นรถเข็นเสร็จแล้วก็มีโต๊ะวางตรงฟุตบาทอะไรก็ว่าไปนะเสร็จแล้วก็ไปถึงอะไรครับร้านอาหารที่อยู่ในตามตลาดเช่นตลาดจตุจักรตลาดอตกนะตลาดสารพัดอะไรเงี้ยก็จะมีร้านอาหารนะครับเป็นล็อกยังไม่จบแค่นี้นี่นะฮะยังมีอีกอะไรครับร้านอาหารที่แบบประเภทมีแต่ครัวกลางและส่งบนออนไลน์แพลตฟอร์มออนไลน์อันนี้ก็มีอีกเห็นไหมฮะเห็นไหมครับว่าประเภทร้านอาหารแต่ละกลุ่มแต่ละตลาดมันเยอะแยะไปหมดเลยเครื่องดื่มก็เหมือนกันนะฮะดังนั้นทำให้ธุรกิจปีนี้ของอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยมันโต 3.9% แต่เป็นการโตที่แบบ1โตแบบชะลอตัวจากปีที่แล้วก็แสดงว่าไม่ได้คึกคักเท่าไหร่นะฮะสองเป็นการโตแบบไม่ทั่วถึงคือเป็นธุรกิจการเติบโตแบบรูปตัวเคนะครับทีนี้ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขาพูดถึงเรื่องนี้ได้อย่างน่าสนใจนะครับว่าธุรกิจร้านอาหารของเมืองไทยในปีมาไฟเนี่ยเรียกว่า2569เนี่ยซึ่งกำลังใกล้จะจบในอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยดูแล้วนะมาได้ประมาณแถวเนี่ย 3.9% ซึ่งมันก็จะแบ่งประเภทร้านอาหารออกมาเนี่ยเป็นแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนอย่างน่าสนใจถ้าผมพูดตัวเลขให้ท่านผู้ชมฟังก่อนนะภาพรวมของมูลค่านะเอามูลค่าไม่ใช่จำนวนสาขาภาพรวมมูลค่าตลาดร้านอาหารและเครื่องดื่มปีนี้จะโต 3.9% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ลดลงจากปีที่แล้วแต่มันขยับเพิ่มอยู่เข้าใจไหมครับขยับแต่ไม่พ้นการโตของปีที่แล้วนะฮะต่อมาถ้าแยกอันนั้นคือรวมไงร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ทีนี้ถ้าแยกออกมาเป็นเฉพาะธุรกิจร้านอาหารอันนี้จะโตประมาณ 3.8% ถามว่าในกลุ่มนี้ประเภทร้านอาหารอะไรนำโด่งก็คือร้านอาหารข้างทางสตรีทฟู้ดนะเชื่อไหมครับว่านี่เป็นการเติบโตของสตรีทฟู้ดครั้งแรกในรอบหลายปีก็เป็นไปได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะตอนนี้กำลังไทยช่วยไทยพลัส6040นะเรื่องนี้นะก็อย่างที่บอกไงว่าปัจจุบันเนี่ยใช้มา4เดือนถูกไหมแล้วจะจบ30กันยาเสร็จแล้วการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้จะต้องต่อเนี่ยออกไปอีก2เดือนซึ่งมันจะไปจบพฤศจิกาเฉพาะใน4เดือนเนี่ยนะทุกคนก็รู้ดีครับว่าและสภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้กำลังซื้อเป็นแบบนี้แล้วแถมมันมีตัวช่วย60 40นะรัฐออก60เราออกแค่40เวลาซื้ออาหารเครื่องดื่มเฉพาะร้านที่รับเนี่ยนะฮะโอ้ก็ประหยัดสินะความต้องการก็ไหลไปเลยสินะนาทีนี้คนไทยบอกว่าเอาถูกมากกว่าเอาอร่อยนะเป็นเรื่องจริงนะฮะเพราะสภาพเศรษฐกิจแบบนี้สมัยเมื่อก่อนเศรษฐกิจดีๆนี่ประเภทอร่อยมาก่อนราคาแต่สมัยนี้ราคามาก่อนอร่อยนะฮะก็เลยทำให้ธุรกิจร้านอาหารข้างทางปีนี้จะโดดเด่นและนำตลาดนะฮะโดยจะโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยอีกต่างหากนะครับส่วนธุรกิจเครื่องดื่มนะธุรกิจเครื่องดื่มเนี่ยนะอันนี้รวมทั้งร้านขายขนมเบเกอรี่ร้านขายไอศกรีมผนวกเข้าไปด้วยนะครับแต่รวมร้านอาหารนะจะโตประมาณ 5.1% ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เห็นไหมการเติบโตของ2ประเภทเนี่ยมาในลักษณะที่ใกล้เคียงกันมากนะครับ อยากรู้ไหมครับว่ามูลค่าของธุรกิจร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มในประเทศไทยเนี่ยปีหนึ่งเท่าไหร่เกือบ700,000 ล้านนะครับปี69เนี่ยคาดการณ์ว่าจะแตะอยู่ที่ 682,000 ล้านบาทและถามว่าโตไหมทั้งอาหารและเครื่องดื่มมันจะโต 3.9% นะครับแบ่งเป็น2อย่างนะครับไอ้โต 3.9% ปีนี้คือโตสูงกว่าเป้าหมายเดิมที่ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยคาดว่าทั้งปีนี้เงียบเหงาแน่แค่ 2.5% กลายเป็นว่าปรับเป้าขึ้นไปใหม่นะคือมันจะโตถึง 3.9% แต่ไอ้เป้าเนี้ยมันต่ำกว่าการโตที่แท้จริงในปีที่แล้วเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าไม่ได้คึกคักเหมือนอย่างปีที่แล้วของจริงเห็นมั้ยครับทีนี้เรามาดูกันนะครับถามว่าทำไมปีนี้ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มมันถึงจะขึ้นมาถึงตั้ง 680,000 ล้านปัจจัยแรกเลยนะปัจจัยบวกนะก็อันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยฮะไทยช่วยไทยพลัส6040เนี่ยนะครับทำให้ธุรกิจร้านอาหารข้างทางสตรีทฟู้ดเนี่ยนะโอ้คึกคักแค่4เดือนนี่ก็ถือว่าคึกคักนะครับมิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยายนนี่คือ4เดือนที่เขาใช้ครั้งแรกถูกมั้ยครับและนี่ยิ่งจะต่อไปอีก2เดือนเนี่ยยิ่งมีตัวช่วยเข้ามาเสริมเข้าไปใหญ่นะครับงั้นตรงนี้ก็ทำให้นะฮะความคึกคักของธุรกิจร้านอาหารตรงเนี้ยนะได้รับเงินเข้าไปเติมทำให้ธุรกิจมันหมุนเวียนของอาหารและเครื่องดื่มไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านเลยนะแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่ายอดใช้จ่ายนะซื้อหาอาหารสินค้าและบริการจากร้านอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยโดยผ่านโครงการนี้ก็คึกคักด้วยเพราะว่าเอ้าก็รัฐบาลเขารับผิดชอบไป 60% ถูกไหมครับทีนี้พอตรงนี้เสร็จเนี่ยนะฮะการแข่งขันมันก็มีสูงคือร้านอาหารที่อยู่ในระบบเสียภาษีถูกต้องยอดขายเกิน 1.8 ล้านแล้วก็มีเครือข่ายเยอะเขาก็บอกก็โอเคถ้าจะมองกันอย่างนะฮะเขาเรียกว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ให้ร้านอาหารข้างทางได้มีเม็ดเงินบ้างเพราะเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีถูกไหมฮะแต่เขาก็บอกว่าเขาก็ต้องยอมรับกับการที่ยอดขายเขาตกซึ่งนี่เรื่องจริงนะทีนี้พอสมมติจะต่ออีก2เดือนโอ้โหนี่ทำไงล่ะครับแล้วแถวช่วงปลายปีเนี่ยมันเป็นไฮซีซั่นซึ่งเขาก็ต้องปรับเกมแก้เกมนะฮะเพราะว่ายอมที่4เดือนยอดหายนะแต่ถ้าบวกอีก3เดือนสุดท้ายแถมยอดจะต้องหายอีก2เดือนใน3เดือนสุดท้ายเพราะต่อมาตรการโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40การแข่งขันทีนี้มันจะดุเดือดตรงนี้แหละครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขามองนี้ครับว่าถ้ามองในแง่การแข่งขันที่ดูเดือดก็คือนะไม่รู้ว่ายอดขายต้องมานะนึกถึงต้องได้อย่างนี้เป็นต้นส่วนร้านที่ทำไม่ได้แต่ต้นทุนวัตถุดิบตอนนี้สูงมากๆเนี่ยมันก็จะไม่รอดสุดท้ายการแข่งขันที่ดูเดือดก็คือไปดูจากตัวเลขเปิดและปิดธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มนะครับเพราะการแข่งขันสูงเนี่ยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขาบอกเลยนะครับว่าร้านอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยเปิดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องก็จริงแต่ก็ปิดกิจการเพิ่มขึ้นไม่ได้แตกต่างกันเห็นไหมนะในปี69เนี่ยนะฮะศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยบอกว่าจะมีร้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วประเทศเนี่ย 700,000 ร้านคำว่า 700,000 ร้านเนี่ยไม่รวมร้านพวกข้างทางสตรีทฟู้ดและฟู้ดทรัคฟู้ดทรัคก็คือเอารถเนี่ยนะพวก4ล้อเล็กเนี่ยหรืออาจจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็น4ล้อเล็กนะแล้วก็มาต่อเนี่ยแล้วพอจอดที่ไหนก็เปิดร้านขายได้ตรงนั้นเลยเรียกว่าฟู้ดทรัค700,000 ร้านไม่รวมร้านอาหารข้างทางกับฟู้ดทรัคนะฮะปรากฏว่า8เดือนแรกของปีนี้มีการเปิดธุรกิจเนี่ยร้านอาหารเนี่ยและเครื่องดื่ม 3,263 รายเพิ่มขึ้นเยอะนะ 20% โอ้เพิ่มขึ้น 20% ติด1ใน5ธุรกิจเปิดใหม่สูงสุดอันนี้เปิดนะทีนี้มาดูปิดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ยอดแจ้งเลิกจดทะเบียนก็คือปิดก็เพิ่มขึ้น491รายเอาละมันไม่ได้เพิ่มเป็นหลักพันนะแต่ถ้าในแง่เปอร์เซ็นต์มันเพิ่ม 11%
ก็แสดงว่าอะไรครับถึงแม้ว่ายอดเปิดจะสูงอยู่แต่ยอดปิดก็ไล่ตามนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดอันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นมุมมองส่วนตัวหรือหลายคนที่เขาบอกนะครับว่าเวลาร้านอาหารเปิดดีและเปิดแข่งกันมากขึ้นเนี่ยสมัยเมื่อก่อนเนี่ยน่าจะบอกว่าเศรษฐกิจดีแต่ถ้าสมัยนี้เนี่ยถ้าร้านอาหารกับร้านเครื่องดื่มเนี่ยเปิดมากขึ้นแต่ปิดตัวก็ไม่ใช่เล่นแสดงว่าเศรษฐกิจแย่นะครับเนี่ยมันจะออกมาแบบนี้ดังนั้นด้วยการที่แบบว่าเปิดกับปิดมันไล่อยู่ในระดับที่ไม่ต่างกันมากเนี่ยก็มาจากเรื่องการแข่งขันนะเรื่องของโปรโมชั่นเรื่องของต้นทุนที่สูงเลยทำให้เรื่องนี้ก็ออกประเมินออกมาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับสถานการณ์ที่มันแข่งอย่างนี้ผมเชื่อว่าทุกคนที่เปิดร้านอาหารตรงนี้ก็อยากรู้นะว่าตัวเองเนี่ยโตหรือไม่โตเท่าไหร่นะฮะถ้าเรามาดูกันนะครับตลาดนะร้านอาหารในปี69ทั้งแบบเต็มรูปแบบเลยนะทั้งแบบเป็นบริการแบบเซลฟ์เซอร์วิสแบบอยู่ในเครือในห้างนะครับแล้วก็ร้านอาหารข้างทางที่มีหน้าร้านเนี่ยนะครับเฉพาะ3ประเภทร้านอาหารนี้จะมีมูลค่ารวม 590,000 ล้านบาทอันนี้เติบโต 3.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับในขณะที่ร้านอาหารเฉพาะข้างทางสตรีทฟู้ดนะที่มีหน้าร้านนะครับอันนี้ถือว่าปีที่ต้องยอมรับของเขาเลยนะว่าจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยเพราะใครที่แบบมีตึกแถวอยู่ข้างทางนะครับและมีหน้าร้านอยู่ด้วยปรากฏว่าปีนี้ธุรกิจเขาเนี่ยจะโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยภาพรวมของทั้งประเทศนะครับจะโตถึง 5.8% จากปีก่อนมูลค่าไม่น้อยนะฮะ 280,000 ล้านบาทนะครับด้วยเหตุผลก็ชัดหนานะเดินไปก็เจอหน้าร้านแล้วนะครับราคาเองก็คุ้มค่าไม่ต้องไปเจอพวกประเภทบริการ 10% บวกกับภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% ตามร้านที่อยู่ในห้างรวมๆเข้าไปก็ 17% เข้าไปละนะครับนอกจากนี้เองนี่นะครับก็สภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ผู้บริโภคก็รัดเข็มขัดรัดแล้วรัดอีกจนไม่รู้จะพูดกันยังไงนะเพราะไอ้3ปัจจัยเนี่ยมันก็เลยเอื้อให้กับธุรกิจร้านอาหารข้างทางสตรีทฟู้ดปีเนี่ยโตได้มากกว่าค่าเฉลี่ยภาพรวมของทั้งประเทศนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่โตตามมาคืออะไรรู้มั้ยฮะต้นทุนวัตถุดิบโอ้ต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยอาจจะสูงเกือบครึ่งหรือเป็นครึ่งหนึ่งของต้นทุนทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับค่าไฟก็ไม่ได้ถือว่าลดลงถูกไหมครับค่าใช้จ่ายแฝงๆเนี่ยเอ้ยไม่ลดนะแต่ก็ทรงตัวสูงอีกต่างหากนะครับส่วนการขึ้นราคาเนี่ยไปถามร้านไหนเขาก็พูดเสียงเดียวกันละครับว่าไม่อยากขึ้นเพราะทันทีที่ขึ้นเขาก็รู้ครับว่าผู้บริโภคก็ตีจากนะคือมันพอเมื่อไหร่ก็ตามนะฮะท่านผู้ชมมีร้านอาหารแล้วขึ้นราคาเมื่อไหร่จากอร่อยนี่มันจะไม่อร่อยเลยนะครับมันอัตโนมัติเลยนะทั้งนั้นคุณไม่ได้เปลี่ยนสูตรอะไรเลยเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนราคาอันนี้เรื่องจริงนะครับแต่ถ้าหากว่าสมมติว่านะคุณไม่ขึ้นราคาเนี่ยความอร่อยมันก็ความรู้สึกมันจะเหมือนเดิมคือมันก็ยังอร่อยอยู่ดีอันนี้พูดตรงๆนะครับเพราะณนาทีนี้ต้องยอมรับนะครับว่าราคามาก่อนอร่อยครับทีนี้ไปต่อเลยนะฮะสูตรวิจัยเกษตรกรไทยก็เจาะลึกลงไปอีกนะครับเช่นประเภทร้านอาหารที่ให้บริการแบบจำกัดก็คือหมายความว่าคือบริการไม่ได้เต็มรูปแบบถ้าเต็มรูปแบบต้องแบบประเภทเข้าไปปั๊บนะฮะมีบริกรมานะครับจดนู่นนี่นั่นยกมาเสิร์ฟด้วยนะฮะมีเติมน้ำมีอะไรให้ด้วยนะเสร็จแล้วเวลาเรียกเก็บเงินเอาบินมาเก็บกันถึงที่รูดไปกันถึงที่โต๊ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นร้านอาหารที่ให้บริการแบบจำกัด limited services restaurant เนี่ยนะครับประเภทแบบไปถึงคุณต้องสั่งที่คิออสเสร็จแล้วคุณก็ยืนรอเสร็จแล้วคุณก็ไปหยิบอาหารหยิบจานหยิบถาดด้วยตัวคุณเองนะเรียกว่าเป็น limited services restaurant เนี่ยนะครับอันนี้ถามว่ารายได้มาจากการที่ร้านพวกนี้ต้องขยายสาขาซึ่งในปีนี้ร้านอาหารแบบประเภทให้บริการแบบจำกัดรูปแบบเนี่ยนะฮะก็จะเติบโตแล้วอยู่ที่การขยายสาขาอันนี้น่าจะโตประมาณ 2.3% โอ้ร้านอาหารพวกนี้มูลค่าตลาดประมาณ 94,000 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นสไตล์พวกแนวฟาสต์ฟู้ดนั่นแหละนะฮะมันจะมาแนวนี้นะครับทีนี้ร้านอาหารแบบเต็มรูปแบบเป็นยังไง full service restaurant นะครับปีนี้นะร้านอาหารเต็มรูปแบบเนี่ยนะครับโดนเต็มๆจากกำลังซื้อที่หดหายและการเดินเข้าไปทานพวกร้านอาหารแบบฟูลเซอร์วิสเนี่ยลดลงเลยเพราะฉะนั้นปีนี้คาดว่าจะโตไม่ถึง 2% ครับคือแค่ 1.8% ประมาณ 214,000 ล้านบาทเห็นไหมเนี่ยนั้นผมสรุปตัวเลขให้ฟังอีกทีนะฮะเห็นไหมครับว่าอะไรโตมากที่สุดร้านอาหารประเภทข้างทางที่มีหน้าร้านนะครับ 280,000 ล้านบาทปีนี้ต่อมาร้านอาหารที่มีบริการแบบจำกัดรูปแบบ 94,000 ล้านบาทปีนี้ต่อมาร้านอาหารที่เต็มไปด้วยเต็มรูปแบบเลย 214,000 ล้านบาทเห็นไหมคิดดูดิร้านอาหารที่เต็มรูปแบบมีพนักงานเยอะอยู่ตามห้างหรือจะ stand alone ก็ได้นี่นะฮะมูลค่ารวมของตลาดยังน้อยกว่าร้านอาหารข้างทางปีนี้เลยมูลค่าร้านอาหารข้างทางปีนี้ 280,000 ล้าน full service เต็มรูปแบบนี่ 214,000 ล้านเห็นไหมมันเป็นปีทองของพวกร้านเนี่ยแต่ตามข้างทางนี่บทวิเคราะห์นี้ยังไม่รวมนะครับกับการต่ออายุของอะไรฮะ
ทยช่วยไทยพัฒน์640ปี2เดือนนะครับทีนี้ยังมีหลายคนก็ถามกันต่อครับอ้าวแล้วไอ้พวกร้านอาหารที่แบบจับกลุ่มรู้ไปเลยนะแบบรวยๆเลยเข้าไปปั๊บเนี่ยมีเชฟมายืนต่อหน้านั่งทำให้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันจะตัวจะเท่าไหร่อะไรเนี่ยนะฮะก็บอกว่าร้านอาหารประเภทที่เรียกกันว่า fine dining นะครับเข้าไปทานแล้วต้องเห็นก็ชิมกันอะไรกันเนี่ยนะครับร้านอาหารพวกนี้นี่นะฮะก็ยังถือว่ารายได้เขาจะผันแปรตามกลุ่มของลูกค้าและเป็นกลุ่มพวกประเภทลูกค้าประเภทนักธุรกิจถูกไหมคือเขาจะเรียงแบบนั้นเจรจาธุรกิจเสร็จแล้วก็ไปนั่งทาน fine dining กันเนี่ยนะฮะซึ่งกลุ่มนี้เองเนี่ยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าแบบกลุ่มมั่งคั่งเป็นกลุ่มคนรวยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยอดเขาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตกมากมายเท่าไหร่พอพยุงไปได้นะครับเราเห็นการเติบโตเนี่ยก็จะไปลงแถวด้านล่างมากกว่านะครับทีนี้ก็ปิดท้ายด้วยตรงนี้ก็ตรงที่ว่าแล้วตลาดร้านเครื่องดื่มเป็นไงบ้างร้านเครื่องดื่มในที่นี้ก็หมายถึงรวมทั้งร้านขายเบเกอรี่แล้วก็ไอศครีมเนี่ยนะครับโอ้มูลค่าตลาดของร้านเครื่องดื่ม 94,000 กว่าล้านนะโต 5.1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับถามว่าพอเขาแบ่งเค้กออกมาในพวกตลาดร้านเครื่องดื่มซึ่งก็มีทั้งร้านเบเกอรี่แล้วก็ไอศครีมเนี่ยส่วนแบ่งตลาดร้านเครื่องดื่มเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 14% นะครับส่วนธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มนะของธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มนะครับทีนี้ร้านกาแฟและเครื่องดื่มเนี่ยมูลค่าตลาดมันประมาณ 60,000 กว่าล้านบาท 64,400 ล้านบาทอันนี้ก็จะโต 6% เหมือนกันส่วนร้านเบเกอรี่อันนี้รวมกับไอศครีมเนี่ยนะครับมูลค่าเนี่ยเฉียด 30,000 ล้านนะประมาณ 29,000 ล้านโตไหมโต 2.9% นะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประเมินกันชัดที่ผมเล่าให้ฟังจนถึงนาทีนี้ก็แสดงว่าอะไรครับการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยยังคงอยู่ในภาวะที่นะชะลอตัวลงแม้ว่ามันจะเติบโตสูงขึ้นเพิ่มจากเป้าก็ตามนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะได้ดูกันต่อไปครับว่าธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มในช่วง 2-3 ปีนั้นถือว่าโอ้โหนะเหมือนฝ่าสงครามเหมือนศึกสงครามกันจนกระทั่งปีนี้ก็พอที่จะขยับเพิ่มขึ้นกันได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับอ่ะต่อมาที่ตีคู่กันมากับร้านอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยเนี่ยก็คืออะไรแล้วก็อย่างที่ผมโจมผมไปตอนต้นรายการว่าสัปดาห์นี้ให้รอฟังว่าตกลงแล้วอัตราภาษีสรรพสามิตเนี่ยเขาจะสรุปแล้วก็สกิดนะให้อัตราภาษีขึ้นไป 30% อย่างที่รัฐมนตรีคลังให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศไว้หรือไม่เนี่ยนะครับ BOI เนี่ยเขาก็ไปเปิดเผยยอดจดทะเบียนของรถไฟฟ้า 100% ที่เราเรียกว่า EV เนี่ยนะครับ7เดือนแรกของปี69โอ้ท่านผู้ชมครับ7เดือนแรกปี69เนี่ยนะโตเกือบ 90% 126,950 คันโอ้และไอ้การที่มันโตอย่างนี้เนี่ยมันมีตัวเลขที่มันสะท้อนมาจากยอดการส่งเสริมอุตสาหกรรมรถ EV จากประเทศไทยโดยเฉพาะผ่านตัวเลข BOI เนี่ย 151,000 กว่าล้านบาทซึ่งเวลาเราพูดถึงอุตสาหกรรมส่งเสริมพวก EV หรือว่ารถ EV เนี่ยหมายถึงมันจะมีอุตสาหกรรมประเภทผลิตแบตเตอรี่และชิ้นส่วนของรถ EV ด้วยนี่นะครับก็ถือว่ามันโตตามเห็นไหมฮะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI แล้วก็เป็นเลขาธิการของบอร์ด EV ด้วยคือคุณนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เนี่ยนะฮะบอกว่าตอนนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกก็เปลี่ยนผ่านแบบเปลี่ยนผ่านไปเรื่อยๆไปใช้พวกเทคโนโลยีที่เป็นพลังงานใหม่เช่นรถไฟฟ้า 100% EV นะครับรถไฟฟ้าแบบไฮบริดคือมีมอเตอร์ไฟฟ้าใช้คู่กับน้ำมันนะฮะแล้วก็รถประเภทแบบปลั๊กอินไฮบริดก็คือมีแบตเตอรี่ไฟฟ้าเสียบปลั๊กแล้วก็มีน้ำมันใช้เติมด้วยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับปรากฏว่ายอดทั้งหมดเนี่ยมันก็เติบโตเปลี่ยนผ่านทั้งในแง่ของกำลังซื้อของผู้บริโภคแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการขอส่งเสริมการลงทุนเพื่อตั้งโรงงานก็ดีทั้งโรงงานประกอบ EV ทั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของโรงงานผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถ EV นะครับซึ่งโครงสร้างมันก็อาจจะแตกต่างกันบ้างเนี่ยนะครับแน่นอนมันต้องมาจากว่ารถมันต้องขายดีถูกไหมแล้วปรากฏว่าในปีนี้ไอ้ปัจจัยที่ดันให้รถ EV ขายดีเนี่ยมันก็มาจากสงครามของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้เข้ามา6เดือนครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวพอถึงวันที่28กันยายนนี้นะฮะ7เดือนพอดีไม่จบกันเนี่ยนะฮะไอ้ตัวนี้เป็นตัวเร่งซึ่งทำให้ทั่วโลกเนี่ยผู้บริโภครีบวิ่งไปจองไปซื้อรถ EV กันเป็นบ้าเล่นเพราะน้ำมันมันแพงมากจากสงครามของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาถ้าดูแค่เฉพาะของประเทศไทยนะ BOI ก็ไปเก็บตัวเลขมานะครับบอกว่ารถ EV เนี่ยในช่วง7เดือนแรกเนี่ยมีการจดทะเบียนรถ EV 100% ในประเทศไทย 126,950 คันเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วโอ้โหยอดจดทะเบียนรถ EV ประเทศไทยเพิ่ม 88% นะครับขณะที่ยอดจดทะเบียนรถยนต์ในกลุ่ม XEV อันนี้ XEV นะ XEV ก็หมายความว่ามีทั้งแบตเตอรี่ 100% ไฮบริดด้วยปลั๊กอินไฮบริดด้วยเนี่ยอันนี้รวมกันเพิ่ม 55%
ของยอดจดทะเบียนทั้งหมดก็แสดงว่าอะไรครับตลาดรถยนต์ไทยเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีไปสู่กลุ่มรถยนต์พลังงานใหม่อย่างชัดเจนฟังดีๆนะฮะเวลาเราบอกว่ารถยนต์พลังงานใหม่เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยรถ EV 100% รถไฮบริดรถปลั๊กอินไฮบริดอันนี้เรียกว่ารถยนต์พลังงานใหม่แล้วเขาถึงเรียกว่า XEV แต่ถ้าเอาแค่เฉพาะ EV ออกมาเนี่ยไปอย่างตัวเลขที่ผมรายงานไปเมื่อสักครู่เพราะฉะนั้นเลขาธิการ BOI บอกอันนี้เปลี่ยนผ่านชัวร์แล้วนะถ้าว่าประเทศไทยตอนนี้รับกับรถยนต์พลังงานใหม่แบบได้แล้วเต็มๆละนะครับถามว่าพอรถมันขายดีปั๊บเนี่ยนะนโยบายอย่างที่รัฐเขาก็วางไว้คือนโยบาย30-30นโยบาย30-30คือทำยังไงก็ได้ให้สัดส่วนของรถยนต์พลังงานใหม่นะจริงๆมันน่าจะเป็นรถไฟฟ้านะขึ้นไปเป็น 30% ของยอดขายภาพรวมทั้งหมดในตลาดภายในปี2030เนี่ยเขาเรียกว่านโยบาย30-30นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการลงทุนอุตสาหกรรมประเภทรถ EV เนี่ยเติบโตด้วยแล้วก็ต้องมีการสร้างไอ้พวกสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเติบโตของรถยนต์อุตสาหกรรม EV นะครับหรือว่ารถยนต์พลังงานใหม่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าพอเวลาเกิดรถ EV ขึ้นมาเนี่ยต้องไปสร้างอะไรฮะสร้างจุดชาร์จไฟฟ้าเห็นไหมฮะต้องไปสร้างเครือข่ายของระบบไฟฟ้าที่ส่งเข้าไปในเรื่องของจุดชาร์จไฟฟ้าต้องเกิดผู้ผลิตไอ้ตัวชาร์จไฟฟ้าเพราะมีทั้งชาร์จบ้านชาร์จตามปั๊มชาร์จแบบข้างนอกที่ไม่ใช่ปั๊มอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นการขอส่งเสริมการลงทุนขยายระบบนิเวศหรือว่าสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศไทยข้อมูลถึง31 สิงหาคมนะครับ BOI เนี่ยให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมรถ EV และกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถ EV เนี่ย189 โครงการโอ้เยอะรวมเป็นเม็ดเงินทั้งหมด 151,372 ล้านบาทเนี่ยนะฮะถามว่ามันประกอบไปด้วยอะไรก็ประกอบไปด้วยโรงงานผลิตแบตเตอรี่อันนี้จะเยอะหน่อยนะรวมมูลค่าโรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่ขอส่งเสริม BOI ในไทยเนี่ย 87,073 ล้านบาทจาก 151,000 ล้านทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขอส่งเสริมอุตสาหกรรม EV และที่เกี่ยวข้องเนี่ยปาก็ได้ 87,000 เป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่นะครับรองลงมาก็คือการผลิตรถยนต์ BEV 100% อันนี้ 38,000 กว่าล้าน 38,563 ล้านบาทและสุดท้ายเลยก้อนสุดท้ายเลยคือผลิตชิ้นส่วนมูลค่า 12,558 ล้านบาททีนี้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตจากตัวเลขตรงนี้ครับถามว่าถ้าไอ้การขอส่งเสริมอุตสาหกรรมประกอบผลิตและระบบนิเวศที่เอื้อกับเรื่องของการเกิดรถ EV ในประเทศไทยเนี่ย 151,000 กว่าล้านทำไมมูลค่าผลิตชิ้นส่วนมันมีแค่ 12,000 กว่าล้านเห็นไหมฮะทุกคนจะตั้งคำถามว่าเอาเราที่บอกว่าใช้วัตถุดิบชิ้นส่วนภายในประเทศมันตรงนี้หรือเปล่านะก็มีนักเศรษฐศาสตร์หลายคนก็ตั้งคำถามตรงนี้ถูกไหมครับอันนี้ก็ไปว่าเจาะลึกกันในลักษณะรายละเอียดกันต่อไปนะครับทีนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าเราดูในการลงทุนนะฮะเพราะว่าไอ้เรื่องของพลังงานใหม่มันมาแรงเนี่ยโครงการขอส่งเสริมสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะได้รับการส่งเสริมมีการติดตั้งหัวจ่ายก็คือไอ้จุดจ่ายชาร์จไฟฟ้าของรถ EV เนี่ยนะฮะ 23,135 หัวจ่ายและในจำนวนหัวจ่ายทั้งหมด 23,000 กว่าหัวจ่ายเนี่ยเป็นหัวจ่ายแบบคึกชาร์จเร็วนะครับ 10,000 หัว 12,249 หัวจ่ายตีซะว่าเนี่ย 85% ของเป้าหมาย 12,000 หัวจ่ายภายในปี2573แสดงว่าอะไรครับมันก็มีการลงทุนขยายเกี่ยวกับเรื่องของไอ้หัวจ่ายเครือข่ายของร้านเครือข่ายของสถานีบริการติดตั้งหัวจ่ายเนี่ยเร็วขึ้นถูกไหมครับขณะเดียวกันถามว่าในแง่ของค่ายรถยนต์ที่ตอนเนี้ยก็เปลี่ยนผ่านมาทำพวกรถยนต์พลังงานใหม่เนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางค่าย Mitsubishi Honda Mazda Isuzu Toyota อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะก็มีแผนการลงทุนเพิ่มเติมนะฮะรวมกันกว่า 50,000 ล้านบาทที่จะผลิตรถออกมาในแนวที่เรียกว่า XEV นะครับเพื่อที่จะทำให้เนี่ยการสอดรับหรือการตอบสนองต่อการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์รถ EV ในประเทศไทยเนี่ยเป็นไปอย่างที่หลายคนคิดกันเอาไว้นะครับเนี่ยถึงได้บอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่นะน่าจับตามองน่าติดตามเป็นอย่างมากครับว่าในที่สุดเนี่ยรถ EV ที่เราเห็นกันอยู่แล้วก็อุตสาหกรรมที่เติบโตกันแบบมากมายขณะนี้เนี่ยนะครับจะทำให้เกิดจุดพลิกผันก็คือตอนที่เขาจะประกาศอัตราภาษีสรรพสามิตนี่แหละเพราะจำได้ไหมครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเคยคุยกับผู้ที่อยู่ในวงการของ EV เนี่ยในรายการ Econbiz นะฮะเสร็จแล้วก็มีการพูดถึงผลสำรวจว่าไอ้การปรับภาษีสรรพสามิตของรถยนต์พลังงานใหม่ทั้งหมดที่จะประกาศภายในไม่เกิน30 กันยายนเนี้ยแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังนิติธรรมประภาสก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบลูมเบิร์กเพราะผู้สื่อข่าวบลูมเบิร์กว่าตกลงแล้วอัตราภาษีสรรพสามิตเนี่ยคุณจะขึ้น 31% หรือ 32% นะครับ
รองนายกเอนิติบอกสักประมาณ 30% เพราะฉะนั้นตัวเลข1มัน2หลักละ2มันแตะ 30% ละ

ทีนี้ในขณะนี้จะเกิดอะไรขึ้นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจโมเดลแบบประเภทนำเข้าดีกว่าตั้งโรงงานเพราะในเมื่อณวันนี้ที่เราคุยกันนะฮะณวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยอัตราภาษีสรรพสามิตยังไม่ได้กระโดดขึ้นไป 30% เนี่ยนำเข้ายังไงก็ดีกว่าตั้งโรงงานผลิตถูกไหมครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับอันนี้คือโมเดลแรกเพราะเราก็จะเห็นค่ายพวกแบรนด์ที่นำเข้ารถไฟฟ้า 100% ไม่ว่าจะเป็นทั้งแบรนด์จากเอเชียยุโรปก็แล้วแต่ก็อาศัยนะความแตกต่างของภาษีสรรพสามิตตรงนี้ล่ะครับในการนำเอารถจากต่างประเทศเข้ามาแล้วก็ขายในเมืองไทยเพราะถ้าเทียบสรรตะก็แล้วโอ้มันถูกกว่าเยอะดีกว่าต้องไปตั้งโรงงานขอส่งเสริมจาก BOI จ้างพนักงานลงทุนลงแรงซื้อที่ค่าก่อสร้างแล้วยังมีค่าส่งอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายจิปาถะเพราะใช้วิธีนำเข้าดีกว่านะฮะส่วนรูปแบบที่2ก็คือมีทั้งผลิตในประเทศและนำเข้าด้วยก็จะเห็นได้ชัดเลยครับว่าอันนี้ก็จะอาศัยโครงสร้างความแตกต่างของภาษีอยู่เหมือนกันนะด้วยกำลังการผลิตไม่ได้เปิดเต็มสูบอย่าว่าเต็มสูบเลยกำลังการผลิตถึงครึ่งนึงก็ยังไม่เปิดกันเลยเนี่ยก็เพราะความแตกต่างของโครงสร้างภาษีที่มันเนี่ยทำให้แรงจูงใจในการที่จะแม้จะมีโรงงานอยู่แล้วก็ไม่ได้เดินเครื่องเกินขึ้นหรือแม้แต่ขึ้นไปประมาณ 80% ซึ่งเป็นภาวะผักปกติแล้วก็ใช้วิธีนำเข้ามาสลับขายด้วยดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าไอ้ยอดขายรถยนต์ที่ประกาศกันมาเดือนชนเดือนก็ดีหรือจะรวมกี่เดือนเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วก็ดีเนี่ยไม่เถียงเลยครับว่ายอด EV โตกระโดดจริงแต่พอดูไส้ในระหว่างผลิตกับนำเข้าก็จะกลายเป็นว่าตีซะว่ารถ100คันนำเข้าแล้ว70ผลิตมีแค่30เองฮะดังนั้นถามว่ามันจะไปตอบโจทย์ไอ้นโยบาย30-30ของประเทศไทยยังไงอ่ะเนี่ยนะว่าตอนนี้เรา2026แล้วนะฮะหรืออีก4ปีเนี่ยไอ้ตรงนี้ต้องขึ้น 30% ให้ได้ภายในปี2030ในขณะที่ปรากฏว่ายอดมันก็30แล้วครับคือผลิตใน30คือแทนที่จะกลับหัวกลับหางกลายไปว่าผลิต70นำเข้า30อันนี้ดีกว่าเยอะนะฮะซึ่งมันยังไม่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่นะก็ต้องตามกันต่อแล้วโดยเฉพาะถ้าประกาศมาเมื่อไหร่ก็คงจะคลึกคลื่นกันแล้วครับหนึ่งเราจะเห็นอะไรรู้ไหมฮะคือตอนเนี้ยคุณเอกนิติให้สัมภาษณ์เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วถ้าว่ามีระยะเวลาประมาณเกือบ3สัปดาห์ในกันยายนมันจะเกิดอะไรขึ้นครับหนึ่งมีการสั่งรถ EV เข้ามาสต็อกเอาไว้ล่วงหน้าเป็นจำนวนมากมายส่วนจะไปเก็บที่ไหนก็แล้วแต่อันนี้ก็ไปหาที่ทางเก็บกันแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีผลบังคับใช้ของภาษีสรรพสามิตถูกไหมเพราะฉะนั้นจะเกิดการสต็อกขึ้นถูกไหมครับ2เมื่อเราก็ตามประกาศเสร็จปั๊บคิดสรตะหลงจ้งเน็ตแล้วปรากฏว่าไม่ดีเลยสำหรับการนำเข้าทีนี้การนำเข้าก็จะลดลงอย่างชนิดที่วูบวาบเสร็จแล้วพอสต็อกนี้เข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรต่อไปครับโปรโมชั่นจะเกิดขึ้นนะฮะเพื่อที่จะมีการทำไมฮะเร่งเอาสต็อกที่มีราคาถูกจากการไม่โดนภาษีสรรพสามิตรีบทำกำไรให้ตัวเลขออกมาสวยๆในไตรมาสสุดท้ายของแต่ละค่ายเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ฮะเสร็จแล้วการแปลว่าอะไรครับแรงกดดันก็จะเกิดขึ้นกับทั้ง EV ที่ผลิตในไทยเครื่องสันดาปที่ผลิตในไทยมันก็จะสู้โดยการอะไรครับอัดโปรโมชั่นกับราคาในช่วงโดยเฉพาะยิ่งปลายปีก็จะมีงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี่เป็นต้นถูกไหมฮะในขณะเดียวกันเนี่ยไอตัวที่มันจะเอื้อหรือมันจะฉุดมันก็จะอยู่ตรงที่ว่าพอภาษีสรรพสามิตตั้งปูมเกิดขึ้น 30% หรืออาจจะ plus ขึ้นไปก็แล้วแต่เนี่ยรถยนต์พลังงานใหม่ที่ผลิตในประเทศไทยไม่ว่าเจ้าไหนก็แล้วแต่ว่าไปเลยครับตั้งแต่ EV 100% ไฮบริดก็ดีปลั๊กอินก็ได้คุณต้องปรับราคาใหม่เพราะภาษีสรรพสามิตมันขึ้นคนก็จะเกิดการเลือกช่างกันแล้วครับว่าเฮ้ยผมเอารถนำเข้าก่อนที่ภาษีสรรพสามิตจะมีผลผมไม่ซื้อรถที่ผลิตในประเทศหลังภาษีสรรพสามิตมีผลทีนี้นะแต่ถ้าพอระยะยาวเสร็จปั๊บพอสต๊อก EV พวกนี้ที่เอาเข้ามากักก่อนที่ภาษีจะมีผลพอตรงนี้ระบายหมดไปมันก็จะเกิดการเป็นไงฮะทำสนามการแข่งขันขึ้นมาเนี่ยเสมอกันละเพราะอัตราภาษีสรรพสามิตตอนนี้ก็ถูกบังคับใช้กับทุกแบรนด์ทุกค่ายทุกประเภทของเครื่องยนต์ที่อยู่ภายใต้รถยนต์พลังงานใหม่กันหมดนะอันเนี้ยก็จะเป็นโจทย์ระยะยาวทีนี้ไอ้โจทย์ระยะสั้นตรงเนี้ยนะผู้บริโภคโอเคละมีสิทธิ์เลือกได้เลยครับถูกใจแน่นะแต่ผู้ผลิตตอนนี้ก็ต้องบริหารเรื่องของเรียกว่าสายป่านและกำลังซื้อกำลังเงินในการจะขับเคลื่อนตัวนี้ให้ยอดขายตัวเองเนี่ยขึ้นมาให้ได้นะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเหนื่อยในระยะยาวของการบริหารจัดการต้นทุนด้วยเห็นไหมครับนะเนี่ยเห็นไหมที่สุดเนี่ยทุกอย่างจะรอในสัปดาห์นี้เหมือนกันถึงได้บอกเขาว่าวันนี้เล่าสิ่งต่างๆให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยว่าสัปดาห์นี้มันมีอะไรและมันเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างเช่นไม่บานก็ลดไม่ลดก็บานนะในร้านอาหารก็เครื่องดื่มอยู่สองอย่างเนี่ยที่เราจะเห็นครับว่าเศรษฐกิจนั้นไปต่อได้สวยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะไม่งั้นแล้วนะเศรษฐกิจประเทศไทยปีนี้ก็ได้รับการคาดการณ์ว่ามันน่าจะกระเตื้องขึ้นจนหลายค่ายก็ปรับตัวเลขจาก2ขึ้นเป็น 2.8

0: จาก2เป็น 2.2 มา 2.2 เป็น 2.5 อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยตอนนี้ 2.5% ก็เต็มที่แล้วนะมาจากเรื่องการส่งออกการบริโภคเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์แต่ว่ามันเป็นการนำเข้าซะเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอ้สัปดาห์นี้อย่าได้กระพริบตาเลยนะครับมันสำคัญอย่างมากมากนะฮะเอาละครับอีคอนบีสครับทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ชมที่ฟังติดตามกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงเบรกต่อไปซึ่งเบรกต่อไปโอ้น่าสนใจเหมือนกันนะฮะเรื่องราวของ AI จากต่างประเทศก็ดีเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมี SME ติดปลายนวมกันนิดๆแล้วก็นี่น่าสนใจนะเราเนี่ยได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่รั้งท้ายมาตลอดเรื่อง GDP อันนั้นคือในอดีตใช่ไหมแต่รู้ไหมครับว่าต่ออีก10ปีข้างหน้าเศรษฐกิจประเทศไทยก็รั้งท้ายอยู่ดีอีกโอ้โหฟังแล้วเหนื่อยตุ้มเลยนะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้า Econbiz กันต่อนะครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
0: เอาละครับเรากลับเข้าสู่ Econbiz ในช่วงเบรกที่2กับผมบัญชาชุมชัยเวชกันต่อนะครับเราจะพบกันนะกับเรื่องราวกระแสข้อมูลที่น่าสนใจทางเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและสถานการณ์สำคัญทั้งในและต่างประเทศพบกันเป็นประจำนะครับแม้เบรกแรกนะพูดกันซะแบบยืดยาวยืดเยอะแต่ว่ามันน่าสนใจทั้งนั้นเลยเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบระดับโลกใกล้ตัวธุรกิจตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรถยนต์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย4เนาะสำหรับสัปดาห์นี้อย่างที่บอกนะครับสัปดาห์นี้จับตาให้ดีๆทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นชนิดที่น่าห่วงน่ากังวลและอาจจะเป็นความท้าทายของเศรษฐกิจโลกในช่วงที่เหลือประมาณ3เดือนครึ่งจากนี้ไปเลยนะครับมาสำหรับเบรก2อันเนี้ยผมให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของแน่นอนยังเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเช่นเคยนะครับแต่มันเป็นตัวเลขที่ไม่เล่าไม่ได้ตอนนี้ทุกคนผมเชื่อว่าทราบดีใช่ไหมครับเวลาที่เขาประกาศเรื่องอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในแต่ละไตรมาสตอนนี้ก็ประกาศไตรมาส1ไตรมาส2มาครบแล้วสำหรับประเทศในแถบอาเซียนแล้วก็ทั่วโลกเราเองเนี่ยเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยได้รับการจัดอันดับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเลขจริงตัวเลขคาดการเราเอามารั้งท้ายต้องยอมรับบางคนใช้คำรั้งท้ายบางคนใช้คำว่าบวยบางคนใช้ว่าต่ำสุดซึ่งก็ไม่ผิดเลยความหมายเหมือนกันทั้ง3อย่างคือสถานการณ์หมายถึงอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับไม่ใช่ขนาดของเศรษฐกิจอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็คือเศรษฐกิจปีนี้ดีไม่ดีโตแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะฮะเรารั้งท้ายไม่ว่าจะจัดทั้งใน6ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของอาเซียนหรือไม่ว่าจะจัดในรวมทั้งหมดเนี่ยเราก็ไม่รั้งท้ายก็เฉียดรองรั้งท้ายไม่ใช่อยู่แถวนี้ฮะอันนี้ไปดูตัวเลขย้อนหลังได้ผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับโดยเฉพาะไตรมาส1ไตรมาส2และหลายปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ปรากฏว่าไอ้ที่น่าเล่าต่อไปคือเรื่องนี้อันนั้นคืออดีตว่าด้วยปัจจุบันต่อไปอีก10ปีข้างหน้าคือ2026เนี่ยฮะยาวไปเลยนะฮะจนกระทั่งถึงปี2073ก็ตีซะอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อ2026ฮะ26 27 28 29 30 31 32 34 35ตีซะอีก10ปีข้างหน้าถึง2035รู้ไหมครับว่าต่างประเทศโดยเฉพาะธนาคารชื่อดังเนี่ยเขามองว่าเศรษฐกิจประเทศไทยก็ยังโตรังท้ายติดบวยต่ำที่สุดใน6ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดจาก11ประเทศของอาเซียนยังไม่พอยังโตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั้ง6ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของอาเซียนอีกต่างหากพอเป็นข้อมูลชุดนี้ซึ่งแทบจะไม่เคยได้ยินได้เห็นกันมาก่อนเลยเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่หูฟังแล้วเจ็บจี๊ดเจ็บลึกเลยนะฮะแสดงว่าไอ้ช่วงที่ผ่านมาว่าเราโตรั้งท้ายก็เอาทำใจก็มันเป็นตัวเลขเกิดผ่านไปแล้วก็วางตัวปรับปรุงเศรษฐกิจกันใหม่แต่ปรากฏว่าอีก10ปีเนี่ยธนาคารนี้ออกมาบอกอีก10ปีเราก็ยังรั้งท้ายนะฮะมาดูกันเลยครับว่าธนาคารแห่งนี้มีชื่อว่าธนาคาร DBS เป็นธนาคารชื่อดังของประเทศสิงคโปร์นะฮะออกรายงานฉบับหนึ่งซึ่งเป็นรายงานที่น่าสนใจคือ DBS Group Holding เนี่ยเป็นกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ของสิงคโปร์ ร่วมกับกลุ่มสถาบันการเงินที่มีชื่อเรียนพาร์ทเนอร์นะฮะออกรายงานฉบับหนึ่งที่มองเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอีก10ปีข้างหน้านับจากปี2026ไปเนี่ยใน6ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของอาเซียนเนี่ยจะโตกันยังไงโตแบบไหนโตเท่าไหร่ปัจจัยลบปัจจัยบวกที่ทำให้โตจากตัวเลขคาดการณ์ที่มันอยู่แค่นี้มีอะไรนะฮะเราดูตัวเลขกันก่อนดีกว่าครับแล้วก่อนค่อยจะไปว่าปัจจัยมันเป็นยังไงกันบ้างนะฮะ6ประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด6ประเทศใน11ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ประเทศไทยนะครับทีนี้พอจัดอันดับกันเสร็จปั๊บเนี่ยออกมาฟังดีๆนะฮะอีก10ปีข้างหน้าเริ่มจากปี2026นี้เป็นต้นไปประเทศที่ขยายตัวมากเร็วรั้งเป็นที่1ฮีโร่เลยนะฮะคือเวียดนามโต 6.2% ย้ำว่านี่เป็นตัวเลขเฉลี่ยนะฮะเป็นตัวเลขเฉลี่ยใน10ปีข้างหน้าเวียดนามมาอันดับ1ครับ 6.2% อันดับที่2ฟิลิปปินส์นะเป็นประเทศที่แบบแยกเกาะแก่งออกไปเลยเนี่ยนะฟิลิปปินส์จะมีตัวเลขเฉลี่ยในอีก10ปีข้างหน้าโต 5.8% คำว่าเฉลี่ยนี่คือเฉลี่ยใน10ปีคือทุกปีนะครับปีละ 5.8 นะฮะต่อมาครับอันดับ3อินโดนีเซียอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับ1ของอาเซียนแต่ในอีก10ปีข้างหน้าคาดว่าจะโตเฉลี่ยปีละ 5.4% ก็เลยมาเป็นอันดับ3อันดับที่4ครับมาเลเซียเสือเหลืองนะพรมแดนติดกับประเทศไทยเฉลี่ยแล้วใน10ปีข้างหน้าจะโตปีละ 4.3% ก็เลยมาอันดับที่4นะจองเลขสวยเหมือนกันเลยนะครับต่อไปอันดับที่5ครับเรายังไม่ได้แตะอันดับนี้เลยนะฮะอีก10ปีข้างหน้าเฉลี่ยแต่ละปีสิงคโปร์ครับเมอร์ไลออนโตเฉลี่ย 2.7% นี่5ประเทศแล้วนะฮะอันดับที่6ผมไม่ต้องบอกนะครับคือประเทศไทยอันดับที่6ประเทศไทยจะมีตัวเลขการขยายตัวเศรษฐกิจใน10ปีข้างหน้าเฉลี่ยปีละ 2.2% ย้ำๆนะฮะ 2.2% เพราะฉะนั้นจัดมา6ประเทศเรารั้งท้ายติดบวยในทั้ง6ประเทศของอาเซียนอ่ะทีนี้ดูต่อทีนี้พอ6ประเทศเนี้ยเขาก็จะเอา GDP มาหาค่าเฉลี่ยนะเอาตัวเลขการขยายตัวเศรษฐกิจทั้ง6ประเทศมหาค่าเฉลี่ยใน10ปีข้างหน้าว่าทั้ง6ชาติในอาเซียนเนี่ย10ปีเนี่ยเฉลี่ยแล้วโตเท่าไหร่ปรากฏว่าโต 4.8% ก็กลับไปตรงที่ว่าเศรษฐกิจประเทศไทย10ปีข้างหน้าเฉลี่ยโตปีละ 2.2% ก็ไปได้อีกสถิติหนึ่งก็คือเศรษฐกิจประเทศไทยในข้างหน้าโตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ6ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอาเซียนเพราะค่าเฉลี่ยมัน 4.8 เรา 2.2 นั่นแหละครับเศร้าไหมนะฮะนี่ตัวเลขอนาคตนะครับไม่ใช่ตัวเลขที่ประกาศตุ้มๆตามๆผ่านกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับธนาคาร DBS นะครับแล้วก็เรียนแอนด์พาร์ทเนอร์ที่ทำรายงานฉบับนี้เนี่ยเขาก็มาแจงเหตุผลกันนะครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับเริ่มต้นจากเวียดนามเวียดนามเนี่ยโดดเด่นมากไม่ว่าจะเป็นประเทศที่สามารถขับเคลื่อนการขยายตัวเศรษฐกิจได้โดดเด่นและเร็วแล้วยังเป็นประเทศที่รักษาตำแหน่งของการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ดีอย่างมากๆและเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะเวียดนามเองเนี่ยมีปัจจัยที่โดดเด่นหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวค่อยว่าในรายละเอียดเขาพูดถึงประเทศไทยว่าในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยกลับกลายเป็นประเทศที่มีภาวะเศรษฐกิจเชื่องช้าขยายตัวช้าและขยายตัวต่ำกว่าเป้าหมายนะฮะซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับทีนี้การวิเคราะห์ของเขาเนี่ยเขามองต่อไปว่ามาเลเซียเนี่ยซึ่งเป็นเศรษฐกิจแดนเสือเหลืองเนี่ยนะฮะและถูกจัดให้โตที่4อันดับที่4ใน10ปีข้างหน้าเนี่ยถ้ามองในแง่ของการปรับปรุงพัฒนาวิวัฒนาการของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยมาเลเซียจะโดดเด่นที่สุดฮะจะโดดเด่นมากกว่าเวียดนามด้วยซ้ำไปนะครับทำให้มาเลเซียเนี่ยถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาและปรับปรุงที่โดดเด่นอย่างมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการลงทุนต่อเนื่องจากต่างประเทศและมาเลเซียก็มีโครงสร้างพื้นฐานและธรรมาภิบาลในการกำกับบริหารจัดการนโยบายทางเศรษฐกิจและของรัฐบาลที่โปร่งใสและเปรียบเทียบกับอีก5ประเทศแล้วมาเลเซียโดดเด่นตรงนี้อย่างมากๆเลยนะครับต่อมาฮะอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยเอาเข้าจริงนะเป็นประเทศที่แบบประชากรเยอะสุดเลยนะประมาณน่าจะ300ล้านคนพลัสขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะแถมขนาดเศรษฐกิจก็ใหญ่ที่สุดด้วยเนี่ยนะฮะแต่กลับมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยใน10ปีข้างหน้าเนี่ยอยู่ประมาณอันดับที่3ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดใช่อินโดนีเซียอันดับที่3ที่ 5.4% คืออย่างนี้ครับ เศรษฐกิจที่มันขนาดใหญ่ๆโตขึ้นไปเนี่ยมันก็จะโตเฉลี่ยประมาณแถวนี้แล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วจะมันจะไปโตตั้ง 6-7% เพราะว่านั่นเป็นเศรษฐกิจที่เพิ่งจะใช่มั้ยฮะอยู่ในขั้นกลางขึ้นใหญ่อันนี้มันอยู่ในใหญ่แล้วมันจะใหญ่สุดต่อไปเนี่ยส่วนของเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยลงแต่มันก็มีข้อติติงและข้อปัจจัยลบอยู่เยอะนะฮะเช่นอินโดนีเซียถูกมองว่าแม้จะเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ1ของอาเซียนเนี่ยนะฮะแต่ความคืบหน้าและพัฒนาการเนี่ยในการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ไม่โดดเด่นชัดเจนด้วยแล้วก็ในรายงานฉบับนี้เขาพูดด้วยซ้ำไปครับว่าการพัฒนาของเศรษฐกิจอินโดนีเซียโดยเฉพาะการทำเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอินโดนีเซียนี่เป็นประเทศที่ยังต้องใช้เงินอีกมากมายมหาศาลนะครับในการทำโครงสร้างพื้นฐานเพราะอะไรฮะเพราะเป็นประเทศเกาะแก่ง 17,000 เกาะเนี่ยและเป็นประเทศที่แบบว่าขยายตัวในแนวนอนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นประเทศที่แบบเป็นแนวดิ่งนึกออกไหมฮะและเป็นเกาะแก่งเพราะฉะนั้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของอินโดนีเซียเนี่ยไม่สิ้นสุดรายงานฉบับนี้บอกว่าต่อให้อินโดนีเซียต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างไม่สิ้นสุดและขยายตัวดีด้วยแต่ก็ต้องแลกกับการพัฒนาแรงงานของอินโดนีเซียที่เชื่องช้าและนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอินโดนีเซียไม่คงเส้นคงวาครับเมื่อเปลี่ยนยุคเปลี่ยนฝ่ายมันจะคล้ายๆกับประเทศไทยนะฮะรายงานฉบับนี้บอกต่อไปเลยนะครับว่ามาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามเนี่ยมีแนวโน้มที่จะได้รับเขาเรียกว่าอะไรครับประโยชน์จากการขยายตัวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตัวเองเนี่ยมากกว่าอีก3ประเทศที่เหลือไม่ว่าจะเป็นเพราะหนึ่งนโยบายเขาชัดเจนต่อเนื่องคงเส้นคงวาการเมืองเขานิ่งต่อเนื่องนะเลือกตั้งยังไงก็เป็นสิ่งที่ได้ตอกย้ำว่านโยบายที่คิดเอาไว้ต้องไปต่ออันนี้ชัดเลยนะฮะแล้วต่อมาครับเครือข่ายการขยายพวกโครงสร้างการผลิตของฐานอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆใน3ประเทศนี้ก็ชัดเจนว่าไปต่ออย่างแน่ๆโดยเฉพาะเวียดนามนะครับรายงานฉบับนี้ว่าวิเคราะห์อันต่อฮะไทยเราเนี่ยจะติดอยู่ในกลุ่มอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศไทยถามว่าทั้ง3ประเทศเนี่ยนะฮะกับการเป็นว่าเมื่อเทียบกับ3ประเทศข้างต้นเนี่ยการได้ประโยชน์จากการขับเคลื่อนขยายตัวทางเศรษฐกิจจะมีน้อยกว่า3ประเทศข้างต้นนะครับทีนี้พอเจาะลึกลงไปในประเทศไทยรายงานฉบับนี้ของ DBS บอกเลยครับว่าปัญหาเชิงโครงสร้างประเทศไทยมีปัญหาเยอะหนี้ครัวเรือนยังคงอยู่สูงจำนวนประชากรในประเทศไทยสุทธิลดลงอย่างมากมายเพราะจำนวนเด็กเกิดใหม่เหลือแค่ปีหนึ่งไม่ถึง 500,000 จากที่เคยปีละล้านกว่านะฮะอัตราการเสียชีวิตพุ่งสูงกว่าอัตราการเกิดในประเทศไทยนะครับและนอกจากนี้แล้วนี่นะฮะสิ่งที่เขามองประเทศไทยต่อไปจากการจัดอันดับออกมาตรงนี้เนี่ยบอกว่าความไม่ต่อเนื่องเรื่องของนโยบายการบริหารจัดการในเชิงกำกับนโยบายและการเปลี่ยนผ่านนโยบายมักจะมีข้อสะดุดหยุดลงหลายครั้งและโดยเฉพาะเสถียรภาพทางการเมืองนั้นจะไม่มีความแน่นอนในระยะยาวเมื่อมองกันโดยเปรียบเทียบกับอีก5ประเทศและโดยเฉพาะเปรียบเทียบกับอีก3ประเทศข้างต้นโอ้โหนี่นะครับคือมองออกมาได้แบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะออกมาเลยเนี่ยนะฮะข้อจำกัดทั้งเรื่องของปริมาณขนาดแรงงานแล้วก็ตลาดของไทยจำนวนประชากรเกิดใหม่เองก็น้อยนะครับแรงส่งในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากสถาบันหรือองค์กรทางเศรษฐกิจเองเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับอีก3ประเทศที่เหลือเท่าไหร่นะฮะเนี่ยก็ถือว่านี่มองอนาคตนะไม่ได้มองอดีตที่ผ่านมาเลยนะฮะก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจกันต่อนะครับไปที่ต่างประเทศครับตอนนี้เรื่องของ AI เนี่ยเป็นการพูดถึงทั้งในระยะของฝ่ายคือเอกชนที่เขาเป็นคนคิดออกแบบแล้วก็ผลิตเทคโนโลยี AI ออกมาเขาเริ่มเห็นความกังวลและความเสี่ยงและมันพิสูจน์ได้ชัดเจนแล้วครับว่า AI มันสามารถเข้าไปเจาะข้อมูลเพื่อเปลี่ยนนะชุดความคิดระบบการออกแบบข้อมูลความจำของ AI ในตัวมันเองได้ด้วยนะครับแล้วสามารถสร้างชุดความคิดที่มันคิดเองได้เนี่ยขึ้นมาแล้วส่งต่อให้กับเวอร์ชัน AI ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นซึ่งอันนี้เป็นผลทดสอบที่เขาพิสูจน์ออกมาในห้องแลบกันแล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดเผยครับว่าไอ้ที่มันเปลี่ยนมันไปเปลี่ยนระบบความคิดความจำและออกแบบความคิดของมันใหม่เนี่ยมันเป็นความคิดในด้านลบหรือด้านบวกนะฮะแล้ว2มันแฮกบริษัทได้สบายๆด้วยการทำงานของ AI ดังนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นข้อที่เขามองว่ามันซีเรียสจริงๆแล้วนะครับคือมันต้องมีมาตรการการกำกับการควบคุมการดูแลแอปพลิเคชันของ AI ทุกค่ายแต่ในขณะที่เดี๋ยวเราทำก็ดีนะรัฐบาลจีนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สีจิ้นผิงก็เหอะนะครับรวมถึงพวกบริษัทชั้นนำคณะขยายใหญ่เช่นมาร์คซักเคอร์เบิร์กของเมตานะฮะเขาออกมาต้านในทางตรงกันข้ามโดยเฉพาะทรัมป์บอกเลยครับว่านี่มันเป็นเรื่องโกหกพกลมโฮกซ์นะฮะจีนก็บอกเองครับว่าเนี่ยตกลงโลกตะวันตกกำลังจะสร้างสงครามเย็น AI กันใช่ไหมคือเพื่อไม่ให้มีการพัฒนากันต่ออะไรประมาณนี้เนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องแปลกนะครับครั้งที่จีนกับโลกตะวันตกจะเห็นตรงกันในเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องสองเรื่องที่ตอนนี้ปะทะกันนะฮะจนกระทั่งทรัมป์เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์บอกเองครับว่าอเมริกายังจริงจะต้องมีกองกำลัง AI กันแล้ว และจะต้องมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจ AI เราเรียกว่าสาเศรษฐกิจอันนี้จะเป็นสาเศรษฐกิจ AI นะเพื่อที่จะผลักดันให้ AI เนี่ยเป็นเครื่องมือในการแข่งขันเทคโนโลยีและเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานะอันเรื่อง AI ก็จะเป็นเรื่องนึงที่ถกเถียงกันในการประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปีขององค์การสหประชาชาติที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ว่าจะหาทางออกควบคุมหรือจะสนับสนุนหรือจะกำกับหรือจะจำกัดการดูแลอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันจะมีผลต่อนู่นเลยฮะผลประกอบการของพวกบริษัทที่ทำ AI บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมผลิตชิปไมโครโปรเซสเซอร์หรืออาจจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็จะมีผลกระทบมาถึงเรื่องของยอดการส่งออกของชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยี AI เนี่ยมันจะมาเป็นก้อนกันเลยนะฮะนี่แหละครับถึงบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่น่าจับตามองที่สุดสำหรับนะภาวะที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ตรงนี้นะครับเอาละครับเวลาหมดเวลาสำหรับ Econbiz วันนี้กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับสนใจติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทาง 90.5 MHz คลื่นความคิดแห่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกขับรถก็ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยอย่าประมาทกันนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกระซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
8: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
7: โอ้ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
8: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
10: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
9: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
10: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
11: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดา

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราจะเจอกันครับชั่วโมงหนึ่งเต็มๆนะทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดแห่งนี้นะครับใครที่สนใจนะฮะเรื่องราวของเศรษฐกิจการเงินการลงทุน IT ต่างๆความเคลื่อนไหวนะฮะของสถานการณ์ที่สำคัญทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวผมนำมาเล่าพูดคุยนะครับกับท่านผู้ที่แหล่งข่าวน่าสนใจกันเป็นประจำทุกยามค่ำคืนวันนี้ครับแล้วก็ไม่ว่าทุกท่านที่กำลังติดตามฟังกันอยู่นะฮะทางหน้าปัดวิทยุในรถตอนนี้ก็ขับรถนะฮะหวังว่าวันนี้ไม่เจอฝนตกนะครับไม่เจอน้ำท่วมนะฮะเพราะวันนี้รู้สึกว่าแดดค่อนข้างสดใสทีเดียวนะครับส่วนที่ฟังทางโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebookของ 90.5 เมกะเฮิรตซ์ครับรวมไปถึงแอปพลิเคชันของ mcot.net นี่นะครับนี่ก็ฟังกันได้เต็มที่นะฮะสดใสกันเลยแล้วก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังกันได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นี่นะครับเราเข้าสู่วันที่2ของสัปดาห์นี้กันแล้วนะครับตลาดหุ้นไทยเองวันนี้ก็ถือว่าบวกขึ้นมาได้อีกนะครับ 6.41 จุดครับปิดที่ 1,604 จุดดีใจด้วยนะฮะวันนี้ปิดเหลือ 1,600 จุดเป็นผลสำเร็จครับส่วนมูลค่าการซื้อขายนั้น 67,056 ล้านบาทนะครับและเวียนไปดูคอทองคำกันหน่อยยังคงหงอยกันเลย

0: แล้วก็การซื้อขายไปจอดในตอนสิ้นวันก็33.15 บาทนี่ก็แข็งค่าขึ้นมานะฮะและนั่นก็หมายความว่าราคาทองคําในวันนี้สุทธิแล้วก็ปรากฏว่าลงนะครับกว่า600 บาทกันนะฮะมาวันนี้เรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งคัดกันมาแล้วก็ตามสถานการณ์กันเลยนะครับในที่สุดเนี่ยนะฮะไทยช่วยไทย60-40+คลอดออกมาเป็นไปตามที่เสียงเรียกร้องครับส่วนใครจะเรียกร้องนะยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะฮะก็เตรียมตัวเตรียมใจกันได้ครับโดยคราวนี้ก็จะพิเศษนิดนึงนะฮะเขาจะให้อีก 1,000 แต่ใช้ใน2เดือนเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนที่มีสิทธิ์ได้เนี่ยไปบริหารจัดการกันเองเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะฮะก็เป็นไทยช่วยไทยพลัสเฟส1 4เดือนเฟส2เนี่ยนะฮะก็อีก2เดือนนะครับทีนี้สิ่งที่วันนี้อยากพูดคุยกันเนี่ยนะครับก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยนะฮะนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัส60-40เน้นแบบกำลังซื้อกระตุ้นรายเล็กตามพวกร้านอาหารริมข้างทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเอาเข้าจริงๆเนี่ยผลกระตุ้นทางเศรษฐกิจแท้จริงตรงนี้เนี่ยนะฮะมันกระจายมันไม่กระจุกแล้วมันได้ผลทั้งคนซื้อคนขายโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเป็นธุรกิจที่อยู่คู่คนไทยมานานเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับเราก็เลยเคยพูดคุยกับผู้ประกอบการนายกสมาคมภัตตาคารไทยเป็นที่เรียบร้อยก็บอกว่าโอ้โหนะฮะ4เดือนนี้ก็ถือว่าเต็มที่ช่วยคนไทยด้วยกันพอต่อ2เดือนนี่ไม่ไหวแล้วนะฮะเพราะว่ายอดขายนี่มันเทไปทางด้านร้านเล็กๆร้านที่อยู่ในระบบเสียภาษีเนี่ยปรากฏว่ายอดจะตกต่อกันอีก2เดือนก็เป็นห่วงเป็นใยกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์เกียรติอนันต์ครับ
1: สวัสดีครับคุณบัญชาและท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
0: ครับอาจารย์เกียรติอนันต์ครับอาจารย์มีสิทธิ์ได้ใช้ไทยช่วยไทยพัด60-40ไหมฮะ
1: มีครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ครับ
0: โอ้จริงหรือเปล่าจริงเหรออาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: โอ้นี่จะจบเฟสแรกนี่อาจารย์ยังไม่ได้ใช้เลยเหรอฮะ
1: ไม่ได้แต่เลยครับอาจจะเป็นเพราะเป็นนักเศรษฐศาสตร์เราคิดว่าทรัพยากรทุกอย่างมันมีค่าก็เลยคิดว่าให้กับคนที่เหมาะกว่าดีกว่าครับ
0: แหมไม่ใช้สิทธิ์เลยอาจารย์นะครับนะทีนี้เรามาดูกันเป็นว่ามันวันนี้มติครม.ต่อเฟส2นะฮะให้ 1,000 บาทแต่ไปบริหารกันเองใน2เดือนสำหรับคนมีสิทธิ์อาจารย์คิดว่าวันนี้เห็นด้วยไหมครับกับมตินี้ครับ
1: คืออย่างแรกคือถ้าเกิดให้ถามก่อนหน้าจะมีมติจะบอกว่าเห็นด้วย 50% นะครับเพราะว่าในฝั่งนึงเนี่ยมันช่วยคนผ่อนหนักเป็นเบาได้โดยเฉพาะในช่วงของปลายปีซึ่งเป็นช่วงที่คนถ้าพูดถึงอารมณ์ผู้บริโภคครับเป็นช่วงที่คนกำลังกังวลว่าปีหน้าจะเป็นยังไงแต่อย่างน้อยปีนี้มีเงินตรงนี้พอหมุนได้อีกสักนิดพันนึงสำหรับบางคนมันมีความหมายมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการสร้าง sentiment หรือความรู้สึกที่ดีสำหรับคนที่ลำบากอยู่เนี่ยผมว่ามิตินี้ผมเห็นด้วยแต่อีก 50% ที่ไม่เห็นด้วยคือเราไม่ควรมองมันเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครับเพราะว่ามันกระตุ้นไม่ได้แน
0: ่ๆ
1: การกระตุ้นเศรษฐกิจมันมีหลายแบบเหมือนกับคนนะครับถ้าเกิดคนป่วยนิดหน่อยเนี่ยกินวิตามินนิดนึงก็แข็งแรงแต่ถ้าคนป่วยมากเนี่ยให้วิตามินทั้งที่ต้องผ่าตัดใหญ่ฉายแสงบำบัดทำกายภาพบำบัดหรือต้องเปลี่ยนตับไตไส้ม้ามเส้นจีอย่างเงี้ยฮะยาแรงไม่พอมันก็จะขยับไม่ได้ซึ่งจะเป็นกรณีนี้ครับผมมองว่ามันเป็นกรณีของนโยบายบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนมากกว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจครับ
0: โอ้อาจารย์พูดเห็นภาพมากโดยเฉพาะการเปลี่ยนตับไตไส้พุงเนี่ยเอาวิตามินนี่เอาไม่อยู่นะฮะแสดงว่ามาตรการที่ออกมาใช้ในแก้การกระตุ้นกำลังซื้อร้านขายของกับคนซื้อของเนี่ยรอบนี้เนี่ยนะผลที่มันจะส่งให้เรียกว่ากระตุ้นกับไม่ใช่แต่เป็นพยุงหรือหิ้วปีกอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ที่น่าห่วงคือความพยายามในการฮิ้วปีกประชาชนเนี่ยจะทำให้ธุรกิจแซนด์วิชไม่ใช่เครื่องไม่ใช่ทำแซนด์วิชนะครับผมกำลังหมายถึงเราจะมีธุรกิจรายเล็กที่มาตรการนี้กำลังจะช่วยกับธุรกิจรายใหญ่ที่เข้าไปได้แต่จะมีธุรกิจที่ตรงกลางเหมือนไส้แซนด์วิชครับที่จะโดนฉีกจากเรื่องนี้ซึ่งเขาจะเป็นกลุ่มที่จริงๆถ้าดูแลเขาหน่อยเขาจะข้ามไปเป็นใหญ่ได้หรือโตได้บางทีช่วยเล็กกระทบกลางใหญ่โตกลางไม่โตไปเท่าใหญ่ทีเนี้ยมันจะย้อนกลับมาว่ามาตรการนี้ช่วยประชาชนในระยะสั้นเพื่อบรรเทาผลกระทบลดค่าใช้จ่ายแต่ผู้ประกอบการคนที่มีศักยภาพจะโตจริง
0: ๆ
1: เขาได้ประโยชน์จากอันนี้เพื่อจะโตต่อไหมเพราะว่าเงินก้อนนี้ถ้าเกิดเรามองแค่ช่วยประชาชนแต่สุดท้ายทำร้ายธุรกิจในธุรกิจไม่โตอย่างที่ควรลูกค้าหันไปใช้ร้านเล็กมากๆจนตัวเองที่คิดว่าปีหน้าจะขยายกิจการไปต่อไม่ได้เนี่ยต้องมองภาพใหญ่ด้วยว่ามันอาจจะต้องมองต้นทุนการใช้ที่มันแฝงอยู่จากการที่เขาเสียโอกาสเติบโตเพราะธุรกิจเหล่านี้คือตัวหลักในการลากเศรษฐกิจมากกว่าธุรกิจรายเล็กคนตัวเล็กตัวน้อยสำคัญครับเขาต้องหากินจริงแต่ว่าถ้ามองนี้ของกลยุทธ์การจัดการเศรษฐกิจตอนนี้เราต้องการกลุ่มที่พอจะวิ่งได้ให้ปีหน้าวิ่งได้สักทีไม่อย่างนั้นจะเกิดคำถามว่า1 ปีที่ผ่านมารัฐบาลทำอะไรไปแล้วบ้าง

0: โอ้ครับครับพี่ผมพอจะมองออกนะว่าธุรกิจที่อยู่ตรงกลางที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันดูจะไปสอดคล้องกับที่ผมเคยคุยกับนายกสมาคมภัตตาคารไทยคือร้านอาหารที่อยู่ในระบบเสียภาษี4เดือนที่เขาไม่มียอดเลยนะฮะ
1: ครับคือร้านอาหาร1ร้านเนี่ยมันมีคนที่ยึดโยงอยู่ตั้งเยอะ delivery สินค้าเกษตรและอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นร้านอาหาร1ร้านนั้นพ่วงไปด้วยธุรกิจที่อยู่ในพวงองุ่นเดียวกันเนี่ยจำนวนมากนะครับดังนั้นความลำบากของ1คนจะกลายเป็นความลำบากของคนหลาย10คนหลายธุรกิจตามไปด้วยร้านอาหารจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับแต่ความจริงแล้วมันมีอีกมิติที่ต้องคิดด้วยคือเขาเรียกว่ามันมี share of market คืออย่างเงี้ยลูกค้าย้ายจากร้านอาหารไปสู่ตัวเล็กตัวน้อยแต่มี share wallet ครับคือเงินก้อนนี้ถ้าบวกกับเงินมาตรการนี้มันทำให้คนไปซื้อของแล้วมันจะเหลือเงินไปซื้อของอย่างในธุรกิจอื่นที่อาจจะไม่ใช่ร้านอาหารที่เป็นคู่แข่งแต่เป็นเสื้อผ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยน้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมี2ชิ่งเลยที่จะกระทบในเรื่องนี้นะครับการเดือดร้อนบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนต้องวางแผนเรื่องนี้ให้ดีด้วย
0: โอ้แต่จริงเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นครั้งนี้เนี่ยก็เพราะว่าเขามองว่าด้วยประชาชนที่มีรายได้กำลังซื้ออ่อนแอและเป็นคนฐานรากซะส่วนใหญ่ก็ดูแล้วอาจจะไม่มีมาตรการอะไรที่มันดีไปกว่าการช่วยหนึ่งในปัจจัย4คือเรื่องอาหารอย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: คือถามว่ามีมาตรการไหนดีกว่านี้ไหมคุณบัญชาผมว่ามีมาตรการที่ดีกว่านี้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะคลอดช้าผมเห็นด้วยระยะสั้นระยะปีแรกในประคองก่อนแต่จริงๆถ้าเกิดย้อนกลับไปได้แล้วก็ย้อนเวลากลับไปถึงกุมภาปีนี้นะครับแล้ววางหมากว่า1ปีจะช่วยเรื่องนี้โอเคผมไม่ติดแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราไม่ช่วยเขาในแง่ของการมีงานทำการมีรายได้หรือว่าการรักษาการจ้างงานเขาไว้เนี่ยการมีเงินเติมกระเป๋า 1,000 มันไม่เท่ากับความมั่นใจว่าปีหน้าฉันจะไม่ตกงานนะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเอาเงินก้อนนี้แทนที่มาช่วยตรงนี้ไปเรื่องของลดต้นทุนการจ้างงานผู้ประกอบการได้ไหมเหมือนทำช่วงโควิดแล้วก็ปลูกเงื่อนไขว่าจะต้องให้คนแรงงานเนี่ยพัฒนาฝีมือธุรกิจต้องปรับโครงสร้างคือเรามองเป็นแพ็กเกจจะดีกว่าการแยกช่วยเป็นกลุ่มๆ
0: อ
1: ๋
0: อคล้ายๆกับเรียกว่าเลยฮะเฮลิคอปเตอร์อย่างนั้นเลยป่ะใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับอย่างนั้นเลยครับ
0: โอ้ครับในสมัยหนึ่งเขาเคยมีคำว่าเฮลิคอปเตอร์มันนี่อ่ะโอเคอันนั้นเป็นเรื่องของนโยบายเรื่องการเงินก็ว่าไปนี่นะฮะทีนี้ตรงนี้แสดงว่าไอ้การกระตุ้นแบบระดับรากหญ้าเพียงแค่ช่วยค่าครองชีพแต่ไม่ได้ช่วยรายได้ของคนกลุ่มรากหญ้าใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับแล้วก็หญ้าไม่ใช่ป่าด้วยเพราะฉะนั้นในการช่วยหญ้าเนี่ยไม่ได้ช่วยป่ามันเติบโตระบบนิเวศเศรษฐกิจไทยทั้งหมดมันไม่ได้เข้มแข็งมันเป็นแค่พยุงกลุ่มนึงไว้โดยที่ไม่ได้สร้างเข้มแข็งให้กับป่าทั้งป่าอันนี้คือที่กังวลครับ
0: แล้วบังเกิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือว่ามีรากหญ้าทั้งคนที่เป็นร้านสตรีทฟู้ดริมข้างทางกับคนรากหญ้าที่เป็นประชาชนคนทั่วไปเขาก็จะมองว่าช่วยสองกลุ่มนี้ถูกไหมครับ
1: ถูกต้องครับช่วยได้ครับแต่ว่าอย่าลืมว่ากลุ่มสองกลุ่มนี้ช่วยแค่ไหนก็ตามจะไม่กลับมาในรูปแบบของภาษีเงินได้ที่คืนกลับมามันคือถังน้ำที่จะรั่วนะครับจะช่วยกลุ่มนี้ต่อก็ต้องมีแหล่งน้ำเติมใหม่และแหล่งน้ำเติมจะมีที่เดียวคือธุรกิจผู้ประกอบการในระบบที่เสียภาษีถ้าเขาโตได้ภาษีมาช่วยกลุ่มนี้ต่อผมโอเคแต่ตอนนี้แบบน้ำจากถังหลักไม่เข้าแล้วถังก็รั่วไปเรื่อยๆแบบนี้จะช้าจะเร็วแทงน้ำเนี่ยน้ำหมดแน
0: ่ๆอ๋อครับโอ้ยอย่างนั้นแสดงว่าถ้าวันนี้มติครม.เกิดไม่ต่อและจบแค่4เดือนแล้วพออันเนี้ยยังน่าจะดีกว่าการต่อหรือครับ
1: คือถ้ามองในแง่ของภาพใหญ่ถ้าไม่ได้มองแต่ไม่ถือเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับผมคิดว่าตอนนี้อะไรที่ช่วยคนเดือดร้อนได้คนช่วยดังนั้นผมคิดว่าต่อก็ดีแต่ว่าต่อแล้วไงต่อคำถามผมคืออย่างนี้ครับต่อแล้วไงต่ออย่าให้มีภาค3ถ้าภาค3ต้องขยับไปสู่การที่ทำให้ทุกคนมั่นใจว่ามองไปข้างหน้าจะเป็นยังไงคือบทสนทนา31ธันวาคมปีนี้จะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับวิธีการวางภาพอนาคตปีหน้าของรัฐบาลแล้วครับถ้าเขามองแค่ว่า31ธันวาคมปุ๊บจบพลุเข้าดาวเสร็จเดี๋ยวจะมีเฟส3หรือเปล่านะผมอยากให้เกิดอย่างนี้ขึ้นแต่ถ้าบอกขึ้นมาว่าเขาดาวระดับปีหน้าจะเป็นปีที่ดีกว่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีงานทำเดี๋ยวรายได้จะเพิ่มเดี๋ยวธุรกิจเขาจะขยายกิจการเดี๋ยวรัฐจะมาช่วยมีให้อยู่กับสถานประกอบการได้แล้วไม่โดนไล่เลย์ออฟสบายใจหน่อยละอย่างเงี้ยมันดีกว่า
0: อ๋อครับแต่ว่าในที่สุดวันนี้มาติดต่อไปอีก2เดือนแล้วก็คงจะเป็นเม็ดเงินที่ขึ้นมาอีกระดับนึงเนี่ยนะเพราะว่าเขาคงจะมีการโยกงบบางส่วนเข้ามาใส่ตรงนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยก็แสดงว่า6เดือนของไทยช่วยไทยพัฒน์60 40เนี่ยนะครับมันทำให้เกิดผลประโยชน์การกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแท้จริงหรือเปล่าครับ
1: กระตุ้นแ เส้นทางการไหลของมันไม่ได้กระตุ้นภาพใหญ่ขนาดนั้นซึ่งผมช่วยเดี๋ยวสักพักหนึ่งสภาพัฒน์เรื่องงานที่เกี่ยวข้องน่าจะมีข้อมูลการศึกษาตรงนี้ออกมานะครับแต่ว่าถ้ามองในนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราเห็นเส้นทางการไหลเลยว่ามันไม่ได้ไหลไปกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหมดและทั่วทุกภูมิภาคอย่างทั่วถึงมันช่วยประคองทุกคนไปด้วยกันนะครับในระดับนึงแต่การประคองไปด้วยกันเนี่ยถ้าปล่อยมือคนเดียวมันล้มหมดเลยไงเพราะฉะนั้นการประคองแบบนี้มันไม่ยั่งยืนนะครับเพราะนี่เป็นสิ่งที่ต้องกังวลแล้วก็เราเจ็บมานานตั้งแต่โควิดจริงๆเราความสามารถในการแข่งขันเราลดถอยตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วครับพอมันเจ็บยาแบบนี้แล้วใช้มาตรการที่แค่ประคองตัวไปเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่ไม้ค้ำมันหลุดนะครับอาการเจ็บป่วยต่างๆความไม่คล่องเศรษฐกิจมันก็จะร่วงลงมานะครับมันก็จะร่วงลงมาแล้วแสดงอาการลงมาในเวลาที่เรามีกระสุนไม่พอจะประคองเศรษฐกิจต่อไปอย่าให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นเลยจะดีกว่านะครับ
0: ครับเอ๊ะถ้าจะบอกว่าเสียเปล่าหรือว่ามันไม่คุ้มค่าอาจจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมครับ
1: ไม่ได้เสียเปล่าครับผมมองว่าไม่ได้เสียเปล่าตรงที่มันช่วยคนจริงๆนะครับแต่ว่าถามเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยมันต้องเทียบว่าเงินก้อนนี้ไปทำอย่างอื่นได้ไหมซึ่งบางคนบอกเอาไปลงทุนไปพัฒนาแต่อย่าลืมว่าอันนั้นมันคือเม็ดเงินในอนาคตแต่ความเดือดร้อนคือปัจจุบัน
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นถ้าความคุ้มค่าก็ต้องคิดว่าถ้าไม่ใช้ให้ประชาชนในตอนนี้หนึ่งพันเนี่ยทั้งก้อนที่รวมกันทั้งหมดไปช่วยใครได้อีกแล้วการช่วยแบบนั้นมันได้ผลทันการเหมือนแบบนี้ไหมด้วยถ้าบอกจะไปช่วยผู้ประกอบการแล้วใช้เวลา12เดือนอย่างเงี้ยคนกลุ่มนี้เขาลำบากละดังนั้นเนี่ยคิดว่าคุ้มค่าหรือไม่ก็ตามที่ต้องมองดูทางเลือกอื่นซึ่งถ้ามองแบบนี้ถ้ากันว่าแฟร์คือมันไม่มีทางเลือกไหนที่ได้ผลในระยะเวลาเดียวกันได้เร็วเท่านี้แล้วไม่มาตรการอื่นนั้นดังนั้นถ้าเทียบกับคู่เทียบในกรอบเวลาเดียวกันเนี่ยอันนี้เป็นดีที่สุดแต่ว่าถ้ามองว่ารัฐบาลมาเพราะรับโจทย์ยากว่าจะพาคนไปพ้นจากตรงนี้สักทีอันนี้จะมีคำถามคือ big question mark แล้วว่าตรงนี้มันเป็นความคุ้มค่าในระยะยาวของรัฐบาลนี้หรือเปล่าที่จะทำแบบนี้กับประเทศ
0: ครับครับเมื่อเราการใช้นโยบายลักษณะที่เราคุยกันถึงขนาดนี้เนี่ยมันแยกไม่ค่อยออกนะอาจารย์ระหว่างนโยบายที่ช่วยในเชิงสังคมหรือนโยบายที่ช่วยในเชิงเศรษฐกิจซึ่งอยู่บนการใช้นโยบายทางการเมืองใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะว่ากลุ่มที่เปราะบางทางเศรษฐกิจก็จะมีลักษณะทางสังคมเฉพาะกลุ่มด้วยทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการที่ช่วยเหลือกลุ่มที่เปราะบางทางสังคมก็จึงต้องเป็นมาตรการด้านเศรษฐกิจเป็นหลักเพราะความเปราะบางใดๆก็ตามเนี่ยเหมือนที่เขาบอกเงินทำให้ทุกอย่างซอฟต์ลงนะครับถ้ามีเงินสักอย่างเนี่ยอย่างอื่นมันพอจะไปรับมือกับความลำบากในชีวิตได้ดังนั้นนโยบายเชิงเศรษฐกิจที่ช่วยกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางจึงมักจะเป็นนโยบายที่ถ้าพลิกมุมดูอีกนิดนึงมันกลายเป็นนโยบายเชิงสังคมได้จริงๆครับคุณบัญชา
0: แล้วนั่นก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าถ้าหากว่าเป็นนโยบายเชิงสังคมปั๊บเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการนโยบายทางการเมืองเข้ามาสนับสนุนด้วยถูกไหมครับ
1: ถูกต้องครับคือมิตินี้ไม่ใช่มิติเศรษฐกิจหรือสังคมเพียวๆมันมีเรื่องการเมืองเสมอเพราะว่าในกลไกการเลือกตั้งแบบนี้ครับยังไงพรรคก็ต้องคิดถึงกระแสความนิยมด้วยเหมือนกัน
0: ใช่เพราะว่าคุยกับคนที่อยู่ในวงการร้านอาหารก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่างานนี้เนี่ยคือได้อานิสงส์จากคนละครึ่งของชุดที่ปีนู่นก็เลยจะไม่เสียงมาในปีนี้ถึงแม้มันจะปรับเป็น60 40ก็ตามใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับคือมันเป็นโมเมนตัมที่ต่อเนื่องมาส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าเครื่องมือเนี้ยในทางการเมืองมันกำลังจะหมดอายุ
0: โอ
1: ้เพราะคนไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนที่จะรอเงินอย่างเดียวคนจะเริ่มตั้งคำถามเรื่องความมั่นคงต่อให้วันนี้มีคนละครึ่ง plus แต่ในจ้างเพื่อนข้างๆที่นั่งทำงานเดินโดนเลย์ออฟไปทุกวันอย่างเงี้ยมันไม่มั่นใจหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปีแรกเป็นเรื่องของการประคองผมคิดว่าประคองได้สองเดือนไม่ติดนะเขียนด้วยแต่ว่าปี3ปีที่เหลือของรัฐบาลนี้เนี่ยต้องใช้ประคองนะครับมันต้องเป็นการประกาศสัปดาห์ของเศรษฐกิจไทยแล้วก็พาประเทศไทยไปข้างหน้าให้ได
0: ้โอ้ฟังดูเหมือนกับว่า60 40พัดเฟส2เนี่ยน่าจะพอเพียงแค่นี้เพื่อที่จะดู3ปีหน้าว่าจะกระตุ้นระยะยาวเป็นยังไงใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะถ้าเกิดรัฐบาลทุกรัฐบาลมาเพื่อทำเรื่องยากให้สำเร็จครับซึ่งผมมองว่าการทำคนละครึ่ง plus ไม่ใช่เรื่องยากเท่ากับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจหรือว่าการสร้างเศรษฐกิจไทยมันเข้มแข็งพลิกโฉมไปแข่งกับโลกได
0: ้
1: คือรัฐบาลนี้ต้องบอกว่าต้องเห็นใจนะคือมาในโจทย์ยากปวดหัวและกรรมเก่าเยอะและกรรมเก่าทางเศรษฐกิจเยอะเพราะฉะนั้นโจทย์มันยากมากๆแต่ว่าถ้ารัฐบาลนี้ทำได้มันจะพลิกโฉมประวัติศาสตร์เขามีคนเขามีเครือข่ายเขามีเสียงสนับสนุนเขามีกำลังพอเราต้องมารอดูกันละครับว่าจริงๆแล้ว3ปีที่เหลือแล้วสมมติลำยก่อนมาค่อยกันอีกทีก่อนเลือกตั้งอีก3ปีข้างหน้าภาพออกมาจะเป็นยังไงครับ
0: ซึ่งอันนั้นคงเป็นระยะยาวแล้วเดี๋ยวต้องดูครับว่าเขาจะสร้างวิธีการกระตุ้นหรือนโยบายแบบไหนเนี่ยนะฮะแต่ว่าผมสงสัยอย่างนี้คือปกติเนี่ยพวกประเทศที่เศรษฐกิจเขาใหญ่ๆโตๆกันเนี่ยนะฮะไอ้ภาคการใช้จ่ายบริโภคเนี่ยมันเป็นเครื่องจักรใหญ่มากแต่บ้านเราเนี่ย การใช้จ่ายบริโภคมันไม่ใช่เครื่องจักรที่ใหญ่มากพอใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับคืออย่างถ้าเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เศรษฐกิจดีเนี่ยเขาเรียกว่ากำลังซื้อในประเทศหรือ domestic consumption มัน 50-70% นั่นหมายความว่าถึงฉันจะปิดประเทศฉันก็อยู่ได
0: ้อืม
1: แต่ว่าอันนั้นมันเกิดจากการที่เขาสร้างรากฐานเศรษฐกิจมาตั้งแต่แรกแต่ประเทศไทยกลัดกระดุมเม็ดแรกด้วยการสร้างเศรษฐกิจด้วยการส่งออกดังนั้น 70% ของเศรษฐกิจไทยที่โตมาตลอด50ปีเนี่ยมันมาจากเงินข้างนอกพอโครงสร้างเราเป็นแบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแข่งไม่ได้เศรษฐกิจโลกแย่หรือปิดประเทศหรืออะไรก็ตามเงินหายจะ10คนที่บ้านในบ้านก็มีเงิน30แชร์กันใช้ยังไงก็จะเห็นผลมันจึงเจ็บต่างกันม
0: ัน
1: จะเจ็บต่างกันครับดังนั้นเนี่ยแล้วอีกประเด็นนึงคือประเทศเหล่านี้ครับเวลาเขาพูดถึงเรื่องเงินเดือนหรือค่าครองชีพหรือค่าตอบแทนก็ตามเงินเดือนทุกเดือนของเขาค่าแรงขั้นต่ำเขาจะปรับตามเงินเฟ้อทุกปีเพื่อรักษาอำนาจซื้อจริงๆเอาไว้แล้วค่อยมาปรับตามผลงานอีกทียกตัวอย่างเช่นถ้าของแพงขึ้น 3% ทุกปีเดือนนี้ปีนี้ฉันได้100ปีหน้าฉันได้103บาทอย่างนี้คนก็จะไม่จนลงแต่ของเราถ้าเราดูเรื่องของการปรับค่าแรงขั้นต่ำหรือฐานเงินเดือนใครอยากแลกไม่ผูกกับเงินเฟ้
0: อ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จนแล้วขยักที่2คือมันก็จะพูดยากตรงที่เศรษฐกิจก็โตช้าด้วยทีนี้มันก็เลยกลายเป็นช่องห่างที่มันเยอะขึ้นครับ
0: โอ้นี่แหละคือความแตกต่างเพราะว่าคนก็จะสงสัยจริงๆนะอาจารย์ว่าเอ๊ะก็ในเมื่อไอ้การกระตุ้นกำลังซื้อบริโภคอย่างประเทศต่างประเทศเอ๊ะ GDP ก็ขึ้นฮะหรือต่อให้แบบใกล้ๆเคียงบ้านเราก็ได้นะแต่พอเรากระตุ้นแบบแนวเดียวกันเอ้า GDP กลับไม่ขึ้นอย่างเงี้ยฮะ
1: เพราะเรากระตุ้นตรงส่วน 30% คือเงินทั้งหมดของคนไทยควักมากองไว้ตรงหน้านะแล้วลองนึกภาพว่าเงินช่วยเหลือเนี่ยอาจจะแค่5บาท10บาทจาก30บาทนั้นน่ะมันไปเกลี่ยคนทั้งประเทศมันจะจางมาก
0: โอ้เพราะฉะนั้นนี่แหละจึงกลายมาเป็นจุดที่บอกว่าคือถ้าจะกระตุ้นกำลังซื้ออาหารขึ้นดื่มนะอะไรที่ใกล้ตัวคนเนี่ยนะครับแรงส่งขึ้นไปข้างบนก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะเป็นนโยบาย selective targeting คือเลือกบางจุดทีนี้พอเป็นนโยบาย selective targeting เลือกบางจุดเงินมันก็ไหลไปแค่บางส่วนมันยิ่งไม่กระจายเข้าไปใหญ่
0: โอ้อาจารย์เรื่องนี้น่าสนใจถ้าบอกว่ากระตุ้นให้ตรงเป้าหมายบางจุดแต่เงินไม่ขึ้นสู่จุดที่ควรจะโดนถูกไหมครับ
1: ครับนี่คือปัญหาของการใช้เงินเอาเงินให้คนครับไม่เหมือนกับคนได้เงินเดือนเพิ่มนะเวลาคนได้เงินเขาจะกระจายเงินซื้อทุกอย่างแต่พอเราแจกเงินใครก็ตามเนี่ยมันจะมีเป้าในใจอยู่แล้วจะซื้ออะไร
0: โอ
1: ้นี่คือผมว่าทำไมผมถึงสนับสนุนเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพรักษาการจ้างงานเอาเงินไปช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการดีกว่าเพราะว่าเงินมันเข้ากระเป๋าเขาในแบบที่เขาจะกระจายการซื้อแล้วมันจะไปทั่วกว่าครับ
0: เมื่อเปรียบเทียบกับกำลังซื้อแค่เฉพาะทางก็คือแค่อาหารกับเครื่องดื่มถูกไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วทีนี้เนี่ยก็ในเมื่อเป็นมติครม.ก็ต้องว่ากันต่อไปแล้วครับสองเดือนข้างหน้าสำหรับคนมีสิทธิ์เนี่ยนะฮะเท่าที่อาจารย์ประเมินดูเนี่ยนะฮะก็จะมีคนคิดนะครับว่าเนี่ยมันจะไปขยับกระตุ้นกระตุก GDP ได้เป็นนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยนะฮะอาจารย์คิดว่าเฟส2เนี่ยพอจะกระตุ้นได้ขึ้นอีกไหมครับ
1: โอ้ผมคิดว่าตัวเลขมันจะน้อยมาก
0: เหร
1: อน้อยต้องใช้คำว่าเสียงแบบน้อยมากเพราะว่ามาตรการอะไรก็ตามที่ใช้ซ้ำครับประสิทธิภาพในการลากเศรษฐกิจมันจะต่ำลงเรื่อย
0: ๆเอาเหรอฮะ
1: ใช่ครับมันเป็นกฎการลดน้อยถอยลงของประสิทธิภาพของนโยบายภาครัฐนะครับเป็นเรื่องปกติเลยเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าใช้ท่าไม้ตายเดิมกับเศรษฐกิจใหม่เนี่ยมันไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าการที่เราลงไปเงินที่เดิมอย่างคราวนี้มันเจาะเฉพาะกลุ่มอาหารเครื่องดื่มไม่ใช่กลุ่มทีนี้กลุ่มนี้แล้วเราไปเจาะรายย่อยด้วยมันยิ่งทำให้พอเป็นรายย่อยปุ๊บอย่าลืมว่าอย่างแรกที่รายย่อยมีคือเขาอาจจะไปซื้อจากห้างสะดวกซื้อใหญ่ๆมาแล้วก็อาจจะซื้อของมาไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพวงองุ่นพวงเล็กที่ไม่ได้พาเพื่อนในซัพพลายเชนไปด้วยเท่าไหร่เลยพอยิ่งใช้เงินลักษณะนี้มันยิ่งไปได้น้อยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เงินที่ได้มาของเขาเนี่ยเขาไปใช้หนี้ทางธุรกิจบ้างกินใช้บ้างมันไม่มีเงินไปขยายกิจการมันก็แค่ช่วยคนเจ็บน้อยลงผู้ประกอบการตัวเล็กตัวน้อยพอมีเงินหมุนแต่ว่านั่นแหละคือแต่ว่ามองทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งผู้ประกอบการทั้งคนซื้อยืนอยู่ต่อหน้าร้านเนี่ยทั้งคู่ไม่เห็นทางหรือว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไง
0: แต่ถ้าเอาจริงๆนะหลายคนก็มองว่าไตรมาสที่3ที่เศรษฐกิจไทยที่จะต้องประกาศกันในช่วงอาจจะเดือนหน้าหรือ2เดือนต่อไปเนี่ยมันจะดีก็เพราะว่าไอ้การเนี่ยช่วยกระตุ้นหรือว่าหิ้วปีกเรื่องไทยช่วยไทยพลาส60 40เนี่ยอาจารย์คิดว่ามีส่วนมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนครับ
1: มันช่วยครับเพราะยังไงลงไปในเศรษฐกิจมันต้องหมุนมันต้องช่วยแหละแต่ผมยังมองไม่ค่อยชัดว่าถ้าเทียบกับทั้งหมดเนี่ยมันจะช่วยได้มากแค่ไหนนะครับเพราะว่ามันมีตัวเลขอื่นๆที่มันจะใหญ่ขึ้นมากกว่านี้อีกอย่างนั้นเรามีข่าวเรื่องการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นเรามีเรื่องของการลงทุนที่อาจจะเริ่มเห็นการเข้ามาคือตอนนี้บอกจับแต่ยังไม่เข้านะครับ เงินจ่ายแต่ GDP มันไม่โตตามเงินจ่ายมันโตตามเงินจริง
0: มัน
1: ยังไม่ได้มานะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยตอนที่เรียกว่าบุญอื่นๆยังไม่ลงมาเนี่ยฝนละอองน้อยๆอันนี้อาจจะมองเป็นภาพที่ดีขึ้นของ GDP ได้ครับ
0: โอ้แต่บางคนเขาก็พูดกันนะว่าไอ้การต่อไป2เดือนเนี่ยอย่างน้อยก็จะไปช่วยสนับสนุน GDP ไตรมาสที่4ถูกมั้ยฮะ
1: ถูกครับในเชิงกลยุทธ์ของการคำนวณการเติบโตทางเศรษฐกิจถูกต้องเลยครับมันทำให้เศรษฐกิจดีต่อเนื่องซึ่งการทำแบบนี้ในแง่หนึ่งมันก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่ามันคือภาพลักษณ์และมันคือภาพที่เศรษฐกิจไทยโตต่อเนื่อง3ไตรมาส5ไตรมาส2ไตรมาสก็ว่าไปยิ่งเป็นช่วงปลายปีด้วยครับมันจะเป็นตัวเลขที่คนจับจ้องเยอะเพราะฉะนั้นในแง่ของการมองเรื่องของการ PR เศรษฐกิจหรือแม้แต่เรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือทางเศรษฐกิจหรือว่าเป็นแมโครมิติทางเศรษฐกิจมาภาคอะไรก็ตามเนี่ยผมเห็นว่ามันเป็นการเดินหมากที่ดีในแง่ของการสร้างความเชื่อมั่นแต่ว่ามันไม่ได้ไปได้ตลอดเพราะฉะนั้นการแต่งหน้าทาปากให้สวยแบบนึงแต่ต้องเก่งจริงด้วยเป็นอีกแบบนึงคนละเรื่องกันนะ
0: ใช่เพราะวันนี้ถึงได้พูดว่าไอ้การที่มันกระตุ้นเศรษฐกิจภาคแท้จริงและกระตุ้นตามความเป็นจริงเนี่ยอย่างที่เราคุยกันตรงเนี้ยอาจารย์ให้น้ำหนักสักกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันยังไม่ได้เกิดผลจริงในเชิงทางเศรษฐกิจเนี่ยครับ
1: ผลทางเศรษฐกิจผมว่าเต็มที่ตอนนี้ 50% แต่จะบอกว่าเป็นความผิดของรัฐทั้งหมดไม่ได้นะที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าธุรกิจเองก็เจ็บมาไม่พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เรื่องของกำลังคนที่ระบบการศึกษาเราสร้างคนแบบที่ไม่สามารถจะไปต่อข้างหน้าได้ง่ายๆด้วยเพราะฉะนั้นการที่เศรษฐกิจไม่โตจะโทษรัฐบาลอย่างเดียวไม่ต้องมีแรงเหนื่อยจากผู้ประกอบการที่บางคนใช้ไม่ยอมปรับตัวมาหลายสิบปีนะครับกับแรงงานบางส่วนที่ไม่ยอมปรับตัวจริงๆแล้วเราความช่วยเหลืออย่างเดียวเพราะฉะนั้นใครที่โทษว่าเป็นเพราะรัฐบาลอย่างเดียวนี่ผมไม่เห็นด้วยผมว่ามันมีปัจจัยนอกเหนือจากการที่รัฐบาลจะจัดการได้ง่ายๆในระยะสั้นอยู่แต่ว่ารัฐบาลต้องจัดการอยู่ดีนั่นแหละนะครับเป็นอย่างนั้นมากกว่า
0: อันนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์กรแล้วก็การจ้างงานแล้วก็คุณภาพของแรงงานถูกไหมครับ
1: ใช่ครับคือคิดง่ายๆว่าตอนที่เราเริ่มพยายามจะเอาแรงงานข้ามชาติมาใช้ในประเทศไทยเป็นช่วงเวลาที่มาเลเซียขาดแรงงานแต่เลือกคนละเส้นทางเลยนะเราเลือกเอาคนมาแทนพอเลือกเอาคนมาแทนปุ๊บเราใช้เครื่องจักรเก่าพอใช้เครื่องจักรเก่าปุ๊บก็ขาดคนก็คนมาใส่อีกเครื่องจักรก็เครื่องเดิมลองนึกภาพโรงงานที่เปลี่ยนคนมาเรื่อยๆเพื่อจะลดต้นทุนแต่ใช้เครื่องจักรเดิมในขณะที่โลกเข้าไปถึงขนาดที่เขาใช้หุ่นยนต์ผลิตแทนคนแล้วเนี่ยมันอยู่กันคนละลีกเลยแล้วจะรอดได้ยังไง
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนอาจารย์นะฮะเพราะว่าจะไปว่ากันด้วยโครงสร้างพื้นฐานแรงงานเองก็มีปัญหาอยู่นะครับ
1: คร
0: ับ อ๋อครับทีนี้ในที่สุดกลุ่มที่ตอนเนี้ยเอาละเขาก็ได้ประโยชน์จากเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสไปนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้จริงๆเนี่ยถ้าอาจารย์พูดจริงเนี่ยอยากให้เข้าไปอยู่ในระบบไหมครับ
1: ตามหลักทุกคนควรอยู่ในระบบ
0: ใช่ไหม
1: ว่ามันจะช่วยได้นะครับคือประเทศที่เขามีนโยบายแบบนี้แล้วไปรอดเขาจะกวาดคนเข้าสู่ระบบก่อนแล้วช่วยเฉพาะคนที่อยู่ในระบบคืออยู่ในระบบไม่จำเป็นต้องเสียภาษีนะถ้ารายได้ไม่ถึงแต่อยู่ในระบบปุ๊บมันดูแลง่ายยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราแยกกันเลยบัตรคนจนกับเรื่องของทะเบียนแรงงานอะไรพวกนี้ครับแล้วมันทำให้การดูแลยากมากเลยคนคนเดียวกันเนี่ยโผล่ไปแต่ละที่รหัสส่วนบุคคลเป็นเลขประจำตัวเหมือนเดิมก็คือเลขบัตรประชาชนนั้นดีแล้วแต่เราไม่ไปต่
0: อ
1: ว่าจริงๆถ้าเรารู้ว่าคนนี้เคยตกงานจากที่นี่ตอนนี้หางานทำเรารู้ว่าสกิลเก่าเขาคืออะไรทันทีแล้วเราจะเสริมได้ทันทีและระหว่างนี้ก็ให้เงินเขาระหว่างนี้ที่มาฝึกนะเดี๋ยวให้คนละครึ่งคลาส60-40ด้วยนะแล้วช่วยผู้ประกอบการที่ช่วยฝึกแรงงานด้วยนะไอ้แบบนี้มันเห็นภาพแล้วมันเห็นเนื้อเห็นหนังแล้วคนจะมั่นใจคือฉันไม่ได้รับเงินเฉยๆนะครับฉันไม่รับเงินเฉยๆแต่ว่าฉันรับเงินและฉันมีการฝึกอาชีพแล้วเดี๋ยวฉันจะมีโอกาสข้างหน้าอารมณ์แบบนี้มันจะดีเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์มั่นใจพลัสแล้วกันแทนที่จะมีแค่เรื่องของการมีเงินในกระเป๋าแค่ 1,000 นะครับ
0: โอ้อันที่ฟังดูดีนะอาจารย์มั่นใจพลัสเลยใช่ไหมฮะอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: โอ้คือในขณะที่ก็เติมกำลังซื้อแต่ขณะเดียวกันก็เติมวิธีของการหารายได้ด้วย
1: ใช่เขาเรียกเติมกำลังซื้อกับเติมกำลังชีวิตครับหรือเติมทุนมนุษย์นี่แหละต้องคู่กัน
0: ครับโอ้ยแต่เราก็เข้าใจนะเพราะว่าเท่าที่ได้คุยกันเนี่ยผู้ประกอบการที่เป็นระดับไซส์กลางและอยู่ในระบบและเสียภาษีในธุรกิจเดียวกันอย่างนี้ด้วยคืออาหารและเครื่องดื่มเนี่ยก็ห่วงนะครับเพราะว่าเขาบอกเขาอาจจะไปต่อไม่ไหวเพราะ4เดือนยอดเขาก็หายอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับธุรกิจเหล่านี้เนี่ยอย่างเก่งสภาพคล่องไม่เกิน150วันถึง180วันอยู่แล้วนะครับในช่วงเศรษฐกิจดีๆนะ
0: โอ้แล้วถ้าเศรษฐกิจ
1: ถ้าเสกแย่แบบนี้แหละครับแล้วเจออย่างนี้อีกเนี่ยผมว่าน่าสงสารเขาแล้วถ้ารายใหญ่พวกนี้ไปแล้วหรือแต่รายเล็กเนี่ยอย่าลืมว่าภาคการท่องเที่ยวกระทบนะ
0: เอาเหรอฮะ
1: ภาคเกษตรกระทบนะพวกกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ช่วยเหลืออุ้มภาคเกษตรและภาคเกษตรอยู่กับต่างจังหวัดเศรษฐกิจต่างจังหวัดจะซบด้วยนะ
0: โอ้
1: มันเป็นลูกโซ่เลยนะ
0: อ๋อที่อาจารย์กำลังพูดถึงก็คือร้านที่อยู่ในระบบและมีสาขาอ่ะตีสักว่าสัก5หรือ10สาขาเนี่ยเวลาเขาซื้อวัตถุดิบเนี่ยเขาซื้อย้อนกลับขึ้นไปข้างบนที่ต้นน้ำถูกไหมครับ
1: ใช่ครับแล้วซื้อเป็นก้อนใหญ่แล้วก็มันเวลาเกษตรกรรวมกันขายผ่านสหกรณ์ก้อนใหญ่มันขายง่ายขายเร็วเงินถึงมือเร็วกว่าทยอยขายแล้วก็ของมันจะเสียน้อยด้วยถ้าเรามองทั้งหมดในภาพใหญ่เนี่ยผมว่าเขาจะเป็นคนดูดซับสิ่งเหล่านี้ได้ดีต้องดูด้วยครับ
0: ในขณะที่ร้านที่เป็นแบบเล็กๆไม่ได้อยู่ในระบบไม่ได้เสียภาษีและอยู่ในโครงการนี้เวลาซื้อวัตถุดิบก็จะซื้อจากตลาดหรือช่องทางพวกตลาดติดแอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับซื้อทีนึง3ถุง5ถุงแต่ว่าถ้าเป็นร้านที่เขาซื้อทีนึงเป็น 2-3 รถกระบะอย่างเงี้ยผลมันต่างกันเยอะเลยแล้วอีกเรื่องถ้าซื้อตามตลาดติดแอร์นี่อีกประเด็นคือว่าเงินมันไม่ไหลไปสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วนะมันทอดเดียวเลย
0: เหรอฮะ
1: ใช่ครับผมมันเป็นยังไงคือเงินมันจะฟูได้มากต้องส่งหลายทอดถ้ามาจากร้านอาหารไปถึงร้านผักไปเกษตรกรไปปุ๋ยไปไล่มันยิ่งไล่ยิ่งเงินแบงค์ร้อยใบเนี่ยมันเดินทางไปผ่านมือคนเยอะเท่าไหร่เศรษฐกิจยิ่งฟูเท่านั้นแต่ถ้า100รับมาปุ๊บเข้าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแอร์เข้ามาแล้วจบที่แคชเชียร์ปุ๊บแล้วเงินหยุดแค่นั้นน่ะมันจบเลยนะ
0: โอ้ครับเพราะว่าถ้าแรกคือเงินหมุนไปเลยแหละแต่ถ้าอันที่สองนี่เงินเขาเรียกว่าเงินเบรกติดเบรกเลยใช่ไหมฮะอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับเบรกหัวทิ่มเลยครับอย่างเงี้ย
0: อาจารย์ครับคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไอ้การกระตุ้นกำลังซื้อสำหรับคนที่เป็นกลุ่มล่างลงลากยากกับการหาวิธีให้เขาสามารถมีรายได้จากกลุ่มที่เป็นระดับกลางตรงเนี้ยในอนาคตเท่าที่อาจารย์มองเนี่ยนโยบายมันควรจะให้น้ำหนักไปในทิศทางไหนครับ
1: คือมันต้องเป็นการถ่ายน้ำหนักเพราะว่าอยู่ๆจะไปถอนความช่วยเหลือกลุ่มที่เขาลำบากผมก็ไม่เห็นด้วยนะนะครับมันต้องเป็นการถ่ายน้ำหนักโดยที่ค่อยๆปรับสื่อสารเงิน6เดือนข้างหน้าเนี่ยถ้าจะมีพลัสมันจะลดลงเรื่อยๆนะให้คนเห็นภาพไม่ต้องรอล้นเป็นที่ๆเลยวางแผนการช่วยเหลือไปข้างหน้า6เดือนคนจะได้วางแผน6เดือนด้วยในการบริหารจัดการเศรษฐกิจเนี่ยคนจะปรับตัวแค่ไหนขึ้นอยู่ว่ารัฐให้เขาเห็นภาพเศรษฐกิจชัดแค่ไหนในช่วงเวลาเท่าไหร
0: ่
1: ถ้ารัฐบอกจะช่วย1ปีเขาจะวางแผน1ปีถ้ารัฐบอกเดี๋ยวมาดูระยะหน้าแล้วกันอีก3เดือนเขานี่คิดแค่3เดือนแล้วคิดต่อนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้การสื่อสารของรัฐต้องเล่นเกมยาวให้คนมองเริ่ม1ปี2ปี5ปีมันเหมือนเวลานั่งคุยกันนะครับถ้าคุยวันนี้จะกินอะไรดีเราคิดน้อยแต่ถ้าบอกว่าอีก10ปีเราจะไปอยู่ตรงไหนในชีวิตเราอย่างเงี้ยบทสนทนาจะเปลี่ยนนะหน้าที่ของรัฐตอนนี้คือเปลี่ยนบทสนทนาของคนให้ได้ก่อน
0: ซึ่งการ
1: สื่อสารทางเศรษฐกิจที่เห็นภาพว่าจะต้องทำอะไร6เดือน10เดือน15เดือน20เดือนข้างหน้าไม่ต้องกลัวเสียคะแนนนิยมครับคืองานนี้เจ็บแน
0: ่
1: บอกเลยเจ็บแน่แล้วจะมีคนเกลียดแน่แต่ว่าทุกคนเมื่อคนชอบหรือคนเกลียดเนี่ยพอเศรษฐกิจมันฟื้นอ่ะทุกคนจะยอมรับจากข้อเท็จจริงแล้วถึงตอนนั้นนะครับมันจะเป็นการวางรากฐานทางการเมืองที่โคตรมั่นคงเลยต้องบอกใช้คำนี้เลยเพราะมันคือสิ่งที่ทุกคนหวังว่าจะให้เห็นแล้วก็ที่ผ่านมาทำได้ไม่เต็มที
0: ่
1: นะครับทุกคนก็เขาจะเด่นขึ้นมาทันทีในแง่ของถ้าเป็นเรื่องของ political marketing หรือตลาดทางการเมืองว่าอันนี้ทำได้จริงทุกคนเห็นแล้วคนจะเสียดายทันทีว่าถ้าเกิดเปลี่ยนไปพรรคอื่นเขาจะทำได้อีกไหมคืออันนี้เป็นเขาเรียกว่าถ้าวางจัดทัพดี
0: ๆ
1: กินยาว
0: เหรอ
1: หมดกินยาวเลย
0: โอ้กินยาวเลยเหรอครับ
1: กินยาวเลยครับผมว่าอย่างน้อยอันนี้สองสมัยได้เพราะว่ามันจะมีงานที่3ปีทำแล้วต้องทำต
0: ่อ
1: แล้วทุกคนเห็นแล้วมันต้องทำต่อแบบนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับว่าจะไม่ได
0: ้อาจารย์มองเห็นไหมครับว่ามันคืองานหรือโครงการอะไรหรือนโยบายอะไรที่3ปีทำอย่างเงี้ย
1: คืออย่างแรกๆเลยเนี่ยผมว่ามันเรื่องของคนเรื่องของ SME เรื่องของยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโลกใหม
0: ่
1: แล้วก็จริงๆคือวางตำแหน่งของเขาเรียก geopolitics ของไทยให้ชัดเจน4เรื่องเนี่ยมันใช้เวลาแล้วมันใช้เวลาอย่างน้อย3ปีในการปักหมุดระยะแรกทั้งนั้นเลย
0: เลยครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าวางตำแหน่งดีๆครับมันสามารถจะทำให้คนรู้สึกได้เลยว่าฉันต้องเลือกพรรคนี้ต่อนะฉันต้องเลือกทีมนี้ต่อนะทีมเศรษฐกิจที่เกิดจากรัฐบาลผสมชุดนี้ต่อนะเพราะว่าเขามีงานที่ต้องทำต่อแล้วเขาทำมาได้แล้วถึงขนาดเนี้ยให้เขาทำตีเถอะ
0: โอ้ครับเอาถ้าเอาใกล้ตัวนะ SME ที่ตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องลังสารพัดสารเพอู้ห่าวร้ายๆทั้งนั้นลุมมาตุ้ม SME เนี่ยอาจารย์คิดว่าควรจะรื้อโครงสร้างยังไงกันสักทีนึงเลยเนี่ยครับ
1: อย่างแรกผมคิดว่าความช่วยเหลือที่หน่วยงานต่างๆช่วย SME ที่ผ่านมาดีผมเคยเป็นทั้งวิทยากรเคยทั้งช่วยเหลือเคยสัมผัสเพียงแต่มันเป็นแบบที่หน่วยงานจับตามฟังก์ชันของหน่วยงาน แต่มันไม่เคยเป็นเขาเรียกว่า DIY SME DIY คือแพ็กเกจช่วยเหลืออย่างเช่นถ้าเกิดเขาไม่ได้ขาดตลาดแต่ขาดสินเชื่อกับขาดคนอันนี้แรงงานกับเงินต้องเข้าไปถ้าเขาบอกว่าเขามีตลาดแต่ไม่มีสินเชื่อมีคนให้สินเชื่ออย่างเดียวเข้าไปถ้าเขาบอกเขามีคนมีเงินแต่ว่าไม่ได้ยกระดับ product ยังไงต้อง innovation เข้าไปทีเนี้ยเวลาหน่วยงานทำนึกภาพไหมครับว่าเขาจะเชิญ SME มาเข้าร่วมโดยแยกกันอ่ะบางที SME คนนึงต้องไปช็อป 7-8 ที่ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะเป็นเอา SME เป็นตัวตั้งแล้วมาดูว่าเขาต้องการอะไรทุกคนเข้าไปพร้อมกันแล้วมาคุยกันว่าแพ็กเกจการช่วยเหลือมันเป็นยังไงยุคนี้ข้อมูลพอทำแบบนั้นแล้วครับอย่าใช้วิธีการทำงานเสมือนกับเราไม่ได้จากคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีเลย
0: โอ้ครับมา
1: เราดีไซน์แพ็กเกจลายผู้ประกอบการได้เลยครับตอนนี้โดยการดึงมาตรการที่มีทั้งหมดมาแค่นี้เลยเดี๋ยวไม่ต้องคิดมาตรการใหม่เลย
0: เหรอแล้วถ้าการช่วย SME เนี่ยนะมันจะเข้าอย่างที่อาจารย์บอกว่าก็คือกลุ่มที่อยู่ตรงกลางซึ่งสามารถจะฟื้นได้แล้วก็ให้อาชีพได้และทำรายได้ลงสู่ข้างล่างได้ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือทำให้ SME เหล่านี้ขายของทั้งนอกทั้งในคือนอกประเทศได้และในประเทศได้ด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่ากำลังซื้อในประเทศตอนนี้มันน้อยและด้วยเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจที่ 30% คือเงินในประเทศถ้า SME ขายในประเทศอย่างเดียวเดี๋ยวก็ไปแย่งเงินกันอีกเพราะเงินมันมีแค่นั้นสุดท้าย SME ก็ไม่รอดนะครับนี่คือระยะที่หนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่ต้องคิดคืออย่างที่เราคุยกันตอนครึ่งทางแรกครับว่ามันต้องทำให้ตลาดกำลังซื้อของคนในประเทศโตจนกระทั่งอย่างละ 50% ของเศรษฐกิจมันวิ่งได
0: ้
1: มันต้องทำพวกนี้อีกซึ่งพวกนี้มันก็จะเป็นประเด็นที่ต้องคุยกันทีหลังเพราะมันยาวอีกว่าจะทำยังไงให้แชร์ของกำลังซื้อในประเทศมันขยับถึง 50% ภายใต้การฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการพัฒนา SME และคนและธุรกิจใหญ่ก็ต้องไม่ทิ้งนะก็ธุรกิจใหญ่เป็นหัวหอกแรกที่จะตะลุยตลาดให้เราเพราะฉะนั้นผมยังคิดว่าในบางเรื่องต้องอุ้มธุรกิจใหญ่เพื่อเข้าไปต่อซะด้วยซ้ำเพราะว่าเขาคือคนปักหมุดและบุกเบิกตลาดและเขาพร้อมแต่มีเงื่อนไขว่าเขาไปแล้วเนี่ยต้องพาน้องๆไปด้วยเนี่ยอันนี้ดีกว่าไม่ช่วยธุรกิจเลยก็ไม่ได้เพราะว่าธุรกิจใหญ่จะปล่อยให้สู้ตามลำพังก็ไม่ได้เหมือนกัน
0: เพราะว่าไอ้การจะดีด30แล้วคือดี20เป็น50กลายเป็นการบริโภคเป็น50เนี่ยโอ้ยังมองไม่เห็นเลยนะอาจารย์ว่ามันจะทำได้เร็วและใช้เวลาจำกัดแค่ไหนฮะเนี่ย
1: คือคิดผมคิดว่าอย่างน้อยก็สัก6-8ปีถึงจะเห็นตัวเลขขึ้นสัก 10% นะน
0: ั่
1: นคือโจทย์ที่จะทำให้รัฐบาลนี้อยู่ได้ถ้าเกิดเขามองในแง่ภาพแบบนี้เพื่อสร้างความมั่นคงจากภายในกับเศรษฐกิจไทยที่แท้จริงนะครับ
0: ตัวครับโอ้แต่โมเดลแต่ไอ้โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทยมันแกะลื้อยากกันนะอาจารย์เพราะเราฟังอยู่กับเรื่องส่งออกมาเนี่ยทั้งเค้กก็ก้อนใหญ่แล้วก็ยึดมันก็ไม่ต่ำกว่า5 ทศวรรษแล้วเราก็กลายเป็นฐานการผลิตของเนี่ย OEM ระดับโลกไปหมดแล้วเนี่ยครับอาจารย
1: ์เราเพิ่มระดับ OEM ได้ครับแล้วก็พ่วงไปด้วยเงื่อนไขการจ้างงานมันมีกลยุทธ์อื่นๆคือเราไม่ได้ลดการส่งออกแต่เราทำให้ประโยชน์จากการส่งออกมันไหลอยู่ในไทยมากขึ้นแล้วมันทำให้กำลังซื้อในมือคนมากขึ้นได้ครับ
0: โอ้นี่ก็คือวิธีการเติมกำลังซื้อกับรายได้ของคนที่อยู่ในประเทศถูกไหมครับ
1: ใช่ครับยังไงเราต้องพึ่งพาต่างประเทศแต่พึ่งพายังไงให้เงินต่างประเทศไหลเข้าไทยเราไม่ได้เป็นแค่จุดกลับรถทางผ่านของเงินเหล่านี้ครับ
0: ฮะเคยมีคนพูดถึงนะอาจารย์ว่าทำไมเราไม่เปลี่ยนโมเดลเลยคือสวิตช์ไปเป็นภาคบริการแล้วก็ลดส่งออกมาในสัดส่วนที่ตรงกันข้ามกันนี
1: ่โอ้ยากภาคบริการความเสี่ยงสูงมากเลย
0: เหรอฮะ
1: ลองนึกภาพว่าภาคบริการส่วนใหญ่เป็นเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวหนึ่งละส่วนเรื่องสุขภาพเรื่องสามเรื่องสี่ภาคบริการปกติเวลาพัฒนาเศรษฐกิจมันโตทีหลังเราเรียกว่าเป็นตลาดลำดับสามแล้วกันเกษตรมีอินอุตสาหกรรมมีใช้แล้วบริการมีอะไรดีขึ้นประมาณนี้เพราะฉะนั้นการขยับไปสู่เซอร์วิสเซกเตอร์เลยเราทิ้งภาคการผลิตยากแล้วสองครับภาคบริการเนี่ยมันก๊อปปี้กันง่าย
0: โอ้ฮะ
1: แต่ภาคการผลิตถ้ามีนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือ R&D หรือมีองค์ความรู้ที่ดีเนี่ยมันก๊อปปี้กันยากมาก
0: โอ้โห
1: แล้วก็เรื่องความเชื่อมโยงในแง่ของซัพพลายเชนเนี่ยภาคการผลิตยังเชื่อมโยงแข็งแกร่งกว่า
0: ครับครับ
1: แล้วก็ภาคบริการไม่มีกำลังดูดซับคนเยอะขนาดนั้น
0: ก็หมายถึงการจ้างงานถูกไหมฮะประมาณนี้
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าที่เราคุยคุณกระดาษเนี่ยนะฮะเราหวังว่าวันนึงที่ภาคการใช้จ่ายบริโภคขึ้นสูงขึ้นยกเปลี่ยนกลายเป็นภาคบริการหรือพวกเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วประมาณนั้นใช่ไหมครับอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับซึ่งมันเป็นอันตรายอย่างยิ่งอย่าลืมว่าเราซื้อเศรษฐกิจทุกเศรษฐกิจต้องโตในแบบของตัวเองเรามีจุดแข็งอะไรเราต้องใช้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะไปก๊อปปี้คนอื่นเนี่ยมันก็เหมือนกับการเป็นก๊อปปี้แคทมันไม่แข็งแกร่งหรอกแล้วภาคบริการเราโดดๆเนี่ยสู้เขายากนะครับสู้เขายากโดยเฉพาะในยุ่งที่เป็นเอจิ้งโซซายตี้แบบนี้ด้วยแล้วก็คนรุ่นใหม่ไม่ได้อยากจะทำงานภาคบริการขนาดนั้นมันยังภาคบริการที่อิมพอร์ตแรงงานข้ามชาติมาทำอีกแล้ว เงินก็ไม่ได้อยู่ใน 50% ไม่ถึง 50% GDP สักทีถ้าเป็นอย่างนี้
0: ครับงั้นโดยบทสรุปวันนี้ที่เราคุยกันก็คือเอาละในการกระตุ้นเศรษฐกิจแท้จริงยังไม่เกิดถูกไหมฮะแล้วสิ่งที่ต่อไปก็คือว่ามันอาจจะขยับตัวเลข GDP ได้ในเชิงทางเทคนิคหรือเชิงการสร้างความน่าเชื่อถือถูกไหมฮะอาจารย์ครับนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ที่สุดแล้วมันคือการหิ้วปีกเท่านั้นเองสำหรับนาทีนี้ถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับแต่จะเป็นต้องหิ้วต้องบ่อยต้องเป็นต้องหิ้วอยู
0: ่ฮะและในขณะเดียวกันการกระตุ้นลักษณะแบบเนี้ยถ้าในความคิดเห็นอาจารย์เนี่ยก็ควรจะจบแค่เฉพาะในปีนี้ถูกไหมฮะ
1: ถ้าเอาถ้ามองแบบเข้าใจเข้าอกเข้าใจนักการเมืองนะต้องมองแบบเข้าใจนักการเมืองด้วยเพราะต้องเข้าใจธรรมชาติเขาด้วยว่าผมว่าเต็มที่ก็คือหลังสงกรานต์แบบกับฟันโพดแบบคืออาจารย์เสศาตีมือผมแล้วนะแต่ว่าถ้ามองในแง่ของการเมืองคือเนี่ยหลังสงกรานต์เนี่ยพอเถอะ
0: แสดงว่าอาจารย์ยังให้เวลาอีกหนึ่งควอเตอร์นะอีกหนึ่งไตรมาสนะฮะ
1: หนึ่งไตรมาสคือยังไงสงกรานต์ก็ยังเป็นภาพเซนติเมนต์ที่ใหญ่ของคนไทยบางทีอาจจะมากกว่าปีใหม่ซะด้วยซ้ำเพราะคือการที่เขากลับไปหาครอบครัวอะไรบ้างแต่หลังจากนั้นเนี่ยภาพมันต้องชัดแล้วล่ะครับคือตอนนี้คือต้องเตรียมว่าหลังสงกรานต์จะทำยังไงให้เศรษฐกิจไปไม่ใช่ว่าเรื่องสงกรานต์แล้วประกาศนโยบายนะมันต้องทำก่อนแล้วเริ่มเห็นผลหลังสงกรานต์ไม่ใช่รอหลังสงกรานต์คือตอนนี้ต้องเริ่มคิดแล้วว่าหลังสงกรานต์ประมาณอีก6เดือนนะครับคุณชาก
0: ็
1: จะต้องคิดตั้งแต่ตอนนี้เลยว่า 6-7 เดือนข้างหน้าเนี่ยต้องลงมือทำอะไรวันนี้เพื่อหลังสงกรานต์มันผลิดอกออกผลแล้วทำให้คนกลับมาสู่เมืองหลวงกลับมาเมืองใหญ่แล้วกลับไปด้วยรอยยิ้มไม่ใช่ต้องขนข้าวสารไปเพราะไม่รู้จะมีเงินซื้อหรือเปล่าหิ้วไก่หิ้วอะไรไปพ่อแม่จับปลาตาแข้งขนไปมันไม่อยากเห็นภาพอย่างนั้น
0: จริงๆฮะเราอยากเห็นภาพของคนลงรถไฟที่หัวลำโพงเนี่ยแบกถุงเงินมากกว่าแบกถุงกระสอบข้าวนะฮะใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็แบกรอยยิ้มกลับบ้านไปและจากบ้านมาได้รอยยิ้มพะโล้ออกกลับไปคราวนี้ชีวิตจะดีกว่าเดิมแน่ๆครับ
0: ใช่ใช่ฮะสุดท้ายฮะอาจารย์คิดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้เนี่ยได้ถึง 2.5% มั้ย GDP
1: ยากผมอาจจะผิดก็ได้นะต้องบอกกันนะผมอาจจะผิดก็ได้เพราะผมไม่ได้มีตัวเลขเชิงลึกนะครับผมคิดว่า 2.5 อาจจะยากแต่ผมว่าท่ามกลางความท้าทายขนาดนี้แล้วก็มันมีตัวแปรรบกวนเยอะโดยเฉพาะต้นปีเรื่องสงครามที่อ่าวด้วยแล้วน้ำมันจะแพงอีกรอบถอนนี้อีกนะครับผมว่าต้องให้เครดิตถ้าเกิดได้สัก 2% ผมให้เครดิตรัฐบาลระดับนั้นนะที่ทำแต่นั่นหมายความว่าปีหน้าเนี่ยเรารู้แล้วปีนี้มันมีเขาเรียกโพลีอันเซอร์เทนตี้คือมันมีความไม่แน่นอนซ้อนทับกันหลายอย่างมากเนี่ยปีหน้าต้องคิดต่อหรือว่าเราจะวางแผนรับมือยังไงและสร้างภูมิคุ้มกันนะครับ
0: ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับขอบคุณครับอาจารย์เกียรติอนันต์ครับ
1: ขอบคุณคุณบัญชาครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอชัดเจนนะฮะสำหรับวันนี้ที่เราคุยกันว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดผลอย่างแท้จริงจากการที่เข้าไปงัดกำลังซื้อรายได้ผ่านโครงการกระตุ้นที่เป็นแบบระดับกลุ่มกลางลงล่างและเลื่อนผ่านโครงการที่เกี่ยวกับร้านอาหารและเครื่องดื่มใน 60-40 เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นมุมมองที่น่าสนใจจากนักวิชาการท่านนี้แล้วก็สิ่งที่มองต่อไปในข้างหน้าด้วยนะฮะเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ได้หมุนจบเพียงแค่นาทีนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าตามมาต่อครับเอ้าเดี๋ยวเราพักสักครู่นะฮะแล้วกลับมาช่วงหน้าอีคอนบิสกันต่อครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทเป็นกับมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: ท่านผู้ชมท่านฟังอยู่กับผมบัญชาชุมชัยเวชใน Econ Biz ซึ่งเราจะเจอกันเป็นประจำ4วันต่อสัปดาห์นะครับเวลาในขณะนี้นะครับนั่นหมายความว่าอีกประมาณ50นาทีเนี่ยตลาดทุนของทางฝั่งตะวันตกนะครับก็คืออเมริกาซึ่งจะเข้าสู่การซื้อขายเป็นวันที่2ของสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะสลับครับนะก็แสดงว่ามีมองบวกมีมองลบนะฮะดัชนีหุ้นล่วงหน้าของดาวโจนส์นะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็จะบวกถึง3หลักเลยครับคือ208จุดหรือ 0.4% ดัชนีจะไปอยู่ที่ 52,685 จุดนะครับในขณะที่ดัชนีหุ้น S&P 500นะฮะถ้าเปิดตอนนี้ก็จะบวกแผ่วๆ 4.50 จุดประมาณ 0.06% ครับวิ่งที่ 7,838 จุดส่วนดัชนีหุ้น Nasdaq อันนี้แหละครับสวนคือถ้าเปิดตอนนี้จะลง14จุดนะครับประมาณ 0.04% เบาๆมาอยู่ที่ 3,769 จุดครับในขณะที่ราคาน้ำมันนะฮะตอนแรกก็ลงเยอะนะฮะแต่ตอนนี้ส่วนต่างที่ลงรู้สึกมันแคบๆแต่ก็ยังดีละครับเพราะว่าในที่สุดเนี่ยราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกตอนนี้หลุด100ตลาดทั้งอโทษฮะหลุด100ดอลลาร์ทั้ง2ตลาดสำคัญนะครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรตามราในขณะนี้ลงเป็นเหรียญ69เซนต์ต่อบาร์เรลครับหรือประมาณ 1.7% วิ่งอยู่ที่98เหรียญ65เซนต์ต่อบาร์เรลเนี่ยไม่ได้เห็นราคาน้ำมันดิบเบรนท์ต่ำ100ดอลลาร์เนี่ยมาประมาณร่วม12วันแล้วเนี่ยนะครับขณะที่ราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐตอนนี้นะฮะหลุดไป2เหรียญ18เซนต์ครับประมาณ 2.28% อยู่ที่93เหรียญ60เซนต์นี่ก็เป็นราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐตกหลุด100ดอลลาร์เป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วนะครับส่วนราคาทองคำนะครับตกแผ่วๆนะฮะทองคำล่วงหน้าหรือว่าโกลฟิวเจอร์ตอนนี้เนี่ยครับลงไป8เหรียญ90เซนต์ต่อออนซ์ครับหรือประมาณ 0.2% อยู่ที่ 4,376 เหรียญ10เซนต์ต่อออนซ์ครับส่วนทางด้านคริปโตเคอเรนซีบิตคอยน์นะฮะแหมหลังจากที่ไม่เกิน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยบิตคอยน์กลับมาเหนือ 85,000 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์ครั้งใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าเวลาในขณะนี้บิตคอยน์นั้นลงไป461ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์ครับวิ่งอยู่ที่ 86,017 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์นะฮะจากทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็กลับมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความเคลื่อนไหวในวันนี้ก็สรุปให้ท่านผู้ชมท่านฟังกันอีกทีนึงสำหรับมติครม.ที่คลอดกันออกมาในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือเคาะเลยฮะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนแล้วก็มีการเติมเงินให้บัตรคนจนด้วยนะครับสำหรับคนที่แถลงก็จะภาพเลยแหละครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอนิตินิติธรประภาสนะฮะบอกว่านี่มติครม.เคาะเรียบร้อยนะครับสำหรับสองโครงการด้วยกันก็คือโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะครับแต่ว่าที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นแล้วก็คนหมู่มากเนี่ยก็คือไทยช่วยไทยพลัส6040เขาบอกเพิ่มเติมนะไม่ได้เป็น2นะครับสำหรับโครงการที่ออกมา6040เนี่ยนะฮะก็จะมีการใช้งบประมาณนะฮะแบบโยกย้ายกันได้นะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยเฉพาะจากวงเงินที่เหลือ 4.4 หมื่นล้านบาทก็จะใช้เงิน 4.3 หมื่นล้านบาทนะครับ เราดูแต่ละโครงการกันนะฮะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็เห็นผลชัดว่าต้องการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับตามต่อมาด้วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับสำหรับเรื่องของตรงนี้เนี่ยนะฮะไทยช่วยไทยพลัส6040เฟสเพิ่มเติมเนี่ยนะครับมีผลตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนทีเนี้ยคุณต้องยืนยันสิทธิ์ถูกมั้ยฮะการยืนยันสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยจะเปิดให้ประชาชนที่อยู่ในเป้าหมายนี่นะครับและมีคุณสมบัติครบถ้วนเนี่ยกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับในช่วงระยะเพิ่มเติมคือตุลาพฤศจิกายนเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่มกดยืนยันได้ตั้งแต่1ถึง15ตุลาคมนะครับนะอย่าเพิ่งกดก่อนนะฮะมันยังไม่จบงานนะฮะกด1ถึง15ตุลาคมนะครับจากนั้นก็ยืนยันสิทธิ์ของผู้ประกอบการอันนี้ในฝั่งของคนเจ้าของร้านนะครับก็เปิดให้ผู้ประกอบการเนี่ยที่มีสิทธิ์ร่วมโครงการสำหรับโครงการเพิ่มเติมเนี่ยนะครับกดยืนยันสิทธิ์ร่วมเนี่ยนะครับในเป๋าในแอปพลิเคชันถุงเงินมันจะแยกกันนะฝั่งผู้ซื้อเนี่ยไปกดยืนยันสิทธิ์ในเป๋าตังฝั่งร้านอาหารเข้าร่วมโครงการไปกดในแอปถุงเงินนะฮะช่วงระยะเวลามันก็ต่างกันนะฝั่งผู้ซื้อเนี่ย1ถึง15ตุลาถ้าเลย15ตุลาแล้วฟาวเลยนะครับสำหรับคนซื้อนะฮะแต่คนเป็นเจ้าของโครงการเนี่ย1ตุลาถึง30พฤศจิกายนนะครับอันนี้ก็ถือว่าชี้แจงกันมาเป็นเซ็นเตอร์บอยก็จะได้ไปกันต่อสำหรับเรื่องราวของการกระตุ้นเศรษฐกิจกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะฮะเรื่องของกองทุนน้ำมันโอ้โหตอนนี้ก็เหนื่อยเลยนะอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันมีปัญหาเยอะเพราะว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกตอนนี้เรียกว่าขาขึ้นกันอย่างน่ากลัวเสร็จแล้วก็เพิ่งมาตกตอนประมาณ 3-4 วันให้หลังเนี่ยนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันจะตกแล้วมันจะขาลงยาวจริงหรือไม่แต่ที่แน่ชัดๆแล้วตอนนี้ก็คือกองทุนน้ำมันตอนนี้เนี่ยติดลบไปประมาณเนี่ยนะฮะเมื่อเช้าวันนี้8โมงเช้ายัง 92,000 ล้านติดลบแต่ตอนนี้เขาไม่ได้มองข้ามช็อตตรงนี้แล้วนะฮะมองไปว่าจะติดลบถึงแสนล้านเหมือนกับที่เคยติดลบกองทุนน้ำมันแสนล้านในยุคนู่นนะฮะอดีตนายกรัฐมนตรีอุ๊งอิงไงนะฮะนี่แหล่งข่าวกระทรวงพลังงานเขาบอกมานะครับว่ากองทุนน้ำมันตอนนี้อยู่ในภาวะขาดสภาพคล่องนะฮะเพราะราคาน้ำมันเนี่ยมาเพิ่มขึ้นรอบ2ตั้งแต่กรกฎาคมเนี่ยนะครับแล้วขึ้นแพงมากในช่วงประมาณปลายเดือนที่แล้วจนถึงสัปดาห์แรกของกันยายนก็เพิ่งจะมี3วันเนี่ยแหละครับ3วันให้3 4วันให้หลังเนี่ยที่ราคาน้ำมันเนี่ยมันปรับลดลงมานะครับก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยครับยอดของการติดลบของกองทุนน้ำมันปัจจุบันนะฮะ 92,000 ล้านบาทแล้วเพิ่มเฉลี่ยเนี่ยนะครับวันละ700ล้านบาทโอ้โหวันละ700เนี่ยบวกกันไปเลยนะฮะวันละ700ล้านบาทที่จะต้องติดลบเพิ่มขึ้นไปเนี่ยแล้วก็เลยคาดการณ์ว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยมียอดติดลบน่าจะแตะ 100,000 ล้านบาทอย่างแน่นอนก็ใช้คำว่าอย่างแน่นอนเลยนะฮะปลายเดือนกันยายนนี้หรือก็ต้นเดือนตุลาคมโอ้โหไม่อยากนึกภาพเลยครับท่านผู้ชมครับถ้ากองทุนน้ำมันเนี่ยติดลบไปถึงระดับแสนล้านเนี่ยนะฮะพอเวลาศึกสงบสงครามเจรจารู้เรื่องเนี่ยนะฮะแล้วน้ำมันโลกมันลงเนี่ยเราไม่ได้ลงนะครับแล้วเราจะไม่ได้ลงยาวด้วยนะฮะมันจะเป็นการใช้น้ำมันแบบชนิดที่แพงต่อเนื่องโอ้โหแล้วนี่มันจะใกล้ไฮซีซั่นกันด้วยเนี่ยนะฮะมีแน่ละครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องมองข้ามช็อตแล้วก็พยายามที่จะหนุนกำลังซื้อกันพอสมควรนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับด้วยสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยก็เปิดหน้าตากันเลยนะฮะว่าไอ้การกู้เงิน 20,000 ล้านบาทที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เป็นการกู้โดยกองทุนน้ำมันเองนะฮะไม่เกี่ยวข้องกับวงเงินกู้ตามกฎหมายที่รัฐบาลเคยกำหนดไว้นะครับดังนั้นก็ต้องดูครับเป็นการเตรียมส่งสัญญาณในการจะกู้เงินมาเพื่อปกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปต่อหรือไม่อันนี้น่าตามกันนะครับส่วนในขณะเดียวกันตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าคือประเทศไทยเนี่ยเคยช็อกกับราคาน้ำมันดีเซลเนี่ย50บาท54สตางค์ต่อลิตรแล้วก็มันเป็นวันที่เลข5ก็คือ5เมษายนจำได้ไหมครับเนี่ย5เมษายนปีนี้เนี่ยนะฮะที่ตอนราคาน้ำมันดีดกันวันเท่าไหร่วันละบาทวันละ2บาทวันละ6บาทเนี่ยนะฮะปรากฏว่าที่ต้องคุยเรื่องนี้เพราะตอนเนี้ยมุมมองของราคาดีเซลในตลาดโลกเนี่ยนะฮะไม่มีทิศทางที่ดีเลยตรงกันข้ามมีแต่จะแย่ลงด้วยแล้วในที่สุดราคาดีเซลตอนนี้ในอเมริกาเนี่ยพุ่งทำลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เรียกได้ว่าวันชนวันสัปดาห์ชนสัปดาห์นะครับแต่ว่าที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือพวกสถาบันพวกพลังงานอิสระในระดับโลกเนี่ยเขามองนี้นะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยราคาดีเซลเนี่ยนะครับจะขาดแคลนไปจนถึงปีหน้าแสดงว่า3เดือนครึ่งเนี่ยสถานการณ์ขาดแคลนดีเซลทั่วโลกเนี่ยยาวแน่ๆนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์เขารายงานมานะครับว่าตอนเนี้ยราคาซื้อขายน้ำมันดีเซลล่วงหน้าในยุโรปเนี่ยนะครับแพงขึ้นเป็นประวัติศาสตร์เข้าไปแล้วคือหยุดไม่อยู่แล้วนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าตอนเนี้ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสต็อกน้ำมันดีเซลทั่วโลกเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตอนเนี้ยศึกเหนือเสือใต้ระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยนะครับ คือยูเครนแกก็โดนแกแม่นมากเลยนะฮะคือยิงแต่ละครั้งโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยเป้าหมายก็คือโรงกลั่นน้ำมันทั้งในพื้นที่สำคัญเมืองหลวงแล้วก็เมืองที่เป็นท่าเรือจนทำให้โรงกลั่นน้ำมันดีเซลนะฮะรวมถึงน้ำมันสำเร็จรูปของรัสเซียตอนนี้มีปัญหาในการผลิตจนกระทั่งรัสเซียต้องประกาศนะฮะไม่มีการส่งออกดีเซลจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนะแต่ว่ามุมมองจากตรงนี้เนี่ยสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐอเมริกา EIA เนี่ยนะครับบอกว่าในที่สุดเนี่ยสต็อกน้ำมันกลั่นนะของสหรัฐอเมริกาซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปดีเซลเนี่ยนะครับจะลดต่ำเหลือ100ล้านบาร์เรลในเดือนกันยายนและจะมีแนวโน้มต่ำกว่ากรอบต่ำสุดเมื่อ5ปีไปจนถึงปี2027ฟังแล้วเหนื่อยเลยครับนั่นก็แสดงว่าสถานการณ์ของราคาน้ำมันตลาดโลกนั้นง่อนแง่นและเปราะบางกันจริงๆนะครับนั้นส่วนบ้านเราเองก็แน่นอนครับนำเข้าจากทางด้านของตะวันออกกลางแล้วก็มากันในขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลซื้อขายกันที่ดูไบหรือว่าตลาดสิงคโปร์นี่ก็โอ้โหแพงตับมาแพงอย่างน่าเชื่อเลยนะเตรียมรับมือกับสถานการณ์ว่าในที่สุดเนี่ยเราจะได้กลับไปเห็นราคาน้ำมันดีเซลแพงสุดเป็นประวัติศาสตร์หรือไม่ไม่อยากเห็นจริงนะรอบสองเนี่ยเพราะรอบแรกเนี่ย54บาทกว่าเมื่อ5เมษายนนี่เป็นช็อกกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เลย40บาทขึ้นมากว่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะเวลาหมดเวลาครับสำหรับวันนี้อีคอนบิสกันนะครับเราติดตามกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้ทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดอสมทวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
5: 95 FM 13 Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
8: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
9: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
8: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
9: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
11: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี

0: ุดแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: Econ Beat ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beat บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Beat กับผมบัญชาชุมชัยเวชกลางสัปดาห์นะฮะก็ยังคงเป็นความเคลื่อนไหวทั้งสีสันเศรษฐกิจสถานการณ์สำคัญต่างๆอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่วันจันทร์ใช่ไหมครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะโอ้โหมหานครนิวยอร์กเนี่ยคึกคักไปด้วยผู้นำสูงสุดของแต่ละประเทศนะครับถ้าประเทศไหนมีประธานาธิบดีก็ไปประเทศไหนมีนายกรัฐมนตรีก็ไปนะครับและก็ที่ไปกันนี่นะครับจับตากันทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่วนปูตินนี่เอ๊ะไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยเดี๋ยวอุบไว้ก่อนรายงานทองคำกับตลาดหุ้นกันก่อนนะครับสำหรับทองคำวันนี้นะครับซื้อมาขายไปเนี่ยเหมือนรู้ใจนะฮะเบรกนิดๆนะครับจนส่งผลให้วันนี้เนี่ยสุทธิแล้วเนี่ยครับราคาทองคำของประเทศไทยวันนี้ก็เสมอตัวเท่ากับราคาปิดเมื่อวานนี้นะครับโดยราคาปิดเมื่อวานนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าหรือเท่ากับวันนี้เนี่ยนะฮะปิดรับซื้อของทองคำแท่ง 67,800 ขายออก 68,000 ถ้วนนะครับส่วนราคาทองรูปพรรณรับซื้อปิด 66,446 บาท28สตางค์ครับส่วนขายออกก็ 68,800 บาทนะฮะส่วนราคาของดัชนีหุ้นไทยวันนี้นะฮะก็ยังปิดเหนือ 1,600 ต่อได้นะครับที่ 1,610.70 จุดบวก 6.26 จุด 64,000 กว่าล้านบาทนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณทางเศรษฐกิจแล้วก็ผมที่ทำไมวันนี้อยากจะชวนคุยชวนฟัง

0: องค์การสหประชาชาติและต่างฝ่ายต่างก็ดูเหมือนมันจะเปิดช่องนะฮะอิหร่านเองก็บอกว่าเอาโอเคอยากจะมีการเปิดสเตรทฮอร์มูซช่องแคบฮอร์มูซสัก7วันชั่วคราวแต่จุดๆๆทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานเนี่ยกล่าวปาฐกถาพิเศษโอ้โหลีลายังเหมือนเดิมนะครับจะให้ผมทำลายล้างสิ้นซากอิหร่านไหมอ้าวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับเห็นทีต้องคุยกับนายแพทย์กฤษรัตน์ฮิรัญยศรินะครับประธานกรรมการกลุ่มบริษัทแม่ทองสุขบริษัท MGS Go Future จำกัดสวัสดีครับคุณหมอกฤษรัตน์ครับ
1: สวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับคุณหมอกฤษรัตน์ครับตอนนี้เนี่ยจากปัจจัยที่ผมเปิดไปเมื่อสักครู่เนี่ยทำไมนักลงทุนต่างประเทศถึงมองว่าตุลาคมเนี่ยทำไปทำมาโอกาสจะขึ้นดอกเบี้ยชักขยับเพิ่มมากขึ้นครับ
1: มันมาจากราคาน้ำมันที่ยังทรงตัวบริเวณ100เหรียญแม้จะปรับลดลงมาหน่อยนะฮะแต่ว่าการที่ราคาน้ำมันยังอยู่สูงบริเวณ199บ้าง98บ้างเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะนำสู่ภาวะเงินเฟ้อเพราะอย่าลืมว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกของเดือนนี้ที่ออกมาเนี่ยก็ยังสูงอยู่แล้วก็ทำให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยคราวนี้การขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะปราบเงินเฟ้อได้ทันทีมันต้องใช้เวลาอันที่สองเงินเฟ้อที่มันขึ้นเนี่ยจากราคาน้ำมันแล้วน้ำมันในช่วงหนึ่งเดือนมาเนี้ยมันสูงมากกว่า80เหรียญซึ่งเป็นตัวแปรหลักที่จะทำให้เกิดเงินเฟ้อสูงดังนั้นในสภาวะตรงนี้พอดูองค์รวมแล้วเนี่ยก็มองว่าโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยยังมีอยู่สูงโดยเฉพาะหลายๆสำนักมองว่าปีนี้เนี่ยน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยหนึ่งครั้งและปีหน้าเนี่ยก็ยังไม่แน่ขึ้นกับสภาวะสงครามกับราคาน้ำมันกล่าวโดยองค์รวมเนี่ยภาพหลักๆเนี่ยราคาทองคำถ้ายังมีสภาวะดอกเบี้ยเนี่ยทองคำอาจจะขึ้นได้ไม่ได้เยอะแต่ก็ตกลงก็ไม่ได้เยอะเพราะอะไรระยะสั้นมีเรื่องของดอกเบี้ยมากวนใจแต่ระยะกลางกับยาวมีเรื่องหนี้สินของสาธารณะของสหรัฐอเมริกาและสภาวะที่จะต้องกดดันสหรัฐที่จะหาเงินมาเพิ่มรวมทั้งการดีดอลลาริเซชันของในระบบทั้งโลกเพราะว่าธนาคารกลางหลายๆแห่งกลับเข้ามาซื้อทองคำตรงนี้ทำให้ภาพระยะยาวเป็นบวกคือเป็นขาขึ้นแต่ภาพในระยะสั้นเนี่ยมันยังถูกกดดันจากสงครามที่ไม่มีใครคิดว่ามันจะกลับมาเกิดมันก็กลับมาตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นย้อนแย้งกันในระยะสั้นอยู่ครับ
0: ครับทีนี้ด้วยความย้อนแย้งเนี่ยก็เลยทำให้ทุกคนคิดว่าถ้าน้ำหนักการขึ้นดอกเบี้ยในตุลาคมขึ้นมาสูสีกับธันวาคมเนี่ยคุณหมอมองว่าโอกาสมันจะเป็นไปได้ไหมคือขึ้น2ครั้งติดหรือเลือกจะขึ้นเดือนใดเดือนหนึ่ง
1: มันเป็นไปได้ทั้งคู่เลยครับขึ้นกับตัวเลขที่จะออกมาในเดือนหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะเงินเฟ้ออย่าลืมว่าถ้าเราไปดูไส้ในของเงินเฟ้อเนี่ยเราพบว่าตัว PPI เนี่ยมันดันขึ้นไปถึง 5.2 แล้วแล้วตัว PPI เมื่อไหร่ที่มันดันขึ้นมา 2-3 เดือนติดเนี่ยต้นทุนมันก็จะผลักถ่ายไปสู่ CPI และ CPI ก็จะผลักไปสู่ PCE ทั้งหมดพวกนี้มันเป็นลูกระนาดตามกันมาหมดเลยดังนั้นโอกาสที่ถ้าภาวะเงินเฟ้อของเดือนหน้าเนี่ยมันยังโดดขึ้นไปอยู่สูงเนี่ยจากเรื่องราคาน้ำมันเพราะน้ำมันเนี่ยมันสูงมาประมาณเดือน2เดือนละตรงนี้ก็มีโอกาสที่เฟดอาจจะพยายามขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องนะฮะประเด็นพวกนี้มีโอกาสอย่างสูงมากที่จะทั้งขึ้นหรือจะทั้งทรงดอกเบี้ยตลาดก็คิดแม้กระทั่งว่าตุลาอาจจะทรงไม่ขึ้นแต่ก็จะไปขึ้นเดือนธันวาอยู่ดีฉะนั้นโดยองรวมตอนนี้ตลาดยังมองว่าความผันผวนไม่แน่นอนเนี่ยมันจะมีจนถึงประมาณต้นเดือนธันวาคมครับ
0: โอ้สมมติว่าถ้าออกมาในรูปแบบว่าตุลาก็ขึ้นธันวาก็ขึ้นนี่มันกลายเป็นว่าปี2026เนี่ยดอกเบี้ยขึ้น3ครั้งต่อเนื่องเลยนะครับคุณหมอ
1: ขึ้น3ครั้งต่อเนื่องเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่อย่างมากก็คือ2ครั้งแล้วก็เว้นแล้วก็ต้องดูผลของเรื่องของดอกเบี้ยอีกทีหนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็ไปกระทบ

0: กับเรื่องหนี้สาธารณะที่เขาถือครองอยู่ดังนั้นการที่จะค่อยๆปรับขึ้นเพื่อดูผลของ CPI อันนี้ก็เป็นหลักที่เฟดในทุกคณะเนี่ยใช้อยู
1: ่
0: ดังนั้นโดยองค์รวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันน่าจะมีจำกัดไม่น่าจะเกิน4ครั้งหรือ 1% ซึ่งแค่นี้ก็ถือว่าสูงมากแล้วครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติปีนี้ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยเพียง2ครั้งต่อเนื่องโอกาสเดือนตุลาคมพูดได้ไหมครับว่าตอนนี้นักลงทุนอาจจะรู้สึกว่าไปให้น้ำหนักมันมากเกินไปหรือว่าตื่นเต้นไปพอสมควรนะครับคุณหมอ
0: ผมมองว่าราคาทองคำเนี่ยมันไม่ค่อยตอบรับกับพวกนี้เท่าไหร่เลยในช่วงหลังนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยได้กดดันราคาทองคำเท่าไหร่ราคาทองคำก็ทรงตัวเหนือ 4,300 เหรียญได้แต่ว่าก็ยอมรับว่ามันมีแรงเทขายเข้ามาเป็นช่วงๆทำให้ราคาไม่ไปไหนระหว่าง 4,300 เหรียญถึง 4,370 เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงแล้วก็เงินบาทก็มีการปรับตัวขึ้นลงทองไทยก็อยู่บริเวณ 68,000 บวกลบขึ้นมานะก็เป็นจุดที่เราเชื่อว่าราคาจะเวียงอยู่ในกรอบนี้สักระยะหนึ่งก่อนครับ
1: โอ้เท่ากับว่าเท่าที่คุยครั้งสุดท้ายกับคุณหมอกับคุยตรงนี้กับคุณหมอเนี่ยมุมระยะกลางและระยะยาวยังไม่เหมือนเดิมปกติใช่ไหมครับ
0: ใช่ระยะกลางกับยาวยังถือว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยความผันผวนมันต้องมีแน่นอนเพราะว่าจากสภาวะสงครามและจากสภาวะสงครามการค้าซึ่งก็ไม่รู้จะจบหรือไม่จบอย่างไรแม้ว่าจะมีการพบปะกันในสัปดาห์นี้นะครับก็ยังไม่รู้จะออกหัวออกก้อยแต่ว่าโดยองค์รวมที่ผมมาวิเคราะห์ก็คืออย่างน้อยที่สุดผู้นำพบกันเนี่ยมันน่าจะเป็นบวกมากกว่าจะเป็นลบดังนั้นโดยองค์รวมก็ต้องคิดว่ามันน่าจะออกดีมากกว่าในเชิงที่จะตกลงกันได้บางเรื่องครับ
1: เพราะว่าโดยทั่วโลกก็จับตามองในการประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปีซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่นิวยอร์กกันเนี่ยนะฮะดีลที่คุณหมอให้น้ำหนักมากที่สุดเลยเนี่ยมันจะเป็นดีลระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงหรือนะฮะจะเป็นดีลกันระหว่างอิหร่านกับโดนัลด์ทรัมป์กันนะ
0: เรื่องของอิหร่านกับทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าไม่น่ามีความสำคัญเพราะว่าคนที่ไปก็ไม่ได้มีอำนาจตัดสินเท่าไหร่นะครับเป็นแค่ตัวหัวโขนสำหรับในเชิงของการทูตนะครับแล้วอิหร่านก็พูดหลายทีแล้วว่าการคุยกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ค่อยได้เชื่อถือเท่าไหร่ดังนั้นดีลของสีจิ้นผิงกับสหรัฐอเมริกาน่าจะมีความสำคัญมากกว่าเยอะเลยครับ
1: ครับซึ่งดีลของสีจิ้นผิงกับทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ก็คงหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของมันคงจะเป็นเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์มาทางฝั่งเอเชียระหว่างไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่แล้วสุดท้ายมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีถูกไหมครับ
0: แน่นอนครับผมว่าดีลที่หลักๆที่เขาจะคุยน่าจะเป็นเรื่องสงครามการค้ามากกว่าแล้วก็เรื่องสงครามสหรัฐอิหร่านนี่มันเป็นเรื่องที่ขึ้นกับว่าจะมีใครหยิบยกขึ้นมาไหมเพราะมันไม่ใช่ประเด็นโดยตรงของจีนดังนั้นถ้าไม่มีใครหยิบยกเนี่ยผมก็เชื่อว่าท่านประธานสีจิ้นผิงก็คงไม่ได้อยากพูดเพราะว่าเรื่องมันจะเข้าตัวนะฮะดังนั้นโดยหลักๆ การคุยครั้งนี้น่าจะโฟกัสไปที่สงครามการค้าสงคราม AI แล้วก็จะขึ้นภาษีกันอีกไหมอย่างไรจะทำอะไรกันต่อเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นประเด็นหลักรวมทั้งเรื่องการซื้อน้ำมันจากอิหร่านอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องสงครามโดยตรงทำจะกล้ามาแตะไหมหรือว่าจะมาคุยว่าอยู่ทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องแซงชั่นซึ่งจีนก็บอกแล้วว่าเรื่องแซงชั่นการค้ากับอิหร่านเนี่ยจีนไม่ได้เห็นด้วยเพราะคุณตบมือข้างเดียวไม่ได้ผ่านมติของโลกดังนั้นโดยองค์รวมผมคิดว่าคงจะหนีไปคุยเรื่องโดยรวมๆของการค้าแลกบาร์เตอร์เทรดระหว่างกันเพื่อให้มีประโยชน์ต่อฟาร์เมอร์ของอเมริกันเหมือนอย่างคราวที่แล้วเพราะมันจะเป็นการเลือกตั้ง ดังนั้นถ้าสามารถได้ดีลการซื้อข้าวโพดข้าวสาลีอะไรก็แล้วแต่ดีลใหญ่ๆมามันจะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกตั้งของทรัมป์ครับ
1: ครับโอ้ดังนั้นในสัปดาห์นี้ซึ่งก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปลายไตรมาสที่3ด้วยความคึกคักต่างๆตอนนี้น่าจะไปมองที่ไตรมาสที่4กันแล้วใช่ไหมครับคุณหมอครับ
0: ใช่ครับก็โดยองค์รวมเนี่ยตอนนี้ปัญหาของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็อย่างคล้ายๆกันคือเรื่องของภาวะเงินเฟ้อที่คุกคามทุกประเทศในโลกณขณะนี้แล้วก็ปัญหาเรื่องแรงเทขายพันธบัตรซึ่งไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกาแต่มาจากทุกประเทศดังนั้นเศรษฐกิจโลกก็อยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างไม่มีทางเลือกเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่ามันเจอทางตันที่ทรัมป์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนดึงทำให้ราคาน้ำมันมันสูงก็ทุกอย่างมันก็ไม่รู้จะคุยแล้วออกได้หรือไม่อย่างไรเพราะว่าการคุยกับอิหร่านก็เปิดอย่างเงี้ยมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วแล้วก็มีแต่ลามมากขึ้นเรื่อยๆจนไปปิดช่องแคบบัฟอัมเบเดสซึ่งตอนนี้ก็เป็นความหวังของโลกครับว่าถ้าพูดคุยกันแล้วทางสีจิ้นผิงสามารถยกหูขอเปิดทางกับทางอิหร่านได้เนี่ยการค้าโลกก็จะโล่งอกน้ำมันก็จะร่วงลงได้ลึกครับ
1: ครับค่ะคุณหมอเขาปกติเนี่ยไตรมาสที่4ของทุกปีเนี่ยมันเป็นช่วงที่ราคาทองคำเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะตีตื้นขึ้นมาได้บ้างหรือไม่เมื่อเทียบกับไตรมาสที่3หรือว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
0: โดยส่วนใหญ่เท่าที่ดูสถิติเนี่ยไตรมาสที่4จะเป็นช่วงขาขึ้นร้อยละ80ถึง90หมายความว่าใน10ครั้งเนี่ยส่วนใหญ่8ถึง9ครั้งทองจะขึ้นมากกว่าจะลงพูดง่ายๆว่าหลังจากการประชุมของเฟดคือเนื่องจากตอนนี้มันมีการประชุมของเฟดวันที่15 16ธันวาคมดังนั้นเราต้องดูก่อนว่าหลายคนมองมันจะไปขึ้นดอกเบี้ยตรงนั้นไหมแต่ถ้าขึ้นตรงนั้นผมกลับมองว่าจะทำให้ราคาทองคำหลังจากนั้นดิ่งขึ้นได้เลยนะครับเพราะว่าสภาวะดอกเบี้ยเนี่ยหลายคนก็มองว่าขึ้นไม่ได้มากกว่า 3-4 ครั้งเพราะมันจะเริ่มตันก็เกี่ยวกับเรื่องของหนี้ด้วยการบริหารของกระทรวงการคลังก็ยากขึ้นการซื้อพันธบัตรกลับก็ยังไม่สามารถออกผลได้ดีเท่าที่ควรแล้วเงินที่เอาไปใช้อยู่เรื่อยๆนั้นจะเอามาจากไหนอันเนี้ยมันยังตอบปัญหาสังคมไม่ได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอต้นปีหน้าเนี่ยงบประมาณใหม่มาแล้วจะทำอย่างไรดีลที่จะครบของพันธบัตรจะทำอย่างไรเพราะตอนนี้เป็นลักษณะโอเปอเรชั่นทวิสต์ก็คือการซื้อพันธบัตรระยะยาวแล้วก็มาขายพันธบัตรระยะสั้นแก้ผ้าไปก่อนเอาหน้ารอดได้ก่อนก็ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนนะครับเพราะว่าการเข้าแซงชั่นเนี่ยหลายคนก็บอกว่าใช้เงิน 2,000 ล้านไม่พอ 4,000 ล้านไม่พอตอนนี้วันละ 6,000 ล้านก็ยังตึงๆมือยังไม่ได้ผลเท่าไหร่ครับ
1: โอ้อย่างนี้ถ้าตามสถิติของคุณหมอในไตรมาสที่4มักจะมีโอกาสสูงว่าทองจะปรับสูงขึ้นนะครับ
0: ใช่ครับคือการลงทุนในทองคำผมย้ำกับท่านผู้ฟังว่ามันจะต้องเป็นลักษณะสั้นกลางและยาวโดยให้น้ำหนักของสั้นเนี่ยในพอร์ตเนี่ยสมมติพอร์ตท่านมี100ส่วนเนี่ยนะครับท่านควรจะเป็นสั้นเนี่ยประมาณสัก10ถึง20ขึ้นกับความถนัดของท่านในการรับความเสี่ยงและการเข้าออกได้เร็วกลางเนี่ยประมาณสัก30แต่ยาวเนี่ยควรจะสัก40ถึง50คือเยอะที่สุดคือเป็นยาวตามสรุปก็คือการลงทุนในทองคำเนี่ยท่านต้องเน้นเป็นกลางกับยาวมากกว่าที่จะเป็นเน้นสั้นครับ
1: โอ้
0: เพราะว่าการเล่นสั้นเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงนิดนึงเพราะว่าแรงเหวี่ยงมันเยอะมากในช่วงหลังนี้ครับ
1: ครับแม่นะจะถามคนที่ติดต่อตอน 81,500 กับความหวัง3เดือนสุดท้ายของปีนี้คุณหมอยังให้โอกาสให้ความหวังอยู่ไหมครับ
0: ความหวังยังมีครับเพราะว่าก็ยังเชื่อเหลือเกินว่าปีหน้าจะหลุดนะครับเพราะว่าในระดับ 80,000 บาทเนี่ยทองของตลาดโลกน่าจะอยู่แถวๆ 5,100 5,200 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหลายๆสำนักในโลกก็มองว่า 5,000 ในปีหน้าเนี่ยเขามองว่ามีโอกาสเห็นสูงมาก จนไปถึง 6,000 เหรียญด้วยซ้ำไปในปีหน้านะครับไม่ใช่ปีนี
1: ้ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตามกันต่อสำหรับเรื่องของพอทองคำที่เราพยายามให้ข้อมูลเนี่ยใกล้ชิดกับสถานการณ์สำคัญของโลกใบนี้แล้วก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกันด้วยนี่นะครับแม่วันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณครับคุณหมอกฤษรัตน์รัญญสรินะครับประธานกรรมการกลุ่มบริษัทแม่ทองของบริษัท NTS Go Future จำกัดขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: ยินดีครับโชคดีและสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับนะฮะรอดูคนต่อไปเพราะว่าคืนนี้ก็จะเป็นคืนที่2กันเนี่ยนะฮะที่ผู้นำสูงสุดเขาคุยกันแล้วก็สีจิ้นผิงเดินทางถึงนิวยอร์กนะฮะที่ฐานทัพแอนดรูนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นในวันพรุ่งนี้อ้าวดีลนี้ก็คงจะได้จับตาแมตช์จุดโลกกันต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องของพวกสงครามอะไรกันต่างๆในตะวันออกกลางเนี่ยประเทศหนึ่งที่ถูกพูดถึงเยอะมากเลยก็คือซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วซาอุดิอาระเบียเอาข้อจริงนะถ้าไม่มีสถานการณ์สงครามหรือต่อให้มีอะไรนี้ก็แล้วแต่นี่นะฮะเป็นตลาดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการคนไทยอันนี้ก็ข้อมูลที่ชัดนะครับคือถ้ากำลังมองหาทำสินค้าแล้วจะไปต่อจะไปเจาะตลาดซาอุดิอาระเบียแต่ไม่รู้ว่าจะไปจับพัดจับผูเริ่มต้น1 2 3หรือไปจะ10ตรงไหนอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับมีงานนี้น่าสนใจซึ่งจัดโดยสถาบัน TME นะครับจัดงานที่มีชื่อว่า Saudi Market Readiness ซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงแรม Almirós Bangkok อยู่กรุงเทพนี่นะครับรามคำแหงซอย5งานนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้นำเสนอข้อมูลเพียงแค่ซาอุน่าสนใจยังไงต่างๆนี่นะครับแต่จะให้ผู้ประกอบการธุรกิจเห็นว่าโอกาสมันอยู่ตรงไหนและธุรกิจของท่านเนี่ยพร้อมหรือยังโดยเฉพาะ3กลุ่มธุรกิจที่เขามองว่ามีศักยภาพแล้วก็เชื่อมโยงทิศทางของ Saudi Vision 2030นะฮะข้อแรกเลย Food Security หรือความมั่นคงด้านอาหาร Agritech and Halal Ecosystem ระบบนิเวศเรื่องของธุรกิจอาหารฮาลาลแล้วก็เทคโนโลยีด้านการเกษตรนะครับเรื่องนี้สำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นอาหารฮาลาลเกษตรแปรรูปเครื่องจักรอาหารบรรจุภัณฑ์ Cold Chain ระบบกระจายสินค้าอันนี้ตัวแรกกลุ่มที่2ครับเป็น healthcare wellness and medical services ก็หมายถึงโรงพยาบาลคลินิกนะครับ wellness rehabilitation ผลิตภัณฑ์สุขภาพเครื่องมือการแพทย์บริการดูแลผู้สูงอายุอันนี้ก็เป็นโอกาสทางธุรกิจในซาอุดิอาระเบียนะครับกลุ่มที่3นี่ยิ่งน่าสนใจ built environment facility and project supply นะครับวัสดุก่อสร้างงานระบบนะ facility management smart building งานวิศวกรรม project supplyอันนี้ก็เป็นโอกาสที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียนะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับภายในงานนี้เนี่ยฮะจะมีทั้งเรื่องของวัฒนธรรมธุรกิจซาอุช่องทางการเข้าสู่ตลาดแล้วก็ business visit and market entry mapping โอ้รู้ทุกเรื่องเลยนะครับงานนี้นะครับก็จะจัดขึ้นอย่างที่บอกไปที่โรงแรม Almirós Bangkok รามคำแหงซอย5วันที่26กันยายนนี้ครับค่าลงทะเบียน2,900 บาทรวม coffee break 2 break อาหารกลางวันให้1มื้อด้วยสนใจนะครับลงทะเบียนตอนนี้ได้เลยฮะที่thaimiddleeast.com/market-readiness นะฮะย้ำอีกครั้งนะฮะ thaimiddleeast.com/market-readiness นะครับหรือยกหูเบอร์มือถือได้เลยครับ0977255552 0977255552นะครับหรือ line OA นะครับพิมพ์เครื่องหมาย @ต่อด้วยคำว่า TME Institute นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าซาอุดิอาระเบียอยู่ในแผนธุรกิจของคุณแล้วเราก็งานนี้ต้องไปนะครับไม่อยากให้พลาดกันเลยอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าครับวันนี้นะธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียเปิดมุมมองเศรษฐกิจในเอเชียประเทศไทยและอาเซียนใครถูกปรับใครถูกลดแล้วใครอันดับหนึ่งของอาเซียนและใครรังบวยรองบวยทายไม่ยากแต่ทายถูกกันหรือเปล่ารอช่วงหน้าอีคอนบิสพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: ก้าวสู่จุด5 FM The Deep Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคงทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
7: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
8: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
9: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 17:00 นวันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
10: หลังเคารพธงชาติ 18:00 นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
11: ปัทมาพรหานชันชัยรองแก้วชัยกฤต
10: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
11: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
10: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 18:00 นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
12: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
14: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
1: ครับเรากลับเข้าสู่เบรกที่2ของ Econbiz กันนะครับสำหรับในวันนี้เองเรื่องราวต่างประเทศที่ผมคิดว่ามีน้ำหนักแล้วก็มีความสำคัญและมันก็อาจจะต่อเนื่องจากที่เรามองมุมมองเกี่ยวกับภาวะของดอกเบี้ยรูปตัวเคนะฮะซึ่งมันเป็นมุมมองที่สะท้อนออกมาจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือว่า ADB แต่ในเบรกนี้เนี่ยผมอยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพวกสถาบันเศรษฐกิจอิสระระหว่างประเทศเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันที่มีหน้าที่ในการเปิดเผยมุมมองภาวะเศรษฐกิจให้กู้ยืมกันเพื่อการพัฒนาหรือกู้เพื่อฉุกเฉินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมกำลังหมายถึงทั้งธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF สถานะก็จะมีในแถบของอาเซียนเนี่ยก็คือธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือว่า Asian Development Bank ADB ซึ่งก็มีสำนักงานอยู่ที่มะนิลาที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันรองสุดท้ายความหมายคืออะไรรู้ไหมครับคือในช่วงประมาณของเดือนกันยายนเนี่ยของทุกปีจะเป็นช่วงที่ธนาคาร ADB หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียเนี่ยจะประกาศมุมมองเศรษฐกิจการปรับขึ้นหรือลดหรือไม่เปลี่ยนแปลงตัวเลขเศรษฐกิจทั่วทุกมุมโลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะให้ความสำคัญกับเรื่องของประเทศกำลังพัฒนานะครับเวลาเราบอกว่าประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยมันก็มีอยู่ในแต่ละซีกโลกแต่ละในภูมิภาคด้วยกันทั้งสิ้นทีนี้สิ่งที่น่าสนใจในวันนี้ก็คือเป็นการประกาศเกี่ยวกับตัวเลขทางเศรษฐกิจ
15: ของอาเซียนผมใช้น้ำหนักความสำคัญลงมาแค่ตรงนี้นะฮะเพราะเราทำให้เห็นครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดแม้ว่าแนวโน้มเนี่ยมันจะสอดคล้องกับทั้งธนาคารโลกกับทั้ง IMF ก็ดีนะฮะสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปดูการประกาศตามรายงานของ ADB ในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะครับเอาภาพรวมก่อนเนาะถ้าภาพรวมเนี่ยนะครับเขามองงี้ครับว่าในประเทศที่กำลังพัฒนาในแถบเอเชียแล้วก็แปซิฟิกนะเขาจะรวมเอา2ภูมิภาคนี้นะฮะเอเชียแล้วก็บวกด้วยแปซิฟิกแต่เอาเฉพาะที่กำลังพัฒนาเนี่ยนะครับซึ่งเราก็จะอยู่ในนี้ด้วยปรากฏว่ามุมมองของประจำเดือนเนี่ยกันยายนนะฮะเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีขนาดใหญ่มากมากมากเนี่ยนะครับจะขยายตัวปานกลางเท่านั้นนะจะขยายตัวปานกลางค่อนไปในทิศทางที่ชะลอตัวลงด้วยเพราะว่าในปี2025คือปีที่แล้วนะครับหรือ2068เนี่ยเศรษฐกิจในแถบของเอเชียแปซิฟิกเนี่ยโต 5.5% แต่รายงานในฉบับนี้ที่ออกมาวันนี้เนี่ยปรากฏว่า ADB เนี่ยลดเป้าเลยนะฮะลดเป้าการขยายตัวของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกลงไป 0.5% จากปีที่แล้วก็จะทำให้ปีนี้คาดการณ์ว่าจะโตเพียงแค่ 5% เท่านั้นเองนะฮะเท่ากับว่าถ้าเกิดขึ้นจริงนะเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกเนี่ยชะลอตัวลงถูกไหมครับในขณะเดียวกันเนี่ยพอมองไปในปีหน้าเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกก็จะกระเตื้องขึ้นนิดนึง 0.1% ครับโดยจะขึ้นไปอยู่ที่ 5.1% ซึ่งรายงานฉบับนี้เนี่ยที่มีการพูดถึงการขยายตัวเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกในปีนี้ที่ว่าจะโต 5% เนี่ยนะครับเป็นการปรับเพิ่มขึ้นนะ 0.1% จากมุมมองในช่วงของเดือนกรกฎาคมคือ ADB เนี่ยเขาจะมองอยู่2ช่วงของปีหนึ่งเนี่ยนะครับกรกฎาจะประกาศทีหนึ่งเสร็จแล้วตามด้วยกันยายนก็ประกาศอีกทีหนึ่งก็คือ2รอบก็ไม่อย่าง IMF นะครับ IMF เนี่ยถ้า2รอบปกติของเขาเนี่ยก็จะมีรอบที่2นี่คือตุลาคมเดี๋ยวก็จะมาประกาศในเมืองไทยนะเพราะว่าเขาจะมาประชุมประจำปีระหว่างธนาคารโลกกับ IMF ที่ศูนย์เศรษฐกิจในเดือนตุลาคมเดี๋ยวก็จะได้เห็นตัวเลขใหม่อันนี้ไงคือเหตุผลและความหมายที่ผมบอกว่าเป็นสถาบันด้านเศรษฐกิจอิสระนานาประเทศของนานาชาติเนี่ยนะฮะรองจาก IMF ละที่ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในปีนี้แล้วก็มองปีหน้าทีนี้เรามาดูกันนะครับในเมื่อเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกเนี่ยจะมีการขยายตัวลดลงจากปีที่แล้วเสร็จแล้วก็จะกระเตื้องขึ้นนิดเดียวเนี่ยจากในปีหน้าจากปีนี้ขึ้นไปเป็นปีหน้านี่นะครับถ้าดูอย่างนี้ก็แสดงว่าเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมันไม่ได้มีการขยายตัวอย่างโดดเด่นเท่าไหร่เลยถึงแม้ว่าจะเป็นภูมิภาคที่ถูกจับตามองว่ามีศักยภาพการเติบโตสูงนะครับมีอัตราการขยายตัวที่สูงเมื่อเทียบกับหลายภูมิภาคทั่วโลกเช่นยุโรปอเมริกาเอเชียใต้เอเชียกลางเอเชียตะวันออกแม้แต่ละตินอเมริกานะครับเพราะว่าเศรษฐกิจของทางอาเซียนเนี่ยก็มีเรียกว่าลูกรับลูกส่งแรงรับแรงส่งแล้วก็ความยืดหยุ่นเนี่ยสูงในการที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะทีนี้เองเนี่ยครับ ADB ก็พูดต่อไปครับว่าในภูมิภาคตรงนี้เนี่ยถ้าจะพูดกันตรงๆเนาะโครงสร้างของเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงมีความคล่องตัวสูงและมีการฟื้นตัวอย่างค่อนข้างจะรวดเร็วสูง3อย่างเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคของเศรษฐกิจในอื่นๆนะครับADB บอกอย่างนี้ครับว่าด้วยความที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูงตรงนี้แหละนี่นะฮะแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าความเสี่ยงทางปัจจัยเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เพิ่มสูงตามซึ่งมันเป็นความจะเป็นความเสี่ยงทั้งในภูมิภาคด้วยแล้วก็นอกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยนะฮะคำว่าความเสี่ยงนอกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผมเชื่อว่าทุกท่านก็ทราบดีครับว่าก็เนี่ยขณะที่ตอนเนี้ยผู้นำทั่วโลกกว่า160ประเทศไปอยู่ที่การประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปีขององค์การสหประชาชาติที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งก็มีโดนัลด์ทรัมป์ก็พูดเรื่องของไปกล่าวเรียกว่าปาฏิหาริย์พิเศษมุมมองของแต่ละประเทศนะผู้นำแต่ละประเทศจะได้ขึ้นยืนบนเวทีนี่แหละนะครับทรัมป์ก็พูดเมื่อคืนนะก็คือฮาเหมือนกันนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยจะให้เขาเนี่ยทำลายล้างอิหร่านเลยไหมทั้งที่ตัวแทนอิหร่านหรือแม้แต่ผู้นำสูงสุดอิหร่านเนี่ยก็เดินทางไปในการประชุมนี้ด้วยนะฮะก็เห็นก่อนหน้านั้นก็มีท่าทีทั้งสองฝ่ายเนี่ยอยากจะเปิดการเจรจาอยากจะให้ข่าวไปในเชิงนั้นนะครับทีนี้ผมถามว่าไอ้ตรงนี้มันน่าสนใจยังไงเพราะว่าในที่สุดเนี่ยเมื่อผู้นำของแต่ละประเทศทั่วโลกตอนนี้อยู่ที่มหานครนิวยอร์กเขาก็จะพูดถึงเลยครับว่าปัจจัยนะที่จะกระทบเศรษฐกิจแต่ละประเทศเนี่ยนะฮะแล้วทั่วโลกต้องร่วมมือกันอะไรยังไงต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่แต่ละประเทศไม่สามารถควบคุมได้ว่าเป็นปัจจัยอยู่ต่างประเทศทั้งสิ้นเช่นปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ไม่รู้จบยังไงสิอิหร่านกับทางด้านของสหรัฐไม่รู้จบยังไงล่ะ ระหว่างยูเครนกับรัสเซียนี่จะเข้าปีที่5แล้วนะถ้ากุมภาพันธ์ปีหน้านี่ครบมา5ปีแล้วนะฮะแล้วก็ไม่รู้จะจบยังไงว่าตกลงแล้วเนี่ยอเมริกาเนี่ยจะขายอาวุธให้กับไต้หวันไหมท่านนั้นที่สีจิ้นผิงก็เดินทางไปคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ถึงอเมริกาเห็นไหมฮะแล้วก็ความขัดแย้งส่วนอื่นๆแม้ว่าดีกรีหรือความรุนแรงเช่นในภูมิภาคทะเลจีนใต้อิทธิพลของจีนที่อยู่ในแถบของเอเชียแปซิฟิกแล้วก็แต่เนี่ยมันอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับสงครามของอิหร่านกับอเมริการวมไปถึงยูเครนกับรัสเซียนะครับอันนี้คุมไม่ได้แน่ทีนี้พอมันคุมไม่ได้เสร็จเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตามมาจากผลที่ได้รับผลกระทบจากการคุมไม่ได้เรื่องความขัดแย้งนั่นก็หมายถึงเช่นราคาพลังงานก็แบ่งไปเป็นน้ำมันดิบนะเป็นก๊าซธรรมชาตินะแล้วก็ยังกระทบไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนโครงสร้างนะทางด้านเศรษฐกิจที่ลดการพึ่งพาในภูมิภาคตะวันออกกลางของพลังงานนั้นพวกนี้คุมไม่ได้นะครับนั่นก็คือทำไม ADB บอกว่าในความเสี่ยงมันมีนะครับถึงแม้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะมีภาวะการฟื้นตัวคล่องตัวสูงกว่าตามปัจจัยที่3ที่ ADB พูดถึงก็คืออันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่คุมไม่ได้ฮะปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเอลนีโญนะครับปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยมันเพิ่มดีกรีหรือเพิ่มความเข้มข้นของปรากฏการณ์นี้เนี่ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกกันว่าเกิดแห้งหายหรือภาวะที่เรียกกันว่าภัยแล้งนี่นะครับเยอะแยะมากมายทั่วโลกเลยตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะฮะแล้วนั่นจะทำให้การเพาะปลูกเนี่ยจะลดน้อยถอยลงนะครับเรื่องของพลังงานน้ำก็จะลดน้อยถอยลงเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่ ADB มองปัจจัยตัวต่อไปที่กลุ่มไม่ได้ก็คือวิกฤตของราคาพลังงานจะยืดเยื้อต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้นะเห็นตลาดหุ้นขึ้นดีๆเห็นบิตคอยน์ขึ้นเยอะๆเห็นทองคำก็สวิงกรอบแคบๆขาลงต่างๆเนี่ยนะครับ ADB บอกชัดเจนเลยนะครับว่าอีกจุดหนึ่งที่น่ากังวลเนี่ยมันก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงในตลาดการเงินซึ่งยังคงมีอยู่และหลายข้อด้วยนะครับดังนั้นก็เลยทำให้แต่ละประเทศตอนนี้จะมีปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่คุมไม่ได้ค่อนข้างจะเยอะในปีนี้แล้วก็ไปถึงในปีหน้านะครับแต่ทีนี้พอเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของภาวะการลงทุนในแต่ละประเทศของประเทศที่อยู่ในภูมิภาคของเรียกว่าอะไรเอเชียแปซิฟิกนะครับอย่างแรกเลยฮะการลงทุนยังคงเพิ่มสูงขึ้นการลงทุนยังคงแข็งแรงแข็งแกร่งนะตามต่อมาด้วยแต่ละประเทศนี้ไม่พ้นว่ายังคงจะต้องใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือพยุงเศรษฐกิจในแต่ละประเทศของประเทศสมาชิกที่อยู่ในภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิกสิ่งสำคัญต่อไปที่ตอนนี้มันทำให้เกิดการทดแทนการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการส่งออกเนี่ย ADB ก็พูดชัดนะก็คือภาคการส่งออกของเทคโนโลยีมันถูกขับเคลื่อนด้วยภาคการส่งออกในอุตสาหกรรมและสินค้าประเภทเทคโนโลยีซึ่งแข็งแกร่งมากด้วยเหตุผลที่ว่ามันมีความต้องการในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากนี้ต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อนเลยเรียกได้ว่าเป็นถึงระยะกลางซะด้วยซ้ำไปนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับพอทุกสิ่งทุกอย่างมันมารวมมาตุ้มเสร็จสับกันเสร็จเนี่ยก็เลยออกมาเป็นรายงานฉบับนี้ที่เห็นได้ชัดว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกนะครับจะมีการชะลอตัวปีนี้แต่จะเติบโตในปีหน้าซึ่งได้แรงจากทางด้านของพวกปัจจัยการลงทุนการส่งออกที่เพิ่มขึ้นความต้องการใช้เทคโนโลยีของทางด้าน AI พวกนี้มันยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักในปีนี้และปีหน้าต่อไปนะครับทีนี้เสร็จปั๊บเราก็จะมาดูกันนะครับว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจในแถบของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแต่ว่าผมจะเจาะเพียงแค่อาเซียนก็แล้วกันนะจะไม่ได้ไปไหนไกลเพราะว่ามันก็ยังเป็นปมหนึ่งหรือข้อมูลหนึ่งที่วันนี้ผมอยากนำเสนอก็คือไทยเองก็ยังคงติดอยู่ในลบนะฮะหรืออยู่ติดอยู่ในกับดักของแรงการขยายตัวเนี่ยไม่แข็งแรงเหมือนเดิมเลยนะฮะถามว่าคืออะไรครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลกไม่ว่าจะเป็นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและล่าสุดนี่ก็คือ ADB ที่เรากำลังเล่าให้ฟังกันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จัดให้ประเทศไทยเนี่ยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า GDP เนี่ยนะครับในแง่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รั้งสุดท้ายก็รั้งรองสุดท้ายและนี่ก็เป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งของรายงานมุมมองเศรษฐกิจที่เปิดเผยในวันนี้ของ ADB ประจำเดือนกันยายนเรามาดูกันเลยครับปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยนะฮะมุมมองเมื่อตอนเดือนกรกฎาคมเนี่ย ADB ให้ประเทศไทยโตแค่ 1.8% แต่ทำไปทำมาปรากฏว่าคราวนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้น 0.2% ครับกลายเป็นว่าเศรษฐกิจประเทศไทยปีนี้จะโตที่ 2.0% ตามมุมมองของ ADB นะฮะตามรายงานฉบับของประจำเดือนกันยายนนี้ที่ออกมาแต่พอเราเห็นอย่างนี้เสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะมันทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยเกิดสถิติที่คล้ายๆกันเลยนะครับอย่างแรกครับการขยายตัวของประเทศกำลังพัฒนาในอาเซียนเนี่ยทั้งหมด10ประเทศยกเว้นสิงคโปร์นะ การขยายตัว10ประเทศยกเว้นสิงคโปร์เฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ 4.7% นะครับแต่ประเทศไทยเราขยายตัว 2% ก็เป็นว่านี่เกิดแรกแล้วไทยขยายตัวได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอาเซียนทั้ง11ประเทศของอาเซียนในปีนี้ตัวสถิติที่2ก็คือพอ ADB ถึงแม้จะปรับเราขึ้นไปแต่ 2% ก็ตามเนี่ยครับมันทำให้การขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศไทยนี่นะฮะทำไปทำมาเนี่ยนะฮะเราอยู่ในอันดับรองสุดท้ายเลยคือประเทศที่มีชื่อว่าบรูไนดารุสสลัม ADB เนี่ยเฉือนตัวเลขของ GDP บรูไนดารุสสลัมเนี่ยเมื่อเดือนกรกฎาคมมองว่าโต 1.8 ให้ลงมาเหลือแค่ 1.2 เองโอ้หายไปเยอะเลย 0.6% ก็กลายเป็นไม่ได้รังบวยคือบรูไนแต่พอมาเป็นรองรังบวยคือรองรังสุดท้ายเนี่ยคือประเทศไทยเพราะ 2.0% เห็นไหมฮะเราก็เลยอยู่เนี่ยเราจะคอยเราจะเกาะตามตำแหน่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมุมมองของธนาคารโลก IMF แล้วก็ ADB ทีนี้พอเรามาดูประเทศอื่นที่อยู่ในอาเซียนซึ่งเหนือไทยขึ้นไปนะฮะก็จะมีทั้งหมดด้วยกันเท่าไหร่8ประเทศปรากฏว่าอันดับหนึ่งเนี่ยฟอร์มเขาไม่ตกจริงนะครับก็คือประเทศเวียดนาม ADB เนี่ยปรับตัวเลขการขยายตัวเศรษฐกิจเวียดนามจากเดิมมองว่าปีนี้จะโต 7.2% ซึ่งเป็นมุมมองเมื่อเดือนกรกฎาคมก็ขึ้นถึง 0.6 เลยครับไปอยู่ที่ 7.8% ปีนี้เขาถือว่ามาเป็นระดับหนึ่งเหมือนเคยฟอร์มไม่ตกนะครับส่วนอันดับที่2นะที่จะขยายตัวได้เกิน 5% เนี่ยก็คืออินโดนีเซีย ADB ไม่ได้เปลี่ยนเป้านะฮะยังมองว่าอินโดนีเซียก็จะโต 5.2 เป็นอันดับ2ของทางอาเซียนนะครับส่วนประเทศที่มาเป็นอันดับที่3ก็คือประเทศที่มีชื่อว่ามาเลเซียนะครับมาเลเซียเนี่ย ADB ปรับเพิ่มขึ้น 0.3% ครับจะทำให้โต 4.9% นะถัดจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมาเจอการขยายตัวอยู่ในระดับที่ 4% เนี่ยก็คืออันดับ4อันดับ5ร่วมอันดับ4คือสปปลาวส่วนอันดับ5นี่คือติมอร์เลสเต้สองประเทศนี้จะโต 4% นะฮะเท่ากับว่าเป็นอะไรละ1234อันดับ5ไปเรียกเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนการโตต่ำกว่า 4% รองลงมาก็จะเป็นกัมพูชาครับถูกปรับลดลงจาก 4.1 เหลือ 3.9% แต่เขาก็เป็นประเทศที่ถือว่าโตได้เกือบเฉียด 4% นะฮะเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับก็จะมาถึงประเทศที่อยู่เหนือเราครับก็คือเมียนมาปรากฏว่าตัวเลขนี้ลดลงจาก 2.4% หรือ 2.2% นะครับทำให้พอการจัดทั้งหมดแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเรารั้งรองสุดท้ายจริงๆครับก็ไม่รู้จะพูดไงนะคืออย่างนั้นก็มีข่าวดีที่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันถูกปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่มันเป็นยังเป็นข่าวร้ายอยู่ก็คือการที่เรายังติดลบอยู่ตรงนี้นะครับก็ทำให้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมองประเมินกันเนี่ยนะครับว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของทางประเทศไทยเนี่ยยังคงติดอยู่ในลมที่มันแกะไม่ออกเลยนะพูดถึงแล้วก็น่าเห็นใจจริงๆนะครับขนาดว่าปีนี้เนี่ยการส่งออกบ้านเราเนี่ยนะตัวเลขสองหลักเลยครับแล้วไม่ใช่แค่ 15% ด้วยเนี่ยโตกันทั้ง 20% ในต่างๆเนี่ยแต่แรงส่งของการบริโภคภายในตลาดต่างๆเนี่ยมันไม่เคลื่อนจริงนะแล้วรวมไปถึงตัวเลขของการท่องเที่ยวปีนี้ถ้าเทียบกับเป้านะฮะก็อาจจะเสมอหรือต่ำกว่าเป้าเฉยๆซ้ำแต่ถ้าเทียบกับก่อนโควิดนะฮะอันนี้ต้องใช้เวลาอีกไม่ต่ำกว่า 4-5 ปีเลยครับถ้าจะกลับไปเป็นตัวเลขที่ประมาณ40ล้านคนซึ่งเป็นตัวเลขที่หมายมั่นปันหรือว่ามันจะชนะก่อนที่เกิดช่วงของโควิด19นะครับทีนี้ผมก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูกันต่อไปว่ามุมมองทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยทำให้อีกจุดหนึ่งที่น่าตามกันต่อก็คือ ADB เขาเชื่อว่าในที่สุดเนี่ยภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิกที่มีประเทศเกิดใหม่แล้วก็ประเทศกำลังพัฒนาจะหนีไม่พ้นกับภาวะที่เรียกกันว่าเงินเฟ้อแพงๆนะครับถามว่ามันเป็นยังไงเราก็มาดูกันเห็นไหม ADB เนี่ยเขาปรับมุมมองภาวะเงินเฟ้อในภูมิภาคนี้เนี่ยนะครับในปี2026เนี่ยจะอยู่ที่ 4.2% แต่ว่านะไปปรับเงินเฟ้อขึ้นในปีหน้าเป็น 3.5% ถึงแม้ว่าตัวเลขที่สุดแล้วเนี่ยมันต่ำกว่ากันนะฮะอันนี้ก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับถามว่าทำไมก็ถึงมองอย่างนี้ข้อมูลอย่างนี้ครับก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งมันมาจากเรื่องของวิกฤตพลังงานต่อเนื่องเลยไม่จบปีนี้ด้วยคือต่อให้สมมติว่าอิหร่านกับอเมริกาเนี่ยจะเจรจาตกลงกันได้แล้วก็ภาวะการใช้ปฏิบัติการทางทหารเนี่ยลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆแล้วไม่เกิดการปะทะรุนแรงไม่ว่าจะเหมือนอย่างรอบกรกฎาคมหรือว่าเรียกว่ารอบเต็มสูตรรูปแบบของสงครามเมื่อประมาณมีนาเมษาก็แล้วแต่นี่นะครับแต่สิ่งที่เสียหายคืออะไรรู้ไหมครับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่มีการส่งออกได้รับความเสียหายนะรวมไปถึง ในขณะเดียวกันเนี่ยประเทศที่เคยเป็นลูกค้าของพวกบรรดาประเทศในแถบอาเซียนประท้วงประเทศในแถบของกลุ่มอ่าวที่ผลิตพลังงานเนี่ยเขาก็ลดสัดส่วนในการสั่งพลังงานลงไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะทีนี้ไอ้ตรงนี้แหละนะครับที่มันกลายเป็นว่าเกิดการโยกย้ายการสั่งและบริโภคพลังงานจากภูมิภาคตะวันออกกลางไปในส่วนอื่นๆแต่ก็ถือว่ายังไม่สามารถที่จะผลิตเติมเต็มความต้องการ

0: มันยังก่อนเกิดช่วงสงครามได้ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่าพอโรงงานเสียหายโรงกลั่นน้ำมันเสียหายท่านขุดเจาะเสียหายกำลังการผลิตลดน้อยถอยลงการเดินเครื่องของกำลังการผลิตไม่กลับมาเร็วท่อส่งน้ำมันที่ได้รับความเสียหายทั้งบนดินทั้งใต้น้ำรวมไปถึงการจัดการจราจรแล้วก็สิทธิเหนือบนบริเวณช่องแคบอะไรก็แล้วแต่ที่จะออกจากอ่าวเปอร์เซียเนี่ยนะครับมันจะได้รับการแก้ไขโดยเร็วภายในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เอาง่ายเลยนะ8เดือนจนถึง2ปีอันตรงนี้จะทำให้ราคาพลังงานสูงไม่ลดลงเร็วแล้วก็จะไม่กลับไปถูกเหมือนเดิมเนี่ย3อย่างก็เลยทำให้ ADB ประเมินครับว่าแนวโน้มของเงินเฟ้อในแถบภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิกเนี่ยจะทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะสูงนะเห็นไหมอินเฟลชันเนี่ยนะครับของประเทศที่กำลังพัฒนาในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยในปี2026คาดการณ์ว่าอยู่ 4.2 นะครับเสร็จแล้วปี2027เนี่ยมันจะอยู่ 3.5 คือดูเหมือนกับมันลงถูกไหมฮะแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นการปรับเพิ่มเป้าหมายในปี2027โทษนะในปี2027คือ2027เนี่ยเงินเฟ้อเดิมของ ADB ก็มอง 3.4 แกก็ไปปรับขึ้นมา 3.5 ใช่ไหมครับในขณะที่เงินเฟ้อของปี2026เนี่ยเดิมมอง 4.3 ก็ลงมาเหลือ 4.2 นะแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นอัตราเงินเฟ้อที่ยังค่อนข้างสูงก็เลยทำให้ตรงนี้ไม่สามารถปรับลดลงไปได้เยอะแยะมากมายนะครับจุดน่าสนใจต่อไปของรายงานฉบับนี้เนี่ยก็จะมามองเกี่ยวกับภาวะของเงินเฟ้อในแต่ละประเทศซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะเงินเฟ้อของประเทศไทยนะครับเงินเฟ้อของประเทศไทยก็บอกว่าจะอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะโดยภาวะของเงินเฟ้อประเทศไทยจะอยู่ที่ระดับประมาณ 2.5% นะแต่ 2.5 ก็ยังโชคดีนะเพราะมันอยู่ในเป้าแบงก์ชาติเพราะแบงก์ชาติเขาถามว่าเยอะคือ 1-3% แต่ถ้าถามว่าเกินกว่าเป้ามาตรฐานสากลไหมมันก็เกินแหละเพราะเป้ามาตรฐานสากลเงินเฟ้อมันอยู่ที่ประมาณ 2% นะครับดังนั้นฉบับนี้จะเป็นการตอกย้ำให้เราเห็นอีกชัดเจนเลยนะครับว่าปีนี้2026เนี่ยยังคงเป็นปีที่เราต้องตกอยู่ในบ่วงหรือในการเคลื่อนไหวนะที่เกี่ยวข้องกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ยังไม่เห็นการเติบโตที่กลับมามีความรวดเร็วนะแล้วก็แรงจัดต้องใช้คำว่าแรงจัดนะครับเพื่อที่จะทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นขึ้นไปพังงาอยู่ในระดับต้นๆกันเนี่ยนะครับทีนี้พอเราจบลงมาต่อนะครับเราก็จะเห็นรายงานฉบับนี้เนี่ยพุ่งเป้าก็มาตรงสิ่งที่เราเรียกกันว่าประเทศที่เป็นอินโดจีนนะครับเพราะว่าอาเซียนก็จะประกอบไปด้วยอาเซียนแผ่นดินใหญ่อาเซียนนอกแผ่นดินใหญ่นะอาเซียนนอกแผ่นดินใหญ่ก็เช่นฟิลิปปินส์เนี่ยนะฮะบางส่วนของมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียวแล้วก็มีอินโดนีเซียแล้วก็ติมอร์เลสเต้พวกนี้เป็นอาเซียนนอกแผ่นดินใหญ่ถ้าเป็นอาเซียนแผ่นดินใหญ่คุณก็ไล่ไปเลยนะครับมาตั้งแต่เมียนมาสปป.ลาวนะแล้วก็กัมพูชาประเทศไทยมาเลเซียแล้วก็มีสิงคโปร์เป็นติ่งนิดนึงพอเราดูในอินโดจีเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าการขยายตัวเศรษฐกิจประเทศไทยที่อยู่เพียง 2% นั้นก็กลายเป็นการขยายตัวในอินโดจีที่ต้องยอมรับนะฮะเราต่ำที่สุดในอินโดจีด้วยนะมาดูสินะฮะเวียดนามเนี่ย 7.8% นะครับมาดับหนึ่งเลยนะฮะต่อมาด้วยนะครับประเทศที่รองลงมาจากทางด้านของอินโดจีเนี่ยก็คือมาเลเซีย 4.9% ถูกไหมครับต่อจาก 4.9% ก็จะมาเป็นสปป.ลาว 4% นะฮะต่อจากทั้ง2สปป.ลาว 4% เนี่ยมันก็จะมาเกี่ยวข้องกับทางด้านของเมียนมา 2.2% นะพอ 2.2% ทางเมียนมาเสร็จปั๊บเนี่ยหล่นลงมาปุ๊บก็มาถึงประเทศไทย 2.0% นะครับอันนี้เราจะไม่นับกัมพูชาตัวนั้นเราจะไม่นับมาเลเซียเพราะว่าถ้าว่าด้วยอินโดจีนไปตรงนี้เนี่ยนะอันนี้เป็นตามคำจัดความของรายงานฉบับนี้นะครับโอ้อยู่ยิ่งแปลว่าอะไรล่ะก็หมายถึงว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจซึ่งยังไม่ได้ใหญ่โตถึง6อันดับแรกของอาเซียนเนี่ยนะครับเขายังคงมีแรงส่งในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเขาได้ดีแม้ว่าจะมีบางประเทศมีการถูกลดเป้าก็ตามมันทำให้การที่เศรษฐกิจยังไม่ขยายตัวเต็มพักหรือว่าศักยภาพของเขาและขนาดในการเติบโตของเขาที่สามารถไปต่อได้ก็เลยทำให้เราจะได้เห็นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้เมียนมาสปป.ลาวเวียดนามแคนเบอร์รากัมพูชาเงี้ยเนี่ยนะฮะก็จะยังอยู่ในระดับเหนือเรียกว่าเกินกัน 4% ยกเว้นเมียนมานะครับยังแต่ละประเทศเนี่ยถามว่ามีการปรับลดบ้างน้อยแค่ไหนนะฮะ กัมพูชาเองเนี่ยเดิมทีในเดือนกรกฎาคม GDP มองว่าจะโตถึงเกิน4เลยนะครับคือ 4.1% แต่พอรายงานฉบับวันนี้ออกมาก็ไปตัดลดลงซะนะครับหายไป 0.2% ก็เหลือ 3.9% ครับประเทศต่อมาคือสปป.ลาวคงเส้นคงวามากนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมมองเดือนกรกฎาคมหรือเดือนนี้สปป.ลาวก็ถูกคาดการณ์ว่าจะโตสม่ำเสมอเลยที่ 4% ก็เป็นหนึ่งในประเทศอินโดจีนที่มีการขยายตัวเศรษฐกิจแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดอะไรนะเมียนมาเองเนี่ยถูกปรับลดจากมุมมองในเดือนกรกฎาคมครับอีกิจไปจะโต 2.4% ลงมาเหลือ 2.2% มีประเทศไทยนี่นะครับได้รับการปรับเพิ่มขึ้นแปลกไหมในอินโดจีนประเทศที่รับการปรับเพิ่มขึ้นชัดเจนเนี่ยก็คือประเทศไทยประเทศไทยเลยมีประเทศที่รับการปรับเพิ่มขึ้นคือประเทศไทยครับจาก 1.8 เป็น 2.0 ประเทศที่ไม่ได้รับการปรับเพิ่มขึ้นคงเส้นคงวานี่ก็คือสปป.ลาว 4% ถูกไหมฮะเสร็จแล้วกัมพูชาเนี่ยลดลงนะ 0.2 เสร็จแล้วก็ตามด้วยเมียนมาเนี่ยครับก็ลดลง 0.2 นั่นก็หมายความว่าถ้ามองเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอินโดจีนไทยเราขยายตัวแต่เราขยายตัวครับเพียงแต่ว่าไอ้สัดส่วนของการเติบโตเนี่ยเราไม่สูงเกินพอที่จะไปอยู่เหนืออีก4ประเทศในอินโดจีนนะฮะส่วนขนาดทางเศรษฐกิจอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะเพราะเขาไปอยู่แล้วก็อีกหนึ่งก็คือเวียดนามนะเพราะเวียดนามเนี่ยเวียดนามเขาปรับเพิ่มขึ้น 7.2 เป็น 7.8 อ่ะนะต้องขอไปท่านผู้ชมนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเรารวมเวียดนามเข้าไปด้วยเนี่ยประเทศที่รับการปรับเพิ่มขึ้น GDP ก็มีไทยกับเวียดนามนะครับแล้วเวียดนามเขาก็จะไปไกลเลยนะประมาณ 7.8% แต่ในความเป็นจริงของรัฐบาลเวียดนามเป้าหมายเขาไม่ได้แค่ตัวเลขหลักเดียวนะครับเขามองไปถึง2หลักและเป้าหมายของเขาคือ 10% ในปีนี้นะฮะมันดูจะสอดคล้องหลายอย่างว่าที่สุดแล้วเนี่ยเศรษฐกิจในอินโดจีนเนี่ยจะมีภาวะของการขยายตัวที่โดดเด่นชัดเจนแค่ไหนอย่างไรเนี่ยก็ผมจะต้องมองให้ลึกมองให้ถี่ถ้วนแล้วก็เป็นกรอบที่ท้าทายมากสำหรับนโยบายในช่วงที่เหลือของไฮซีซั่นปีนี้ของไทยแล้วก็ในตลอดทั้งปีหน้าด้วยเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นของเวียดนามนะฮะตอนนี้เป็นที่บอกไงผู้นำระดับประเทศนะระดับไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีหรือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะเขาก็อยู่กันที่นครนิวยอร์กตรงนั้นโตเลมเนี่ยเป็นประธานาธิบดีของเวียดนามแล้วก็ยังเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามก็อยู่ในที่นิวยอร์กด้วยนะครับเขาพูดถึงเรื่องของการเติบโตเศรษฐกิจของเวียดนามได้อย่างน่าชื่นมากเขามองอย่างนี้มองว่าในที่สุดเนี่ยเศรษฐกิจของเวียดนามปีนี้เป้าหมายของเขาไม่ได้ทบทวนเลยยังมั่นใจมากว่านั่นคือ 10% ในขณะเดียวกันสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์ที่นครนิวยอร์กก่อนจะขึ้นเวทีปาฐกถาของนายโตเลมประธานในประเทศของเวียดนามก็พูดนะครับว่าตอนนี้การเจรจาเรื่องของภาษีที่จะให้อะไรกับอเมริกากำลังได้ข้อสิ้นสุดอย่างชนิดที่ใกล้เข้าไปจนจะจบจนจะจดประกาศกันแล้วนะครับในขณะเดียวกันสิ่งที่เขายืนยันเลยครับว่าอเมริกาที่กล่าวหาเขาว่าสวมสิทธิ์ในการส่งออกจากประเทศที่3ผ่านเวียดนามไปของอเมริกานะฮะรวมไปถึงการใช้แรงงานภาคบังคับรวมถึงการผลิตส่วนเกินเวียดนามก็ยืนยันนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีอยู่เลยนะครับสำหรับประเทศเวียดนามนะฮะด้วยเหตุนี้ครับเขาถึงกล้าประกาศอย่างนี้อย่างน้อยมันเป็นการส่งสัญญาณนะครับว่าประเทศที่เป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกในแถบอินโดจีนหรือว่าของอาเซียนด้วยกันเนี่ยเวียดนามออกมาปฏิเสธเต็มที่ว่าไม่มีเขายืนยันเลยนะครับว่าสินค้าต่างๆที่ผลิตในประเทศเวียดนามนั่นคือ made in เวียดนาม 100% ไม่ได้ว่าเป็นรับจ้างผลิตก็ใช่แต่ถามว่าเอามาสวมสิทธิ์แล้วผลิตเพื่อรีเอ็กซ์พอร์ตต่ออันนี้เขายืนยันว่ามันไม่มีนะครับเมื่อไม่มีอย่างนี้ก็เลยทำให้จุดยืนที่แต่ละผู้นำแต่ประเทศที่ไปที่อเมริกาในขณะนี้ก็ต้องนะพยายามบอกให้ชัดเจนเลยครับว่าตัวเขาเองเนี่ยหรือประเทศต้องแต่ละประเทศเนี่ยไม่ได้ฝ่าฝืนกฎละเมิดทางการค้าตามมาตรา301หรือมาตราอะไรก็แล้วแต่ของอเมริกาทั้งสิ้นเพราะขณะนี้เนี่ยการสอบสวนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตราตรงไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยยังคงเกิดขึ้นกับประเทศที่โดนสอบสวนซึ่งไทยด้วยเหมือนกันนาทีนี้ทุกประเทศที่ไปเนี่ยก็รอคอยกันแล้วครับว่าที่สุดแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือผลการสอบสวนอัตราภาษีที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ซึ่งก็น่าจะประกาศภายในผมเชื่อว่าน่าจะถ้าเร็วสุดก็ภายในสัปดาห์นี้ถ้าช้าที่สุดก็คือจบการประชุมของสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติซึ่งจะมีถึงภายในสิ้นสัปดาห์นี้แล้วเราก็จะเห็นกันแล้วครับว่าที่สุดแล้วต่อไปเนี่ยอัตราภาษีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเคลื่อนหน้ากันตัวนั้นจะเคลื่อนที่กันในแบบไหนอย่างไรนะครับน่าติดตามอย่างมากสำหรับเรื่องต่างๆตรงนี้เนี่ยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเอาเรื่องราวของนะ GDP มาเล่าสู่กันฟังเราก็จะได้เห็นครับว่า สถาบันอิสระทางด้านต่างประเทศเนี่ยเขามองภาวะเศรษฐกิจของบ้านเราแบบไหนอย่างไรคู่แข่งเป็นยังไงนะครับเราก็จะได้เตรียมตัวรับมือกับการเกิดไปต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตต้นต่อไปเพราะเศรษฐกิจต้องเดินกันต่อนะครับเอาละครับวันนี้อีคอนบิสหมดเวลาแล้วนะครับท่านผู้ชมทุกฟังสามารถกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะทางกสทช 90.5 เมกะเฮิรตซ์มาเจอกันนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
2: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
6: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
5: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
6: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
8: ต้องเลิกไปเลยคร
9: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉม

0: SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
2: น. Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคย1ชั่วโมงนะครับในวันนี้อีคอนบิสกับผมบัญชาชุนชัยเวททาง 96.5 เมกะเฮิรตซ์กันนะครับโอ้มาตอนเย็นๆเนี่ยฝนเทกันมาชุดใหญ่เลยนะฮะก็เป็นเรียกว่าสัปดาห์แห่งฟ้าฝนน้ำท่วมอันนี้ก็ต้องบอกกันอย่างนั้นเลยนะครับไล่กันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ล่ะ23 24 25 26 27โอ้โหยาวกันนะฮะก็ขับรถขับลานะครับเตรียมเรื่องอยู่ยานะครับแล้วก็สถานที่ด้วยนะฮะได้ข่าวว่าตอนนี้พระนครศรีอยุธยานั้นอ่วมอรทัยเป็นที่เรียบร้อยนี่นะครับเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเทียบตอนปี54นะปี54เนี่ยมรสุม3ลูกใหญ่ๆนะครับปีนี้ไม่มีมรสุมสักลูกเลยนะฮะแล้วน้ำมันมาจากไหนล่ะครับเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจนะครับจนกระทั่งคำว่าเอาอยู่เนี่ยลอยออกมาหลอนอีกแล้วนี่นะครับแหมคำนี้มาทีไรนี่นะฮะนึกให้ถึงคำว่าอยู่เอาก็ไม่รู้เปล่าก็ไม่แน่ใจกันเหมือนกันอ่ะยังไงก็แล้วแต่นะครับต้องอยู่กับโลกร้อนภาวะเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็การจัดการปัญหามันต้องเด็ดขาดฉับไวนะฮะอ่ะวันนี้ครับเรื่องของการลงทุนกันเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่ายังคงอยู่ในช่วงขาลงต่อไปสำหรับทองคำนะครับเพราะว่าเราตามกระแสทองคำกันมาตลอดเนี่ยวันนี้สุทธิกันเนี่ยนะครับปรับกันก็ไปต่ำกว่า20รอบจนในที่สุดตก500บาทนะครับทองคำทั้งรับซื้อ 67,300 ขายออก 67,500 บาทครับรูปพรรณเนี่ยนะครับรับซื้อ 65,961 บาท16สตางค์ขายออก 68,300 บาทครับในขณะที่หุ้นไทยนะฮะวันนี้ก็ปรากฏว่าชิวเฉียดจะหลุด 1,600 อีกแล้วเนี่ยนะครับลบ 8.12 จุดหายไปครึ่งเปอร์เซ็นต์ปิด 1,602 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 68,537 ล้านบาทนะครับเอ้าไหนเห็นเขาบอกว่าบรรดาตัวแทนพวกวงการตลาดทุนเนี่ยอุตส่าห์ไปทัวร์ลิ่งกันที่นครมหานครนิวยอร์กเนี่ยนะครับบอกว่าประเทศไทยเนี่ยโอ้โหต่างชาติเนี่ยดึงประเทศไทยเข้ามาอยู่ในเรดาร์การลงทุน 400,000 กว่าล้านบาทจะเข้ามาแต่ปรากฏว่าหุ้นวัน2วันนี้เนี่ยแทบจะดูไม่ได้เลยเนี่ยนะครับสวนค่อนข้างจะสวนพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนจากต่างประเทศเพราะอะไรทราบไหมฮะนาทีนี้เนี่ยนะครับก็ต้องวัดดวงกันต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ของพี่เบิ้มยักษ์ใหญ่ตอนนี้เนี่ยนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็อยู่ที่อเมริกาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้กลางคืนบ้านเราใช่ไหมฮะเดี๋ยวเริ่มเช้าวันนี้ละมันจะเริ่มเจรจากันของ2ประเทศยักษ์ใหญ่นะครับโดนัลด์ทรัมป์กับเรื่องของสีจิ้นผิงก็จะได้เห็นกันแล้วครับว่าอะไรบ้างที่เขาจะคุยกันนะครับต่อยืดอายุการสงบศึกในการขึ้นภาษีต่อไปอีกอันนี้ก็ชัดเจนละเรื่อง AI ก็จะคุยต่อที่สำคัญคือเรื่องของนะฮะการเมืองระหว่างประเทศและอิทธิพลของการเมืองระหว่างประเทศของทั้งสองประเทศเนี่ยจะเป็นยังไงกันนะครับอันนี้น่าตามกันมากๆในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเรื่องราวขององค์การสหประชาชาติที่มีการประชุมสมัชชาใหญ่เนี่ยเขาก็ว่ากันต่อไปนะครับโอ้โหเมื่อวานได้เห็นไหมฮะประธานาธิบดีของอิหร่านเนี่ยนะฮะก้าวขึ้นไปกล่าวปาฐกถาพิเศษเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหนะครับตัวแทนเจ้าหน้าที่คนอเมริกันจากฝ่ายของรัฐบาลสหรัฐอเมริการวมถึงอิสราเอลเนี่ยนะครับเก็บข้าวเก็บของกระเป๋าวอล์กเอาเดินประท้วงออกเฉยนะฮะเนี่ยแหละครับมันก็ยังคงเป็นสัญญาณไม้เบื่อไม้เบากันต่อไปนะครับวันนี้พระหัสบดีนะครับเช่นเคยนะฮะกูรูประจำรายการของเราก็มาตามนัดนะครับซึ่งก็คือรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือว่า TDRI นะครับวันนี้อาจารย์เนี่ยนะครับจะพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจผมเชื่อว่าคนที่ทำธุรกิจแล้วส่งออกไปที่ยุโรปนะคงจะรู้จักกฎหมายฉบับนี้ดีนะฮะกฎหมายฉบับนี้เป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะฮะชื่อว่าEU Deforestation Regulations นี่นะครับถ้าอ่านกันสั้นๆก็คือ UDR EUDR นะครับมันเป็นกฎหมายอะไรนะครับเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับการ กับสินค้าที่นำเข้าในกลุ่มสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศเนี่ยเป็นกฎหมายเขาบังคับใช้กับ7ชนิดว่าด้วยเรื่องอะไรรู้ไหมฮะคือสินค้าเนี่ยจะต้องไม่มีการไปกระทบกระเทือนหรือตัดไม้ทำลายป่าเพื่อที่จะมาผลิตสินค้าโอ้โหเรื่องนี้นี่นะครับกลายเป็นเรื่องพี่น้องเกษตรกรก็ดีแหล่งที่มาก็ดีเนี่ยกับ7ชนิดสินค้านี่ก็ได้แก่ยางพาราไม้ผลิตภัณฑ์ไม้ปาล์มน้ำมันกาแฟโกโก้ถั่วเหลืองแล้วก็วัวนี่นะครับสินค้าส่งออกทั้งนั้นของไทยเลยนะฮะวันนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันมีผลกระทบแน่ๆใครที่เตรียมความพร้อมแล้วและใครที่ไม่พร้อมแล้วเรื่องนี้น่าสนใจนะฮะเพราะมันจะกลายเป็นเรื่องมาตรฐานใหม่คือถ้ามองอีกด้านนึงก็คือเรียกว่ากฎเกณฑ์การกิจการทางการค้าในรูปแบบสมัยใหม่ซึ่งก็จะเจอแน่นอนนะครับมันจะมีความซับซ้อนมันจะมีอะไรต่างๆมากขึ้นเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเราจะไปฟังการเจาะมุมมองตรงนี้กับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศพรนะครับเชิญครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณบัญชาวันนี้ผมขอ

สาภาพ UDR เนี่ยเป็นกฎกติกาที่ตั้งแต่สิ้นปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยสาภาพสินค้าที่นำเข้าสาภาพยุโรป7ชนิดนะจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นไปตามกติกาของ EUDR นะเป็นสินค้าที่เป็นไปตามกติกากฎระเบียบของ EUDR ก็คือไม่ใช่สินค้าที่มีส่วนทำลายป่าหรือทำให้ป่าเสื่อมโทรมนั่นประการแรกแล้วก็ต้องเป็นสินค้าที่สามารถลดการปล่อยคาร์บอนหรือลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะฮะเพราะอันนี้ EU เขาตั้งเป้าหมายว่าเขาต้องการลดการปล่อยคาร์บอนใน EU เนี่ยลงอย่างน้อย32ล้านเมตริกตันต่อตัน32ล้านเมตริกตันต่อปีแล้วก็ EU เขาต้องการแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและป่าเสื่อมโทรมจากการขยายตัวของการเกษตรทั่วโลกนะสินค้า7ชนิดเนี่ยนะฮะที่ EU ดูกำหนดเอาไว้เนี่ยก็จะมียางพารามีไม้นะฮะมีโกโก้มีปาล์มน้ำมันนะครับมีกาแฟมีถั่วเหลืองนะครับแล้วก็มีวัวสินค้าที่เกี่ยวกับวัวนะอันนี้คือสินค้า7ชนิดนะครับทีนี้ไอ้เงื่อนไขของกฎระเบียบ EUDR เนี่ยก็คือว่าสินค้าที่จะนำเข้าตั้งแต่สิ้นปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยต้องมาจากพื้นที่ที่ไม่มีการตัดไม้ทำลายป่าหรือทำให้ป่าเสื่อมโทรมนะฮะหลังวันที่31ธันวาคมปีคศ2020นะครับแล้วก็ต้องถูกต้องตามกฎหมายของประเทศผู้ผลิตเช่นมีเอกสารสิทธินะฮะมีสิทธิในการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีการใช้แรงงานถูกต้องตามกฎหมายมีการเสียภาษีถูกต้องนะแล้วก็สินค้าเหล่านี้มีเอกสารสามารถตรวจสอบประเมินความเสี่ยงตามเงื่อนไขของสหภาพยุโรปได้แล้วก็ผู้ประกอบการที่จะส่งสินค้าออกเนี่ยต้องส่งรายงานการตรวจสอบสินค้านะฮะไปให้ผู้ประกอบการผู้นำเข้าในสหภาพยุโรปและผู้นำเข้าในสหภาพยุโรปเขาต้องส่งให้กับสหภาพยุโรปนะฮะอันนี้คือวัตถุประสงค์คือของกฎระเบียบ EUDR นะTDI เองเนี่ยเรามีโครงการวิจัยให้กับสบก.นะฮะที่จะทำวิจัยเรื่องการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะมาเล่าคร่าวๆก่อนเราเพิ่งเริ่มต้นทำวิจัยได้สักพักหนึ่งนะผมก็จะมาเล่าคร่าวๆก่อนว่าเราทำอะไรบ้างนะฮะสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำไปเรื่องเกี่ยวกับเราศึกษาเรื่องห่วงโซ่อุปทานนะของสินค้าสำคัญเราจะศึกษา3ชนิดแต่วันนี้จะพูด2ชนิดคือห่วงโซ่อุปทานของไม้ยางแล้วก็ปาล์มแล้วเราก็ศึกษาไอ้ระบบการคือว่าต่อไปเนี่ยเราจะต้องสร้างธรรมาภิบาลของไอ้แพลตฟอร์มเพราะรัฐบาลพยายามที่จะสร้างแพลตฟอร์มให้บริการกับภาคเอกชนและก็เกษตรกรเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มระดับประเทศเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการใช้ประโยชน์ในการที่จะส่งสินค้าไปขายสหภาพยุโรปตามกฎกติกาของ EUDR และเราก็จะวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจในแง่มหาภาคแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะอันนั้นคืองานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่เราจะทำภายในปีนี้นะฮะในสัก 8-9 เดือนข้างหน้าเราจะต้องทำให้เสร็จนะทีนี้เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเอาสินค้าที่ส่งออกของไทยสินค้า EUDR ที่ผมเล่าแล้วว่ามัน7ชนิดเนี่ยสินค้าไทยที่7ชนิดที่ส่งออกไปตลาด EU เนี่ยนะฮะมีมูลค่าประมาณ 7.9% ของมูลค่าส่งออกของสินค้าไทยทั้งหมดอันนี้คือและเฉพาะยะนี่คือสินค้าที่เราส่งออกไปสินค้า EUDR นะฮะเราส่งออกไปทั่วโลกแต่ที่ส่งไปรวมเบ็ดเสร็จที่ส่งไปสหภาพยุโรปเนี่ยมีประมาณ 8% ของสินค้าที่ส่งออกทั่วโลกแต่สินค้า EUDR ในกลุ่ม

0: ยางพาราตัวสำคัญที่สุดคือยางพารายางพาราเนี่ยมีมูลค่าสูงสุดคือประมาณ 92% ของมูลค่าการส่งออกของสินค้าเฉพาะสินค้า EUDR ทุกประเภทก็ผมเล่าแล้วว่าสินค้า EUDR มี7ชนิดมียางพารามีไม้มีปาล์มน้ำมันมีโกโก้มีกาแฟมีถั่วเหลืองแล้วก็มีวัวนะเนื้อวัวเนี่ยใน7ชนิดเนี้ยนะฮะ 92% ของมูลค่าการส่งออกไปยุโรปเนี่ย 92% เป็นยางพารานะแล้วก็ใน 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าที่เราส่งออกไปสหภาพยุโรปเนี่ยเฉพาะ 4-5 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มขึ้นลงๆแต่อาจจะเรียกได้ว่าค่อนข้างทรงตัวนะฮะบางค่อนข้างทรงตัวผมจะไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าต่างๆเหล่านี้แต่ทีนี้ถ้าเรามาดูนะฮะเอาสินค้าที่สำคัญเช่นไม้เนี่ยผลิตภัณฑ์ไม้ในปี2025คือปีที่แล้วตลาดส่งออกสินค้าไม้ของไทยเนี่ยตลาดใหญ่ที่สุดที่เราส่งไปนี่คืออันดับหนึ่งคือจีน 40% ของการส่งออกไม้เนี่ยเราส่งไปจีนนะฮะแล้วก็ตลาดสหภาพยุโรปเนี่ยเล็กนิดเดียวเราส่งออกไปตลาดสหภาพยุโรปเพียง 3.3% แต่ไทยจะมีแนวโน้มการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ไปสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นแนวโน้มสถิติที่มีอยู่ที่ผมส่งให้คุณบัญชาแสดงให้ท่านผู้ฟังได้ดูนะฮะมูลค่าที่เราส่งออกไปยุโรปเนี่ยมากที่สุดคือเขาเรียกว่าชิปวูดไม้ชิปหรือไม้เชื้อเพลิงซึ่งน่าเสียดายว่ามันเป็นไม้ที่มีมูลค่าต่ำนะเอาไปทำไบโอแมสแล้วก็อันดับ2ที่ส่งไปยุโรปเนี่ยคืองานไม้ภายในอาคารและอันดับ3นั้นเป็นไม้อัดนะภาพที่ผมส่งให้กับคุณบัญชาเพื่อแสดงให้ท่านผู้ฟังดูได้ทาง Facebook หรือทาง YouTube ก็ได้นะฮะทีนี้ส่วนยางพาราเนี่ยปี2025ตลาดส่งออกสินค้าเฉพาะยางพาราเนี่ยยางพาราเนี่ยสินค้ายางพาราตลาดสหภาพยุโรปเป็นตลาดอันดับ3ของไทยเป็น 8% ของมูลค่าการส่งออกยางทั้งหมดของเราอันดับ1เนี่ยยางพาราเราส่งไปจีนนะครับ53% อันดับ2เป็นมาเลเซียอันดับ3ก็เป็นสหภาพยุโรปใกล้เคียงกับมาเลเซียแล้วก็ที่เราส่งไปสหภาพยุโรปมากที่สุดยางธรรมชาติคือกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางนะฮะยางธรรมชาติที่ส่งมากที่สุดนะฮะแต่แนวโน้มการส่งออกแนวโน้มลดลงในส่วนการส่งออกที่เป็นยางล้อเนี่ยมีปริมาณน้อยแต่มูลค่าสูงแล้วก็มีแนวโน้มจะส่งออกมากขึ้นนะฮะเราเพราะฉะนั้นยางที่เราส่งยางไทยที่เราส่งไปยุโรปเนี่ยนะฮะมากที่สุดอันดับ1เป็นยางล้ออันดับ2เป็นยางธรรมชาติอันดับ3เป็นถุงมือยางเอาล่ะทีนี้ผมจะมาพูดถึงความสำคัญของการของไอ้ห่วงโซ่อุปทานคือเวลาสหภาพยุโรปเขามาดูเรื่องเขาวางกฎกติกาในการที่จะนำเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆ7ชนิดเนี่ยว่าจะต้องปลอดจากการทำลายป่าถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้ดูเฉพาะการผลิตนะฮะเขาดูตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่เกษตรกรตั้งแต่ผลิตนะฟาร์มไปจนกระทั่งถึงโรงงานผลิตและไปจนกระทั่งถึงการส่งออกเพราะฉะนั้นจะต้องดูว่าตลอดห่วงโซ่อุปทานของการผลิตสินค้าทั้ง7ชนิดเนี่ยตั้งแต่เกษตรกรไปพ่อค้าไปผู้รวบรวมไปตลาดกลางไปโรงงานแปรรูปนะฮะไปผู้ส่งออกเนี่ยจนกระทั่งไปถึงมือผู้นำเข้ายุโรปเนี่ยมันโปร่งใสมันถูกต้องตามกฎกติกาของสหภาพยุโรปอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเราโชคดีนะฮะที่ประเทศไทยเนี่ยถูกจัดคือสหภาพยุโรปเนี่ยเขามีการจัดอันดับนะฮะแล้วจัดอันดับความเสี่ยงแล้วประเทศไทยถูกประเมินเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ แล้วน่าแปลกใจมากเราจัดอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำกว่ามาเลเซียและต่ำกว่าอินโดนีเซียมาเลเซียและอินโดนีเซียนี่ถือว่าอยู่ในระดับความเสี่ยงมาตรฐานนะฮะเพราะฉะนั้นมันดียังไงฮะมันดีตรงที่สินค้าที่เราส่งออกไปเมื่อมันมีความเสี่ยงต่ำเนี่ยฮะทางศุลกากรของสหภาพยุโรปเนี่ยเขาจะสุ่มตรวจสินค้าเพียง 1%นะฮะแล้วเอกสารที่เขาจะตรวจที่เรียกว่า due diligence statement เนี่ยปริมาณไอความเข้มข้นของเอกสารเนี่ยมันจะน้อยกว่าประเทศที่ถูกจัดลำดับความเสี่ยงปานกลางแล้วก็ลำดับความเสี่ยงสูงนะอย่างบราซิลนี่ถูกจัดลำดับในประเทศความเสี่ยงสูงเพราะเขามีการเผาป่ามีการทำลายป่าเยอะมากทีนี้ถ้าไทยถ้าผู้ประกอบการเนี่ยถึงแม้ความเสี่ยงต่ำแล้วละเมิดกฎกติกาของ EUDR ผู้ประกอบการเจอค่าปรับไม่น้อยกว่า 5% ของรายได้ต่อปีของผู้ประกอบการแล้วก็ห้ามไม่ให้เข้าไปค้าขายขายไปให้ยุโรปอีกเป็นเวลา12เดือนนะฮะแล้วถ้าทำผิดซ้ำเนี่ยเขาถอนเลยนะไม่ให้เราส่งออกไปอันนี้จะเป็นผลกระทบที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสเพราะนั้นการเพิ่มความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานของสินค้าที่เราส่งไปสหภาพยุโรปเป็นเรื่องสำคัญมากว่าเราต้องทำถูกต้องตามกฎกติกาของ EUDR ทีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างนะฮะเรื่องห่วงโซ่คุณค่ายางพาราของไทยกับห่วงโซ่คุณค่าของไม้ซึ่งเป็นตัวสำคัญมากนะฮะสินค้า2ตัวนี้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกไปสหภาพยุโรปเป็นอันดับ1อันดับ2ยางพาราเนี่ยที่ทั้ง2ชนิดเนี่ยนะฮะตัวเกษตรกรรายย่อยเนี่ยโอ้โหเยอะมากยางพารานี่เราไม่มีเกษตรกรรายย่อย 1.6 ล้านครัวเรือนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวสำคัญมากที่จะกระทบกระเทือนต่อสวนยางแล้วมีจุดรับซื้อมีโรงงานมีพ่อค้าเต็มไปหมดเลยนะฮะกว่าจะไปถึงโรงงานยางล้อยศรถยนต์หรือโรงงานถุงมือหรือโรงงานชิ้นส่วนยางเนี่ยนะฮะตกลงเนี่ยอุตสาหกรรมเนี่ยตลอดห่วงโซ่อุปทานเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะภาคใต้นะฮะทีนี้โชคดีไอ้กรณีของยางเนี่ยเรามีความตื่นตัวของกยธ.การยางแห่งประเทศไทยนะฮะโอ้โหเขาทำเรื่องข้อมูลเรื่องไอ้พื้นที่ตั้งของสวนยางอะไรต่างๆนะฮะมีตัวเลขมีแผนที่มีสถานที่ตั้งของสวนยางมากกว่า 3.1 คือประมาณ 79% ของพื้นที่ผลิตยางทั่วประเทศนะฮะคิดเป็นจำนวนเฮกตาร์ใน 3.1 ล้านเฮกตาร์นะฮะแล้วก็สร้างระบบอันนี้คือความสามารถของกยธ.แล้วก็กำลังสร้างระบบ testability เนี่ยให้มันสมบูรณ์และนอกจากนั้นมันมีภาคเอกชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องพยายามสร้างแพลตฟอร์มต่างๆบันทึกพิกัดแปลงที่ดินมีการจัดทำเรื่องเอกสารสิทธิ์เรื่องข้อมูลการจัดการสวนและรายละเอียดของยางแต่ละล็อตเนี่ยด้วยเหตุนี้นะการที่ทั้งมีทั้งกยธ.ซึ่งมันมีตลาดยางนะฮะของตลาดกลางยางของกยธ.และภาคเอกชนก็เริ่มทำเรื่องนี้มานานโดยภาคเอกชนรายหนึ่งชื่ออาร์คีแอคเนี่ยทำงานกับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยใน19จังหวัดนะฮะมีเกษตรกรเกือบหมื่นรายที่ผ่านมาตรฐานคือทำยางที่มีมาตรฐานที่เราเรียกว่า FSC และด้วยเหตุนี้ทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะฮะถูกจัดลำดับเวลาสหภาพยุโรปเข้ามาตรวจเนี่ยเขาพอใจมากเราก็เลยถูกจัด อยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำนะฮะ อันนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากนะฮะเรื่องการตื่นตัวทีนี้ถึงแม้ว่ามีการตื่นตัวเนี่ยนะฮะถ้าเราดูตลอดห่วงโซ่อุปทานของยางเนี่ยคำถามก็คือว่าไอห่วงโซ่ยางหรืออุตสาหกรรมยางของเรามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรคือ SWOT analysis เราไปทำวิเคราะห์ดูเนี่ยขณะนี้ก็พบว่าจุดแข็งของประเทศไทยในเรื่องการส่งออกยางเนี่ยนะฮะภายใต้กติกาของ EUDR เนี่ยนะฮะ ฐานการผลิตของประเทศไทยค่อนข้างใหญ่มีห่วงโซ่ที่ครบถ้วนกยธ.มีทะเบียนแล้วก็มีแผนที่ที่ดินที่ตั้งของดินนะฮะเป็นฝ่ายดิจิตอลแล้วโรงงานใหญ่และผู้ส่งออกมีประสบการณ์และมีมาตรฐานการผลิตที่ได้ที่สากลนะได้มาตรฐานแล้วก็มีการค้าขายกับบริษัทยางในยุโรปพอสมควรไทยจึงอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงต่ำนั่นคือจุดแข็งแต่จุดอ่อนของไทยก็คือว่าแปลงและเอกสารสิทธิ์ของเราเนี่ยแปลงที่ดินกับเอกสารสิทธิ์ยังไม่ครบนะฮะมีบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานที่มีการปลูกยางใหม่เนี่ยจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วฐานข้อมูลของรัฐหลายหน่วยงานเนี่ยมันไม่เชื่อมโยงกันแล้วก็จุดรับซื้อยางเนี่ยตลาดต่างๆตลาดที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยนะฮะบางทีซื้อยางแล้วก็เอาผลผลิตที่มาจากแปลงที่ถูกกฎหมายไปผสมกับแปลงที่อาจจะผิดกฎหมายนะฮะแล้วเวลาซื้อขายกันเนี่ยมันก็จะไม่มีการบันทึกเพราะมันเป็นการซื้อขายด้วยเงินสดนะฮะแล้วเกษตรกรที่อยู่ในสหกรณ์ที่มีบันทึกมีหลักฐานการซื้อขายเกษตรกรในสหกรณ์ยังมีส่วนน้อยนี่คือจุดอ่อนของเราแต่เรามีโอกาสนะฮะโอกาสที่สำคัญคือว่าเรามีผู้ประกอบการของเรามีสัญญาระยะยาวที่ขายกับให้กับผู้ประกอบการหรือโรงงานใหญ่ๆนะฮะในสหภาพยุโรปแล้วเราผู้ประกอบการหลายรายได้ราคาพิเศษอย่างเช่นเราส่งยางไปให้ไปขายให้บริษัทมิชลินเป็นต้นหรือการยกระดับเรามีการสามารถยกระดับข้อมูลของเราทั้งอุตสาหกรรมแล้วเรามีโอกาสที่จะเพิ่มตลาดยางที่เป็นยางยั่งยืนคือเป็นยางที่รักษาสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วเรามีโอกาสที่จะพัฒนาสหกรณ์ของเราได้อย่างไรก็ตามมันมีภัยคุกคามแล้วก็มีความเสี่ยงถ้าเราทำผิดกฎภัยคุกคามที่สำคัญก็คือผู้ซื้อยุโรปอาจจะเปลี่ยนแหล่งจัดหาไปซื้อจากประเทศอื่นได้แล้วก็รายย่อยของเราเกษตรกรรายย่อยของเราซึ่งอาจจะไม่ได้ทำตามกฎหมายเนี่ยนะฮะอาจจะถูกตัดออกจากตลาดไปค้าขายส่งไปขายยุโรปไม่ได้นะฮะทั้งพ่อค้ารายกลางรายย่อยแล้วก็จะกระทบกระเทือนกับเกษตรกรรายย่อยแล้วในการทำตามกฎกติกาของสหภาพยุโรปเนี่ยมันมีต้นทุนและต้นทุนมันจะอาจจะถูกผลักมาที่ต้นน้ำคือที่เกษตรกรได้แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในตลาดค้ายางเนี่ยในที่สุดอาจจะเกิดตลาดที่มี2ราคานะฮะอันนี้ก็คือกรณีของห่วงโซ่ยางห่วงโซ่ไม้เนี่ยผมขออนุญาตข้ามไปก็แล้วกันนะฮะจะไม่ค่อยมีเวลามากแต่ว่าเราก็มีการทำให้ SWOT analysis ของการส่งออกไม้ไปก็จุดแข็งของเรามีไม้จำนวนมากจากสวนปลูกไม่ใช่จากป่านะฮะอันนี้สำคัญมากแล้วโรงงานใหญ่ที่ส่งออกมีประสบการณ์แล้วก็โรงงานจำนวนมากมีมาตรฐานสากลมีเช่นมาตรฐาน FSC มาตรฐานPEFC แล้วเราก็ถูกจัดเป็นลำดับต่ำแต่มีความเสี่ยงว่าเรามีแปลงย่อยแล้วก็จัดกระจายแล้วก็แนวเขตที่ดินกับเอกสารสิทธิ์ของเรามีหลายประเภทแล้วสัดส่วนกับผลผลิตจากแปลงเนี่ยมักจะไม่ถูกบันทึกการซื้อขายผ่านในหน้าหลายทอดเราขาดข้อมูลอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของการขาดข้อมูลนะฮะนี่เป็นเรื่องใหญ่มากหน่วยข้อมูลหน่วยงานรัฐไม่ครบแล้วก็กระจัดกระจายแต่มีโอกาสนะเราสามารถยกระดับส่งออกเป็นเฟอร์นิเจอร์มูลค่าสูงไปได้แล้วตอบโจทย์ผู้ซื้อข้ามชาติได้นะถึงแม้ว่าเราจะขายผ่านสินค้าบางอย่างเราซื้อไม้เนี่ยไปทางยุโรปไปทางเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็เขาอาจจะส่งไปต่อยุโรปแล้วก็ขยายตลาดต่างๆเหล่านี้ได้นะจะมีภัยคุกคามนะผู้ซื้ออาจจะเลือกซื้อจากแหล่งข้อมูลจากแหล่งที่มีข้อมูลพร้อมแล้วก็ต้นทุนการตรวจแปลงอาจจะถูกผักภาระไปสู่เกษตรกรเหมือนกรณียางและนอกจากนั้นเนี่ยเกิดไอ้ราคา2ราคาขึ้นมาในตลาดเดียวกันได้นะฮะความเสี่ยงแรกเนี่ยก็คือว่าถึงแม้เราอยู่ในประเทศความเสี่ยงต่ำแต่ว่าในการปลูกไอ้สินค้า EUDR ของหลายบางชนิดเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะมาจากพื้นที่ป่าเช่น การทำยางการทำกาแฟในภาคเหนือนี่เป็นความเสี่ยงก็จะต้องมีการแก้ไขกันในเรื่องนี้นะนี่เป็นความเสี่ยงที่สำคัญอันดับต้นแล้วก็ปัญหาของมันของเราก็คือว่าไอ้หน่วยงานราชการที่ดูแลสินค้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยโอ้โหมันมีหลายหน่วยงานมากแล้วมันมีปัญหาที่จะต้องนำข้อมูลของหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยมาประสานมาบูรณาการกันผมยกตัวอย่างเป็นตัวอย่างนะยางพาราเนี่ยเรามีพระราชบัญญัติควบคุมยางพ.ศ.2542แล้วมีกรมวิชาการเป็นคนดูแลเพราะฉะนั้นประเด็นที่เกี่ยวข้องก็คือผู้ทำสวนยางนะจ้องแจ้งเนื้อที่ยางจำนวนต้นยางพันของยางที่ปลูกในสวนปริมาณยางที่ทำได้ในแต่ละปีนะแล้วก็ผู้ทำยางก็จะต้องทำบัญชีการซื้อขายยางนี่เป็นตัวอย่างที่มันจะต้องจัดส่งบัญชีแล้วก็สามารถจัดส่งบัญชีดังกล่าวเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ไปภายในวันที่10ของเดือนถัดไปนี่มาตรา23ของพระราชบัญญัติคุมยางนะแล้วยังมีอย่างปาล์มเนี่ยก็มีมาตรฐานสินค้าที่เรียกว่าแก๊ปดูแลโดยมกอช.เนี่ยผมยกตัวอย่างคร่าวๆถั่วเหลืองเนี่ยก็จะมีนะฮะมาตรฐานสินค้าเกษตรแก๊ปเหมือนกันของมกอช.กาแฟก็มีมาตรฐานแก๊ปของมกอช.นะฮะโกโก้ก็มกอช.นะฮะไม้เนี่ยโอ้โหมีกฎหมายหลายฉบับกฎหมายพ.ร.บ.ป่าไม้พ.ร.บ.สวนป่าพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติกรมป่าไม้ต้องดูแลนะฮะมีต้องมีการรับรองไม้มีตราประทับไม้มีการควบคุมไม้มีการควบคุมการแปรรูปเยอะไปหมดมีการขึ้นทะเบียนสวนป่าตามรายละเอียดสถานที่ตั้งนะฮะโคมันก็จะมีพ.ร.บ.เรื่องโรคระบาดสัตว์เรื่องกรมสัตว์แต่โคนี่ไม่สำคัญเพราะเราไม่ได้มีการส่งออกเนื้อวัวไปยังสหภาพยุโรปนะฮะอันนี้คือความเสี่ยงที่เกิดจากการที่เรามีหน่วยงานราชการหลายๆหน่วยงานความเสี่ยงต่อไปก็คือการค้าของเราเนี่ยจำนวนมากเนี่ยเป็นการค้านอกระบบแต่ต้องเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าการค้านอกระบบไม่ได้แปลว่าผิดกฎหมายนะเพียงแต่ไม่ได้มีเอกสารรองรับแล้วเชื่อมโยงไปยังแหล่งผลผลิตที่แปลงของเกษตรกรได้เพราะนั้นเราต้องทำหลักฐานเชื่อมโยงสร้างการค้านอกระบบเนี่ยที่ซื้อขายกันเนี่ยให้มันมีเอกสารที่เชื่อมโยงไปยังเกษตรกรมันก็จะกลายเป็นการค้าในระบบที่มีเอกสารที่ถูกต้องอันนี้แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังเป็นความเสี่ยงมากตลาดกลางเอ่ยร้านเทเอ่ยอะไรต่างๆเนี่ยมันซื้อขายกันแล้วก็มันยังขาดหลักฐานต่างๆอันนี้ก็ต้องเป็นความเสี่ยงที่เราต้องแก้ไขนะฮะความเสี่ยงต่อไปก็คือว่ากรมส่งเสริมการเกษตรของเรามีข้อมูลจดทะเบียนเกษตรกรมีข้อมูลแปลงที่ดินตามเขาเรียกว่า geolocation ที่ถูกต้องตามกติกาของสหภาพยุโรปแต่ว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาไม่มีกรมส่งเสริมยังไม่มีข้อมูลปริมาณการผลิตที่จริงและการซื้อขายกับพ่อค้าในท้องถิ่นซึ่งอันนี้จะเป็นยังมีความเสี่ยงอยู่แล้วจะต้องมีการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากนั้นข้อมูลที่เชื่อมโยงจากพ่อค้าไปสู่ผลผลิตเนี่ยไปยังแปลงต้นทางเนี่ยบางทีข้อมูลอาจจะสูญหายอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมเรียนก็คือว่าข้อมูลมันมาจากหลายหน่วยราชการมากเมื่อมันมีข้อมูลจากหลายหน่วยราชการเนี่ยมันจะต้องเอาข้อมูลของหน่วยราชการต่างๆมารวมกันให้ได้นะฮะตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่หน่วยราชการต่างๆเนี่ยเท่าที่ผ่านมายังหวงข้อมูลอยู่นะแล้วก็ต่างคนต่างหวงอำนาจหวงข้อมูลเพราะว่าการมีข้อมูลมันทำให้มีอำนาจแล้วก็ทำให้ได้งบประมาณแต่โชคดีตอนนี้มันมีความพยายามของหน่วยงานหนึ่งซึ่งหน่วยงานนี้เรียกว่า Big Data Institute นะสถาบัน Big Data เนี่ยเขาก็จะพยายามเขาได้ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแบ่งปันข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยราชการด้วยกันแล้วก็ระเบียบนี้ร่างเสร็จแล้วกำลังจะออกมาในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นระเบียบนี้เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยให้การปัญหาของการที่ ่มีหน่วยมีข้อมูลจากหลายหน่วยงานแล้วข้อมูลมันไม่สอดคล้องกันเนี่ยมันก็จะเริ่มดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามมันยังมีปัญหาว่ามันจะต้องมีการแบ่งปันข้อมูลจากหน่วยงานรัฐไปยังภาคเอกชนและก็อยากจากภาคเอกชนไปยังหน่วยงานรัฐเรายังไม่มีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันข้อมูลนะภาคเอกชนนะฮะกับภาครัฐอย่างเหมาะสมอันนี้เป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงพอสมควรเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องมีการแก้ไขตกลงกันนะฮะโอเคเรื่องสุดท้ายก็คือว่าเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยความเสี่ยงในใหญ่ๆเนี่ยนะเป็นความเสี่ยงเรื่องความถูกต้องตามกฎหมายของที่ดินกฎหมายแรงงานเรามีแปลงที่เราเรียกว่ามีข้อมูลแปลง GIS มีข้อมูล geolocation เป็นความเสี่ยงแล้วก็ความเสี่ยงสำคัญที่สุดในระดับในห่วงโซ่อุปทานของเราเนี่ยก็คือยางที่มันซื้อขายจากสวนต่างๆเวลามันมาที่ตลาดมันผสมกันจนกระทั่งไม่รู้ว่าไอ้ยางก้อนไหนมันเป็นยางที่มีใบอนุญาตมีเอกสารถูกต้องก้อนไหนไม่มีเอกสารที่ถูกต้องเพราะนั้นเกษตรกรรายย่อยแล้วก็ SME ก็จะมีต้นทุนสูงเพราะมีข้อจำกัดในการที่จะจัดทำข้อมูลต่างๆเหล่านี้นี่คือฐานความเสี่ยงต่างๆนะฮะแต่อย่างไรก็ตามต้องมองว่าEUDR เนี่ยนะฮะมันมีผลประโยชน์ต่อไทยผลประโยชน์ที่สำคัญคือผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจซึ่งในอนาคตผมจะมาพูดเรื่องนี้ว่าเราได้ผลประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเพิ่มขึ้นผลประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็ผลกระทบกระเทือนผลประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่รายเล็กแล้วก็เกษตรกรไทยแต่มีผลประโยชน์ก็มีต้นทุนแล้วต้นทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยมีต้นทุนหลายเรื่องทั้งทุกด้านตั้งแต่เกษตรกรพ่อค้าผู้รวบรวมโรงงานแปรรูปผู้ส่งออกจะมีต้นทุนในการจัดทำเอกสารต่างๆหลักฐานต่างๆให้ถูกต้องปัญหาที่เราเป็นห่วงก็คือว่าไอ้ต้นทุนเนี่ยใครควรจะเป็นคนแบกภาระมันจะต้องมีระบบที่แบ่งปันแชร์ภาระกันระหว่างเกษตรกรพ่อค้าและผู้ส่งออกถ้าเราสร้างระบบนี้ขึ้นมาได้เนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้เราสามารถสร้างระบบห่วงโซ่อุปทานนะฮะที่มันมีมาตรฐานได้สุดท้ายคือข้อสรุปเชิงนโยบายเนี่ยเราเนี่ยต้องทำกฎกติกาทำไอ้การส่งออกสินค้าเนี่ยให้เป็นไปตามกติกาของ EU เรียกจะไม่ใช่ทำให้มันถูกตามต้องตามกฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ทำแค่นั้นเราควรจะถือโอกาสสร้างเอาพื้นฐานในการที่เราสร้างระบบการผลิตการค้าขายให้ถูกต้องตามกติกาของ EUDR ถือโอกาสเป็นการสร้างเป็นโครงสร้างปฏิรูประบบโครงสร้างพื้นฐานของห่วงโซ่อุปทานให้มันถูกต้องตามกฎหมายให้มันเป็นห่วงโซ่อุปทานที่อยู่ในระบบนะฮะเป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอนถ้าเราทำอย่างนี้ได้สำเร็จเนี่ยนะฮะโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเจริญเติบโตแบบทั่วถึงทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์และไม่มีความเหลื่อมล้ำอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากการปฏิรูปห่วงโซ่อุปทานให้มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานร่วมของทุกฝ่ายเนี่ยมันมีมาตรการต่างๆซึ่งเราจะต้องทำตามเยอะไปหมดเลยนะฮะเช่นเราสร้างโครงสร้างข้อมูลร่วมกันเรามีการสนับสนุนการขยายข้อมูลที่ถูกต้องปัจจุบันเนี่ยสหกรณ์ทำข้อมูลต่างๆถูกต้องเราควรจะต้องขยายเรื่องนี้ไปสู่เกษตรกรที่อยู่นอกสหกรณ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายเล็กอะไรทำนองนี้นี่คือตัวอย่างแล้วก็มีระบบที่แบบแชร์ต้นทุนกันระหว่างผู้ประกอบการนะฮะผู้ส่งออกพ่อค้าแล้วก็เกษตรสร้างระบบการค้าขายสินค้า EUDR เป็นระบบการค้าขายในห่วงโซ่อุปทานที่เรียกว่ามีธรรมาภิบาลแล้วมันจะทำให้การค้าเนี่ยเป็นการผลิตการค้าที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยนโยบายของเราในเรื่อง EUDR เราจะต้องไม่ทิ้งเกษตรกรไม่ทิ้งผู้ประกอบการรายย่อยเราต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของเราในการซื้อขายตลอดห่วงโซ่อุปทานได้และมีการแบ่งปันต้นทุนและผลประโยชน์ระหว่างทุกฝ่ายอย่างยุติธรรมครับ ผมก็มีข้อสรุปสั้นๆแค่นี้แต่วันหลังผมจะมีเมื่อสถาบันเมื่อ TDI ทำวิจัยได้ผลสรุปเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจเรื่องผลกระทบทางด้านต้นทุนต่างๆผมจะนำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเป็นระยะครับขอบพระคุณมากครับ
1: กับแหมก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะบอกแล้วครับว่ามาตรการในการทำการค้าขายทั่วโลกต่อไปเนี่ยก็จะมีกฎเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยครับที่จะทยอยกันออกมาเรื่อยๆสำหรับกฎระเบียบ EUDR กันนะครับก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือว่า TDRI มีเรื่องราวอย่างเงี้ยมาเล่าให้ฟังนะครับวิเคราะห์ให้ฟังกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะครับส่วนใครที่คิดว่าตลาดซาอุดิอาระเบียเนี่ยสำคัญแล้วก็นะฮะโอกาสท่านมาถึงแล้วนะฮะไม่ต้องไปไกลถึงริยาดเมืองหลวงหรือซาอุดิอาระเบียอยู่ที่นี่เลยฮะตรงเนี่ยถนนรามคำแหงเนี่ยแหละครับนะฮะคือจะเป็นการจัดงานที่อยากจะเชิญชวนนะฮะบรรดาหลายท่านที่อยากจะดูว่าตลาดทำการค้าในซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นยังไงนะครับสถาบัน TME จัดงาน Saudi Market Readiness นะครับที่โรงแรม Al-Mirats Bangkok ที่รามคำแหงซอย5นะครับงานนี้เนี่ยนะครับก็จะชี้เห็นนะครับว่าซาอุเนี่ยน่าสนใจยังไงและผู้ประกอบการจะเห็นองค์โอกาสในการทำตลาดธุรกิจที่อยู่ตรงไหนโดยเฉพาะ3กลุ่มธุรกิจนะครับที่เขาประเมินละว่าศักยภาพทิศทางการเติบโตสอดคล้องไปกับนโยบายของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียที่มีชื่อว่าซาอุดิวิชั่น2030นะครับอันที่3กลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยคืออะไรบ้างกลุ่มแรกครับ Food Security Agritech and Halal Ecosystem ก็คือเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านอาหารอาหารฮาราลเกษตรแปรรูปเนี่ยนะครับเครื่องจักรอาหารบรรจุภัณฑ์แล้วก็ระบบกระจายสินค้าอันนี้เป็นกลุ่มแรกที่น่าสนใจธุรกิจกลุ่มที่2เนี่ยนะครับก็คือ Healthcare Wellness and Medical Services นะครับโรงพยาบาลคลินิก Wellness Rehabilitation ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพสุขอนามัยเครื่องมือแพทย์และก็บริการดูแลผู้สูงอายุอันนี้เป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่3ที่เป็นตลาดที่น่าสนใจในซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับก็คือ Built Environment Facility and Project Supply นะครับเป็นพวกกลุ่มวัสดุก่อสร้างพวกงานระบบ Facility Management Smart Building นะฮะแล้วก็งานวิศวกรรมแล้วก็ Project Supply เนี่ยโอ้3กลุ่มเนี่ยเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับนโยบายซาอุที่เขาต้องการอยากจะผลักดันให้เติบโตต่อไปนะครับทีนี้งานนี้เนี่ยนะครับมีทั้งนอกเหนือจากกลุ่มที่เรารู้แล้วเนี่ยนะโอกาสอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องวัฒนธรรมธุรกิจการอยู่ในซาอุดิอาระเบียอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับใครจะทำการค้าทำธุรกิจยุคนี้สมัยนี้เนี่ยวัฒนธรรมของประเทศปลายทางเนี่ยเราต้องเรียนรู้เข้าไว้ด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยช่องทางเข้าสู่ตลาดเข้ายังไงนะฮะแล้วก็จะมีช่วง business fit and market entry mapping อันนี้น่าสนใจมากนะครับเพื่อที่จะช่วยให้แต่ละบริษัทใครถ้าสนใจจะไปเนี่ยต้องรู้นะครับว่าควรจะเข้าแบบไหนหาทางเข้าช่องไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น export distributor partner หรือจะเป็น joint venture หรือว่าจะเป็นการลงทุนนะครับเพราะว่ามันมีหลากหลายรูปแบบนะถ้าจะไปทำธุรกิจอยู่ในซาอุดิอาระเบียนะครับสนใจแล้วใช่ไหมฮะงานเนี้ยจัด26กันยายนนะครับที่โรงแรมอาร์มิรัสแบงคอกตั้งอยู่ที่ถนนรามคำแหงซอย5ค่าลงทะเบียน 2,900 บาทนะครับก็จะมีคอฟฟี่เบรก2เบรกแล้วก็อาหาร1มื้อด้วยกันครับถ้าสนใจแล้วนะครับลงทะเบียนตอนนี้ได้เลยนะครับไปที่ thaimidness.com/marketreadiness นะครับหรือยกหูโทรศัพท์ไปที่0977255552หรือว่าจะยกLine Official เลยนะครับพิมพ์เครื่องหมาย Assign ต่อด้วยคำว่า TME Institute แค่นั้นเองนะครับและนั่นแหละครับถ้าซาอุดิอาระเบียคือตลาดและโอกาสการเติบโตธุรกิจของคุณแล้วก็งานนี้ไม่ควรพลาดนะเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้า Econbiz กันต่อนะครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
3: 95 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ภัวพงศกร
1: กับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับซึ่งก็อีกประมาณสัก44นาทีเนี่ยการซื้อขายตลาดทุนทางฝั่งของตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาก็จะเปิดทำการนะครับแล้วก็พิเศษมากเลยเนี่ยก็จะเปิดพร้อมๆกับตอนที่เริ่มมีการเจรจาพบปะหารือระหว่าง2ผู้นำบิ๊กระดับโลกเลยนะครับก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พร้อมกับคณะรัฐบาลชุดของโดนัลด์ทรัมป์ส่วนอีกทั้งฝ่ายก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและคณะรัฐมนตรีรัฐบาลสายจีนกันเลยนะครับเรียกได้ว่าคราวนี้นะฮะการเจรจาทั้งหมดเนี่ยกรอบประเด็นต่างๆพอจะรู้กันละแต่จะลงตัวอีแบบไหนกันอย่างไรนะครับแต่ว่าแรงตอบสนองจากทางตลาดทุนนั้นดูไม่สดใสเลยนะฮะดัชนีล่วงหน้าสำหรับดัชนีหุ้นสัมพันธ์ในตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐนั้นลงสีแดงหมดเลยครับเวลาในขณะนี้นะฮะถ้าเปิดตลาดกันตอนนี้แล้วก็ดัชนีล่วงหน้าดาวโจนส์ชี้เป้าเลยว่าตก168จุดประมาณ 0.4% นะครับจะวิ่งอยู่ที่ 51,694 จุดดัชนีหุ้น S&P 500ล่วงหน้าถ้าเปิดตอนนี้ก็หาย45จุดนะครับตกไปประมาณ 0.6% หรืออยู่ที่ 7,726 จุดดัชนี Nasdaq ล่วงหน้านี่นะเปิดตอนนี้ก็หายวับ3หลักเลยครับ336จุดประมาณ 34,227 จุดก็จะเคลื่อนไหวหายไปประมาณถึง 1% เลยนะส่วนในเรื่องของราคาน้ำมันดิบตอนนี้ซื้อขายกันปรากฏว่าเอ้ากลับมาแพงรอบใหม่นะครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษเทรดที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรเนี่ยซื้อขายบรานี้เลขสวยเลยครับดีขึ้นมา2เหรียญ22เซนต์ต่อบาร์เรลขึ้น2เหรียญเลยครับท่านผู้ชมครับบวก 2.15% นะฮะแทนที่จะได้หลุด100กลับขึ้นมาเป็น105เหรียญ36เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนในเรื่องราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกสหรัฐก็ไม่น้อยหน้าครับตอนนี้ดีขึ้นมาเหรียญ78เซนต์ขึ้นมาประมาณ 1.9% ครับกำลังจะวิ่งเข้าหา94เหรียญละอยู่ที่93เหรียญ97เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับส่วนทางด้านของราคาทองคำนะครับแหมยังแข็งต่อเลยนะฮะราคาทองคำล่วงหน้าโพลฟิวเจอร์ครับตอนนี้เคลื่อนไหวที่ 4,301 เหรียญ30เซนต์ต่อออนหายไป17เหรียญ40เซนต์ต่อออนนะครับหรือประมาณ 0.4% ครับส่วนบิตคอยน์นะฮะโอ้ลงมาเกือบ 1,000 ดอลลาร์ครับตอนนี้ซื้อขายกันอยู่ที่83,476 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยนะครับหายไป978ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยหรือตกไปประมาณ 1.17% นะฮะวันนี้เขาคุยกันเสร็จก็คงจะได้รู้กันแล้วครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงแต่ถ้าให้ดูตอนนี้นะฮะแสดงว่าน้ำหนักตัดใจมันจะอยู่ที่สถานการณ์ของตะวันออกกลางล้วนๆกันเลยนะครับไม่อย่างนั้นแล้วราคาน้ำมันทำไมดีดกลับนะฮะและประเด็นสำคัญก็คือกลัวเงินเฟ้อจะกลับมาเพราะราคาน้ำมันหวนกลับอีกรอบแต่ชนีการลงทุนหรือแม้แต่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในขณะนี้ก็กลับมาสูงสุดในรอบหลายทศวรรษครั้งใหม่อ่ะมาดูบ้านเรากันนะครับเออเห็นไหมฮะเนี่ยซื้อมาขายไปนี่นะครับสินค้าจีนเนี่ยถล่มทลายท่วมประเทศไทย 2.21 ล้านล้านบาทเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้คุณอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการนำเข้าสินค้าของประเทศจีนเข้ามาสู่ในไทยเนี่ยนะครับปรากฏว่าสิ่งที่ตอนนี้จับสัญญาณได้อย่างชัดเจนเลยก็ปรากฏว่ามีการนำเข้าสินค้าจีนเนี่ยเข้ามาในไทย2ไตรมาสแรกของปี2569ก็ตีซะว่าครึ่งปีแรกนี่นะครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2.21 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นตั้ง 31% เทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนนี่นะครับท่านผู้ชมครับคือเรื่องนี้เลยนะครับมันกลายเป็นเรื่องความกังวลของคนทำธุรกิจในประเทศไทยนะว่าโอ้ทำไมสินค้าจีนมันถึงทะลักแล้วมันเยอะกันขนาดนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางค้าปกติหรือไม่ก็คนที่ชอบอะไรฮะเอฟนู่นเอฟนี่มาทำสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนนี่นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้ทางการของบ้านเราเนี่ยเขาเห็นกันแล้วนะว่าจะต้องมีการตั้งกลไกแล้วก็แจ้งเตือนล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นทั้งสองฝ่ายให้ติดตามแนวโน้มการค้าและการนำเข้าสินค้าเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงครับว่าไทยจะนำเข้าสินค้าจีนเนี่ยไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่และตัวเลขเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาตั้ง30%เนี่ยนะครับมันก็จะไม่หยุดที่แค่ 2.21 ล้านบาทเนี่ยนะครับอาจจะต้องตามกันต่อแล้วก็โอ้โหท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคิดดูสิครับว่าสินค้าจีนเนี่ยมูลค่านะขนาดนะจำนวนนะต้นทุนไม่ต้องพูดถึงนะครับได้เปรียบประเทศประที่พี่ไทยเนี่ยเป็นจำนวนตั้งกี่เท่าเรื่องนี้น่าจับตามองกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้การขาดดุลการค้าของเราประจีนเนี่ยเกิดขึ้นมาสะสมมาเรื่อยๆและสิ้นปีนี้ดีไม่ดีนะครับจะได้เห็นตัวเลขการขาดดุลการค้าของไทยที่มีต่อจีนเนี่ยนะครับโอ้โหนิวเรคคอร์ดจะจัดขึ้นมาหรือไม่เดี๋ยวรอดูกันนะครับเรื่องนี้นั่นก็ต้องยอมรับนะครับว่าสินค้าที่เข้ามาก็ไม่ใช่แค่ของออนไลน์กระจุกกระจิกอะไรเล็กน้อยนี่นะฮะรถ EV ก็เหมือนกันนะ ไอ้จำนวน 100,000 คันเนี่ยกลายเป็นว่าแทนที่จะผลิตเยอะๆกลายเป็นนำเข้าและนำเข้าสัดส่วนรถ EV เนี่ย 60-70% เลยนะฮะก็แน่นอนส่วนก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐที่ต้องการอยากจะทำให้รถโลกร้อนอะไรต่างๆนี่นะครับเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีเป้าหมายเหมือนกันโดยเฉพาะรถเมย์ EV กระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับก็ตั้งเป้าว่าปี71เนี่ยรถเมย์ EV 100% เนี่ยนะครับจะต้องเข้ามานะฮะแล้วก็ค่าโดยสารของรถก็จะเพิ่มที่15 บาทจากเดิม8 บาทโอ้โหเรียกกันว่าขึ้นเกือบถึงเท่าตัวเลยนะครับคุณที่พัฒน์รัชกิจประการเนี่ยนะครับบอกว่าการจัดหารถ EV ก็คือรถเมย์ 100% ชุดแรก1520คันนะครับกสมกนี่ก็จะทยอยรับในปี2570คือปีหน้าก็แบ่งเป็นภายในสิ้นเดือนมีนาคมปีหน้าเนี่ย500คันเสร็จแล้วก็สิ้นเมษานะในปีหน้าก็อีก500คันแล้วก็จะไปจบที่สิ้นเดือนพฤษภาคมปีหน้าเหมือนกันอีก520คันรวมทั้งหมดก็ 1,520 คันก็จะเอาทยอยมาแทนรถเมย์ปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะปรับอากาศหรือรถร้อนที่ใช้แบบเติมดีเซลเนี่ยก็จะทยอยหมดไปต่อไปก็จะเป็นรถไฟฟ้ารถบัสไฟฟ้า 100% เนี่ยนะครับสำหรับจำนวน 1,520 คันเนี่ยเขาบอกว่าไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงให้บริการนะฮะดังนั้นรัฐบาลก็เลยจะหนุนให้ขสมกเนี่ยไปจัดหารถ EV เอาจัดมาอีก800คันนะฮะทราบว่าจะได้ภายในธันวาคมปี70แล้วก็จะตั้งเป้านะครับภายในปี71เนี่ยรถเมย์ขสมกที่ให้บริการในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยจะต้องเป็น EV 100% ทั้งหมดนะครับโอ้แสดงว่าปีหน้าเนี่ยรถเมย์ EV ก็จะทยอยเข้าในแต่ละเดือนเนี่ยก็เต็มๆจะทั้งนั้นเลยนะฮะเรื่องนี้เองนะฮะก็จะทำให้ลดโลกร้อนได้ไหมลองตั้งข้อสังเกตนะฮะว่าถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยขสมกกรุงเทพมหานครเนี่ยจะปราศจาก PM 2.5 มั้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะถ้าไหนๆรถโดยสารรถบัสจะเป็น EV ทั้งหมดเดี๋ยวก็รอดูกันต่อนะครับผมพูดถึงอะไรที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะครับกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มที่จะแบกไม่ไหวขีดความจำกัดของเมืองมันแบกเศรษฐกิจต่อไปไม่ไหวนี่เป็นรายงานที่มาจากโบรแบงค์หรือว่าธนาคารโลกนะครับบอกว่าตอนนี้นะต้องไปปลดศักยภาพเมืองรองได้ละเพื่อสร้างเครื่องยนต์ใหม่แล้วเนี่ยถ้าทำได้นี่นะครับประเทศไทยเนี่ยจะมีรายได้สูงเข้าเกณฑ์รวยแล้วเนี่ย2037นะธนาคารโลกออกรายงานฉบับนี้ออกมาเนี่ยทำให้เราเห็นนะครับว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าจะพึ่งแต่เมืองหลวงอย่างเดียวต่อไปมันไม่ไหวละคือไม่ว่าจะเป็นอายุเมืองหลวงอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันแต่หมายความว่าโครงสร้างพื้นฐานก็ดีความเป็นเมืองก็ดีเนี่ยนะครับข้อจำกัดในการจะทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นไปก็ดีเนี่ยมันทำให้ตอนนี้กรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดแบบสุดขั้วแล้วนี่นะธนาคารโลกบอกอย่างนี้ครับว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีขนาดประชากรใหญ่กว่าเชียงใหม่นะและเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศถึง27เท่านะฮะเพราะฉะนั้นการกระจุกตัวเนี่ยมันนำไปสู่ผลตอบแทนที่ลดน้อยถอยลงอันนี้ตามหลักของเศรษฐกิจเขานะครับแถมกรุงเทพก็จะเผชิญปัญหาการจราจรก็ติดขัดติดหนึบนะโดยเฉพาะพอฝนตกช่วงนี้ก็ไม่ต้องห่วงกันละครับต้องเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง 10% ของ GDP กรุงเทพนะครับและในแต่ละปีเนี่ยนะฮะอีกทั้งก็มีข้อจำกัดด้านอะไรครับราคาที่ดินก็แพงค่าเช่าก็ขึ้นความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติเดี๋ยวนี้ฝนตกแป๊บเดียวไม่ต้องรอข้ามคืนก็ท่วมสารพัดท่วมนะครับนอกจากนี้ก็เกิดการกัดเซาะตลิ่งตามริมชายแม่น้ำที่ใกล้กับกรุงเทพเพราะฉะนั้นอัตราการเติบโต GDP ต่อหัวในกรุงเทพเนี่ยนะถอยกลับไปเมื่อ2010จับมาถึง2020เนี่ยรู้ไหมครับโตเท่าไหร่0.2% ต่อปีต่ำมากนะครับดังนั้นถ้าจะให้นะยกระดับกลายไปเป็นแบบรายได้ต่อหัวต่อคนที่ดีกันแล้วเราก็ต้องปลดล็อกเมืองรองๆนะครับแล้วมันจะได้ขยับตรงนี้โตต่อไปได้นะฮะเขาก็มีแนวทางนะว่าจะยกระดับกรุงเทพยังไงว่าอย่างข้อแรกจะยกระดับกรุงเทพเนี่ยให้เป็นศูนย์กลางระดับโลกที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมปลดล็อกเมืองรองเมืองที่มีศักยภาพที่พร้อมจะสร้างเศรษฐกิจเพื่อดันรายได้ต่อหัวต่อคนต่อประชากรของไทยต่อไปนะครับก็ถ้าถึงได้อย่างนั้นจริงเนี่ยก็ความมั่งคั่งมันจะตามมาเลยต่างๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเอาความจริงคนไทยก็รวยอยู่แล้วนะจำนวนมหาเศรษฐีในไทยก็เพิ่มทุกปีนะและล่าสุดนี่กรมศุลกากรเปิดตัวเลขเนี่ยโอ้ตกใจเลยนะครับ11เดือนแรกของปีงบประมาณประเทศไทยนำเข้าทองคำ900,000 ล้านบาทเข้าทางเลยครับศึกษาเก็บภาษีทองคำเลยครับงานนี้คุณพันทองลอยกุลนันท์นะฮะอธิบดีกรมศุลกากรเนี่ยนะครับเอาบอกว่าตอนนี้ไอ้ตัวเลขการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยหรือว่าเข้ามาในไทยเนี่ยนะครับ11เดือนแรกของปีงบประมาณ69ก็นับตั้งแต่ตุลาคม68ถึงสิงหาคม69ปรากฏว่าไทยนำเข้าทองคำสูงมากสูงต่อเนื่อง แถมติด3อันดับแรกของสินค้าที่นำเข้าซึ่งมีมูลค่าสูงสุดเท่าไหร่รู้ไหมฮะทองคำนำเข้า 91,114 ล้านบาทมากกว่า 8% ของมูลค่าการนำเข้าสินค้ารวมทั้งหมดแถมไอ้สัดส่วนตรงนี้ไอ้มูลค่าตรงนี้เพิ่มตั้ง 53% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีงบประมาณก่อนหน้านั้นแล้วก็ยังพบได้นะครับว่ามูลค่าการนำเข้าทองคำเนี่ยสูงใกล้เคียงกับการนำเข้าน้ำมันดิบที่1ล้าน86ล้านล้านบาทโอ้โหนี่ไทยกำลังนำเข้าทองคำใกล้จะแซงนำเข้าน้ำมันดิบเหลือเชื่อนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยเข้าทางครับเตรียมศึกษาจะเก็บภาษีทองอุ้ยคนสายทองคำก็เตรียมตัวนะครับเพราะว่าสัญญาณจะเก็บภาษีทองมันมีมาเป็นระลอกระลอกระลอกแล้วเจอตัวเลขอย่างเงี้ยสงสัยจะปฏิเสธกันยากพอสมควรนะครับมาที่เขาบอกว่าคนไทยยังมีตังก็ซื้อทองแล้วก็ยังรวยกันอยู่แถมล่าสุดปรากฏว่าคนไทยแห่เที่ยวต่างประเทศมากเป็นประวัติการครับ 13.06 ล้านคนและ 13.06 ล้านคนเอาเงินไปใช้จ่ายอยู่ต่างประเทศเนี่ย 5.59 แสนล้านบาทในปี2568แล้วคนไทยก็ชอบมากเลยนะฮะไปเที่ยวจีนเที่ยวญี่ปุ่นมาเลย์มาดับ2เกาหลีใต้ตกมาอยู่13ตัวพักหลังคนไทยไม่ไปเกาหลีใต้จริงนะรู้สึกว่าคือเหมือนกับจะตัดญาติขาดเครื่องกันแล้วอยู่ครับโดยเฉพาะยิ่งเลยครับก่อ EGA ต้นทางก็ว่าเรียบร้อยไปถึงก็ยังถูกปฏิเสธให้เข้านะแถมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างมีหมดเอกสารครบพร้อมเชิญห้องเย็นแถมส่งกลับเอาซะดื้อๆนี่นะครับก็เลยกลายเป็นเมืองที่คนไทยถอดใจไม่ไปเกาหลีใต้แต่เที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยขอให้บอกจะจัดทุกปีนะครับเวลาหมดครับสำหรับอีคอนบิสในวันนี้นะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามกันนะครับแล้วก็เจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเพราะว่าผมจะมาเป็นประจำจันทร์อังคารพุธพฤหัส4วันเต็มๆทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณช่วงนี้ขับรถขับลาและระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพทั้งรถทั้งร่างกายฝนตกเยอะน้ำท่วมเยอะแถมสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ฝนหนามาหนักมากยังไม่จบนะครับลุ้นจนถึง27กันยายนนะฮะวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
8: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท. FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท. FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 94.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
3: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
7: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเฉยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
6: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: รายการท่องพุทโธโดยชายเดชบัวหันและดร.บรรจบ บรรพรุจิ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการท่องพุทโธนะครับเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์อยู่กับผมนะครับชาญเดชบัวหันนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางครับกับรายการท่องพุทโธนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ติ้งกิ้ง Radio FM 96.5 Fanpage นะครับหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันที่ MCOT Connect นะครับคุณผู้ฟังสะดวกติดตามผ่านช่องทางไหนก็สื่อสารมาพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนประเด็นที่มีการสนทนากันในเช้าวันนี้ได้นะครับแน่นอนครับเช้าวันนี้นะฮะเป็นแขกรับเชิญพิเศษที่ผมได้รับความเมตตาจากอาจารย์นะครับจริงๆอาจารย์ไม่ได้มีเวลาว่างมาร่วมสนทนากันสักเท่าไหร่เพราะอาจารย์ติดสอนหนังสือด้วยนะครับคิวก็เยอะนะครับวันนี้ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.พิญญพันธ์พจนราวรรณนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนะครับอาจารย์เป็นผู้เขียนหนังสือพุทธแลนด์แดนศรัทธาวัดไทยสมัยใหม่นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับนะฮะขออนุญาตกล่าวถึงหนังสือที่อาจารย์เขียนขึ้นมาเลยนะผมเห็นครั้งแรกแล้วผมเกิดความสนใจนะเพราะว่ามันเข้ากับยุคสมัยนะเหมือนอาจารย์พานั่งไทม์แมชชีนนะฮะไปสำรวจปรากฏการณ์พุทธพาณิชย์นะครับแล้วก็ชวนให้สังคมเนี่ยตั้งคำถามต่อความเปลี่ยนแปลงของวัดไทยในสังคมร่วมสมัยด้วยนะครับซึ่งก่อนอื่นต้องถามอาจารย์เพื่อเป็นการเท้าความให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เห็นถึงแรงบันดาลใจหรือว่าแรงผลักดันในการเขียนหนังสือเล่มนี้ก่อนนะครับอยากให้อาจารย์เริ่มต้นสักนิดหนึ่งว่าความตั้งใจของอาจารย์ในครั้งแรกที่เขียนพุทธแลนด์แดนศรัทธาวัดไทยสมัยใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับอาจารย์ครับ
1: ครับก็อาจจะต้องเท้าความยาวไกลนะผมคิดว่าพวกเราก็เติบโตมากับสังคมชาวพุทธเนี่ยไปวัดแล้วมันไม่ใช่วัดใกล้บ้านเดียวเราไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เราก็จะเห็นวัดต่างๆที่แบบมีอะไรมากมายตั้งแต่เด็ก
0: ครับ
1: ก็เจอแบบไปที่วัดเอ๊ะวันนี้มีเปรตวัดนี้มีคือแบบมันมีแต่ละวัดเองก็เหมือนมีจะใช้คำว่าจุดขายก็มีอะไรแปลก
0: สัญลักษณ์จุดขายใช่ไหมครับ
1: บางที่ก็มีนู่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดตั้งแต่เด็กแล้วครับว่าวัดมันเป็นที่ที่น่าสนใจดีที่มันไม่ใช่เฉพาะความเป็นศาสนสถานแล้วก็พอเติบโตมาเนี่ยครับตอนไปก็เรียนสถาปัตย์เนี่ยไปเลือกเรียนวิชาชื่อทำนองว่าสถาปัตย์ร่วมสมัยก
0: ็
1: ได้ไปเลือกหัวข้อรายงานอาจารย์เขาบอกอยากทำเรื่องสถาปัตย์ไทยประยุกต์อะไรเงี้ยที่เป็นวัดเลยแกก็บอกว่าถ้าคุณอยากจะทำเรื่องนั้นให้คุณไปตัวอย่างมาสิบทความสักสิบบทความหรืออะไรประมาณเนี้ย
0: ครับ
1: ให้ดูว่ามันมีมันจะมีมากพอที่คุณจะไปทำรายงานได้หรือเปล่า
0: อืม
1: เราได้การบ้านนั้นมาเราก็ผลตามเข้าห้องสมุดไปค้นรู้คนนี้เราก็ทำให้เห็นว่ามันมีหลายอย่างมากมายมากที่เราสามารถที่จะเอามาเป็นตัวอย่างนะครับในการคิดเขียนอันนี้คือนานมาแล้วตั้งแต่ปอตีแล้วแล้วก
0: ็
1: เรื่องเหล่านี้ก็หายไปก็ไปทำอย่างอื่นแล้วก็หลังๆนี่ก็เราก็เห็นปรากฏการณ์ที่วัดมีของแปลกมากขึ้นอะไรมากขึ้นแล้วก็สนใจที่ว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นโจทย์วิจัยเป็นคำถามเราได้ว่าปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้มันมีอะไรบ้างแล้วก็มันก่อนหน้าที่ผมจะทำวิจัยเรื่องนี้เสร็จเนี่ยครับหนังสือเล่มนี้มาจากวิจัย
0: คร
1: ับแล้วผมก็ทำวิจัยแล้วก็ก่อนทำวิจัยเนี่ยมันจะมีบทความแล้วก็ออกมาในหนังสือของอาจารย์ชาตรีประกิตนันทการ
0: อันนี้
1: เ
0: รีย
1: กว่าเสกวัดปฏิหารอำนาจพุทธศาสนสถานอำนาจพุทธสถานในเมืองไทย
0: ซ
1: ึ่งเล่มนี้ก็ถือว่าถ้าสนใจอ่านเรื่องเกี่ยวกับวัดอันนี้ก็จะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่แนะนำออกมติชนเหมือนกัน
0: อ๋อครับ
1: มันมีบทความหนึ่งที่เอาไปรวมเล่มอยู่ในเรื่องนี้ด้วยชื่อว่าวัดปฏิหารพาณิชย์
0: วัดปฏิหารพาณิชย์อันนี้จริงๆแล้วชัดเลยนะอาจารย์นะวัดปฏิหารแล้วก็พาณิชย
1: ์เขตธรณีสงสมัยใหม่ภายใต้ลัทธิบูชาความมั่งคั่งอะไรคือเล่มนี้บทความนี้อาจารย์ชาตรีเขาตีความเพิ่มเติมจากงานเขียนของอาจารย์ปีเตอร์แจ็กสันอีกทีนึงชื่อว่ามนตราคาถาเกจิตรงนี้นะครับตีพิมพ์กับประชาชนเหมือนกันคือพยายามจะอธิบายว่าวัดพุทธพาณิชย์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเลยขึ้นมาโดยไม่มีเงื่อนไขนี่มันเกิดขึ้นมาในช่วงที่คนเนี่ยสนใจศาสนาหรือความเชื่อต่างๆเพื่
0: อ
1: ตอบโจทย์เรื่องความมั่งคั่งความร่ำรวยความ เติบโตอะไรเงี้ยนะครับทำหน้าที่การงานด้วยดังนั้นไอเดียเข้าวันก็มันก็จะตอบโจทย์พวกนี้นะครับแต่สำหรับผมอ่ะผมก็โอเคพยายามมองต่อครับก็คือก็มองเรื่องแบบนี้เช่นกันทั้งแบบอาจารย์ชาตรีแล้วก็แบบอาจารย์ปีเตอร์แจ็คสันแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะมองเพิ่มมากไปกว่านั้นเนี่ยมันก็คือเรื่องของตัววัดผมคิดว่ามันน่าจะมีเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องของลัทธิความมั่งคั่งซึ่งผมก็จับคู่กับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความเป็นงานวัดหรือสวนสนมขึ้นมาที่เป็นที่มาเนาะของหนังสือเล่มนี้หรืองานวิจัย
0: ครับครับแล้วทำไมต้องต

0: ุ้นดิสนีย์แลนด์เนี่ยก็คือต้องการที่จะทําให้เห็นว่าเฮ้ยวัดเนี่ยมันเป็นวัดทุกวันเนี้ยนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่ทุกวันก็ตามแต่ว่าหลายวัดเนี่ยพยายามทําตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนั้นดังนั้นชื่อพุทธดิสนีย์แลนด์หรือกระทั่งการมาเป็นพุทธแลนด์เนี่ยแล้วก็จะเชื่อมโยงให้เห็นว่าวัดหรือว่าศาสนสถานแบบพุทธเนี่ยมันกลายเป็นสวนสนุกทางจิตวิญญาณไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินสวนโมกไหมฮะโรงมโหสถทางวิญญาณผมพยายามจะ
1: เคยเห็นครับของท่านพุทธทาส
0: ล้อคำว่าโรงมโหสถทางวิญญาณมันเป็นสวนสนุกทางจิตวิญญาณ
1: ครับ
0: เราก็คือมาเที่ยววัดเนี่ยมันก็คือมันนอกจากการมาทำบุญแล้วเนี่ยก็คือว่าเรามาเหมือนกับว่าวัดเหมือนก็เป็นสวนสนุกทางแบบหนึ่งไม่ใช่แค่ลงหนังละแต่มันเป็นลงเป็นสวนสนุกเลยเพราะนั้นชื่อก
1: ็
0: พยายามสะท้อนสิ่งนี้มาด้วย
1: เล่มนี้ดูถ้าอาจารย์จะเขียนนานนะครับรวบรวมมาใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าจากหลายบทความเลยทีเดียวที่ผมเปิดดูจากหน้าสารบัญนะครับอาจารย์ฮะนะฮะครับแล้วขออนุญาตถามอาจารย์นะเนื่องจากคุณผู้ฟังผมเชื่อว่าจะได้พึ่งได้ฟังอาจารย์เป็นครั้งแรกในวันนี้กับขึ้นความคิดก่อนหน้านี้อาจารย์ได้มีผลงานเขียนหนังสืออะไรบ้างครับอาจารย์โดยเฉพาะแนวพุทธศาสนาครับอาจารย์ครับ
0: เอาเฉพาะศาสนาก่อนก็ได้ครับเฉพาะศาสนาพุทธเนี่ยมีอยู่3เล่มนะ
1: ครับ
0: ของหนูหน้าจอมันขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวมันค่อยขึ้นเล่มแรกๆที่เขียนเนาะมันชื่อว่าพระไตรชาตาเป็นไตรปิฎก
1: ไตรปิฎก
0: เล่มนี้จะเป็นเรื่องชื่อรองมันคือประวัติศาสตร์การเมืองสังคมร่วมสมัยของพุทธศาสนาไทยก็จะเป
1: ็
0: นมิติของศาสนาการเมืองนะครับในศาสนาพุทธนี่แหละนะครับ
1: ครับ
0: ตั้งแต่ช่วงปฏิวัติช่วงก่อนปฏิวัติช่วงอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็คือว่าในวงการในศาสนาพุทธนี่มันมีความเป็นการเมืองยังไงบ้างแต่เ
1: ริ่
0: มเล่มแรกๆที่เขียนไปก็นานแล้วนะครับปีพิมพ์กับ Illumination Edition กับอีกเล่มหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นปีต้นปีนะครับชื่อว่าพุทธพาณิชย
1: ์พุทธพาณิชย
0: ์ในตลาดหนังสือธรรมะไทยเล่มนี้ก็จะพยายามพูดถึงหนังสือธรรมะในฐานะเป็นเอกสาร
1: ครับ
0: เวลาเราพูดถึงหนังสือธรรมะเนี่ยจะเรียกว่าดิเวลาเมื่อก่อนมันจะมีวลีหนึ่งที่บอกว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยเนี่ยวันละ8ประทัดเนี่ยแล้วก็
1: อ่านหนังสือน้อย
0: เอาอ่านหนังสือน้อยแล้วมีหนังสือน้อยจริงๆแล้วในจับหนังสือในแวดวงพุทธศาสนาเนี่ยผมว่ามีเนาะมีเยอะมากนะครับเรามีหนังสือเยอะมากดังนั้นไอ้หนังสือเล่มนี้ไม่อยากจะอธิบายว่าในตลาดหนังสือเกี่ยวกับหนังสือธรรมะเนี่ยมันมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นเช่นเดียวกันครับผมพยายามอธิบายปรากฏการณ์เนาะที่เกี่ยวข้องถ้าพุทธแลนด์ก็เกี่ยวข้องกับตัววัดแต่ว่าไอ้พุทธภาณิชย์ในตลาดหนังสือธรรมะไทยเนี่ยผมก็จะพูดถึงเรื่องหนังสือธรรมะเขาดูอยากอธิบายปรากฏการณ์ของหนังสือธรรมะที่มันเกิดขึ้นอะไรว่าทำไมเล่มนี้มันตีพิมพ์กันเยอะมากอะไรนี้มันเกิดขึ้นอะไรกับทั้งหมดสามเล่มนะที่เกี่ยวข้องกับ
1: ครับแสดงว่าแรงบันดาลใจของอาจารย์เนี่ยก็พิจารณาจากบริบททางสังคมในตอนนั้นด้วยใช่ไหมครับมันเลยทำให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้อาจารย์เขียนขึ้นมาแน่นอนว่าตอนแรกเนี่ยอาจารย์บอกแล้วว่าหนังสือเล่มนี้มาจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากงานวิจัยนะถ้าย้อนถามกลับไปเรื่องราวในระหว่างตอนเขียนหนังสือของอาจารย์นะฮะอาจจะท้าความไปช่วงงานวิจัยก็ได้ว่าอาจารย์ได้เจอปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรบ้างอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคือด่านสำคัญของแต่ละคนนะไม่เหมือนกันนะอาจจะทำให้คนที่ฟังคนที่อ่านเนี่ยเกิดฉุดคิดในแบบที่อาจารย์ผ่านมาแล้วก็ได้ครับ
0: ครับด้วยความที่ผมอยู่ลำปางเนาะดังนั้นปัญหาสำคัญที่สุดของการเป็นอยู่ไกลนะครับก็คือการอยู่ไกลแหล่งข้อมูลบางอย่างเนี่ยงานประวัติศาสตร์เนี่ยการเข้าถึงข้อมูลอย่างเช่นหอจดหมายเหตุแห่งชาติหอสมุดแห่งชาติหรือห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยมันเป็นข้อมูลชั้นดีเลยที่เราจะเข้าไปดังนั้นอุปสรรคด้านหนึ่งก็คือการไกลจากสถานที่การค้นคว้าอันที่สองนะครับหนังสือเล่มนี้มันพูดถึงวัดต่างๆซึ่งวัดจำนวนหนึ่งผมไปมาแต่วัดอีกจำนวนหนึ่งก็ไม่ได้ไปด้วยตัวเองนะครับอย่างเช่นไปแบบตอนใต้หรืออีสานบางแห่งอะไรเงี้ยไม่ได้ไปบางที่ไปหลังจากหนังสือเขียนเสร็จก็มีอย่างเงี้ยนะครับก็เสียดายที่แบบว่าก่อนพวกเนี้ยเราไม่ได้ไปทุกที่ที่

0: ควรจะไป
1: อื
0: ก
1: ม
0: ็อุปสรรคด้านหนึ่งก็คือการเดินทางนะครับแล้
1: ก
0: ว
1: าก ร
0: ็
1: เดินทาง
0: เวลาที่เนี่ยแหละต้องทำนู่นทำนี่เยอะแยะไปหมดก็สำหรับผมเนาะก็คือน่าจะเป็นเรื่องของเนี่ยแหละอุปสรรคเรื่องของการเดินทางการเข้าถึงข้อมูลที่ควรจะมากกว่านี้นะครับแต่
1: อื
0: ว่าม โอเคเท่าที่มีก็พอได้มันจะดีมากถ้ามีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลมากกว่านี้มากขึ้น
1: ครับเวลาที่เราเก็บข้อมูลนะฮะเก็บข้อมูลจากสิ่งที่เราไปเจอจากสถานที่จริงกับการเก็บข้อมูลการที่เราไปค้นคว้าตามตำราเนี่ยวันเวลามันผ่านไปอ่ะอาจารย์นะที่มันอยู่ในตำราเนี่ยมันเก่าไปแล้วแต่สถานที่จริงเนี่ยมันอัปเดตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรนะฮะความเสื่อมโทรมหรือว่าการบูรณะใหม่ที่เดิมจุดเดิมแต่มันไม่เหมือนเดิมเนี่ยตรงเนี้ยการอธิบายในการเขียนหนังสือเล่มนี้มันยากไหมครับถ้ามันเป็นแบบนั้นนะ
0: ผมคิดว่าอาจจะยังไงเดียวด้วยความที่มันเป็นศาสตร์ของผมเป็นศาสตร์ประวัติศาสตร์เนาะ
1: ครับ
0: การเข้าใจประวัติศาสตร์คือการพยายามอธิบายในอดีตดังนั้นสิ่งที่ผมอธิบายเนี่ยเกินครึ่งเล่มส่วนใหญ่จะเป็นการย้อนไปอธิบายเรื่อง
1: อ๋อ
0: ในอดีตเช่นพอจําเหตุการณ์ธูปยักษ์ล้มที่นครปฐมได้ใช่ไหมครับเมื่อ
1: ค
0: ส
1: ร
0: ัก
1: ัก บ
0: 20 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็
1: ครับ
0: พยายามอธิบายปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตแล้วก็ข้ามมาอาจจะถึงปัจจุบันหรือใกล้เคียงปัจจุบันดังน
1: อ
0: ั้
1: ื
0: น
1: ม
0: โดยมิติการเล่าเรื่องเราเนี่ยเราไม่ได้เอาวัตถุปัจจุบันเป็นตัวตั้งแต่เราดูความเคลื่อนไหวจากอดีตมาสู่ปัจจ
1: ค
0: ุ
1: ร
0: บ
1: ั
0: ับ นเนาะ
1: ครับ
0: ดังนั้นอาจจะไม่ใช่ปัญหามากแต่โอเคมันก็มีข้อจํากัด
1: ออ
0: ย
1: ื
0: ่าง
1: ม
0: ที่
1: อืม
0: คุณว่ามาแล้วครับมันก็อาจจะมีอยู่บ
1: ค
0: ้
1: ร
0: าง
1: ับครับแล้วอาจารย์ต้องมีอ้างอิงจากคัมภีร์หรือว่าหนังสือพุทธศาสนาเล่มไหนบ้างไหมครับอาจารย์ฮะ
0: บางส่วนอาจจะเป็นพูดถึงอย่างเช่นการสร้างพระอรรถรสอะไรเนี่ยอาจจะต้องมีตัวอ้างบ้างนะครับที่เป็น
1: ครับ
0: ตัวคัมภีร์ที่เกี่ยวกับการสร้างพระอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นคัมภีร์เรื่องเกี่ยวกับคําสอนทางหลักธรรมพุทธศาสนาเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่คื
1: ไม
0: อ
1: ่ค่อยเท่าไหร่
0: จะต้องอธิบายก่อนว่าผมพยายามอธิบายผ่านปรากฏการณ์ทางสังคมแล้วว่า
1: ครั
0: ส
1: บ
0: ิ่งเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้น
1: อื
0: แล
1: ม
0: ้วก็อะไรที่มันเป็นต้นเหตุหรือมันเป็นสาเหตุทําให้วัดแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วโอเคด้านหนึ่งเนี่ยวัดต่างๆเนี่ยมันมีแกนหลักที่อธิบายแหละว่ามันสร้างขึ้นภายใต้จักรวาลวิทยาแบบพุทธศาสนาแบบนี้
1: ครับ
0: ที่เรา
1: ค
0: พ
1: ร
0: ู
1: ั
0: ด
1: บ
0: ถึงเรื่องเขาพัสดุเมนที่มันแสดงให้เห็นออกมาทางกิจก
1: อ
0: ร
1: ื
0: รม
1: ม
0: ฝาผนังบ้างทำนู่นทำนี่บ้างอะไรเนี่ยฉะนั้นมันก็จะมีแกนหลักที่มันพยายามเล่าของมันอยู่แบบว่าจักรวาลหรือวิธีการมองโลกแบบชาวพุทธเนี่ยมันมีแพทเทิร์นแบบนี้แหละนะฮะวัดต่างๆที่ปรากฏตัวที่มีเนี่ยบางทีพิสดารดูเปลือกนอกมาแต่พิสดารจริงๆแล้วมันเป็นแก่นเดียวกันแต่คุณอาจจะเปลี่ยนฟอร์มหรืออาจจะเปลี่ยนรูปแบบนะครับเช่นสมมติเวลาเราพูดถึงวัดที่ดูแปลกตาอย่างวัดธรรมกายเนี่ยนะครับมีองค์ประกอบที่ดูแปลกประหลาดในสายตาเมื่อเทียบกับวัดทั่วไปแต่ก็จริงแล้วสิ่งที่ดูแปลกประหลาดมันมีคำอธิบายในเชิงจักรวาลวิทยาแบบพุทธศาสนาเนี่ยมีอธิบายสวรรค์เนาะแบบที่ในวัดต่างๆก็พูดถึงเรื่องสวรรค์
1: ครับ
0: ดังนั้นผมเชื่อว่ามันมีโครงเรื่องแม่บทที่เล่าเกี่ยวกับจักรวาลทางพุทธศาสนาซึ่งมันจะเป็นตัวที่อุ้มเขาเรียกอะไรโครงสร้างการสร้างวัดต่างๆด้วยโอเคมันจะมีอย่างที่บอกมันก็จะมีเปลือกอื่นๆที่มันผุดขึ้นมาเป็นส่วนเสริมหรือส่วนที่ทำให้มันชวนให้คนเข้ามาเที่ยวในวัดครับ
1: การอธิบายยากไหมครับระหว่างบางวัดที่เป็นเถรวาทหรือว่าบางวัดที่เป็นมหายานครับอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่วัดที่ผมเก็บข้อมูลส่วนใหญ่เป็นวัดเถรวาทหมดเลยส่วนใหญ่จะเป็นวัดเถรวาทหมดเลยครับแต่เราจะ
1: มีอะไรเป็นแรงดลใจว่าต้องเป็นแนวนี้เรามีอยู่ในชุดความคิดไหมฮะ
0: มันก็ไม่เชิงครับผมคิดว่าส่วนใหญ่คือวัดเถรวาทมันเป็นวัดส่วนใหญ่ในประเทศไทยแล้วก็เราพบว่าวัดที่ไม่ใช่เถรวาทมันจะโอเคมันเป็นส่วนน้อยด้วยแล้วก็ผมคิดว่ามันไม่ได้มีจุดเด่นมากพออ
1: ๋อครับ
0: ผมว่าเขาไม่ได้อาจจะเพราะว่าเขาอันนี้จะเรียกว่าอะไรดีอาจจะตอบแทนไม่ได้เพราะผมไม่ได้ลงไปเก็บข้อมูลนะแต่ว่าผมสันนิษฐานว่าส่วนใหญ่วัด ที่ไม่ใช่เถรวาทวัดมหายานต่างๆก็จะเป็นเน้นอีกแนวเช
1: ่
0: นถ้าเถรวาทแนวเป็นใช่ไหมแนวหมู่บ้านพระก็จะเป็นอีกแบบนึงเลยก็จะไม่ได้แบบเน้นดึงคนในรูปแบบว่าที่เรา
1: ครับครับคือบอกได้ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของมุมมองถูกไหมอาจารย
0: ์จะบอกยังไงก็ได้ครับ
1: เป็นเรื่องของมุมมองแล้วหนังสือเล่มนี้พุทธแลนด์แดนศรัทธาวัดไทยสมัยใหม่เนี่ยต้องการบอกอะไรนักอ่านนะโดยความตั้งใจของอาจารย์จริงๆโดยเฉพาะในสภาพสังคมในยุคโลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยหนังสือเล่มนี้มันตอบโจทย์ยังไงนะทำไมต้องอ่านอันนี้ต้องขีดเส้นเลยครับ
0: ผมคิดว่าถ้ามันจะทำหน้าที่ของมันเนาะก็คือมันเป็นตัวที่ผมบอกครับคืออธิบายปรากฏการณ์ครับผมว่าเป็นการหนังสือเล่มนี้เป็นการชวนให้คนตั้งคำถามกับการที่เรามองไปที่วัดบางคนมองแล้วก็รีบตัดสินไปแล้วว่ามันเป็นวัดพุทธพาณิชย์ใช่ไหมมันดูแบบไม่ใช่พุทธแท้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าอันนั้นโอเคแฝงไว้ก่อนยังไม่ต้องไปตัดสินแต่ว่าเราพยายามเข้าใจปรากฏการณ์เหล่านี้ว่าทำไมมีวัดแบบนี้แล้วยังมีคนเข้าไปเที่ยวมีคนเข้าไปปฏิสัมพันธ์ด้วยตลอดเวลานะครับแล้วไอ้พื้นที่แบบนี้มันต้องมีอะไรสิใช่ไหมดังนั้นผมคิดว่าหน้าที่ของหนังสือเล่มนี้ก็คือเป็นเหมือนกับประตูที่เปิดบานหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจเปิดเข้าไปแล้วก็ไปเจอแว่นหนึ่งหนังสือของผมก็เหมือนแว่นนะครับใส่เข้าไปแล้วเนี่ยแว่นอันนี้ก็จะทำให้คุณเข้าใจในรูปแบบหนึ่งซึ่งหมายความว่ามันอาจจะมีแว่นอีกหลายรูปแบบก็ได้คนอื่นอาจจะเขียนหนังสือเองที่ผมยกตัวอย่างเล่มจานชาตรีเนี่ยเขาอาจจะอธิบายอีกแบบ
1: ครับ
0: สำหรับคนอื่นก็อาจจะอีกมีอีกหลายแว่นมากๆแต่ของผมเป็นแว่นแว่นที่พยายามที่จะอธิบายมันและพยายามที่จะไม่ตัดสินในวิธีเขียนของผมคือพยายามจะไม่ตัดสินว่ามันดีหรือเลวยังไงนะครับแต่ถ้าไม่เห็นว่าทำไมนะครับมันถึงเกิดปรากฏการณ์แบบทำไมมันถึงเกิดวัดแบบนี้ขึ้นซึ่งผมพยายามอธิบายว่ามันเติบโตมันสะท้อนการใช้ชีวิตของคนไทยมันสะท้อนวิธีคิดของคนไปเที่ยวด้วยแหละหรือกระทั่งคนใต้นะครับนะ
1: คนใต้
0: นะคนสร้าง
1: อ๋อคนสร้างคนสร้าง
0: ครับคนเที่ยวคนสร้างวัดต่างๆในคนที่เราจะเข้าใจสิ่งนี้ได้มันไม่ใช่อยู่ที่แบบมันไม่ใช่อยู่ก็เกิดขึ้นมาเองแต่มันถูกสร้างคนผ่านของสังคมเรานี่แหละ
1: ครับในทางกลับกันเนี่ยงานวิจัยของอาจารย์มาจนถึงหนังสือเล่มนี้เคยมีชาวตะวันตกหรือชาวต่างชาติเขาได้เห็นงานเห็นในลักษณะอย่างนี้ไหมครับแล้วเขามีสะท้อนบ้างไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของวัดไทยที่เป็นเรียกว่าเป็นดิสนีย์แลนด์เป็นสวนสนุกเขาคิดอย่างเราอย่างนี้ไหมครับเคยมีไหมครับ
0: มันมีครับอาจารย์เบนแอนเดอร์สันแกไปเที่ยววัดไถ่ลงวัวที่สุพรรณบุรี
1: วัดไถ่ลงวัว
0: ที่สุพรรณไม่ใช่สุพรรณนะใช่สุพรรณใช่ไหมวัดไถ่ลงวัว
1: สุพรรณบุรีครับ
0: มัน
1: ลอยพ่อขอมวัดไผ่ลงงัวถูกไหมคร
0: ับ ใช่ใช่นั่นแหละก็มีฝรั่งชื่ออาจารย์เบนแอนเดอร์สันที่เป็นอาจารย์ฝรั่งคนสำคัญในแวดวงวิชาการแกก็ไปเที่ยวมาแล้วก็แกตื่นตาตื่นใจมากแล้วก็เขียนอธิบายมันผมจำชื่อบทความไม่ได้แกเขียนเป็นบทความเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับอธิบายให้เห็นว่าวัดแบบเนี้ยมันอย่างนั้นอย่างนี้มีปรากฏการณ์อย่างนั้นอย่างแต่แกอธิบายเพียงวัดเดียวอันนั้นก็เป็นบทความหนึ่งหรือเป็นงานชิ้นหนึ่งที่พยายามไปคิดต่อยอดแกก็ทึ่งและแกก็สงสัยว่ามันเป็นวัดที่แบบประกอบไปด้วยอะไรก็ไม่รู้ที่ดูแบบมันไม่ได้ไปด้วยกันได้เลยเช่นเปลดมีรูปเปลดมีรูปปั้นแบบฝรั่งดาวิดนะครับมีพระพุทธรูปขนาดยักษ์มีนู่นมีนี่เต็มไปหมด
1: มียอดมนุษย์อุลตร้าแมนอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ฮะแกก็พยายามจะบอกว่ามันเกิดจากความที่อะไรก็ไม่รู้แต่ผมพยายามจะอธิบายเพิ่มเติมว่าจริงมันไม่ได้อยู่ก็เกิดขึ้นแต่ผมว่ามันสัมพันธ์กับหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นผมพยายามอธิบายเทียบกับวัฒนธรรมประชานิยมที่เกิดขึ้นเช่นผมนึกถึงละครทีวีสมัยก่อนเรื่องพิภพมัจจุราช
1: พิภพมัจจุราชครับ
0: ดูใช่ไหมไปได้ยินใช่ไหม
1: เคยได้ดูครับ
0: ละครทีวีพิภพมัจจุราชเนี่ยที่มันเกิดขึ้นแรกๆเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการทำให้นรกเนี่ยมันกลายเป็นสามมิติเมื่อก่อนป คนทั่วไปเราจะเห็นตามโบสถ์วัดเนาะนรกตามโบสถ์วัด
1: จริงจริง
0: รูปที่เห็นเวชกรเขียนอะไรเงี้ยเราเห็นรูปตามผนังวัดเป็นสองมิติแต
1: ่
0: ที่พบปัจจุบันไม่ใช่มันเป็นละครเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสามมิติเราเห็นตัวยมราชเราเห็นยมบาลเราเห็นต้นนิ้วเราเห็นกระทะทองแดงนะครับดังนั้นผมคิดว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับวัดไผ่ลงวัวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการจำลองประสบการณ์ของผู้คนที่ได้ดูนะครับได้สัมผัสนรกในทีวีแล้วมันก็ถูกเป็นที่มาสร้างจริงพร้อมกับเขาเรียกอะไรการเกิดขึ้นของวัสดุที่มันราคาถูกลงปูนซีเมนต์อะไรเงี้ยมาปั้นเป็นตัวเปลตัวยักษ์ตัวอะไรเยอะแยะไปหมดดังนั้นผมอยากจะอธิบายเฉยว่าอยู่มันไม่ได้อยู่ๆก็เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่อยู่ว่าหลวงพ่ออยากสร้างก็สร้างนะครับแต่ว่ามันสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ต่างๆในสังคมไทยนะครับแล้วผมก็อยากอธิบายด้วยว่าไอ้วัดแบบเนี้ยนะครับจะเรียกว่าดีสมัยก่อนเรามีงานวัดเนาะเรามีงานเทศกาลที่แบบ
1: มีส่วนครับมีงานวัดมีโรงหนัง
0: บางทีก็จะเป็นงานที่งานวัดสมัยก่อนก็จะเกิดหลังฤดูการเก็บเกี่ยวคนก็จะแบบว่าหลังจากทำนาเสร็จทำการเกษตรเสร็จก็โอเคเที่ยวการสนุกสนานลื่นเลยกันในวัดแต่ว่าทุกวันนี้นะครับโอเคงานแบบวัดก็ยังมีอยู่แต่ว่าวัดมันเริ่มเปลี่ยนครับวัดแบบพุทธแลนด์หรือแบบพุทธดิสนีย์แลนด์เนี่ยมันเปลี่ยนก็คือว่ามันเป็นวัดที่มีกิจกรรมทุกวันนะ
1: ครับ
0: มันไปมีกิจกรรมทางการทำบุญทำเข้าไปวัดมีแสงสีเสียงเต็มไปหมดนะครับ
1: จริงๆอาจารย์พูดถูกเดี๋ยวนะเมื่อก่อนวัดเนี่ยวัดก็คือวัดพระเนี่ยก็คือเขาต้องปีกวิเวกแล้วก็เป็นสถานที่ของพระสงฆ์มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องสงบแต่มันจะมีช่วงเวลาที่มีเข้าพรรษาพอออกพรรษาเนี่ยเริ่มจะมีงานวัดใช่ไหมครับเพื่อให้คนเนี่ยไปทำบุญแล้วก็ตามประเพณีนะตามความเหมาะสมแต่ปัจจุบันเนี่ยวัดเนี่ยคือมันเป็นกลายเป็นสวนสนุกได้ทุกวันจริงๆนะฮะเหมือนอยากจะชวนจะดึงคนเข้าวัดอะไรทำนองนี
0: ้อันเนี้ยเห็นภาพฉากหลังผมใช่ไหมฮะอันเนี้ยเป็นวัดที่เชียงรายวัดหนึ่งผมไม่บอกชื่อแล้วกันเป็นห้องแบ็คไลท์เลยเข้าไปเนี่ยแบบแอร์เย็นฉ่ำเลยเมื่อเข้าไปแล้วแบ็คไลท์ที่เห็นเนี่ยก็เป็นภาพประยุกต์ของจิตรกรรมป่าผนังอีกทีนึงเป็นภาพสัตว์น้ำพานู่นนี่นั่นเลยเนี่ยผมคิดว่าลักษณะมันเหมือนสวนสนุกโดยเฉพาะบางวัดเนี่ยนะครับเราคนไทยยังไม่เท่าไหร่บางทีวัดเข้าไปพระเข้าไปเนี่ยชาวต่างชาติเข้าไปก็ต้องจ่ายตั๋วเนาะเราก็เห็นว่าในกรุงเทพหลายวัดเราไม่เอ่ยชื่อดังนั้นลักษณะวัดผมก็มันยิ่งเหมือนสวนสนุกอะเข้าไปแล้วคุณก็ต้อง
1: ซ
0: ื้อตั๋วเข้าไปใช่ไหมแล้วก็เดินดูตามเส้นทางต่างๆครับดังนั้นผมคิดว่าไอ้พุทธแลนด์เนี่ยมันจริงสำหรับผมมันจริงเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจแล้วเราพยายามอธิบายมันว่ามันไม่ใช่ว่าดีหรือเลวอะไรแต่ว่ามันเกิดขึ้นบนเงื่อนไขของสังคมแบบนะครับแล้วถามว่าทำไมมันต้องดึงทำไมวัดถึงอยากจะดึงคนเข้ามานะครับด้านหนึ่งก็โอเคสัมพันธ์กับโอเคการเผยแพร่ศาสนาเขาก็จะมาอธิบายแต่อีกอันหนึ่งก็คือว่าพยายามที่ทำให้เห็นว่าวัดนั้นมันก็เรียกอะไรตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์กับชีวิตคนที่ต้องการผ่อนคลายการท่องโลกโซเชียลวัดกลายเป็นฉากเนาะหลังๆเนี่ยวัดกลายเป็นฉากซึ่งมีคนใช้คำว่าเป็น Instagrammable ก็คือว่าเป็นฉากที่เอาไว้ถ่ายลงโซเชียลมีเดียแต่ถามว่าทำไมวัดถึงต้องแบบเนี่ยทำไมต้องมีแบ็คไลท์แบบนี้ทำไมจะต้องมีสร้างตัวการ์ตูนใช่ไหมใส่เข้าไปอันนี้ก็มีหุ่นยนต์ใส่เข้าไปเพราะว่าต้องการให้เป็นฉากถ่ายสำหรับผู้คนไปก็ได้เที่ยวด้วยหรืออีกแบบนึงวัดกลายเป็นใช้คำนี้อาจจะรุนแรงไหมวัดแอบไปเป็นคาสิโนทางจิตวิญญาณ
1: คาสิโนทางจิตวิญญาณ
0: เช่นสมมติว่าเราไปบนไว้เพื่อจะถูกหวย
1: อ๋ออาจารย์มองในมิตินี้นะคือ
0: ไปบนแล้วถูกหวยอ่ะและคุณได้จริงๆเราไปเห็นวัดกลายเป็นแหล่งแก้บน
1: ไปติดสินบนเจ้าอย่างเงี้ยไปติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ
0: ์
1: ไปติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ
0: ์ก็แบบนี้ไปแล้วอย่างที่ผมบอกวัดมันกลายเป็นแหล่งมันเป็นพื้นที่แห่งกิจกรรมที่ม
1: ัน
0: ปรับตัวมันเปลี่ยนเร็วมากอยู่ๆก็มีเทรนด์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมสมัยก่อนก็มีจตุคามรามเทพสมัยนี้มีไอ้ใครสมัยอีกหน่อยก็จะมีอีกเรื่อยๆก็จะมีตัวละครหรือจะมีถ้าใช้คำแบบผมก็เหมือนกับเป็นเครื่องเล่นไงเหมือนเครื่องเล่นสนุกที่ต้องเปลี่ยนใช่ไหม
1: เพื
0: ่อดึงคน เข้ามาในวัดตลอด
1: เนี่ยอาจารย์ถ้าเป็นอย่างเนี้ยคือมันเหมือนจะถูกมองว่ามันไม่ใช่เพียงแค่มันมากกว่าอุบายทางธรรมที่ต้องการให้คนมาวัดกลายเป็นเชิงท่องเที่ยวสถานที่เช
0: ด
1: ิ
0: ้
1: ง
0: วย
1: ท่
0: ค
1: อ
0: ร
1: ง
0: ับ
1: เท
0: ด
1: ี
0: ้
1: ่
0: ว
1: ย
0: ย
1: ว
0: ใช่ได้
1: ให้คนเนี่ยมาจับจ่ายใช้สอยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันจะสังเกตเห็นว่าข้างๆวัดหรือว่าบริเวณพื้นที่ว่างนะในบางวัดเนี่ยเขาก็ทำให้เป็นตลาดนัดเพื่อให้คนในชุมชนเนี่ยได้นำเรียกว่าได้นำพืชผักของตนเองนะที่ปลูกเนี่ยมาขายให้ทำเป็นตลาดนะฮะนะแล้วก็บางทีก็ต้องดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยวิธีการอย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังด้วยเหมือนกันมันก็มีส่วนอาจารย์ห่วงไหมถามเลยฮะอาจารย์ห่วงไหมว่ามันจะทำให้ทัศนคติเนี่ยมันจะหนีความเป็นพุทธออกไปมากหนีแก่นออกไปมากในลักษณะนี้ทัศนคติมันเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนไปไหมจากเดิมอ่ะ
0: ผมไม่แน่ใจจะใช้คำว่าห่วงเลยหรือเปล่านะแต่ผมก็เราก็ควรจะตั้งข้อสังเกตแล้วกันว่าในลักษณะเช่นเนี้ยถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกมันจะเป็นผลเสี
1: ใช
0: ย
1: ่มันจะเกิดอะไรขึ้น
0: ต
1: ค
0: ่
1: ร
0: อ
1: ับ
0: สังคมหรือมันก็ไม่เสียแหละมันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วหรือมันจะคิดอย่างอื่นต่อได้จริงๆอันนี้มันจะผมอาจจะพูดอีกทีหนึ่งเป็นคําถามท้ายๆเนี่ยว่าสิ่งที่ควรจะเป็นต่อมันเป็นอะไรแต่ผมคิดแค่ในคําถามตรงนี้ถามว่าเป็นห่วงไหมจะเรียกว่าดีจะถือว่าจะไม่ห่วงก็ไม่เชิงมีข้อสังเกตบางอย่างอยู่กับมันแล้วกันครับแต่ว่าไม่ได้ห่วงว่ามันจะทําให้ศาสนาหรืออะไรมีปัญหานั้นอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมคิดว่ามันมีข้อสังเกตที่ต้องคิดต่อว่าควรจะทำยังไง
1: ครับ
0: ผมคิดว่า
1: ครับ
0: ผมคิดว่ามันมีอะไรแบบนี้มานานแล้วแหละเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยรับรู้คนมันรับรู้มากขึ้นเพราะสื่อด้วยเพราะอะไรด้วยครับ
1: ครับ
0: เพราะเราจะรับมือมันยังไงนะอันนี้ประเด็นอีกประเด็น
1: ก็สรุปว่าอาจารย์ก็ห่วงแหละนะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องตั้งข้อสังเกตไว้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วถ้าคิดแบบชวนคิดนะครับอาจารย์นะชวนคิดว่าตลอดงานวิจัยหรือว่างานเขียนของอาจารย์เนี่ยอาจารย์คืออันนี้ผมก็ถามเกินไปนะฮะเพราะว่าถ้าพูดถึงทั้งเล่มเนี่ยนะฮะบทไหนอาจารย์ก็ต้องบอกอยู่แล้วว่าทุกบทเพราะฉันเขียนเองแต่ว่าเอาเป็นความรู้สึกของอาจารย์ที่รู้สึกสะดุดใจกับเนื้อหาบทไหนมากที่สุดครับในเล่มนี้จากที่ได้เขียนออกมาครับอาจารย
0: ์สำหรับผมคงจะเป็นบทที่ว่าด้วยส่วนสนุกทางจิตวิญญาณแบบไทยๆหลังวิกฤตปีศูนย
1: ์หลังวิกฤตต้มยำกุ้ง
0: ใช่ใช่ใช่เพราะผมคิดว่าช่วงนั้นนะคือก่อนนั้นเรามีการทำอะไรแบบนี้แหละแต่ว่ามันยังไม่จะเรียกว่าดีมันยังไม่ชัดมากๆนะผมว่ามันจะมาชัดหลังวิกฤตต้มยำกุ้งนี่แหละถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเนาะผมคิดว่าด้านหนึ่งแล้วเนี่ยหลังเศรษฐกิจพัง40เนี่ยคือก่อนหน้าเศรษฐกิจที่มันบูมในยุค1930เนี่ยภาคการผลิตภาคอสังหาริมทรัพย์มันเติบโตมากเศรษฐกิจเราเฟื่องฟูนะ
1: ครับ
0: ครับแต่พอเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยอสังหานี่แทบจะล้มเลยครับการลงทุนการผลิตต่างๆมันก็แย่ดังนั้นสิ่งที่ตามมาคือว่ารัฐใช้เครื่องจักรอันนึงครับซึ่งจะใช้ตลอดมาหลังจากนั้นก็คือการท่องเที่ยว
1: ครับ
0: ครับรัฐขุดนโยบายการท่องเที่ยวถ้าเราพอจำได้อันซีนไทยแลนด์นะครับอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นอย่างมากในช่วงนั้นและนอกจากนั้นเองอ่ะผมคิดว่ามีมิติอันหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือว่าหลังจากที่เราพังอย่างต้มยำกุ้งแล้วนั้นมันเกิดสำนึกที่เรียกว่าชาตินิยมชาตินิยมในที่นี้ก็คือเราพยายามหาจุดเด่นตัวตนอัตลักษณ์ของเราอ่ะว่าเราควรจะเป็นใครเราจะอยู่จุดไหนของโลกและนำมาสู่อันหนึ่งที่น่าสนใจมากครับระหว่างที่ผมเป็นคนเจอข่าวที่เราพบว่าคนไทยเนี่ยพยายามทำอะไรเป็นที่สุดในโลกเยอะไปหมดนะครับทำไม้กวาดใหญ่ที่สุดในโลกทูบยักษ์ที่นครปฐมที่ผมพูดเมื่อกี้นั่นก็คือการทำทูบที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อดึงดูดให้คนมาท่องเที่ยวนะครับดังนั้นเราจะเกิดการทำอะไรที่สุดในโลกเยอะมากๆในช่วงนั้นนะครับทำผ้าขาวม้าที่ยาวใหญ่ที่สุดในโลกที่สุรินทร์ผมจำไม่ผิดทำนู่นทำนี่เยอะแยะไปหมดนะครับดังนั้นเราพบว่าไอ้ความ ต้องการทำแบบนี้มันจึงนำไปสู่สิ่งต่างๆนะครับและสุดท้ายมันไปปรากฏนะครับในวัดวัดต่างๆก็กลายเป็นพื้นที่สำคัญมากวัดที่บอกว่าเป็นพื้นที่ที่แข็งแกร่งมากสำหรับรองรับการท่องเที่ยวเนาะคือก่อนหน้านั้นวัดก็เป็นพื้นที่ในการท่องเที่ยวอยู่แล้วโดยเฉพาะวัดโบราณนะวัดเก่าๆคนก็แบบพยายามไปเที่ยวอยู่แล้วหรือว่าเราก็จะพบแอนซีนไทยแลนด์ที่พยายามพาคนไปเที่ยววัดที่ไม่แน่ใจว่าที่ไหนนะที่จมอยู่ใต้น้ำตอนเขื่อนใช่ไหมวัดต่างๆก็เริ่มกลายเป็นที่ที่แบบแปลกตาแปลกหูของผู้คนดังนั้นบทนี้ผมชอบเป็นพิเศษเพราะว่ามันเหมือนก็เป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดสตาร์ทที่ทำให้วัดเนี่ยมันกลายเป็นฟูดดิสนีย์แลนด์และอีกอันนึงเนี่ยในช่วงนี้เองเนี่ยผมคิดว่ามันเกิดการขยายตัวของทางหลวงหมายความว่าอะไร
1: ทางหลวง
0: ทางหลวงก็คือว่าถนนเนี่ยมันถูกตัดเพิ่มขึ้นและมันเชื่อมดินแดนต่างๆในประเทศไทยมันไปพูดง่ายมันไปง่ายขึ้น
1: เดินทางง่ายขึ้นสะดวกขึ้น
0: ผมคิดว่าคนสมัยก่อนเนี่ยปี3020สมัยก่อนเวลาไปเที่ยวไหนอาจจะเพิ่งรถทัวร์รถเมล์สองแถวอะไรเงี้ยแต่ผมว่า40ไปต้นมาคนมีรถยนต์มากขึ้น
1: ค
0: นมีรถยนต์มากขึ้นแปลว่าอะไรครับคนขับรถส่วนตัวไปเที่ยวลองนึกในช่วง40-50เนี่ยคนเราจะเห็นมาช่วงเทศกาลเนี่ยคนจะรถจะติดนะขับรถไปเที่ยวไหนแย่งกันเที่ยวดังนั้นมันทำให้วัดต่างๆที่มันอยู่เคยอยู่นอกเส้นทางเนี่ยกลายเป็นที่ที่คนขับรถไปเที่ยวได้เรานึกถึงวัดอะไรนะที่เพชรบูรณ์นะครับที่เป็นพระเจ้าพระองค์
1: วัดผาซ่อนแก้ว
0: ผาซ่อนแก้วอะไรเงี้ยนะครับวัดอะไรต่างๆแบบนี้เกิดขึ้นไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในตัวเมืองแล้วคุณไปอยู่ไกลๆนะครับอยู่ในที่ต่างๆก็ได้เพราะว่าถนนมันดีขึ้นแล้วแล้วคนขับรถไปถึงได้เลยคุณไม่จำเป็นจะต้องคุณไม่สมัยก่อนคุณจะต้องต่อรถแล้วไปยากใช่ไหมแต่นี้ไม่ต้องแล้ว
1: เดี๋ยวนี้มีกระเช้าขึ้นไปด้วยนะครับทราบว่าอย่างนั้น
0: หรอครับดังนั้นผมคิดว่าเนี่ยจุดน่าสนใจของผมก็คือบทนี้นะครับเพราะว่าหลังเศรษฐกิจฟองสบู่เนี่ยนะครับแตกเราก็พบว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆในตัวของไทยในฐานะนักเรียนประวัติศาสตร์ผมสนใจในสิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนดังนั้นไอ้จุดเปลี่ยนในช่วงนี้มันเลยทำให้ไอ้วัดแบบพุทธแลนด์หรือพุทธดิสนีย์แลนด์นั้นมันเติบโตแล้วก็เฟื่องฟูมากๆแล้วก็กลายเป็นฐานให้กับวัดในหลังๆต่อมาด้วยครับ
1: ครับอาจารย์ไปมากี่วัดแล้วครับอาจารย์ฮะแล้วรู้สึกวัดไหนเนี่ยที่รู้สึกว่าถูกจริตกับอาจารย์ที่สุดอันนี้แอบถามส่วนตัวเลยนะอาจารย
0: ์ถูกจริตแนวไหนครับ
1: ไปแล้วสบายใจครับไปแล้ว
0: สบายใจแหละพูดยากครับ
1: พูดยากที่ลำปางอ่ะอาจารย์วัดพระธาตุลำปางหลวงอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: คือวัดพระธาตุก็สบายใจครับแต่ว่ามันเป็นคนมันเยอะไงใช่ไหมมันก็แน่น
1: แ
0: ต่พอไปก็แบบคนเยอะคือถ้าไปสบายใจก็คงเป็นแบบที่ที่มันเงียบสงบมากกว่า
1: สัปปายะสงบ
0: ใช่จะเป็นสงบคือถ้าเป็นที่สงบที่ไหนก็ได้ไม่เกี่ยงแต่ว่าอาจจะแบบธรรมชาติ
1: อาจารย์เห็นอาจารย์อยู่ลำปางไงผมก็นึกถึงวัดพระธาตุลำปางหลวงสุสานไตรลักษณ์ของหลวงพ่อเกษมเขมโกใช่ไหมครับ
0: ถ้าผมไปก็อาจจะเป็นถ้าตอบแบบคนลำปางอะไรก็นู่นแหละวัดศกลีถามแม่แจ้ซ้อนอะไรเงี้ยวัดสวย
1: ครับ
0: ศกลีวัดสีหลวงแจ้ซ้อนอะไรทำนองนั้นแหละแบบนั้น
1: ครับครับแล้วคติธรรมธรรมชาติคติธรรมครับอาจารย์นะคติธรรมนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของเนื้อหาที่อาจารย์รู้สึกสะดุดใจแล้วก็ประทับใจนะคติธรรมอะไรบ้างครับอาจารย์ที่เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราเนี่ยเขียนหนังสือเล่มนี้มีแทรกคติธรรมหรือว่ามีคติธรรมอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเราบ้างไหมครับอาจารย์ฮะ
0: ผมอาจจะไม่ได้เขียนโดยตรงนะแต่ผมคิดว่าไอการเข้าใจปรากฏการณ์เนี่ยเนาะกลับมาสู่เรื่องนี้ละก็คือว่าจะเรียกว่าคติธรรมไหมคือเหมือนกับว่ามันมีเหตุมันก็เกิดผลใช่ไหมเนาะมันมีที่เกิดผลขึ้นเช่นไอปรากฏการณ์เนี่ยที่เราเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งผมก็จะนำไปสู่ประเด็นต่อไปคือว่าเช่นสมมติถ้าเราปล่อยให้วัดสั่งสมทุนไปเรื่อย โดยที่มีการควบคุมครับด้วยวิญญาณต่างๆครับเนาะการควบคุมการก่อสร้างแล้วสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุอย่างกรณีทุบยักษ์ที่นครปฐมใช่ไหมเกิดไปจนคนตายอะไรเงี้ยมันก็เกิดปัญหามากๆเราไม่สามารถควบคุมการใช้เงินของวัดการบริจาคเงินของวัดได้มันนำไปสู่อะไรนะครับมันอาจจะนำไปสู่ความช่อฉนนะครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากมากๆเลยอ่ะไม่ใช่การกลัวว่าวัดจะนอกลู่นอกทางสร้างวัดนู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเราไม่มีระบบในการควบคุม
1: ใช่ก็จริงฮะ
0: ด้านหนึ่งคือความปลอดภัยเนาะด้านที่สองนะครับก็คือการควบคุมเรื่องเงินทองผมคิดว่าเรื่องเงินทองเนี่ยเสียทั้งคนทั้งพระใช่ไหมครับมานักต่อนักละไม่ว่าจะเป็นตัวพระเองหรือว่ากรรมการวัดเองสิ่งเหล่านี้มันไม่มีการควบคุมตรวจสอบที่เข้มข้นเนี่ยผมว่ามันมีปัญหาแน่ๆนะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่พระหรือวงการสงฆ์หรือว่ากระทั่งผู้ที่อุปถัมภ์วัดต่างๆเราไม่ได้คิดอ่ะหรือว่าคิดน้อยมากก็คือทำยังไงที่เราจะทำให้เกิดระบบการตรวจสอบตรวจสอบไม่ได้หมายความว่าเราเห็นพระเป็นคนร้ายที่ต้องไปควบคุมตรวจสอบเราแต่แบ
1: บ
0: ว่าก็เหมือนกับองค์กรทั่วๆไปถ้ามันมีการควบคุมนะครับมีการตรวจสอบโดยความบริสุทธิ์ใจผมคิดว่าอย่างน้อยมันป้องกันพระเองด้วยเนาะ
1: เหมือนกับว่าสิ่งที่อาจารย์บอกเนี่ยเราไม่ได้มองในแง่ว่าวัดเนี่ยจะวัดเนี่ยจะนำไปสู่ความเสื่อมแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์บอกเนี่ยคือมันเหมือนกับเป็นการช่วยพระท่านรักษาพรหมจรรย์ด้วย
0: ใช่ครับถูกแล้วเพราะเราก็เรียนรู้กันอยู่ว่าอย่างน้อยธรรมวินัยก็บอกว่าพระไม่ควรไปยุ่งกับเงินใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่โอเคมันเลี่ยงไม่ได้หรอกแต่ว่าทำยังไงให้เสียหายจากเงินนะคือผมคิดว่าเราเข้าใจและเราวางใจให้พระดูแลเรื่องธรรมะเรื่องอะไรเงี้ยผมว่าไม่มีแต่พอเรื่องเกี่ยวกับเงินทองเนาะแล้วก็ยังไม่ต้องนับอย่างข่าววันนี้ล่าสุดเรื่องสีกาอะไรนี้
1: ใช่ใช่
0: พอมีเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยมันผมว่ามันยากมากพระเองพระจำนวนหนึ่งที่เข้มแข็งผมว่าอันนี้ไม่มีปัญหาแต่พระอีกจำนวนมากใช่ไหมครับที่ผมคิดว่าจัดการไม่ได้และจัดการไม่ได้แล้วก็มันนำไปสู่เรื่องใหญ่เองผมคิดว่าแต่ว่าแต่พระเลยเนาะคนเองเนี่ยเราเขาเรียกอะไรเราพังมากับเรื่องเงินทองเราทะเลาะกันเราเสียมิตรภาพกันเพราะเรื่องเงินทองมาแค่ไหนแล้วดังนั้นผมคิดว่าถ้าเรากลับไปมองเรื่องวัดนะครับไม่จะเป็นวัดแบบพุทธแลหรือไม่ใช่ก็ตามโดยเฉพาะที่มันมีผลประโยชน์เข้ามาทำยังไงผมตั้งคำถามว่าทำยังไงที่จะทำให้วัดเหล่านั้นเนี่ยปลอดภัยจากความเสื่อมที่เกิดมาจากไอ้สิ่งว่าอันเนี้ยชาวพุทธด้วยกันจะต้องคิดนะว่าทำยังไงที่จะเพื่อกูเนี่ยนะครับ
1: ครับคือไม่ให้มันเกิดปัญหาเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างที่เป็นข่าวในทุกวันนี
0: ้
1: นะฮะแล้วเกิดกับวัดใหญ่ๆด้วยนะครับ
0: ยิ่งวัดใหญ่นี่แบบเนาะเงินสะพัดเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วถ้าไม่มีการตรวจสอบที่ดีมากพอผมว่าคิดแล้วสยอง
1: ครับครับนะก็อย่างวัดใหญ่ที่เป็นข่าวทุกตอนเนี้ยในวัดเนี่ยติดกล้อง30ตัวนะฮะนั่นน่ะนะครับนะฮะนะครับต่อดีกว่าแม้ว่าเรื่องหนังสือของอาจารย์เนี่ยจะย้อนสำรวจปรากฏการณ์ในเชิงพุทธพาณิชย์นะครับเหมือนกับเป็นการสะท้อนภาพความเจริญทางวัตถุของวัดไทยในสังคมร่วมสมัยแต่ว่าชาวพุทธเนี่ยก็ต้องการที่พึ่งทางใจมากขึ้นด้วยเหมือนกันสังเกตได้จากไม่อยากจะไปโทษยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปนะจริงๆมันอยู่ที่ตัวเรานะฮะอยากให้อาจารย์ช่วยสะท้อนหรือบอกให้หน่อยนะครับว่าในเมื่อชาวพุทธเนี่ยก็ต้องการที่พึ่งทางใจอะไรแล้วอะไรคือคุณค่าแท้แล้วก็คุณค่าเทียมจากพุทธแลนด์แดนศรัทธาวัดไทยสมัยใหม่ครับอาจารย
0: ์ผมคิดว่าเฉพาะผมมีอยู่สองประเด็นเนาะคิดว่าพุทธแลนด์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าจะดีจะช่วยยังไงเนาะมันพยายามตอบโจทย์ผู้คน
1: ครับ
0: อย่างที่บอกผู้คนต้องการแสวงหาความมั่งคั่งนะครับแสวงหาความร่ำรวยแสวงหาความสำเร็จในชีวิตการงานซึ่งคิดว่าเราต้องเข้าใจว่าทำไมเขาถึงขวนขวายแบบนั้นมากกว่าประเทศอื่นๆแม้คนในประเทศที่เจอแล้วเขาถึงไม่เดือดร้อนต้องทำอะไรอย่างนี้เพราะคือด้านหนึ่งเพราะเราต้องเข้าใจว่า โดยนโยบายรัฐของเราเองเนี่ยมันไม่ได้ซัพพอร์ตผู้คนหรือว่าระบบเศรษฐกิจเรามันไม่ดีมากพอเราจะเห็นตลอดเวลาว่ายิ่งเศรษฐกิจแย่คนก็ยิ่งเข้าหักวัดใช่ไหมเพื่อหวังเพิ่งจะเรียกว่าบารมีหรือปาฏิหาริย์ต่างๆที่จะเกิดเราหวังว่าเราจะถูกหวยเราหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะอะไรเพราะเราไม่ใช่คนถูกหวยเราเป็นคนโชคร้ายเราเป็นคนที่มีความทุกข์เราเป็นคนที่ยากจนแค่การพึ่งวัดก็คือเครื่องมือหนึ่งนะดังนั้นผมคิดว่าอย่างน้อยวัดเหล่านี้พยายามตอบโจทย์ผู้คนในเรื่องนี้ด้วยก็คือให้ความหวังเล็กๆน้อยๆแต่ในด้านหนึ่งแล้วมันพอหรือเปล่าผมว่ามันไม่พอผมว่าวัดเราเนี่ยมีศักยภาพและทำได้มากกว่านั้นในอีกหลายแบบเลยนะครับว่าถามว่าเราควรจะเสนออะไรได้บ้างวัดควรจะเป็นอะไรได้บ้างความเป็นไปได้ใหม่ๆผมคิดถึงสองด้านผมคิดว่าวัดเนี่ยเรามีสิ่งที่เป็นอยู่แล้วแล้วก็ถ้าทำดีจะดีมากเลยก็คือเป็นพื้นที่บำบัดความทุกข์ทางใจ
1: ครับ
0: ผมคิดว่าคนมีทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยมาวัดก็เพื่อทำให้ใจสบายครับอีกอันนึงคือบำบัดซึ่งผมคิดว่าคนคิดน้อยแต่เริ่มมีแล้วก็คือการบำบัดทุกข์ทางกาย
1: ครับ
0: เป็นสถานพยาบาลเป็นโรงพยาบาลแล้วเราเริ่มเห็นบางวัดนะทำอันนี้แล้วครับซึ่งสำหรับผมแล้วอะสองอย่างเนี้ยนะครับสำคัญมากควรจะอยู่บนฐานความรู้และวิทยาการเช่นอะไรบ้างครับผมคิดว่าเรามีมหาลัยส่งเยอะไปหมดแต่เรายังไม่ค่อยมีหรือมีแล้วผมอาจจะไม่รู้ก็ได้เนาะเราอาจจะต้องเปิดหลักสูตรผลิตพระนักจิตวิทยา
1: อ๋อสร้างคนถูกไหมครับสร้างคนให้ถูกทาง
0: พระที่เป็นนักจิตวิทยาเป็นจิตบำบัด
1: ครับ
0: เพราะอะไรครับเพราะผมคิดว่าทุกวันนี้เวลาคนไม่สบายใจแล้วไปปรึกษาพระเราต้องเข้าใจก่อนเนาะพระจำนวนมากเลยไม่เข้าใจโลก
1: ครับ
0: คือสอนได้แต่หลักการผมไม่แน่ใจว่าคุณชาเดชเคย
1: บวช
0: ไม่ใช่ได้บวชได้มีประสบการณ์ปรึกษาทางจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาครับผมคิดว่านักจิตวิทยาเนี่ยเขาเป็นนักฟังที่ดีมากเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เทคนิคเขาเป็นนักฟังแต่พระบ้านเราเนี่ยเป็นนักพูดเป็นนักเทศนักอบรมอะไรเงี้ยผมคิดว่าคนจำนวนหนึ่งไปวัดเนี่ยการไปฟังถูกเทศอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พ
1: อครับ
0: แล้วผมแล้วเนี่ยถ้าพระทำหน้าที่เป็นนักฟังที่ดีเป็นนักจิตวิทยาที่พอจะมีความรู้เบสิกเนาะในการคุยกับคนที่เป็นทุกข์ทางกายผมว่าจะทำให้พระหรือวัดเนี่ยมีพลังมากขึ้นในการบำบัดคน
1: ครับ
0: เพราะอันนี้สำคัญมากผมว่าพระจำนวนมากอย่างที่บอกพอไม่มีประสบการณ์ในทางโลกเนาะก็จะสอนตามคัมภีร
1: ์
0: นึกออกใช่ไหมถ้าสอนตามคัมภีร์มันก็สอนตามคัมภีร
1: ์ค
0: นไม่ได้คลายความทุกข์ลงคนก็แค่เก็บกดความทุกข์นั้นไว้ตามคัมภีร์อันนั้นหมายว่าถ้าเราสามารถผลิตพระนักจิตวิทยาได้คือเป็นพระที่รู้ทั้งคัมภีร์และขณะเดียวกันก็รู้ด้วยว่าเราจะผ่อนคลายคนด้วยความรู้ทางจิตวิทยาอย่างไรก็ตามก
1: ็
0: จะเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากๆและสิ่งนี้จะทำให้คนกลับมาพึ่งวัดแล้ววัดก็จะทำฟังก์ชันนี้ได้ดีด้วยนะครับ
1: ครับ
0: อีกอัน
1: เป็นคำตอบ
0: คู่กันกับนักครับ
1: ครับ
0: อีกอันที่คู่กันกับนักจิตวิทยาก็คืออาจจะเป็นความรู้ทางด้านสังคมมนุษยวิทยานะครับว่าการอธิบายมนุษยวิทยานี่จะพยายามเข้าใจมนุษย์นะครับผมจิตวิทยานี่จะเข้าใจข้างในเราแต่ว่ามนุษยวิทยานี่คือเข้าใจข้างนอกผมคิดว่าเช่นเดียวกันพระจำนวนมากไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจสังคมไม่เข้าใจความเป็นมนุษย์ต่างๆที่มันหลากหลายนะครับแล้วเราพระก็จะตัดสินคนด้วยไม้บรรทัดเดียวแต่การเรียนมนุษยวิทยาจะทำให้พระเห็นว่ามนุษย์มีหลายอย่างมากจะเข้าใจเขาได้ยังไงหรือจะทำให้เขาเข้าใจตัวเองได้ยังไงเพราะว่าอันเนี้ยน่าจะสนับสนุนมากๆกับอีกด้านนึงเนาะก็คือเรื่องของการแพทย์และการพยาบาลเอาไม่ต้องไปไกลครับอย่างทุกวันนี้พระป่วยก็ไปโรงพยาบาลส่งเนาะก็คือคารวาสมาดูแลคือถ้าเราสามารถผลิตบุคลากรผลิตโรงเรียนหมอพระขึ้นมาได้พยาบาลพระขึ้นได้อย่างน้อยดูแลพระกันเองก่อน
1: ครับ
0: แล้วมันนำไปสู่การดูแลญาติโยมได้ด้วย
1: มัน
0: จะดีแค่ไหนครับผมคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนเราปรับวัดเนี่ยให้เป็นที่พึ่งของสังคมได้เนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยสองเรื่องคือทางใจกับทางกายเนี่ยนะครับสำคัญมากๆและสังคมเนี่ยค่ะแต่ ในทางกับกันเนาะอย่างที่ผมพูดถึงวัดบูดี้แลนด์หรือวัดพุทธแลนด์เนี่ยมันเน้นเรื่องท่องเที่ยวมันเน้นเรื่องความมั่งคั่งซึ่งโอเคก็สำคัญแต่ผมคิดว่ามันมีหลายอีกหลายเรื่องที่วัดยังเป็นความหวังให้กับสังคมนี้ได้อยู่ผมคิดว่าแล้วเมื่อกี้ผมไปอ่านมูลนิธิฉือจี้นะไม่รู้เคยได้ยินหรือเปล่าที่ไต้หวันเน
1: า
0: ะมูลนิธิฉือจี้เขาเป็นมูลนิธิที่ตั้งมาจากพระแล้วก็เขาสร้างโรงพยาบาลก็ทำมูลนิธิการกุศลเขามีบทสัมภาษณ์อันหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากเลยขอโค้ดขอมาเล่าให้ฟังนิดนึงคือมันมีแม่ชีในศาสนาคริสต์ไปคุยกับพระที่เป็นต
1: ั
0: ้งมูลนิธิเนี่ยครับเขาก็พูดมาอย่างนี้ว่าในที่สุดวันนี้ก็เข้าใจแล้วว่าความเมตตาของพระพุทธองค์นั้นครอบคลุมไปทุกสรรพสิ่งสรรพชีวิตบนโลกถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากทว่าความรักของพระเจ้าแม้จะจำกัดอยู่แค่มวลมนุษยชาติแต่พวกเราได้สร้างโบสถ์สร้างโรงพยาบาลรวมถึงดูแลสถานสงเคราะห์คนชราได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมนานาประการแล้วพุทธศาสนาเราได้อุทิศสิ่งใดเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมบ้างอันนี้คือเป็นสิ่งที่แม่ชีพูดกับพระซึ่งพระได้ฟังคำนี้ขึ้นมาเขาก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าจริงเรามัวแต่สอนธรรมะอย่างเดียวแต่ว่าผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากที่อยู่รอบตัวอะไรเนี้ยไม่เคยคิดจะทำตั้งแต่นั้นมาครับก็นำไปสู่การสร้างภารกิจของมูลนิธิฉือจี้ในการสร้างโรงพยาบาลการดูแลคนชราคนเจ็บต่างๆซึ่งผมคิดว่ามิติแบบนี้ผมว่าเรายังขาดแต่ถามว่าไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ผมว่าเป็นไปได้ด้วยเนาะก็เราชาวพุทธยิ่งเราก็รู้กันอยู่ว่าคนที่มีจิตใจเมตตามันสามารถช่วยคนได้จริงๆมากแค่ไหนนะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้าอันนี้อาจจะพูดนอกเรื่องหนังสือผมอะนะแต่ผมคิดว่าถ้าข้อเสนอที่จะมีต่อศาสนาพุทธเองหรือวัดเองที่เราควรจะเป็นนะผมคิดว่าเราศาสนาพุทธจะอยู่ได้ก็คือมันต้องเกื้อกูลเนาะสังคมในมิติอื่นๆด้วยเช่นเดียวกับการเผยแพร่ศาสนาซึ่งผมว่ามันไปด้วยกันได้ดังนั้นสำหรับผมแล้วอะคุณค่าแท้ที่เราคาดจะคาดหวังกับวัดเนี่ยนะครับถ้าเรามองจากกรณีวัดพุทธแลนด์เนี่ยคุณค่าที่เขาพยายามจะตอบโจทย์ก็คือว่าคุณค่าที่เขาเป็นอยู่คือว่าพยายามจะตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนในสังคมคือได้ในระดับพื้นฐานแต่ผมคิดว่าเราไปมากกว่านั้นได้เราไปไกลกว่านั้นได้นะครับ
1: อ
0: ย่างที่บอกคือสุขภาพทางกายบำกัดบัตรทางใจสิ่งอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ผมว่าถ้าเราพูดกับคนพูดผมว่าคนพูดเข้าใจว่าเราจะทำแล้วก็ผมว่าคนพร้อมจะสนับสนุนด้วย
1: ครับอาจารย์ครับคุยมาเกือบ50นาทีแล้วครับอาจารย์เดี๋ยวผมขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่นะครับอาจารย์เดี๋ยวมีคำถามสุดท้ายยังพอมีเวลาสัก 2-3 นาทีให้อาจารย์ช่วยสรุปนะครับแล้วก็ฝากถึงหนังสือเล่มนี้นะครับว่าอาจารย์เนี่ยคาดหวังอะไรจากผู้อ่านต่อหนังสือเล่มนี้บ้างแล้วก็รู้สึกสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์แล้วหรือยังแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: รายการท่องพุทโธโดยชาดิษฐ์บัวหันและดร.บรรจบบรรพรุจิต
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ Thinking Radio
6: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
5: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: รายการท่องพุทโธโดยชาดิษฐ์บัวหันและดร.บรรจงบรรพฤจิต
1: กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการท่องพุทโธนะครับเช้าวันนี้ผมก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์พิญญพันธ์พัชนะราวันนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนะอาจารย์เป็นผู้เขียนหนังสือพุทธแลนด์แดนศรัทธาวัดไทยสมัยใหม่นะฮะคุยกันเพลินเลยครับนะฮะมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับอาจารย์นะฮะขออนุญาตอาจารย์เรียนถามตรงๆเลยว่าหนังสือเล่มนี้ที่อาจารย์เขียนเนี่ยอาจารย์คาดหวังอะไรจากผู้อ่านบ้างฮะแล้วก็หลังจากที่สำเร็จลุล่วงมาเนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วหรือยังครับอาจารย์ฮะ
0: โอเคครับมันมีคำพูดคำหนึ่งเนาะซึ่งผมชอบมากครับคือบอกว่างานที่ดีคืองานที่เสร็จครับดังนั้นในสื่อเรื่องนี้ในตัวของมันเองมันสำเร็จเสร็จสิ้นทุกกระบวนการในมันพ้นตัวผมไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของผู้อ่านเนาะ
1: คร
0: ับถ้ามีผู้อ่านนะหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของผู้อ่านที่อย่างที่บอกครับสิ่งที่ผมต้องการคือทำให้ผมก็ทำแว่นขึ้นมานะครับในฐานะหนังสือให้เรามองผ่านโลกนะครับของวัดในรูปแบบที่เราพยายามจะอธิบายก็คือวัดพุทธแลนด์แต่นั้นก็คาดหวังว่าเราจะทำให้คนนั้นเข้าใจต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมนะครับไม่เกิดคำถามที่แบบว่าไม่ใช่เกิดคำถามไม่ได้เกิดสายตาที่มองว่าวัดนี้ดีวัดนี้เลวนะครับก็คือแต่พยายามทำความเข้าใจของมันว่าวัดเหล่านี้มันเกิดขึ้นภายใต้ผลผลิตของสังคมไทยคุณง่ายๆนะมันตอบโจทย์ของคนไทยมันเป็นนะครับอย่างน้อยทำให้เราทำให้เรายิ้มกับมันได้มากขึ้นนะครับเข้าใจมากขึ้นในมองกับมันในแง่ดีมากขึ้น
1: ครับครับโอ้นะก็ได้รับมุมมองนะครับแล้วก็แรงบันดาลใจแรงผลักดันนะทำให้ได้เห็นมิติอีกมุมหนึ่งนะของวัดหลังจากที่อาจารย์ได้ลงพื้นที่ทำวิจัยแล้วก็รวบรวมออกมานะครับเป็นพุทธแลนด์แดนศรัทธาวัดไทยสมัยใหม่วันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
0: ขอบคุณ
1: ครับรองศาสตราจารย์ดร.พิญญพันธ์พจนราวันนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนะอาจารย์เป็นผู้เขียนหนังสือพุทธแลนด์แดนศรัทธาวัดไทยสมัยใหม่นะฮะก็เป็นหนังสือชวนอ่านที่อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังนะครับนะฮะก็เป็นหนังสือดีเลยเล่มหนึ่งนะผมได้อ่านบ้างแต่ว่าอ่านยังไม่จบเดี๋ยวจะกลับไปอ่านให้จบนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยจะเชื้อเชิญอาจารย์มาพูดคุยอีกในลำดับถัดไปนะครับนะวันนี้รายการท่องพุทโธเวลาหมดแล้วขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: รายการท่องพุทโธโดยชาดิษฐ์บัวหันและดร.บรรจงบรรพฤจิต
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
10: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking World เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่ง คือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
12: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โดนครับซื้อครับ
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
14: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
15: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
14: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพอว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE แอป Thinking Radio
16: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
17: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
16: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
17: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
18: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
19: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
20: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
21: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Human Talk ครับวันนี้เช้าวันที่27กันยายน2569นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับผมเชื่อว่านี่จะเป็นวันอาทิตย์ที่หลายๆคนลุ้นนะครับว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรดวงอาทิตย์จะปรากฏในทิศตะวันออกเหมือนเดิมเช่นทุกวันก่อนหน้านี้หรือไม่ที่สำคัญหลายๆท่านกลายเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วเพราะฉะนั้นส่งกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับเราก็คงเป็นหนึ่งในส่วนของคนที่สามารถช่วยเหลือสนับสนุนอะไรอย่างไรได้บ้างเราก็พร้อมนะครับโดยเฉพาะการที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและมุมมองที่น่าสนใจในเรื่องของการบริหารคนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ส่วนใหญ่ก็เกิดจากคนเพราะฉะนั้นหากคนที่มีหน้าที่มีความรับผิดชอบมีภาระต่างๆที่จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันการบริหารจัดการจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งในเบรกแรกของวันนี้นะครับเราจะมาเปิดมุมมองใหม่บริหารคนภาครัฐกับอาจารย์ดร.บวรนันท์ทองกัลยารองประธานคณะกรรมการแรงงานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและอดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยท่านเป็นประธานมูลนิธิไทยแลนด์นะฮะแต่ว่าท่านเป็นผู้ประสบภัยด้านหนึ่งกันฮะสวัสดีครับอาจารย์ฮะ
4: สวัสดีครับคุณวิชัยครับ
6: โอ้
4: ผมว่าตอนนี้ใครที่เป็นชาวกรุงเทพนี่น่าจะเป็นผู้ประสบภัยประมาณสักน่าจะสัก 25% ได้นะ
6: ไม่น้อยกว่านั้นนะอาจารย์ไม่น้อยกว่านั้นนะฮะก็แต่ว่าสภาพอากาศน่าจะดีขึ้นสักนิดสักหน่อยนะครับอาจารย์ฮะ
4: คาดหวังว่านะฮะคาดหวังว่าวันนี้ฝนจะไม่ตกนะครับเมื่อวานนี้นอนกันสนุกเลยฮะนะฮะฝนโปรยปลายกันทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วก็จะเรียนว่าตอนนี้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เห็นนะครับว่ามันเป็นเรื่องของตัว climate change นะคุณวิชัย
6: เห็นด้วยเลย
4: เราเคยพูดกันมาว่าเรื่องของตัวสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนเนี่ยนะครับมันผลกระทบอะไรยังไงบ้างเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสะท้อนนะครับในประเด็นหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ครับเรื่องการบริหารคนภาครัฐครับคุณวิชัย
6: ครับแล้วผมนึกถึงเอาต่อเลยฮะ
4: ใช่นึกถึงรองประธานาธิบดีอัลกอร์นะครับตอนที่เริ่มมาคุยเรื่องของตัว climate change เนี่ยผมจะเรียนอย่างนี้ครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้ำท่วมเนี่ยที่เราเจอกันนะฮะเห็นหน้าเห็นตากันตอนนี้อยู่เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นจริงๆครับคุณวิชัยว่าคือภาครัฐเองเนี่ยเราเจอกับบริบทที่มันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะมันมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมครับมากขึ้นกว่าในอดีตเนี่ยเยอะแยะเลยนะเจอเรื่องของตัว climate change เนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันมีปัญหามีความซับซ้อนนะแล้วเรื่องของการแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่สามารถที่ใช้หน่วยงานใดหรือไม่กี่หน่วยงานในการแก้มันต้องบูรณาการกันจริงๆครับนะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง AI ที่เข้ามาเนี่ยในรอบปีนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องของตัวกระบวนการทำงานที่ใช้ AI ที่มันคล่องตัวมากขึ้น
6: ร
4: เราเจอปีนี้เราเจอปัญหาเรื่องงบประมาณใช่ไหมครับ
6: ใช่
4: นะไว้กันเรื่องงบประมาณที่มันเริ่มนะฮะงบลงทุนน้อยไปเรื่อยๆน้อยไปเรื่อยๆมีแต่ฟิกคอสเต็มไปหมดนะฮะนะครับนะโดยเฉพาะเรื่องคนเนี่ยแหละแล้วที่สำคัญก็คือรายการเราพูดถึงเรื่อง human talk เนี่ยประชากรของเรา workforce เราก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะคุณวิชัย
6: ถูกเลยครับอาจารย์
4: ผมนั่งคุยกันเนี่ยนั่งคุยกันว่า workforce เราตอนนี้เนี่ยกำลังแรงงานที่เราใช้กันอยู่เนี่ยอยู่ที่40ล้านคนเนี่ยนะแล้วต่อไปถ้าเอจจิ้งของเราเนี่ยคนอายุเยอะๆมากไปเรื่อยๆมากไปเรื่อยๆเนี่ยworkforce เราจะลดลงครับแล้วลองนึกภาพดูว่าเวลา workforce ลดลงเนี่ยนะเรื่องของตัวความสามารถเรื่อง productivity ถ้ายังเป็นแบบเดิมอยู่เนี่ยโดยเฉพาะภาครัฐเราต้องยอมรับนะครับว่าภาครัฐเนี่ยเป็นกลไกสำคัญนะเป็นกลไกสำคัญที่สุดนะครับในการบริหารประเทศตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นความท้าทายว่าบริบทมันเปลี่ยนไปเยอะเลยคุณวิชัยแต่ระบบการบริหารบุคคลบริหารคนของเราเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาแบบผมว่ามันก็ยังเดิมๆอยู่แล้วเผลอๆมันจะหนักกว่าเดิมด้วยนะคุณวิชัย
6: อาจารย์ถ้าว่าผมสรุปแบบสั้นๆว่าตอนนี้ปัญหาใหญ่คือความที่ภาครัฐจำนวนไม่น้อยทีเดียวมีพวกฟิกมายด์เซตนะครับเกาะแน่นเลยเป็นตุ๊กแกเลยครับกับกฎระเบียบกติกาต่างๆไม่ปรับเพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวจะผิดกฎหมายผิดกฎระเบียบต่างๆเหล่านี้แล้วมันก็ส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชนจริงไหมครับขออนุญาตนะฮะยกตัวอย่างเช่นการรายงานสภาพภูมิอากาศนะครับอาจารย์นะโลกทั่วโลกชาวบ้านชาวช่องเขาอธิบายด้วยภาษาที่คนดูทีวีคนฟังวิทยุคนอ่านหนังสือพิมพ์นะฮะเข้าใจได้ง่ายๆอันนี้เห็นใจทางหน่วยงานนะครับแต่ว่าท่านครับโลกมันไปไกลแล้วครับอาจจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงนะฮะไม่งั้นนี่ก็จะมีดราม่าอย่างที่เห็นกันอยู่บนโลกออนไลน์ครับอาจารย
4: ์ก็นี่คือตัวสะท้อนไงคุณวิชัยที่เราอยากจะเป็นประเทศ OECD เนี่ยนะฮะประเทศกลุ่มที่แบบพัฒนานะแล้วเนี่ยนะครับซึ่งเขามาประเมินระบบราชการเราแล้วก็เห็นภาพใช่ไหมครับคุณวิชัยว่าเขาประเมินเราเนี่ยเราตั้งเป้าว่าเราอยากเป็นประเทศกลุ่ม OECD แต่ในความเป็นจริงเวลาเขามาประเมินเราเนี่ยเรายังนะเรื่องของตัวความก้าวหน้าเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งนะฮะเต็มหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเราอยู่ที่ 0.48 นะคุณวิชัยแล้วก็พูดถึงเรื่องประเด็นที่คุณวิชัยพูดมาเลยครับว่าอะไรครับว่าเรามีแกลบเรื่องอะไรบ้างเรามีแกลบเรื่องของการให้บริการเนี่ยนะครับที่มองประชาชนเป็นศูนย์กลางอ่ะถ้ามองประชาชนเป็นศูนย์กลางเนี่ยเรื่องหยุ่มหยิมละเอียดอะไรต่างๆแบบนี้ที่มันเป็นรูปแบบเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงผมเชื่อว่าเขาจะให้บริการเชิงรุกครับเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆในการให้บริการเนี่ยมันจะเข้าถึงได้เร็วกว่าที่เป็นอยู่อันนี้มันเป็นตัวอาการสะท้อนเนี่ยคุณวิชัยว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นคือโลกเปลี่ยนนะครับ โลกเปลี่ยนรูปแบบของการบริหารโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารคนในประเด็นวันนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยไงคุณวิชัยมันไม่สามารถใช้วิธีการเดิมๆกับบริบทที่เปลี่ยนนะฮะเราอยากเห็นการบริการที่ดีขึ้นแต่ทุกอย่างมันเซเวย์หมดไอ้นี่ก็เป็นความยากเป็นความท้าทายของภาครัฐครับคุณวิชัยครับ
21: ครับแล้วผมก็เห็นว่าความเป็นศรีถนนชัยก็ไม่ใช่กับภาครัฐอยู่จำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนชื่อเช่นยาม้าเป็นยาบ้าไอ้นู่นนี่แล้วมันก็ปัญหามันก็ไม่ถูกแก้คำว่าประชาชนต้องมาก่อนนี่แปลว่าประชาชนมายืนนั่งรออยู่แล้วนะครับการให้

0: แต่ยังสิ่งที่คุณวิชัยพูดมาเนี่ยที่เรารับรู้เราเห็นกันใช่ไหมครับคุณวิชัยว่าถ้าเราอยู่ในระบบราชการคุณวิชัยเราจะเห็นคนที่บ่นในระบบเยอะไง
1: จริ ง
0: ใช่ไหมเรามีญาติพี่น้องกันเนี่ยเราก็เห็นอยู่ว่าจริงๆเนี่ยอาการที่มันเกิดขึ้นของระบบการบริหารคนภาครัฐเนี่ยมันห่างไกลกับคำว่า merit system นะ
1: จริงครับอาจารย์
0: ใช่ไหมเวลาเราพูดถึง merit system เนี่ยมันต้องเป็นระบบที่มันเป็นคุณธรรมจริงๆครับเป็นระบบที่งานราชการเนี่ยต้องเป็นอาชีพที่ต้องรับใช้ประชาชนเป็นหลักเนี่ยเหมือนที่คุณวิชัยพูดมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นรางวัลทางการเมือง
1: ไงจริง
0: เนี่ยสำคัญนะครับคือเรามีกฎหมายพูดเรื่องของคำว่า merit system เนี่ยเต็มรูปแบบเลยนะถ้าไปลึกๆไปดูพอพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนเขาก็กำหนดไว้ชัดใช่ไหมคุณวิชัยกำหนดไว้ชัดเลยว่าเวลาจะรับคนเข้ารับราชการเนี่ยคุณต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะต้องคำนึงถึงความรู้ต้องคำนึงถึงความสามารถต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมต้องคำนึงถึงประโยชน์ภาครัฐเป็นหลักนะครับแล้วเวลาบริหารคนก็ต้องดูเรื่องของตัวผลสัมฤทธิ์เรื่องของประสิทธิภาพแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่มันย้อนแย้งนะคุณวิชัยมันย้อนแย้งที่ออกมาที่เราเห็นประชาชนสัมผัสเนี่ยคุณวิชัยบอกประชาชนมาก่อนนะมาก่อนจริงๆฮะนะฮะมาก่อนกับหลังด้วยบางทีสามชั่วโมงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเนี่ยอยู่ทั้งวันเนี่ยถามว่าระบบจริงๆมันกลายเป็นระบบอะไรมันห่างไกลเลยมันกลายเป็นคำว่าสปอยไงคุณวิชัยมันกลายเป็นเป็นอุปถัมภ์เป็นพวกพ้องกันบางทีมันก็กลายเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กับผลประโยชน์ไปด้วยซ้ำไปฮะเรื่องพวกนี้หรือบางทีเรื่องของการที่คุณจะได้คุณได้ประโยชน์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องมีเน็ตเวิร์กกับทางการเมืองนะเรื่องพวกนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่มันเป็นปัญหาใหญ่ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่เราจะปฏิรูประบบราชการเนี่ยพื้นฐานไม่ได้มีอะไรเลยครับคือทำให้เมอริตมันเป็นเมอริตจริงๆแหละนะทำให้ระบบที่คุณที่เราร่างเอาไว้ดราฟเอาไว้เนี่ยมันอินแอคชั่นจริงๆอ่ะมันเอาไปปฏิบัติจริงๆนะครับและที่สำคัญคือถ้าเราระบบเมอริตเป็นเมอริตจริงๆเนี่ยปรากฏการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรครับคือถ้าใช้ตามหลักแบบนั้นจริงๆเลยอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนไม่ดีมันจะอยู่ไม่ได้ในระบบราชการไงคุณวิชัยใช่ไหมฮะคนไม่ดีมันจะอยู่ไม่ได้นะแต่ปัญหาเกิดขึ้นก็คือเวลาเราใช้ระบบแบบตรงข้ามกันเนี่ยนะครับเราสปอยอย่างที่เห็นกันอยู่เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าบางทีเนี่ยเราก็เห็นเยอะแยะไปหมดนะครับว่าคนไม่ดีอ่ะนะผมชอบใช้คำว่าโอทามเมอร
1: ์
0: นะโอทามเมอร์เนี่ยนาฬิกาเก่าๆเนี่ยนะฮะก็อยู่ได้แล้วอยู่ได้ดีด้วยไง
1: น
0: ั่
1: นไง
0: นะแล้วอยู่ได้ดีก็อยู่ในตำแหน่งสำคัญอีกคุณวิชัยพออยู่ในตำแหน่งสำคัญที่มันเป็น critical position เนี่ยไปกันใหญ่เลยคุณวิชัยครับ
1: ภาษาจีนเนี่ยเจ็ดแอคซี่นะฮะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เห็นก็คือว่าคนดีกับจะอยู่ไม่ค่อยได้ฮะถูกบีบถูกกดถูกอะไรต่อไม่ได้พวกนี้อยู่ตลอดเวลาคนดีก็ต้องดิ้นรนหาที่ที่เหมาะสมนะครับดังนั้นคือถ้าเกิดปัญหาที่เราลิสต์ขึ้นมาเนี่ยมันยังเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะเป็นภาพจำนะครับนั่นก็คือข้าราชการบางคนบางหน่วยงานมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเช้าชามเย็นชามนะครับแล้วก็บริการต่างๆประชาชนทำเองฮะใครไปมีปัญหาฮะตำรวจเขาบอกว่าคุณไปหาหลักฐานมาฮะหามาบางทีให้ตำรวจพี่แกยังไม่ทำเลยนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์กลับมามองมุมใหม่นะครับอาจารย์ครับว่าถ้าว่าอย่างนี้เรามาดูที่รากนี่นะครับอาจารย์ว่าการเข้ามาของคนในภาครัฐเนี่ยมีทั้งเข้ามาโดยวิธีการสอบก็ยังมีปัญหาการโกงอีกโอ้โหเหนื่อยใจนะครับแล้วก็พวกที่เข้ามาโดยระบบอื่นๆอันเนี้ยกว่าจะเห็นกว่าจะได้คนดีๆคัดเลือกคนดีแก้กันที่รากแก้กันยังไงครับอาจารย์เนี
0: ่ยแก้ที่รากเลยอ่ะคุณวิชัยประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นสำคัญมากเลยนะคุณวิชัย
1: คร
0: ับ จะเรียนว่าเสาหลักในการบริหารคนเนี่ยอยู่ตรงไหนครับคุณวิชัยเสาหลักในการบริหารคนก็อยู่ที่คุณวิชัยพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยคือการได้มาซึ่งคนเก่งคนดีไง
1: ครับผม
0: ตั้งแต่ประตูด่านและบานแรกเลยฮะที่เข้ามาระบบราชการเนี่ยเสาหลักในการบริหารคนก็คือเรื่องของการสรรหาและคัดเลือก
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ระบบการสรรหาคัดเลือกเนี่ยก็ใช้คำว่าระบบที่มันเป็นเมอริตจริงๆครับ
1: ถ
0: ู
1: ก
0: คุ
1: ณ
0: เหมือนเมื่อสักครู่ที่เราคุยเนี่ยเราได้คนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆเราได้คนที่มีจิตสาธารณะที่จะมุ่งประโยชน์เพื่อประชาชนเพื่อสังคมเป็นหลักเลยไอ้การได้คนดีๆเข้ามาตั้งแต่ด่านแรกอะครับคุณวิชัย

0: ถึงเป็นรุ่นสำคัญนะต่อให้ระบบมันไม่ดีขนาดไหนนะระบบมันมีต้องปรับปรุงต้องอะไรแยะๆไปหมดเนี่ยแต่ได้คนดีเข้ามาเนี่ยคนดีเขาจะไปสร้างระบบไปสร้างสิ่งดีให้มันเกิดอันนี้คือด่านแรกครับด่านต่อมาคืออะไรคุณวิชัยด่านต่อมาก็คือในตำแหน่งสำคัญสำคัญนะครับคุณวิชัยในตำแหน่งสำคัญสำคัญเนี่ยนะครับมันต้องเป็นตำแหน่งที่มีคนเก่งคนดีครับพี่คุณวิชัยเรายกพระดำรัสในหลวงร.9มาตลอดนะครับว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้หรอกนะครับแต่เราต้องให้คนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองไงไอ้คำว่าปกครองบ้านเมืองเนี่ยผมตีความว่าได้มาดูแลในตำแหน่งที่มันสำคัญถ้าเป็นภาคธุรกิจเนี่ยเขามองอย่างนี้ครับว่าเวลาพูดถึงเรื่องของคนเก่งคนดีเนี่ยเขาต้องอยู่ในจุดที่มันสำคัญที่สุดนะครับถ้าเป็นภาคเอกชนก็บอกว่าถ้าผู้ไรเนี่ยไอ้ตำแหน่งที่มันเป็นตำแหน่ง critical position เนี่ยในองค์กรเนี่ยมันจะมีตำแหน่งแล้วเวลาทำเรื่องของแผนบริหารความทดแทนแผนบริหาร succession plan เนี่ยมันจะมีเรื่องของอะไรมันจะมีคำหนึ่งที่มันสำคัญมากเนี่ยคือคำว่าไอ้ critical position ไอ้ตำแหน่งสำคัญตำแหน่งสำคัญเนี่ยไอ้ตำแหน่งสำคัญถ้าเป็นเอกชนนะคุณวิชัย
1: ครับ
0: คือเขาจะเลือกแล้วเลือกอีกอ่ะเขาจะมีกระบวนการในการประเมินว่าอันเนี้ยsuccess profile เนี่ยไอ้ตำแหน่งเนี้ยไอ้ตำแหน่งสำคัญเนี่ยมันต้องมีความรู้อะไรต้องมีทักษะอะไรต้องผ่านประสบการณ์ตรงไหนบ้างนะครับนะแล้วก็มาดูเลยว่าไอ้คนแต่ละคนที่จะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งเนี่ยมันต้องโปร่งใสถึงขนาดว่าโอ้โหนะเวลาผมทำโปรเจกต์เรื่องนี้นะครับโปรไฟล์แต่ละคนนี่ต้องวิเคราะห์ละเอียดเลยนะคุณวิชัยเปลี่ยนความรู้อะไรผ่านทักษะอะไรนะพยายามเทียบเคียงประเมินมาเป็นสกอร์ลิ่งให้ได้อะดูประสบการณ์เป็นไงบ้างอิมแพคมากน้อยขนาดไหนต้องคิดวิเคราะห์แบบเชื่อมโยงแบบละเอียดเลยนะเพื่อให้รู้ว่าไอ้ตำแหน่งเนี้ยพร้อมไม่พร้อม
1: จริง
0: นะโดยเฉพาะเรื่องของการยอมรับของคนเป็นยังไงบ้างดูเรื่อง acceptance ดูว่าขึ้นมาเนี่ยนะการประเมินคนรอบข้างเลยประเมินสมมุตินะประเมินจากประชาชนเนี้ยคนร้องยี้หรือเปล่าอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ถูกจริง
0: ใช่ไหมหรือนายรักอย่างเดียวพออะไรแบบน
1: ี้
0: คือมันไอ้ critical position ไอ้ตำแหน่งสำคัญเนี่ยมันต้องดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกครับประเมินมาเพื่อให้ได้คนดีคนเก่งจริงๆอ่ะมันอยู่ในตำแหน่งสำคัญนี่คือหัวใจสำคัญเนี่ยคุณชัยคือเบื้องต้นเนี่ยเราต้องทำให้คนดีคนเก่งเข้าระบบให้เยอะคนดีคนเก่งอยู่ในตำแหน่งสำคัญครับแต่ถ้ากลับกันนะคุณชัยกลับกันอีกด้านหนึ่งเลยอ่ะนะคนไม่ดีคนไม่เก่งคนโกงเข้ามาตั้งแต่แรกจ่ายเงินใต้โต๊ะไหมแสนนะฮะ700,000ไปอยู่ตำแหน่งสำคัญนะไปอยู่ตำแหน่งท้องถิ่นอะไรที่เจอกัน 5,000 กว่ารายการเนี่ยนะฮะโอ้ผมฟังแล้วก็ช็อกเนี่ยหรืออะไรฮะจ่ายใต้โต๊ะในตำแหน่งสำคัญเนี่ยจ่ายเข้ามาอยู่ในตำแหน่งสำคัญเพราะเป็นพรรคพวกตัวเองนะมีผลประโยชน์เข้ามาเนี่ยแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันคือจุดที่มันเป็นผมใช้คำว่าจุดเสื่อมของระบบอะแหละคุณวิชัยมันก็จะทำให้ระบบสปอยเรื่องอุปถัมภ์เพื่อพวกคล้องแรกเปลี่ยนผลประโยชน์กับความสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องของตัวความรู้ความสามารถในการทำงานเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ระบบราชการเนี่ยมันถอยลงไปเรื่อยๆครับคุณวิชัย
1: จริงครับเพราะฉะนั้นพอฟังอาจารย์ปุ๊บนี่เราจะเห็นเลยนะครับว่าองค์กรไหนนะครับภาคส่วนใดก็ตามแต่ของภาครัฐถ้าได้คนดีคนเก่งเข้ามาเป็นแกนหลักเป็นเสาหลักเราก็เห็นความมั่นคงเราเห็นความก้าวหน้าและเห็นการแก้ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้คนเก่งคนดีไปสืบประวัติท่านเหล่านั้นสิครับคนที่ซื่อสัตย์ยึดมั่นในคุณธรรมนะครับอาจารย์ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษนะครับต่อให้ถูกใส่ร้ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตระกูลนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้เขาก็ต่อสู้แล้วเขาก็พิสูจน์ได้ว่าเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตจริงๆนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยอยากจะได้มาเยอะๆครับอาจารย์ทั้งเก่งทั้งดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าได้พวกเขาเหล่านี้มาปรับปรุงแก้ไขระบบก็ยังมีความหวังใช่ไหมครับอาจารย์ภาครัฐจะได้เปลี่ยนโฉมสักทีจะได้มีอะไรที่ได้เมอริตจริงๆสักครั้งหนึ่ง
0: ใช่คุณวิชัยเรามีคนเก่งๆดีๆในภาครัฐเยอะนะครับ
1: ใช่ครับ
0: คือเราผมว่าเราเป็นประชาชนเราก็รับรู้ได้อะ
1: ใช่คร
0: ับ เราจะทำให้กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมีทาเลนต์พูลที่มันไม่ใช่เป็นทาเลนต์พูลแค่ในหลักการเฉยๆครับเป็นทาเลนต์พูลที่แบบได้คนเก่งคนดีเข้ามาขับเคลื่อนประเทศจริงๆอ่ะเอาคนดีๆคนเก่งๆคนเนี้ยที่มีความรู้ความสามารถมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลจริงๆครับมีจรรยาบรรณไม่คดไม่โกงเข้ามาตรงเนี้ยมันจะทำให้บ้านเมืองมันเจริญนะครับคุณวิชัยแล้วมาอยู่ในตำแหน่งสำคัญแต่อย่างที่เรียนนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะเรื่องของจะยกระดับเรื่องการแก้ปัญหาระบบตรงนี้ครับลองนึกภาพดูครับคุณวิชัย
1: ครับอาจารย
0: ์เสนอทางออกแบบนี้นะ โดยส่วนตัวเองเนี่ยนะว่าถ้าจะเสนอทางออกเรื่องเนี่ยนะถ้าจะพลิกโฉมเรื่องการบริหารคนภาครัฐซึ่งเรามีปัญหาเยอะจริงๆนะถ้าเรายังปล่อยหิ้วกระเตงกันไปแบบนี้นะครับเราก็เห็นภาพอยู่ว่าตอนนี้งบประมาณของบ้านเราเองเนี่ยก็มีข้อจำกัดเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็ของภาครัฐเองราชการงบบุคลากรก็เป็นตัวใหญ่อ่ะนะคือการจ่ายเงินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดหรอกนะเราเป็นประชาชนจ่ายภาษีอ่ะยังไงเราก็ยินดีที่จะจ่ายอยู่แล้วครับคุณวิชัยแต่มันต้องคุ้มจริงไหมเราต้องจ่ายเงินให้คนดีคนเก่งคนที่มีความสามารถเนี่ยทุ่มเทเพื่อประโยชน์ประชาชนจริงๆอ่ะทางออกเรื่องนี้เป็นยังไงครับคุณวิชัยผมเสนอทางออกเรื่องนี้นะครับว่าอย่างแรกเลยอ่ะกับกระดุมเม็ดแรกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการวางแผนกำลังพลหรอกนะครับว่าจะต้องลดไป11กลุ่มตำแหน่งลดกำลังพลเท่าไหร่เหลืออยู่กี่คนตั้งเป้าลด180,000คนนะ80,000คนแสนคนไม่ใช่ตรงนั้นนะครับแต่หัวใจเริ่มต้นเลยที่ทำได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยเนี่ยคือเรื่องของระบบบริหารผลงานครับระบบการประเมินผลคุณวิชัยอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราคุยกันไงคนไม่ดีคนไม่เก่งเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบที่ผ่านมาเนี่ยระบบมันเปิดประตูอ้าซ่าแบบนี้ครับนะฮะพอเราเปิดประตูอ้าซ่ามานี่เข้ามาก็เต็มไปหมดปลาหมอคางดำอ่ะคุณวิชัยพอเข้ามาอยู่ในระบบเนี่ยผมว่าปลาหมอคางดำก็เยอะนะคำถามก็คือระบบประเมินผลเนี่ยจะทำยังไงฮะที่ให้คนกลุ่มนี้มันออกไปไงคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ไม่โตไม่ได้อย่างเดียวนะต้องอยู่ไม่ได้ด้วยไงถ้ายิ่งอยู่แล้วยิ่งอยู่ท็อกซิกไปเรื่อยๆเนี่ยนึกภาพดูไอ้คนดีคนเก่งเนี่ยทำงานกับคนเอื่อยๆเฉยๆคนไม่เก่งคนไม่ดีคนโกงด้วยเนี่ยนะแล้วยังเติบโตด้วยโอ้โหมันจะทำกันต่อกันยังไงอ่ะไอ้ตัวนี้ก็เป็นการผลักคนที่เก่งๆออกไปนอกระบบไปเรื่อยๆใช่ไห
1: ม
0: เราเองมันเป็นธรรมชาติมนุษย์อ่ะตั้งใจทำงานทุ่มเทเต็มที่เพื่อประโยชน์ประชาชนทำผลงานหัวงานเยอะแยะไปหมดแต่สุดท้ายเป็นไงฮะไอ้คนอื่นมาโอ้โหตัวเอานะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับคือต้องปฏิรูปเรื่องของระบบการประเมินผลงานให้ได้อะทำยังไงให้การประเมินผลงานเนี่ยมันมีความโปร่งใสครับคุณวิชัย
1: นั่นเลยครับอันนี้สำคัญ
0: รู้มาเลยอะว่าระบบประเมินผลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลงานในอดีตผลงานในปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้ AI มันทำเรื่องของตัวสกอร์การ์ดได้เลยครับทำ performance สกอร์การ์ดได้เลยว่าประวัติชีวิตการทำงานของคุณไม่ใช่แค่ลิสต์เป็นเอสเซ่นะแต่เหมือนบันทึกมาเป็นเล่มๆเลยมันไม่ใช่แค่นั้นหรอกครับนะมันสามารถทำให้เห็นว่าระดับของผลงานที่ทำอยู่เนี่ยมันมี impact มากน้อยขนาดไหนความรู้ความสามารถเนี่ยนะฮะมันความรู้เรื่องอะไรเป็นความรู้ที่จำเป็นมากๆเลยวันนี้ความรู้อะไรที่ทำให้เห็นว่าคนคนนี้เป็นบุคลากรสำหรับอนาคตเลยที่ไปต่อได้พวกนี้เนี่ยคือมันตอนนี้ระบบประเมินผลไม่ว่าจะเป็นประเมินทั้งผลงานประเมินทั้งความสามารถคนเนี่ยAI เนี่ยระบบปัจจุบันนะเรื่อง HR Tech เนี่ยมันสามารถวิเคราะห์ได้เลยครับคุณวิชัยเหมือนเราดูหนังฮอลลีวูดอะสแกนคนมาเนี่ยมันเห็นสตอรี่ของคนได้เลยนะครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่จะช่วยให้ระบบประเมินผลงานเนี่ยมันเป็นการประเมินที่มันทำให้เกิดความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือแล้วประเมินที่ทำให้คนทำงานเนี่ยเขามีแรงจูงใจอะทำดีได้ดีครับคุณวิชัยไม่ได้ซับซ้อนเลยทำให้คนทำดีได้ดีทำให้คนเก่งทำให้คนที่มีขีดความสามารถสูงเนี่ยนะตั้งใจเรียนรู้แล้วก็ไปสร้างผลลัพธ์ในการทำงานเนี่ยนะครับทำให้เขามีแรงจูงใจในการทำงานเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญครับเป็นด่านแรกเลยและไอ้ด่านอีกอันหนึ่งที่มันอันนี้ฝากไว้เลยนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ทั้งผู้ใหญ่ก็มองกันนะผมอยู่ในกรรมการร่างแผนสภาพัฒน์ก็พูดกันว่าต้องเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานให้ได้ครับคุณวิชัยอย่างที่เราคุยกันมาเมื่อสักครู่เนี่ยว่าเราอยากจะเปลี่ยนเรื่องว่าทำการทำงานแบบนะฮะเช้าก็ชามเย็นก็ชามอย่างเงี้ยนะทำยังไงให้แบบมองประชาชนเป็นศูนย์กลางจริงๆอะครับทำยังไงให้มันเป็นผมใช้คำว่าเป็น positive culture ชอบคำนี้ positive culture แบบไหนครับไม่ใช่ fix mindset อะนะใช่ไหมฮะทำยังไงให้มี mindset เปิดกว้างรับการเปลี่ยนแปลงบริการคนเชิงลุกทำยังไงให้เป็นมิตรกับประชาชนทำยังไงให้แบบมุ่งเน้นแบบมี achievement สูงๆอ่ะนะอยากทำให้สำเร็จวิธีการต่างๆที่มันเป็นกฎระเบียบที่มันหยุ่มหยิมอะไรเนี่ยกล้าเผชิญกล้าที่เป็นจะแก้ปัญหาไม่ใช่แบบออกแต่กฎมาซ้อนกันไปซ้อนกันมานะฮะกฎของกระทรวงเต็มไปหมดเลยฮะดูประกันสังคมเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยคุณไปดูฮะคุณออกกฎออกอะไรกันมาแบบบางทีก็นอกนะฮะริดรอนสิทธิ์คนอื่นด้วยเนี่ยเรื่องพวกนี้ครับจะเป็นเรื่องที่ผมว่าพื้นฐานทำได้ครับถ้าเราอยากจะปฏิรูปการบริหารคนภาครัฐไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเลยครับตอนนี้มันขึ้นอยู่กับทำไม่ทำเท่านั้นเองคุณวิชัย
1: จริงครับอาจารย์ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ว่ามานี้ทั้งหมดเนี่ยผมฝากไปถึงผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐท่านต้องใจกว้างๆนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ประชาชนสื่อหรือว่าใครต่างใครจะวิพากษ์วิจารณ์จะเสนอแนะไม่ใช่เอะอะไปฟ้องคนแจ้งเบาะแสนะครับ ไม่ใช่เอะอะไปเอาเรื่องชาวบ้านชาวช่องที่เอาสิ่งที่มันต้องเอาไปแก้ไขมาบอกกับสาธารณะนะอาจารย์โอ้โหนี่ขยันฟ้องมากเลยนี่เราคุยกันหวังว่าคงไม่โดนนะครับอาจารย์ครับ
0: เสร็
1: จโอ้โหเลยอย่างนั้น
0: ห้ามเข้า
1: ต่อไปเสร็จจริงๆนะครับอาจารย์คือไม่งั้นเนี่ยองค์กรคุณมีปัญหาอะไรที่บางทีคุณรู้หรือคุณไม่รู้ก็ตามแต่เนี่ยมีผู้มีพระคุณนะฮะก็จะมาบอกกล่าวนะฮะคุณต้องขอบคุณเขาจริงใช่ไหมอาจารย
0: ์คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องอ่ะคุณวิชัย
1: ครับผม
0: เปลี่ยนเรื่องคนเปลี่ยนเรื่ององค์กรเปลี่ยนเรื่องของตัวภาครัฐเนี่ยสิ่งที่สำคัญแหละเริ่มต้นมันมาจากการที่เรากล้าที่จะยอมรับว่ามันเป็นปัญหาไงคุณวิชัยเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็ต้องกล้ายอมรับว่าเรามีปัญหาองค์กรจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องกล้ายอมรับว่าเรากำลังมีปัญหาอยู
1: ่
0: นะฮะเหมือนกันฮะภาครัฐเองเหมือนกันคือตอนนี้ต้องกล้าไปเชิญว่าเรากำลังมีปัญหาอยู่นะไม่ใช่แบบโอ้โหเราแบบมองตัวเองเป็นศูนย์กลางอ่ะเราเป็นภาครัฐที่มีความเป็นอีโก้เซนทริกอ่ะ
1: โอ้โห
0: มองตัวเองเป็นศูนย์กลางหรือเปล่าหรือ people centric อ่ะที่อยากเห็นมองประชาชนเป็นศูนย์กลางถ้ามองประชาชนเป็นศูนย์กลางเนี่ยต้องกล้าครับกล้ายอมรับว่าเราต้องนะต้องตระหนักว่าตอนนี้เรามีปัญหาอะไรอยู่แล้วเราจะแก้ยังไงปัญหาเรื่องคนเนี่ยก็อย่างที่เรียนว่าตอนนี้เนี่ยมันอย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะครับคำว่า merit กับ spoil เนี่ยนะจริงๆก้าวข้ามได้ไม่ยากหรอกนะฮะขึ้นอยู่กับทำไม่ทำเท่านั้นเอง
1: ใช่เพราะฉะนั้นต้องมีความกล้าหาญนะครับแล้วถ้าหากว่าท่านแสดงความกล้าหาญออกมาอย่าลืมนะครับประชาชนจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้กับท่านนะครับแล้วเขาก็จะรู้จักท่านมากขึ้นเอาความโปร่งใสมาไล่พวกน้ำเสียอย่างที่คุณผู้ฟังท่านอุตส่าห์เขียนมานะฮะว่าวิธีการลงด่าเมื่อรู้ว่าผิดต้องออกไว้ก่อนนะฮะแล้วนำเอาเด็กเก่งเด็กคนเก่งไล่น้ำเสียไปอย่างนี้ไม่ใช่เอะก็ย้ายเด้งไอ้เด้งนี่มันเด้งไปมันก็เด้งกลับนะครับอาจารย์ฮะจะ5เสือ6แมวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเด้งไปเด้งมาเนี่ยมันไม่เวิร์กนะครับอย่างนี้เป็นต้น
0: เห็นด้วยล้านเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเป็นน้องเนเน่ผมเป็นโฟร์เยสเลยนะฮะผมโกลเด้นบัสเซอร์เลยก็คืออันนี้จริงๆนะครับคุณวิชัยเห็นด้วยอย่างยิ่งคือเอาออกไว้ก่อนฮะถ้าเป็นภาคธุรกิจเวลามันมีปัญหาหรืออะไรเนี่ยคุณออกไว้ก่อนเอาไปแขวนไว้ออกไว้ก่อนครับนะฮะฟ้องร้องก็ไปฟ้องที่ศาลแรงงานกันนะคือเรื่องพวกนี้มันต้องทำให้สุดท้ายเนี่ยอย่างที่เรียนนะฮะว่าท้ายที่สุดเนี่ยคือคนไม่ดีต้องอยู่ไม่ได้อะ
1: ใช่
0: นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นครับคุณวิชัยครับ
1: เพราะฉะนั้นอยากคุยต่อฮะแต่ว่าไปต่อในบริหารคนเรื่องง่ายกับอาจารย์บอย8โมงเช้าเพจนี้นะฮะกับอาจารย์บอยทุกวันอาทิตย์8โมงนะฮะทาง Facebook ก็ติดตามกันแต่ว่าเดี๋ยวปิดท้ายกันนิดนึงฮะเราจะเลือกคนดีคนเก่งคนที่มีคุณธรรมมีความสามารถเขาเลือกแล้วนะฮะวันนี้หลายๆท่านยังเจอปัญหาน้ำท่วมอยู่ยังไม่ต้องไปเรื่องบัตรประกันสังคมเขาเลือกไป11ตุลาครับอาจารย์
0: โอ้ดีเลยครับก็ฝากกระทรวงแรงงานด้วยนะครับเตรียมจัดการให้ดีครับเตรียมบริหารจัดการให้ดีครับผม
1: ฝากเบอร์ไหมฝากเบอร์ไหมอาจารย
0: ์ฝากเบอร์เหรอเอ้าเบอร์เดิมครับนะฮะ15นะฮะ18 19 20 23 24ครับนะฮะ
1: วันนี้ครับ
0: เพื่อนกันนะครับเพื่อนกันครับเป็นตัวแทนนายจ้างครับ
1: 15 18 19 20 21 22 23 24นะฮะ
0: ครับ23 24ครับขอบคุณมากครับคุณวิชัยครับ
1: ก็เดี๋ยวไปตามอาจารย์กันต่อ8โมงเช้าขอบคุณอาจารย์ฮะจริงเรื่องดีๆแบบนี้เดี๋ยวคุยต่อขอบคุณมากฮะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณวิชัยครับที่ฟังรายการที่เป็นทองครับสวัสดีครับ
1: ครับช่วงหน้าพบดร.เดดัยจันทร์เจ้าชัยก็เรื่องของคนที่ปิดทองหลังพระเนี่ยนะครับเรามาติดตามกันว่าเป็นใครบ้างสักครู่เดียวครับ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าชัยดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
10: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้ง

0: Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.เดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
3: กลับเข้ามาสู่ Human Talk ครับเช้าวันที่27กันยายน2569นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับเบรกที่2ที่ท่านรออยู่นะครับกับดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายประธานมูลนิธิทำดีวันนี้ฉากหลังแปลกตานิดนึงนะฮะมาคุยกับท่านเลยฮะสวัสดีครับคุณดนัย
4: สวัสดีครับคุณวิชัยและท่านผู้ฟังรายการ Human Talk ที่รักทุกท่านด้วยนะครับ
3: ฉากหลังนี่คือของจริงนะครับคุณฟังรบกวนคุณนายอธิบายหน่อยว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็มาทำกิจกรรมความดีอะไร
4: ก็อยู่ที่ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะฮะที่สิบแสนแม่แตงนะฮะด้านหลังนี่จะเป็นลำน้ำแม่ตะมานนะก็เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำแม่แตงนะก็เนี่ยเป็นต้นน้ำที่ไหลลงไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ไปรวมกับแม่น้ำปิ่งครับนะฮะแล้วก็เป็นสถานที่ที่แบบผมชอบมากคุณลิชัยเพราะว่าจะมีแต่เนี่ยเสียงน้ำตกเสียงลำน้ำแล้วก็เสียงนกเสียงธรรมชาตินะครับ
3: อากาศ
4: ก็ดีครับที่นี่ก็เชียงใหม่นะฮะเราก็มีคล้ายๆกรุงเทพนะครับคุณชัยก็มีฟึ้งครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ฝนตกปล่อยๆก็ไม่เปียกฮะออกไปออกมาข้างนอกไม่ได้จะเริ่มมากุฏิแล้วนอกห้องพักก็ฝนก็หยุดพอเข้ามาในห้องฝนก็ตกไปปล่อยครับก็ดีธรรมชาติดีมากครับแล้วเมื่อวานก็ได้ทำบุญนะครับให้คุณวิชัยแล้วก็แฟนรายการของเราด้วยได้ปล่อยปลา 9,999 ตัวลงแม่น้ำเนี่ยนะครับเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแม่น้ำลำธารของเรานะฮะได้บุญด้วยกันนะครับ
3: ค่ะ
4: แล้วก็ได้มาหล่อพระด้วยฮะหล่อพระพุทธรูปหลวงปู่ดูนะที่วัดท่าเมืองนะกับองค์หลวงตามาครับเมื่อวานนี้
3: ที่วัดสแกที่อยุธยาป่ะ
4: ใช่ครับแต่ว่ามาหล่อรูปหล่อท่านที่วัดท่าเมืองนะเมื่อวานนี้ครับก็ได้บุญด้วยกันแล้วแต่วันนี้ก็จะไปอีก3วัดและที่สำคัญก็จะเป็นวัดที่กำลังขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยนะครับซึ่งเราน่าจะมีข่าวดีนะคนไทยเราน่าจะต้องเตรียมเฮกอีกรอบนึงแล้วมีแต่ข่าวดีๆตอนนี้ไม่ใช่นะปีหน้านะเชียงใหม่น่าจะได้รับการประกาศอันนี้เป็นการคาดการณ์เพราะว่าเราได้การอะไรช็อตลิสต์แล้วนะฮะจาก800กว่าแห่งทั่วโลกแต่ที่ขึ้นทะเบียนเชียงใหม่เราตอนนี้ช็อตลิสต์อยู่ใน35อันดับแล้วครับ
3: มีสิทธิ์ลุ้นฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาช่วยๆกันนะครับนะฮะนี่คือข่าวดีแต่ว่ามีข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องงานบุญเหมือนกันใช่ไหมฮะ
4: ครับก็วันอังคารหน้านี้ครับคุณวิชัยวันอังคารที่29กันยายนนะฮะช่วง9โมงครึ่งถึงเที่ยงเลยก็ขอเชิญนะฮะถ้าเกิดท่านใดเดินทางมาสะดวกนะฮะแต่ว่าสำนักงานมูลนิธิทำดีของเราไม่ได้รับผลกระทบนะฮะจากน้ำตอนนี้นะฮะไปได้อยู่ที่ซอยมหาเล็กหลวง2ถนนราชดำรินะฮะก็ได้กราบนิมนต์หลวงพ่อโพธินันทะนะท่านเมตตาเดินทางจากเชียงใหม่มานะครับมาบรรยายธรรมในเรื่องของเส้นทางสู่อรหัตผลครับ
3: ครับผม
4: ใครต้องการที่จะเข้าสู่พระนิพพานนะฮะคิดว่าสนใจก็เชิญนะฮะ29กันยายนนี้นะครับแล้วก็วันเสาร์ที่3ตุลาคมครับก็มีงานล่องเรือราชนาวีปีที่5นะครับเรือพระที่นั่งอังสนาตอนนี้เข้าใจว่าที่นั่งเนี่ยใกล้เต็มแล้วน่าจะเหลือประมาณ 3-4 ที่นั่งสุดท้ายของปีนี้นะฮะก็ไปด้วยกันได้นะครับล่องเรือวันเสาร์6โมงเย็นถึงประมาณ3ทุ่มโดยปีนี้พิเศษก็คือว่าได้รับเกียรติจากพี่ต้นสุชาติชวังกูลนะครับใครที่เมื่อดวงใจมีรักนะคุณวิชัยสักนิดหนึ่ง
3: โอ้พอได้ใช่ไหม
4: ขอไปดูขอเชิญไปดูโอ้หน่อยได้ไหมครับ
3: มีได้ครับมีปัญหาเพราะพี่ต้นน่ารักนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นหนึ่งในแบบอย่างของคนที่ช่วยเหลือโดยเฉพาะทหารผ่านศึกนะฮะสมัยก่อนเป็นหลายปีแล้วที่มีโอกาสได้ไปร่วมกันให้กำลังใจพี่น้องเหล่าทหารนะครับนะที่พระมงกุฎนะครับนะฮะแต่ว่าพลังหลานนี้ภารกิจอาจจะเยอะกันนิดหนึ่งโอ้ได้พี่ต้นไปคุณผู้ฟังมีความสุขแน่ๆพี่เขาอินเตอร์เทนเก่ง
4: ใช่ครับก็อันนี้
3: ประชาชนไงคุณนาย
4: ติดต่อที่@ดีฟาวเดชั่นนะครับ LINE @ ดีฟาวเดชั่นหรือเบอร์0929561145ครับ
3: ครับผมได้ยินได้ฟังก็ปรับปลื้มใจแล้วก็ได้เห็นคนดีๆคนเก่งๆนะฮะก็ต่อเนื่องจากเบรกที่แล้วเลยทีเดียวว่าเราจะทำยังไงที่จะส่งเสริมสนับสนุนคนดีคนเก่งนะครับคุณนายฮะแล้วเนี่ยเวลาสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เราได้พบได้เจอท่านเหล่านั้น จำนวนไม่น้อยทีเดียวที่ไม่ได้ออกข่าวไม่ได้ต้องการ PR ไม่ได้ต้องการโล่รางวัลอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าทำทันทีเลยนะครับเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะคุณนายภาพที่คุณนายผมและคุณผู้ฟังได้คุ้นเคยกันเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติอะไรอย่างไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งบางครั้งบางทีไม่ได้เป็นภัยพิบัติแต่ว่าประชาชนนะครับต้องใช้คำว่าประสบกรณิกรด้วยนะครับที่เดือดร้อนเนี่ย
4: ครับ
3: ฟ้าก็ลงมาช่วยทันทีใช่ไหม
4: ครับครับต้องบอกว่าเป็นบุญของคนไทยแล้วก็เป็นบุญของประเทศไทยครับคุณฤทธิ์ชัยคุณฤทธิ์ชัยครับเวลาที่คนเรามีปัญหาเราเดือดร้อนเนี่ย
3: ร
4: เราจะรู้นะฮะว่าใครเป็นเพื่อนแท้เป็นมิตรแท้เป็นกัลยาณมิตรของเรานะฮะแต่ในช่วงที่เราแบบมีความสุขสนุกสนานเนี่ย บุคคลที่อยู่กับเราเนี่ยใช่หรือไม่อันนี้เนี่ยเราไม่รับประกันนะถูกไหมครับคุณฤทธิ์ชัยคือคนที่รับประกันกับเราได้นั่นคือเวลาที่เรามีความทุกข์จริงๆเนี่ยใครที่อยู่ตรงนั้นกับเราเขาคนนั้นเขาคือใครนะเพราะนั้นเนี่ยจริงๆผมต้องบอกว่าคนกรุงเทพของเราเองเราก็เพิ่งผ่านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาด้วยนะครับทีนี้การที่เราได้เลือกเราก็ไม่ได้วิจารณ์นะครับสิทธิของใครก็สิทธิของคนคนนั้นแต่ว่าการที่เราได้ไปใช้เสียงของเราในการเลือกมาแล้วเนี่ยนี่แหละครับในขณะที่เรามีภัยแบบเนี้ยมีประสบปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นการพิสูจน์เลยว่าคนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยคือคนที่ใช่หรือไม่ใช่อันนี้เราก็ไม่ไปก้าวล่วงนะฮะแต่มันเป็นสิ่งที่ให้เราได้กลับมาทบทวนคุณวิชัยว่าการตัดสินใจของเราเนี่ยถูกหรือไม่ถูกมันก็คือยามนี้แหละคุณวิชัยว่ายังไงล่ะ
3: คือมิติตรงนี้เนี่ยผมว่าอยู่ที่หลายคนมีมุมมองแบบไหนนะครับซึ่งมุมมองของคุณนายของผมก็แบบหนึ่งส่วนท่านที่จะซักค้านก็อีกแบบหนึ่งผมว่าเราไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดแต่ว่าถ้าเรามองในความเป็นจริงโดยสามัญสำนึกผมว่าเราอาจจะต้องเริ่มคิดต่อละว่าถัดจากนี้ไปเราจะต้องเลือกแบบไหนอย่างไรจริงไหมครับเพราะว่าถ้าสมมุตินะเราเลือกคนมาเป็นตัวแทนแล้วเราคาดหวังหรือเขาออกตัวว่าเขาจะช่วยทุกสิ่งทุกอย่างนอกเหนือจากหน้าที่หลักของเขานะครับเช่นหน้าที่หลักคือไปออกกฎหมายแก้ไขกฎหมายแต่ว่าหน้าที่อื่นๆก็คือช่วยเหลือประชาชนยามเดือดร้อนพอบอกว่าช่วยเหลือประชาชนยามเดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนแล้วเงียบกิ๊บอย่างไรครับเงียบเลยครับมันดำดินไปไหนก็ไม่รู้นะครับมันก็ไม่เกิดตั้งคำถามอยู่ไหมครับคุณใดเปลืองหรือเปล่าเปลืองภาษีไหมหรือว่าเดี๋ยวก็จะมีวิธีการออกมาวาทะคำคมอ่ะพวกแบบนี้เนี่ยผมว่าเปลืองงบประมาณจริงนะฮะ
4: คือผม
3: ยังไงดีครับ
4: คือผมเชื่อว่าคนกรุงเทพเราเนี่ยเป็นคนที่มีความพร้อมนะครับในทุกๆเรื่องด้วยก็เลยอยากจะขอให้แค่ว่าให้เราฉุกคิดแค่นั้นเองครับคุณวิชัยว่าในสถานการณ์แบบเนี้ยในขณะที่โลกของเราเนี่ยกำลังเข้าสู่เรื่อง climate change นะฮะการเปลี่ยนแปลงที่อย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยนะฮะบุคคลที่เราใช้สิทธิ์ไปเลือกตั้งมาเนี่ยเป็นบุคคลที่ใช่หรือไม่นะฮะคือที่จะมารองรับกับสถานการณ์แบบนี้นะฮะแต่ในประเด็นกลับมาที่ประเด็นที่คุณวิชัยชวนคุยกันวันนี้ว่าในเวลาที่เราทุกข์ยากนะประชาชนทุกข์ยากประสบนิกรทุกข์ยากเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราจะมีความอุ่นใจมาตลอดโดยเฉพาะเราเป็นคนไทยที่ได้เกิดในสมัยรัชกาลที่9บัดนี้เราอยู่ในรัชกาลที่10เนี่ยคุณวิชัยครับคนไทยเราก็ยังสามารถที่จะมีความอุ่นใจตรงนี้ได้ต่อไปเพราะว่าด้วยพระราโชบายนะครับสืบสานรักษาและต่อยอดอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญครับ
3: ก็คือไม่ใช่เพียงแค่ตรัสพระองค์ท่านทรงทำมาตลอดตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะฮะเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกฮะมีคนรู้และไม่รู้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นโอ้ยช่วงปี54คุณนายไม่ได้สิผมได้หรือว่าคุณนายได้ไม่รู้ถุงพระราชทานเนี่ยในปี54เป็นหนึ่งในคนฝั่งทนที่เป็นผู้ประสบภัยฮะแล้วเราขึ้นไปที่รถ GMC ฮะคุณนายฮะนะเขาไม่ได้มาแจกตามบ้านเพราะว่ามันเยอะมากแต่ว่าทหารเข้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วเขาก็ให้โอ้โหถุงนั้นพอแกะออกมาอย่างกับถุงวิเศษนะครับใช้ชีวิตได้ในช่วงน้ำท่วมได้เป็นอย่างดีแล้วคุณนาย
4: แล้วคือนอกจากของโทษทีพอดีผมไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยปี54คือผมอ่ะต้องเรียนว่ามูลที่ตำหนิของเรา
3: ฮะ
4: เริ่มก่อตั้งในปี54ครับเพราะว่าเราเริ่มออกมาช่วยเหลือ ช่วยเหลือประชาชนที่น้ำท่วมนะครับถ้าทุกท่านจดจำได้แล้วก็กิจกรรมหนึ่งที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์เป็นจุดเด่นของมูลนิธิที่ทำดีในช่วงนั้นเลยก็คือการชวนคนปั้น EM ball ครับ
3: คือ
4: ผมต้องการที่จะเปลี่ยนผู้ประสบภัยเนี่ยคือไม่ได้เป็นผู้เป็นเหยื่อแต่ให้เราไปช่วยเหลือตัวเองนะฮะเรียกว่าสิ่งสำคัญเนี่ยคืออย่ารอความช่วยเหลือจากใครล่ะในทุกสถานการณ์นี้สำคัญนะคุณทิชย์มันคือ mindset ว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะช่วยเหลือตัวเองก่อนดูแลตัวเองได้แล้วก็เอาความช่วยเหลือความสำเร็จอย่างน้อยช่วยกับคนอื่นเนี่ยมันจะช่วยเปลี่ยน mindset เพราะว่าช่วงนั้นเรามีคนที่เรียกว่าหดหู่นะฮะคือ depressed อยู่มากๆเลยแล้วผมเองเนี่ยไปแจกข้าวแจกของเนี่ยบางทีก็รู้สึกว่าเอ๊ะบางที่คนก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่ว่าทำไมต้องมารอของแจกเราคิดว่าเราต้องเปลี่ยน mindset ละมันต้องเปลี่ยนกันใหม่นะฮะตอนนั้นเราก็ปั้น EAB กับคุณวิชัยทั่วประเทศไทยเป็นล้าน
3: ช่วยปั้นด้วยนะผมจำได้
4: ใช่เป็นล้านลูกเลยครับก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ว่าเปลี่ยนเหยื่อนะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่นครับแม้ว่าณขณะนั้นเราอาจจะเป็นผู้ประสบภัยก็ได้นะครับ
3: แต่ว่านี่คือ mindset จริงๆนะครับเพราะถ้าเราปรับสักนิดสักหน่อยเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปรับให้เรากลายเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นอีกหนึ่งกำลังแรงกายแรงใจในการที่จะช่วยคลี่คลายปัญหาต่างๆเพราะว่าในสถานการณ์ก็จะมีทั้งผู้นำที่ดีที่สะท้อนออกถึงศักยภาพความสามารถและขณะเดียวกันก็เห็นตัวตนผมใช้คำนี้แรงไหมรู้เช่นเห็นชาติก็จะได้รู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยเหมาะสำหรับการเป็นผู้นำหรือเปล่าแก้ปัญหาอย่างไรมีปัญหาการคอร์รัปชันแม้กระทั่งบนความเดือดร้อนของประชาชนหรือไม
4: ่
3: เมื่อก่อนนี้มีข่าวเลยนะครับเนี่ยพวกงาบนะฮะโอ้พวกนี
4: ้คุณวิชัยครับอันนี้ต้องขออนุญาตจากประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงตั้งแต่ปี54ครับเพราะว่ามูลนิธิตอนนั้นเพิ่งเริ่มก่อตั้งเนี่ยเราก็แบบระดมความช่วยเหลือมามหาศาลคุณวิชัยปรากฏว่ามีอย่างนั้นจริงๆอย่างที่คุณวิชัยผมเห็นต่อหน้าต่อตาเลยครับคือไม่ได้มีส่วนใดๆในการช่วยเหลือเลยนะฮะทั้งของบริจาคทั้งกำลังสติปัญญาความสามารถแต่พอเราเอาของเข้าไปปุ๊บเนี่ยและใช้อำนาจของตัวเองอำนาจหน้าที่ตัวเองอ่ะมาแบ่งสรรปันส่วนไปเพื่ออะไรฮะเพื่อฐานเสียงเพื่อคะแนนเสียงตัวเองผมประสบเหตุนั้นอย่างคือตรงๆเลยครับ
3: คร
4: ับ
3: ผม
4: เพราะนั้นอันนั้นคือความจริงเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณวิชัยพูดไม่ได้เกินไปเลยครับในภาวะแบบนี้เราจะได้สัมผัสได้เห็นธาตุแท้ของคนครับ
3: เขาไม่กลัวบาปกลัวกรรมหรอครับคุณนายฮะสิ่งหนึ่งที่กำลังทำนี่คือโอ้โหฉกฉวยแล้วทำหลายอย่างมีสเปรย์มีไอ้แผ่นที่เขาพอพ่นนะ
4: เขามาเขียนเขามาเขียนว่าเป็นของเขาแล้วเอาไปแจกเลยครับ
3: นิสัยเชิงลึกเลยคือในมิติตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ได้เรียนรู้ว่าในแต่ละสถานการณ์คนที่เราพบเราเจอเนี่ยแยกแยะเลยใช่ไหมครับดีไม่ดีคดโกงเอาเปรียบหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วมันจะทำให้เราต้องจดต้องจำนะผมว่าเราต้องจำแล้วเราก็ต้องเอาไปปรับใช้ว่าเราจะไม่เป็นคนแบบพวกคนไม่ดีอ่ะเราจะต้องเป็นหนึ่งในคนดีเราจะต้องเป็นคนที่ทำทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนดูพี่ทหารสิครับคุณนายนะครับอันนี้แทบจะไม่ต้องสั่งเลยใช่ไหมครับออกมาโดยอัตโนมัติรถราต่างๆโอ้โหตอนนี้อินฟูช่วงนี้อินฟูโดนถล่มนะครับบางคนนี่ก็โดนคุยหาที่มาที่ไปก็เลยไม่ค่อยได้ออกสื่อเท่าไหร่อ๋อ
4: ถล่มโดนถล่มไปด้วยใช่ไหมฮะ
3: เขาไปคุยกันว่ามามีที่มาที่ไปอะไรอย่างไร
4: คร
3: ับ แต่ว่าอยากจะชวนคุณผู้ฟังและคุณนายคุยต่อว่าในมิติในแต่ละสถานการณ์นั้นมันจะเป็นการที่จะสร้างผู้นำที่นอกเหนือจากช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วยังสามารถที่จะให้เห็นวิสัยทัศน์ของเขาได้ใช่ไหมครับว่าปัญหาที่เห็นเจอกันอยู่เนี่ยเขามีกระบวนการทางความคิดแล้วเขามีไอเดียอะไรที่จะร่วมแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว
4: ใช่ครับคุณนิชัยครับปัญหาที่สำคัญเลยสำหรับกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยซึ่งผมคิดว่าไอเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันแค่เป็นอีกหนึ่งบททดสอบเท่านั้นนะครับแต่ว่าผมอยากจะขออันจริงๆคุณวิชัยเราคุยกันมาหลายรอบนะครับว่าผมก็โชคดีว่าได้มีโอกาสได้กราบพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับซึ่งท่านก็จะอยู่ตามป่าตามเขาต่างๆเหล่านี้แต่ว่าต้องเรียนคุณวิชัยตรงๆเลยว่าทุกรูปพูดตรงกันว่าท่านอันนี้ขออนุญาตให้เอาข้อมูลท่านมาพูดให้ฟังบอกว่า โลกในอนาคตของเราเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำครับตอนนี้เรามีพื้นที่แห้งอยู่นะประมาณสัก 20% ของโลกนะครับก็คือน้ำเนี่ยเป็นส่วนของโลกนะฮะทะเลแม่น้ำต่างๆเราได้มหาสมุทรนะฮะประมาณ 75% นะครับพื้นที่แห้งที่ให้เราได้อาศัยใช้ชีวิตอยู่เนี่ยตอนนี้ประมาณ 25% แต่ทุกท่านพูดตรงกันครับคุณวิชัยว่าโลกของเจ้าในอนาคตเต็มไปด้วยน้ำคือหมายถึงว่าพื้นที่แห้งเนี่ยจะไม่มีขนาด1/4อย่างในปัจจุบันนี้นะจะเหลือไม่ถึง 5% นะฮะคือมองไปไหนก็เต็มไปด้วยน้ำนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปกราบหลวงปู่ทองใบนะที่วัดนานหลวงอยู่บนเขาจังหวัดอุดร นะเป็นเขาเป็นภูเขาเลยอยู่สูงประมาณ1,000 เมตรคุณวิชัยนะอุดมสมบูรณ์เป็นป่าอุดมสมบูรณ์หลวงปู่ก็บอกว่าในอนาคตตรงนี้คือท่าเรือ
3: โอ้เป็น1,000 เมตรหน้าเรือเลย
4: เป็นท่าเรือแล้วเรียนว่าตรงกันนะพูดตรงกันนะครับบอกว่าเต็มไปด้วยน้ำเราจะทำยังไงเพราะเนี่ยกรุงเทพมหานครของเราเองเนี่ยเป็นเมืองที่เรียกว่าปริ่มน้ำแล้วครับปริ่มน้ำคือในเชิงนโยบายในเชิงโครงสร้างเนี่ยเราจะมีการป้องกันนะฮะชัยภูมิกรุงเทพมหานครได้อย่างไรซึ่งเรื่องนี้พระเจ้าอยู่รัชกาลที่9ได้เคยพระราชทานแนวพระราชดำริไว้แล้วคุณวิชัยว่าเราต้องมีการสร้างเขื่อนเลยนะฮะที่จะกันน้ำทะเลหนุนมาซึ่งต้องใช้เวลาการสร้างเขื่อนเนี่ย30 ปีนะฮะจะต้องถามว่าวันนี้เราได้ดำเนินการอย่างไรแล้วหรือไม่หรืออาจจะดำเนินการไปแล้วเราก็ไม่ทราบเหมือนกันคุณวิชัยแต่เราเป็นคนกรุงเทพเราต้องคิดในเชิงนโยบายว่าอันนี้มันแค่น้ำอะไรฮะน้ำฝนตกแต่ในอนาคตเนี่ยคือมันจะมีน้ำที่มาจากการละลายของหิมะนะฮะจากเทือกเขาฮิมาลัยเราได้เห็นละถล่มโคลนถล่มเนี่ยนะครับเนปาลทิเบตเนี่ยก็อยู่ต้นน้ำอ่ะตอนนี้ละลายกันหมดแล้วนะครับแล้วก็ยังมีโคตรโลกเหนือโคตรโลกใต้อีกคือน้ำปริมาณน้ำจะเพิ่มมากขึ้นนะน้ำทะเลจะหนุนขึ้นมานะฮะกรุงเทพของเราอยู่ปริ่มแบบเนี้ยบางจุดเราอาจจะอยู่ใต้ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลด้วยครับแล้วเราจะรองรับมือกับสถานการณ์อย่างนี้ได้อย่างไรนะฮะอันนี้สิ่งที่เราต้องฉุกคิดวันนี้นะครับ
3: ครับผมว่าวันนี้พวกเราต้องหาความรู้เพิ่มเติมและขณะเดียวกันต้องหาแนวร่วมมาเยอะๆเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราปล่อยเป็นแบบนี้การเมืองไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือว่าท้องถิ่นบางทีคิดไม่ได้ไกลมากนะครับผมมองแบบนั้นนะฮะถ้าหากว่าเขาจริงใจกับประชาชนเขาอยากจะช่วยเหลือชาติบ้านเมืองสิ่งที่เขาจะต้องประกาศออกมาและเขาเดินหน้าทำก็คืออย่างน้อยเป็นโครงการตามพระราชดำริถูกต้องไหมครับ คุณไม่ต้องไปเสียงบประมาณในการศึกษาวิจัยหรอกพระองค์ท่านทรงวางเอาไว้เรียบร้อยแล้วแค่ทำตามและจริงจังนะอย่างคอรับนะคุณก็จะเห็นเลยนะครับว่าผลงานเป็นอย่างไรดังนั้นณวันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือบางทีภาคการเมืองทำตามนโยบายของตัวเองที่หาเสียงเอาไว้แต่ว่านั่นอาจจะแก้ปัญหาก็จุ๋งจริงนิดๆหน่อยคุณนวลว่ายังไงครับ
4: ครับคุณวิชัยครับก็ขออนุญาตซ้ำข้อมูลที่เราคุยกันมาตลอดเวลานะครับว่าตลอดรัชกาลที่9เนี่ยโครงการพระราชดำริมี 5,232 โครงการนะครับ3/4ของโครงการหรือว่า 75% ประมาณ 3,000 กว่าโครงการครับเป็นโครงการที่เกี่ยวกับน้ำการเก็บน้ำรักษาน้ำนะฮะการบริหารจัดการเรื่องน้ำครับพระองค์ท่านเป็นพระบิดาเรื่องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหน่วยงานทุกหน่วยงานเลยจะเรียนรู้เนี่ยต้องเรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ทรงวางแผนไว้ให้เราเรียบร้อยหมดเลยครับทุกเรื่องราวเลยนะฮะคืออันนี้เป็นระยะยาวระยะยาวที่คุณวิชัยบอกว่าเราจะระยะสั้นกลางยาวอย่างไรผมชวนให้คิดแบบระยะยาวไว้ก่อนเลยเพราะระยะยาวเนี่ยเราจะต้องเจออีกเจอทีเจอบ่อยเจอแรงและในอนาคตนาซาก็ประกาศตรงกันว่ากรุงเทพจมอันนี้นาซาก็ประกาศแล้วมันคือไม่ใช่เฉพาะครูบาอาจารย์ที่ท่านมียานเท่านั้นแต่ว่าทางวิทยาศาสตร์ก็ได้พิสูจน์ออกมาเรียบร้อยว่ามันแน่นอนฮะปริมาณน้ำในโลกของเรามันขึ้นมาแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเรียนรู้ระยะยาวก็เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัวระยะกลางก็ผมคิดโครงการพระราชดำริตัวระยะสั้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะฮะเราก็ต้องเลือกผู้นำนะที่มีวิสัยทัศน์นะมีความรู้ความสามารถและที่สำคัญคุณชัยมีจิตใจที่พร้อมจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงอย่างนี้อย่างน้อยเวลาเกิดขึ้นสถานการณ์เนี่ยที่มันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยฮะมันก็ยังช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาลงไปได้ครับ
3: ใช่ครับแล้วอย่าแก้แบบวิธีการเมืองนะครับเช่นคำว่าน้ำท่วมเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นน้ำรอการระบายแล้วคุณพี่ฮะจะระบายเมื่อไหร่ครับแล้วก็ระบายไปไหนคือณวันนี้เนี่ยเมื่อเราว่ากันด้วยข้อมูลนะคุณเดนัยประชาชนเอามายันได้เลยครับว่าเราอยู่ในระดับปริ่มน้ำทะเลนะครับกทมฮะดังนั้นถ้าหากว่าโลกน้ำแข็งขั้วโลกมันละลายเนี่ยมันก็ทะลักแล้วคุณจะระบายไปไหนอ่ะตอนนี้หลักๆก็คือต้องสร้างเขื่อนที่สูงเหมือนกับเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมฮะ
4: ใช่ใช
3: ่เอาไงดีนะก็ค
4: ุ
3: ณ
4: ได
3: ้ไหมม
4: ีอ
3: ะไร
4: เพิ่
3: ม
4: เติมไหมผมคิดว่าเราต้องช่วยกันส่งเสียงนะครับให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลตรงนี้แล้วก็เราเองก็ต้องเตรียมพร้อมด้วยคุณวิชัยนะวันนี้เรื่องของภัยพิบัติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะฮะคือเราต้องตั้งคำถามตัวเองว่าถ้าเกิดเราติดต่อสื่อสารนะฮะเกิดออกไปนอกบ้านไม่ได้เลยนะฮะเสบียงอาหารนะฮะที่เราตุนเอาไว้ในบ้านเนี่ยมันสามารถจะอยู่ได้สักกี่วันนะครับหรือว่าถุงยังชีพเนี่ยนะฮะแทนที่เราจะรอรับอย่างที่คุณวิชัยแล้วก็คนกรุงเทพเราโชคดีได้รับถุงพระราชทานมาเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะได้รับความโชคดีแบบนั้นเนี่ยเรามีถุงยังชีพนะของเราเองแล้วหรือยังอันนี้เป็นสิ่งที่ประเทศที่เขาเจอภัยพิบัติบ่อยๆเขาเตรียมพร้อมคุณวิชัยว่าจะต้องมีอะไรบ้างนะฮะมีถุงพลาสติกเก็บอะไรเอาไว้บ้างเกิดน้ำมันมาปุ๊บอย่างน้อยมันก็ยังมีส่วนที่มันเป็นส่วนที่แห้งเก็บเอาไว้นะฮะหรือว่าต้องเรียนรู้เรื่องไฟถ้าเกิดว่าน้ำมันท่วมขึ้นมาแล้วมันมีเรื่องไฟรั่วนะฮะต่างๆเหล่านี้ไฟลัดวงจรเนี่ยแล้วเราจะสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเราเองได้อย่างไรมันเป็นเรื่องต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราเองเนี่ยต้องเตรียมพร้อมไม่ให้กลายเป็นผู้ประสบภัยครับคุณวิชัย
3: ที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้ถูกฝึกให้เราเตรียมการในการป้องกันไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะคุ้นเคยกับเวลาที่มีปัญหาแล้วจากมนุษย์ธรรมดาก็กลายเป็นหนีก็คือแบร์อย่างเดียวเลยนะครับแล้วอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ได้ดูแลตัวเราเองนะเราอาจจะกลายเป็นภาระให้กับคนอื่นก็ไม่รู้ใครบอกว่าทรัพยากรเนี่ยมันพอสำหรับมนุษย์ทั้งโลกอ่ะแต่ว่ามันจะไม่พอสำหรับมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นในมิติตรงนี้เราจะต้องปรับ mindset กันยกใหญ่และอาจจะต้องเป็นคนวางแผนจริงนะครับคุณเดนัยต้องวางแผนแล้วครับว่าวันนี้หลายๆท่านบอกว่าเนี่ยที่เขาดราม่า กันเรื่องของการพยากรณ์อากาศแล้วคนที่เตรียมตัวไม่ทันเช่นเอารถไปจอดอยู่ในพื้นที่ลุ่มอะฮะเสร็จเลยตอนนี้ไม่แพ้ปี54นะครับเนี่ยหลายๆอย่างนี่มันไม่ต้องไปถอดบทเรียนแล้วครับถอดจนล่อนจ้อนแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหาวิธีการอย่างอื่นดีไหมฮะจะได้ป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆจริงไหมคุณนาย
4: ครับตอนนี้ก็ผมได้เห็นในโซเชียลมีเดียคุณวิชัยก็จะมีเป็นอินโฟกราฟิกออกมาดีมากนะฮะก็จะบอกว่าระดับน้ำที่มันเนี่ยรอระบายเนี่ยอยู่ตามท้องถนนเนี่ยความสูงกี่เซนติเมตรกี่เซนติเมตรแล้วเนี่ยมันปลอดภัยสำหรับรถประเภทใดของเราตอนนี้เราอย่าลืมว่าพวกเราหลายคนนะฮะใช้รถไฟฟ้าด้วยนะที่รถไฟฟ้ามันอันตรายถ้าเกิดว่าระดับน้ำมันเท่าไหร่อันนี้เป็นข้อมูลที่เราต้องหาความรู้แล้วก็ตอนนี้โชคดีว่าก็ต้องขอบคุณหน่วยงานผมจำไม่ได้ว่าหน่วยงานใดนะฮะทำเป็นอินโฟกราฟิกออกมาว่าน้ำท่วมระดับนี้นะอย่าเอารถต้องเอารถไปเก็บไว้เลย
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่นะครับฝึกตั้งแต่ตอนนี้ฮะเพราะว่าเราเห็นอนาคตอยู่แล้วว่าอีกหน่อยจะต้องอยู่กับน้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าจะอยู่กับน้ำต้องปรับตัวอย่างไรนะครับแต่ว่าเราจะไม่ไหลตามน้ำเราบางเรื่องบางอย่างเราต้องทวนกระแสนะครับโดยเฉพาะการที่เราต้องหาคนดีๆคนเก่งๆเข้ามาเตรียมการในการป้องกันปัญหานะครับเพราะฉะนั้นปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นแต่คนอื่นนะครับพวกเราเองจริงๆนะคุณนายหลายคนบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนผู้แก้ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะของโลกแต่ว่าใครทำก็ตามแต่มนุษย์ทั้งโลกต้องรับผิดชอบร่วมกันจริงไหมฮะ
4: ถูกต้องครับถูกต้องเราเรียกว่าเป็นแชร์common share responsibility นะฮะความรับผิดชอบร่วมครับตอนนี
3: ้ยังไงก็เดินหน้าต่อนะครับเราต้องไม่เป็นเหยื่อเราต้องเป็นคนแก้ปัญหาครับนะฮะขอบคุณคุณนายครับแหมบรรยากาศดีจริงๆเลยนะคร
4: ับ แหมอยากให้คุณพิเศษกับท่านผู้ฟังมาอยู่กับผมตรงนี้เลยนะฮะมีความสุขมากๆเลยและได้เดินจงกรมด้วยนะครับแหมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยครับทุกท่านปลอดภัยนะครับ
3: แล้วคุยกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพบกันครับ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
0: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
12: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่อย่างก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
11: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
12: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD